0: เฮ็ดยังเลยเฮ้ยสีเรน
1: เฉียดยาคายาอยู่ยามไหนตัวจะไปฉีดนะโต
0: เออมื้อนี้หาคนนําหน้าเอาเป็ดลงไปส่งเขาก่อนมื้อแรกสิไปหาเพื่อนดอก
2: เขาคนนี้ว่ากูเด้อสู้นี่

0: บ้านเฮาคือมีแต่คนเจ็บคนป่วยเถอะเอ้ยเฒ่าเฮ็ดจังได
1: ๋โอ้ยจังว่านี่ล่ะจังเฮ็ดจังได๋ล่ะมันจังสิเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไง
0: ยายแสงก็ป่วยดิเฮาว่าม
1: ันจังมา
2: โอ้สวัสดีครับอาจารย์คร
3: ับ สบายดีสบายดี
2: ครับเป็นยังไงเน
3: า
2: ะยายแสงเฮาน่ะเน
3: า
2: ะ
3: ไข้แล้วล่ะไข้แล้วบ่เป็นหยังดอกพอมาแต่งแก้ให้แล้วเฮ็ดให้เบิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบ่เป็นหยังดอกบาดนี่อยู่ดีมีแห้งฝากเบิ่งนําในเด้อ
2: โอ้เป็นบุญบักน้อยมาเนาะพอมาซอยมาเนาะ
3: พอสิเฝ้าไปหาเฮ็ดเฮือนใหม่อีกเรื่องหลายเฮือนอยู่เอาฝากเบิ่งนั่นแน
2: ่ครับ
3: ๆอยู่ดีมีแห้งเลยล่ะ
4: น้อยน้อยเอ้ย
5: ครับ
4: เป็นยังไงล่ะท่อแม
5: ่บ่รู้ว่าเป็นยังไงอ่ะพ่อใหญ่จานก็มาเสียคอให้แล้วยังบ่ดีขึ้นอยู
4: ่โอ้ยพ่อใหญ่จานเนาะได้มาซอยปานนี้แล้วมึงสบายใจโลด
6: น้อย
5: ครับแม่
6: แม่แน่น้อย
5: เป็นหยังไรบ่ดิ
4: เขาบ่เป็นหยังดอกมันเห็นบ่นั่น
6: ดอก
4: พวกอ้ายว่าเราบ่เป็นหยังดอกนั่นเห็นบ่นั่น
5: อ้อจํานวนก่อนอีแม่

0: เอาพากันมาโฮมกันมื้อนี้มาหยังเนาะหลายคนแต่เนาะลูกหลานน่ะ
1: พอเกิดเรื่องใหญ่ได้เดี๋ยวนี้บ้านเฮานี
2: ่มันเป็นสิต่อไปบ่ได้เด้ขอใหญ่ขึ้นนี้แท้
1: ๆคือมันมีคนป่วยโดยที่บ่ทราบสาเหตุเป็ดไก่ก็ตายย่ำกลางค่ำกลางคืนนี่หมาหอนไทบ้านนอนก็บ่หลับเขาคิดว่าคันบ่ถือของนี่ก็ถือผีปอบแท้ๆ
3: จังได๋ก็มีปอบปอบเข้าบ้านเฮาก็ครับถ้าบ่เอาเสียงของออกมาอยู่บ่ได้พี่น้องแม่นบ่
4: แม่นแม่น
3: เอาเส
4: ีย
3: งของ
4: เ
3: นาะ
1: จัดการเลย
3: เอาเสียงของเ
0: นาะพออ่ะก็จังซั่นก็เอาเสียงของคือว่านั่นล่ะ
3: เอา
0: แล้วตามมานั่นน่ะ
1: เอาสิเนาะเดี๋ยวพากันจัดเตรียมพิธี
3: เดี๋ยวเตรียมพิธี
1: เดี๋ยวให้พ่อเราไปเตรียมตัวก่อนแท้เฮาหาข้าวหาของเตรียมกระทะ
5: ไป
1: ใส่บ้านมาพร้อมกันอีก
0: กันมักกะจ้างขึ้นกันบ่มักยาขึ้นได้เสียงอ้าวขึ้นกันมัก2คนนี่จับก็ได้ขึ้นเบิ่งดูหรือบ่มักกันมักขึ้นแห้งๆโอ้ยจะมาขึ้นคอยแต่เนาะบ่มักบ่เสียงนี่เปลี่ยนผู้ใหม่เบิ่งขนาดบาดนี้เอาผู้ใหม่เข้ามา
6: ลองเบิ่งได้บาดได้มั
0: ้ยเอ้าลองเบิ่งลองเบิ่งเอ้าเอาขึ้นได้เสียงไอ้เสียบาดนี้ให้ขึ้นแห้งๆกันมักกันเอาขึ้นเออสิคือๆบาดนี้เอ้าขึ้นแห้งๆเอาเงี้ยก็นี่เงี้ยก็นี่เอ้าบ่จะมาหยุดเนาะเสียงอันนี้บ่มักอีกบ่เสียงนี่จังได๋เนาะนี่เนาะเอ้ามีอีกบ่ผู้ใหม่แซวนั่น
7: เอ้าเอาสินินข่อยเอายามาตื้มให้เจ้าเด้อ
8: ข่อยบ่อยากขายเลยเด้อเดี๋ยวนี้ข่อยบ่ย้อนยาเจ้าล่ะเฮ็ดให้ไทบ้านป่วย
7: เจ้าบ่ต้องขึ้นหยังหลายเอาสินินมื้อนี้ข่อยเอาของมาตื้มให้เจ้าเฮ็ดจังได๋ก็ได้มันได้ขายนี่มื้อนี้ข่อยเอาเงินมาตื้มให้เจ้านำนี่เอานี่คือแต่พอแนวสิได้เด
3: ้อเงินมากูเอง
0: เอาลองเบิ่งกันน่ะก็เบิ่งกันน่ะหาเพิ่นมักเอาเสียงคันมักบัดนี้ขึ้นแห้งๆเด้อคันบ่มักก็ย่าขึ้นคิงนิ่ง10บรรษา5บ้านลือมีซื้อมีเสียง
3: เฮ้ย
0: เอานั่นเอามาพื้นที่บัดนี้เอาขึ้น
3: เฮ้ย
0: นี่ได้บัดนี้ไป
3: เอ้าเฮ้ย
9: เพิ่นรุดเลยอ้ายมันรุดจังไดนี่เพิ่นสิไปตัวนี่มึงจับเร็วเร็วเพิ่นไปตัวนี่เร็วไปไป
10: เฮ้ยมาเอาไปเลยเด้อ
11: ไปแม่นแม่นแท้ๆแล้วแม่นไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป

หลังผมเขาได้ขโมยผลงานที่เราสร้างมาด้วยกันไปเป็นของเขาผมไม่คิดว่าเขาจะทำกับผมได้ถึงขนาดนี้หลังจากวันนั้นความคิดของผมจึงเปลี่ยนไปเมื่อผมไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วคนอื่นก็ไม่ควรได้รับมันเช่นกัน

0: าเรียนก็ไม่มาเรียน
1: เออมีธุระนิดหน่อยอะแค่นั้นเถอะไม่ต้องยุ่งหรอก
0: อ่ะไอ้นี่พอเมื่อวานอาจารย์สั่งงานเยอะแยะไปหมดเลยฉันเก็บชีทไว้ให้กันด้วยเฮ้ยแล้วอาจารย์ก็บอกนะว่ามีการประกวดถ่ายภาพนะตั้ง 50,000 บาทเลยนะเว้ยรางวัลหนูว่าเยอะมากเลยฉันว่าฉันจะส่งอ่ะเดี๋ยวฉันเอารูปมาให้แกช่วยเลือกนะ
1: อืมวันไหนก็เอามาแล้วกัน
0: โอเคเฮ้ยแล้วแกไม่ส่งเหรอ 50,000 เลยนะเว้ย
1: ไม่พี่เกียร์
0: โอ้โห 50,000 มันบ้าเปล่าวะ

วันนี้เชิญลูกมาให้แกช่วยเลือกแหละลูกยังจะส่งเข้าประกวดอ่ะแป๊บนึงนะยิบให้ก่อนฉันถ่ายมาตั้งหลายรูปเนี่ยเลือกให้หน่อยดีเลือกไม่ถูกอ่ะฉันว่ารูปนี้ก็ดีนะฉันชอบแสงไม่ค่อยสวยไงไม่รู้นี่ความจริงฉันก็ชอบรูปนี้นะแต่แสงมันไม่ค่อยสวยไงลูกรูปนี้ก็ดีเฮ้ยขอก่อนสวัสดีค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวหนูจะรีบไปเดี๋ยวนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยนัดเดี๋ยวฉันต้องไปก่อนแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้แกรูปให้ฉันแล้วกันนะโอเคบ๊ายบาย

0: เฮ้ยรูปที่ฉันให้แกดูเมื่อวานอะแกเลิกฉันยัง
1: อืมดูแล้ว
0: นี่เหรอเป็นไงบ้างอะ
1: ก็งั้นๆน่ะ
0: อ
1: ้
0: าวหรอฝีมือการถ่ายภาพฉันก็ไม่ค่อยดีอ่ะฉันก็เข้าใจอ่ะแต่ฉันก็อยากประกวดนะเว้ยเงินตั้ง50,000นะแกไอ้แล้วไหนอ่ะรูปที่แกเลือกให้ฉันอ่ะ
1: รูปเนี่ยฉันว่าสวยที่สุดแล้ว
0: จริงเหรออ
1: ืม
0: สวยก็สวยฉันเชื่อแก

0: เนี่ยเอาลูกหนีก็ได้ไปแล้วฉันไปเนี่ยทำให้น่าส่งก่อนนะโอเคบ๊ายบายนัดฉันเห็นผมประกาศภาพถ่ายนะเว้ย
1: แล้วไงอ่ะ
0: ทำไมแกทำแบบนี้วะนั่นเป็นรูปฉันน่ะแต่เป็นชื่อแกได้ยังไงอ่ะ
1: ก็ใช่ไงก็รูปแกแต่มันชื่อฉันเว้ย
0: มันทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะฉันไว้ใจแกนะเสียใจอ่ะ
1: ไ
0: ม่หรอกค่ะพ่ออะไรนะพ่อ

0: เตยเป็นไรอ่ะ
1: เพราะแกนั่นแหละนะเตยมันอุตส่าห์ไว้ใจแก

0: ข้าไปลมไป
1: เป็นไงบ้างดีขึ้นยัง
2: ปวดหัวนิดหน่อย
1: แป๊บนึงนะแกมีคนฝากของมาให้เขาฝากมาขอโทษแกด้วย
3: จากเหตุการณ์ครั้งนี้ผมได้เสียเพื่อนที่สุดไปผมจึงคิดได้ว่าถึงแม้ว่าผมจะเคยได้รับความไม่ยุติธรรมจากคนที่ผมไว้ใจมากที่สุดแต่ผมก็ไม่ควรส่งต่อความไม่ยุติธรรมนี้ให้กับคนที่เขาไว้ใจผมมากที่สุด

ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ทำอาหารทำเกษตรเป็นหลักแต่เราก็ไม่มีเทคโนโลยีมาจับเลยในตอนนั้นแล้วก็ Department of Food Science ของไทยสร้างคนน้อยมากทั้งที่ทั้งประเทศของเราเนี่ยมีความต้องการสูงก็เลยเลือกที่จะไปเรียนต่อ Food Science อาจารย์ก็คิดว่าอย่างน้อยที่เรียนมาก็ต้องมีประโยชน์ต่อประเทศชาติ

0: การเป็นนักวิทยาศาสตร์อาหารเนี่ยการทำวิจัยเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นความจำเป็นที่ต้องมีความรู้พื้นฐานที่แน่นการที่ได้เรียนวิทยาศาสตร์จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนับเป็นการสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างดีสร้างอินสปิเรชันว่าเราคนไทยก็ทำในระดับสากลได้เช่นกันการที่ได้เรียนในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆเลยสำหรับการทำงานวิจัยของอาจารย์ในแต่ละงาน
1: I think it's going to go a little bit moldy and stale.
2: Yes, and moldy will come first, as quickly as staling.
0: So moldy. ก็อาจารย์ก็ได้มีโอกาสได้ร่วมทำงานวิจัยกับ U.S. Army นะคะในทางด้านอาหารซึ่งอาหารของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยทหารเนี่ยเขาพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆมากมายแล้วก็เก็บความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการอาหารเนี่ยมาได้ใช้ต่อในประเทศไทยค่ะตอนที่เกิดน้ำท่วมหนักที่กรุงเทพค่ะมันเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วไม่มีการเตรียมพร้อมมาก่อนการกระจายอาหารและกระจายน้ำเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกวันถ้าสมมติว่าเราระดมพลทำอาหารใส่กล่องใส่ถุงแต่อาหารนั้นเก็บไม่ได้ข้าวเย็นเขาก็หิวจะทำยังไงข้าวเช้าจะทำยังไง
3: ข้อจำกัดในการทำอาหารสดแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยใหญ่ๆนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเรื่องการผลิตที่จะได้จำนวนเยอะอันที่สองก็คือว่าความที่จะเสียง่ายอีกประการนึงก็คือว่าเป็นเรื่องของน้ำหนักถ้าของที่หนักมากเนี่ยการจะขนไปเนี่ยก็มีปัญหาเยอะถ้าเรามีอาหารที่ปลอดภัยขนส่งง่ายแล้วก็ไม่กินพื้นที่นะครับแล้วก็มีที่ถูกปากทุกคนนะครับก็จะทำให้คนที่ได้รับของเนี่ยนะครับผ่อนคลายไปได้มากเลยเพราะอาหารเนี่ยช่วยทั้งบรรเทาความหิวแล้วก็ทำให้เกิดความสุข
0: อาจารย์นำเอางานวิจัยที่อเมริกามาพัฒนาและต่อยอดเป็นอาหารสำหรับผู้ประสบอุทกภัยตอนนั้นคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็รับงานมาทำอาหารฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบอุทกภัยคิดว่างานของตัวเองที่ทำในด้านนั้นขนมปังหรืออาหารทหารเนี่ยน่าจะมาปรับใช้ได้แล้วก็งานของอาจารย์สาวคนที่ทำมาในเรื่องของข้าวผัดที่อยู่ในรีทอร์ตพาวช์ก็น่าจะมาปรับใช้ได้ก็เราก็สองคนก็สร้างทีมกันขึ้นมาทำอาหารแล้วก็มอบให้โครงการเพื่อนพึ่งพาประมาณ 50,000 ชุดเป็นอาหารที่สามารถช่วยคนได้ในทุกๆสภาวะที่เขาเจอตัวเองก็มองเห็นว่าอาหารเนี่ยสามารถเป็นดูโอเบเนฟิตได้เพราะว่าเวลาประสบภัยน้ำท่วมต้องติดอยู่ในที่เดิมนานๆทุกคนก็มีเวลาช่วงที่เศร้าคิดถึงบ้านสิ่งแรกที่จะช่วยทำให้สบายใจก็คือได้ทานอาหารที่ถูกปากจิตวิทยานี้สำคัญมากมันนอกเหนือจากการอยู่รอดและเป็นการเยียวยาทางจิตใจด้วยผลงานที่เราทำวิจัยมาตลอดชีวิตของเราเรามาพยายามปรับใช้บูรณาการเพื่อประโยชน์ของคนไทยด้วยกันไม่มีความสุขอันไหนมากกว่านี้แล้ว

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่หน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานราชการที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: จริงสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: ไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นั่นเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปันเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: ไอ้โอ้ยข้ามึนหัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
6: เก่งนี่ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
4: อวิชชา
6: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้า2คนนี่แหละที่เข้ามาได
4: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
6: แมคนฉลาดนี้เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
5: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
6: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่น
4: ได้ข้าเล่น
6: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
5: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
6: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
5: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
4: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
5: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
6: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
5: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
4: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบนะเลยทำให้ความหมายผิดไป
5: เอ้าโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
4: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
5: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
4: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
5: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
4: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
6: ท่องจำ เก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
7: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
6: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
7: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
6: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงข้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
4: ฮะว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
6: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้ที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
5: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
4: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
5: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัว
6: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้ว
5: เ
6: อาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได
4: ้
5: แบบนี้ข้ายังชั่วหน่อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
4: ไปด่านชราม

0: มรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
1: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
2: ได้ไปกันเลย
1: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
0: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะอะ
3: เฮ
0: ้ฮะฮะนั่นท่านยายนี่นะ
1: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
4: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
0: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
4: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
1: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
4: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
0: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
4: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
0: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
4: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
0: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
4: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
0: ขอบคุณขอรับ
2: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่สองเดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
1: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
0: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
5: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

วัสดีครับนี่คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับก่อนจะไปรู้ว่าออมเงินอย่างไรให้เพียงพอในวัยเกษียณนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube ไม่โดน Channel ด้วยนะครับสำหรับการออมเพื่อเกษียณนะครับหลายท่านจะถามว่าควรจะเริ่มออมเมื่อไหร่คำถามนี้ตอบได้ทันทีเลยครับตอนนี้เลยครับท่านควรจะเริ่มออมยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับไม่ว่าท่านอายุเท่าไหร่ครับยังไงท่านก็จะต้องออมฮะเพื่อวัยเกษียณนะครับคำถามถัดไปก็คือว่าแล้วท่านควรจะออมจำนวนเท่าไหร่ล่ะขั้นแรกเราต้องเข้าใจสมการการออมก่อนนะครับสมการการออมก็คือว่าเงินที่ท่านจะเหลือใช้จ่ายจะเท่ากับรายได้ของท่านลบการออมนะครับดังนั้นท่านต้องคิดก่อนว่าจะออมเท่าไหร่ฮะที่เหลือถึงจะจ่ายได้นะครับและถ้าเกิดจ่ายไม่หมดก็เอามาออมต่อนะฮะอย่าไปเอาบอกว่าการออมคือที่เหลือจากการใช้จ่ายนะครับมันไม่พอนะฮะท่านต้องวางแผนการออมก่อนนะครับประเด็นถัดไปที่ท่านอาจจะสงสัยก็คือว่าแล้วควรจะออมจำนวนเท่าไหร่ล่ะอันนี้ต้องมีการคิดคำนวณวางแผนการออมครับซึ่งเราจะได้ใช้โปรแกรมในการคำนวณกันทีนี้มาดูก่อนฮะว่าข้อมูลที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างนะครับช่องแรกครับก็คือมรดกนั่นเองฮะเมื่อท่านจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยท่านอยากจะทิ้งเงินไว้ให้เขาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ฮะคำแนะนำผมก็คืออย่างน้อยท่านก็ต้องทิ้งไว้ส่วนหนึ่งฮะเพราะอะไรฮะอย่างน้อยก็คือค่าทำศพท่านเองนะครับถูกไหมไม่งั้นเดี๋ยวก็อาจจะเป็นภาระลูกหลานนะต้องทิ้งไว้สักนิดนึงนะครับตัวเลขอย่างที่สองครับที่ท่านจะต้องพิจารณาครับก็คือว่าเมื่อท่านเกษียณแล้วเนี่ยท่านอยากมีเงินใช้จ่ายเนี่ยเดือนละเท่าไหร่ใช่ไหมเป็น living after retirement นะจากในตัวอย่างที่ผมใช้นะก็คือบอกว่าสมมติว่าตอนที่ท่านเสียชีวิตแล้วกะทิ้งมรดกไว้5ล้านส่วนตอนที่ท่านเกษียณเนี่ยนะช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยอยากจะใช้จ่ายไปมีเงินใช้จ่ายเดือนละ 40,000ทีนี้ท่านต้องควรคิดอีกครับว่าไอ้ตอนที่ท่านจะเกษียณเนี่ยนะท่านจะอยู่ถึงอายุสักกี่ปีล่ะอายุคนไทยโดยเฉลี่ยน่าจะประมาณสัก80ปีอ่ะท่านก็คือ80ปีใช่ไหมสเต็ปแรกที่เราต้องคำนวณฮะคือเราต้องหาว่าในวันที่ท่านเกษียณนะอันนี้ผมแอสโซมว่าท่านเกษียณเนี่ยตอนอายุ60ท่านเกษียณแล้วท่านต้องการเงินทุกต้นเดือนเนี่ยเดือนละ 40,000 บาทฮะโดยตอนที่ท่านเสียเนี่ยอายุ80เนี่ยอยากจะทิ้งมรดกไว้ให้ลูกหลานเนี่ย5ล้านท่านต้องเอาไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยใช่ไหมระหว่างที่ท่านเกษียณเนี่ยท่านจะลงทุนได้ผลตอบแทนสักประมาณเท่าไหร่หนอเอาหลังภาษีนะคนจะได้ผลตอบแทนหลังภาษีเท่าไหร่หนอฮะการลงทุนหลังเกษียณเนี่ยต้องเน้นความปลอดภัยเป็นหลักดังนั้นท่านก็อย่าคาดหวังว่าโอ้ท่านจะไปลงทุนในประมาณว่าลงทุนในพอร์ตหุ้นลงทุนในการเล่นหุ้นลงทุนเล่นทองเล่นฟอเร็กซ์อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แล้วนะครับการลงทุนส่วนใหญ่มันจะเป็นการลงทุนที่เน้นความปลอดภัยอย่างเช่นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลลงทุนง่ายที่สุดเลยก็เช่นฝากแบงก์อย่างตัวอย่างของผมเนี่ยให้ผลตอบแทนการลงทุนทั่วเกษียณเนี่ยแค่ 0.25% อันนี้คือพูดง่ายๆลงทุนแบบว่าฝากประจำ1เดือนอย่างเดียวก็ผมก็ไปเช็คดอกเบี้ยก็ประมาณสัก 0.25% นะครับต่อปีนะฮะทีนี้เราลองมาคำนวณกันดูซิว่าเราจะต้องมีเงินเท่าไหร่หนอในวันที่เกษียณนะครับในวันที่เกษียณเนี่ยต้องมีเงินเท่าไหร่นะฮะนี่ลองมาดูนะฮะสูตรที่เราจะใช้ใน Excel ฮะผมเขียนไว้ให้แล้วก็คือสูตรเท่ากับ PV ครับคือ Present Value นะฮะหาบอกว่าเราต้องการเงินเท่าไหร่หนอใช่ไหมไอตัว F4 นี่ก็คืออัตราผลตอบแทนที่ท่านได้ฮะ 0.25% แต่มันเป็นต่อปีใช่ไหมฮะถ้าต้องการเก็บออมต่อเดือนนั้นถ้าต้องหารมันเป็น12ครับเพื่อจะหารเป็นผลตอบแทนต่อเดือนฮะมันเลยเป็น 0.25% หารด้วย12ถูกไหมต่อไปก็คือระยะเวลาครับว่าท่านต้องการใช้เงินเนี่ยนะช่วงเกษียณเนี่ยไปกี่เดือนล่ะกี่รอบล่ะเราก็ต้องมาคำนวณนะท่านเกษียณตอนอายุ60ถูกไหมครับท่านกะว่าท่านน่าจะมีชีวิตอยู่จนถึงอายุ80ท่านก็เอา80ลบด้วย60ฮะในนี้ก็คือ D2 ลบ D4 ใช่ไหมช่อง D2 ลบ D4 ถูกไหมแต่นี่เป็นปีใช่ไหมท่านอยู่ไป20ปีคิดเป็นกี่เดือนล่ะที่มันเป็นจำนวนเดือนเท่าไหร่เพราะท่านต้องการค่าใช้จ่ายทุกเดือนใช่ไหมเดือนละ40,000ก็ต้องคูณ12เข้าไปว่าได้กี่เดือนมันก็เลยกลายเป็น D2 ลบ D4 คูณด้วย12ถูกไหมอ่ะต่อมาก็ต้องเอามาคิดบอกว่าในวันที่ในแต่ละเดือนตอนที่ท่านเกษียณนี่นะท่านต้องการมีเงินใช้เดือนละเท่าไหร่นะก็เดือนละ40,000ฮะทีแต่ว่าค่านี้ท่านต้องใส่เป็นเลขลบฮะเพราะมีเงินใช้จ่ายฮะมีเงินใช้จ่ายคือออกมาจากกองทุนของท่านเนี่ยออกมาเดือนละ40,000ถูกไหมก็เลยบอกว่าลบ40,000ฮะใส่เป็นเลขลบ B3 นะ B3 คือช่องที่เราใส่ว่าต้องการเงินเดือนละ40,000ครับกลายเป็นลบ B3 นะฮะส่วนช่องสุดท้ายก็มาใส่ว่าในวันที่ท่านเสียชีวิตครับท่านต้องการเงินออกมาเท่าไหร่เนาะเพื่อให้เป็นมรดกให้ลูกหลานนะครับก็เป็นลบ5ล้านฮะก็คือลบช่อง B2 นะครับ5ล้านถูกไหมส่วนตัวสุดท้ายฮะคอมม่า1ที่เราต้องใส่คือบอกว่าให้เงินที่ท่านถอนทุกต้นเดือนให้มีเงินใช้เดือนละ40,000เพราะว่าท่านต้องมีชีวิตอยู่ตั้งแต่เดือนแรกและท่านเกษียณถูกไหมท่านก็แทนค่าเข้าไปฮะในช่องนี้ครับช่อง B4 เราก็จะได้ตัวเลขฮะว่าถ้าท่านต้องการมีเงินใช้ทุกต้นเดือนเดือนละ40,000นะฮะ
วันที่เสียชีวิตมีเงินมรดกให้ลูกหลาน5ล้านฮะท่านกะว่าเกษียณ60เสียชีวิตตอน80เนี่ยท่านต้องมีเงินในวันที่เกษียณนะฮะ14ล้านครับคำถามถัดไปที่เราต้องถามก็คือว่าจากอายุปัจจุบันของเราสมมติเราก็ใส่ไปฮะอายุปัจจุบันของเราคือ25ปีถามว่าเราต้องลงทุนเก็บเงินเดือนละเท่าไหร่หนอเพื่อให้ตอนที่เราเกษียณคืออายุ60ปีเนี่ยถึงจะมีเงินเพียงพอ14ล้านทีนี้เราก็ต้องคิดนะว่าไอ้เงินที่เราเก็บอย่างเดียวเนี่ยเราไม่ได้เก็บแล้วฝังตุ่มไว้ถูกไหมเราเอาไปลงทุนด้วยสมมติเราแอสโซมาตอนที่เราเงินที่เราเก็บในช่วงนี้นะช่วงทำงานนี้นะเราสามารถไปลงทุนที่รับความเสี่ยงได้เยอะหน่อยดังนั้นไอ้เงินส่วนนี้เอาไปลงทุนที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้ขอเพียงให้ได้ผลตอบแทนในระยะยาวที่สูงขึ้นเรารับความเสี่ยงได้ถูกไหมเพราะอีกนานกว่าจะเกษียณคำแนะนำผมคือเน้นต่ำๆไว้ก่อนนะครับเน้นต่ำๆไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะเก็บออมไว้เยอะๆก่อนดีกว่าผมว่าใส่ไว้สัก 5% ซึ่งเป็นไปได้ฮะในระยะยาวก็อาจจะน่าจะได้สัก 7-8% น่าจะถึงนะฮะอันนี้เราตีต่ำไว้เอาแค่ 5% ท่านก็ต้องถามต่อไปในตอนนี้ท่านอายุ25ปีนี่นะท่านมีเงินก้นถุงถูกไหมสะสมอยู่ตอนนี้คือเท่าไหร่สมมติท่านมี

อยู่200,000อายุ25 ปีต้องการทำให้ได้14 ล้านตอนอายุ60 ปีนะโดยช่วงระหว่างนี้เงินที่เก็บออมจะเอาไปลงทุนได้ผลตอบแทนปีละ 5% ท่านถามว่าแสดงว่าท่านต้องเก็บออมไปเดือนละเท่าไหร่นะครับสูตรที่เราใช้ฮะเราใช้ว่าสูตรเป็นใน Excel ครับคือ TMT ฮะก็คือว่าต้องเก็บออมเดือนละเท่าไหร่นะผลตอบแทนที่ท่านได้คือเท่าไหร่ฮะคือ 5% ฮะแต่มันต่อปีใช่ไหมต่อเดือนก็คือต้องหารด้วย12มันก็เลยเป็น F5 5% หารด้วย12ครับแล้วถัดไปก็คือว่าท่านต้องเก็บเงินไปกี่เดือนล่ะก็ตอนนี้ท่านอายุ25ใช่ไหมเกษียณอายุ60ใช่ไหมก็เอา60ลบ25แล้วคูณนั่นแหละคูณ12ถูกไหมครับแล้วถัดไปก็คือว่าตอนนี้ท่านมีเงินเท่าไหร่หนอที่เอาไปลงทุนได้ก็มีเท่าไหร่มี200,000แต่เราต้องใส่เป็นเลขลบนะลบ200,000ที่แล้วคือเอาไปลงทุนได้ฮะเงินจำนวนนี้หายไปนะท่านไม่ได้เอามาใช้จ่ายได้นะต้องลงทุนต่อไปนะก็ลบ200,000ครับเมื่อเสร็จแล้วเมื่อครบกำหนดอายุ60 ปีต้องการมีเงินคืนมาเท่าไหร่ก็คือ14 ล้านใช่ไหมก็คือ B4 ฮะ14 ล้านถูกไหมท่องสุดท้ายคือศูนย์ความหมายก็คือว่าท่านจะออมเงินนี้นะทุกปลายเดือนเหตุผลเพราะอะไรฮะเพราะเงินเดือนมันจ่ายปลายเดือนฮะถูกไหมนั้นก็ต้องให้ครบเดือนก่อนถึงจ่ายก็เลยออมทุกปลายเดือนก็เลยใส่คอมม่าศูนย์ตัวสุดท้ายก็จะได้เดือนละประมาณ 11,420 บาทครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายในการออมนั่นเองฮะซึ่งท่านสามารถคำนวณได้ง่ายๆครับใน Excel ครับผมเขียนสูตรไว้ให้หมดแล้วฮะท่านก็สามารถตัวเลขไปใส่ได้เลยฮะตัวเลขที่ท่านต้องใส่ก็คืออะไรตอนที่ท่านเสียชีวิตต้องการมรดกเท่าไหร่ระหว่างที่ท่านเกษียณต้องการเงินเดือนละเท่าไหร่ต่อต้นเดือนฮะกะว่าท่านจะตายตอนอายุเท่าไหร่นะฮะท่านกะเกษียณอายุเท่าไหร่ถูกไหมแล้วก็ใส่ไปว่าช่วงที่ท่านเกษียณนี่นะท่านต้องการท่านคิดว่าท่านลงทุนได้ผลตอบแทนปีละเท่าไหร่ถูกไหมส่วนก่อนเกษียณฮะท่านก็ต้องใส่ว่าตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร่แล้วถูกไหมท่านมีเงินตอนนี้เท่าไหร่ล่ะเงินก้อนถุงและก่อนเกษียณเนี่ยท่านคิดว่าท่านลงทุนได้ผลตอบแทนปีละเท่าไหร่ถูกไหมเมื่อท่านใส่ข้อมูลพวกนี้ไปหมดแล้วฮะมันสามารถคำนวณให้ท่านได้ฮะว่าท่านจะต้องออมเงินเดือนละเท่าไหร่ครับโดยคร่าวๆนะฮะก็หวังว่าเทคนิคนะครับที่ได้สอนไปจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการวางแผนเกษียณอายุครับพบกับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีในครั้งถัดไปนะครับสวัสดีครับ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่แก้ไขไม่ถือว่าแล้วเสร็จคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลตำบลได้ว่าจ้างให้บริษัทเก่งงานจำกัดทำงานโครงการซ่อมแซมถนนเป็นเงิน 793,000 บาทเมื่อบริษัททำงานแล้วเสร็จจึงส่งมอบงานจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วต่อมาเทศบาลตำบลแจ้งว่างานยังไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างบริษัทโต้แย้งว่าได้แก้ไขงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เทศบาลตำบลไม่มีการออกใบตรวจรับงานจ้างและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทบริษัทเก่งงานจำกัดจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เทศบาลตำบลจ่ายเงินค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริษัทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าปัญหาการโต้แย้งเรื่องการเจาะทดสอบความหนาของชั้นยางแอสฟัลติกคอนกรีต9จุดพบว่าความหนาของชั้นยางไม่ตรงตามสัญญา7จุดบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขแล้วส่วนการติดตั้งป้ายโครงการไม่ระบุไว้ในสัญญาจ้างแต่บริษัทรับจัดทำให้ปัญหาการโต้แย้งเรื่องดังกล่าวจึงยุติไปแต่ยังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนที่เริ่มเกิดขึ้นจำนวน2จุดและเทศบาลตำบลได้แจ้งให้แก้ไขมาโดยตลอดเมื่อบริษัทไม่แก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงยังถือไม่ได้ว่าทำงานเรียบร้อยสมบูรณ์และถือว่ายังไม่ส่งมอบงานที่ถูกต้องครบถ้วนให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างแต่แม้บริษัทจะปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างที่พิพาทไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ซึ่งเทศบาลประมาณการแก้ไขปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนว่าต้องใช้เงินจำนวน 31,231 บาท89สตางค์แต่ผลงานที่บริษัททำได้ก็ถือเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการซ่อมแซมถนนบริเวณผิวจราจรที่ชำรุดอีกทั้งระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาเทศบาลตำบลรับว่าถนนสายดังกล่าวเป็นถนนภายในหมู่บ้านมีรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรใช้สัญจรไปมาไม่มีการปิดถนนเพื่อซ่อมแซมความบกพร่องไม่เรียบร้อยสมบูรณ์จึงอาจมีส่วนเกิดขึ้นเพราะประชาชนต้องใช้ถนนในการสัญจรไปมาโดยตลอดจึงเห็นสมควรกำหนดค่าจะเป็นเงิน 761,000

บลชำระเงินค่าจ้างจำนวนดังกล่าวให้บริษัทเก่งงานจำกัดพร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: ฮะรถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกๆที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยแล้วไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงหรือครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
2: มาไม่ให้เตรียมตัวเลย
0: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
2: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
0: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนอะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงนะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
5: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาแล้วก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจ และมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
1: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
3: พี่เลี้ยง
4: ได้ครับ
0: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
1: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
0: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
1: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
5: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
1: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อ

0: ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
1: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
1: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
2: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
1: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
3: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเนาะ
4: รู้มาก่อนเลยเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
5: กลัวกลัวกลัว
1: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
6: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
7: ได้เลย
6: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
5: DLTV DLTV
6: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
1: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: MCIU DLTV
1: สื่อแอนิเมชันเรื่องสารอาหารออนทัวร์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
2: แนะนำตัวละครครูพี่จองซันเดย์เพียงขวัญสิงโตข้าวหอมป้าซาร่าลุงลีซอ
3: หลังจากเล่นเกมสารอาหารหันษาคุณครูนำภาพอาหารมาให้นักเรียนในชั้นเรียนสนทนาและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละภาพ
4: เด็กๆลองดูสิว่าภาพอาหารที่เราเห็นอยู่นี้ประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้าง
3: ภาพขนมปัง
4: จัดอยู่ในสารอาหารประเภทอะไรครับเด็ก
5: ๆคาร์โบไฮเดรตครับ
4: ถูกต้องแล้วครับ
3: ภาพไก่ทอด
5: มีโปรตีนค่ะครู
3: เฉลยโปรตีน
4: ถูกต้องแล้วครับ
6: มีไขมันด้วยค่ะ
3: เฉลยไขมัน
4: ถูกต้องแล้วครับ
3: ภาพมะเขือเทศ
6: วิตามินและเกลือแร่ครับ
3: เฉลยวิตามินเกลือแร
4: ่ถูกต้องแล้วครับ
3: ภาพขนมไข่หง
4: นี่คือขนมไข่หงครับเด็กๆมันมีแป้งน้ำตาลและมีไส้เป็นถั่วเหลืองครับ
5: แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะ
6: น้ำตาลอยู่ในประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะ
4: เก่งมากครับ
5: มีไขมันด้วยครับครู
4: ถูกต้องแล้วครับ
5: ถั่วเหลืองจัดอยู่ในประเภทโปรตีนค่ะ

0: ถูกต้องแล้วครับ
1: คุณครูครับแล้วเราจะจัดขนมไข่หงส์อยู่ในสารอาหารประเภทไหนครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน
0: ขนมไข่หงส์มีส่วนประกอบของอาหารหลายอย่างทำให้มีสารอาหารหลายประเภทส่วนจะจำแนกว่าเป็นสารอาหารประเภทใดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เรากล่าวถึงครับเช่นเรากล่าวถึงแป้งก็เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
1: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอาหารที่เรารับประทานมีสารอาหารอะไรบ้าง
0: อาหารมีเยอะมากเราไปโรงอาหารเพื่อสำรวจและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันในโรงอาหารดีไหมครับ
2: ดีค่ะงั้นเราไปกันเลยเย้เย้เย้
0: โรงอาหารของเรามีร้านขายอาหารหลายร้านเราจะไปร้านไหนก่อนครับ
1: ร้านป้าซาร่าค่ะหนูชอบกินข้าวผัดอเมริกันค่ะ
0: ตกลงครับงั้นเมนูแรกเรามาเริ่มจำแนกสารอาหารที่มีในข้าวผัดอเมริกันของร้านป้าซาร่ากันครับณร้านป้าซาร่าครูและเด็กสวัสดีป้าซาร่า
3: ป้าซาร่าครับวันนี้เด็กๆเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและประเภทของสารอาหารขอความกรุณาป้าซาร่าทำข้าวผัดอเมริกันหนึ่งจานครับ
4: ได้ค่ะ
3: ขอบคุณครับนี่ครับข้าวผัดอเมริกันเด็กๆลองดูสิครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างทำมาจากอะไรและให้สารอาหารอะไรกับร่างกายของเราบ้าง
2: ข้าวครับให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
1: ไส้กรอกค่ะแต่หนูไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรนะคะ
0: ไส้กรอกทำมาจากแป้งและเนื้อสัตว์ครับดังนั้นไส้กรอกมีสารอาหารอะไรครับ
2: สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะ
1: ไก่ทอดครับไก่ทอดทำมาจากไก่มีโปรตีนแป้งทอดกรอบมีคาร์โบไฮเดรตและมีไขมันจากน้ำมันที่ใช้ทอดครับ

0: ผักกาดหอมแตงกวามะเขือเทศให้วิตามินและเกลือแร่ค่ะไข่ดาวค่ะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนหลายอย่างทั้งโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินทำไมจึงจำแนกให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนคะ
1: เก่งมากข้าวหอมที่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมในไข่แต่ละฟองสารอาหารที่พบส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนและไขมันส่วนแร่ธาตุกับวิตามินจะมีเพียงเล็กน้อยยกเว้นแคลเซียมที่มีมากเพราะเป็นส่วนประกอบของเปลือกไข่ซึ่งเราไม่ได้รับประทานการจำแนกประเภทของสารอาหารเราดูที่ปริมาณของส่วนประกอบครับว่าอาหารนั้นให้สารอาหารประเภทใดมากที่สุดยกตัวอย่างไข่ไก่1ฟองมีโปรตีน 12.77 กรัมมีไขมัน 9.65 กรัมวิตามินและเกลือแร่อีกนิดหน่อยเด็กๆจะเห็นว่าไข่1ฟองมีโปรตีนมากกว่าไขมันเกลือแร่และวิตามินดังนั้นจึงจัดให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนครับ
0: ขอบคุณค่ะครู
1: สวัสดีครับลุงลีซอวันนี้มีผลไม้อะไรมาขายบ้างครับเด็กๆขอมาสำรวจและจำแนกประเภทสารอาหารในผลไม้ของคุณลุงนะครับ
2: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มีผลไม้หลายอย่างเลยครับมีสตรอเบอรี่เด็กๆคิดว่าให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: เก่งมากครับฝรั่งให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: ถูกต้องแล้วครับวันนี้ลูกมีอะโวคาโดมาขายด้วยครับเด็กๆรู้จักกันไหมครับ
4: ไม่รู้จักค่ะแล้วอะโวคาโดให้สารอาหารประเภทไหนคะ
1: เด็กๆคนอื่นล่ะคิดว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไหนครับ
4: อะโวคาโดเป็นผลไม้ก็ต้องให้สารอาหารประเภทวิตามินครับ
2: เด็กๆลองกินอะโวคาโดกันนะครับ
3: อะโวคาโดไม่มีรสชาติเปรี้ยวหรือหวานเลยอะโวคาโดจะให้สารอาหารประเภทวิตามินได้หรือครับครู
1: ให้สิครับแต่จะให้ในปริมาณที่น้อยในอะโวคาโด100กรัมประกอบไปด้วยไขมัน 14.66 กรัมกรดไขมัน2กรัมโปรตีน2กรัมคาร์โบไฮเดรต8.5 กรัมวิตามินซี 10 มิลลิกรัมและยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆด้วยครับจึงทำให้อะโวคาโดจัดอยู่ในผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไขมันมากกว่าวิตามินครับ
5: ณตลาดนัดอาหารของเด็ก
0: ๆข้าวมันไก่ครับเป็นอาหารที่ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้รับโปรตีนจากเนื้อไก่ครับอร่อยที่สุดในโลกเลยครับแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับ
3: ก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณครับ
2: รับประทานแล้วร่างกายจะได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นได้รับโปรตีนจากเนื้อหมูและลูกชิ้นครับนอกจากนี้
6: ยังใส่ผักเพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ครับได้รับไขมันจากเนื้อหมูและกากหมูด้วยนะครับน้ำซุปอร่อยมากครับพ่อค้าใส่ใจต่อสุขอนามัยที่สะอาดครับ
0: ไข่ปิ้งค่ะรับประทานแล้วร่างกายได้รับโปรตีนเพื่อเป็นพลังงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้ยังมีไขมันและวิตามินที่ดีต่อร่างกายเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากแต่ราคาถูกค่ะปิ้งใหม่อร่อยพร้อมรับประทานค่ะผักสดและผลไม้ค่ะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินนะคะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดเกลือแร่และวิตามินร่างกายทำงานได้เป็นปกติมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้แก่ช้าถ้าต้องการไขมันจากพืชร้านเรามีอะโวคาโดและทุเรียนขายนะคะสนใจแวะชมชิมและซื้อได้ค่ะ
6: น้ำค่ะร้อนร้อนแบบนี้น้ำดื่มเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะดื่มน้ำแล้วร่างกายจะสดชื่นลดอาการอ่อนเพลียกระตุ้นระบบขับถ่ายระบบไหลเวียนโลหิตลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะ
1: สารอาหารคือสารประกอบที่พบอยู่ในอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการของชีวิตร่างกายควรได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่พอดีซึ่งมี6ชนิดประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำร่างกายจะทำงานเป็นปกติและแข็งแรงต้องได้รับสารอาหารทั้ง6ชนิดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมดังนั้นเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนทุกหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงนี้จะเข้าสู่ชั่วโมงของหลักภาษาไทยซึ่งหลักภาษาไทยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยชนิดของคำแล้วก็ประโยคแต่ชั่วโมงนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องประโยคส่วนจะเป็นประโยคชนิดใดนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนนะครูโอก็มีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางพร้อมกันดังนี้นะครับคำถามมีอยู่ว่านักเรียนยังจำความหมายของประโยคได้หรือไม่อย่างไรจากที่เคยเรียนมาในชั้นประถมศึกษาปีที่4ปีที่5นักเรียนยังจำได้ไหมว่าประโยคมีความหมายว่าอย่างไรใครตอบได้บ้างฉัตรมงคล
1: ประโยคคือคำที่เรียงต่อกันเป็นคำพูดค่ะ
0: คำที่เรียงต่อกันเป็นคำพูดเป็นประโยคใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่ะเป็นคำเดียวหรือว่าหลายๆคำ
1: หลายๆคำค่ะ
0: เป็นคำหลายๆคำที่นำมาเรียงต่อกันแล้วมีความหมายด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนสำหรับคนอื่นมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมไหมเกี่ยวกับความหมายของประโยคซึ่งหลายคนก็อาจจะเคยคุ้นหูคุ้นตาเกี่ยวกับประโยคใช่ไหมครับเกี่ยวกับความหมายของประโยคแล้วก็เคยแต่งประโยคด้วยในใครเคยแต่งประโยคบ้างยกมือขึ้นปลายทางเคยแต่งประโยคไหมต้นทางเคยแต่งทุกคนเลยต้นทางเอามือลงครูโอก็เชื่อว่านักเรียนต้องเคยแต่งประโยคซึ่งประโยคก็จะประกอบด้วยส่วนประกอบหลักๆสำคัญต่างๆเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้พร้อมกันเรามาสรุปความหมายของประโยคได้ดังนี้อันนี้เป็นการทบทวนนะครับประโยคคือคำที่เรียงต่อกันแล้วมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะมีความหมายเชิงลบอาจจะมีความหมายเชิงปฏิเสธเชิงบอกเล่าเชิงคำถามเชิงคำสั่งแบบใดก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับต่อมานะครับในส่วนของคำถามข้อต่อมาคำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าส่วนประกอบของประโยคนั้นมีอะไรบ้างถ้าชั่วโมงก่อนหน้านี้ในเรื่องชนิดของคำครูโอก็จะเคยทบทวนนักเรียนให้เข้าใจส่วนประกอบพื้นฐานซึ่งเป็นส่วนประกอบที่เข้าใจแบบง่ายนั่นก็คือประธานกริยาแล้วก็กรรมแต่ถ้าดูในเรื่องของส่วนประกอบที่สำคัญสำคัญจริงๆเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างในใครตอบได้บ้างลูกละละนาครับละละนาลองบอกเพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางดูสิครับว่าส่วนประกอบของประโยคที่เป็นส่วนประกอบหลักๆเลยเนี่ยมีอะไรบ้างลูก
2: คิดว่าน่าจะมีประธานและภาคแสดงค่ะ
0: น่าจะมีประธานแล้วก็ภาคแสดงถ้าเป็นประธานเนี่ยก็จะเป็นพวกคำนามคำสรรพนามใช่ไหมโดยทั่วไปถ้าเป็นภาคแสดงก็มักจะหมายถึงพวกคำกริยาคำวิเศษที่มาขยายแล้วก็คำชนิดอื่นๆที่ประกอบเป็นกริยาวลีแล้วก็เป็นภาคแสดงนะครับนั่งลงปรบมือให้ละละนาครับดังที่ละละนาตอบนะครับประโยคเนี่ยโดยทั่วไปหรือโดยพื้นฐานนะครับก็จะประกอบด้วยประธานและภาคแสดงเป็นส่วนประกอบสำคัญของประโยคเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับทำความเข้าใจใหม่เลยว่าประโยคเนี่ยหลักๆแล้วจะประกอบกี่ส่วน2ส่วนส่วนที่1คือประธานส่วนที่2คือภาคแสดงดูซิเข้าใจจริงไหมเดี๋ยวให้ลองทบทวนส่วนประกอบของประโยคพร้อมกันนะครับประโยคที่ครูกำหนดให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันลูก
3: พ่อของผมทำงานเหนื่อยมาก
0: พ่อของผมทำงานเหนื่อยมากเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์ส่วนประกอบนะลองจำแนกดูพร้อมกันนะครับว่าประธานเนี่ยน่าจะเป็นส่วนใดพ่อของผมแล้วทำงานล่ะทำไมถึงไม่เอามาอยู่ในประธาน
4: ทำงาน
0: เป็นอาการของพ่อใช่ไหมเป ็นแสดงอาการกิริยาอาการของพ่อทำงานเหนื่อยมากน่าจะเป็นภาคแสดงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าถูกไหมถูกต้องนะครับพ่อของผมเนี่ยเป็นประธานจะเป็นพ่อของใครก็ได้พ่อของผมพ่อของฉันพ่อของหนูคุณพ่อของหนูคุณพ่อของผมเนี่ยถือว่าเป็นประธานส่วนภาคแสดงภาคแสดงนะครับภาคแสดงคือทำงานเหนื่อยมากภาคแสดงก็คือทำงานเหนื่อยมากต่อไปครับอีกหนึ่งประโยคแม่ของฉันหั่นผักกาดสวยมากใครตอบได้บ้างทันชนกทันชนกลองช่วยครูโอและเพื่อนๆวิเคราะห์ส่วนประกอบของประโยคดูสิครับ
1: แม่ของฉันเป็นประธานค่ะ
0: ครับแล้วก็
1: หั่นผักกาดสวยมากเป็นภาคแสดงค่ะ
0: คนอื่นคิดเหมือนทันชนกไหมคิดเหมือนกันเลยนะครับปลายทางคิดเหมือนทันชนกไหมครับปลายทางตอบว่าคิดเหมือนกันนะครับแม่ของฉันก็จะเป็นประธานหั่นผักกาดสวยมากก็จะเป็นภาคแสดงเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็คือทบทวนส่วนประกอบของประโยคที่เป็นส่วนประกอบหลักๆได้แก่ประธานกับภาคแสดงมีแค่นี้นะต่อมาครับคำถามชวนคิดนักเรียนคิดว่าประโยคดังกล่าวเนี่ยจัดเป็นประโยคชนิดใดประโยคแรกก็คือพ่อของผมทำงานเหนื่อยมากประโยคที่สองแม่ของฉันหั่นผักกาดสวยมากนักเรียนคิดว่า2ประโยคนี้เป็นประโยคชนิดใดใครตอบได้บ้างเป็นประโยค

0: โยคได้ครับนักเรียนเคยได้ยินชื่อนี้ไหมประโยคสามัญเคยได้ยินไหมครับบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อเรียกประโยคพื้นฐานเพราะฉะนั้น2ประโยคเมื่อสักครู่ที่เราช่วยการจำแนกส่วนประกอบมันก็คือประโยคสามัญนะครับซึ่งนักเรียนทราบหรือยังว่าประโยคสามัญคืออะไรทราบไหมถ้าไม่ทราบเดี๋ยววันนี้ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเราจะเรียนในเรื่องของประโยคสามัญเดี๋ยวมาดูนะครับว่าประโยคสามัญเนี่ยมันเป็นประโยคที่มีลักษณะแบบใดก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมกันนะครับอันดับแรกเนี่ยก็ต้องบอกความหมายและก็ลักษณะของประโยคสามัญได้ต่อมาครับแต่งประโยคทุกคนเคยแต่งประโยคมาแล้วเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้ต้องแต่งประโยคสามัญได้แล้วก็จำแนกส่วนประกอบของประโยคสามัญให้ได้ด้วยสุดท้ายก็ต้องบอกวิธีการนำความรู้เรื่องประโยคสามัญไปปรับใช้เช่นเอาไปแต่งเป็นข้อความเอาไปแต่งเป็นเรียงความหรือเป็นความเรียงต่างๆก็ได้นะครับร้อยเรียงให้มันสละสลวยเขียนให้ชัดเจนก่อนอื่นเลยนักเรียนทราบไหมว่าประโยคสามัญคืออะไรซึ่งประโยคสามัญเนี่ยเรียกอีกอย่างว่าประโยค
1: พ
0: ื้
1: นฐาน
0: พื้นฐานกับสามัญก็มีความหมายใกล้เคียงกันทำนองเดียวกันนะครับสามัญก็คือธรรมดาธรรมดาพื้นๆประโยคพื้นฐานก็คือประโยคพื้นฐานธรรมดาธรรมดาสามัญเห็นไหมว่าความหมายมันไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นถ้ามีใครมาบอกว่าประโยคสามัญก็คือประโยคพื้นฐานทุกคนต้องเข้าใจทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเรียกได้2แบบแต่ชั่วโมงนี้เราจะใช้คำว่าประโยคสามัญในการสื่อสารนะนักเรียนทราบไหมล่ะว่าประโยคสามัญคืออะไรทราบไหมครับปลายทางทราบไหมประโยคพื้นฐานลองศึกษาจากใบความรู้ดูสิครับลองศึกษาดูทั้งต้นทางและปลายทางเปิดไปใบความรู้เรื่องประโยคสามัญแล้วลองอ่านสรุปดูสิครับว่าแปลว่าอะไรใครทราบแล้วตอบครูเลยนะครับปลายทางก็ตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับฉัตรมงคลเดี๋ยวให้ฉัตรมงคลเนี่ยสรุปให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังพร้อมกัน
2: ประโยคสามัญหรือประโยคพื้นฐานคือประโยคที่ประกอบไปด้วยนามวลีซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานประโยคและกิยาวลีซึ่งทำหน้าที่เป็นภาคแสดงค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนมีคำศัพท์ใหม่ที่นักเรียนบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินคำว่านามวลีแล้วก็กริยาวลีซึ่งนามวลีเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั้นๆแล้วก็กริยาวลีเนี่ยทำหน้าที่เป็นภาคแสดงเพราะฉะนั้นก็จะมาสอดคล้องกับส่วนประกอบที่เราแยกไปก็คือประธานบวกภาคแสดงเดี๋ยวต้นทางและปลายมาดูความหมายให้เข้าใจชัดเจนอีกครั้งประโยคสามัญหรือประโยคพื้นฐานเนี่ยก็จะหมายถึงประโยคที่ประกอบด้วยนามวลีนามวลีก็คือกลุ่มคำนามซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคจริงๆแล้วนามวลีเนี่ยอาจจะหมายถึงคำสรรพนามด้วยก็ได้นะครับก็คือพวกคำนามคำสรรพนามเนี่ยจะสามารถมาเป็นประธานของประโยคได้ต่อมาแล้วก็มีกริยาวลีทำหน้าที่เป็นภาคแสดงรวมไปถึงพวกกรรมด้วยพวกขยายกรรมประมาณนี้นะครับก็คือจะต้องทบทวนความรู้เดิมเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ตามแนวบรรทัดฐานภาษาไทยนะครับต่อมาเลยนะครับครูโอจะให้นักเรียนได้ดูว่าประโยคสามัญเนี่ยมันมีความวิเศษอย่างไรเขาบอกว่าประโยคสามัญเนี่ยจะมีกริยาวลีเดียวหรือมีหลายกริยาวลีก็ได้นักเรียนเข้าใจคำว่ากริยาวลีเดียวไหมแสดงว่ามีกริยาวลีกี่ตัวตัวเดียวถ้าหลายกริยาวลีก็คือมีกริยาวลีกี่ตัวหลายตัวอาจจะ2ตัว3ตัวก็ได้ส่วนใหญ่ก็มักจะมี2ตัวนะครับตั้งใจนะทั้งต้นทางและปลายทางข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่าฉันรับประทานอาหารมีกริยาวลีเดียวนักเรียนสังเกตตัวอักษรที่เป็นสีเขียวนะตัวอักษรที่เป็นสีเขียวเนี่ยก็คือกริยาวลี

0: ส่วนคำว่าฉันเนี่ยก็คือนามวลีนามวลีมีตัวเดียวกริยาวลีเดียวเนี่ยก็คือรับประทานอาหารถือว่าเป็นก้อนเดียวกันเลยเราไม่แบ่งแล้วว่าอาหารเป็นกรรมเพราะตัวอักษรสีเขียวรับประทานอาหารเนี่ยมันคือภาคแสดงในประโยคส่วนฉันเนี่ยก็คือประทานรับประทานอาหารก็คือภาคแสดงประทานบวกภาคแสดงแต่ที่ครูขีดเส้นใต้ให้เข้าใจนั้นครูต้องการสื่อความหมายว่ารับประทานมันคือกริยาที่เรากินอาหารใช่ไหมรับประทานอาหารต่อมาครับข้อที่สองสุดาทำอาหารกินเองแบบนี้ประโยคลักษณะนี้เรียกว่ามีหลายกริยาวลีลองดูคำที่ครูขีดเส้นใต้สิครับคำว่าทำเป็นกริยาไหมทุกคนลองทำดูสิทำงานเอ่ยทำแบบฝึกหัดเอ่ยทำใบงานเอ่ยแบบเนี้ยเรียกว่าอาการของมนุษย์ต่อมากินทุกคนทำท่าทางกินได้ไหมกินเช่นกินข้าวกินขนมกินข้าวปลาอาหารแบบนี้ถือว่าเป็นกริยานะครับเพราะฉะนั้นทำอาหารกินเองเนี่ยกริยาวลีแรกก็คือทำอาหารกริยาวลีที่2ก็คือกินเองเพราะฉะนั้นประโยคที่2เนี่ยจึงสรุปได้ว่ามีหลายกริยาวลีข้ามไปอาจจะงงๆยากๆหน่อยนะครับก็ค่อยๆเรียนรู้ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับต่อมาครูยกตัวอย่างประโยคสามัญมาให้แล้วให้ต้นทางและปลายทางลองช่วยกันวิเคราะห์ส่วนประกอบประโยคนี้เด็กหญิงสุนันนั่งในห้องเรียนกลุ่มไหนวิเคราะห์ได้ก่อนยกมือครับกลุ่มที่1ยกมือกลุ่มที่1จะได้คะแนนก่อนนะครับ
1: เด็กหญิงสุนันเป็นประธานครับนั่งในห้องเรียนเป็นภาคแสดงครับ
0: กลุ่มอื่นมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากเพื่อนไหมไม่มีเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะครับเด็กหญิงสุนันเพื่อนบอกว่าเป็นประธานถูกไหมคำตอบคือถูกต้องและที่เหลือนั่งในห้องเรียนก็จะเป็นภาคแสดงปรบมือให้กลุ่มที่1ครับประโยคต่อไปพร้อมยังพร้อมแล้วนะปรีชาพลเพิ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มที่4ยกมือก่อน
1: ปรีชาพลเป็นประธานครับแล้วก็เพิ่งเป็นหัวหน้าเป็นภาคแสดง
0: ปรีชาพลเป็นประธานถูกไหมดูพร้อมกันถูกต้องนะครับและที่เหลือเพิ่งเป็นหัวหน้าเป็นภาคแสดงถูกต้องปรบมือให้เพื่อนประโยคต่อไปครับทุกกลุ่มเตรียมตัวนะน้องสาวของฉันชอบกินขนมกลุ่มที่5ยกมือก่อนกลุ่มที่5ลองวิเคราะห์ให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังครับ
2: น้องสาวของฉันเป็นประธานค่ะชอบกินขนมเป็นภาคแสดงค่ะ
0: ดูซิว่าถูกไหมน้องสาวของฉันเป็นประธานถูกต้องชอบกินขนมเป็นภาคแสดงประมือให้กลุ่มที่5เดี๋ยวต่อไปอย่าเพิ่งยกมือนะเดี๋ยวครูให้สัญญาณก่อนรู้สึกว่าเด็กๆอยากตอบเหลือเกินปลายทางก็ยกมือแข่งกับต้นทางได้เลยนะครับประโยคต่อไปยกแค่คนเดียวเอาตัวแทนพอรถยนต์สีแดงไหลทับลูกแมวอันนี้ก็ขออภัยทาสแมวด้วยนะครูโอไม่ได้มีจิตใจโหดเหี้ยมแต่งประโยคแบบนี้แต่เป็นการยกตัวอย่างเฉยๆรถยนต์สีแดงไหลทับลูกแมวให้วิเคราะห์ถ้าพร้อมแล้วยกมือกลุ่มที่3ยกมือก่อน
1: รถยนต์สีแดงเป็นประธานครับ
0: ครับ
1: ไหลทับลูกแมวเป็นภาคแสดงครับ
0: ลูกแมวไม่ใช่ลูกแมวนะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรู้เฉลยพร้อมกันนั่งลงประธานก็คือรถยนต์สีแดงภาคแสดงก็คือไหลทับลูกแมวน่าสงสารนะครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนเลยตอนนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่4กลุ่มที่5กลุ่มที่3ได้ตอบแล้วเหลือกลุ่มที่2 ครูก็อยากให้ทุกคนได้แสดงความคิดความสามารถนะครับกลุ่มที่2ตั้งใจดูนะครับปลายทางก็ตั้งใจดูด้วยนะสมเกียรติขับรถข้ามสะพานวิเคราะห์ครับกลุ่มที่2ณัฐพัฒน์ลองวิเคราะห์ให้เพื่อนดูสิครับ
3: สมเกียรติเป็นประธานครับ
0: ครับผม
3: ขับรถข้ามสะพานเป็นภาคแสดงครับ
0: สมเกียรติเป็นประธานจริงไหมไม่ใช่ประธานบริษัทนะต่อมาขับรถข้ามสะพานเป็นภาคแสดงประมือให้กลุ่มที่2ครับแสดงว่าทุกกลุ่มเนี่ยสามารถวิเคราะห์แล้วก็จำแนกส่วนประกอบของประโยคสามมันเนี่ยได้ถูกต้องเป๊ะเลยปลายทางก็หวังว่าจะวิเคราะห์จำแนกได้ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ใบงานนั้นเดี๋ยวครูโอจะลองทบทวนทุกกลุ่มเลยนะครับสำหรับต้นทางครูโอก็มีบัตรคำมาให้เดี๋ยวให้ตัวแทนออกมารับได้เลยครับกลุ่มที่1กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่3ตัวแทนออกมารับกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ต่อไปครับกลุ่มที่5กลุ่มที่5อยู่ไกลหน่อยนักเรียนวางตรงกลางโต๊ะให้ชัดเจนจะให้กล้องถ่ายแล้วก็ให้ปลายทางดูด้วยสำหรับต้นทางนะครับนักเรียนเอาบัตรคำที่ครูโอกำหนดให้เนี่ยเรียงต่อกันให้เป็นประโยคแล้วก็จำแนกให้ได้ว่าส่วนใดเป็นประธานส่วนใดเป็นภาคแสดงฟังอยู่ไหมฟังอยู่ไหมลูกฟังนะเรียงให้เป็นประโยคแล้วก็มีความหมายจำแนกว่าก้อนนี้เป็นประธานก้อนนี้เป็นภาคแสดงเดี๋ยวให้ปลายทางดูด้วยเริ่มปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่ให้นักเรียนเนี่ยลองเรียงคำให้เป็นประโยคแล้วก็จำแนกส่วนประกอบของประโยคสามัญส่วนประกอบของประโยคหลักจะประกอบด้วย2ส่วนคือ1ประธานและ2ก็คือภาคแสดงเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มนะครับนำบัตรคำมาติดหน้าห้องเรียนโดยแยกส่วนประกอบไม่ถูกต้องเริ่มจากกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5มาเลยมาเลยครับกลุ่มที่5รวดเร็วครับลูกติดประธานก่อนต่อไปครับดีมากมาทั้งกลุ่มมาช่วยกันต่อไปครับกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ออกมาติดเลยติดให้ตรงให้สวยให้ปลายทางเห็นด้วยปลายทางจะได้เห็นชัดเจนติดให้เสมอกันลูกติดให้เสมอกันถูกต้องต่อไปกลุ่มที่3ครับ

0: 扫。ต่อไปครับกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่1เดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางมาตรวจสอบพร้อมกันนะครับประโยคแรกอ่านพร้อมกัน3 4
1: ฉันกับแม่นั่งในห้องครัว
0: กลุ่มที่5แต่งประโยคถูกต้องไหมมีความหมายแล้วจำแนกส่วนประกอบได้ถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่5ต่อไปกลุ่มที่4อ่านประโยคของกลุ่มที่4พร้อมกันครับ
1: นั้นไปตลาดเมื่อเช้านี้
0: ลุงคนนั้นเป็นประธานไปตลาดเมื่อเช้านี้เป็นภาคแสดงถูกต้องปรบมือให้เพื่อนต่อไปของกลุ่มที่3อ่านประโยคของกลุ่มที่3พร้อมกันครับ
1: เด็กคนนั้นร้องไห้เสียงดังมาก
0: เด็กคนนั้นเป็นประธานร้องไห้เสียงดังมากเป็นภาคแสดงต่อไปกลุ่มที่2
1: สมัยและวีระกำลังกินส้มตำ
0: ซึ่งสมัยและวีระก็จะเป็นประธานส่วนกำลังกินส้มตำเนี่ยเป็นภาคแสดงประโยคนี้นามวลีเราสามารถสลับตำแหน่งได้ไหมสลับเป็นวีระขึ้นก่อนสมัยได้ไหมครับได้ถูกต้องนะกลุ่มที่ไหนกลุ่ม2ถูกต้องเอาปรบมือให้ตนเองต่อมาของกลุ่มที่1กลุ่มสุดท้ายแล้วอ่านประโยคของกลุ่มที่1พร้อมกันเลยครับประโยคนี้คำว่ามีเนี่ยเป็นคำกริยานะครับส้มโอลูกนี้เป็นประธานมีสีเขียวสดก็คือสีเขียวสดใสสีเขียวเข้มเป็นภาคแสดงแสดงว่าวันนี้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยสามารถจำแนกส่วนประกอบของประโยคได้อย่างถูกต้องแล้วก็เข้าใจปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนต้นทางและปลายทางได้ลองจำแนกส่วนประกอบของประโยคแล้วกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้นะครับที่ค้างไว้ก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้ทำใบงานที่7ประโยคสามัญโดยแต่งประโยคสามัญด้วยตนเองนะหรือจะดูตัวอย่างจากใบความรู้ก็ได้หลังจากนั้นให้จำแนกส่วนประกอบของประโยคและตัวทานให้เรียบร้อยนะครับตามโครงสร้างรบกวนคุณครูปลายทางแจกชุดกิจกรรมหรือใบงานให้กับนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนปลายทางทำเสร็จแล้วก็ส่งให้กับคุณครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาก็ได้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องหรือจะรอตรวจสอบตอนท้ายชั่วโมงก็ได้นะครับใบงานของนักเรียนนะเรียนแต่งประโยคด้วยตนเองทั้งหมด5ประโยคแล้วก็จำแนกส่วนประกอบก็จะมีนามวลีเป็นประธานแล้วก็กริยาวลีเป็นภาคแสดงถ้าพร้อมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หมดเวลาทำกิจกรรมแล้วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับได้ฝึกทำกิจกรรมแต่งประโยคสามัญแล้วก็วิเคราะห์จำแนกส่วนประกอบของประโยคสามัญไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนออกมานำเสนอผลงานนะครับในช่วงของการสรุปกิจกรรมแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องเดี๋ยวให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอประโยคแล้วก็จำแนกส่วนประกอบของประโยคเป็นประธานแล้วก็ภาคแสดงกลุ่มหนึ่งใครครับนนทพัฒน์ออกมาเลยลูกคนละหนึ่งประโยคนะครับนักเรียน
1: พี่พุทธานไปตลาดเมื่อวานนี้ครับพี่พุทธานเป็นประธานครับไปตลาดเมื่อวานเป็นภาคแสดงครับ
0: พี่พุทธานเป็นประธานไปตลาดเมื่อวานเป็นภาคแสดงถูกต้องปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่สองครับจุฬาลักษณ์
2: เซียนและ thank you กำลังอ่านหนังสือค่ะ
0: เซียนและ thank you กำลังอ่านหนังสือประธานคือ
2: เซียนและ thank you ค่ะ
0: ครับถูกต้องภาคแสดงคือ
2: กำลังอ่านหนังสือค่ะ
0: ภาคแสดงคือกำลังอ่านหนังสือปรบมือให้เพื่อนถูกต้องต่อมากลุ่มที่4ครับ
3: ฝนและขวัญชอบดูการ์ตูน
0: ฝนและขวัญชอบดูการ์ตูนประธานคือ
3: ฝนและขวัญค
0: ่
3: ะ
0: ภาคแสดงคือ
3: ชอบดูการ์ตูนค
0: ่
3: ะ
0: ชอบดูการ์ตูนถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ลูก
4: อันปันกับแตงกิ้วนั่งกินก๋วยเตี๋ยวในห้องครัวค่ะ
0: อันปันกับแตงกิ้วนั่งกินก๋วยเตี๋ยวในห้องครัว
4: ประธานคือ อันปันกับแตงกิ้วค่ะ
0: ครับ
4: ส่วนภาคแสดงคือนั่งกินก๋วยเตี๋ยวในห้องครัวค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับหลังจากที่นักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางได้นำเสนอการแต่งประโยคแล้วก็จำแนกส่วนประกอบของประโยคสามัญไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างของครูโอพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวครูโอเนี่ยจะเคลื่อนสไลด์ให้ทั้งต้นทางและปลายทางได้ตรวจสอบพร้อมกันนะครับให้ทุกคนดูพร้อมกันเป็นแนวคำตอบซึ่งตอนนี้ทุกคนอาจจะตอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางตรวจสอบคำตอบพร้อมกันเลยนะครับ

หลังจากที่นักเรียนได้ตรวจสอบคำตอบแล้วก็ดูแนวคำตอบของครูโอไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนพร้อมกันเลยนะครับซึ่งในการสรุปบทเรียนครั้งนี้นะครับก็จะเป็นคำถามสรุปบทเรียนเหมือนเดิมการเรียนรู้เรื่องประโยคสามัญมีประโยชน์อย่างไรนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองช่วยกันบอกประโยชน์ของการเรียนเรื่องประโยคสามัญดูสิครับมีประโยชน์อย่างไรบ้างอันดับแรกเลยก็จะทำให้นักเรียนทำไมครับเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของประโยคสามัญรวมไปถึงยังสามารถแต่งประโยคสามัญได้ถูกต้องอีกด้วยนะครับแล้วก็เมื่อแต่งประโยคได้แล้วนักเรียนก็จะสามารถทำไมครับแยกส่วนประกอบหรือเรียกว่าจำแนกนั่นเองจำแนกส่วนประกอบของประโยคสามัญแล้วก็บอกวิธีการนำความรู้เรื่องประโยคสามัญไปปรับใช้ได้อีกด้วยอย่างเช่นการนำประโยคสามัญไปปรับใช้เนี่ยเรื่องอะไรได้บ้างเอาไปใช้ในการสื่อสารได้ไหมได้ทั้งเป็นการเขียนสื่อสารก็ดีเช่นเขียนเรียงความเนี่ยในการเขียนเรียงความนักเรียนต้องใช้ประโยคในการเขียนประโยคที่นักเรียนนำมาเขียนนั้นก็ต้องเป็นประโยคที่สละสลวยใช่ไหมครับมีองค์ประกอบครบถ้วนทั้งประธานแล้วก็ภาคแสดงเพราะฉะนั้นก็ให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจส่วนประกอบของประโยคสามัญแล้วก็นำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของประโยคซ้อนถ้านักเรียนอยากรู้ว่าประโยคซ้อนเนี่ยมีลักษณะอย่างไรมีส่วนประกอบอย่างไรบ้างให้ติดตามชมเลยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเนี่ยก็จะมีในส่วนของใบความรู้แล้วก็ใบงานเรื่องประโยคซ้อนแล้วก็บัตรคำแทนประโยคนะครับถ้ามีก็สามารถเตรียมให้กับนักเรียนได้นะครับสำหรับคุณครูปลายทางสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูโอก็อยากจะฝากให้นักเรียนเนี่ยกลับไปทบทวนเกี่ยวกับเรื่องประโยคสามัญให้เยอะๆ

0: เพราะว่าประโยคสามัญเนี่ยแม้จะเป็นประโยคพื้นฐานที่ง่ายแต่ส่วนประกอบก็บางคนอาจจะยังสงสัยยังงงๆอยู่ยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก็ให้กลับไปทบทวนอีกครั้งนะครับเพื่อให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อมปิด
4: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
5: สวัสดีค่ะรายการยังทำดีตามพ่อสอนยังคงพาเพื่อนๆตามรอยพระราชนิพนธ์ของพ่อกันค่ะเรื่องราวของพระมหาชนกที่เพื่อนๆได้ดูอยู่นั้นกำลังเข้มข้นเลยค่ะหนูดีว่าเพื่อนๆน่าจะอยากดูกันแล้วนะคะงั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

ลังจากที่กระโดดออกมาจากเรือพระมหาชนกว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรถึง7วัน7คืนอย่างไม่ย่อท้อแม้จะมีอุปสรรคแต่พระองค์ก็ยังยึดมั่นในความเพียรจนปูทะเลมาคอยช่วยเหลือเสริมกำลังให้พระองค์พักเหนื่อยและว่ายต่อไปได้ค่ะ

0: เชื่อว่าเพื่อนๆพร้อมที่จะฟังเรื่องราวจากบทต่อไปแล้วใช่ไหมคะแต่อย่าลืมนะคะเราต้องมีสติและใจเย็นๆถือว่าได้นำแง่คิดมาปรับใช้ไปฟังเรื่องราวต่อไปอย่างมีสติกันเลยค่ะ
1: บทที่22และ23พระมหาชนกพบนางมณีเมขลาด้วยความเพียรพยายามของพระมหาชน

0: ที่ว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรติดต่อกัน7วัน7คืนทำให้ข่าวนี้ดังไปถึงสวรรค์นามณีเมฆขลาที่เป็นผู้ปกครองพื้นมหาสมุทรได้ทราบเรื่องนางยิงลงมาจากสวรรค์เพื่อขอพบบุรุษซึ่งไม่ยอมแพ้ต่อความยากลำบากนางมณีเมฆขลาปรากฏกายต่อหน้าพระมหาชนกที่รอคอยอยู่กลางมหาสมุทรเพื่อสอบถามที่มาของพระมหาชนก
1: มีนางฟ้าด้วยเหรอคะทำไมเขาไม่ช่วยพระมหาชนกไปเลยอะคะ
0: นางมณีเมฆขลาเป็นเทพผู้ปกปักรักษานางมณีเมฆขลาภูมิใจในพระมหาชนกที่ว่ายน้ำติดต่อกัน7วันแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่จะได้พบกับนางมณีเมฆขลาเธอถามพระมหาชนกว่าทำไมถึงไม่ยอมหยุดพระมหาชนกตอบกลับไปว่าเรายังมีแรงพอที่จะใช้ความเพียรของเราว่ายต่อไปถึงที่สุดนางมณีเมฆขลาประทับใจมากที่ได้ฟังเช่นนั้นเอาล่ะจากบทนี้ใครได้แง่คิดอะไรกันบ้าง
2: ผมคิดว่าถ้าเกิดไม่มีใครช่วยผมถ้างั้นผมก็ต้องช่วยตัวเองสิครับ
0: โอ้ถ้าทางจะอินกันมากเลยเนี่ยผมก็เคยผ่านจุดนั้นแบบเพื่อนๆมาแล้วเอาล่ะผมอยากจะอ่านต่อแล้วล่ะ
1: พี่ฟุกขา
0: อะไรหรอ
1: สติค่ะมีสติด้วยนะคะ
0: อ๋อลืมไปเอาล่ะเพื่อนๆผมขออาสาสมัครหนึ่งคนที่จะมาอ่านในบทต่อไปเลยครับ
3: ค่ะ
4: ในตอนต่อไปห้ามพลาดกันนะคะเพื่อนๆเพราะว่าโนนี้นั้นจะพาเพื่อนๆไปติดตามตั้งแต่บทสรุปของเรื่องและวิธีนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยทำตามคำสอนของพ่อถ้าเกิดอยากรู้แล้วก็ตามพวกเรามาเลยค่ะพบกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย
5: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกร
6: ในหลวงราชการที่9บอกว่าสติคือความรู้สึกและลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นสำคัญมากที่จะช่วยให้บุคคลหยุดพิจารณาก่อนที่จะพูดจะทำหรือแม้จะคิดอ่านในเรื่องใดๆอีกข้อหนึ่งที่จะช่วยให้ระลึกได้คิดอ่านได้ถูกจุดต้องก็คือจิตใจที่ตั้งมั่นและหนักแน่นเป็นกลางพอไม่มีอคติสองสิ่งนี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของการศึกษาดีมีหน้าที่สูงที่จะต้องเป็นบุคคลชั้นนำในวงงานต่างๆทั้งในปัจจุบันและอนาคตพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเชิญไปอ่านในการประชุมสามัญประจำปีระหว่างวันที่7ถึง8เมษายนพุทธศักราช2527

0: มาเป็นอะไร
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับนักเรียนครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกนะครับจะพานักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละของจำนวนนับนั่นเองครับและเมื่อนักเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องบอกร้อยละของจำนวนนับจากสถานการณ์ที่กำหนดพร้อมตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับนักเรียนนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวครูฟุกขอทบทวนก่อนนะครับจากสถานการณ์ที่1นะครับถ้ามีผลไม้ทั้งหมด300ผลเป็นส้มร้อยละ5ของจำนวนผลไม้ทั้งหมดมีส้มกี่ผลครับจากสถานการณ์นี้นะครับถามว่ามีส้มกี่ผลโดยสถานการณ์นี้บอกมาว่าถ้ามีผลไม้ทั้งหมด300ผลเป็นส้มร้อยละ5ของจำนวนผลไม้ทั้งหมดครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวนักเรียนมาพิจารณาตรงนี้ก่อนนะครับครูฟุกมีคำถามมาถามครับมีส้มร้อยละ5ของจำนวนผลไม้ทั้งหมดเนี่ยหมายความว่าอย่างไรครับนักเรียนใครตอบได้บ้างครับทางต้นทางและปลายทางครับใครตอบได้บ้างจากคำถามนี้มีส้มร้อยละ5ของจำนวนผลไม้ทั้งหมดหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าอย่างไรครับเชิญครับ
3: หมายความว่ามีผลไม้ยืน100ผลจะเป็นส้มทั้งหมด5ผลครับ
2: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับถูกต้องครับจากนะครับมีส้มร้อยละ5ของจำนวนผลไม้ทั้งหมดนะครับตามที่เพื่อนตอบมาเลยครับหมายความว่าเราจะมีผลไม้ทั้งหมดอยู่กี่ผล
4: 100ผล
2: 100ผลเป็นส้มกี่ผลครับ
4: 5ผล
2: 5ผลนั่นเองครับอันนี้นะครับคือความหมายของมีส้มร้อยละ5ของจำนวนผลไม้ทั้งหมดนั่นเองครับนักเรียนจากนั้นครับแล้วมีส้มร้อยละ5ของจำนวนผลไม้ทั้งหมดเนี่ยเขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับใครตอบได้กลุ่มไหนตอบได้ครับเขียนในรูปเศษส่วนได้อย่างไรครับเชิญครับเชิญเลยครับ
5: เศษ5ส่วน100ค
2: ่
5: ะ
2: ก็คือเศษ5ส่วน100ของจำนวนผลไม้ทั้งหมดครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจะได้เป็นดังนี้เลยนะครับเศษ5ส่วน100ของจำนวนผลไม้ทั้งหมดนะครับนักเรียนยังจำได้ไหมครับว่าร้อยละนั้นสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้โดยตัวส่วนต้องเป็นอะไรครับ
4: 100
2: นั่นเองครับก็ได้ดังนี้เลยนะครับจากนั้นครับนักเรียนจากตรงนี้นะครับนักเรียนทราบแล้วนะครับว่าเรามีส้มเนี่ยคิดเป็นเศษ5ส่วน100ของจำนวนผลไม้ทั้งหมดแล้วเรามีส้มอยู่กี่ผลครับมาดูพร้อมกันนะครับจากเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนได้ทราบแล้วนะครับว่าเรามีส้มคิดเป็นเศษ5ส่วน100ของจำนวนผลไม้ทั้งหมดใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับดังนั้นนะครับนักเรียนเราจะมีส้มนะครับเศษ5ส่วน100ของผลไม้ทั้งหมดจากโจทย์เนี่ยผลไม้ทั้งหมดมีอยู่กี่ผลครับ
4: 300
2: ผลนะครับนั่นเองก็ใส่300เข้าไปนะครับก็จะได้เป็นมีส้มเศษ5ส่วน100ของ300ครับก็จะเท่ากับเศษ5ส่วน100ของคือเครื่องหมายอะไร
4: คูณ
2: นะครับคูณอะไรครับ300นะครับนักเรียนครับจากตรงนี้เนี่ยเราจะคิดคำนวณได้เท่าไหร่ครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางช่วยครูฟุกคิดคำนวณหน่อยครับ

0: คิดคำนวณได้เท่าไหร่ครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับได้เท่าไหร่ครับ
1: 45
0: เท่าไหร่นะครับ15ผลใช่ไหมครับนักเรียนคิดอย่างไรครับ15คิดอย่างไรครับนำ5ทำอะไรครับคูณ300ใช่ไหมครับแล้วตัวส่วนเป็นอะไร100นะครับได้เป็นดังนี้เลยนะครับจากนั้นครับเราก็จะได้ดังนี้นะครับก็คือตัวเศษก็จะได้เป็น5คูณ300ตัวส่วนคือ100แล้วเนี่ยจะคูณเลยก็ได้นะครับหรือหาจำนวนนับมหาร
1: หาจำนวนน
0: ับมหารนับจำนวนนับใดมหาร
1: 100
0: นำ100มหารอะไรครับ300และหาร100 100หาร300ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 3
0: และ100หาร100เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 1
0: จากนั้นตัวเศษของเราก็จะเป็น5คูณ3ใช่ไหมครับเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 15ตัวส่วนเราเป็นอะไร1ก็ตอบได้เลยครับเท่าไหร่ครับ
1: 15
0: แสดงว่านะครับเราจะมีส้มอยู่15ผลนั่นเองครับนักเรียนดังนั้นนะครับเราก็สรุปได้เลยนะครับว่ามีส้มจำนวน15ผลนักเรียนครับตอนนี้เรามีส้มอยู่จำนวนกี่ผลนะครับ
1: 15
0: ผลแล้วส้ม15ผลนี้คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ครับใครตอบได้บ้างร้อยละตอบดังนั้นครับ
1: ร
0: ้อยละ5ใช่ไหมครับก็เราคิดมาแล้วไงว่าจากโจทย์เนี่ยเรามีส้มร้อยละ5ของจำนวนผลไม้ทั้งหมดใช่ไหมครับก็คิดเป็นส้มกี่ผล15ผลแสดงว่าส้ม15ผลเนี่ยก็คิดเป็นร้อยละ5ของจำนวนผลไม้ทั้งหมดนะครับฟุ๊กก็ถามกลับเองครับนักเรียนจากนั้นครับเรามาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเขียนแสดงวิธีทำกันนะครับนักเรียนนักเรียนจะเขียนแสดงวิธีทำอย่างไรนะครับนักเรียนก็เขียนวิธีทำนะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนต้องมาแปลความหมายของร้อยละก่อนนะครับก็คือร้อยละ5ของจำนวนผลไม้ทั้งหมดเนี่ยจะหมายถึงถ้ามีผลไม้ทั้งหมดกี่ผลกี่ผลครับ100ผลจะเป็นส้มกี่ผล
1: 5
0: ผลบรรทัดแรกมาจากแปลความหมายของร้อยละนะครับจากนั้นครับเราก็จะนำมาเขียนในรูปของเศษส่วนนะครับก็จะเขียนเศษส่วนแสดงจำนวนส้มได้เป็นเท่าไหร่ครับจำได้ไหมได้เท่าไหร
1: ่
0: เศษ5ส่วน100ของจำนวนผลไม้ทั้งหมดนะครับจากนั้นครับจากโจทย์เรามีผลไม้ทั้งหมดอยู่กี่ผล
1: 300
0: ผลก็เขียนเอาไว้นะครับเราก็จะมีส้มคิดได้จากเศษ5ส่วน100ของคือเครื่องหมาย
1: คูณ
0: ผลไม้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ300ก็คูณ300เข้าไปนะครับคิดคำนวณแล้วได้เท่ากับ
1: 15
0: ผลนั่นเองครับแล้วก็สรุปคำตอบเลยนะครับว่ามีส้มจำนวน15ผลครับตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยนะครับจากนั้นครับมาดูสถานการณ์ต่อมาคือสถานการณ์ที่2ครับนักเรียนครูฟุกให้พิจารณาสถานการณ์เองครับเดี๋ยวครูฟุกจะถามครับพิจารณาเลยครับทางต้นทางและปลายทาง

0: จากสถานการณ์นี้สถานการณ์ถามอะไรแล้วครับมีนักเรียนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่กี่คนใช่ไหมครับและจากสถานการณ์นี้บอกอะไรมาบ้าง
1: นัก

0: บอกแล้วเนี่ยทั้งหมดมาใช่ไหมกี่คน
1: 250
0: คนเอ๊ะบอกอะไรเรามาอีก
2: ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ 10% ของนักเรียนทั้งหมด
0: ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ 10% ของนักเรียนทั้งหมดครับและโจก็ถามว่าเอ๊ะแล้วป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่กี่คนล่ะใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับนักเรียนเดี๋ยวฟุ๊กมีคำถามมาถามย่อยนะครับมีนักเรียนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ 10% ของนักเรียนทั้งหมดเนี่ยหมายความว่าอย่างไรครับกลุ่ม5ตัวแทนตอบ1คนครับ
3: มีนักเรียนทั้งหมด100คนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่10คนค
0: ่ะกลุ่มอื่นคิดเห็นว่าอย่างไรครับถูกต้องนะครับก็คือจากนะครับมีนักเรียนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ 10% ของนักเรียนทั้งหมดเนี่ยก็จะหมายความว่าถ้ามีนักเรียนทั้งหมด100คนใช่ไหมครับป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่กี่คน10คนนะครับนักเรียนครับแต่ในข้อนี้เนี่ยเป็นจำนวนคนนะครับครูฟุ๊กขอเปลี่ยนจากคำว่าคนเนี่ยเป็นคำว่าส่วนนะครับนักเรียนซึ่งที่เพื่อนตอบมาก็ถูกต้องนะครับถ้ามีนักเรียน100ส่วนนะครับป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่กี่ส่วน10ส่วนนะครับในข้อนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับจำนวนคนนะครับครูฟุ๊กขอเปลี่ยนจากคำว่าคนเนี่ยเป็นส่วนนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูฟุ๊กจะอธิบายต่อว่าเพราะอะไรนะครับจากนั้นครับถ้ามีนักเรียนทั้งหมด1ส่วนนะครับจะป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่กี่ส่วนครับใครตอบได้บ้างตอบได้ไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางเท่าไหร่ครับตอบได้ไหมก็จะมีนักเรียนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ก็คือเศษ10ส่วน100ส่วนนั่นเองครับจากนั้นนะครับเรามาดูกันต่อนะครับแล้วถ้ามีนักเรียนอยู่250ส่วนก็คือทั้งหมดใช่ไหมครับจะมีนักเรียนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่กี่ส่วนจากเมื่อสักครู่นี้1ส่วนเราคิดเป็นเศษ10ส่วน100เอ๊แล้ว250ส่วนเนี่ยจะคิดเป็นเท่าไหร่ครับนักเรียนก็สามารถคิดได้จากนะครับนำ250คูณเศษ10ส่วน100เอได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับคิดก่อนครับทั้งต้นทางและปลายทาง

0: ได้คำตอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับขอถามกลุ่ม2ตอบ1คนครับตัวแทนตอบ1คนครับได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
1: 25ค่ะ
0: 25เพื่อนคนอื่นคิดเห็นว่าอย่างไรครับถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนะครับแสดงว่าจะมีนักเรียนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยซึ่งเราคำนวณแล้วก็คือ25ส่วนใช่ไหมครับแต่เวลานั้นเนี่ยสรุปคำตอบนักเรียนก็ตอบเหมือนปกติซึ่งตอบเป็นจำนวนคนนะครับนักเรียนแสดงว่ามีนักเรียนทั้งหมดเนี่ย250คนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ 10% ของนักเรียนทั้งหมดเนี่ยก็คือมีนักเรียนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่กี่คนครับกี่คน25คนนั่นเองครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเขียนแสดงวิธีทำนะครับนักเรียนซึ่งครูฟุกจะหาคำตอบโดยใช้บัญญัติไตรยางค์นะครับยังจำได้ไหมครับว่าการเขียนคำตอบโดยใช้บัญญัติไตรยางค์นั้นทำได้อย่างไรครับถ้ายังจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับในบรรทัดแรกนะครับครูฟุกนะครับจะเขียนจากที่เราได้แปลความหมายเอาไว้นะครับแปลความหมายจากร้อยละเอาไว้หรือเปอร์เซ็นต์เอาไว้นะครับซึ่งเราได้แปลความหมายไว้นะครับว่าถ้ามีนักเรียนทั้งหมด100ส่วนนะครับจะป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่กี่ส่วนครับ10ส่วนนะครับในบรรทัดแรกนะครับจะเขียนความสัมพันธ์ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดกับจำนวนนักเรียนที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับโดยโจทย์ถามหาสิ่งใดเอาไว้ทางด้านขวานะครับคือโจทย์ถามหาจำนวนนักเรียนใช่ไหมครับที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ไว้ทางด้านขวานะครับในบรรทัดที่2เราจะเทียบถ้ามีนักเรียน1ส่วนใช่ไหมครับจะป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับคิดได้อย่างไรครับเศษ10ส่วน100ส่วนนะครับจากตรงนี้นะครับที่ครูฟุกบอกว่าครูฟุกขอเปลี่ยนเป็นส่วนนะครับนี่จะสงสัยว่าถ้าเราใช้เป็นคนเนี่ยถ้าเรียน1คนจะคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดใช่ไหมครับซึ่งการเป็นจำนวนคนเนี่ยก็คือจะไม่ได้เต็มจำนวน1คนใช่ไหมครับเป็นเศษส่วนใช่ไหมครับครูฟุกก็เลยขอเปลี่ยนเป็นส่วนนะครับในข้อที่เป็นเกี่ยวกับคนหรือจำนวนคนนะครับนักเรียนจากนั้นครับถ้ามีนักเรียน250ส่วน250มาจากไหนมาจากสิ่งที่โจทย์อะไรมาบอกมานะครับถ้ามีนักเรียน250ส่วนจะมีนักเรียนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่คิดได้อย่างไรครับนำ250คูณเศษ10ส่วน100ซึ่งได้คำตอบมาแล้วคือ25ก็จะได้เป็น25ส่วนใช่ไหมครับจากตรงนี้เป็นการคิดคำนวณของเรานะครับแต่เวลาตอบนี่ก็ตอบเป็นจำนวนคนปกติเลยนะครับก็คือมีนักเรียนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่กี่คนครับ25คนนั่นเองครับตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับจากตรงนี้มีนักเรียนคนไหนสงสัยไหมครับทางต้นทางและปลายทางต้นทางสงสัยไหมครับถ้าไม่มีนะครับครูฟุกขอไปต่อเลยนะครับจากนั้นครับมาดูสถานการณ์ต่อมานะครับสถานการณ์คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ1ครับมีจำนวน40คนมีนักเรียนชายจำนวน10คนมีจำนวนนักเรียนชายคิดเป็นร้อยละเท่าใดของนักเรียนทั้งหมดจากข้อนี้นะครับจะต่างจากสถานการณ์2ข้อที่ผ่านมาซึ่งสถานการณ์2ข้อที่ผ่านมานั้นโจทย์จะให้เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์มาใช่ไหมครับแต่ข้อนี้โจทย์ให้เราหาอะไรหาร้อยละใช่ไหมครับโจทย์ให้หาว่ามีนักเรียนชายร้อยละเท่าใดของนักเรียนทั้งหมดโจทย์บอกอะไรมาครับโจทย์บอกอะไรมานักเรียนชั้นป .6 ทับ1มีกี่คน
2: 40
0: คนหมายความว่า1ห้องมีอยู่กี่คนครับ40คนเป็นนักเรียนชายกี่คน
2: 10
0: คนนักเรียนชาย10คนเนี่ยคิดเป็นร้อยละเท่าใดครับนักเรียนซึ่งในการหาคำตอบนะครับนักเรียนสามารถใช้ความรู้ได้2เรื่องคือเรื่องแรกคือในเรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับในเรื่องที่2คือเรื่องบัญญัติไตรยางค์นะครับครูฟุกจะพานำมาสู่ที่ความรู้เรื่องแรกก่อนคือเรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับครับเดี๋ยวนักเรียนตั้งใจดูนะครับว่าทำอย่างไรครับนักเรียนครับนักเรียนต้องดูก่อนนะครับว่าจำนวนนักเรียนชายเนี่ยคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของนักเรียนทั้งหมดครับใครตอบได้คิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับเศษ10ส่วน40ของนักเรียนทั้งหมดนะครับนักเรียนอย่าลืมนะครับ ของนักเรียนทั้งหมดด้วยนะครับเมื่อเราเขียนในรูปของเศษส่วนแล้วนะครับนักเรียนมาดูต่อจากนั้นนะครับเรามาดูที่วิธีทำนะครับเราเขียนในรูปเศษส่วนไว้แล้วคือเราวางแผนไว้แล้วนะครับจากนั้นมาดูในรูปวิธีทำเขียนในสิ่งที่โจทย์บอกมาก่อนนักเรียน40คนเป็นนักเรียนชายกี่คน10คนแล้วเราเขียนแสดงในรูปของเศษส่วนเนี่ยที่แสดงจำนวนนักเรียนชายได้อย่างไรครับเมื่อสักครู่นี้เศษ10ส่วน40ของนักเรียนทั้งหมดแล้วจากนั้นครับเราต้องการหาเป็นร้อยละใช่ไหมครับในการหาร้อยละเราต้องคิดจากทั้งหมด100ใช่ไหมครับจากนั้นเราจะต้องสมมติว่าถ้ามีนักเรียนทั้งหมด100คนจะเป็นนักเรียนชายกี่คนครับนักเรียนก็คิดได้จากเศษ10ส่วน40ของคือเครื่องหมายคูณของนักเรียนทั้งหมดเราสมมตินักเรียนทั้งหมดเป็นกี่คน100คนใช่ไหมครับก็คูณอะไรครับ100 A ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่ครับทั้งต้นทางและปลายทางช่วยครูฟุกคิดหาคำตอบหน่อยครับ

0: คิดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับขอตัวแทนกลุ่ม4เป็นผู้ตอบครับเอคิดคำนวณแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: มีนักเรียนชายทั้งหมด25คนค
0: ่ะคำนวณได้เท่าไหร่ครับ25นะครับเอาปรบมือเพื่อนหน่อยครับแสดงว่านะครับถ้ามีนักเรียนทั้งหมด100คนเนี่ยจะเป็นนักเรียนชายกี่คนครับ25คนนะครับอ้าวแล้วนักเรียนชายเนี่ยคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ครับร้อยละ25ของนักเรียนทั้งหมดนะครับก็สรุปคำตอบเลยนะครับดังนี้นะครับนี่นะครับเป็นการใช้ความรู้ในเรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับนะครับถ้าเนี่ยคนไหนถนัดวิธีนี้ก็ใช้วิธีนี้นะครับแต่อีกหนึ่งวิธีที่เรียนสามารถหาคำตอบได้นะครับโดยก็คือวิธีของบัญญัติไตรยางค์ครับในเรื่องของบัญญัติไตรยางค์เนี่ยเราต้องมาเริ่มเขียนที่บรรทัดแรกให้ได้ก่อนนะครับบรรทัดแรกนะครับนักเรียนต้องเขียนในสิ่งที่โจทย์บอกมานะครับโดยโจทย์ต้องการทำหาอะไรนำสิ่งนั้นไว้ทางขวาโจทย์ต้องการทำหาอะไรครับนักเรียนชายใช่ไหมนักเรียนชายคิดเป็นร้อยละเท่าไรแสดงว่าทางขวามือต้องเป็นจำนวนนักเรียนชายด้านซ้ายมือต้องเป็นจำนวนนักเรียนทั้งหมดแสดงว่านักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนนักเรียนทั้งหมดกับจำนวนนักเรียนชายบรรทัดแรกเขียนอย่างไรครับมีนักเรียนทั้งหมด40ใช่ไหมครับ40คนแต่ข้อนี้จากที่ครูฟุกบอกแล้วว่าในเรื่องของบัญญัติไตรยางค์ถ้าเป็นจำนวนคนครูฟุกจะเปลี่ยนเป็นคำว่าส่วนนะครับบรรทัดแรกคือมีนักเรียนทั้งหมด40ส่วนนะครับเป็นนักเรียนชาย10ส่วนนะครับบรรทัดแรกนะครับมาจากสิ่งที่โจทย์บอกนะครับโดยนี่ต้องพิจารณาแต่ว่าโจทย์ถามหาสิ่งใดเอาไว้ทางด้านขวานะครับคือถามหาเป็นนักเรียนชายที่คิดเป็นร้อยละใช่ไหมครับก็นำนักเรียนชายไว้ด้านขวาบรรทัดที่2เราต้องสมมุติว่านักเรียนทั้งหมดเป็นกี่ส่วน1ส่วนนะครับถ้ามีนักเรียน1ส่วนจะเป็นนักเรียนชายเท่าไหร่ครับเศษ10ส่วน40ส่วนนั่นเองครับจากนั้นครับบรรทัดที่3เราต้องการเขียนเป็นร้อยละใช่ไหมครับคิดเป็นร้อยละเราต้องการคิดเป็นร้อยละแสดงว่านักเรียนต้องสมมตินักเรียนทั้งหมดเป็นกี่ส่วน100ส่วนนะครับถ้ามีนักเรียน100ส่วนจะเป็นนักเรียนชายกี่ส่วนครับคิดได้อย่างไรนำ100คูณเศษ10ส่วน40ครับซึ่งคำนวณออกมาแล้วได้เท่ากับ25นะครับแสดงว่าถ้ามีนักเรียน100ส่วนจะเป็นนักเรียนชายกี่ส่วน25ส่วนตรงนี้เป็นการคำนวณของเรานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาสรุปคำตอบก็ต้องสรุปให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามคือมีนักเรียนชายร้อยละเท่าไรของนักเรียนทั้งหมดมีนักเรียนชายร้อยละเท่าไรครับร้อยละ25ของนักเรียนทั้งหมดครับดังนี้เลยนะครับและตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับดังนี้เลยครับจากนั้นครับเมื่อคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องมาตรวจสอบคำตอบนะครับโดยครูฟุกจะตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบในการตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบต้องตรวจสอบให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกนะครับเรามาดูกันนะครับแสดงว่าเราต้องหาว่านะครับนักเรียนชายร้อยละ25ของนักเรียนทั้งหมดเนี่ยคิดเป็นกี่คนซึ่งร้อยละ25ของนักเรียนทั้งหมดเป็นคำตอบของเราใช่ไหมครับเราต้องดูว่าร้อยละ25ของนักเรียนทั้งหมดนี้คิดเป็นกี่คนซึ่งโจทย์บอกจำนวนนักเรียนชายเป็นคนมาไหมบอกมาไหมครับบอกมาไหมบอกมาคือกี่คน10คนเดี๋ยวเราจะดูว่า10คนจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับซึ่งนักเรียนสามารถหาได้จากนะครับร้อยละ25ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดซึ่งนักเรียนทั้งหมดเป็นกี่คนครับ40คนครับก็จะได้เป็นนะครับคิดได้ดังนี้ครับร้อยละ25สามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้เป็นเศษ25

0: ได้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวขอถามกลุ่ม1ครับตัวแทน1คนครับเท่าไหร่ครับ
1: 10คนค่ะ
0: ก็คือ10คนใช่ไหมครับถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ10คนสอดคล้องกับโจทย์ไหมสอดคล้องกับโจทย์เลยนะครับดังนั้นนะครับเราก็สรุปได้เลยนะครับว่านักเรียนชายเนี่ยร้อยละ25ของนักเรียนทั้งหมด40คนเนี่ยจะเป็นนักเรียนชายกี่คนครับ10คนซึ่งสอดคล้องกับโจทย์เลยแสดงว่าคำตอบของเราคือร้อยละ25เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับนักเรียนจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาทำใบกิจกรรม 4.2 กันนะครับคุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับและแจกใบกิจกรรม 4.2 นะครับระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนแต่ละคู่นะครับวิเคราะห์และหาคำตอบนะครับโดยเลือกถามเพียงแค่1ข้อนะครับในห้องเรียนอีก1ข้อทำนอกเวลานะครับและเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับซึ่งใบกิจกรรมมีดังนี้เลยนะครับเลือกทำ1ข้อนะครับในขั้นตอนของการทำความเข้าใจนะครับนักเรียนต้องวิเคราะห์ดีๆนะครับว่าโจทย์นั้นนะครับถามหาอะไรและโจทย์นั้นบอกอะไรนะครับอย่าลืมวงในสิ่งที่โจทย์ถามและขีดเส้นใต้ในสิ่งที่โจทย์บอกด้วยนะครับอ่ะให้เรียนต้นทางจับคู่ได้เลยนะครับ

0: เป็นอะไรกันบ้างครับทำเกษตรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทางต้นทางและปลายทางนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะเฉลยให้นะครับแต่ก่อนจะเฉลยนะครับครูฟุกขอถามคำตอบของเพื่อนๆต้นทางก่อนนะครับขอตัวแทน1คนนะครับตอบคำถามในข้อ1นะครับว่าได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่ครับเชิญตัวแทน1คนครับเชิญครับในข้อ1นะครับดินสอสีแดงเนี่ยคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของดินสอทั้งหมดครับร้อยละเท่าไหร่ครับ
1: ร้อยละ75ครับ
0: ร้อยละ75ของ
1: ดินสอทั้งหมด
0: ดินสอทั้งหมดครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนะครับสำหรับแนวคิดนะครับมีอยู่ดังนี้เลยนะครับนักเรียนทั้งทางและปลายทางตรวจสอบเลยครับ

0: สำหรับในข้อ2นี้นะครับเอได้ราวๆเท่าไหร่ครับตัวแทน1คนตอบครับเชิญครับ
1: ร้อยละ55ของจำนวนหน้าทั้งหมดค่ะ
0: ร้อยละ55ของจำนวนหน้าทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นหน้าหนังสือที่เรายังไม่ได้อ่านใช่ไหมครับนักเรียนก็ดังนี้เลยนะครับตรวจสอบต่อเลยครับ

0: เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนนักเรียนครับจากโจทย์นี้นะครับคือหนังสือ1เล่มเนี่ยมี120หน้าอ่านไปแล้ว54หน้าเหลือที่ยังไม่ได้อ่านเนี่ยคิดเป็นร้อยละเท่าไรของจำนวนหน้าทั้งหมดครับนักเรียนจะมีแนวทางหรือวิธีการหาคำตอบอย่างไรนะครับเราต้องเริ่มจากการอ่านโจทย์วิเคราะห์สิ่งที่โจทย์ถามจากข้อมูลสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมครับเพื่อดำเนินการวางแผนนะครับในการหาคำตอบในการดำเนินการหาคำตอบนั้นนักเรียนก็สามารถใช้ความรู้ใน2เรื่องก็คือในเรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับและเรื่องของบัญญัติไตรยางค์นะครับเข้ามาช่วยในการหาคำตอบนะครับและตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับแบบฝึกหัดมีดังนี้ครับมีอยู่3ข้อทำทุกข้อครับสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของทบทวนรอยละเกี่ยวกับการซื้อการขายนะครับครูฟุกฝากให้นักเรียนนะครับไปทบทวนมาก่อนนะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยเคยเรียนผ่านมาแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับไปทบทวนมาก่อนนะครับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 4.3 นะครับและใบกิจกรรม 4.3 นะครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสงการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: งเลยนี่เราอยู่บนเรือเหรอคะคุณเวลา
1: ใช่แล้วเราอยู่บนเรือสำเภาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่กำลังจะแล่นเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
2: สำเภาจีนเหรอครับสมัยไหนครับเนี่ยถึงได้ใช้เรือสำเภาอย่างเนี้ยสุดยอดไปเลย
1: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่าเรือและเมืองท่าจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากมายเช่นอินเดียจีนเนเธอร์แลนด์อังกฤษและโปรตุเกสการค้าขายกับต่างประเทศทำให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในสมัยนั้นชะละด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้รับการยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงนำรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชครั้นเมื่อเสวยราชแล้วก็ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจด้วยการทำการค้ากับต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายวางระบบภาษีใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แผ่นดินมาดูอะไรนี่สิร่มเย็นเป็นสุข
0: นี่อะไรเหรอคะเนี่ยคุณเวลาน
1: ี่คือเงินถุงแดงยังไงล่ะ
2: เงินถุงแดง
1: เงินถุงแดงคือเงินที่ได้กำไรมาจากสำเภาค้าส่วนพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดแต่งเรือสำเภานำสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศอย่างเช่นจีนและอินเดียพระองค์ทรงเก็บเงินไว้ในถุงแดงข้างพระบรรทมพอเงินเต็มถุงก็จะทรงนำเข้าพระคลังหลวงไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เงินถุงแดงนี้ก็ช่วยรักษาเอกราชของชาติไทยในเหตุการณ์รส112พระปรีชาชาญทางการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ดั่งพระราชสมัญญานามว่ากษัตริย์นักค้าอีกทั้งสายพระเนตรอันยาวไกลในการสะสมเงินตราไว้ในพระคลังหลวงส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์บ้านเมือง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับนักเรียนเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรุ่งหรือว่าครูเอ็กครับนักเรียนครับก่อนหน้านี้เราก็ได้เรียนเรื่องวัฒนธรรมไทยทั้ง4ภาคใช่ไหมครับโดยเราได้เรียนเรื่องภาคเหนือภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ล่าสุดก็คือภาคกลางใช่ไหมครับครบทั้ง3ภาคมาในวันนี้นะครับภาคสุดท้ายก็คือภาคใต้นั่นเองครับภาคกลางยังจำได้ไหมครับว่าอาหารการแต่งกายประเพณีวัฒนธรรมการแสดงการละเล่นของภาคกลางมีอะไรบ้างอาหารจำได้ไหมครับอาหารภาคกลางแกงส้มใช่ไหมครับอะไรครับแกงเขียวหวานต้มยำกุ้งแล้วก็สิ่งที่ครูบอกว่าแกงโบราณที่ประกอบไปด้วยผักสารพัดแกงอะไรแกงเลี้ยงอะไรครับห่อหมกแกงพะแนงพวกนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารในภาคกลางแล้วประเพณีวัฒนธรรมกลางล่ะครับประเพณีอะไรที่มีขบวนเรือประเพณีรับบัวที่มีพระลงมาจากภูเขามาเพื่อรับบาตรด้านล่างตักบาตรเทโวหรือว่าจะเรียกเต็มๆว่าตักบาตรเทโวโรหณะที่มีชื่อเสียงก็คือที่จังหวัดอุทัยธานีแล้วก็อะไรอีกครับตักบาตรดอกไม้ที่จังหวัดสระบุรีก็คือจะนำดอกเข้าพรรษามาตักบาตรใช่ไหมครับแล้วก็อะไรอีกครับก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับถ้าเป็นการแสดงการละเล่นนะครับภาคกลางก็จะเกี่ยวกับสังคมวิถีชีวิตการเกษตรการทำนาไม่ว่าจะเป็นการนำเคียวเกี่ยวข้าวเพลงอีเซลลำตัดใช่ไหมครับก็ประมาณนี้นะครับภาคกลางมาในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยในภาคใต้ครับซึ่งก็เป็นภาคที่4ภาคสุดท้ายแล้วครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับบอกไว้ว่านักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์เอกลักษณ์และก็ลักษณะของวัฒนธรรมไทยของภาคใต้ได้ครับภาคใต้เป็นอย่างไรอาหารการกินการแต่งกายประเพณีวัฒนธรรมการละเล่นเราจะมาดูกันในวันนี้ครับก่อนอื่นนะครับครูก็มีคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ให้พวกเราดูแล้วก็อ่านแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะมีคำถามมาสอบถามพวกเราครับนักเรียนนักเรียนครับนั่งตัวตรงแล้วก็นักเรียนปลายทางครับเดี๋ยวอ่านพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางด้วยนะครับ1 2 3เมืองหนังโนรา
2: เมืองหนังโนราอู่นาข้าวชาวน้ำตกแหล่งนกน้ำทะเลสาบน้ำขาวอกทะลุน้ำพุร้อน
1: นี่นะครับเป็นคำขวัญของจังหวัดหนึ่งในภาคใต้เมืองหนังโนราอู่นาข้าวพราวน้ำตกแหล่งนกน้ำทะเลสาบงามเขาอกทะลุน้ำพุร้อนนักเรียนคิดว่าเป็นของจังหวัดอะไรครับ
3: พัทลุง
1: ทราบได้อย่างไรว่าเป็นของจังหวัดพัทลุง
4: น้ำพ
1: ุ
4: ร้อนสงขลา
1: เ
4: ป็น
1: ของหนังโนราเมืองหนังโนราใช่ไหมครับบางคนบอกบางคนก็บอกว่าทะเลสาบงามน้ำพุร้อนก็มีนี่นะครับเก่งมากเลยครับเป็นของจังหวัดพัทลุงครับจังหวัดพัทลุงนะครับก็ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่เป็นต้นกำเนิดของการรำมโนราแล้วก็จังหวัดพัทลุงนะครับก็มีภูมิประเทศที่อยู่รอบๆทะเลสาบสงขลาก็เลยเป็นแหล่งในการปลูกข้าวที่สำคัญของภาคใต้แล้วก็มีแหล่งนกน้ำแล้วก็ทะเลสาบก็คือทะเลสาบสงขลากับทะเลน้อยที่มีดอกบัวมีพืชน้ำอยู่เยอะแล้วก็มีเขาเรียกว่านกน้ำอาศัยอยู่เยอะมากในทะเลน้อยในทะเลสาบสงขลาแล้วก็เขาอกทะลุก็เป็นเขาที่อยู่

0: ในตัวเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับแล้วก็น้ำพุร้อนก็ที่พัทลุงก็มีน้ำพุร้อนชื่อดังที่อำเภอเขาชัยสนนี่นะครับก็เป็นคำขวัญของจังหวัดพัทลุงครับอ่ะครูไฮไลท์ตัวสีแดงคำว่าอะไรครับ
1: โน
0: รา เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับดูว่าภาพไหนที่เป็นการแสดงศิลปะของภาคใต้ที่เรียกว่ามาโนราหรือว่าโนราครับภาพไหนครับ1 2 3รู้ได้อย่างไรว่าเป็นภาพ3เคยดูใช่ไหมครับว่ามาโนราจะต้องแต่งกายแบบนี้มีลักษณะท่าทางการรำแบบนี้ถูกต้องครับก็คือภาพที่3นั่นเองภาพแรกคือการอะไรครับการแสดงที่เรียกว่าการแต่งกายแบบนี้ภาคอะไรก่อนภาคอีสานเรียกว่าการเสิงเสิงไม่ได้ใจว่าเสิงอะไรนะภาพที่2คือลิเกใช่ไหมครับการแสดงลิเกของภาคกลางแล้วก็แน่นอนภาพที่3ก็เป็นการแสดงที่เรียกว่าการรำมโนราของภาคใต้ก็สังเกตดูได้จากการแต่งกายใช่ไหมครับก็มโนราก็ต้องใส่เรียกว่าเทิดเป็นคล้ายๆมงกุฎของภาคกลางเรียกว่าเทิดแล้วก็มีใส่เล็บใช่ไหมครับแล้วก็มีการใส่เครื่องประดับที่แทนเสื้อที่เรียกว่าเครื่องลูกปัดนี่นะครับก็เรียกว่าการรำมโนราของภาคใต้ต่อไปนะครับเรามาดูจากแผ่นที่ภาคใต้ก็อยู่พื้นที่สีอะไรครับ
1: สีเข
0: ีย
1: ว
0: สีเขียวก็เป็นเขาเรียกว่าถ้าเปรียบประเทศไทยเป็นขวานภาคใต้ถือว่าเป็นอะไรครับเป็นด้ามขวานที่ยื่นลงมาในมหาสมุทรหรือว่าในทะเลแล้วก็ถ้าพูดถึงชื่อจังหวัดในภาคใต้จะมีอยู่2ลักษณะรูปแบบถ้าเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนมากจะเป็นชื่อแบบเรียกว่าบาลีสันสกฤตอย่างเช่นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแต่ถ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชื่อที่มาจากมาลายูอย่างเช่นตรังก็มาจากคำว่าเตลังหรือว่าภูเก็ตก็มาจากคำว่าบูกิตในภาษามาลายูนะครับสตูลก็มาจากคำว่าสโตยแปลว่ากระท้อนอันนี้นะครับส่วนมากจะเป็นภาษามาลายูก็คือภาคใต้เนี่ยเราจะได้รับอิทธิพลมาจากมาลายูเพราะว่าจะเป็นภาษาอาหารการกินหลายอย่างเลยที่รับมาจากมาลายูนะครับเรามาดูจังหวัดที่ถือว่าเป็นประตูภาคใต้แน่นอนคือจังหวัดอะไรติดกับจังหวัดเราประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมครับติดกับจังหวัดประจวบติดกับจังหวัดประจวบที่ถือว่าเป็นประตูภาคใต้คือจังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงากระบี่ภูเก็ตตรังพัทลุงสตูลสงขลาแล้วก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาสครับต่อไปนะครับเรามาดูลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้กันนะครับก็ภาคใต้นะครับเป็นภาคที่แผ่นดินยื่นลงในมหาสมุทรหรือว่ายื่นลงในทะเลขนาบไปด้วยทะเลทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะฝั่งตะวันออกเรียกว่าอ่าวไทยฝั่งตะวันตกเรียกว่าทะเลอันดามันแล้วก็มีคาบสมุทรเป็นแกนกลางของภาคก็คือมีเทือกเขาขอโทษนะครับมีเทือกเขาเป็นแกนกลางของภาคก็คือเทือกเขานครศรีธรรมราชก็เลยจะแบ่งภาคใต้เป็นสองฝั่งคือภาคใต้ฝั่งตะวันออกกับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนั่นเองครับต่อมานะครับนักเรียนเคยเดินทางไปเที่ยวภาคใต้หรือไม่ครับเราอยู่จังหวัดประจวบแน่นอนถ้าไม่ขึ้นเหนือก็ต้องลง
1: ใต
0: ้ใครเคยเดินทางไปเที่ยวภาคใต้บ้างครับโอเคเอามือลงได้ครับหลายคนเลยเคยไปเที่ยวจังหวัดไหนในภาคใต้ครับภูเก็ตไปที่ไหนของภูเก็ตครับทะเลอะไรเอ่ยหาดอะไรเอ่ยหาดกะตะหาดกะรนพวกนี้ใช่ไหมครับหาดกะมาลาแล้วก็จังหวัดไหนอีกครับนครศรีธรรมราชไปที่ไหนครับ
1: ว
0: ั
1: ดไอ
0: ้
1: ไข่
0: วัดไอ้ไข่วัดเจดีย์ไอ้ไข่ใช่ไหมครับก็ไปขอพรบนบานศาลกล่าวใช่ไหมเอ่ยต้องมีการจุดประทัดด้วยที่ไหนอีกบ้างครับ
1: ช
0: ุ
1: มพร
0: ไปเที่ยวที่ไหนของชุมพรครับ
1: ทะเล
0: ทะเลอะไรเอ่ยของชุมพรหาดอะไรฮะตามพาไปใต้มีจังหวัดไหนอีกบ้างจังหวัดอะไรนะครับกระบี่ไปที่ไหนของกระบี่เอ่ยทะเลอะไรครับหาดอะไรหาดนพรัตน์ทาราอ่าวนาง

0: กาะพีพีจำไม่ได้มีอะไรอีกบ้างนอกจากนครภูเก็ตกระบี่แล้วอีกไหมก็ประมาณนี้นะครับที่เคยไปเที่ยวภาคใต้ก็ถ้าพูดถึงไปภาคใต้ก็แน่นอนต้องไปเจออะไร
1: ทะเล
0: ถ้าพูดถึงไปเที่ยวภาคใต้แน่นอนต้องไปเจอทะเลไปเที่ยวทะเลนะครับก็ตัวอย่างแรกที่ครูนำให้ดูนะครับอ่าวนี้นะครับเรียกว่าอ่าวมายาอยู่บนเกาะพีพีเลนะครับอ่าวมายานะครับจะเป็นอ่าวที่ล้อมไปด้วยเทือกเขาหินปูนที่เกิดจากการทรุดตัวของภูเขาหินปูนทำให้เกิดเป็นอ่าวว้าวแหว่งคล้ายๆโค้งพระจันทร์เสี้ยวแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยเขาหินปูนอันนี้นะครับอ่าวมายาน้ำทะเลใสมากต่อไปรู้ไหมครับอันนี้นะครับเรียกว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีฉายาว่าพระธาตุยอดทองเพราะว่าด้านบนของพระธาตุขึ้นไปนะครับจะทำด้วยทองคำหมดเลยทองคำหนักมากนะครับแล้วก็เป็นที่ในการจัดประเพณีที่เรียกว่าแห่ผ้าขึ้นธาตุเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันด้วยในชั่วโมงนี้นะครับวัดพระธาตุนครอยู่ที่ในตัวเมืองเลยของนครศรีธรรมราชต่อไปอันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เพิ่งมาบูมมีชื่อเสียงมากในช่วงหลังๆนี้ก็คืออ่าวเขาเรียกว่าเสม็ดนางชีจุดชมวิวอ่าวพังงาแล้วก็ในอ่าวพังงาก็จะมีพวกเทือกเขาหินปูนภูเขาหินปูนที่ขึ้นกระจัดกระจายตรงนี้นะครับก็เป็นแหล่งชมวิวเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินนั่นเองครับเพราะว่าพระอาทิตย์ตกดินจะตกทางทิศตะวัน
1: ตก
0: ซึ่งนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่พระอาทิตย์ตกพอดีก็เป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงถ้าไปเที่ยวภาคใต้ก็ลองไปเที่ยวชมดูนะครับเสม็ดนางชีอ่าวพังงาจังหวัดพังงาครับต่อไปอันนี้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เพิ่งสร้างก็คือถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเขาบอกว่าเป็นถนนที่เลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยที่สวยที่สุดในประเทศไทยเลยถ้าใครเคยไปเที่ยววัดเจดีย์หรือวัดไอ้ไข่ต้องไปเยี่ยมชมสถานที่นี้นะครับก็เป็นถนนที่ตัดเชื่อมระหว่างอำเภอสีชนกับอำเภอขนอมของจังหวัดนครศรีธรรมราชถนนนะครับจะขึ้นลงภูเขาอ่ะเขาบอกจะคล้ายๆเกี่ยวขึ้นจะผู้คนเนี่ยจะนิยมไปถ่ายรูปกันเยอะมากเพราะว่ามันยังไงมันตัดผ่านภูเขาดังนั้นมันก็จะมีขึ้นลงขึ้นลงคล้ายๆเกี่ยวขึ้นแล้วก็เรียบชายหาดเป็นแบบนี้นะครับต่อไปอันนี้คือหมู่เกาะซิมิลันอยู่ที่จังหวัดพังงาก็เป็นแหล่งในการดำน้ำชมปะการังแล้วก็จุดนี้ที่ครูนำมาให้ดูนะครับเป็นจุดที่เรียกว่าจุดชมวิวที่คล้ายๆเป็นจุดชมวิวเรือใบเพราะว่าท่านนักเรียนดูนะครับอันนี้เปรียบเสมือนตัวเรืออันนี้ก็คล้ายๆกับใบเรือเวลาผู้คนไปถ่ายรูปนะครับก็จะขึ้นไปจุดชมวิวตรงนี้เห็นไหมก็จะถ่ายลงมาสวยงามมากตรงที่หมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงานะครับน้ำใสมากเลยก็ต่อมาสุดท้ายกระบี่อันนี้เรียกว่าสระมรกตเป็นสระน้ำที่พบในจังหวัดกระบี่น้ำนักเรียนน้ำก็จะใสแบบนี้เลยเหมือนสระน้ำที่เล่นกันแบบพื้นกระเบื้องสีฟ้าแต่นี่เป็นสระน้ำธรรมชาติที่ใสเองแบบนี้สถานที่นี้ครูก็เคยไปหลายรอบแล้วแล้วก็ในพื้นที่ป่าแห่งนี้นะครับมีการพบสัตว์ป่าที่หายากของไทยด้วยหรือว่านกแต้วแร้วทองดํานกแต้วแร้วทองดําเคยได้ยินมั้ยสัตว์ป่าสงวนหรือว่าสัตว์ป่าคุ้มครองของไทยสัตว์ป่าสงวนนกแต้วแร้วทองดํานะครับอยู่ที่สระมรกตจังหวัดกระบี่นะครับถ้าไปเที่ยวใต้นอกจากใต้จะมีทะเลแล้วก็ยังมีภูเขาไอ้พวกนี้ที่มีความสวยงามไม่แพ้ทะเลเลยนะครับลองไปเที่ยวชมดูถ้าไปเที่ยวภาคใต้ต่อไปเรามาดูเอกลักษณ์การแต่งกายของคนใต้กันบ้างว่าเขามีการแต่งกายเป็นอย่างไรครูบอกก่อนนะครับว่าคนใต้เนี่ยก็มีหลากหลายชาติพันธุ์กับคล้ายๆกับภาคอื่นก็มีทั้งชาวไทยพุทธชาวปรณกันแล้วก็ชาวไทยมุสลิม ี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวปรณการเป็นยังไงก็ถ้าเป็นชาวไทยพุทธนะครับแน่นอนเอกลักษณ์การแต่งกายของคนใต้ก็คือนุ่งผ้าแบบนี้นะครับเป็นผ้าที่วาดด้วยลวดลายดอกไม้เป็นคล้ายๆผ้าปาติกเรียกว่าผ้าปาเต๊ะครีนไหมครูเคยพูดได้ยินไหมผ้าปาเต๊ะแล้วก็เสื้อก็เป็นเสื้อลายลูกไม้แบบลายฉลุลูกไม้อ่ะเนี่ยคนใต้เวลาไปวัดหรือว่าวิถีชีวิตประจำวันก็จะนุ่งผ้าปาเต๊ะใส่เสื้อลายลูกไม้ต่อมานะครับภาพที่สองเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เรียกว่าชาวเปรณกันชาวเปรณกันนะครับเกิดจากสองเชื้อชาติผสมกันก็คือคนจีนที่อพยพมาอยู่ในภาคใต้แล้วก็แต่งงานกับชาวมาลายูพื้นเมืองหรือว่าแต่งงานกับคนใต้เขาก็จะมีลูกครึ่งที่เรียกว่าชาวเปรณกันลักษณะการแต่งกายของเขานะครับจะเรียกว่าชุดบาบายะหยาครีดไหมครับถ้านักเรียนไปเที่ยวภูเก็ตนักเรียนจะเห็นเอกลักษณ์นี่แหละการแต่งกายแบบนี้ของชาวภูเก็ตคือชาวเปรณกันแล้วก็จะมีสถาปัตยกรรมใครเคยเที่ยวภูเก็ตบ้างมีไหมแล้วเมืองเก่าเมืองโบราณของเขาจะมีสถาปัตยกรรมที่ไม่เหมือนภาคอื่นก็คือจะมีสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าชิโนโปรตุเกสก็คือโปรตุเกสผสมกับจีนจะตึกแบบพิเศษเลยเราไปดูนะที่เมืองเก่าของภูเก็ตแล้วก็มีชาวปรณกันนี่นะครับก็ถ้าผู้หญิงชุดบาบาย่าหยาก็แต่งกายด้วยผ้าปาผ้าอะไรผ้าปะเต๊ะก็มีเสื้อลายลูกไม้แล้วก็ผ่าตรงกลางแล้วก็มีเข็มกัดเสื้อไว้ตรงนี้นะครับถ้าผู้ชายก็แบบนี้นะครับเสื้อคอตั้งแบบจีนแล้วก็แขนยาวนี่นะครับจะคล้ายๆกับคนจีนในสมัยอดีตใช่ไหมครับสมัยสงครามโลกแต่งกายผู้หญิงก็ผ้าปาเต๊ะแบบนี้เสื้อลายลูกไม้จะคล้ายๆกับชาวไทยพุทธแต่จะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันไปเคยเห็นไหมครับแบบนี้ไม่เคยเห็นนะถ้าอยากเห็นลองไปเที่ยวภูเก็ตหรือว่าเที่ยวภาคใต้ดูนะครับก็จะเจอบ่อยเวลาคุณครูไปโรงเรียนก็บางคนก็จะแต่งกายแบบนี้ไปโรงเรียนเหมือนกันคุณครูนะครับต่อมาก็ชาวไทยมุสลิมชาวไทยมุสลิมในภาคใต้ส่วนมากเขาจะอาศัยอยู่บริเวณไหนบริเวณไหนเอ่ยแถบภาคใต้ตอนล่างที่เรียกว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดอะไรบ้าง
1: ยะลา
0: ปัตตานี
1: นราธ
0: ิวาสถูกต้องครับ3จังหวัดนี้นะครับจะเป็นชาวไทยเชื้อสายมุสลิมเพราะว่าเขาอยู่ติดกับมาเลเซียก็จะมีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็อีกอย่างนึงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่เขาจะถือของชาวมลายูคือเขาจะถือกริตอันนี้นะครับจะเรียกว่ากริตรู้จักไหมครับกริตจะคล้ายๆดาบแต่ไม่เหมือนดาบจะเป็นเอกลักษณ์ของชาวมลายูจะต้องพกกริตเหน็บไปที่เอวเป็นสัญลักษณ์แล้วก็จะต้องมีผ้าอะไรโพกอันนี้ผู้ชายผ้าโพกศีรษะแล้วก็เสื้อแขนยาวนุ่งสโลงนะครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์การแต่งกายของชาวไทยมลายูนะครับต่อไปเรามาดูอาหารการกินของคนใต้กันบ้างว่าอาหารอะไรที่เป็นถือว่าเป็นอาหารใต้เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้เรามาดูกันก่อนอาหารพื้นเมืองของภาคใต้นะครับส่วนใหญ่จะมีรสชาติยังไงถ้าพูดถึงอาหารใต้แน่นอนต้องนึกถึงรสชาติเผ็ดร้อนรสจัดทั้งนี้เพราะว่าใส่เครื่องเทศที่มีความเข้มข้นลงไปในอาหารเพื่อดับกลิ่นคาวของปลาเพราะว่าอาหารส่วนใหญ่นะครับจะทำมาจากปลาทะเลแล้วก็อาหารนะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของคนใต้ก็จะมีดังนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแกงไตปลาหรือว่าพุงปลาแกงเหลืองน้ำบูดูน้ำเคยคั่วกิ้งไก่ต้มขมิ้นนะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะมีภาพมาให้ดูด้วยภาพแรกแน่นอนภาพนี้ลองถ่ายสิชื่อว่าอะไรแกงไตปลาทราบได้อย่างไรว่าแกงไตปลาก็ดูจากสีดูจากส่วนผสมที่ใส่ไปใช่ไหมครับนักเรียนนะครับแกงไตปลานักเรียนฟังนะครับทำมาจากกระเพาะของปลานักเรียนเวลาเราทำกับข้าวถ้าเราจะแกงปลาต้มปลาเนี่ยเราก็จะเอาเฉพาะเนื้อไงเนื้อปลาใช่ไหมส่วนไส้ปลากระเพาะปลาเครื่องในของปลาเราก็จะควักออกแต่ว่าคนใต้เนี่ยจะไม่ทิ้งจะเอาไปหมักกับเกลือก็หมักอยู่จนประมาณได้ที่พอหมักกับเกลือเสร็จพอมันได้ที่แล้วประมาณ 3-4 เดือนก็นำกระเพาะปลาเหล่านั้นนะครับมาต้มมากรอง แล้วก็นำไปแกงผสมกับเครื่องแกงแล้วก็กลายเป็นแกงไตปลารสชาติเข้มข้นเผ็ดร้อนนะครับรับประทานคู่กับขนมจีนก็จะอร่อยเนื่องจากรสชาติของแกงไตปลาที่เผ็ดร้อนก็เลยต้องมีผักเครื่องเคียงคนใต้จะเรียกว่าผักเหนาะก็จะมีพวกแตงกวาอะไรอีกมะเขือใบบัวบกใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นผักทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าพวกใบมันปูรู้จักไหมแล้วก็พวกลูกเหลียงหน่อเหลียงแล้วก็ลูกฉิ่งพวกนี้นะครับก็เป็นผักพื้นเมืองในภาคใต้จะทานคู่กับแกงของภาคใต้ที่มีรสชาติเผ็ดร้อนต่อไปอันนี้รู้จักเปล่าโรงเรียนของเราก็เคยทำใช่ไหมครับตอนเที่ยงคั่วกลิ้งคั่วกลิ้งนะครับสามารถนำสัตว์เนื้อสัตว์ได้หลากหลายชนิดมาทำไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่หรือว่าเนื้อวัวก็ได้นำมาสับให้ละเอียดนะครับแล้วก็นำไปคั่วกับเครื่องแกงคั่วกลิ้งแล้วก็คั่วไปคั่วมาจนมันแห้งจนเนื้อสัตว์เนี่ยกลิ้งไปกลิ้งมาก็เลยเรียกว่าคั่วกลิ้งนั่นเองครับต่อไปไก่ต้มขมิ้นก็ท่าที่นิยมนะครับส่วนมากจะเอาไก่บ้านมาต้มกับเครื่องสมุนไพรต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็มันจะมีผักชนิดหนึ่งของภาคใต้ที่เรียกว่าส้มเขกส้มเขกเนี่ยจะมีรสเปรี้ยวใช้แทนมะขามเปียกแทนมะนาวต้มกับไก่แล้วก็ที่เป็นเอกลักษณ์เลยของภาคใต้สมุนไพรที่ขาดไปไม่ได้คือขมิ้นดังนั้นไก่ต้มขมิ้นก็จะมีสีเหลืองนักเรียนเดี๋ยวครูบอกไว้ก่อนนะครับว่าอาหารใต้ส่วนใหญ่เนี่ยรสชาติสีมันจะสียังไง
2: ส
0: ีเหลืองเพราะว่าใส่ขมิ้นเอกลักษณ์ของอาหารใต้คือต้องใส่ขมิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคั่วกลิ้งก็จะใส่ขมิ้นไก่ต้มขมิ้นก็จะใส่ขมิ้นแล้วก็แกงส้มก็จะใส่ขมิ้นปลาทอดบางทีก็จะใส่ขมิ้นปลาทอดคุกขมิ้นต่อไปอันนี้แกงอะไร
3: แกงเหลือง
4: แกงเหลือง
0: แกงส้มเดี๋ยวครูบอกก่อนอันนี้เป็นที่เข้าใจกันนะครับว่าจริงๆคนใต้อ่ะจะไม่เรียกแกงชนิดนี้ว่าแกงเหลืองแกงนี้นะครับเป็นแกงที่คนภาคกลางเรียกว่าแกงเหลืองเนื่องจากสีเหลืองเนี่ยมาจากสีของขมิ้นแต่คนใต้จะไม่เรียกว่าแกงเหลืองคนใต้จะเรียกว่าแกงส้มก็จะคล้ายๆกับแกงส้มของภาคกลางนั่นเองแต่แกงส้มของภาคใต้จะใส่อะไรลงไปให้มีสีเหลืองใส่ขมิ้นแล้วก็มีรสชาติที่เผ็ดที่เปรี้ยวจัดมากกว่าแกงส้มในภาคกลางแล้วก็คนใต้ก็จะใส่ปลาส่วนมากจะแกงกับอาหารทะเลพวกปลาพวกกุ้งแล้วก็ผักที่ใส่นะครับก็จะไม่ใส่เยอะเหมือนแกงส้มภาคกลางก็จะใส่อย่างเช่นสับปะรดแกงส้มปลาสับปะรดหรือว่าใส่เป็นหน่อไม้แกงส้มปลาหน่อไม้หรือว่าเป็นยอดมะพร้าวแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวนะครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของคนใต้เขาบอกว่าคนใต้เนี่ยแกงส้มเนี่ยแกงได้ทุกวันเลยกินแกงส้มได้ทุกวันเลยเคยดูใน TikTok มั้ยที่มีเด็กบางบ่นว่าแม่แกงส้มทุกวันนี่แหละเอกลักษณ์ของคนใต้คือแกงส้มเนี่ยต้องมีประจำครัวทุกวันกินแกงส้มต่อมาผัดสะตอผัดกุ้งกะปิสะตอนะครับก็ใส่กุ้งใส่กะปิแล้วก็เอกลักษณ์ของอาหารใต้อย่างหนึ่งผักสะตอกลิ่นยังไงสะตอกลิ่นแดงมากแล้วก็รสชาติยังไงอร่อยใช่ไหมครับเขาบอกว่าถ้ากินสตอแล้วต้องแปรงฟันให้ดีบางทีถ้าแปรงฟันแล้วบางทีมันก็ยังไม่หายก็ต้องอมลูกอมทานหมากฝรั่งดับกลิ่นด้วยอันนี้นะครับกุ้งผัดสตอต่อไปครูถามก่อนใครเคยกินอาหารใต้ที่ครูกล่าวมาแล้วบ้างโอเคโอ้มีหลายคนเลยเอามือลงนะครับแล้วนอกจากสิ่งที่ครูนำมายกตัวอย่างเคยกินอะไรบ้างอาหารใต้ข้าวหมกไก่จริงข้าวหมกไก่มันก็อาจจะมีขายเยอะในภาคใต้เนื่องจากได้รับอิทธิพลมาจากชาวมุสลิมใช่ไหมครับแล้วอะไรอีกฮะต้มพุงเนื้อนี่คือเนื้อวัวใช่ไหมครับที่ต้มใบชะมวงอะไรอีกขนมจีนน้ำยากะทิใต้ใช่ไหมครับอะไรอีก มีอีกไหม

น้ำชุบน้ำชุบก็คือน้ำพริกในภาคกลางนั่นเองอะไรอีกมีไหมครับข้าวยำข้าวยำก็ถือว่าเป็นอาหารใต้เหมือนกันข้าวยำน้ำบูดูใช่ไหมครับโอเคครับก็อาหารใต้ก็

ประเพณีอะไรประเพณีชักพระหรือว่าลากพระก็มีการสร้างเรือพระหรือว่าเรือพนมพระนักเรียนดูนะครับอันนี้เรียกว่าเรือพระแล้วก็ผู้คนเนี่ยก็จะนัดหมายกันก็คือแต่ละวัดเนี่ยจะต้องมีเรือพระเป็นของตัวเองแล้วก็นัดหมายกันว่าเราจะลากพระมาไว้ที่หน้าอำเภอหรือว่าไว้ที่โรงเรียนดังนั้นวัดทุกวัดก็จะลากไปรวมกันที่อำเภอในเวลากลางคืนคือเขาจะลากในกลางวันเวลากลางคืนก็จะมีงานแล้วก็จะมีการประกวดกันว่าเรือพระของวัดไหนที่มีความสวยงามมากกว่าก็จะมีทั้งประเภทสวยงามแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์พอวันรุ่งเช้าก็จะลากกับวัดนี่นะครับก็คือตัวอย่างของเรือพระที่เขาลากกันอันนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเรือพระที่จังหวัดสงขลานั่นเองครับก็จะมีลักษณะแบบนี้ก็แน่นอนครูบอกแล้วว่าเรือพระได้มาจากความเชื่อเรื่องมีความเชื่อมาจากเรื่องอะไรในช่วงเข้าพรรษาพระพุทธเจ้าขึ้นในบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ใช่ไหมครับเมื่อครบ3เดือนพระพุทธเจ้าก็จะลงมาจากสวรรค์ทีนี้ชาวบ้านก็สร้างเรือพระมาต้อนรับพระพุทธเจ้าที่ลงมาจากสวรรค์แล้วก็แห่แห่ไปรอบเมืองนี่นะครับก็เป็นภาพที่พระพุทธเจ้าลงมาจากสวรรค์นั่นเองชาวบ้านก็จะสร้างเรือพระดังนั้นในการลากพระเขาก็จะจัดในช่วงเทศกาลอะไรออกอะไรออกพรรษานั่นเองวันนั้นครูบอกแล้วว่าออกพรรษาเนี่ยจะก็จะจัดประเพณีที่เรียกว่าชักพระตักบาตรอะไรอีกตักบาตรเทโวแล้วก็แห่ปราสาทพึ่งของจังหวัดสกลนครนี่นะครับจะเป็นประเพณีที่มีความเชื่อเหมือนกันก็คือพระพุทธเจ้าลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงต่อมาเมื่อกี้ตอนที่ครูเกริ่นไปตอนเห็นที่พวกเราได้ดูเรื่องภาพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่นครศรีธรรมราชก็คือประเพณีอะไรแห่ผ้าขึ้นธาตุนั่นเองแห่ผ้าขึ้นธาตุนะครับก็เป็นประเพณีของจังหวัดนครศรีธรรมราชชาวบ้านนะครับก็จะนำผ้านะครับมาแห่แล้วก็เวียนรอบพระธาตุแล้วก็นำไปห่มที่ฐานตรงเนี้ยของพระธาตุจะจัดในช่วงวันมาฆบูชาแล้วก็วันวิสาขบูชานะครับในการนำผ้าไปแห่นะครับถ้าดั้งเดิมเลยจะต้องใช้เรียกว่าผ้าพบก็คือผ้าที่วาดลวดลายเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าแล้วก็แห่ไปรอบเมืองแล้วก็นำไปห่มที่รอบฐานของพระธาตุรอบองค์พระธาตุนะครับเอาไปประเพณีต่อไปคือประเพณีอะไรเห็นอะไรแบบนี้ถูกต้องครับบุญศาสตร์เดือน10บุญศาสตร์เดือน10นะครับก็จัดยิ่งใหญ่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันก็มีความเชื่อเกี่ยวกับการทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วก็กลายเป็นเปรตในนรกก็คือจะมีวันหนึ่งที่โยมบาลเนี่ยจะเปิดเขาเรียกว่านรกเปิดให้เปรตที่อยู่ในนรกเนี่ยขึ้นมาบนดินได้คนใต้ก็จะเรียกวันนั้นว่าวันรับตายายก็จะไปทำบุญที่วัดรับตายายกลับมาที่บ้านแล้วก็พอรับตายายเสร็จก็จะถึงวันทำบุญใหญ่ที่เรียกว่าวันทำบุญส่งตายายก็คือชาวบ้านก็จะนำขนมต่างๆเนี่ยไปทำบุญที่วัดโดยขนมที่เป็นเอกลักษณ์ของงานบุญศาสตร์เดือน10นะครับก็จะมีอย่างเช่นพวกขนมลาที่คล้ายๆกับเสื้อเคยเห็นไหมเป็นแผ่นเนี่ยพวกนี้เรียกว่าขนมลาหมดเลยขนมลาขนมพองขนมไข่ปลาเออรู้จักด้วยแล้วขนมอะไรอีกขนมดีซัมมีด้วยนะก็ประมาณนี้เขาบอกว่าขนมลาเนี่ยแทนเสื้อผ้าอาภรณ์ก็คือทําบุญไม่ให้เปรตก็คือมีเสื้อผ้าใส่ขนมลาแล้วก็ขนมพองขนมพองเนี่ยมันจะยังไงปนพองใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางอย่างเช่นใช้เป็นแพในการข้ามน้ำก็คือแทนขนมพองแล้วก็ขนมไข่ปลาขนมไข่ปลาเนี่ยมันจะเป็นรูปวงกลมรีดีก็จะแทนพวกเครื่องประดับแล้วก็ขนมดีซัมขนมบ้าเนี่ยเขาบอกว่าจะแทนพวกลูกสะบ้าที่ไว้เล่นกันในช่วงสงกรานต์ของคนไทยในอดีตก็จะมีการทอยสะบ้าคดีนไหมครับน่าจะไม่เคยได้ยินนี่นะครับก็เป็นขนม
ที่

0: ชาวใต้ชาวนครนะครับจะต้องทำบุญไปให้บรรพบุรุษในช่วงบุญศาสตร์เดือน10แล้วก็ช่วงนั้นนะครับจะมีผลไม้ออกของภาคใต้เยอะแยะมากมายเลยชาวบ้านก็จะนำผลไม้ไปถวายด้วยทำบุญด้วยเกี่ยวเช่นพวกลองกองลังศาสตร์ช่วงนั้นเนี่ยจะออกให้ผลผลิตเยอะแล้วก็หลังจากที่คนใต้เอาของพวกนี้เนี่ยไปไว้ตามกำแพงวัดหรือว่าลานวัดเพื่อทำบุญให้เปรตแล้วพอเปรตมากินเสร็จหรือว่าได้รับผลบุญเสร็จชาวบ้านก็จะทำอะไรกันเคยดูไหมเขาก็จะชิงเปรตกันก็จะแย่งของที่ตั้งให้เปรตกินเขาบอกว่าขนมของพวกนี้นะครับก็เป็นสิริมงคลใช่ไหมเพราะว่าทำบุญให้กับบรรพบุรุษไปเคยดูคลิปติ๊กต็อกไหมครับหรือว่าวิดีโอที่เขาชิงเปรตกันไหมที่ว่าแป๊บเดียวของหมดเลยนะครับก็ชิงเปรตต่อไปแน่นอนมีไฟแบบนี
1: ้ให้ทานไฟ
0: ให้ทานไฟถูกต้องครับให้ทานไฟก็เป็นประเพณีของคนใต้ที่จะทำในช่วงฤดูหนาวของภาคใต้จริงๆภาคใต้เนี่ยมันไม่ค่อยหนาวมากเหมือนภาคอื่นแต่หลังจากหมดจากช่วงฤดูฝนคือภาคใต้เนี่ยฝนจะจบตกในช่วงเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคมแล้วก็เดือนมกราฝนจะตกภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะฝนจะตกอยู่ประมาณ3เดือนแต่หลังจากหมดช่วงฤดูฝนก็จะมีลมหนาวโชยๆมานิดนึงในช่วงปลายมกราถึงต้นกุมภาชาวบ้านเนี่ยก็จะเห็นว่าพระเนี่ยหนาวมากในตอนเช้าก็จะรวมตัวกันไปทำบุญให้ทานไฟก็คือจะทำในช่วงตี4ตี5ของในตอนรุ่งเช้าอ่ะโดยชาวบ้านก็จะพวกก็จะทำจัดกลุ่มกันว่าฉันจะทำอะไรไปถวายพระตั้งเป็นซุ้มอย่างเช่นทำขนมครกทำไก่ย่างทำอะไรขนมอ่ะขนมต่างๆได้หมดตอนสมัยคุณครูอยู่มัธยมก็มีการสืบสานประเพณีให้ทานไฟโดยให้แต่ละห้องเนี่ยคิดว่าฉันจะทำอะไรไปถวายพระในวันให้ทานไฟดังนั้นแต่ละห้องก็ต้องคิดว่าทำอะไรเหมือนของคุณครูเนี่ยตอนนั้นทำขนมปุยฝ้ายดังนั้นตีสี่ตีห้าเนี่ยเราจะต้องไปรวมกลุ่มกันแล้วที่วัดตอนตีสี่ไปทั้งห้องเลยใครเตรียมหม้อใครเตรียมกะละมังใครเตรียมเตาใครเตรียมแป้งก็ต้องแบ่งกันแล้วก็ไปรวมมาที่วัดตอนตีสี่แล้วก็ทำขนมกันแล้วก็ตอนที่ให้ทานไฟเนี่ยทุกคนก็สามารถไปชิมขนมจากซุ้มอื่นได้ไม่มีการขายก็คือเข้าซุ้มไหนก็สามารถทานได้เลยพอรุ่งเช้าก็นำขนมพวกนั้นนะครับไปถวายพระในตอนเช้าเรียกว่าให้ทานไฟนั่นเองครับต่อไปอันนี้ประเพณีแห่นกก็เป็นของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับปัตตานียะลานราธิวาสก็จะสร้างนกแบบนี้เลยแล้วก็แห่แหนนะครับต่อไปอันนี้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ของภาคใต้ประเพณีสงกรานต์นะครับก็จะมีการเรียกว่าแห่นางดานนครศรีธรรมราชก็จะมีเทวรักษ์เทวดาประจำเมืองแล้วก็แห่ไปรอบเมืองแล้วทำพิธีส่งน้ำแล้วก็อีกชื่อนึงถ้าเป็นชื่อของภาคกลางเราจะเรียกว่ารดน้ำดำหัว
1: ผู
0: ้ใหญ่แต่คนใต้จะแต่คนใต้นะครับจะเรียกว่าน้ำคนแก่ก็คือจับคนผู้สูงอายุนะครับมารดน้ำดำหัวขอพรนั่นเองเหมือนกันกับภาคกลางจบไปแล้วเรื่องประเพณีวัฒนธรรมของคนใต้ต่อไปเรามาดูการแสดงการละเล่นพื้นบ้านกันบ้างนะครับว่าภาคใต้มีการแสดงการละเล่นอะไรบ้างรู้จักไหมครับแน่นอนต้องรู้จักแน่นอนเมื่อกี้เราทายถูกตอนทายชื่อคำขวัญจังหวัดพัทลุงอันนี้เรียกว่าการรำมโนราหรือว่าการรำโนราก็สันนิษฐานว่ากำเนิดที่จังหวัดพัทลุงก็ลักษณะการแต่งกายแน่นอนเรียกว่าสวมอะไรนะ
1: เช
0: ิดนักเรียนเคยดูหนังที่เข้าลงภาพยนตร์ก่อนหน้านี้ไหมหนังเรื่องอะไรเชิดเชิดมันจะทอทหารรอเรือเชิดสวมเทิดแล้วก็แต่งกายด้วยชุดอะไรลูกอะไรลูกปัดเป็นลวดลายแล้วก็ใส่เล็บแล้วก็ใส่กำไรถ้านักเรียนดูข้างหลังของกระดำมโนราจะเรียกว่าหางใส่หางหงด้วยแล้วก็รำมีท่ารำต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็มีเครื่องดนตรีพวกทับพวกโมงพวกปีพวกชิงพวกนั้นนะครับนักเรียนเคยนึกออกใช่ไหมเครื่องดนตรีเอกของดนตรีจังหวะกระดำมโนราก็จะรำในตอนกลางคืนนะส่วนใหญ่

0: ก็จะให้ชมกันแล้วก็มีการกล่าวบทกล่าวกรอนมีการแข่งกันด้วยบางทีแข่งโต้กันไปโต้กันมาระหว่าง2มโนราต่อไปนะครับการแสดงนี้เคยเห็นไหมครับ
1: ไม่เคยครับ
0: ผู้หญิงถือพัด
1: ไม่เคย
0: อันนี้นะครับเรียกว่าการรำตาลิกีปัดนะครับก็เป็นการร่ายรำในหมู่ชาวไทยมุสลิมทางภาคใต้ตอนล่างก็จะมีเสียงดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ท่วงท่าทำนองที่อ่อนไหวรำช้าๆแล้วก็ใช้พัดในการประกอบในการแสดงนะครับเรียกว่าตาลิกีปัดแล้วก็ด้านบนศีรษะนะครับก็จะมีพวกไม้ดอกไม้ที่สั่นไหวได้ก็เป็นเอกลักษณ์นะครับของการแสดงตาลิกีปัดบางทีก็ต้องนุ่งผ้าอะไรผ้าถุงของภาคใต้เรียกว่าผ้าปาเต้ต่อไปรู้จักไหมครับการแสดงการเล่นเงาของภาคใต้แน่นอนหนังตาลุงนั่นเองครับหนังตาลุงนะครับก็เป็นการเล่นเงาของภาคใต้ก็จะมีตัวละครหลากหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นพวกเจ้าเมืองเจ้าเมืองแล้วก็จะมีพวกเจ้าชายลูกเจ้าเมืองแล้วก็มีตัวตลกใช่ไหมไอ้เท่งพวกไอ้เท่งอะไรอีกที่รู้จักหนูนุ้ยหลายตัวเดี๋ยวคุยดูการแสดงหนังตะลุงนะครับจะดำเนินเรื่องเกี่ยวกับส่วนมากจะเกี่ยวกับกษัตริย์เหมือนกับมีเจ้าเมืองแล้วก็มีมเหสีแล้วก็มีลูกชายแล้วลูกชายต้องไปทำภารกิจอะไรสักอย่างต้องเดินทางออกจากเมืองแล้วก็ไปเจอตัวตลกชาวบ้านตลกขบขันเมื่อทำภารกิจสำเร็จก็ถือว่าสำเร็จเช่นอาจจะไปตามหานางเอกไปตามหาแม่ไปตามหายาสมุนไพรเพื่อมารักษาอะไรอย่างแหละระหว่างเดินทางก็เจอนู่นเจอนี่ก็ดำเนินเรื่องการแสดงหนังตาลุงนะครับต้องแสดงตอนกลางคืนนะอันนี้นะครับก็เป็นภาพตัวตลกที่เป็นตัวสำคัญเลยของหนังตาลุงรู้จักตัวอะไรบ้างตัวแรกคือตัว
1: เพลง
0: แล้วก็มีพวกหนูนุ้ยยอดทองสีแก้วแล้วก็สมอเนี่ยจะเป็นเรียนเสียงชาวมุสลิมสมอเนี่ยจะพูดแบบสำเนียงคล้ายๆคนสงขลาจะเป็นตัวสมอต่อไปการเล่นอีกอย่างของคนใต้ก็คือวัวชนก็คือคนใต้นะครับจะเลี้ยงวัวชนตัวผู้ไว้ที่บ้านแล้วก็เมื่อมีความพร้อมก็จะเอามาชนกันระหว่างที่ชนกันก็จะต้องมีการเชียร์ว่าวัวตัวไหนจะชนะแล้วก็มีการตั้งนักเรียนการเลี้ยงวัวชนเนี่ยเขาเลี้ยงเหมือนลูกเลยนะต้องอยู่ในมุ้งยุงกัดไม่ได้ต้องบำรุงหญ้าอย่างดีตอนเช้าต้องพาไปออกกำลังกายเดินบนถนนแล้วก็มีการตั้งชื่อด้วยโดยการตั้งชื่อนะครับจะตั้งชื่อตามสีของวัวจะเช่นวัวสีดำก็จะตั้งชื่อว่านินตัวไอ้นินอย่างเช่นนินเพชรนพรัตอะไรก็แล้วแต่ตั้งชื่อชื่อเพราะมากนะชื่อวัวหรือว่าถ้าเป็นตัวสีแดงแบบนี้ก็จะเรียกว่าไอ้แดงหรือว่าถ้าเป็นตัวอีกประเภทนึงมันจะสีคล้ายๆลูกลางสาดก็จะตั้งชื่อว่าลางสาดสีอะไรอย่างจะมีชื่อด้วยแล้วก็บางทีก็จะมีการเดิมพันกันด้วยนักเรียนถ้าไอ้นินชนะเดิมพันจะได้กี่บาทแล้วแต่บางทีก็เล่นเป็นหลักล้านเลยก็มีตัวไหนที่เล่นเป็นหลักล้านเนี่ยคนจะดูเยอะมากนะครับก็จะเล่นกันในแถบนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเคยไปดูไหมวัวชน
1: เคยคร
0: ับ จะคล้ายๆกับการแข่งไก่ชนของภาคกลางแต่นี่จะเป็นวัว ต่อไปอะไรการแข่งนกกรงหัวจุกคนใต้นอกจากจะเลี้ยงวัวชนแล้วก็ยังเลี้ยงนกไว้ที่บ้านตอนเช้าๆเวลาคนใต้ไปกินกาแฟก็จะต้องหิ้วอะไร
1: ห
0: ิ้วนกไปด้วยแล้วก็ไปพูดคุยกันที่ร้านกาแฟแล้วก็จะมีการแข่งนกด้วยว่านกตัวไหนร้องดีเขาเรียกว่าการริกลูกเคยทำมือแบบนี้ไหมที่มันจะเสียงป๊อปป๊อปการเป็นการเชียร์นกร้องเขาเรียกว่านกริกเราเคยฟังเพลงนั้นไหมที่เป็นเพลงนกกุ้งหัวจุกมันจะออกเสียงแบบนี้แหละ

0: แล้วก็มันจะมีการกัดแข่งขันกันด้วยว่านกตัวไหนคนไหนร้องดีร้องไม่ดีของรางวัลก็เยอะเหมือนกันบางทีก็ได้เป็นบ้านเป็นของรางวัลโฉนดอะไรแบบนั้นอ่ะเยอะเหมือนกันถ้านกใครแพ้ก็ได้แต่
1: ไข่ไก
0: ่เออไข่ไก่นะครับนี่นะครับการแข่งนกบางหรือว่าถ้าบางชุมชนก็มีการแข่งนกนกเขานกเขาเนี่ยจะอยู่ทางตอนใต้มุสลิมถ้าใต้ตอนบนก็แข่งนกกงหัวจุกนี่แหละนกกงหัวจุกนะครับจะเป็นภาษาใต้แต่ถ้าเป็นภาษากลางจะเรียกว่านกปารดหัวโขนจบเรื่องการเล่นการแสดงภาคใต้ต่อไปครูจะให้พวกเราทำใบงานโดยให้อ่านพิจารณาสถานการณ์ดังกล่าวแล้วก็เลือกวัฒนธรรมหรือว่าประเพณีไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องคำพวกนี้นะครับให้ทานไฟข้าวยำแกงไตปลาบุญศาสตร์เดือน10ชักพระรัมมโนราอยังมีเวลาอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวครูให้นักเรียนทำใบงานในวันนี้เลยครับส่วนนักเรียนปลายทางก็สามารถทำได้เลยเช่นเดียวกันครับหากมีข้อสงสัยตรงไหนก็สอบถามคุณครูปลายทางได้นะครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนเป็นไงบ้างครับทำไปงานกันเรียบร้อยดีไหมเอ่ย
1: ร้อยด
0: ีไม่ยากใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวพวกเราเตรียมปากกาแดงขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวตรวจพร้อมกับครูเฉลยเลยนะครับคนไหนที่ยังเขียนไม่ถูกต้องก็เขียนเพิ่มเติมให้ถูกต้องด้วยนะครับนักเรียนไปทางด้วยครับอ่ะนั่งตัวตรงหันมาด้านหน้าแล้วก็เตรียมปากกาแดงพร้อมที่จะฟังเฉลยข้อที่1 นะครับตอบว่าคั่วกลิ้งข้อที่2แห่ผ้าขึ้นธาตุข้อที่3บุญศาสตร์เดือน10ทันไหมครับข้อที่4หนังตะลุงข้อที่5ชักพระหรือว่าลากพระข้อที่6ตาลีกีปัดข้อที่7ข้อที่7อะไรครับลัมมโนราหรือว่าลัมโนราข้อที่8ให้อะไรให้ทานไฟข้อที่9
1: แก
0: งไตปลาข้อที่10ข้อที่10แกงเหลืองหรือว่าแกงส้มนั่นเองใครไม่ทันข้อไหนบ้างมีไหมครับมีไหมเอ่ยทันทุกคนนะครับต่อไปนะครับขั้นสรุปภาคใต้นะครับก็มีลักษณะเป็นภูมิประเทศที่มีเทือกเขายาวเป็นแกนกลางของภาคแล้วก็มีที่ราบชายฝั่งทั้งสองฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันออกคือติดกับอะไรอ่าวไทยฝั่งตะวันตกติดกับอันดามันนะครับแล้วก็จากภูมิศาสตร์ของภาคใต้นะครับที่ขนาบด้วยทะเลทั้งสองด้านทำให้ผู้คนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะครับเดินทางเข้ามาอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหรับอินเดียนะครับก็มีทั้งชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมแล้วก็ชาวจีนส่งผลให้วัฒนธรรมภาคใต้นะครับเป็นวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายนั่นเองครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมครับเราจะมาดูความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยทั้ง4ภาคให้พวกเรานะครับไปศึกษาภาษาถิ่นของแต่ละภาคมาด้วยแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะมีเกมมาให้พวกเราได้ทายกันนะครับว่าคำนี้เป็นภาษาถิ่นของภาคใดครับลองไปศึกษามาก่อนนะครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลเอาละโจทย์ต่อไปก็คือให้ทุกคนวาดภาพบ้านของฉันใครวาดตรงโจทย์ก็เอาคะแนนไปเลยนะกริ๊งกริ๊งหมดเวลาแล้วเอาล่ะทุกคนโชว์รูปที่ตัวเองวาดแล้วออกมานำเสนอได้เลย
0: นี่คือบ้านของฉันบ้านของฉันมีสนามหญ้าสีเขียวและต้นไม้ใหญ่ว้าวบ้านของวิตตี้แปลกจังไม่เหมือนของการ์ตูนเลย
2: อ่าเฮ้มส่วนนี้คือผ้าของบ้านลุงบ้านลุงก็คือกระดองนี่แหละเวลาไปไหนมาไหนก็จะเอาบ้านติดตัวไปทุกที่เลย
3: ต่อไปตาฉันบ้างบ้านของฉันเหมือนลุงเต่าเลยนะแต่มันเรียกว่าเปลือกหอยต่างหากฉันพกบ้านติดตัวไว้ตลอด
1: เสฉวนเนี่ยรวยน่าดูเลยเพราะเปลี่ยนบ้านได้ใหม่ตลอดเลย
2: ว้าแต่คุณลุงเปลี่ยนไม่ได้เลยแ
0: ฮเอาล่ะการ์ตูนขออวดบ้านหน่อยนะคะท่าดาทำไมบ้านของการ์ตูนไม่เห็นมีห้องหรือหลังคาเลยก็เพราะว่าบ้านของการ์ตูนคือดอกไม้ทะเลไงล่ะว้าวดอกไม้ทะเลเหรอฉันอยากเห็นบ้านของการ์ตูนจังเลยได้สิบ้านของการ์ตูนสวยที่สุดในทะเลแล้วการ์ตูนพาทุกคนไปเที่ยวที่บ้านได้นะแต่มีข้อแม้ว่าห้ามจับบ้านการ์ตูนนะ
4: รับทราบ

0: ใต้ทะเลมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่เหมือนบ้านดอกไม้ทะเลและปะการัง
1: พี่วิตตี้จะช่วยเก็บของเล่นหลังจากเล่นเสร็จแล้วเข้าที่ให้เรียบร้อยครับ
0: พี่แว่นเองก็จะทิ้งขยะลงถังทุกครั้งบ้านจะได้สะอาดน่าอยู่ครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีดูแลบ้านได้น่าสนใจมากเลยพี่แว่นกับพี่วิดดี้ต้องลองเอาไปทำตามบ้างแล้วล่ะวันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: บัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนเพื่อนปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะนี่

0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
4: จริงด้วย
5: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
6: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือนี้พิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนนะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขา สาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
7: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
2: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
0: อู้ครับDLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
2: DLTV พูดถูกเลยโอ้เด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
2: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
2: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพู่กับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกาบาต
3: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
1: อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
8: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200

0: ช่อง186ถึง191พบกับการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

爽爽。

0: พระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ตอนต้นรักงอกงาม
1: ไปไหนมาน่ะต้นกล้า
2: เตรียมของขวัญไปจับฉลากที่งานโรงเรียนไง
1: โหอยากไปด้วยจัง
2: ต้นกล้าก็อยากชวนรถถังไปด้วยอ่ะนะแต่ว่ามันเป็นงานของโรงเรียนน่ะ
1: รถถังรู้
2: เอางี้เรามาแลกของขวัญกัน2คนนะ
1: ตอนนี้เนี่ยนะรถถังยังไม่มีของขวัญเลย
2: ก็ไปหามาจากแถวๆนี้ก็ได้
1: เอาจริงเหรอต้นกล้อง
2: จริงดิ
1: โอเคงั้นรอเดี๋ยว
2: ดีใจเลยนะรถถังไอเรามันก็หล่อใจดีซะด้วยอ่ะให้รถถังสักชิ้นก็แล้วกัน
3: เวลาต่อมา
1: เอานี่ต้นกล้า
2: อ้าวงั้นเอานี่ไปรถถัง
1: สุดยอด
2: อะไรวะ
1: เมล็ดข้าวกล้องงอกไงชอบไหมเพราะนายชื่อต้นกล้ารถถังเลยให้เมล็ดพันธุ์ข้าวกล้องงอกไง
4: ดีจริง
1: จริงเหรอครับ
4: จริงสิ
2: แล้วต้นกล้าจะเอาไปทำอะไรได้อะเล่นก็ไม่ได้อะหรือจะให้นกพิราบกินดี
1: ก็เอาไปปลูกกินเป็นสลัดหรือเอาไปปั่นเป็นน้ำผักเพื่อสุขภาพก็อร่อยนะเขาว่ามานะ
4: เห็นไหมเมล็ดพันธุ์พืชมันมีประโยชน์นะต้นกล้าบางทีเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็สร้างเรื่องราวดีๆให้เกิดขึ้นมากมาย
2: เรื่องราวดีๆเหรอครับอยากฟังจังเลยอ่ะเรื่องดีๆจากเมล็ดพืชเนี่ย

0: ขอบพระทัยเพคะเจ้าชาย
1: ใครหรอฉันนะ
2: อ๋อเจ้าหญิงยโสธราพระเจ้าค่ะ
1: อ
3: ้าวน้องหญิงกำลังจะกลับเทวทหะดูเหมือนเจ้าจะมาช้านะสิทธัตถะ
0: ถวายบังคมเพคะ
1: เจ้าคือ
0: หม่อมยโสธราพิมพาเพคะ
1: ข้าคือสิทธัตถะยินดีที่ได้รู้จักนะ
0: เช่นกันเพคะ
1: เ
3: จ้ามาสายมาช้ากว่าใครยังไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาด้วยเหรอแย่มากนะนี่ดูของขวัญที่คนอื่นๆมอบให้กับยโสธราสิ
0: เรื่องของขวัญไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอันใด
1: เจ้าได้ช่อดอกไม้งดงามหลากหลายของขวัญเหล่านี้ก็ล้วนมีค่า
0: ของขวัญมีค่าตั้งแต่ผู้มอบตั้งใจจะมอบให้ด้วยความจริงใจแล้วเพคะ
1: งั้นข้าก็ควรให้ของขวัญกับเจ้าด้วยสิ
0: สุดแล้วแต่เจ้าชายจะเมตตาขอบพระทัยเพคะ
3: เจ้าทำได้แค่นี้เองเหรอสิทธัตถะเป็นถึงเจ้าชายเชียวนะน่าอายจริง
1: ๆใช่ข้าอยากให้สิ่งนี้กับเจ้าหญิงอย่างจริงใจ
0: หม่อมฉันก็ขอน้อมรับด้วยใจไปคะ
3: จะรับไปทำไมน้องหญิงเมล็ดพันธุ์ไร้ค่าไร้ราคา
1: เมล็ดพันธุ์เหล่านี้คือดอกไม้แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ที่เจ้าหญิงสามารถนำไปปลูกยังกรุงเทวทหะบ้านเมืองแว่นแคว้นของเจ้าหญิงให้เจริญ

0: งามและเจ้าหญิงก็จะได้รื่นรมกับความงามและกลิ่นหอมของดอกไม้แห่งกรุงกบิลพัสดุ์อย่างไม่รู้จบ
1: หม่ำฉันจะตั้งใจปลูกและชัยชมความงามอันมีคุณค่าจากน้ำพระทัยของเจ้าชายเพคะ
0: ถ้าเจ้าหญิงชอบดอกไม้ข้าจะขอเป็นผู้พาไปชมดอกไม้แห่งปราสาททั้งสามฤดูของข้า
1: ด้วยความยินดีเพคะ
2: เจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดเจ็บอีกแล้วนะสิทธัตถะวันหนึ่งข้าจะชนะเจ้าให้ได้

0: อดเลยหลวงอารถถังรู้เรื่องเจ้าชายสิทธัตถะมาก่อนใช่ไหมเนี่ยฮะเลยเอาเข้ากล้องงอกมาให้ต้นกล้าใช่หรือเปล่าอ่ะ
1: เปล่าหลวงอาเคยบอกรถถังว่าข้าวกล้องงอกมีประโยชน์รถถังเลยคิดว่าของมีประโยชน์น่าจะให้กับเพื่อนได
0: ้เฮ้ยต้นกล้าชอบมากเลย
1: ต้นกล้าชอบรถถังก็ดีใจนะ
0: ว่าแต่จะปลูกมันยังไงให้มันงอกงามต้นกล้าไม่รู้เลยนะเนี่ย
1: อ้าวไหนๆก็ไหนๆเรามาช่วยกันปลูกดีไหมพอโตหน่อยก็ค่อยมาเก
0: ็
1: บ
0: ดีๆเดี๋ยวต้นกล้าจะหาวิธีปลูกอย่างถูกต้องอ่ะหาจากที่ไหนนะหรือว่าอากูน่าจะมีเน
2: า
0: ะ
2: อากงอากูอะไรเล่าหลวงอานี่แหละจะสอนให้เอง
0: โอ้หลวงอาปลูกเป็นล่ะครับ
2: หลวงอาก็เป็นลูกชาวนาชาวสวนทำไมจะปลูกไม่เป็นล่ะ
1: ใช่ๆรถถังก็ลืมไปและหลวงอาก็เป็นคนบอกเรื่องประโยชน์ของข้าวกล้องด้วย
0: โอ้เยี่ยมกูด
2: เอางั้นก็ไปเตรียมอุปกรณ์ปลูกกัน
1: รถถังพร้อมครับ
0: งั้นก็ลุยลุยลุยลุย
2: ปิยารมคืออารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่น่าชอบใจ

0: ของไทยเพื่อแผ่นดินว้าวเอาล่ะเรามาถึงช่วงเวลาของรัชกาลปัจจุบันแล้วนะร่มเย็นเป็นสุข
1: โอ้กำลังสนุกเลยครับคุณเวลา
0: และในช่วงเวลานี้เธอทั้งสองคนคงได้มีโอกาสสัมผัสถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วยตัวเองแล้วนะ
2: ใช่ครับ
0: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานอันแรงกล้าในอันที่จะสืบสานต่อยอดพระราชกรณียกิจแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9สมดังพระปฐมบรมราชองค์การที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนอกจากนั้นยังทรงมีโครง

0: แพทย์และสาธารณสุขโปรดให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งทั่วประเทศตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารท่านทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรเสมอมา
1: โดยเฉพาะในช่วงเวลาอันยากลำบากของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทรงพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัล AI วิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ
2: ร่มเย็นก็เคยเห็นรถตรวจโควิดพระราชทานแถวชุมชนเรา
0: พระราชกรณียกิจมากมายที่พระราชทานแก่ประสบนิกรรวมถึงกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสะท้อนให้เห็นภาพความดีงามความสามัคคีและความจงรักภักดีของประชาชนคนไทยที่ร่วมปฏิบัติงานด้วยหัวใจซึ่งภาพเหล่านี้ได้เผยแพร่ไปทั่วโลก
2: ร่มเย็นรู้สึกปลาบปลื้มใจที่เกิดเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีจริงๆเลยครับ
0: ร่มเย็นและเป็นสุขรู้ไหมเธอสองคนรวมถึงเยาวชนคนไทยทุกๆคนสามารถแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยวิธีง่ายเลยนะ
3: ทำยังไงหรอคะคุณเวลา
0: ขอเพียงพวกเธอทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนรู้หน้าที่และทำความดีเพื่อแผ่นดินก็แสดงออกได้เป็นอย่างดีแล้ว
3: ขอบคุณนะคะคุณเวลาจากนี้ไปเรามาทำความดีด้วยหัวใจกันนะคะ
0: ร่มเย็นเป็นสุขอ้าวหลับคาเครื่องคอมพิวเตอร์เลยเหรอลูกทำการบ้านเสร็จไหมเนี่ย
2: วุ๊บนี่เราฝันไปเหรอเนี่ยเป็นสุขฝันเหมือนเราหรือเปล่าอ่ะ
1: ฝันแต่เราฝันเหมือนจริงมากเลยนะแล้วเราก็รู้แล้วว่าเราควรจะตั้งใจเรียนตั้งใจทำหน้าที่ของเด็กไทยให้ดีเพื่อในหลวงของเราจริงไหม
2: ใช่เอาล่ะเรามาเขียนการบ้านพระมหากรุณาธิคุณของ10รัชกาลให้เสร็จเถอะ
0: เราดีใจนะเด็กๆขอให้เธอพบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปในโอกาสครบรอบ239ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์คือช่วงเวลาอันงดงามใต้ร่มพระมหาบารมีแห่งราชจักรีวงศ์ที่ได้ทรงอุทิศบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อผองประสบนิกรชาวไทยและนับจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อดำรงไว้ซึ่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมดวงใจของความเป็นไทยไปตราบนาน

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหานชานชัยเดชันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณกนกอรวงคำหานค่ะ
0: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้มาติดตามกันหลากหลายประเด็นนะคะโดยเฉพาะข่าวแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศด้วยนะคะทีนี้มันมีกรณีค่ะการเกิดแผ่นดินไหวในช่วงนี้บ่อยขึ้นนะคะทั้งทางบกแล้วก็ทางทะเลก็อาจจะทำให้หลายคนเนี่ยเกิดความไม่สบายใจแล้วก็มีการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของทุ่นตรวจวัดสึนามินะคะที่มีการส่งข้อมูลต่างๆอ่ะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการชี้แจงนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องบอกว่าระบบเฝ้าระวังและก็เตือนภัยสึนามิของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีการพึ่งพาทุ่นเพียงอย่างเดียวแต่ว่ายังมีเทคโนโลยีอื่นๆจาก

0: เครือข่ายทั่วโลกเนี่ยมาให้ข้อมูลกับในส่วนของประเทศไทยค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็เปิดเผยข้อความผ่านทางเพจ Facebook ส่วนตัวโดยย้ำบอกว่ารัฐบาลกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนภัยสึนามิมาอย่างต่อเนื่องโดยระบบของประเทศไทยนั้นไม่ได้พึ่งพาทุ่นตรวจวัดสึนามิเพียงอย่างเดียวแต่เป็นระบบบูรณาการข้อมูลจากหลายหน่วยงานแล้วก็มีขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อที่จะวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์ก่อนแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ลงถึงหอกระจายข่าวค่ะ
1: ทุนเนี่ยมันหลุดออกไปครับเน
0: ื่
1: องจากว่ามันมีพายุแต่ณปัจจุบันเนี้ยเราตามเจอแล้วนะครับเราเดี๋ยวก็ต้องเก็บกู้นะครับโดยที่ประสานทางกองทัพเรือนะครับเพื่อจะดึงตัวทุนเนี่ยกลับมาอยู่ที่จุดเดิมนะครับแต่คือให้ลองคิดสภาพดูว่าทุนเนี่ยเรามีทั่วโลกนะครับมีหลายๆทุนนะครับทุนเราหลุดไปตัวหนึ่งนะครับไม่สามารถจะแจ้งกลับมาได้เหมือนว่าสถานะเนี่ยไม่ได้แจ้งกลับมาส่งที่ศูนย์นะครับแต่ว่ายังมีทุนของหลายๆประเทศเนี่ยยังออนไลน์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความผิดปกติเนี่ยนะครับเราก็ยังได้รับข้อมูลอยู่เหมือนเดิมก็จะมีการแจ้งเตือนจากระดับโลกนะครับก็คือเป็นเครือข่ายนะครับเช่นPTWC นะครับแล้วก็ความร่วมมือภายใต้องค์กรขององค์กรระดับโลกครับนะครับก็คือเป็นเครือข่ายทั้งหมดนะครับคือมันจะเป็นสถานะจะเป็นจอใหญ่ๆนะครับผมให้ลองจินตนาการดูนะครับแล้วเราก็ออนไลน์ตลอดนะครับเวลามีเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเล็กหรือว่ามากนะครับมันก็จะถูกแจ้งเตือนนะครับที่สถานีของกรมอุตุนะครับพอมีเกิดแจ้งเตือนปุ๊บมันก็จะถูกส่งมาที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติของปภ.นะครับเราก็จะมอนิเตอร์นะครับถ้ามันเกิดว่ามีสัญญาณว่าเป็นสึนามินะครับเราก็จะออกเซลล์บอร์ดแคสต์
0: เสร็จย้ำนะคะว่าทางกระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษค่ะแล้วก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อการเฝ้าระวังการประเมินสถานการณ์และการแจ้งเตือนประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพ
1: แผ่นดินไหวเนี่ยนะครับเราไม่สามารถจะรู้ก่อนล่วงหน้านะครับอันนี้ทุกคนเข้าใจว่าเราไม่รู้ก่อนแผ่นดินไหวว่าจะเกิดล่วงหน้าเนี่ยเราไม่สามารถรู้แต่เมื่อไหร่ที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเราจะรู้แน่นอนนะครับแล้วเพราะฉะนั้นสึนามิเนี่ยจะมาหลังจากแผ่นดินไหวนะครับเมื่อเราเกิดแผ่นดินไหวเรารู้ว่าเกิดแผ่นดินไหวปุ๊บเราก็จะมีการเตือนสึนามิแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสบายใจได้นะครับว่าเมื่อมีสถานการณ์สึนามิถ้าจะเกิดขึ้นตลอดแนวชายฝั่งของประเทศไทยเนี่ยเราจะได้รับการแจ้งเตือนแน่นอนแล้วระบบแกนแจ้งเตือนของเราเนี่ยจะเป็นระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับแล้วก็ระบบหอกระจายข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะถูกส่งไปยังมือถือทุกเครื่องนะครับหอกระจายข่าวทุกที่นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับรู้สถานการณ์นะครับเมื่อไหร่ที่มีการเซลล์บอร์ดแคสต์ออกไปมีหอกระจายข่าวออกไปนะครับมีระบบการแจ้งเตือนออกไปก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำนะครับของ
0: ด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็กล่าวถึงทุ่นตรวจวัดสึนามินะคะว่าทุ่นของไทยเนี่ยลอยอยู่กลางทะเลค่ะห่างออกจากประเทศไทยประมาณ540กิโลเมตรแล้วก็มีอีกตัวนะคะที่มหาสมุทรอินเดียกว่า900กิโลเมตรทุ่นทั้ง2ตัวเนี่ยจะดูการเคลื่อนไหวของแผ่นดินไหวใต้มหาสมุทรแล้วก็จะสะท้อนขึ้นมาบนเครื่องนะคะจากนั้นเนี่ยเครื่องก็จะมีการส่งสัญญาณไปที่ดาวเทียมซึ่งในหลายประเทศก็มีทุ่นเช่นนี้เหมือนกันแล้วก็จะนำมาประมวลผลกันว่าขณะนี้เนี่ยเกิดแผ่นดินไหวแล้วจะเกิดสึนามิหรือไม่แต่ไม่ใช่บอกว่าถ้าทุ่นนี้ขยับแล้วจะมีการยิงสัญญาณเตือนประชาชนเพราะฉะนั้นการได้ข้อมูลมาก็จะต้องมีการวิเคราะห์ก่อนที่จะส่งระบบเตือนภัยไปให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะ
2: เรื่องทุนเนี่ยนะครับต้องเรียนเป็นข้อที่จริงอย่างนี้นะครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดเรื่องทุนเนี่ยนะครับเราเนี่ยตามเขาอยู่นะฮะเพราะว่าทุนเนี่ยเป็นทุนที่ลอยอยู่กลางทะเลจะห่างออกจากฝั่งประเทศไทยเนี่ยออกไปประมาณ540กิโลเมตรนะครับแล้วเรามีอีกหนึ่งตัวอยู่ที่มหาสมุทรอินเดียมันออกไปประมาณ900กว่ากิโลเมตรดังนั้นเองเนี่ยนะครับทุนทั้งสองตัวเนี่ยถ้าเราเรียกง่ายๆก็บอกว่าเป็นทุ่นเตือนสึนามิ

0: แต่จริงๆแล้วมันคือทุ่นที่สัมผัสกับเป็นมี channel ที่ลงไปที่พื้นของมหาสมุทรเพื่อดูว่าการไหวของแผ่นดินใต้มหาสมุทรมันมีไหมแล้วจึงจะสะท้อนขึ้นมาบนเครื่องนี้แล้วเครื่องนี้ก็จะส่งสัญญาณไปที่ดาวเทียมซึ่งของเรามีอยู่2เครื่องนะครับศรีลังกาก็มีอินเดียก็มีนะครับอินโดก็มีหลายประเทศก็จะมีเพราะนั้นเนี่ยในทุ่นต่างๆพวกนี้ก็เหมือนกับหน่วยเล็กๆก็จะมาประมวลผลร่วมกันนะครับว่าตอนนี้เกิดแผ่นดินไหวแล้วโอกาสที่จะเกิดซึนามิมีหรือเปล่านะครับแต่ไม่ใช่บอกว่าถ้าทุ่นนี้ขยับหรืออะไรแล้วจะยิงสัญญาณมาเตือนอันนี้ไม่ใช่นะครับต้องเป็นการวิเคราะห์ก่อนเพราะว่าการเตือนว่าให้ขึ้นที่สูงจากซึนามิหมายความว่าเราจะเตือนตั้งแต่ประมาณ7กว่าลิกเตอร์ขึ้นไปถ้าเกิดในประเทศไทย
1: ส่วนกรณีการเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ของไทยเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะคะขนาดอยู่ที่ 6.8 เนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับประเทศไทยกว่า500กิโลเมตรค่ะทำให้เราเนี่ยรู้สึกถึงความสั่นไหวแล้วก็ได้มีการตรวจสอบแล้วไม่มีผลกระทบกับตึกสูงในประเทศไทยและอินโดนีเซียเองก็มีการประกาศแจ้งเตือนสึนามิแต่เพียง15นาทีก็ยกเลิกประกาศนั้นไปค่ะ
0: ของเราเนี่ยเราก็เฝ้าระวังอยู่แล้วนะครับว่าจะมีผลกระทบเกี่ยวเรื่องของสึนามิหรือเปล่านะครับแต่ในข้อที่จริงแล้วเนี่ยการแผ่นดินไหวถ้าเกิดใกล้เคียงนะครับระยะประมาณ 5-600 กิโลเมตรไปเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกแต่ว่าไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดๆนะครับเพราะอันนี้เราก็ได้มีการตรวจสอบทั้งในระดับท้องถิ่นแล้วก็ในระดับอำเภอแล้วนะครับแล้วก็สอบถามทางจังหวัดแล้วครับ
2: แล้วว่าความเสียหายตึกร้าวฝั่งประเทศเราไม่มี
0: ไม่ครับเพราะว่าไม่เหมือนกับปีที่แล้วนะครับว่าคนละแบบกันเพราะว่ารอยเลื่อนก็คนละเลื่อนนะครับหลายท่านก็คงจะทราบเรื่องนี้ดีอยู่
3: นอกจากนี้นะคะทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็ย้ำนะคะว่ายังไม่มีพายุลูกใหญ่เข้าประเทศไทยถึงแม้ว่าทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาจะแจ้งเตือน42จังหวัดให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมไปถึงคลื่นลมแรงในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ซึ่งทางด้านปภ.เองก็พร้อมเดินหน้าค่ะในการใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์ส่งสัญญาณแจ้งเตือนภัยตรงถึงมือถือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยตอนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรวม39จังหวัดแบ่งออกเป็นภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ15จังหวัดและภาคกลาง7จังหวัดส่วนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรง3จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตโดยช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงกว่า3เมตรนอกจากนี้อธิบดีปภ.นะคะยังระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีพายุลูกใหญ่พัดสู่ประเทศไทยและระดับน้ำยังไม่สูงมากแต่บางพื้นที่มีน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงระดับน้ำแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นจึงส่งเครื่องสูบน้ำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมกับเตือนพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษ
0: แจ้งเตือนออกมาอยู่หลายฉบับนะครับเพราะว่าแต่ว่าก็ยังที่เป็นเรื่องที่ยังที่หลายท่านจะทราบก็คือว่าเรายังไม่มีพายุที่เข้ามาจากฝั่งแปซิฟิกนะครับก็เลยยังไม่มีระดับน้ำที่สูงขึ้นมากนักก็คงจะมีแต่น้ำป่าไหลหลากนะครับอยู่บางพื้นที่นะครับรวมถึงแม่น้ำโขงในบางจุดที่มียกตัวระดับสูงขึ้นซึ่งอันนี้เราก็ได้มีการส่งเครื่องสูบน้ำนะครับไปช่วยพี่น้องประชาชนแล้วรวมถึงประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมูลที่ต่างๆไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
3: ขณะเดียวกันปภ.ก็เฝ้าระวังนะคะสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างใกล้ชิดโดยยืนยันค่ะว่าขณะนี้ยังไม่มีพายุลูกใหญ่พัดเข้าสู่ประเทศไทยแต่บางพื้นที่มีน้ำป่าไหลหลากและระดับแม่น้ำโขงนั้นเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแล้วก็จุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยปภ.ค่ะเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนด้วยระบบเซลล์บรอดแคสต์ส่งข้อความเตือนภัยตรงถึงโทรศัพท์มือถือของพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถแจ้งเตือนได้หลายระดับตามความรุนแรงของสถานการณ์ก่อนส่งสัญญาณเตือนปภ.จะติด

0: ามข้อมูลจากดาวเทียมนะคะตรวจวัดปริมาณและก็ความต่อเนื่องของฝนพร้อมกับประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การแจ้งเตือนนั้นมีความแม่นยำแล้วก็ไม่สร้างความตื่นตระหนกต่อพี่น้องประชาชนเรื่องนี้ประชาชนจึงควรสังเกตข้อความเซลล์บรอดแคสต์นะคะว่าระบุระดับความรุนแรงแบบใดแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
1: อย่างที่เตือนกันไปนะคะว่าในช่วงนี้สภาพอากาศบ้านเราเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักค่ะทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะก็ทำให้ทางจังหวัดนครพนมค่ะมีการทดสอบระบบสูบระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดค่ะว่าที่พันตรีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามแล้วก็ทดสอบระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเพื่อประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้การลงพื้นที่ค่ะเป็นการทดสอบระบบเปิดปิดของระบบสูบน้ำเพื่อให้เห็นสภาพการทำงานของการระบายน้ำในสถานการณ์จริงทั้งการปิดประตูระบายน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำพร้อมกับติดตามทิศทางการไหลแล้วก็ระดับน้ำในระบบด้วยโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะคะได้ตรวจติดตามที่บริเวณคลองท่อระบายน้ำรอบสารกลางจังหวัดนครพนมเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำไปยังจุดสูบน้ำที่บริเวณถนนไปรษณีย์และตรวจสอบเครื่องสูบน้ำชวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่าและจุดหน้าวัดโพสีพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบจุดสูบน้ำและประตูเปิดปิดของระบบระบายน้ำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและขอให้พี่น้องประชาชนค่ะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วย
0: คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวหลงป่าน้ำตกห้วยตึงเท่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาค่ะกว่า4ชั่วโมงในการค้นหาจนกระทั่งเจอตัวแล้วก็สามารถช่วยออกมาจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยเจ้าหน้าที่อุทยานพร้อมอาสาสมัครได้ใช้โดรนค่ะช่วยในการค้นหาชายคนดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ช่วงหัวค่ำไล่ไปจนถึง4ทุ่มก็พบจุดที่อยู่นะคะบริเวณโขดหินใกล้กับน้ำตกห้วยตึงเท่าจึงเข้าทำการให้ความช่วยเหลือพาออกมาจากพื้นที่โดยจากการสอบถามค่ะพบว่าเป็นนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมน้ำตกแล้วก็ออกจากพื้นที่ในช่วงเย็นแต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมแสงไฟส่องสว่างนั้นไม่เพียงพอจึงทำให้หลงอยู่ในป่าแล้วก็ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เบื้องต้นก็ไม่พบอาการเจ็บนะคะหรือว่าบาดเจ็บแต่อย่างใดแต่จากการพูดคุยให้การวกวนคล้ายๆกับเมาสุราเจ้าหน้าที่จึงทำบันทึกนะคะว่ากล่าวตักเตือนถึงการเข้าไปในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วย
1: ไปดูการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายที่บริเวณชายแดนกันบ้างนะคะแม้ว่าในขณะนี้ที่ด่านพรมแดนช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ค่ะยังคงปิดอยู่แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ยังคุมเข้มพื้นที่ชายแดนเพื่อที่จะป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการนำเข้าสินค้าที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของปืนเถื่อนแล้วก็ของเถื่อนต่างๆมีการบูรณาการกำลังสามหน่วยงานนะคะเพื่อเพิ่มมาตรการตรวจสอบความตามเส้นทางต่างๆในพื้นที่อีสานใต้ค่ะนายประสิทธิ์ดีจงเจริญนายด่านศุลกากรช่องจอมเปิดเผยนะคะว่าทางกรมศุลกากรค่ะกำชับให้ด่านศุลกากรช่องจอมบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามเชิงรุกสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองรวมถึงการลักลอบนำเข้าปืนเถื่อนและของผิดกฎหมายครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดคือสุรินทร์บุรีรัมย์และก็นครราชสีมาโดยด่านศุลกากรช่องจอมนะคะได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์และตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่รถตรวจการแล้วก็ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางในพื้นที่อีสานใต้ก็มีการตรวจสอบพยานพาหนะค้นสัมภาระตรวจหาอาวุธแล้วก็ตรวจเอกสารประจำตัวของผู้ที่เดินทางทั้งบัตรประชาชนหนังสือเดินทางอย่างเข้มงวดสามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวลาวได้1คนนะคะที่มีการลักลอบเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมายหลังแอบปะปนมากับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีเอกสารถูกต้องค่ะนายประสิทธิ์กล่าวว่าทั้ง3หน่วยงานจะเดินหน้าปฏิบัติงานร่วมกันนะคะเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทุกรูปแบบพร้อมกับสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อีสานใต้
0: ส่วนเมื่อวานนี้นะคะที่นายกรัฐมนตรีนั้นถูกเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจค้นรถยนต์ในพื้นที่จังหวัด

0: บุรีรัมย์ค่ะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าเป็นการเดินทางส่วนตัวในช่วงวันหยุดไม่มีรถนำขบวนก็ทำให้เจ้าหน้าที่นั้นไม่ทราบล่วงหน้าพร้อมกับชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะที่สามารถสกัดจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้ในจุดดังกล่าวโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกรณีการเดินทางไปยังจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวานนี้แล้วถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรมการปกครองอำเภอบ้านด่านขอตรวจค้นรถจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเรื่องนี้จัดฉากหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุค่ะว่าขอให้ไปคิดเรื่องอื่นพร้อมชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่ไม่ทราบล่วงหน้าเนื่องจากเป็นการเดินทางส่วนตัวในช่วงวันหยุดจึงไม่มีการจัดเจ้าหน้าที่มารอรับแต่อย่างใดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจที่สามารถสกัดจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดได
1: ้อ๋อเขาตั้งด่านตรวจปกติตรงอำเภอบ้านด่านพอดีรถผ่านไปไม่มีอะไรหรอกครับอย่าไปคิดอะไรมากเขาตั้งด่านตรวจก็ดีแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าจับยาเสพติดได้แต่ว่าคนที่ขนยาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ตกใจเห็นด่านก็มอเตอร์ไซค์คว่ำ
2: ไม่ได้
1: ไม่มีเมื่อวานผมช่วงเช้าๆผมไม่ได้ไปบุรีรัมย์มาหลายสัปดาห์แล้วก็ต้องแวะไปบ้าง
2: แล้วพอข่าวออกไปมีคนมาแบบแอบติ่งว่าตัวจับเป็นจับชามหรือเปล่าว่า
1: เราไปรถคิดเรื่องอื่นดีกว่าเนาะตำรวจไม่รู้ครับเพราะไม่มีรถนำมันวันหยุดมันธรรมดาไม่มีขบวนผมไปกับใครอ่ะไปกับทีมส่วนตัวของผมนะไม่มีการตั้งแถวรับไม่มีการจัดใครมารับทั้งสิ้น
3: หน่วยเฉพาะกิจยะลานะคะได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะส่งกำลังชุดปฏิบัติการจรยุทธ์นะคะหรือว่าชปจรยุทธ์ค่ะออกลาดตระเวนเชิงรุกแล้วก็ซุ่มเฝ้าตรวจในพื้นที่เสี่ยงเพื่อที่จะสกัดกั้นการลักลอบเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์สำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะเป็นการบูรณาการกำลังจากกองทัพบกในส่วนของทหารพรานแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดยะลาซึ่งจัดกำลังจากหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและซุ่มเฝ้าตรวจตามแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกเจ้าหน้าที่กระจายกำลังครอบคลุมพื้นที่สำคัญค่ะทั้งป่าภูเขาแนวชายป่าท้ายหมู่บ้านพื้นที่ชุมชนไทยพุทธจุดยุทธศาสตร์แล้วก็พื้นที่เสี่ยงภัยในเขตรับผิดชอบเพื่อจำกัดเสรีในการเคลื่อนไหวรวมถึงสกัดกั้นความพยายามของฝ่ายตรงข้ามที่อาจจะเข้ามาก่อเหตุได้หน่วยเฉพาะกิจยะลาระบุนะคะว่ามาตรการดังกล่าวก็จะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมพื้นที่และดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนในชุมชนต่างๆอย่างครอบคลุมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลามาอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ตำรวจสอบสวนกลางสนที่กำลังร่วมกับกรมสัมภากรนะคะตรวจค้นเป้าหมาย10จุดในพื้นที่5จังหวัดค่ะทลายเครือข่ายลักลอบขายใบกำกับภาษีปลอมสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้3คนสร้างความเสียหายต่อรัฐกว่า300ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าบก.ปอส.นะคะร่วมกับกรมสัมภากรนำกำลังเปิดปฏิบัติการแอนตี้โกสต์บินทลายเครือข่ายบินผีทวงคืนภาษีชาติโดยนำหมายสารค่ะเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย10จุดใน5จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครราชสีมาสมุทรปราการแล้วก็จังหวัดชัยภูมิผลการปฏิบัติการสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับศาลภาษีอากรกลางได้3คนประกอบไปด้วยตัวแทนขายเจ้าของชีม้าที่ใช้รับเงินแล้วก็กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทผู้ออกใบกำกับภาษีปลอมพร้อมกับตรวจยึดของกลางกว่า200รายการอย่างเช่นเอกสารใบกำกับภาษีแฟ้มรายงานภาษีสมุดบัญชีธนาคาร18เล่มแล้วก็ตราประทับบริษัท18ตราโดยหลังปฏิบัติการค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็นำเจ้าหน้าที่มาแถลงข่าวนะคะระบุว่าพฤติการของเครือข่ายนี้จะใช้กลุ่มไลน์เฉพาะติดต่อขายใบกำกับภาษีโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าหรือว่าให้บริการจริงจากนั้นจะให้ลูก

0: ้าค่ะโอนเข้าบัญชีม้าแล้วก็จัดส่งเอกสารปลอมผ่านทางไปรษณีย์โดยเครือข่ายนี้มีการว่าจ้างสำนักงานบัญชีให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทสูงถึง400ล้านบาทแล้วก็ยื่นงบรายได้เท็จปีละ300ถึง400ล้านบาทเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือซึ่งประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อรัฐนั้นรวมกว่า360ล้านบาทค่ะเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะคะเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาร่วมกันออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ์ออกเอกสารซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 200,000 บาทต่อการกระทำผิด1กรรมพร้อมกันนี้ค่ะยังได้เตือนไปยังผู้ประกอบการอย่าลงเชื่อซื้อใบกำกับภาษีปลอมมาใช้เพื่อที่จะยื่นเครดิตภาษีเนื่องจากจะถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดทั้งผู้ขายแล้วก็ผู้ใช้ด้วย
1: ด้านตำรวจ

0: สยามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้

0: ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมถ้าเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
0: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
1: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: เฮ้ยนายนี่นะ
1: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
1: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆส่งไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ
4: ่
5: ะ
4: และพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟเนี่ยมันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
1: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
1: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
2: มาไม่ให้เตรียมตัวเลย
0: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
2: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
0: ์เสียงอะไรอ่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอ้อมอีกเช่นเคยค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะในวันนี้นะคะเราได้กลับมาเรียนรู้กันในห้องเรียนปกตินะคะซึ่งเราจะเรียนรู้ในเรื่องของการรู้เท่าทันนั่นเองค่ะเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะข้อแรกค่ะอธิบายวิธีปฏิบัติตนให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยข้อที่2นะคะใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัยและไม่ทำร้ายผู้อื่นค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัยและไม่ทำร้ายผู้อื่นนั่นเองค่ะนักเรียนคะในวันนี้นะคะเราจะได้พิจารณาสถานการณ์หลากหลายเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่ในส่วนของกิจกรรมวันนี้นะคะครูมีคำถามมาถามนักเรียนกันก่อนค่ะในคำถามข้อแรกนะคะมีอยู่ว่านักเรียนใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน์ทำอะไรบ้าง

0: ขอตัวแทนสักหนึ่งคนหรือสองคนก็ได้ค่ะลองนึกถึงสิ่งที่นักเรียนนะคะเคยได้ปฏิบัติหรือเคยเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตว่าเคยใช้ทำกิจกรรมหรือใช้ในการทำกิจวัตรอะไรในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้างเช่นค่ะนักเรียนเคยเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้างคะ
1: เสิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตค่ะ
0: ทำการค้นหาข้อมูลใช่ไหมนอกเหนือจากนี้มีอะไรอีกไหมคะ
1: แชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆค่ะ
0: มีการเผยแพร่ข้อมูลให้เพื่อนได้เข้ามาทำงานร่วมกันใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะคนต่อไปอีกสักหนึ่งคนมีไหมคะเชิญค่ะนอกเหนือจากเพื่อนแล้วกิจวัตรประจำวันหรือสิ่งที่นักเรียนเคยเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้าง
1: การสื่อสารหรือว่าพูดคุยกับเพื่อนๆค
0: ่
1: ะ
0: ผ่านช่องทางไหนคะ
1: LINE ไม่ก็ Facebook ค่ะ
0: เก่งมากๆนะคะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าตัวอย่างที่เพื่อนได้ตอบมานะคะคำตอบของเพื่อนเป็นสิ่งที่นักเรียนเคยปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะคะไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลต่างๆนะคะการเผยแพร่งานหรือข้อมูลให้กับเพื่อนๆได้เข้ามาร่วมปฏิบัติหรือว่าได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันรวมไปถึงการพูดคุยใช่ไหมคะการสนทนาการส่งงานต่างๆผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งกิจวัตรต่างๆเหล่านี้นักเรียนเคยกระทำแล้วก็เคยปฏิบัติกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะเรามาชมแนวคำตอบของครูกันดีกว่านะคะในส่วนของแนวคำตอบของคุณครูค่ะใช้ในการค้นหาข้อมูลเข้าสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็เกี่ยวกับการเล่นเกมนะคะเก่งมากๆข้อต่อไปค่ะนักเรียนในข้อที่2นะคะการใช้งานเหล่านั้นปลอดภัยหรือไม่อย่างไร

0: ให้นักเรียนช่วยกันตอบก็ได้หรือขอตัวแทนจะเป็นคนเดิมก็ได้นะคะนักเรียนลองวิเคราะห์ดูว่าการที่เราได้เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลการเผยแพร่ต่างๆรวมไปถึงการพูดคุยสนทนากันนักเรียนคิดว่าการกระทำเหล่านั้นปลอดภัยหรือไม่อย่างไรคะขอตัวแทนสักหนึ่งคนค่ะทางด้านหน้ากลุ่มที่3เชิญเลยค่ะ
1: ปลอดภัยครับถ้าใช้ถูกทางถูกวิธีครับ
0: สำหรับนักเรียนคือปลอดภัยถ้าใช้ถูกทางถูกวิธีแล้วที่นักเรียนบอกว่าถูกทางและถูกวิธีถูกต้องอย่างไรคะ
1: อย่างเช่นการเผยแพร่แล้วก็ควรจะเผยแพร่สิ่งที่เป็นประโยชน์ครับ
0: เก่งมากๆเลยประเมินให้กับเพื่อนค่ะขอบคุณนะคะถูกต้องค่ะนักเรียนอย่างที่เพื่อนได้บอกนะคะข้อมูลของเราหรือ

0: การกระทำต่างๆนะคะที่เราเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตจะปลอดภัยก็ต่อเมื่อเราเผยแพร่ใช่ไหมคะในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีความระมัดระวังแต่ว่าหากกรณีที่นักเรียนเผยแพร่ออกไปแล้วนะคะเกิดข้อผิดพลาดใช่ไหมลูกแล้วก็อาจจะไม่ได้ทำการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนก่อนอาจจะทำให้เกิดผลเสียไม่ว่าจะเป็นผลเสียทางด้านทรัพย์สินหรือชื่อเสียงก็ได้รวมไปถึงการสืบค้นข้อมูลต่างๆนะคะหากนักเรียนเผลอกดเข้าไปในเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือหรืออาจจะเป็นเว็บไซต์ที่มีไวรัสกลลวงต่างๆนะคะอาจจะทำให้นักเรียนเนี่ยเสียในเรื่องของทรัพย์สินหรืออาจจะเสียมากกว่านั้นก็ได้นะคะอาจจะกระทบไปถึงผู้ปกครองหรือว่าครอบครัวของนักเรียนได้เช่นกันนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเผยแพร่หรือเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะให้นักเรียนคำนึงถึงสิ่งที่เราได้เผยแพร่ไปนะคะว่ามีผลกระทบต่อผู้อื่นหรือไม่แล้วก็ให้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองแล้วก็สังคมรอบข้างด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนเรามาชมแนวคำตอบกันดีกว่าค่ะในส่วนของแนวคำตอบของคุณครูนะคะสำหรับคุณครูแล้วคุณครูคิดว่าไม่ปลอดภัยเพราะว่าอาจจะถูกหลอกลวงให้โอนเงินขโมยข้อมูลหรือโดนกลั่นไกลแต่ถามว่าในกรณีของเพื่อนที่เพื่อนบอกว่าปลอดภัยได้ไหมคะได้เหมือนกันเนาะถูกต้องเหมือนกันนะคะในความคิดเห็นของนักเรียนอาจจะมีความคิดว่าปลอดภัยนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเพื่อนบอกว่าต้องเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์แล้วก็การกระทำจะต้องมีความระมัดระวังรอบคอบนะคะแต่ของกรณีคุณครูก็คือในกรณีที่เราพบเจอกลลวงมากมายนะคะอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่ปลอดภัยเมื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตต่างๆก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังตรงส่วนนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะจากที่เราตอบคำถามไปแล้ว2ข้อนะคะกิจกรรมต่อไปค่ะคุณครูมีวิดิทัศน์มาให้นักเรียนได้รับชมกันนะคะซึ่งวิดิทัศน์นี้นะคะจะเป็นวิดิทัศน์ที่เกี่ยวกับการนำเสนอเกี่ยวกับเหตุการณ์บนโลกออนไลน์นะคะให้นักเรียนได้วิเคราะห์กันว่าหากนักเรียนเจอกับสถานการณ์เหล่านี้นักเรียนจะปฏิบัติตนได้อย่างไรเดี๋ยวนักเรียนปลายทางมาชมวิดิทัศน์ไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ในขณะที่ชมนะคะอย่าลืมวิเคราะห์สถานการณ์ตามไปด้วยนะคะเพื่อที่หลังจากนี้เราจะได้มาร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ไปพร้อมๆกันค่ะเชิญนักเรียนรับชมได้เลย
1: รู้เท่าทันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์สวัสดีครับในหัวข้อนี้เราจะมารู้เท่าทันเรื่องการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในโลกออนไลน์กันครับว่าในปัจจุบันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในโลกออนไลน์ส่งผลกระทบกับเด็กที่ตกเป็นเหยื่ออย่างไรบ้างคุณเคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้หรือไม
2: ่เอ๊ะพี่หมีทักมามีอะไรหรือเปล่านะอุ๊ยจะดีหรอแต่ก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้ง
1: ได้สักทีเสียเวลาหลอกคุยตั้งหลายเดือนส่งให้เบิ้มดีกว่าสินะเอาไปขายก็คงจะได้เงินดีหากเกิดเหตุการณ์นี้กับคนที่คุณรักหรือคนในครอบครัวคุณจะรับมืออย่างไรจากตัวอย่างเหตุการณ์เราจะได้เห็นการส่งข้อความหรือรูปภาพยั่วยุทางเพศที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในโลกออนไลน์ซึ่งเกิดจากการที่เด็กมักไม่เข้าใจถึงผลกระทบที่อาจตามมาจากพฤติกรรมเหล่านั้นและอาจส่งผลกระทบให้เด็กตกอยู่ในภาวะเปราะบางรวมถึงอาจถูกข่มขู่หรือบังคับให้เด็กตกลงตามข้อเรียกร้องเช่นส่งภาพโป๊เปลือยถูกล่วงละเมิดทางเพศเรียกร้องเงินจนไปถึงการถูกทารุณกรรมคำถามคือแล้วเราจะสามารถป้องกันเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรการจะป้องกันเหตุการณ์นี้ได้เราก็ควรจะทราบก่อนว่ามิจฉาชีพมีวิธีการล่อลวงอย่างไรเพื่อจะได้รู้เท่าทันและระมัดระวังตนเองเมื่อพบกับการล่อลวงโดยวิธีการล่อลวงของมิจฉาชีพมักจะใช้วิธีการเลือกเด็กที่ตกอยู่ในภาวะเปราะบางเช่นมีปัญหาเรื่องความมั่นใจในตนเองหรือเป็นเด็กที่โดดเดี่ยวโดยมิจฉาชีพจะใช้วิธีการเข้าหาอย่างเป็นมิตรเพื่อสร้างความไว้วางใจและตอบสนองความต้องการของเหยื่อโดยการให้ความสนใจหรือให้ของขวัญเมื่อเหยื่อเชื่อใจก็จะเริ่มหาทางพบปะ

0: แบบส่วนตัวเพื่อชี้นำเรื่องทางเพศทำให้เหยื่อรู้สึกชินโดยอาจมีการเดินทางมาพบเหยื่อหรือชักจูงให้ออกมาพบเพื่อล่วงละเมิดทางเพศหรือล่วงละเมิดทางเพศผ่านทางเว็บแคมและเมื่อการกระทำข้างต้นประสบความสำเร็จเหยื่อก็จะขู่และบังคับในที่สุด
1: เอ๊ะพี่หมีทักมามีอะไรหรือเปล่านะไม่ได้หรอกถ้าเราส่งไปเขาอาจจะส่งต่อหรือเขาอาจจะแบ็กเมลเราทีหลังก็ได
0: ้หากรู้เท่าทันรู้วิธีการล่อลวงในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์รวมถึงตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำที่อาจตามมาก็จะสามารถป้องกันตนเองและคนรอบข้างจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์ได
2: ้เอาล่ะค่ะนักเรียนคะเป็นอย่างไรกันบ้างคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะคะคลิปนี้นะคะเป็นสื่อวิดีทัศน์นะคะที่คุณครูนะคะนำมาจากเกี่ยวกับเรื่องรู้เท่าทันการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศออนไลน์นะคะโดยเผยแพร่โดยสาขาคอมพิวเตอร์นะคะของสสวทนั่นเองนะคะจากคลิปวิดีโอนี้นักเรียนจะเห็นว่ามีสถานการณ์1สถานการณ์ใช่ไหมลูกอ่ะช่วยครูตอบหน่อยว่าสถานการณ์ที่นักเรียนได้เห็นจากสื่อวิดีทัศน์เมื่อสักครู่นี้เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับอะไรคะตอบเสียงดังๆเลยลูกเกี่ยวกับการล่อลวงทางเพศใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวครูมีรูปภาพประกอบเพิ่มเติมให้จากสื่อวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะเห็นว่าบทสนทนานี้นะคะจะเกี่ยวกับบุคคล2บุคคลที่ทำการสนทนาเป็นการพูดคุยกันปกติในช่วงแรกใช่ไหมคะหลังจากนั้นพี่หมีใช่ไหมลูกมีการขอดูนะคะในส่วนของสงวนของผู้หญิงนะคะโดยในสถานการณ์ช่วงแรกนะคะผู้หญิงก็ขาดความรอบคอบระมัดระวังตัวนะคะเผลอส่งรูปภาพนี้ไปให้นะคะแล้วก็มีการกำชับว่าก็ได้ก็ได้อย่าให้ใครดูนะแต่จากคลิปที่เราได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะเห็นว่าพี่หมีได้ทำอะไรคะตอบเสียงดังๆเลยลูกส่งให้กับเพื่อนคนอื่นๆต่อใช่ไหมคะโดยพี่หมีได้ทำการส่งให้กับนายเบิ้มเห็นไหมคะโดยมีการส่งรูปภาพนี้ต่อไปอีกนะคะเผยแพร่ต่อไปเรื่อยๆแล้วนายเบิ้มก็นำเผยรูปภาพนี้ไปเผยแพร่ต่ออีกเพราะฉะนั้นหากนักเรียนเจอกับสถานการณ์เดียวกับผู้หญิงในวิดีทัศน์นี้นักเรียนคิดว่าเราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรได้บ้างก่อนที่จะเข้าบทสรุปของวิดีทัศน์ครูอยากให้นักเรียนลองวิเคราะห์สถานการณ์นี้ดูว่าถ้าหากว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนักเรียนคิดว่านักเรียนจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรได้บ้างขอตัวแทนคนแรกก่อนก็ได้ค่ะขอเป็นผู้หญิงก่อนผู้หญิงสักหนึ่งคนเชิญค่ะถ้าหากว่านักเรียนเจอกับสถานการณ์นี้มีผู้ชายที่เราพูดคุยด้วยแต่อาจจะไม่ได้รู้จักกันมากพอนะคะแสดงพฤติกรรมเหล่านี้นักเรียนคิดว่าจะรับมือกับเหตุการณ์นี้อย่างไร
3: ปฏิเสธแล้วก็บล็อกค่ะ
2: ทำไมถึงเลือกที่จะปฏิเสธแล้วก็บล็อกลูก
3: ถ้าเราปฏิเสธแล้วก็เขามาตามทักมาตื้อเราอีกบ่อยๆแล้วก็บล็อกไปเลยค่ะจะได้ไม่ต้องแก้ไม่ต้องมานั่งแบบนั่งปฏิเสธไปเรื่อยๆ
2: นี่คือวิธีการในการปฏิเสธของเราใช่ไหมลูกเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ทำการบล็อกหรือปิดกั้นไปบุคคลนั้นอาจจะก่อกวนเราเรื่อยๆใช่ไหมเก่งมากๆค่ะขอบคุณนะคะขอตัวแทนอีกสักหนึ่งคนขอเป็นผู้ชายลองมองในมุมของผู้ชายกันบ้างเชิญค่ะถ้าหากว่ามีผู้หญิงหนึ่งคนทักมาขอรูปภาพแบบนี้กับนักเรียนนักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรคะถ้าเป็นในกรณีของเราเอง
4: แจ้งบุคคลในครอบครัวหรือไม่ก็บล็อกไปเลยค
2: ่
4: ะ
2: แจ้งบุคคลในครอบครัวใช่ไหมลูกเพราะว่าเราอาจจะไม่สามารถจะปฏิบัติตนได้ถูกต้องใช่ไหมคะเราอาจจะไม่รู้ว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรใช่ไหมลูกนอกจากบุคคลในครอบครัวยังมีใครอีกบ้างที่นักเรียนสามารถแจ้งได้อีก
4: คุณครูค่ะ
2: คุณครูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น ขอบคุณนะคะเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าคำตอบของเพื่อนทั้งสองคนนะคะมีทั้งมุมมองของนักเรียนที่เป็นผู้หญิงแล้วก็นักเรียนที่เป็นผู้ชายนะคะซึ่งเพื่อนได้ตอบออกมาได้ชัดเจนเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าหากเราเจอกับสถานการณ์แบบนี้ค่ะนักเรียนวิธีการที่ดีที่สุดก็คือไม่ต้องสนใจหรือไม่ต้องตอบโต้หรือเลือกที่จะปฏิเสธไปเลยแต่ถ้าหากเราปฏิเสธไปแล้วกรณีนี้อาจจะมีการทักเข้ามารบกวนเรื่อยๆใช่ไหมลูกเหมือนของเพื่อนที่มีการตื้ออยู่เรื่อยๆก็ทำการบล็อกไปเลยรวมไปถึงอย่าลืมว่าจะต้องแจ้งให้กับผู้ปกครองหรือกับคุณครูได้ทราบนะคะเผื่อที่เราจะได้เตรียมวิธีรับมือไว้ในกรณีที่เขาอาจจะบุกมาหาเราถึงที่เลยนะคะเก่งมากๆเลยแสดงว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้แล้วก็รับมือได้อย่างดีเลยนะคะเอาล่ะค่ะหลังจากที่เราได้ดูวิดิทัศน์ไปแล้วแล้วก็ได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ไปแล้วนะคะคุณครูมีกิจกรรมต่อไปมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันค่ะกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าพิจารณาสถานการณ์ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มพิจารณาสถานการณ์กันนะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางแล้วก็บทบาทนักเรียนค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูให้นักเรียนช่วยกันจับคู่สถานการณ์กับวิธีป้องกันหรือแก้ปัญหาแล้วร่วมกันอธิบายเหตุผลประกอบค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันจับคู่สถานการณ์กับวิธีป้องกันจากนั้นตอบคำถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะนี่คือสถานการณ์ที่ครูได้เตรียมให้นักเรียนจะเห็นว่าบนโต๊ะของนักเรียนนะคะครูได้เตรียมใบบันทึกคำตอบไปให้แล้วในกิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนลองวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็จับคู่โดยใช้วิธีการโยงเส้นเชื่อมความสัมพันธ์นะคะว่าเมื่อเจอกับสถานการณ์นี้จะมีวิธีในการรับมือหรือแก้ปัญหาอย่างไรนะคะโดยให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ภายในกลุ่มของตนเองนะคะช่วยกันลองพิจารณาดูซิว่าถ้าเจอกับสถานการณ์เหล่านี้จะแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้างนะคะอย่าลืมพิจารณาให้สอดคล้องกันด้วยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะหลังจากนี้ค่ะเดี๋ยวเมื่อนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูจะให้ตัวแทนออกมานำเสนอนะคะว่าจากที่เราได้ทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แล้วนะคะพิจารณาสถานการณ์คิดว่าควรจะรับมืออย่างไรบ้างนะคะนักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะจากที่ครูได้ลงไปดูนักเรียนในการวิเคราะห์สถานการณ์นะคะตอนนี้นักเรียนได้ทำการพิจารณาสถานการณ์แล้วก็เชื่อมโยงนะคะลากเส้นเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปค่ะจะให้ตัวแทนกลุ่มที่กลุ่มที่1 นะคะออกมานำเสนอว่าหลังจากที่เราได้ทำการจับคู่นะคะแล้วก็ลากเส้นเชื่อมโยงระหว่างสถานการณ์กับวิธีการในการแก้ปัญหานะคะนักเรียนได้คำตอบว่าอย่างไรบ้างในระหว่างนี้นะคะให้นักเรียนปลายทางนำเสนอไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเพื่อเป็นการตรวจสอบคำตอบว่าเราได้ทำการวิเคราะห์ออกมาได้ตรงกันหรือว่าสอดคล้องกันมากแค่ไหนนะคะเอาล่ะค่ะขอตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่1ค่ะเชิญค่ะนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนได้เลยค่ะขึ้นมาด้านบนเลยลูกขยับนิดนึงเดี๋ยวอันดับแรกขยับมาทางนี้ค่ะเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนนะชื่ออะไรบ้างมาจากกลุ่มที่เท่าไหร่นะคะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐพัฒน์ยิ้วงามมาจากกลุ่ม1ครับ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชาลิสาทองพิกมาจากกลุ่ม1ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นให้นักเรียนลองนำเสนอดูสิว่าจากสถานการณ์ได้มีการจับคู่ได้ว่าอย่างไรบ้างค่ะเริ่มจากสถานการณ์แรกเลยลูก
2: สถานการณ์ที่1มีการดักจับข้อมูลหรือเจาะระบบเมื่อโทรศัพท์เชื่อมต่อ Wi-Fi สาธารณะ
0: วิธีป้องกันคืออะไรลูก
2: กำหนดที่เครื่องไม่ให้เชื่อมต่อ Wi-Fi อัตโนมัติให้มีการถามทุกครั้งก่อนเชื่อมต่อค่ะ
0: ต้องมีการถามทุกครั้งก่อนที่จะเชื่อมต่ออัตโนมัตินะสถานการณ์ต่อไปค่ะ
2: สถานการณ์ที่2มีการลักลอบใช้บัญชีเมื่อลืมออกจากระบบเมื่อใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนของผู้อื่น
0: วิธีการป้องกันค่ะ
2: ออกจากระบบทุกระบบเมื่อต้องใช้อุปกรณ์ผู้อื่น
0: ก็คือทำการออกจากระบบทุกครั้งใช่ไหมลูกเมื่อต้องการใช้อุปกรณ์ของผู้อื่นนะคะหรือการใช้อุปกรณ์ที่เป็นสาธารณะนะคะนักเรียนก็ออกจากระบบทุกครั้งเลยต่อไปค่ะ
1: มีไวรัสเข้ามาสร้างความเสียหายที่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กครับ
0: วิธีการป้องกันคืออ
1: ัปเดตระบบปฏิบัติการขออภัยครับอัปเดตระบบปฏิบัติการสม่ำเสมอ
0: สถานการณ์ต่อไปเลยค่ะลูก
1: มีบุคคลที่พบทางสื่อสารไม่ใช่สื่อสังคมออนไลน์เข้ามาตีสนิทและสร้างความไว้ใจ

0: ลน์ครับ
1: วิธีการป้องกันค่ะ
0: ไม่ให้คุณค่าไม่ต้องตอบโต้หรือขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองหรือครูครับ
1: จากสถานการณ์นี้คุณครูขอยกตัวอย่างในสถานการณ์สุดท้ายหากนักเรียนเกิดถูกกลั่นแกล้งในสื่อสังคมออนไลน์นักเรียนว่าสำหรับนักเรียนแล้วหนูจะมีวิธีการรับมืออย่างไรให้แตกต่างจากในใบกิจกรรมก็ได้ลูกลองวิเคราะห์ดูซิว่าถ้าหากเราถูกกลั่นแกล้งขึ้นมาเราจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรตอบได้เลยลูก
0: ปล่อยให้คนคนนั้นนินทาไปค่ะไม่ต้องสนใจ
1: ก็คือเมินเฉยใช่ไหมลูกเก่งมากๆนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนค่ะเข้ากลุ่มได้เลยขอบคุณนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะจากที่เพื่อนได้ทำการวิเคราะห์มาแล้วก็ทำการลากเส้นนะคะระหว่างสถานการณ์กับวิธีแก้ปัญหาซึ่งถูกต้องเลยเก่งมากๆนะคะแล้วก็มีการอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของสถานการณ์สุดท้ายที่ครูให้ยกตัวอย่างใช่ไหมคะก็คือหากว่านักเรียนเข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์แล้วถูกกลั่นแกล้งนะคะใช้วิธีเดียวกับเพื่อนก็ได้ก็คือทำการเมินเฉยไม่โต้ตอบนะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้นะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมลูกถ้าหากว่าเราสนใจแล้วก็นำกลับมาคิดอาจจะทำให้เรารู้สึกไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจเลยนะคะเมินเฉยไปเลยจะดีที่สุดหรืออาจจะแจ้งคุณครูหรือผู้ปกครองนะคะเพื่อปรึกษาหาแนวทางในการแก้ไขได้นั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยนักเรียนปลายทางล่ะคะสามารถแก้สถานการณ์เมื่อพิจารณาดูแล้วมีวิธีการแก้ไขและป้องกันเหมือนกับนักเรียนในห้องนี้หรือไม่นะคะหากนักเรียนคนอื่นเห็นต่างหรือมีวิธีการอื่นๆนอกเหนือจากนี้นักเรียนนำเสนอมาได้เลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะครูมีเฉลยมาให้นี่คือเฉลยของการจับคู่สถานการณ์แล้วก็วิธีการแก้ปัญหาหรือวิธีการป้องกันนะคะนักเรียนลองตรวจสอบดูได้เลยว่าคำตอบที่นักเรียนได้ทำการพิจารณามานั้นถูกต้องหรือไม่นะคะหากมีตรงส่วนไหนที่อาจจะยังวิเคราะห์ไม่รอบคอบพอนะคะให้นักเรียนแก้ไขแล้วก็ลองพิจารณาอีกครั้งหนึ่งโดยเปรียบเทียบกับแนวคำตอบของคุณครูก็ได้นะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมนี้กันไปแล้วนะคะครูเชื่อว่านักเรียนจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้ดีขึ้นแล้วก็หากเจอกับเหตุการณ์ต่างๆบนสื่อสังคมออนไลน์นักเรียนจะต้องวิเคราะห์แล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างดีแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูมีกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างมาให้นักเรียนได้ทำนะคะนั่นคือใบงาน02นะคะเรื่องรู้ใช้เข้าใจสบายใจค่ะเช่นเคยนะคะครูขอชี้แจงบทบาทครูปลายทางและบทบาทนักเรียนค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-6 คนแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงาน02เรื่องรู้ใช้เข้าใจสบายใจค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงาน02เรื่องรู้ใช้เข้าใจสบายใจนั่นเองค่ะนี่คือหน้าตาของใบงานนะคะโดยในใบงานเช่นเคยค่ะครูจะมีสถานการณ์มาให้นักเรียนได้ร่วมการพิจารณานะคะมีด้วยกันทั้งหมด5สถานการณ์ในสถานการณ์แรกค่ะสถานการณ์ที่1นะคะโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของนักเรียนจะเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ที่บ้านอัตโนมัติเมื่อเดินทางไปต่างจังหวัดนักเรียนสังเกตว่าที่โทรศัพท์มือถือมีการเชื่อม Wi-Fi นักเรียนเลยลองเข้าสื่อสังคมอินเทอร์เน็ตของนักเรียนปรากฏว่าสามารถใช้งานได้นักเรียนมีความเสี่ยงหรือไม่อย่างไรสถานการณ์ที่2นะคะนักเรียนมีความจำเป็นต้องยืมเครื่องโน้ตบุ๊กบุคคลอื่นเพื่อทำงานระหว่างทำงานนักเรียนได้ล็อกอินเข้าสื่อสังคมออนไลน์แล้วคอมเมนต์ใต้ภาพที่เพื่อนโพสต์เมื่อใช้งานเสร็จนักเรียนปิดระบบปฏิบัติการและเครื่องโน้ตบุ๊กก่อนส่งคืนนักเรียนมีความเสี่ยงหรือไม่อย่างไรอ่ะตอนนี้จากสถานการณ์ทั้ง2สถานการณ์นี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่เราพบเจอได้ในชีวิตประจำวันซึ่งนักเรียนบางคนอาจจะเคยกระทำก็ได้เพราะฉะนั้นในใบงานนี้นักเรียนจะต้องวิเคราะห์ดีๆนะคะว่าหากนักเรียนปฏิบัติตามสถานการณ์นี้หรือเจอกับสถานการณ์นี้นักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรแล้วคิดว่าสถานการณ์เหล่านี้มีความเสี่ยงหรือไม่อธิบายด้วยนะคะถ้าเสี่ยงอย่างไรถ้าไม่เสี่ยงเพราะอะไรนะคะอ่ะในส่วนของ2สถานการณ์นี้มีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมก่อนไหมคะยังไม่มีนะอ่ะแสดงว่านักเรียนเข้าใจในกระบวนการในการทำนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูขอไปต่อในสถานการณ์ถัดไปกันเลยในระหว่างนี้นักเรียนเปิดชุดกิจกรรมใบงานไปพร้อมๆกันได้นะในสถานการณ์ต่อไปค่ะนักเรียนสถานการณ์ที่3นะคะเครื่องคอมพิวเตอร์มีการแจ้งเตือนให้อัปเดตระบบปฏิบัติ

แต่คุณแม่ไม่ว่างอัปเดตเลยนักเรียนจะแนะนำคุณแม่อย่างไรพร้อมบอกเหตุผลสถานการณ์ที่4ค่ะบอมคอมเมนต์ล้อเลียนภาพก้อยนั่งหาวในห้องสวยกว่านี้หาได้ที่ไหนล้อเล่นนะนี่คือการคอมเมนต์ของบอมนะจ๊อบคอมเมนต์ต่อไปอีกนะคะโดยคอมเมนต์ในส่วนของการด่าทอว่าร้ายก้อยนะคะนักเรียนคิดว่าการกระทำของบอมและจ๊อบเหมาะสมหรือไม่อย่างไรในส่วนของ2สถานการณ์นี้จะมีความแตกต่างกันชัดเจนเลยสถานการณ์แรกนะคะเป็นในเรื่องของการอัปเดตระบบปฏิบัติการนะคะถ้านักเรียนนะคะเจอกับสถานการณ์นี้จะแนะนำคุณแม่ว่าอย่างไรอธิบายมานะคะส่วนในสถานการณ์ที่4จะเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์นะคะโดยบอมเริ่มแสดงความคิดเห็นก่อนแต่มีการวงเล็บว่าล้อเล่นนะหลังจากนั้นค่ะจ๊อบมีการคอมเมนต์เพิ่มเติมไปอีกแต่เป็นในเรื่องของการด่าทอว่าร้ายนะคะให้นักเรียนลองพิจารณาดูสิว่าการกระทำของบอมและจ๊อบเหมาะสมหรือไม่นะคะเหมาะสมหรือไม่อย่างไรให้อธิบายทั้งสองคนเลยนะบอมเหมาะสมหรือไม่จ๊อบเหมาะสมหรือไม่นะคะเหมาะสมอย่างไรไม่เหมาะสมอย่างไรอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็สถานการณ์สุดท้ายค่ะนักเรียนในสถานการณ์ที่5นะคะสมายรู้จักพี่หนึ่งที่พบกันทางสื่อสังคมออนไลน์คุยกันมาได้3เดือนพี่หนึ่งคอยให้คำปรึกษาด้านการเรียนและครอบครัวเสมอมาสมายสบายใจที่ได้คุยกับพี่หนึ่งเพราะรู้สึกเป็นกันเองอบอุ่นและไว้ใจหลังจากนั้นก็มีการคุยกันแบบเห็นหน้าพี่หนึ่งหน้าตาดีมากนะคะคุยได้ทุกเรื่องมา6เดือนวันหนึ่งค่ะพี่หนึ่งอยากให้สมายลองถอดเสื้อให้พี่หนึ่งดูและสัญญาว่าจะไม่ให้ใครเห็นนักเรียนจะแนะนำสมายอย่างไรสถานการณ์นี้คุ้นไหมคะคล้ายๆกับสถานการณ์ที่เราได้ชมวีดิทัศน์ไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นหากนักเรียนเป็นเพื่อนกับสมายนักเรียนคิดว่านักเรียนจะแนะนำสมายอย่างไรได้บ้างนะคะลองใช้ความรู้หรือว่าวิเคราะห์จากวีดิทัศน์เมื่อสักครู่ก็ได้นะลองวิเคราะห์ดูว่าถ้าเราเป็นเพื่อนของสมายเราควรจะแนะนำให้สมายปฏิบัติตนอย่างไรดีแล้วก็จะรับมือกับพี่หนึ่งอย่างไรได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นในใบงานวันนี้มี5สถานการณ์ค่ะนักเรียนมีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมกับคุณครูไหมคะไม่มีนะตอนนี้จะเห็นว่านักเรียนหลายๆคนเริ่มลงมือปฏิบัติใบงานกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานได้เลยนักเรียนปลายทางหากเกิดข้อสงสัยนะคะยกมือถามครูปลายทางได้ที่เมื่อเลยนะคะเอาละค่ะลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะนักเรียน

0: ค่ะหมดเวลาสำหรับการทำใบงานแล้วนะคะเดี๋ยวรอบต่อไปค่ะจะให้ตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอคำตอบดูนะคะว่านักเรียนได้วิเคราะห์สถานการณ์ออกมาได้คำตอบว่าอย่างไรบ้างค่ะขอเชิญตัวแทนนักเรียนนำเสนอทางด้านหน้าเลยค่ะเชิญค่ะหยิบไมค์ให้เพื่อนเลยลูกมาด้านหน้าทางนี้เลยแนะนำตัวก่อนนะชื่ออะไรมาจากกลุ่มที่เท่าไหร่นะคะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐพัฒน์นาวิจิตรมาจากกลุ่ม2ครับ
0: เริ่มจากสถานการณ์แรกลูกนักเรียนคิดว่าสถานการณ์แรกเสี่ยงหรือไม่อย่างไร
1: เสี่ยงเพราะอาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพครับ
0: เพราะว่าอาจจะเป็นกลลวงของมิจฉาชีพใช่ไหมคะต่อไปในสถานการณ์ที่2นะคะที่มีการให้อธิบายเกี่ยวกับการเข้าใช้งานใช่ไหมลูกของโน้ตบุ๊กของผู้อื่นนักเรียนคิดว่าจากสถานการณ์นี้เสี่ยงหรือไม่อย่างไร
1: ไม่เสี่ยงเพราะเราได้ออกจากระบบแล้วคร
0: ับ ไม่เสี่ยงเพราะว่าหลังจากที่เราใช้งานใช่ไหมลูกยืมโน้ตบุ๊กของผู้อื่นมาใช้แล้วก็ทำการออกจากระบบเรียบร้อยแล้วนะคะเก่งมากๆไปกันต่อค่ะในสถานการณ์ที่3นะคะที่เป็นเกี่ยวกับการแจ้งเตือนให้อัปเดตระบบถ้านักเรียนเป็นลูกจะแนะนำคุณแม่ว่าอย่างไร
1: ให้คุณแม่อัปเดตเพราะจะได้ไม่มีไวรัสครับ
0: ทำการอัปเดตให้เรียบร้อยใช่ไหมคะเผื่อมีไวรัสตกค้างอยู่ใช่ไหมลูกสถานการณ์ที่4ค่ะในกรณีที่บอมและจ๊อบได้ทำการคอมเมนต์นะคะแล้วก็มีการด่าทอว่าร้ายนักเรียนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร
1: ไม่ครับเพราะเป็นการใส่ร้ายผู้อื่นครับ
0: เป็นการแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพแล้วก็มีการด่าทอใช่ไหมลูกสุดท้ายลูกสถานการณ์ที่5เป็นสถานการณ์ที่เราคุ้นชินจากวิดีทัศน์ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับสมายกับพี่หนึ่งพี่หนึ่งขอให้สมายถอดเสื้อผ้าให้ดูนักเรียนคิดว่าถ้าเป็นเพื่อนกับสมายจะแนะนำสมายว่าอย่างไร
1: ไม่ควรถอดถึงแม้จะคุยกันมานานเพราะอาจจะถูกเอารูปไปขายได้ครับ
0: นอกจากจะถูกนำรูปไปขายจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างไรได้อีก
1: อาจจะเอาไปแชร์ให้ผู้อื่นดูครับ
0: แล้วก็เกิดความเสียหายทางด้านชื่อเสียงใช่ไหมลูกแล้วก็อาจจะถูกคุกคามทางเพศได้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนค่ะขอบคุณนะคะมีใครที่คิดเห็นต่างจากเพื่อนบ้างไหมลูกมีไหมเอ่ยมีใครคิดเห็นต่างจากเพื่อนอยากจะนำเสนอเพิ่มเติมมีไหมคะไม่มีนะแสดงว่าแนวทางคำตอบของนักเรียนก็ใกล้เคียงกับของเพื่อนนะคะนักเรียนปลายทางได้คำตอบว่าอย่างไรกันบ้างคะหากนักเรียนเจอกับสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้จะปฏิบัติตนอย่างไรให้นักเรียนนำเสนอออกมาได้เลยหากนักเรียนเห็นต่างจากเพื่อนเมื่อสักครู่นี้ก็นำเสนอออกมาได้เลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนสามารถมีความคิดเห็นหรือวิเคราะห์สถานการณ์ได้แตกต่างกันอยู่แล้วนะคะอยู่ที่นักเรียนจะอธิบายเหตุผลประกอบได้ว่าอย่างไรนั่นเองนะคะอาจจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็ได้นะคะอยู่ที่ว่าเราจะมีการวิเคราะห์ออกมาในแนวทางไหนนะคะเอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนได้นำเสนอคำตอบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะครูมีในส่วนของเฉลยนะคะในส่วนของใบงานมาให้นักเรียนได้รับชมกันในใบงานนี้นะคะนักเรียนสามารถตรวจคำตอบไปพร้อมๆกันได้เลยหากข้อไหนที่อาจจะไม่สอดคล้องกันนะคะนักเรียนลองวิเคราะห์ดูอีกสักครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนอาจจะมีความคิดเห็นหรือเหตุผลที่แตกต่างจากของครูก็ได้นะคะเอาละค่ะเรามาชมกันเลยในสถานการณ์แรกนะคะคำตอบของครูก็คือมีความเสี่ยงนั่นเองเนื่องจากการใช้สัญญาณ Wi-Fi ของผู้อื่นที่เปิดให้ใช้งานโดยอัตโนมัตินะคะอาจมีวัตถุประสงค์ไม่ดีแอบแฝงให้ปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบอัตโนมัติจากเมนูของอุปกรณ์นะคะ

0: โดยสถานการณ์นี้นักเรียนอาจจะอิงจากกิจกรรมก่อนหน้านี้ก็ได้ที่ครูให้ลากเส้นเชื่อมโยงจำได้ไหมลูกที่ให้จับคู่กันเพราะว่าถ้าหากเรามีการเชื่อมต่อ Wi-Fi อัตโนมัติอาจจะทำให้เกิดข้อเสียหรืออาจจะทำให้มีไวรัสหรือถูกดึงข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ดีก็ได้นะคะในสถานการณ์ที่2ค่ะที่เกี่ยวกับการยืมโน้ตบุ๊กของบุคคลอื่นมาทำงานนะคะมีความเสี่ยงค่ะเนื่องจากการยืมเครื่องโน้ตบุ๊กของผู้อื่นหรือเครื่องสาธารณะนั้นเมื่อเข้าสู่ระบบสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อที่ต้องล็อกอินเข้าบัญชีส่วนตัวเมื่อใช้งานเสร็จแล้วต้องออกจากระบบเหล่านั้นทุกครั้งก่อนส่งคืนไม่เช่นนั้นถ้าบุคคลอื่นใช้งานต่ออาจจะใช้บัญชีของเราไปในทางที่เสียหายได้แต่ในข้อนี้มีนักเรียนเห็นต่างใช่ไหมลูกเนื่องจากเพื่อนบอกว่าเหมาะสมแล้วไม่มีความเสี่ยงใช่ไหมคะเพราะว่าในส่วนของการใช้งานเรามีการออกจากระบบปฏิบัติการแล้วใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่ถูกต้องเหมือนกันนะคะแต่ในของครูอาจจะเป็นกรณีที่อาจจะออกจากระบบปฏิบัติการแต่ไม่ได้ออกจากระบบของสื่อสังคมออนไลน์ก็ได้ถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นนะคะไม่มีความเสี่ยงในส่วนของนักเรียนก็ถูกเช่นเดียวกันเนื่องจากนักเรียนลองวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาดูแล้วว่ามีการออกจากระบบปฏิบัติการหลังจากใช้งานใช่ไหมคะก็ถือว่าไม่มีความเสี่ยงแต่ว่าในกรณีของครูก็คืออาจจะเป็นในส่วนของการเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ใช่ไหมคะเพราะว่าในสถานการณ์มีการคอมเมนต์ใช่ไหมลูกแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ของเพื่อนนะคะหากนักเรียนไม่ทำการออกจากระบบไม่ว่าจะเป็น Facebook Line หรือว่าช่องทางอื่นๆนะคะอาจจะเกิดความเสี่ยงเพราะว่าเจ้าของเครื่องเขาอาจจะเผลอเข้ามาใช้งานได้เหมือนกันแล้วก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเสียหายในเรื่องของการเข้าใช้งานบัญชีใช่ไหมคะอาจจะนำบัญชีของเราไปทำธุรกรรมอื่นหรือไปแสดงความคิดเห็นที่ทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงก็ได้นะคะเอาละค่ะไปกันต่อค่ะนักเรียนในส่วนของสถานการณ์ที่3นะคะครูคิดว่าตรวจสอบการอัปเดตเครื่องแล้วทำการติดตั้งให้เป็นปัจจุบันดีที่สุดนะคะแล้วก็แนะนำให้คุณแม่อัปเดตระบบอย่างสม่ำเสมอเพราะอาจมีการเพิ่มบริการใหม่หรือเพิ่มความปลอดภัยขึ้นมานะคะในข้อนี้ก็คล้ายๆกับของนักเรียนเลยใกล้เคียงกันนะคะก็คือมีการอัปเดตไปเลยเป็นปัจจุบันนะคะอาจจะมีไวรัสอื่นๆเราก็จะได้มีการอัปเดตในเรื่องของระบบการรักษาความปลอดภัยด้วยนะคะสถานการณ์ที่4ค่ะคุณครูแยกเป็น2คนนะคะก็คือบอมกับจ๊อบโดยบอมไม่เหมาะสมถือเป็นการกลั่นแกล้งหรือการร่ารานออนไลน์การกระทําที่ทําให้ผู้อื่นรู้สึกอับอายถึงแม้จะอ้างว่าล้อเล่นก็ตามก้อยอาจจะบอกว่าไม่โกรธแต่จริงๆแล้วในใจอาจจะรู้สึกอับอายและเสียใจก็เป็นได้ในส่วนของจ๊อบไม่เหมาะสมเหมือนกันเพราะว่าการด่าทอเสียดสีทําให้เกิดความเสียหายกับผู้ถูกกระทําจะสามารถแจ้งความดําเนินคดีทางกฎหมายได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรนะคะหากมันกระทบต่อจิตใจหรือความรู้สึกของผู้อื่นเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นในการแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์นักเรียนจะต้องแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกนะคะไม่ใช้ถ้อยคำหรือด่าทอให้ผู้อื่นรู้สึกเสียใจหรือรู้สึกไม่ดีนั่นเองนะคะต่อไปค่ะนักเรียนสถานการณ์สุดท้ายนะคะที่ให้นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับสมายแล้วก็พี่หนึ่งนะคะในส่วนของคุณครูค่ะคุณครูคิดว่าไม่ควรถอดถึงแม้จะคุยกันนานนะคะเพราะว่าการพบบุคคลผ่านทางออนไลน์หรือรู้จักกันมาก่อนก็ตามก็ไม่ควรไว้ใจการกระทําที่บอกให้ถอดเสื้อนั้นเป็นเรื่องที่ผิดปกติและอาจแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศออนไลน์ได้ก็ใกล้เคียงกับของนักเรียนนะคะส่วนใหญ่นักเรียนเกือบทั้งห้องเลยตอบว่าไม่ควรถอดอยู่แล้วเพราะว่าถึงแม้เราจะรู้จักกันทางสื่อสังคมออนไลน์แต่ด้วยระยะเวลาเพียงเท่านี้หรืออาจจะนานกว่านี้เราก็ไม่ควรที่จะถอดเสื้อผ้าให้กับบุคคลเหล่านั้นดูนะคะเพราะว่าเราไม่ทราบเลยว่าเขาจะนำรูปภาพเราไปทำอะไรหรือไม่นะคะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้ลงมือปฏิบัติไปงานแล้วก็กิจกรรมต่างๆไปแล้วนะคะสุดท้ายค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปเช่นเคยนะคะคุณครูขอเข้าสู่ในเรื่องของการสรุปบทเรียนค่ะเช่นเคยค่ะบทบาทครูปลายทางแล้วก็บทบาทนักเรียนนะคะครูร่วมกับนักเรียนอภิปรายเพื่อสรุปบทเรียนในประเด็นการใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัยและไม่ทำร้ายผู้อื่นบทบาทนักเรียนค่ะนักเรียนร่วมอภิปรายเพื่อทดสอบความเข้าใจของบทเรียนค่ะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนขอตัวแทน1คนช่วยกันตอบหน่อยว่าวันนี้เราได้ปฏิบัติกิจกรรมอะไรหรือว่าได้เรียนรู้เรื่องใดไปบ้างค่ะทางด้านหลังกลุ่มที่4เชิญค่ะวันนี้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมอะไรหรือว่าได้ลงมือทำอะไรไปบ้าง
1: ได้วิเคราะห์สถานการณ์และได้รับมือกับวิชาชีพที่จะคุกคามทางเพศครับ
0: มีการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆแล้วก็เตรียมรับมือหรือวิธีป้องกันเกี่ยวกับกลลวงแล้วก็มิจฉาชีพในเรื่องเพศใช่ไหมคะเก่งมากๆประมือให้กับเพื่อนค่ะถูกต้อง

0: ล้วค่ะนักเรียนกิจกรรมในวันนี้อันดับแรกเราได้ชมวิดิทัศน์ใช่ไหมคะเกี่ยวกับการกลลวงเกี่ยวกับทางเพศต่างๆนะคะที่อาจจะส่งผลกระทบต่อนักเรียนได้รวมไปงานที่เราได้วิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ว่าเหมาะสมหรือมีความเสี่ยงหรือไม่หรือควรจะรับมืออย่างไรนั่นเองนะคะเอาละค่ะครูมีสรุปบทเรียนเพิ่มเติมมาให้นะคะในส่วนของสรุปของครูค่ะการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลอย่างถูกต้องมีความจำเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเพราะอาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีพยายามคุกคามข้อมูลส่วนตัวและทำให้เกิดความเสียหายดังนั้นจึงจำเป็นต้องหมั่นดูแลและปกป้องไม่ให้มิจฉาชีพเหล่านั้นเข้าถึงข้อมูลได้เช่นออกจากระบบทุกระบบเมื่อต้องใช้อุปกรณ์ผู้อื่นไม่ไว้ใจบุคคลที่รู้จักผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความรอบคอบและระมัดระวังเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่นะคะนักเรียนต้องระมัดระวังในเรื่องของกลลวงแล้วก็มิจฉาชีพต่างๆนั่นเองนะคะอย่าลืมว่าเราจะต้องรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ในทุกช่องทางนั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะครูฝากนักเรียนกลับไปทำแบบประเมินตนเองด้วยนะคะเป็นการบ้านนะเป็นการประเมินว่าวันนี้เราเรียนรู้เรื่องใดอุปสรรคใดบ้างที่เราพบเจอและอยากจะปรับปรุงหรือเรียนรู้เพิ่มเติมในสิ่งใดนั่นเองนะคะเอาละค่ะในส่วนของบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราจะยังคงเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องรู้เท่าทันภัยแฝงบนอินเทอร์เน็ตค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่ใบงาน03รู้เท่าทันภัยแฝงบนอินเทอร์เน็ตใบงาน04แบบฝึกหัดเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยใบความรู้ที่2รู้เท่าทันภัยแฝงบนอินเทอร์เน็ตใบบันทึกคำตอบคำถามหลังกิจกรรมและแบบประเมินตนเองนั่นเองค่ะในครั้งหน้านะคะเราจะกลับไปเรียนกันในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะคะและสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วค่ะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่9ทำตามลำดับขั้น

0: กทำไมถูบ้าพี่ยังไม่ได้กวาดบ้านเลย
1: ข้ามขั้นไปเลยพี่ร่มเย็นถูๆไปเดี๋ยวฝุ่นก็ติดผ้าขึ้นมาเองแหละ
2: คุยอะไรกันอยู่จ๊ะเด็ก
1: ๆพี่ร่มเย็นกวาดบ้านช้าเป็นสุขเลยถูซะเลยไวดี
2: เป็นสุขทำอะไรก็ควรมีลำดับขั้นนะลูกถ้าขั้นเริ่มต้นยังไม่ได้ทำข้ามขั้นไปน่ะผลที่ได้ก็ไม่ดีหรอกนะลูกนะเห็นไหมขี้ฝุ่นเป็นคราบเชียวหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสถึงการทำงานเป็นลำดับขั้นจ้ะในงานพัฒนาประเทศ

0: หลวงรัชกาลที่9ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จำเป็นที่สุดของประชาชนก่อนนั่นก็คือการสาธารณสุขโดยทรงเริ่มโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมากมายโดยทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นปัจจัยพื้นฐานลำดับแรกในการพัฒนาประเทศดังพระราชดำรัสที่ว่าถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรมก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติก็คือพลเมืองนั่นเองทรงจัดตั้งโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานออกช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ในพื้นที่ทุรกันดารให้ได้มีโอกาสเข้าถึงระบบการดูแลรักษาสุขภาพด้วยทรงตระหนักดีว่าหากประชาชนไม่มีพละกำลังหรือมีความเสื่อมโทรมทางด้านสุขภาพประเทศชาติก็อาจจะอ่อนกำลังไปด้วยได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้บ้านสะอาดก็ควรเริ่มจากการกวาดบ้านก่อนแล้วค่อยมาถูนะลูกเป็นสุขเอ้ย
1: มาเดี๋ยวพี่ช่วยทำ
2: ต่อไปเป็นสุขจะไม่ใจร้อนจะทำอะไรตามลำดับก่อนหลังตามหลักการทรงงานแล้วล่ะค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงนี้จะเข้าสู่ชั่วโมงของหลักภาษาไทยซึ่งหลักภาษาไทยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยชนิดของคำแล้วก็ประโยคแต่ชั่วโมงนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องประโยคส่วนจะเป็นประโยคชนิดใดนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนนะครูโอก็มีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางพร้อมกันดังนี้นะครับคำถามมีอยู่ว่านักเรียนยังจำความหมายของประโยคได้หรือไม่อย่างไรจากที่เคยเรียนมาในชั้นประถมศึกษาปีที่4ปีที่5นักเรียนยังจำได้ไหมว่าประโยคมีความหมายว่าอย่างไรใครตอบได้บ้างฉัตรมงคล
1: ประโยคคือคำที่เรียงต่อกันเป็นคำพูดค่ะ
0: คำที่เรียงต่อกันเป็นคำพูดเป็นประโยคใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่ะเป็นคำเดียวหรือว่าหลายๆคำ
1: หลายๆคำค่ะ
0: เป็นคำหลายๆคำที่นำมาเรียงต่อกันแล้ว

0: มีความหมายด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนสำหรับคนอื่นมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมไหมเกี่ยวกับความหมายของประโยคซึ่งหลายคนก็อาจจะเคยคุ้นหูคุ้นตาเกี่ยวกับประโยคใช่ไหมครับเกี่ยวกับความหมายของประโยคแล้วก็เคยแต่งประโยคด้วยในใครเคยแต่งประโยคบ้างยกมือขึ้นปลายทางเคยแต่งประโยคไหมต้นทางเคยแต่งทุกคนเลยอ่ะต้นทางเอามือลงครูโอก็เชื่อว่านักเรียนต้องเคยแต่งประโยคซึ่งประโยคก็จะประกอบด้วยส่วนประกอบหลักๆสำคัญต่างๆเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้พร้อมกันอ่ะเรามาสรุปความหมายของประโยคได้ดังนี้อันนี้เป็นการทบทวนนะครับประโยคคือคำที่เรียงต่อกันแล้วมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะมีความหมายเชิงบวกเชิงลบอาจจะมีความหมายเชิงปฏิเสธเชิงบอกเล่าเชิงคำถามเชิงคำสั่งแบบใดก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับต่อมานะครับในส่วนของคำถามข้อต่อมาคำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าส่วนประกอบของประโยคนั้นมีอะไรบ้างถ้าชั่วโมงก่อนหน้านี้ในเรื่องชนิดของคำครูโอก็จะเคยทบทวนนักเรียนให้เข้าใจส่วนประกอบพื้นฐานซึ่งเป็นส่วนประกอบที่เข้าใจแบบง่ายนั่นก็คือประธานกริยาแล้วก็กรรมแต่ถ้าดูในเรื่องของส่วนประกอบที่สำคัญสำคัญจริงๆเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างในใครตอบได้บ้างลูกละละนาครับละละนาลองบอกเพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางดูสิครับว่าส่วนประกอบของประโยคที่เป็นส่วนประกอบหลักๆเลยเนี่ยมีอะไรบ้างลูก
2: คิดว่าน่าจะมีประธานและภาคแสดงค่ะ
0: น่าจะมีประธานแล้วก็ภาคแสดงถ้าเป็นประธานเนี่ยก็จะเป็นพวกคำนามคำสรรพนามใช่ไหมโดยทั่วไปถ้าเป็นภาคแสดงก็มักจะหมายถึงพวกคำกริยาคำวิเศษที่มาขยายแล้วก็คำชนิดอื่นๆที่ประกอบเป็นกริยาวลีแล้วก็เป็นภาคแสดงนะครับนั่งลงปรบมือให้ละละนาครับดังที่ละละนาตอบนะครับประโยคเนี่ยโดยทั่วไปหรือโดยพื้นฐานนะครับก็จะประกอบด้วยประธานและภาคแสดงเป็นส่วนประกอบสำคัญของประโยคเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับทำความเข้าใจใหม่เลยว่าประโยคเนี่ยหลักๆแล้วจะประกอบกี่ส่วน2ส่วนส่วนที่1คือประธานส่วนที่2คือภาคแสดงดูซิเข้าใจจริงไหมเดี๋ยวให้ลองทบทวนส่วนประกอบของประโยคพร้อมกันนะครับประโยคที่ครูกำหนดให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันลูก
3: พ่อของผมทำงานเหนื่อยมาก
0: พ่อของผมทำงานเหนื่อยมากเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์ส่วนประกอบนะลองจำแนกดูพร้อมกันนะครับว่าประธานเนี่ยน่าจะเป็นส่วนใดพ่อของผมแล้วทำงานล่ะทำไมถึงไม่เอามาอยู่ในประธานทำงานเป็นอาการของพ่อใช่ไหมเป็นแสดงอาการกิริยาอาการของพ่อทำงานเหนื่อยมากน่าจะเป็นภาคแสดงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าถูกไหมถูกต้องนะครับพ่อของผมเนี่ยเป็นประธานจะเป็นพ่อของใครก็ได้พ่อของผมพ่อของฉันพ่อของหนูคุณพ่อของหนูคุณพ่อของผมเนี่ยถือว่าเป็นประธานส่วนภาคแสดงภาคแสดงนะครับภาคแสดงคือทำงานเหนื่อยมากภาคแสดงก็คือทำงานเหนื่อยมากต่อไปครับอีกหนึ่งประโยคแม่ของฉันหั่นผักกาดสวยมากใครตอบได้บ้างทันชนกทันชนกลองช่วยครูโอและเพื่อนๆวิเคราะห์ส่วนประกอบของประโยคดูสิครับ
2: แม่ของฉันเป็นประธานค่ะ
0: ครับแล้วก็
2: หั่นผักกาดสวยมากเป็นภาคแสดงค่ะ
0: คนอื่นคิดเหมือนทันชนกไหม
4: ค
0: ิ
4: ดเหมือนก
0: ันเลยนะคิดเหมือนกันเลยนะครับปลายทางคิดเหมือนทันชนกไหมครับปลายทางตอบว่าคิดเหมือนกันนะครับแม่ของฉันก็จะเป็นประธานหั่นผักกาดสวยมากก็จะเป็นภาคแสดงเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็คือการทบทวนส่วนประกอบของประโยคที่เป็นส่วนประกอบหลักๆได้แก่

0: ทานกับภาคแสดงมีแค่นี้นะต่อมาครับคำถามชวนคิดนักเรียนคิดว่าประโยคดังกล่าวเนี่ยจัดเป็นประโยคชนิดใดประโยคแรกก็คือพ่อของผมทำงานเหนื่อยมากประโยคที่สองแม่ของฉันหั่นผักกาดสวยมากนักเรียนคิดว่าสองประโยคนี้เป็นประโยคชนิดใดใครตอบได้บ้างเป็นประโยคใดครับนักเรียนเคยได้ยินชื่อนี้ไหมประโยคสามัญเคยได้ยินไหมครับบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อเรียกประโยคพื้นฐานเพราะฉะนั้นสองประโยคเมื่อสักครู่ที่เราช่วยการจำแนกส่วนประกอบมันก็คือประโยคสามัญ นะครับซึ่งนักเรียนทราบหรือยังว่าประโยคสามัญคืออะไรทราบไหมถ้าไม่ทราบเดี๋ยววันนี้ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเราจะเรียนในเรื่องของประโยคสามัญเดี๋ยวมาดูนะครับว่าประโยคสามัญเนี่ยมันเป็นประโยคที่มีลักษณะแบบใดก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมกันนะครับอันดับแรกเนี่ยก็ต้องบอกความหมายและก็ลักษณะของประโยคสามัญได้ต่อมาครับแต่งประโยคทุกคนเคยแต่งประโยคมาแล้วเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้แต่งประโยคสามัญได้แล้วก็จำแนกส่วนประกอบของประโยคสามัญให้ได้ด้วยสุดท้ายก็ต้องบอกวิธีการนำความรู้เรื่องประโยคสามัญไปปรับใช้เช่นเอาไปแต่งเป็นข้อความเอาไปแต่งเป็นเรียงความหรือเป็นความเรียงต่างๆก็ได้นะครับร้อยเรียงให้มันสละสลวยเขียนให้ชัดเจนก่อนอื่นเลยนักเรียนทราบไหมว่าประโยคสามัญคืออะไรซึ่งประโยคสามัญเนี่ยเรียกอีกอย่างว่าประโยค
1: พ
0: ื้
1: นฐาน
0: พื้นฐานกับสามัญก็มีความหมายใกล้เคียงกันทำนองเดียวกันนะครับสามัญก็คือธรรมดาธรรมดาพื้นพื้นประโยคพื้นฐานก็คือประโยคพื้นฐานธรรมดาธรรมดาสามัญเห็นไหมว่าความหมายมันไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นถ้ามีใครมาบอกว่าประโยคสามัญก็คือประโยคพื้นฐานทุกคนต้องเข้าใจทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเรียกได้สองแบบแต่ชั่วโมงนี้เราจะใช้คำว่าประโยคสามัญในการสื่อสารนะนักเรียนทราบไหมล่ะว่าประโยคสามัญคืออะไรทราบไหมครับปลายทางทราบไหมประโยคพื้นฐานลองศึกษาจากใบความรู้ดูสิครับลองศึกษาดูทั้งต้นทางและปลายทางเปิดไปใบความรู้เรื่องประโยคสามัญแล้วลองอ่านสรุปดูสิครับว่าแปลว่าอะไรใครทราบแล้วตอบครูเลยนะครับปลายทางก็ตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับฉัตรมงคลเดี๋ยวให้ฉัตรมงคลเนี่ยสรุปให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังพร้อมกัน
2: ประโยคสามัญหรือประโยคพื้นฐานคือประโยคที่ประกอบไปด้วยนามวลีซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานประโยคและกิยาวลีซึ่งทำหน้าที่เป็นภาคแสดงค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนมีคำศัพท์ใหม่ที่นักเรียนบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินคำว่านามวลีแล้วก็กริยาวลีซึ่งนามวลีเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั้นๆแล้วก็กริยาวลีเนี่ยทำหน้าที่เป็นภาคแสดงเพราะฉะนั้นก็จะมาสอดคล้องกับส่วนประกอบที่เราแยกไปก็คือประธานบวกภาคแสดงเดี๋ยวต้นทางและปลายทางมาดูความหมายให้เข้าใจชัดเจนอีกครั้งประโยคสามัญหรือประโยคพื้นฐานเนี่ยก็จะหมายถึงประโยคที่ประกอบด้วยนามวลีนามวลีก็คือกลุ่มคำนามซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคจริงๆแล้วนามวลีเนี่ยอาจจะหมายถึงคำสรรพนามด้วยก็ได้นะครับก็คือพวกคำนามคำสรรพนามเนี่ยจะสามารถมาเป็นประธานของประโยคได้ต่อมาแล้วก็มีกริยาวลีทำหน้าที่เป็นภาคแสดงรวมไปถึงพวกกรรมด้วยพวกขยายกรรมประมาณนี้นะครับก็คือจะต้องทบทวนความรู้เดิมเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ตามแนวบรรทัดฐานภาษาไทยนะครับต่อมาเลยนะครับครูโอจะให้นักเรียนได้ดูว่าประโยคสามัญเนี่ยมันมีความพิเศษอย่างไรเขาบอกว่าประโยคสามัญเนี่ยจะมีกริยาวลีเดียวหรือมีหลายกริยาวลีก็ได้นักเรียนเข้าใจคำว่ากริยาวลีเดียวไหมแสดงว่ามีกริยาวลีกี่ตัว

0: ัวเดียวถ้าหลายกริยาวลีก็คือมีกริยาวลีกี่ตัวหลายตัวอาจจะ2ตัว3ตัวก็ได้ส่วนใหญ่ก็มักจะมี2ตัวนะครับตั้งใจนะทั้งต้นทางและปลายทางข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่าฉันรับประทานอาหารมีกริยาวลีเดียวนักเรียนสังเกตตัวอักษรที่เป็นสีเขียวตัวอักษรที่เป็นสีเขียวเนี่ยก็คือกริยาวลีส่วนคำว่าฉันเนี่ยก็คือนามวลีนามวลีมีตัวเดียวกริยาวลีเดียวเนี่ยก็คือรับประทานอาหารถือว่าเป็นก้อนเดียวกันเลยเราไม่แบ่งแล้วว่าอาหารเป็นกรรมเพราะตัวอักษรสีเขียวรับประทานอาหารเนี่ยมันคือภาคแสดงในประโยคส่วนฉันเนี่ยก็คือประทานรับประทานอาหารก็คือภาคแสดงประทานบวกภาคแสดงแต่ที่ครูขีดเส้นใต้ให้เข้าใจนั้นครูต้องการสื่อความหมายว่ารับประทานมันคือกริยาที่เรากินอาหารใช่ไหมรับประทานอาหารต่อมาครับข้อที่2สุดาทำอาหารกินเองแบบนี้ประโยคลักษณะนี้เรียกว่ามีหลายกริยาวลีลองดูคำที่ครูขีดเส้นใต้สิครับคำว่าทำคำว่าทำเป็นกริยาไหมทุกคนลองทำดูสิทำงานเอ่ยทำแบบฝึกหัดเอ่ยทำใบงานเอ่ยแบบเนี้ยเรียกว่าอาการของมนุษย์ต่อมากินทุกคนทำท่าทางกินได้ไหมกินเช่นกินข้าวกินขนมกินข้าวปลาอาหารแบบนี้ถือว่าเป็นกริยานะครับเพราะฉะนั้นทำอาหารกินเองเนี่ยกริยาวลีแรกก็คือทำอาหารกริยาวลีที่2ก็คือกินเองเพราะฉะนั้นประโยคที่2เนี่ยจึงสรุปได้ว่ามีหลายกริยาวลีข้ามไปอาจจะงงๆยากๆหน่อยนะครับก็ค่อยๆเรียนรู้ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับต่อมาครูยกตัวอย่างประโยคสามัญมาให้แล้วให้ต้นทางและปลายทางลองช่วยกันวิเคราะห์ส่วนประกอบประโยคนี้เด็กหญิงสุนันท์นั่งในห้องเรียนกลุ่มไหนวิเคราะห์ได้ก่อนยกมือครับกลุ่มที่1ยกมือกลุ่มที่1จะได้คะแนนก่อนนะครับ
1: เด็กหญิงสุนันท์เป็นประธานครับนั่งในห้องเรียนเป็นภาคแสดงครับ
0: กลุ่มอื่นมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากเพื่อนไหมไม่มีเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะครับเด็กหญิงสุนันท์เพื่อนบอกว่าเป็นประธานถูกไหมคำตอบคือถูกต้องและที่เหลือนั่งในห้องเรียนก็จะเป็นภาคแสดงปรบมือให้กลุ่มที่1ครับประโยคต่อไปพร้อมยังพร้อมแล้วนะปรีชาพลเพิ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มที่4ยกมือก่อน
2: ปรีชาพลเป็นประธานครับแล้วก็เพิ่งเป็นหัวหน้าเป็นภาคแสดง
0: ปรีชาพลเป็นประธานถูกไหมดูพร้อมกันถูกต้องนะครับและที่เหลือเพิ่งเป็นหัวหน้าเป็นภาคแสดงถูกต้องปรบมือให้เพื่อนประโยคต่อไปครับทุกกลุ่มเตรียมตัวนะน้องสาวของฉันชอบกินขนมกลุ่มที่5ยกมือก่อนกลุ่มที่5ลองวิเคราะห์ให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังครับ
3: น้องสาวของฉันเป็นประธานค่ะชอบกินขนมเป็นภาคแสดงค่ะ
0: ดูซิว่าถูกไหมน้องสาวของฉันเป็นประธานถูกต้องชอบกินขนมเป็นภาคแสดงประมือให้กลุ่มที่5เดี๋ยวต่อไปอย่าเพิ่งยกมือนะเดี๋ยวครูให้สัญญาณก่อนรู้สึกว่าเด็กๆอยากตอบเหลือเกินปลายทางก็ยกมือแข่งกับต้นทางได้เลยนะครับประโยคต่อไปยกแค่คนเดียวเอาตัวแทนพอรถยนต์สีแดงไหลทับลูกแมวอันนี้ก็ขออภัยทาสแมวด้วยนะครูโอไม่ได้มีจิตใจโหดเหี้ยมแต่งประโยคแบบนี้แต่เป็นการยกตัวอย่างเฉยๆรถยนต์สีแดงไหลทับลูกแมวให้วิเคราะห์ถ้าพร้อมแล้วยกมือกลุ่มที่3ยกมือก่อน
4: รถยนต์สีแดงเป็นประธานครับ
0: ครับ
4: ไหลทับลูก

0: เป็นภาคแสดงค่ะ
1: ลูกแมวไม่ใช่ลูกแมวนะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรู้เฉลยพร้อมกันนั่งลงประธานก็คือรถยนต์สีแดงภาคแสดงก็คือไหลทับลูกแมวน่าสงสารนะครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนเลยตอนนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่4กลุ่มที่5กลุ่มที่3ได้ตอบแล้วเหลือกลุ่มที่2ครูก็อยากให้ทุกคนได้แสดงความคิดความสามารถนะครับกลุ่มที่2ตั้งใจดูนะครับปลายทางก็ตั้งใจดูด้วยนะสมเกียรติขับรถข้ามสะพานวิเคราะห์ครับกลุ่มที่2ณัฐพัฒน์ลองวิเคราะห์ให้เพื่อนดูสิครับ
2: สมเกียรติเป็นประธานครับ
1: ครับผม
2: ขับรถข้ามสะพานเป็นภาคแสดงครับ
1: สมเกียรติเป็นประธานจริงไหมไม่ใช่ประธานบริษัทนะต่อมาขับรถข้ามสะพานเป็นภาคแสดงประมือให้กลุ่มที่2ครับแสดงว่าทุกกลุ่มเนี่ยสามารถวิเคราะห์แล้วก็จำแนกส่วนประกอบของประโยคสามัญเนี่ยได้ถูกต้องเป๊ะเลยปลายทางก็หวังว่าจะวิเคราะห์จำแนกได้ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ใบงานนั้นเดี๋ยวครูโอจะลองทบทวนทุกกลุ่มเลยนะครับสำหรับต้นทางครูโอก็มีบัตรคำมาให้เดี๋ยวให้ตัวแทนออกมารับได้เลยครับกลุ่มที่1กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่3ตัวแทนออกมารับกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ต่อไปครับกลุ่มที่5กลุ่มที่5อยู่ไกลหน่อยนักเรียนวางตรงกลางโต๊ะให้ชัดเจนจะให้กล้องถ่ายแล้วก็ให้ปลายทางดูด้วยสำหรับต้นทางนะครับนักเรียนเอาบัตรคำที่ครูโอกำหนดให้เนี่ยเรียงต่อกันให้เป็นประโยคแล้วก็จำแนกให้ได้ว่าส่วนใดเป็นประธานส่วนใดเป็นภาคแสดงฟังอยู่ไหมฟังอยู่ไหมลูกฟังนะเรียงให้เป็นประโยคแล้วก็มีความหมายจำแนกว่าก้อนนี้เป็นประธานก้อนนี้เป็นภาคแสดงเดี๋ยวให้ปลายทางดูด้วยเริ่มปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับกลุ่มที่5รวดเร็วครับลูกติดประธานก่อนต่อไปครับดีมากมาทั้งกลุ่มมาช่วยกันต่อไปครับกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ออกมาติดเลยติดให้ตรงให้สวยให้ปลายทางเห็นด้วยปลายทางจะได้เห็นชัดเจนติดให้เสมอกันลูกติดให้เสมอกันถูกต้องต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3เสร็จแล้วกลุ่มที่2กลุ่มที่2ครับ

0: ต่อไปครับกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่1เดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางมาตรวจสอบพร้อมกันนะครับประโยคแรกอ่านพร้อมกัน 3, 4
1: ฉันกับแม่นั่งในห้องครัว
0: กลุ่มที่5แต่งประโยคถูกต้องไหมมีความหมายแล้วจำแนกส่วนประกอบได้ถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่5ต่อไปกลุ่มที่4อ่านประโยคที่4พร้อมกันครับ
1: ลุงคนนั้นไปตลาดเมื่อเช้านี้
0: ลุงคนนั้นเป็นประธานไปตลาดเมื่อเช้านี้เป็นภาคแสดงถูกต้องปรบมือให้เพื่อนต่อไปของกลุ่มที่3อ่านประโยคของกลุ่มที่3พร้อมกันครับ
1: เด็กคนนั้น
0: เด็กคนนั้นเป็น
2: ประธาน
0: ร้องไห้เสียงดังมากเป็นภาคแสดงต่อไปกลุ่มที่2
1: สมัยและวีระกำลังกินส้มตำ
0: ซึ่งสมัยและวีระก็จะเป็นประธานส่วนกำลังกินส้มตำเนี่ยเป็นภาคแสดงประโยคนี้นามวลีเราสามารถสลับตำแหน่งได้ไหมสลับเป็นวีระขึ้นก่อนสมัยได้ไหมครับได้ถูกต้องนะกลุ่มที่ไหนกลุ่ม2ถูกต้องเอาปรบมือให้ตนเองต่อมาของกลุ่มที่1กลุ่มสุดท้ายแล้วอ่านประโยคของกลุ่มที่1พร้อมกันเลยครับประโยคนี้คำว่ามีเนี่ยเป็นคำกริยานะครับส้มโอลูกนี้เป็นประธานมีสีเขียวสดก็คือสีเขียวสดใสสีเขียวเข้มเป็นภาคแสดงว่าวันนี้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยสามารถจำแนกส่วนประกอบของประโยคได้อย่างถูกต้องแล้วก็เข้าใจปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนต้นทางและปลายทางได้ลองจำแนกส่วนประกอบของประโยคแล้วกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้นะครับที่ค้างไว้ก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้ทำใบงานที่7ประโยคสามัญโดยแต่งประโยคสามัญด้วยตนเองนะหรือจะดูตัวอย่างจากใบความรู้ก็ได้หลังจากนั้นให้จำแนกส่วนประกอบของประโยคและตัวทานให้เรียบร้อยนะครับตามโครงสร้างรบกวนคุณครูปลายทางแจกชุดกิจกรรมหรือใบงานให้กับนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนปลายทางทำเสร็จแล้วก็ส่งให้กับคุณครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาก็ได้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องหรือจะรอตรวจสอบตอนท้ายชั่วโมงก็ได้นะครับใบงานของนักเรียนนะให้นักเรียนเนี่ยแต่งประโยคด้วยตนเองทั้งหมด5ประโยคแล้วก็จำแนกส่วนประกอบก็จะมีนามวลีเป็นประธานแล้วก็กริยาวลีเป็นภาคแสดงถ้าพร้อมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หลังจากที่นักเรียนได้ตรวจสอบคำตอบแล้วก็ดูแนวคำตอบของครูโอไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนพร้อมกันเลยนะครับซึ่งในการสรุปบทเรียนครั้งนี้นะครับก็จะเป็นคำถามสรุปบทเรียนเหมือนเดิมการเรียนรู้เรื่องประโยคสามัญมีประโยชน์อย่างไรนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองช่วยกันบอกประโยชน์ของการเรียนเรื่องประโยคสามัญดูสิครับมีประโยชน์อย่างไรบ้างอันดับแรกเลยก็จะทำให้นักเรียนทำไมครับเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของประโยคสามัญรวมไปถึงยังสามารถแต่งประโยคสามัญได้ถูกต้องอีกด้วยนะครับแล้วก็เมื่อแต่งประโยคได้แล้วนักเรียนก็จะสามารถทำไมครับแยกส่วนประกอบหรือเรียกว่าจำแนกนั่นเองจำแนกส่วนประกอบของประโยคสามัญแล้วก็บอกวิธีการนำความรู้เรื่องประโยคสามัญไปปรับใช้ได้อีกด้วยอย่างเช่นการนำประโยคสามัญไปปรับใช้เนี่ยเรื่องอะไรได้บ้างเอาไปใช้ในการสื่อสารได้ไหมได้ทั้งเป็นการเขียนสื่อสารก็ดีเช่นเขียนเรียงความเนี่ยในการเขียนเรียงความนักเรียนต้องใช้ประโยคในการเขียนประโยคที่นักเรียนนำมาเขียนนั้นก็ต้องเป็นประโยคที่สละสลวยใช่ไหมครับมีองค์ประกอบครบถ้วนทั้งประธานแล้วก็ภาคแสดงเพราะฉะนั้นก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจส่วนประกอบของประโยคสามัญแล้วก็นำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของประโยคซ้อนถ้านักเรียนอยากรู้ว่าประโยคซ้อนเนี่ยมีลักษณะอย่างไรมีส่วนประกอบอย่างไรบ้างให้ติดตามชมเลยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเนี่ยก็จะมีในส่วนของใบความรู้แล้วก็ใบงานเรื่องประโยคซ้อนแล้วก็บัตรคำแถบประโยคนะครับถ้ามีก็สามารถเตรียมให้กับนักเรียนได้นะครับสำหรับคุณครูปลายทางสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูโอก็อยากจะฝากให้นักเรียนเนี่ยกลับไปทบทวนเกี่ยวกับเรื่องประโยคสามัญให้เยอะๆเพราะว่าประโยคสามัญเนี่ยแม้จะเป็นประโยคพื้นฐานที่ง่ายแต่ส่วนประกอบก็บางคนอาจจะยังสงสัยยังงงๆอยู่ยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก็ให้กลับไปทบทวนอีกครั้งนะครับเพื่อให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม

0: ดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
1: แล้วเพื่อนเพื่อนรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนเพื่อนไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
1: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
1: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
1: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: ภาวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

0: ถามกับพี่เว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่เว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะแบบสบายๆนะคะแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะกับดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและรายการของเรานะคะทรายก็จะมาพร้อมกับทนายอารมณ์ดีค่ะพี่ทนายวิรัตนะคะเพื่อมาไขข้อข้องใจในเรื่องของกฎหมายให้กับเราค่ะและในวันนี้ค่ะรับรองว่าคุณผู้ชมนะคะที่สนใจการทำมาค้าขายนะคะมีกิจการส่วนตัวนะคะรับรองว่าต้องชอบตอนนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าเรานะคะได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะของการทำมาค้าขายมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแต่จะเป็นยังไงนั้นเราไปเข้าสู่ช่วงแรกกันก่อนดีกว่าค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะสายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเรานะคะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่วิรัติคะวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายมาฝากคุณผู้ชมกันอีกแล้วนะคะและกฎหมายในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของกฎหมายของการทำมาค้าขาย
1: ครับผม
0: ค่ะประเทศไทยของเรานี่ก็จะเห็นอยู่แล้วว่าร้านค้าแผงลอยอะไรเยอะแยะมากมายเลยมีการค้าขายอยู่ดาดเดินอยากจะทานอะไรตอนไหนก็ได้
1: ใช่ครับ
0: นะคะร้านค้าเยอะแยะยิ่งช่วงนี้มีร้านค้าออนไลน์อะไรเข้ามาด้วยเยอะแยะเลยนะคะคนทั่วไปใครอยากทำกิจการแต่ว่าไม่ทราบเลยว่าเรื่องราวของกฎหมายเกี่ยวกับการค้าการขายเนี่ยเป็นยังไงนะคะค่ะเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้เดี๋ยวชวนพี่วิรัตนะคะไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องแรกของเราก่อนเลยดีกว่านะคะค่ะไปชมกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
2: ณออฟฟิศแห่งหนึ่งพนักงาน2คนกำลังสนทนากัน
3: เฮ้ยหินเมื่อวานแกกลับบ้านเจอฝนไหมวะ
4: ไม่เจอว่ะสงสัยไปกินข้าวกับแฟนละมั้งเลยรีบกลับ
3: เฮ้ยไม่ใช่ฝนนั้นฉันหมายถึงพายุฝนเว้ยที่กำลังจะตกน่ะ
4: อ้าวเหรอเออพอดีเรากลับก่อนว่ะเลยไม่ทันเจอทำไมล่ะ
3: ก็เมื่อวานข้าวกลับช้าใช่ไหมนี่ฝนมันกำลังจะตกก็มีพ่อค้าคนหนึ่งตะโกนว่าเลขเข้ามาเลขเข้ามาล่มอันละ99 บาทฉันก็กำลังจะไปซื้อดิ
4: เออปกติก็ซื้อราคานี้นี่หว่าม
3: ันก็ใช่แต่มันไม่ใช่ทั้งหมดดิวะเพราะทีเนี้ยฉันกำลังเดินไปซื้อใช่ไหมแล้วที่คนมามุงกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วพ่อค้าน่ะมันก็ตะโกนขึ้นว่าเลขเข้ามาเลขเข้ามาล่มถูกๆอะไร199 บาท
5: wow.
3: ฉันก็ตกใจว่ะฉันก็เลยถามมันไปว่าเฮ้ยทำไมพ่อค้าขึ้นแบบทีเดียวร้อยเลยวะเป็น199 บาทเลยวะรู้ไหมมันตอบฉันว่าไง
4: ตอบว่ายังไงวะ
3: มันตอบฉันว่าคุณไม่เห็นเลยไงว่าฝนน่ะมันกำลังตกหนักขึ้นหนักขึ้น
4: โอ้โหนี่มันขายล่มตามปริมาณฝนเลยนี่หว่าน
3: ั่นน่ะดิ
0: ค่ะพี่ทนายวิรัติคะเมื่อสักครู่นี้พ่อค้าหัวใสเหลือเกิน
1: คร
0: ับ ราคาร่มนี่ขึ้นตามจำนวนเม็ดฝนเลย
1: ครับผม
0: ค่ะก่อนอื่นเลยต้องถามพี่วิรัติก่อนเวลาถ้าเจอพ่อค้าแบบเนี้ยถ้าสมมติอ่ะพี่วิรัติจะทำยังไง
1: คือถ้าเป็นผมเนี่ยจริงๆแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องล่มเนี่ยล
0: ่
1: มเนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สินค้าควบคุ
0: ม
1: นะครับเมื่อไม่ใช่สินค้าควบคุมเนี่ยเขาสามารถที่จะจำหน่ายในราคาใดก็ได้
0: อ
1: ้
0: าว
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นผมเนี่ยถ้าคิดว่ามันจำหน่ายกันแบบนี้นะครับเป็นผมก็ไม่ซื้อ
0: ค่ะ
1: นะครับเรายอมเปียกฝนเดินกลับบ้านดีกว่าคือมันเอาเปียกมาเกินไปนะครับเป็นลักษณะนั้นมากกว่า
0: เป็นใส่ก็ไม่ซื้อเหมือนกันเพราะใส่เป็นผู้หญิงใส่ก็ไม่ได้ห่วงหรอกผมจะเปียกจะอะไรห่วงตามากกว่าเดี๋ยวมัสคาร่าไหลเดินแค่นี้ก็พอหลบฝน
1: ครับผม
0: ค่ะไม่ต้องเยอะแยะมากมายมีข้อสงสัยค่ะจากละครเลยแล้วก็เมื่อสักครู่นี้พี่วรัตพูดถึงด้วยว่าอะไรนะคะสินค้าควบคุม
1: ครับ
0: ไอสินค้าควบคุมกับสินค้าไม่ควบคุมนี่มันเป็นยังไงคะ
1: สินค้าควบคุมเนี่ยมันจะมีบัญชีรายชื่อจากกระทรวงพาณิชย์อย่างเช่นเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆคือน้ำตาลเนี่ยสินค้าพวกนี้จะต้องอย่างเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับพวกนี้จะต้องมีการควบคุมราคาไว้ไม่ใช่อยู่ดีวันดีคืนดีจะขึ้นราคาไม่ได้ต้องขออนุญาต
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวน้ำตาลเนี่ยผมซื้อตอนนั้นก็6-7 บาทตอนนี้13 บาทนี่มันขึ้นไปเท่าไหร่ไม่รู้นะ
0: ค่ะ
1: แต่คือจะขึ้นต้องได้อนุญาตจากกระทรวงพาณิชย
0: ์
1: นะครับมันถึงจะสามารถทำได
0: ้ค่ะอย่างนี้นี่เราเอาผิดอะไรกับ
1: ไม่ได้
0: ในละครนี่คือคนขายร่มก็คือ
1: ไม่ได้
0: จาก99 บาทวิ่งมาถึงหน้าร้านแล้วบอกอีกทีว่า199อย่างนี้เราก็โต้แย้งอะไรไม่ได้เลย
1: ก็ไม่ซื้อไปเลยนะครับผมแนะนำว่าดีที่สุดครับเพราะว่าพวกนี้มันก็เขาคงรู้กฎหมายด้วยมั้งนะครับ
0: ค่ะอันนี้เขาก็เลยแบบขายตามสบายเลยให้ได้กำไรไว
1: ้
0: อย่างนี้เราทนเปียกฝนดีกว่าอีกเรื่องนึงในส่วนของการทำมาค้าขายเลยค่ะอยากจะทราบเลยอย่างบางคนจะเปิดร้านละอยากเปิดร้านเล็กๆสักร้านนึงถ้าเราต้องการที่จะเปิดร้านนะคะร้านขายของเอาเป็นร้านอาหารก่อนดีกว่าถ้าอย่างร้านอาหารนี้เราต้องทำอะไรบ้างต้องแจ้งอะไรกับใครไหมคะ
1: คือโดยหลักถ้าขายของธรรมดาขายอาหารเนี่ยผมไม่ต้องแจ้งอะไรนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามีการขายสุราอันนั้นต้องแจ้งละนะครับว่าเราจะขายสุรานะครับเพราะว่ามันมีข้อกำหนดตามกฎหมายอยู่ห้าม
0: ต้องแจ
1: ้
0: ง
1: ใช่ต้องแจ้งครับว่าเรามีขายอะไรบ้างนะครับขายเหล้ายังไงนะครับอย่างเช่นมันมีภาษีป้ายภาษีป้ายเราต้องติดเราต้องเสียภาษีในส่วนนี้ด้วยอ
0: ันนี้ป้ายขนาดเท่าไหร่คะหรือเล็กๆอย่างนี้ต้องเสียไหมคะ
1: ทางเขตเนี่ยเขาจะมาคำนวณ
0: อ๋อเดี๋ยวเขาจะมาเอง
1: ใช่ถ้าเรามีป้ายพวกเราก็ไปแจ้งเขาว่าเราจะ เราจะประสงค์ติดป้ายเนี้ยเราก็พอจะให้คำนวณนะครับ
0: ค่ะค่ะมาถึงเรื่องของแจ้งเรื่องของสุราถ้าเป็นอย่างอื่นล่ะคะถ้าเป็นเบียร์เป็นอะไรพวกนี้แจ้งเหมือนกันไหมคะ
1: กลุ่มเดียวกันนี่คือพวกสุราแล้วก็พวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลาย
0: ต้องไปแจ้งที
1: ่มันจะมีที่เขาเรียกอะไรเป็นสัมปทานมิตรอะไรเงี้ยครับต
0: ้
1: องไปแจ้งที่นั่นนะครับ
0: แล้วก็จะมีเอกสารมา
1: ใช่แล้วก็มียื่นคำร้องขอเพื่อจะจำหน่ายนะครับ
0: ค่ะก็นับว่าตรงนั้นต้องทำและในส่วนของที่เห็นกันบ่อยๆเลยร้านหาบเร่แผงลอยบางทีเราไม่รู้ว่าร้านตั้งยื่นออกมายื่นออกมาเกือบถึงทางเดินคนอย่างเงี้ยตามฟุตบาทเนี้ยค่ะไม่ทราบว่าผิดกฎหมายไหมคะตรงนั้น
1: จริงๆโดยหลักแล้วเนี่ยฟุตบาทเนี่ยห้ามอยู่แล้วครับคือห้ามมีสิ่งกีดขวางในเรื่องสิ้นห้ามมาขายแต่ว่าคือเหมือนประเทศไทยเราไม่ค่อย กดขันตรงนี้มากนะครับก็ปล่อยแล้วก็เป็นเรื่องอาจจะทำให้เราไม่สะดวกขึ้นนะครับผมก็เดินทางไปในที่ต่างๆเนี่ยก็มักจะมีหลักคิดอยู่ว่าคนขายของอยู่บนฟุตบาทคนเดินบนฟุตบาทต้องไปเดินบนถนน
0: นะครับ
1: เพราะว่าอันตรายด้วยนะครับผมเองเคยไปอยู่ในต่างประเทศนะครับในหลายๆประเทศเนี่ยโดยเฉพาะอย่างเช่นที่อเมริการ้านขายของเขาไม่มีอยู่บนฟุตบาทเลยถ้าจะขายอาหารต่างๆเนี่ยเขาจะต้องไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่เช่นเขาจะมีฟู้ดคอร์ทอะไรของเขา
0: เป็นสัตว์เป็นส่วนเลย
1: ใช่ไอ้ตรงฟุตบาทเนี่ยไม่ได้เลยผมมีเรื่องนึงโอ้โหมันเป็นเรื่องคลาสสิกมากนะครับตอนนั้นผมไปอยู่ที่บอสตันนะครับผมดันถ่ายรูปเพลินผมเอากระเป๋าเนี่ยไปวางอยู่บนฟุตบาทนะครับทางนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่ามีคนเขาใช้วีลแชร์ครับเป็นคนที่เป็นคนพิการนะครับ
0: ก็คือที่เอากระเป๋าไปวางเป็นทางของสำหรับคนพิการ
1: เขาไม่ใช่เป็นทางของคนทั่วไปครับแต่เป็นคือเขาสามารถจะใช้วีลแชร์เขามาได
0: ้
1: ปรากฏเขาก็เลื่อนวีลแชร์เขามาเรื่อยๆนะครับเลื่อนล้องเขามาเนี่ยแทนที่เขาจะหลบกระเป๋าผมนะครับไม่ใช่ครับ
0: ชนเลย
1: เขามาจอดตรงหน้ากระเป๋าผมแล้วบอกผมว่าให้ผมเอากระเป๋าถอยไปนะครับผมนึกขึ้นได้เลยว่าเราผิดเองนะครับ
0: ค
1: ือเราคิดว่าแบบบ้านเราจะถ่ายรูปแล้วก็วางกระเป๋า
0: เราทำอะไรตามสบายได้
1: ปรากฏว่าเขาก็บอกให้เราเอาออกไปนะครับเราก็ต้องรีบนะครับเพราะเรารู้สึกว่าเราผิดละเพราะว่าเขาไม่มีการวางขวางอะไรทั้งสิ้นเราก็ต้องรีบไปหยิบและดันเราไปเจอเขาบนรถเมล์อีกโอ้โหเจอกันอีกแกก็คือที่นู่นเขามีสิทธิที่ค่อนข้างดีมากครับเรื่องของฟุตบาทอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องทำให้ดูแลให้ได้เพราะว่าพอรถมาจอดนะเขาต้องเอาคนพิการเนี่ยครับเขาต้องเอาคนขับรถเนี่ยจ้องเอาไอ้ตัวเขาเรียกอะไรเป็นถาดรองมาต่อกับฟุตบาท
0: อ๋อรถโดยสารเนี่ย
1: ใช่รถเมล์เขาเนี่ยครับแล้วก็คือรถถึงจะเคลื่อนขึ้นไปขึ้นได้ถ้าเป็น

0: บ้านเราคงทำไม่ได้
1: ใช่นี่ขนาดกระเป๋าเขายังขนาดนี้ถ้าเป็นร้านทั้งร้านนี่คงยอมกันไม่ได้
0: เขาฟ้องก
1: ัน
0: เลยคร
1: ับ
0: เขาถึงขั้นฟ้องร้องกันเลยเพราะว่าเมืองเขาค่อนข้างจะรักษาสิทธิ์กันนะครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของกฎหมายที่ประเทศอื่นรักษาเป็นอย่างดีนะคะแล้วร้านอาหารค่ะร้านแพงๆอันนี้เคยอย่างเช่นเคยเห็นคดีอันนี้ในทีวีพบบ่อยมากเลยตามข่าว
0: ครับ
1: ร้านคาราโอเกะเข้าไปนั่งนู่นนี่นั่นพอเวลาเก็บเงินออกมา 30,000 กว่าบาทช็อกเลยค่ะแค่คืนเดียว 30,000 กว่าบาท
0: ครับ
1: อย่างนี้เราร้องเรียนหรือว่าไปแจ้งความอะไรได้ไหมคะ
0: จริงๆมันมีอยู่หลายแต่ว่าพวกราคาเนี่ยบางทีมันไม่ได้กำหนดเอาไว
1: ้
0: นะครับผมว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะไปกินร้านอาหารอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องมีการระบุราคา
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าไม่มีระบุเนี่ยนี่มีความผิด
1: ค่ะ
0: นะครับสามารถแจ้งความได้นะครับมีความผิดเลย
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าร้านไหนที่เหมือนกับว่าไม่ได้ทำเมนูเอาไว้หรือทำเมนูไว้ไม่แจ้งราคาอย
1: ่
0: างเง
1: ี้
0: ยเราสามารถร้องเรียนได้แล้วถ้ามันเจอร้านลักษณะที่ผมว่าไม่ควรไปนั่งก็ควรจะเปลี่ยนร้านนั่นเองดีกว่า
1: ต่อเนื่องจากคำถามนี้เลยข่าวที่ดูมาก็คือ 30,000 คนที่ไปเที่ยวคาราโอเกะก็ไม่มีเงินจ่ายละไม่มีเงินจ่ายปุ๊บยึดรถยนต
0: ์ใช่ก็เป็นเงี้ยครับก็
1: ยึดได้ไหมคะเอา
0: ในทางเป็นเรื่องครับทำไม่ได้
1: อย่างเช่นเราไปทานข้าวจานละแค่30 บาทอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
1: แล้วมีนาฬิกาแพงๆไม่มีเงินจ่าย30 บาทเขาขอยึดนาฬิกาเราอย่างนี้ไหมคะขอ
0: ทำไม่ได้ครับจริงๆเขาส่วนใหญ่ก็ไปแจ้งเป็นเรื่องของการโชคอะไรกันไปนะครับก็ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจอะไรเงี้ยครับเขาสามารถทำได้ในคดีลักษณะเขาก็ทำกันนี่นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเราเจอพ่อค้าแม่ค้าที่โหดๆแบบนี้ค่ะ
0: คร
1: เราสามารถแจ้งหรือว่าร้องเรียนที่ไหนได้ไหมคะนอกจากการไปแจ้งความกับสถานีตำรวจ
0: โดยหลักที่มันจะเป็นคดีอาญาครับ
1: ค่ะ
0: เรื่องการโชคทรัพย์อะไรต่างๆก็ไปที่โรงพักเดียวที่โรงพักที่ร้านมันตั้งอยู
1: ่ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็คือบางคนไม่เข้าใจกลับไปถึงบ้านไปแจ้งโรงพักที่บ้านตัวเองอย่างนี้ไม่ได้
0: เพราะว่าเหตุเกิดมันเกิดที่โรงพักในร้านอาหารนั้นนะครับ
1: และอีกนิดนึงค่ะอันนี้เจอมากับตัวเลยไปซื้อผลไม
0: ้ครับ
1: โอ้อยากทานมากองุ่นเขียนไว้ทำไมถูกจังเลยกิโลละ50 บาทเข้าใจเพราะว่า50 บาทตัวเบลเลอร์เลยเราเข้าใจกิโล50แต่จริงๆเขาเขียนตัวเล็กๆไว้ค่ะว่าครึ่งกิโล
0: ครับ
1: อย่างนี้เราร้องเรียนได้ไหมคะไปแจ้งความได้ไหม
0: จริงๆโดยหลักต้องไอตัวป้ายราคาเนี่ยมันต้องระบุให้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็สามารถที่ร้องเรียนพาณิชย์อะไรก็ได้นะครับสามารถที่ร้องเรียนได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่คนก็ไม่ค่อยที่จะไปร้องเรียนอะไรมากมายนะครับคือเข้าไปบางทีมันบางจ้าเป็นอย่างนี้นะครับคือเข้าไปบอกว่าลดเห็นการว่า50จริง
1: ๆ
0: ลด 50% อะไรเงี้ยซึ่งมันก็เสียความรู้สึกอะครับ
1: จงใจลวงกันเห็นเลย
0: ใช่ใช่หรือว่าทำป้ายทำเอกสารชี้แจงตัวเล็กเท่ากับเล็กมากเลยนะครับก็จริงมีความผิดนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเราไม่ค่อยมีดำเนินคดีอะไรมากมายแต่ร้องเรียนได
1: ้ถ้าเราร้องเรียนเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะดำเนินการยังไงกับลูกค้า
0: พอร้องเรียนเสร็จในส่วนใหญ่เขาก็จะมาให้เราไปแจ้งความด้วยนะครับก็ดำเนินคดีในเรื่องเกี่ยวกับการหลอกลวงช่อโกงอะไรเงี้ยครับ
1: ก็ไปในรูปแบบนั้นเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะเรื่องของกฎหมายการทำมาค้าขายนะคะอันนี้เราก็ได้รับความรู้ไปแล้วนะคะในเรื่องของการเอาผิดคนขายนะคะอย่างเช่นในละครที่ยกตัวอย่างมานะคะเป็นสินค้าร่มเป็นสินค้าที่ไม่ได้เป็นสินค้าควบคุมนะคะอย่างนี้คนขายก็ขึ้นราคาตามอำเภอใจได้เลยอย่างนี้เราก็ต้องทำใจนะคะสำหรับสินค้าที่ไม่ได้รับการควบคุมแต่มีอย่างนึงค่ะที่เราควบคุมได้ก็คือถ้าเขาขายให้เราเกินราคานะคะเกินมากกว่าปกติไปมากนะคะเราก็ร่วมมือกันที่จะไม่สนับสนุนการซื้อสินค้านั้นซะนะคะแค่นี้นะคะทุกคนก็พ่อค้าแม่ค้าก็จะมาขายสินค้าในราคายุติธรรมนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายด้วยนะคะค่ะและสำหรับเรื่องของกฎหมายการทำมาค้าขายนะคะก็ไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องด้วยกันนะคะและเรื่องต่อไปจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ณร้านอาหารแห่งหนึ่งทูนและต้นชวนกันมาฉลองที่เงินเดือนออก
3: วันนี้เต็มที่นะเว้ยเพื่อนคิดอะไรดีวะ
4: ไม่รู้อ่ะ
3: น้องๆขอเมนูหน่อยครับเฮ้ยโคตรน่ากินเลยว่ะ
5: ว้าว
3: อาหารดีวะ
6: เดี๋ยวขอดูสักเมนูสักพู่นะครับ
3: เฮ้ยช่วงนี้ข้ามีปัญหาสายตาว่ะ
4: ยังไงวะ
3: เดี๋ยวนี้เว้ยสายตาสั้นวะมองอะไรก็ไม่ค่อยเห็นวะ
4: เออ
3: เอ็งมีเมนูอะไรแนะนำ

0: าเลยวะ
1: เปิดดูดิอะไรเมนูที่เกี่ยวกับปลา
0: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับปลาปลาช่วยให้สายตาไม่สั้นเหรอวะ
1: เอ้ากินปลาทำให้สายตาดีไอ้เคมแม่งใส่แว่นปะล่ะ
0: เออเออก็จริงของแกวะเออพูดถึงเรื่องสายตาเนี่ยข้าไปตัดแว่นมาวะ
1: ยังไงวะ
0: ให้ร้านทำนะเว้ยแล้วมันวัดสายตาข้าก็วัดผิดค่ากรอบก็แพงใส่ไปมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยวะแล้วข้าต้องทำไงวะไปหาทางร้านด้วยให้เขาเปลี่ยนให้มันก็ไม่ยอมเปลี่ยนให้ข้าวะ
1: ไม่รู้อ่ะเออแล้วไหนแว่นแกวะ
0: วันนี้เขาไม่ได้ใส่มาวะใส่บิ๊กไอวะเห็นเขานิยมกันดี
2: ค่ะพี่ทนายวิรัติคะ
3: ครับ
2: ผู้บริโภคถูกกระทำอีกแล้ว
3: ครับ
2: ค่ะเรื่องนี้ก็คือแว่น
3: ครับ
2: ตอนตัดก็ตัดดีอยู่หรอกแต่พอเอามาใส่ใช้ไม่ได้เอาไปเปลี่ยนคืนก็ไม่รับเปลี่ยนคืน
3: ครับ
2: อย่างนี้เขาจะทำยังไงดีคะ
3: คือเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริโภคนะครับ
2: ค่ะ
3: ก็กฎหมายเราก็มีเปิดหน่วยงานขึ้นหน่วยงานหนึ่งนะครับเพื่อที่จะรับเป็นที่ร้องเรียนนะครับเราเรียกสั้นๆว่าสคบนะครับชื่อเต็มก็คือสำนักงาน
2: ค
3: ณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอ๋อ
2: ใครเคยได้ยินได้ยินตัวย่อแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อเต็มชื่ออะไร
3: ตรงนี้เขาก็ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปร้องเรียนได้นะครับอาจจะไปที่สคบเองได้เลยถ้าในกรุงเทพเนี่ยก็สามารถไปได้ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับอาคาร B ชั้น5
2: ค่ะ
3: นะครับก็สามารถที่จะไปร้องเรียนได้ตนเองนะครับถ้าเราเจอในเหตุการณ์หรือว่าเหตุการณ์อื่นๆก็ได้ที่เกี่ยวกับการซื้อขายต่างๆนะครับได
2: ้ค่ะ
3: ไม่ว่าจะเป็นการบริการด้วยนะครับหรือถ้าเกิดเราไม่สะดวกไปเราก็สามารถแจ้งเบื้องต้นได้นะครับมีสายด่วน
2: อ๋อมีสายด่วนแจ้งด้วยกําลังจะถามอยู่เชื่อว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดจะทํายังไง
3: ครับมีสายด่วนสคบนะครับเราจําง่ายๆครับ11แล้วก็66
2: 1166
3: ก็จะทำง่ายนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนนะครับซึ่งเดี๋ยวขั้นตอนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเวลาที่เราไปร้องเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเรียกทั้งสองฝ่ายมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ย
2: คืออย่างนี้ก็เรียกมาคุยสองฝ่ายเลยไม่ใช่เรียกเฉพาะร้านค้า
3: ไม่ใช่ครับคือเขาเรียกทั้งสองฝ่ายมาคุยกันว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้ามีข้อเสียหายเนี่ยเราก็จะเรียกให้ทางตัวของตัวผู้ประกอบการเยียวยาผู้เสียหายนะครับ
2: ค่ะอันนี้สคบนี่คุ้มครองถึงขั้นตัวสินค้าด้วยแล้วก็ตัวเป็นบริการด้วยเหรอคะ
3: ด้วยคร
2: ับอ๋ออย่างนี้ไซเคยเจอค่ะตอนนั้นเคยกระเป๋าสตางค์หายไปสถานีตำรวจมีโต๊ะข้างๆค่ะแอบฟังนิดนึงเรื่องคนอื่นเขาก็คือเป็นช่างตัดผมเขาตัดผมอะค่ะเหมือนลูกค้าไม่พอใจอะค่ะลูกค้ามาแจ้งความอย่างนี้เอาไหมคะเรื่องของการตัดผม
3: คือบางทีมันตัดไม่สวยอย่างงี้ใช่มั้ยครับ
2: ใช่แต่ไซก็ไม่รู้ว่าเขาดําเนินการอะไรยังไงต่อ
3: คือตกลงมันยังไงเราไม่ทราบอ่ะครับแต่ในประเทศไทยผมไม่ค่อยเห็นนะแต่ในต่างประเทศมีฟ้องร้องกัน
2: ค่ะประเทศไทยฟ้องร้องได้มั้ยคะ
3: จริงๆผมว่ามันก็ฟ้องได้แต่ไม่ค่อยมีใครทําอ่ะครับแต่ในต่างประเทศก็มีการฟ้องร้องกันเรื่องผมพอตอนแรกก็ตัดแล้วมันทําให้มันสั้นแล้วอยู่ดีก็สั้นจนแบบดูไม่ได้นี่ครับเหมือนกับว่าเขาไม่ได้สั่งการว่าให้ตัดแบบนี้
2: ค่ะ
3: นะครับเหมือนเราไปตัดร้านตัดผมเนี่ยเราผมยาวอยู่แล้วไปตัดอยู่ดีเขามาตัดเราสั้นเนี่ยเราเสียใจมาก
2: ค่ะ
3: แต่มันก็มีใครฟ้องกันนะนะครับ
2: ประเทศไทยไม่ค่อยมีนะ
3: ไม่ให้ฟ้องแต่ถ้าเป็นต่างประเทศฟ้องกัน
2: ค่ะ
3: นะครับ
2: และในเรื่องของอย่างเช่นกรณีตัวอย่างในละครถ้าเขาจะไปฟ้องร้องสคบไปด้วยตัวเองนะคะที่แจ้งไว้ก็คือต้องเอาหลักฐานอะไรไปบ้างคะ
3: ก็โดยหลักก็คือเอกสารต่างๆเช่นที่เราซื้อขายกันนะครับไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จนะครับหรือว่าเกี่ยวกับการติดต่อซื้อขายกันเนี่ยนะครับแล้วก็เอาตัวที่มีปัญหาเนี่ยไปนะครับถ้าใจดีเนี่ยเราก็เตรียมพวกรูปถ่ายไว้เราอาจจะถ่ายรูปไว้เพื่อเกิดในกรณีที่เขาจะได้เก็บไว้เข้าสำนวนพอจะเรียกมาคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็ง่ายขึ้นครับก็เตรียมบัตรประชาชนไปด้วยอะไรเงี้ยครับ
2: ค่ะถ้าอันนี้เป็นเรื่องของการตัดแว่นถ้าเกิดผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะโต้แย้งกลับมาว่าตอนวัดสายตาก็คุณบอกแล้วว่ามันโอเคแล้วอย่างเงี้ยค่ะยังจะแจ้งได้
3: ก็ต้องมานำสืบกันนะครับว่าจริงๆแล้วมันตกลงกันว่ายังไงนะครับคือสคบเขาดีตรงที่ว่าพอมีเหตุการณ์โต้แย้งกันเนี่ยนะครับสุดท้ายถ้าแกตัดสินใจว่าจะดำเนินคดีให้กระฟ้องให้เลยนะครับให้กับผู้บริโภคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยนะครับ
2: อันนี้ก็คือจะไปถึงขั้นถ้าตกลงกันไม่ได้ก็คือจะมีการฟ้องร้องต่อไป
3: ใช
2: ่ค่ะอันนี้ก็คือถ้าเป็นแม่ค้าแม่ขายต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าเกิดเรารู้ตัวว่าเป็นความผิดพลาดของเราอย่างเช่นร้านตัดแว่นทางที่ดีเราก็รับผิดชดใช้คืนให้ลูกค้าไปอย่างนี้ก็จะดีนะคะ
3: ค่
2: ะพี่ทนายวิรัติคะแล้วถ้าเกิดว่าไปฟ้องร้องสคบเรียบร้อยละกลับมาอีกทีร้านปิดหนีซะอย่างนั้นนะ

0: ค่ะจะทำยังไงอะคะ
1: คือโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าเบื้องต้นนะครับผมให้สันนิษฐานคือทำใจนะครับเพราะไม่รู้ว่าเราจะไปตามที่ไหนนะครับแต่ว่าเวลาที่เราไปร้องสคบแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีหลักฐานว่าเขาทำงานที่ไหนนะครับเราก็ต้องไปฟ้องร้องภายหลังนะครับเราก็ต้องรู้ตัวผู้ประกอบการนะครับถ้าเป็นบริษัทก็จะมีกรรมการต้องรับผิดชอบนะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยก็อันนี้ก็ต้องดูว่าเขามีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับถ้าเราต้องฟ้องหรือยึดอะไรต่างๆก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับการฟ้องไม่ยากแต่การบังคับคดีทำได้ยากเพราะบางคนไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยฟ้องไปก็อาจจะไม่ได้อะไรเลยนะครับ
0: แต่ยิ่งอย่างกรณีนี้แว่นตาอันเดียวเขาคงไม่ปิดหนีแน
1: ่ก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าแต่ถ้ามันทำงี้ไม่บ่อยมันอาจจะอยู่ไม่ได้
0: ใช่ถ้ากระทำกับลูกค้าบ่อยๆนะคะค่ะคุณผู้ชมคะทางที่ดีนะคะเวลาที่เรานะคะซื้อสินค้ามาก่อนที่จะออกจากร้านนะคะต่อหน้าคนขายเลยคุณผู้ชมนะคะหยิบสินค้ามาตรวจสอบสักนิดหนึ่งนะคะจะได้ไม่เกิดเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอย่างนี้นะคะอย่างน้อยถ้ามันเสียที่ร้านเลยเราก็ยังจะแจ้งเขาได้ว่าอันนี้ใช้ไม่ได้นะจะได้มีประจักษ์พยานเห็นเลยว่าเราไม่ได้เอาไปทำเราไม่ได้เอาสินค้าเขาไปเสียหายข้างนอกนะคะมันเสียหายจากการกระทำของเขานะคะอย่างนี้จะดีกว่าค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็เรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการทำมาค้าขายนะคะยังมีอีกเรื่องนึงค่ะที่น่าสนใจทั้งสองเรื่องที่ผ่านมานะคะพูดถึงเรื่องของลูกค้าถูกกระทำแล้วคราวนี้เป็นเรื่องของแม่ค้าแม่ขายบ้างค่ะถูกลูกค้ากระทำค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามชมในละครตอนต่อไปได้เลยค่ะ
2: อุเป็นเจ้าของร้านรองเท้าที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานกบซึ่งเป็นเพื่อนจึงแวะมาแสดงความยินดีกับร้านใหม่
3: เศรษฐีใหม่เป็นไงบ้างจ๊ะกิจการรองเท้าไปได้ดีไหม
4: โอ๊ยไม่ไหวเลยช่วงนี
3: ้อ้าวทำไมล่ะทุกคนต้องใส่รองเท้ากันอยู่แล้วอาจจะเพิ่งเปิดร้านละมั้ง
4: ก็เมื่อวานขายรองเท้าได้แค่คู่เดียวเอง
3: เหรอแล้ววันนี้ดีขึ้นหรือยัง
4: วันนี้เหรอแย่ยิ่งกว่าอีก
3: ทำไมล่ะขายไม่ได้เลยเหร
4: อก็ลูกค้าเมื่อวานที่ซื้อรองเท้าไปเอารองเท้าเมื่อคืนละสิ
3: โอ้โหเพื่อนฉันเข้าขั้นวิกฤตนะเนี่ย
4: ฉันอยากจะรู้ว่าถ้าลูกค้ามาขอคืนสินค้าและขอเงินคืนฉันสามารถปฏิเสธได้ไหม
3: ว้าวก็ไม่รู้สิ
4: ฉันว่าก็ว่านะเธอเปลี่ยนรองเท้าไหม
3: เธอจะให้ฉันไ
4: หมแต่ก็อดหนุนฉันคู่นึง
3: แล้ว
4: น
3: ่าจะให้สิ
4: หนึ่งฉันขายเนี่ยสักคู่เลยให้ฟองฟรีเลย
0: ค่ะพี่ทนายวิรัติคะน่าสงสารคุณอูจังเลย
1: ครับ
0: ขายได้คู่เดียวแถมยังถูกเอามาคืนอีกสินค้าที่ขายไปนะคะไม่ทราบว่าตรงนี้ถ้าคุณอูรู้สึกว่าไม่อยากรับคืนนะคะไม่คืนเงินได้ไหมคะ
1: จริงๆก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับว่าจะไม่คืนนะครับแต่ว่าเขาต้องยอมรับว่าทางผู้บริโภคเนี่ยนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปร้องสคบได้นะครับเขาก็ไปร้องพอไปร้องสคบเสร็จแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของสคบเนี่ยเขาก็จะเรียกผู้ประกอบการมา
0: ค่ะ
1: นะครับพอเรียกมาแล้วก็มาคุยกับทางตัวผู้บริโภคนะครับก็มาคุยเจรจากันอาจจะ1นัด2นัด3นัด
0: ค่ะนะครับทำไมต้องนัดหลายครั้งด้วยคะ
1: ก็บางทีไม่พร้อมบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ประมาณ 2-3 นัดนะครับพอเรียกมาแล้วเราก็ต้องเสียเวลางาน
0: ใช่
1: นะครับหรือว่าพอสุดท้ายเราไม่ยอมอีกทางสคบเขาอาจจะฟ้องให้ทางผู้บริโภคอีกเราต้องขึ้นศาลคุณต้องไปจ้างทนายความในการดำเนินคดีซึ่งมันก็ถามผมเองผมว่ามันเสียเวลานะครับซึ่งไม่คุ้มนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะคุยกันแล้วก็จบกันให้ได
0: ้
1: นะครับเยียวยากันไปเลยนะครับมันก็จะได้ประโยชน์มากกว่านะครับ
0: และที่ทรายเห็นบ่อยๆเลยตามร้านเสื้อผ้าซื้อแล้วไม่รับคืนอันนี้ผู้ขายมีสิทธิ์จะไม่รับซื้อแล้วไม่รับคืนตามป้ายได้ไหมคะ
1: อันนี้เป็นเรื่องของเขาครับแต่จริงๆมันต้องถ้าเกิดมันมีข้อบกพร่องอะไรต่างๆมันต้องรับเปลี่ยนรับคืนได้เพราะว่ามันก็ต้องคุ้มครองให้กับผู้บริโภคด้วยเพราะว่าในเวลาที่เราซื้อของเนี่ยเราบางทีตรวจดูไม่ถ้วนทีต่างๆนะครับมันจะมีถึงต้องมีรับประกันนะครับเหมือนอย่างโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนอะไรต่างๆเนี่ยเขายังมีให้ว่าซื้อไปแล้ว7วันให้คุณดูว่ามันมีข้อเสียสามารถแลกเปลี่ยนทั้งเครื่องได้เลยนะครับซึ่งมันผมว่ามันเป็นเซอร์วิสที่ต้องทำได้อะครับมันก็จะไม่ใช่คุณไม่รับเปลี่ยนไม่รับคืนเพราะบางทีเราก็มาตรวจไม่ได้เหมือนกันว่ามันเสียหรือไม่นะครับ
0: ค่ะใส่เคยเจอไปซื้อหนังสืออันนี้เจอกับตัวเองเลยนะครับในหนังสือเนี่ยจะมีแพทเทิร์นเป็นหนังสือตัดเย็บเสื้อผ้ามีแพทเทิร์นสอนในหนังสือใส่ก็ไม่แน่ใจ

0: ใจที่จะดูตรงนั้นว่าแพทเทิร์นมันครบหรือเปล่าไซก็เลยถามพี่พนักงานเขาบอกว่าพี่ถ้ากลับไปบ้านแล้วไอ้ตัวแพทเทิร์นในหนังสือมันไม่ครบอ่ะเอาหนังสือมาคืนขอเล่มใหม่ได้ไหมเขาก็อ้ำๆอึ้งๆคิดอยู่สักพักนึงก็บอกว่างั้นน้องก็เก็บใบเสร็จไว้ด้วยแล้วกันอันนี้ใบเสร็จจริงๆแล้วมีส่วนไหมคะเกี่ยวกับการคืนของหรือว่าไม่จำเป็นต้องมีก็ได
1: ้คือผมมองว่ามันจะเป็นเพราะว่ามันก็เป็นหลักฐานว่าเราซื้อจากร้านนี้เพราะบางทีอาจจะโมเมจากซื้อจากร้านอื่นได
0: ้
1: ถ
0: ู
1: กไหมฮะอย่างน้อยสุดก็ควรจะเก็บหลักฐานเอาไว
0: ้
1: เพราะว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นพวกนิตยสารอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็รับเปลี่ยนรับคืนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่รับเปลี่ยนรับคืนเนี่ยเกิดซื้อไปกระดาษช่วงไหนชำรุดเนี่ยนะครับอย่างที่ผมพิมพ์หนังสือกฎหมายแรงล้นผมเนี่ยก็มีรับเปลี่ยนรับคืนอยู่แล้วนะครับถ้าในกรณีเกิดพิมพ์ตกหรือว่ามีหลุดบ้างอะไรบ้างจากหนังสือก็ต้องรับเปลี่ยนรับคืนอยู่แล้วนะครับ
0: มันเป็นรับคืนในกรณีนี้
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะมีอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องของเวลาเราไปซื้อของ
1: ค
0: ่ะบางทีอย่างเช่นผู้หญิงซื้อเครื่องสำอางมีหลายสีหลากหลายสีตอนที่เราเลือกเนี่ยเราคิดแล้วว่าเอ้ยสีนี้ชอบแต่พอกลับไปบ้านลองทาไม่สวยค่ะ
1: ครับ
0: ขอไปเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้ไหมอย่างนี้นี่จะร้องเรียนได้ไหมคะในเมื่อสีมันไม่ถูกใจค่ะ
1: คือตรงนี้ก็จะลำบากนิดนึงตรงที่ว่าเราซื้อสีนี้ถูกไหมฮะแต่ว่าจริงๆพอไปถึงบ้านเราอยากจะเปลี่ยนสีซึ่งตรงนี้ผมว่ามันก็เป็นการเอาเปรียบตัวผู้ประกอบการเหมือนกันนะครับเพราะว่ายิ่งถ้าเป็นลิปสติกเงี้ยหรือว่าต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ไปแล้วอ่ะมันก็ไม่งามแล้วล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นกรณีที่สีไม่ตรงล่ะเอามาโชว์ตัวนี
1: ้
0: เป็นอีกแบบนึง
1: อันนี้ก็อันนี้ทำได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราตั้งใจซื้อสีแดงแต่เราก็ซื้อมาแล้วพอกลับบ้านบอกว่าอยากได้เราอยากได้สีส้
0: ม
1: อันนี้ไม่ถูกละ นะครับ
0: มีกรณีนึงค่ะถ้าไปเจอสินค้า2ชิ้นเราซื้อมาในราคาที่แพง
1: ครับ
0: ไปดูอ้าวเพื่อนซื้อถูกกว่านี่คุณขายถูกกว่านี้ก็ได้นี่อย่างนี้เราจะสามารถทำอะไรได้ไหมคะร้องเรียน
1: ผมว่ามันร้องเรียนอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าอย่างที่บอกถ้ามันไม่ใช่สินค้าคุ้มเขาจะขายอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับเหมือนผมซื้อเครื่องอะไรเครื่องสำรองไฟนะครับที่ใช้กับสมาร์ทโฟนเขาบอกขายราคาเต็ม 2,900 สมมุติอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าถ้าเราเดินไปอีกหลายร้านเนี่ยมันขาย 2,400 แต่ผมซื้อแพงกว่าแต่คือว่าไม่ใช่ว่าผมเป็นคนร่ำรวยเลยนะครับก็คือว่าสบายใจซื้อก็จบนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราคาที่มันไม่มีการควบคุมนะครับถ้าเราขยันเดินก็อาจจะได้ของถูก
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่สินค้าควบคุมนี่ก็เป็นเรื่องที่ลำบากมากที่เราจะร้องเรียนนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็อยู่ที่วิจารณญาณของตัวเราด้วยว่าจะเลือกซื้อหรือไม่ซื้อ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเราก็ต้องดูให้ดีๆเองนะคะค่ะคุณผู้ชมคะในการซื้อสินค้าแต่ละครั้งนะคะคุณผู้ชมนะคะอย่างที่เคยบอกไว้เลยว่าต้องตรวจสอบสินค้าให้ดีและคุณผู้ชมนะคะที่เป็นแม่ค้าหรือพ่อค้าเองก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันนะคะว่าสินค้าที่เราให้ลูกค้าไปนั้นถูกต้องแล้วก็ไม่มีสภาพชำรุดนะคะเมื่อเกิดกรณีอะไรเราก็จะได้กล่าวถึงได้ว่าสินค้าของเรานั้นสมบูรณ์แล้วนะคะไม่ได้มีตำหนิอะไรไปนะคะเพราะไม่ใช่นั้นแล้วนะคะถ้าเราละเลยนะคะในจุดนี้ไม่ค่อยได้ใส่ใจนะคะถ้าลูกค้าเอาสินค้าไปแล้วก็มาอ้างกับเราว่าสินค้าคุณไม่ดีเราก็จะไม่มีข้อโต้แย้งอะไรแล้วนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตนะคะ

0: กับเรื่องกฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของการทำมาค้าขายหรือว่ากฎหมายอื่นๆนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตาม Twitter ของทนายวิรัตได้นะคะที่ทนายวิรัตค่ะและในส่วนของรายการเราค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะติดตามชมไม่ทันนะคะหรือว่าพลาดบางช่วงบางตอนก็สามารถที่จะติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราย้อนหลังนะคะที่ www.etvthai.tv ค่ะสำหรับคำแนะนำดีๆนะคะที่คุณผู้ชมต้องการจะแนะนำติดชมรายการของเราหรือว่ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับรายการนะคะคุณผู้ชมสามารถเขียนจดหมายมาคุยกับเราค่ะได้ที่ที่อยู่ที่ปรากฏด้านหน้านี้ค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถพบกับรายการกฎหมายคลายเครียดของเรานะคะได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้นะคะทรายกับทนายวิรัตและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์นะครับนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับผมตลอดหาเรื่องต้นรายการวันนี้นะฮะผมจะมาหาคนที่มีคำถามเกี่ยวกับข้อสงสัยเรื่องกฎหมายนะครับเขาสงสัยเขาอยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะรวบรวมคำถามเหล่านั้นส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตที่รออยู่ในช่วงทนายคลายฉงนนะครับและตอนนี้ด้านหลังเป็นแม่น้ำแบบนี้เนี่ยผมพาคุณผู้ชมทุกคนมาอยู่ที่ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ครับชุมชนเก่าแก่อายุกว่า300ปีของจังหวัดจันทบุรีครับคุณผู้ชมครับชุมชนริมแม่น้ำจันทบูรณ์นะครับถือว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและก็มีเสน่ห์เป็นอย่างมากเลยแหละครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยชาวยวนแล้วก็ชาวจีนอพยพมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อสำคัญเลยของจังหวัดจันทบุรีครับส่วนตอนนี้หลังจากเดินดื่มด่ำบรรยากาศริมแม่น้ำสักระยะนึงแล้วเนี่ยก็ได้เวลาที่ผมจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญคนแรกแล้วก็จะมีข้อสงสัยอะไรไปคุยกับเขาในช่วงตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ได้เวลาพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านแรกแล้วในช่วงตลอดหาเรื่องมาดูว่าท่านนี้เขาจะมีข้อสงสัยอะไรนะครับป้าเต็นสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เล่าเรื่องของป้าเต็นมาได้เลยครับ
2: ค่ะเรื่องหลักรอค่ะ
0: หลักรอคืออะไรฮะ
2: หลักรอคือว่ามันเป็นประมงของพื้นบ้านคือว่ามันก็ออกไปกลางอวนรออยู่ในกลางคลองค่ะ
0: ไม่ใช่ทะเลใช่ไหม
2: ไม่ใช่ทะเลค่ะ
0: เป็นคลองเป็นส่วนน้ำจืด
2: ส่วนน้ำเค็มค่ะ
0: เหมือนปากแม่น้ำเหรอ
2: ค่ะค่ะค่ะ
0: เหมือนปากแม่น้ำที่จะออกสู่ทะเลเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: ลักษณะเป็นไงป้าเต็นอธิบายให้ผมฟัง
2: ลักษณะก็เป็นแบบว่าเขาจะตั้งเสานะฮะ
0: ครับ
2: แล้วก็มีอวนที่ว่าไปนั่นไว้แล้วก็รอช่วงน้ำลงอย่างเดียวพอน้ำลงของอะไรๆมันจะลงมันก็ลงไปในวนรอถ้าคือว่าถ้าน้ำไม่ลงไม่อะไรมันก็รอไม่ได้ทำไม่ได้
0: ใช่แล้ว

0: ว่าเราไปขึงกลางรอไว
1: ้
0: พอน้ำลงก็มาดูว่ามีปลามีสัตว์อะไรติดอยู่บ้างเราก็เก็บไปส่วนใหญ่เนี่ยไอ้ที่มาติดนี่เป็นปลาหรือเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทไหน
1: ก็จะเป็นกุ้งค่ะเป
0: ็น
1: ก
0: ุ้
1: งมันก็เป็นกุ้งขาวกุ้งนาอะไรพวกนี้ค่ะ
0: ไซส์ใหญ่ไหมฮะ
1: มันก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้างปนกันค่ะ
0: อวนมันถี่ขนาดไหนฮะ
1: อวนมันก็ถี่มันก็เล็กคือว่ากุ้งออกไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็พวกปลาเล็กปลาอะไรก็อยู่ในนั้น
0: แต่
1: พ
0: ว
1: กปลาใหญ่ไม่มี
0: ส่วนใหญ่จะเป็นปลาเล็ก
1: ค่ะ
0: ที่ติดอยู่ปลาเล็กกับกุ้งขาวกุ้งเล็กไอ้พวกกุ้งเคยเงี้ยเหรอที่ทำกะปิเงี้ยนะ
1: แต่กุ้งเคยไม่ข้าวอ่ะกุ้งเคยจะออก
0: อ๋อเพราะมัน
1: ใหญ
0: ่ไอ้อวนมันใหญ่กว่าตัวกุ้งกุ้งมันหลุดไปได
1: ้
0: นะครับเราดักเนี่ยทุกวันไหม
1: ไม่ทุกวันค่ะ
0: ความถี่ขนาดไหนครับ
1: ความถี่เป็นวันหรือแบบ
0: อาทิตย์นึงเนี่ยทำกี่ครั้ง
1: อ๋ออาทิตย์นึงก็มันจะมีช่วงน้ำเสียกับน้ำไม่เสียนะฮะ
0: ค
1: ือว่าน้ำเสียนี่น้ำมันจะไม่ขึ้นไม่ลงคือว่าเราจะออกไม่ได
0: ้ออกก็ทำไม่ได้
1: ค่ะคือว่าจะต้องรอที่ว่าพอถึงหน้าน้ำลงถึงเราจะรออวนได
0: ้
1: ถ้าน้ำเสียเราจะรอไม่ได้
0: แล้วอย่างนี้เดือนนึงป้าเต็นทำได้ประมาณกี่รอบอ่ะ
1: เดือนนึงก็ตีไปแล้วก็
0: เฉลี่ย
1: แล้วก็7-8 วัน
0: ออ
1: กทีนึงแล้วก็อีก7-8 วันหรือ10 วันดีกว่าหยุด
0: เฉลี่ยประมาณเดือนละ2 ครั้งแล้วกันเนา
1: ะ
0: เดือนละ2 ครั้งรายได้ประมาณเท่าไหร
1: ่ก็ประมาณคืนนึงก็มี 2,000 3,000 มี
0: ต่อ1ครั้ง
1: ต่อ1ครั้งค่ะ
0: ต่อ1ครั้งประมาณ 2,000 3,000 นะฮะ
1: แล้วก็มี700 800อะไรงี้มันแล้วแต่ของมันจะ
0: ล
1: อ
0: ยได้น้อย
1: เข้าใจ
0: เพราะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นประมงพื้นบ้านทำมานานแค่ไหนแล้วครับ
1: ก็ที่ฉันทำเวลานี้ฉันก็50 ฝาก็ที่ทำจริงๆแล้วชุดหลังที่ทำต่อจากเขาก็ประมาณ30 กว่าปี
0: โอ้โหแปลว่าก่อนหน้านั้นก็มีคนทำมาแล้วแต่
1: เขาท
0: ำ
1: มาค่ะ
0: เป็นประมงพื้นบ้านของจันทบุรีนี่เลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วปัญหามันคืออะไรฮะ
1: ปัญหาคือว่าทีหลังนี่ก็แบบว่าเขาคิดว่ารอแบบนี้สัตว์ในคลองจะหมดอะไรจะไม่มีอะไรเงี้ยค่ะเขาคิดว่าอย่างนี
0: ้
1: แต่จริงๆแล้วไม่ใช่
0: อาจจะเดี๋ยวผมอธิบายทางฝั่งของเจ้าหน้าที่เนา
1: ะ
0: เราใช้คำว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วกันเจ้าหน้าที่อยากจะบอกว่าทำแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้สัตว์น้ำขนาดเล็กไม่ได้เติบโตไปขยายพันธุ์ถูกต้องไหมฮะ
1: แต่
0: ที่คุณป้าบอกว่าไม่ใช่เพราะอะไร
1: เพราะว่ามันปลาพวกนี้มันจะไม่มีโตแล้วมันจะสุดขีดจำกัดของมันแค่แต่อย่างปลานิ้วก้อยกับนิ้วก้อยเขาเรียกปลาเก๋ย
0: ปลาเก๋ย
1: ค่ะปลาเก๋ยที่ก็ตากแข้งที่อย่างเงี้ยฮะมันก็ตัวเล็กก็มันก็จุดแต่แค่นี้ค่ะปลาในคลอง
0: ทั้งฝั่งของชาวประมงก็จะบอกว่ามันไม่ได้โตไปขยายพันธุ์หรอกตัวมันเท่านี
1: ้ต่
0: อให้ไม่ไปขึงตัวมันก็เท่านี
1: ้ค่ะ
0: ความหมายคืออย่างนั้นนะฮะแล้วเราได้มีการอธิบายกับเจ้าหน้าที่ไหมหรือมันเป็นกฎออกมาปุ๊บเขาก็มีคำสั่งออกมาเลย
1: มันก็มีนะเขาก็ขึ้นลงกันอยู่แต่เขาก็ยังเฉยๆยังนิ่งเฉยคือว่าเขาก็ยังไม่อยากจะให้ทำแต่คือว่าทำไมทำก็ทนไม่ไหวเพราะไม่ใช่เฉพาะครอบครัวของป้าคือว่าไม่รู้กี่ร้อยครอบครัวที่ว่าอยู่ในระยะเวลานี้เนี่ยบางคนนี่ถึงก็เครียดมากอย่างป้าไปยังเครียดเลย
0: ผมเข้าใจว่าทำกันมานานแล้วทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษตกทอดไม่รู้จะไปทำอะไรถ้าไม่ได้ทำแบบน
1: ี้ใช่แล้วจะเวลานี้อายุขนาดนี้แล้วจะให้ไปทำอะไรใหม
0: ่เข้าใจครับทีนี้เวลาเขาประกาศออกมาแล้วเนี่ยเรายังมีการขึงอวนรอตรงนี้อยู่ไหม
1: ก็มันก็เหมือนขโมยเลยตอนนี้
0: เหมือนแอบทำ
1: เหมือนซุกทำแอบทำ
0: เขารื้อไหมอ่ะ
1: ตอนนี้เขาไม่รื้อแต่เวลานั้นเขาก็มาตรวจ
0: เขาเคยมารื้อไหม
1: เขาเคยมารื้อค่ะ
0: เคยมารื้อ2 ครั้งแล้ว
1: เขาก็ตัดทิ้งมันล้มไปแล้วทีนี้จะทำไงก็ไม่รู้จะทำกินอะไรก็ขโมยทำขึ้นมาใหม่แล้วทำแต่ละครั้งก็ไม่ใช่น้อยนะ
0: เพราะว่าก็ต้องมีค่าเสาค่าตะไคร
1: ้
0: ค
1: ่
0: าแรง
1: จ้ะ
0: เพราะก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
1: ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่รู้จะทำอะไร
0: แปลว่าทุกวันนี้รู้ว่ามันผิดแหละเพราะว่ากฎหมายประกาศออกมาแล้วแต่โหมันลำบากอ่ะถ้าไม่ทำแล้วจะไปทำอะไรกินก็เลยต้องแอบลักลอบทำอยู
1: ่บางครั้ง
0: เขามีการตักเตือนไหมครับ
1: เขาก็ตักเตือนนะ
0: ตักเตือน
1: แต่พอตักเตือนเราก็อยู่ตะทิ้งพอเงียบๆปุ๊บเราก็ออกบ้างเพราะของเรายังตั้งอยู
0: ่เราไม่จำเป็นไม่รู้จะไปทำมาหากินอย่างอื่นอะไรอ่ะเนาะ
1: ใช่แล้วมันมากหลายครอบครัวเลยทีเดียวเป็นร้อยๆปันๆเลยนะ
0: ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะคุณผู้ชมเราเลยจำเป็นที่จะต้องปิดบังใบหน้าคุณป้าที่เป็นตัวแทนของชุมชนประมงที่นี่ไว้นะครับเพราะว่าเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นกับทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มาตรวจสอบแล้วก็มาห้ามไม่ให้กระทำแบบนี้นะครับสิ่งที่คุณป้าอยากจะถามพี่ทนายวิรัติวันนี้คืออะไรครับ
1: คือป้าอยากจะถามที่ว่ามีอะไรที่ว่าพอที่อลุ่มอล่วยที่ว่าช่วยให้ได้ทำได้บ้างไหมจะให้ขยายตาอ้วนหรือจะให้อะไร

0: ไอ้ก็ขอให้บอกมาจะได้ทำตามให้ทุกอย่างแต่ขอให้ได้ทำบ้างให้ได้กินได้ใช้มันมีกินมีใช้ในนี้บ้าง
1: น่าเห็นใจนะฮะคือคุณป้าเองรวมถึงชาวบ้านก็ยอมขยายตาอ้วนถ้าบอกว่าตาอ้วนเนี่ยมันถี่ไปเนี่ยจะยอมขยายให้นะ
0: ไ
1: อสัตว์ชนิดเล็กจะได้รอดไปได้เอาแต่ตัวที่ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยจับได้น้อยลงก็ไม่เป็นไรขอให้ได้จับเถอะ
0: จะ
1: มีวิธีอลุ้มอล่วยผ่อนปรนอะไรได้ไห
0: ม
1: ต้องไปติดต่อยังไงที่ใครบ้างเงี้ยเนาะแล้วความผิดที่ได้นี่คุณป้าอยากรู้ไหมว่าสมมติว่าแบบเขาเตือนแล้วถ้าเขาจับจริงจังแบบไม่รื้อ
0: เขาก็จะยึดหมดยึดทรัพย์หมดแล้วก็ปรับเป็นแสนๆเงี้ย
1: เป็นแสนเลยเหรอเดี๋ยวผมถามพี่ทนายเพิ่มแล้วกันนะในส่วนนี้ว่าถ้ายังทำต่อเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรบ้างนะครับวันนี้มี2เรื่องเนาะที่คุณป้าเตนอยากทราบนะฮะเป็นกำลังใจให้นะคือเราเห็นใจแล้วเราก็เข้าใจเจ้าหน้าที่ที่ก็ต้องทำตามหน้าที่นะฮะเพราะเขาก็ได้รับคำสั่งมาอีกทีนึงอันนี
0: ้
1: คุณป้ากับเพื่อนบ้านก็ต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วยเขาก็คงไม่ได้อยากมารังแกหรอกนะครับ
0: แต่พวกป้าคือมากก็พร้อมนะก็รู้นะที่ว่าคือว่าเหมือนก็คำสั่งเข้ามาคือว่าจะให้เขานั่นกับอะไรเขาก็ต้องมาตามคำสั่งอ
1: ย่างนี้เขาก็โดนลงโทษอัน
0: น
1: ี้
0: เราใช่แล้วเข้าใจ
1: เดี๋ยวผมถามพี่ทนายวิรัตให้ขอบคุณป้าเต็นมากมากวันนี้ขอบคุณมากครับประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: ป้าเต็นทำประมงพื้นบ้านที่เรียกว่าหลักรอด้วยการตั้งเสาที่ปากแม่น้ำปลาก็จะมาติดที่อวนที่ปักไว้โดยจะทำเฉพาะช่วงที่น้ำลงประมาณเดือนละ2ครั้งทำมา30กว่าปีตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าแต่มาวันหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็ประกาศว่าห้ามทำเพราะกลัวว่าสัตว์น้ำที่ดักได้จะสูญพันธุ์เนื่องจากไม่รู้ว่าจะไปทำอาชีพอะไรในช่วงแรกๆจึงแอบทำบางครั้งเจ้าหน้าที่มาตรวจก็ตัดอวนทิ้งบางครั้งมาเจอตอนที่กำลังปักอวนก็จะทำการตักเตือนป้าเตนจึงอยากรู้ว่าจะมีวิธีการใดที่จะต่อรองหรือผ่อนปลนเงื่อนไขเพื่อที่จะสามารถทำอาชีพนี้ต่อไปได้
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: บ้านรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วทรายก็จะมาพร้อมกับพี่ทนายใจดีของเราเป็นประจำนะคะพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ค่ะเรื่องราวของป้าเต้นก็น่าเห็นใจเลยทีเดียวนะคะพี่วิรัตพอจะมีแนวทางอะไรที่จะแนะนำป้าเต้นบ้างคะว่าควรจะทำยังไงกับเรื่องนี
5: ้คืออย่างนี้ครับถ้ามันเป็นคำสั่งของรัฐแล้วเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าประชาชนทุกคนจะต้องอะไรครับต้องยอมรับนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยตัวคำสั่งเนี่ยมันก็เพื่อประโยชน์กับบุคคลทุกคนเลยนะครับไม่ว่าเรากฎหมายเนี่ยมันบังคับกับทุกๆคนเลยนะครับไม่ว่าไม่ใช่ว่าบังคับกับคนใดคนหนึ่ง
4: ก็คือกฎหมายก็ยุติธรรมสำหรับคนทุกคนในสังคมอยู่แล้ว
5: ใช่เพราะบางทีเนี่ยการที่เราไปอาจจะไปจับแล้วมันมีผลทำให้คนอื่นอาจจะต้องลำบากนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อมีคำสั่งของรัฐแล้วเนี่ยเราต้องทำตามนะครับหรือในกรณีที่เกิดเราเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเราก็สามารถเรียกร้องเรียนหรือว่าไปเจรจาหรือพูดคุยได้นะครับตัวนี้ก็ได
4: ้ค่ะ
5: ครับผม
4: ค่ะแล้วในส่วนของป้าเต็นนี่พี่วิรัตพอจะแนะนำได้ไหมคะว่านอกจากอาชีพประมงที่ทำอยู่แล้วอย่างนี้ควรจะปฏิบัติตัวยังไงคะเมื่อมีในข้อกฎหมายอย่างนี้เข้ามา
5: คืออย่างนี้ผมว่าบางทีเราอาจจะมองเห็นโอกาสบางอย่างนะครับอย่างเช่นผมยังจำได้เลยเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ย20เกือบ3 20ปีที่แล้วเนี่ยของผมเนี่ยก็คือของทนายเองเนี่ยก็ทางเขาเรียกแบงค์ที่ทำอยู่เนี่ยปิด
4: มีคำสั่งพิวิรัต
5: อยู่ธนาคารนะครับแล้วก็มีคำสั่งของราชการขณะนั้นเนี่ยว่าแบงค์แห่งนั้นเนี่ยต้องปิดตัวลง
4: ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้แล้ว
5: ตรงนั้นเราก็คือเราก็ยังคิดอยู่ว่าเราจะทำอย่างเงี้ยทำลักษณะนี้อยู่แต่ปรากฏว่าเมื่อมีคำสั่งแล้วมันจบ
4: จากที่เคยชินตื่นไปทำงาน8โมงเช้าสแกนนิ้วไม่มีอีกแล้วว
5: ันนี้เราต้องมาทำมาเป็นทนายความนี่ครับชีวิตก็เปลี่ยนคือบางทีเนี่ยอาจจะมองว่าถ้าวันนี้เราไม่ทำอาชีพนี้เราอาจจะได้ทำอีกอาชีพนึง
4: อาจจะดีกว่าด้วยนะ
5: ใช่เราก็ต้องมองไปอย่างนั้นถ้าเรามองซะอย่างนี้มันก็สบายใจนะครับก็อาจจะมองว่าถ้าในกรณีที่รัฐเขาห้ามทำแบบนี
4: ้
5: เราสามารถที่จะทำอย่างอื่นได้ไหมนะครับในขณะที่ผมว่าลองมองไปหาหลายๆโอกาสจะดีที่สุดนะครับ
4: อาจจะเปลี่ยนจากการจับสัตว์จับสัตว์น้ำเป็นแปรรูปสัตว์น้ำไข่ก็ได้เพิ่มมูลค่า
5: หรือแบบอาจจะเขาไม่ให้ทำอย่างลักษณะนั้นก็ต้องไปใช้เรือเล็กหรืออะไรก็ต้องแล้วแต่คือสามารถทำได้
4: ก็คือต้องปรับตัวนะคะยังไง

0: คุณผู้ชมคะเราก็ต้องเมื่อมีกฎหมายออกมาแล้วนะคะกฎหมายเนี่ยก็จะเป็นกฎนะคะที่ให้คนในสังคมเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ไม่เดือดร้อนบางกฎหมายเนี่ยอาจจะมีผลกระทบกับชีวิตประจำวันของเรานะคะแต่ตรงนี้นะคะเราก็ต้องยอมรับเพราะว่าเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่สังคมจะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ป้าเต็นนะคะอาชีพยังมีอีกหลายอาชีพเลยนะคะเกี่ยวกับการประมงทำไม่ได้นะคะอาจจะเป็นการแปรรูปนะคะอาหารทะเลก็ได้ตรงนี้นะคะก็ต้องดูกันไปอีกทีนะคะยังไงก็เรื่องราวของการจับสัตว์น้ำเรื่องของดักลอก็จบลงไปแล้วนะคะเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นนะคะไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
1: ขอบคุณคำตอบสำหรับพี่ทนายวิรัตนะครับแหมเป็นความรู้มากๆเลยนะฮะหวังว่าคุณป้าจะนำไปปรับใช้ได้นะครับมาที่คุณป้าท่านต่อไปนะฮะป้าน้องสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เรื่องราวของป้าน้องเป็นยังไงครับ
2: ก็มาอาศัยบ้านญาติอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็โดนข้อหาบุกรุ
1: ก
2: สถานที่ทางราชการ
1: เดี๋ยวขอรายละเอียดหน่อยทำไมถึงว่าเป็นการบุกรุกสถานที่ราชการล่ะมันเป็นที่แบบไหนที่เรามาอาศัยอยู่เนี่ย
2: ก็ตอนนี้ก็ทราบว่าเป็นที่ราชวัสดุ
1: อ๋อที่ราชวัสดุคือไม่สามารถซื้อขาดเป็นกรรมสิทธิ์ครอบครองโฉนดที่ดินได
2: ้ค่ะ
1: นะครับให้มาทำกินชั่วคราวว่างั้น
2: ค่ะ
1: แล้วตอนที่คุณป้ามาอาศัยอยู่เนี่ยญาติที่เป็นคนที่อยู่มาก่อนเขาได้บอกไหม
2: เขาก็ไม่ได้บอกอะไรเพราะว่าพ่อก็เสียนานแล้วเพราะบ้านมันเกือบร้อยปีแล้วอ่ะ
1: บ้านเก่าคือเจ้าตัวก็ไม่ทราบเนี่ยหรอ
2: เจ้าตัวเขาก็ไม่ทราบว่าเขาจะต้องทำยังไง
1: อ๋อคือมันตกทอดอยู่กันมานานเป็นร้อยปี
2: ค่ะ
1: แล้วก็อยู่มาอย่างเงี้ยมันไม่รู้เลยว่าเป็นที่ราชวัสดุ
2: ค่ะ
1: นะครับแต่เผอิญป้าน้องมาอาศัยอยู่ที่นี
2: ่ค่ะ
1: แล้วก็แจ็คพอตเข้าพอดีเลย
2: ใช่
1: อยู่มานานแค่ไหนก็ถึงมีหนังสือเตือนมาม
2: าอยู่ได้4เดือนหรือ5เดือนนี่แหละ
1: แป๊บเดียวเองเนอะ
2: แป๊บเดียวก็เราก็ลงทุนจ้างห้องน้ำอะไรก็พังหมดเราก็ทำเต็มที่อ่ะนะ
1: อ๋อแปลว่าป้ามารีโนเวททำใหม่หมดเลย
2: ค่ะ
1: กี่บาทท่านที่ทำไป
2: เนี่ยหมดไปเรา 70,000 บาท
1: 70,000
2: ค่ะ
1: เยอะอยู่อันนี้ทำเป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นร้านค้า
2: เป็นที่อยู่อาศัย
1: ขายของอะไรด้วยมั้ย
2: ขายกาแฟสดนั่นแหละ
1: ขายกาแฟสดก็คือขายของหน้าบ้านด้วย
2: ค่ะ
1: แล้วก็อยู่อาศัยที่นี่ด้วย
2: จ้ะ
1: อยู่กันหลายคนไหมฮะอ
2: ยู่กันสองตายาย
1: สองตายายกับสามี
2: ครับ
1: แล้วก็ไม่ได้ประกอบอาชีพที่บ้านคือทำงานอย่างอื่น
2: ค่ะ
1: ครับนี่เป็นบ้านอาศัยเป็นหลักนะฮะหนังสือแจ้งมานานเนี่ยครับ
2: แจ้งมาตอนเราวันที่10กุมภานี่แหละเขาแจ้งมาแล้วก็ให้ออกภายในวันที่8มีนา
1: เดี๋ยวนะเดือนเดียวเองเหรอ
2: ค่ะ
1: โอ้เขาให้เวลาเดือนเดียวเลยในการย้ายออกเนี่ยนะฮะ
2: ใช่คือไม่มีการเยียวยาอะไรทั้งสิ้น
1: เพราะว่ามันไม่ได้เหมือนเป็นการเวรคืนนะครับเพราะว่าที่ที่เขาว่ายง่ายเขามีสิทธิ์เอาคืนอยู่แล้ว
2: ค่ะ
1: แต่เดือนเดียวก็ถือว่าเป็นเวลาที่น้อยมากนะคุณผู้ชม
2: น้อยมาก
1: แล้วคุณป้าทำไงฮะ
2: ตอนนี้คนข้างบ้านเขาอยู่ใกล้เคียงเขาก็บอกไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรมให้มารับรู้หน่อยอะไรหน่อยขอความเป็นธรรมมั่งอะไรมั่งก็ไม่มีใครมาตรวจสอบอะไรทั้งสิ้น
1: แล้วนี่มันล่วงเลยมาปลายปีแล้ว
2: ค่ะก็วันที่14จะถึงเนี่ยก็คือขึ้นศาล
1: ผมขออนุญาตถามเรื่องรายละเอียดนิดนึงบ้านหลังนี้มีไฟฟ้าประปาบ้านเล็กที่ไหมครับ
2: มีค่ะ
1: มีแบบปกติทุกอย่างสาธารณูปโภคครบครันเลยเพราะนั้นก็ได้รับการติดต่อจากไฟฟ้าประปาแล้วก็กรมที่ดินมานานแล้วแน่นอนนะฮะไม่ได้มาปลูกเองว่างั้น
2: ค่ะ
1: ก็คือไม่ได้ว่ายง่ายไม่ได้แอบมาขโมยปลูกในที่ดิน
2: ไม่
1: จ้ะของใครก็ไม่รู้นะครับเป็นลายลักษณ์อักษรที่ถูกต้อง
2: เขาอยู่ในน้ำ
1: ทีนี้ตอนนี้มันล่วงเลยมาปลายปีแล้วแล้วคุณป้าไปอยู่ไหนอ่ะ
2: ป้าก็อยู่ในบ้านนั้นแหละ
1: อยู่ที่เดิม
2: ค่ะ
1: อ้าวแล้วเขาไม่มาไล่เหรอ
2: เขาก็ไล่เนี่ยพอเขาจะขึ้นศาลวันที่14เนี่ยที่จะถึงเนี่ยค่ะ
1: ที่จะถึงตอนที่เราถ่ายทำรายการเนี่ยนะฮะ
2: ค่ะ
1: ขึ้นศาลว่าเราไม่ยอมย้ายออกเหรอ
2: ไม่ใช่คือเขาก็จะให้เรารื้อถอนออกไง
1: เราต้องรื้อถอนด้วย
2: ค่ะ
1: ไม่ใช่ย้ายไปแต่ตัวเหรอ
2: ไม
1: ่เราต้องเสียค่ารื้อถอนเองให้เหลือแต่ที่ดินเปล่าๆนี่เหรอฮะ
2: ค่ะ
1: มีคนอื่นนอกจากคุณป้าสองตายายที่อยู่ด้วยกันไหมฮะบริเวณใกล้เคียงโดนด้วยไหม
2: มีอยู่3หลัง
1: แล้ว3หลังนั้นรื้อถอนไปยัง
2: อยู่ด้วยกันเนี่ย
1: อยู่ด้วยกัน
2: รอก็ยื้อกันอยู่
1: จะขึ้นศาลด้วยกันหมดนี่เลย
2: ค่ะ
1: นะฮะโอ้โหเวลาน้อยเหลือเกินแล้วก็ยังมีที่อยู่สำรองไหมฮะตอนนี
2: ้ไม่มีค่ะ
1: ยังไม่รู้จะอยู่ไหนด้วย
2: ก็เช่าห้องแถวอยู่แถวนี
1: ้แปลว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ในบ้านนั้นแล้ว
2: อยู่แต่ก็จะหาเช่าอยู่นั่นแหละ
1: น่าจะต้องหาแล้วแหละเพราะว่าเวลามันก็กระชั้นเข้ามาเรื่อยๆนะฮะ
2: ใช่เพราะมันใกล้ชิดมาก
1: คุณป้าอยากจะถามอะไรกับพี่ทนายวิรัต

0: ที่ดูอยู่ตอนนี้บ้างครับ
1: ป้านะไม่มีปัญหาเพราะป้ามาอาศัยเขาแต่ว่าสงสารคนแก่ๆที่ก็อยู่อายุ80แล้วเงี้ย
0: ครับ
1: เขาอยู่ตั้งแต่เขาอยู่อายุ20อ่ะและตอนนี้เขา80ฝ่าแล้วอ่ะ
0: ไม่รู้จะไปอยู่ไหนอ่ะเนาะ
1: ใช่
0: งั้นถามเดี๋ยวพี่ผมถามพี่ทนายให้ว่าเรามีวิธี
1: ใช่มี
0: เจรจาพูดคุย
1: แบบไหน
0: ขั้นตอนต่อรองอะไรยังไงได้หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เนาะเพื่อจะเยียวยาตรงส่วนนี้นะฮะหร
1: ือ
0: ว่าเพื่อหาทางเลือกสำรองให้ตรงนี้นะครับว่ามีโอกาสไหมที่จะอยู่ต่อเพราะบางคนก็ไม่มีเงินนะเนาะ
1: ใช่
0: จะไปรื้อถอนยังไงอะรื้อถอน
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: เง
0: ิน
1: ใช้เงินทั้งนั้นเนี่ยไหนจะกินไหนจะใช้ทุกอย่าง
0: แล้วถ้าไม่มีเงินรื้อถอนจะถือว่ามีความผิดด้วยหรือเปล่าเนาะเราก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมถามพี่ทนายให้นะฮ
1: ะ
0: ขอบคุณมาน้องมากๆครับขอบคุณครับเอาละครับพี่ทนายวิรัตฮะบ้านเรือนอยู่กันมานะครับคุณป้าไม่รู้อีโนอีเน่เพิ่งมาอยู่ได้ 3-4 เดือนนะครับแล้วก็โดนประกาศว่าที่นี่เป็นที่ราชพัสดุนะครับให้ย้ายออกภายใน30วันจนถึงตอนนี้เนี่ยเลยเวลาที่เขาประกาศให้ย้ายออกมาได้ก็ค่อนไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ย้ายนะฮะมีวิธีการเจรจาต่อรองไหมมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไรบ้างและถ้าไม่มีเงินรื้อถอนล่ะครับจะถือว่ามีความผิดหรือเปล่าและโทษที่ว่าเนี่ยมันร้ายแรงขนาดไหนครับพี่ทนายเดี๋ยวเราไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉนวนครับ
2: ป้าน้องมาอาศัยอยู่บ้านญาติอยู่ได้ 4-5 เดือนก็โดนข้อหาบุกรุกสถานที่ทางราชการเพราะที่ที่ป้าน้องมาอาศัยอยู่ที่ราชพัสดุซึ่งเจ้าของบ้านคนเก่าก็คือพ่อที่เสียไปซึ่งอยู่มานานเกือบ100ปีไม่นานก็มีหนังสือแจ้งให้ป้าน้องย้ายออกภายใน1เดือนคนข้างบ้านก็ไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรมเรื่องก็เงียบหายโดยป้าน้องจะต้องขึ้นศาลเพื่อให้ทำการรื้อถอนออกแต่ป้าน้องไม่มีเงินเพื่อรื้อถอนจึงอยากรู้ว่าหากไม่ทำแล้วออกไปเฉยๆจะมีความผิดหรือไม
3: ่พี่วิรัตคะป้าน้องอยู่ได้แค่4เดือนเองแล้วก็ลงทุนทำบ้านอะไรไว้ซะอย่างดีแล้วจะทำเป็นร้านกาแฟแล้วด้วยแล้วกลายมาเป็นที่ราชพัสดุซะอย่างนั้นก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปเข้าเรื่องของป้าน้องไซมีข้อสงสัยค่ะว่าที่ราชพัสดุนี่คือที่ประเภทไหนคะ
4: ก็ที่ของราชการเนี่ยนะครับก็คือปกติเนี่ยก็ไว้ให้ประชาชนไว้บางทีก็เป็นเช่านะครับสมัยก่อนเนี่ยก็คือว่าประชาชนไม่มีที่อยู่อะไรเงี้ยครับก็เป็นที่ของรัฐก็เป็นการจัดสรรเพื่อให้ประชาชนได้ใช้กันแต่ก็อาจจะมีค่าเช่านะ
3: และที่ตรงนี้เป็น100ปีแล้วด้วยจนเจ้าของเองอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่าเป็นที่ราช
4: แต่ส่วนใหญ่จะมีสัญญาเช่าทั้งหมดนะครับบางทีผมพี่เคยเห็นนะว่าโอ้สัญญาเช่านี่เก่ามากแต่หลังๆเนี่ยเริ่มมาเปลี่ยนสัญญานะครับก็คือว่าเรียกคนเช่าเพราะบางคนเช่าบางคนก็เสียชีวิตลงไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่พวกทายาทรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะครับก็เรียกมาเปลี่ยนสัญญาเช่ากัน
3: เพราะฉะนั้นที่ตรงนี้ก็คือจะต้องจ่ายค่าเช่ามาโดยตลอดอยู่แล้ว
4: ใช่ครับ
3: ถ้าอย่างนั้นก็คือเจ้าของที่ให้ป้าน้องมาอาศัยนี่เขาน่าจะทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะ
4: ต้องทราบอยู่ครับ
3: แต่ไม่ได้บอกป้าน้องเนาะน่าเห็นใจป้าน้องนิดนึงในส่วนตรงนี้ค่ะที่ราชพัสดุใส่ก็ทราบไปแล้วแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับที่เนี่ยมันมีชื่อหลายอย่างมากเลยค่ะใช่เลยสงสัยว่าที่ดินเนี่ยจริงๆแล้วสามารถแบ่งไปได้กี่ประเภทบ้างคะ
4: คือจริงๆแล้วเอาน้องสั้นๆง่ายๆเข้าใจเลยครับก็คือมีที่ดินของเอกชนก็คือที่ดินของพวกเราเนี่ยกับที่ดินของรัฐแค่นี้พอ
3: ค่ะ
4: ส่วนที่ดินของเราเนี่ยมันจะมีหลากหลายแบบมีทั้งเป็นโฉนดมีทั้งเป็นทั้งสิทธิครอบครองของรัฐก็มีอย่างเช่นสปกอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะมีหลายแบบนะครับแต่หลักๆ ก็คือมีของเอกชนกับของรัฐบาลนี่แหละ
3: ก็คือจำแนกมีอยู่หลักๆ ก็คือของรัฐบาลของเอกชนแต่สามารถจำแนกเป็นแบบต่างๆได้อีกหลายแบบ
4: ใช่ครับ
3: ใช่ไหมคะแล้วที่เราเจอบ่อยๆเลยคือการพูดถึงเรื่องเวียนคืนที่ดินได้ยินมาแต่เด็กแล
4: ้
3: วไซก็ยังงงอยู่ว่าเวียนคืนคืออะไรแล้วจะเวียนคืนกันทำไมคะ
4: เวียนคืนที่ดินเนี่ยนะครับมันเป็นชื่อในเขาเรียกกฎหมายนะครับตรงที่ว่าสมมุตินะครับว่าบ้านต้องทรายอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ที่ตรงนั้นเนี่ยเขาต้องการที่จะไปสร้างรถไฟฟ้านะครับเขาต้องการที่จะไปสร้างสนามบินเป็นเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ
3: แต่คือที่ตรงนั้นเป็นที่ที่ทรายถือสิทธ
4: ิ์ใช่น้องเป็นก็กรรมสิทธิ์อยู่นะครับหรือว่าเขาต้องการที่จะสร้างสะพานลอยหรือเขาต้องการที่จะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ
3: สร้างอะไรเพื่อสาธารณประโยชน
4: ์ใช่ใช่ตรงนั้นมันจำเป็นที่จะต้องผ่านบ้านทับบ้านน้องหรือว่า
3: ห่วงจุ้ยดีไปนิดนึง
4: ตรงนี้เนี่ยครับก็คือเขาจะผ่านเขาทำยังไงได้บ้างครับคือปกติเนี่ยถ้าเป็นเอกชนซื้อขายกัน

0: เนี่ย
1: ค่ะ
0: น้องไม่พอใจฉันไม่ขาย
1: ใช่
0: ถูกไหมครับ
1: เราอยู่มาตั้งนานแล้ว
0: ใช่แต่ว่าเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นกฎหมายก็คือว่าเขาจะออกพระราชบัญญัติเวรคืนที่ดินตรงนี้ตรงนี้นี
1: ่ค่ะ
0: นะครับตรงนี้น้องก็ต้องยอม
1: อ๋อเพราะฉะนั้นความแน่นอนในชีวิตของเราก็ไม่มีเลยเราอยู่บ้านของเราอยู่ดีๆวันนึงเราจะต้องถูกให้ออกจากบ้านหลังน
0: ั้นใช่เป็นไปได้ครับเพราะบางทีบางคนเนี่ยเราก็ไม่รู้อะครับว่าอีก10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้ามันตรงนั้นอาจจะมีทางด่วนตัดผ่านเนี่ย
1: อ้าวถ้าอย่างนั้นมีทางด่วนหรือรถไฟฟ้าตัดผ่านมาแล้วไซไม่เสียที่ดินไปแล้วไซจะไปอยู่ที่ไหนไซจะได้เงินชดเชยไหมล่ะคะ
0: จะได้เงินครับเขาก็จะคิดอัตราเรื่องการคืนให้นะเขาเรียกเงินเวรคืนนี่แหละนะคร
1: ับ ก็ยังดีก็คือเหมือนซื้อที่ต่อจากเราเลย
0: ใช่ใช่ก็ให้ในอัตราที่พอสมควรนะครับแต่ว่าไม่ใช่แบบล้ำขนาดได้เยอะอะไรคงไม่ใช่ก็ได้ในระดับราคาตลาดพอสมควร
1: ก็คือเยียวยาให้ชีวิตเราปกติที่สุดไม่ได้ให้ขาดทุนที่จะต้อง
0: บางคนบางคนเนี่ยเขาอยู่ที่เดิมเนี่ยไม่ค่อยดีแต่พอถูกเว้นคืนแล้วไปอยู่ที่อื่นก็กลับดีก็มีครับเออมันไม่แน่ไม่นอนอยู่แล้วนะครับ
1: ทุกๆการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่านำสิ่งที่ไม่ดีมาเสมอไปก็มีโอกาสที่ดีๆมาด้วยใช่ไหมคะในส่วนของป้าน้องค่ะพี่วิรัตคะป้าน้องนี่พอจะให้หน่วยงานไหนมาเยียวยาได้ไหมคะกรณีแบบนี้เพราะตัวป้าเองก็ไม่รู้ด้วยว่านี่เป็นที่ราชพัสดุ
0: ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่รู้แต่ว่ายังไงที่สุดเนี่ยทางที่ดินของรัฐเนี่ยเขาก็จะต้องดำเนินการขับไล่อยู่แล้วนะครับจะเยียวยาหรือไม่จริงๆมันก็ต้องย้อนกลับมาว่าวันที่อย่างวันที่เราจะไปทำสัญญากับใครเนี่ยเราจะต้องเช็คก่อนว่าคนที่มาให้เราเช่าหรือว่าเราจะเช่ากับเขาเนี่ยเขามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือมีสิทธิ์ในที่ดินหรือไม
1: ่
0: นะครับบางทีเราไม่รู้ไงอย่างที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้บางทีลูกความเนี่ยให้ไปอะไรไปตรวจสอบพื้นที่ว่าตัวนี้เช่าได้ไหม
1: อ๋อพื้นที่นี่คือตรวจสอบ
0: ใช่ทางเราก็จะไปเราไปตรวจสอบว่าจริงๆเขามีกรรมสิทธิ์ไหมเพราะเราจะไปเช็คถึงพวกโฉนดอะไรต่างๆเนี่ยเช็คแล้วว่าตรงนี้สมมติน้องสายอ้างตัวเองว่าเป็นเจ้าของที่ดินตรงเนี้ยแล้วพี่จะเข้าไปเช่ากับน้องตรงนี้เนี่ยพี่ก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วน้องสายเนี่ยเป็นเจ้าของจริงๆไหมหรือว่าเป็นเจ้าของสิทธิ์ไหมถ้าพี่ไปทำสัญญากับน้องมันไม่ผูกพันอะไรเลยแต่ถ้าน้องมีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือว่าเป็นเจ้าของมีสิทธิ์ที่อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็จะผูกพันนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเราต้องทำไงครับก็คือเราก็ต้องมาเช็คก่อนว่าเราจะทำสัญญากับใครยังไงเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเขามีสิทธิ์หรือไม่นะครับ
1: ถ้าในกรณีของป้าน้องเนี่ยย้ายออกยังไม่เท่าไหร่นะคะพี่วิรัตแต่ว่าเป็นเรื่องของสิ่งปลูกสร้างที่ปลูกสร้างลงไปแล้วถ้าป้าน้องเนี่ยเขารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกลับไปเพราะมันอาจจะเอาไปสร้างที่อื่นได้อีกตรงนี้ป้าน้องสามารถทำได้ไหมคะ
0: ทำได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นบ้านไม้อะไรก็สามารถยกไปทั้งหมดได้แต่ปูนมันต้องทุบหมดนะครับมันก็อาจจะทำได้ยากครับ
1: ค่ะพี่วิรัตคะในส่วนของป้าน้องเนี่ยมีคำสั่งหนึ่งด้วยนะคะก็คือคำสั่งการให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ป้าน้องลงทุนปลูกไว
0: ้
1: นะคะตรงนี้ป้าน้องไม่มีเงินนะคะที่จะไปจ้างคนมารื้อถอนถ้าป้าน้องไม่รื้อถอนมีความผิดไหมคะ
0: ก็คืออย่างนี้ก็โดยหลักแล้วหลักที่เขาออกคำสั่งในการที่จะฟ้องขับไล่ต่างๆเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีเขียนว่าให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องทำนะครับถ้าไม่ทำเนี่ยก็คือไม่ได้เรียกผิดอะไรหรอกครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยความตั้งใจของคนนั้นเนี่ยเขาตั้งใจที่จะให้คนออกไปมากกว่านะครับตรงนี้ก็คงไม่ได้ดำเนินคดีอะไรกับเรานะครับสุดท้ายตรงนี้เนี่ยเขาคงต้องไปจ้างช่างมาทุบเอาเองแหละนะครับแต่ทางที่ดีเราถ้าเราทำได้เองได้ทำดีกว่านะคร
1: ับ ก็คือถ้าป้าน้องไม่มีเงินในส่วนนี้ที่จะทำตรงนี้จริงๆก็คือสามารถออกมาแต่ตัวได้เลยใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: ค่ะตรงนี้ป้าน้องต้องมีการเซ็นเอกสารสิทธิ์อะไรไหมเป็นหลักฐานในการออกเผื่อจะมีปัญหาที่หลังเกี่ยวกับ
0: คงไม่มีนะครับต้องออกเลยครับก็คือมันจะมีคำสั่งศาลถ้าไม่ออกตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นคำสั่งศาลเนี่ยถ้าป้าเขาไม่ออกจากบ้านเนี่ย นะครับอันนี้อาจจะโดนจับขัง
1: ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ไหมว่าฉันจะออกแล้วนะในวันนี้อะไร
0: ก็บอกเขาได้ครับเขาบอกเขาได้จะได้ทราบตรงกันแล้วก็คุยเข้าไปเลยครับว่าไม่มีเงินทุบอ่ะนะครับเขาพูดตรงๆนะครับ
1: ตรงนี้ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรก็สามารถทำได้นะคะสุดท้ายแล้วพี่วิรัตมีอะไรที่จะแนะนำป้าน้องไหมคะในเรื่องนี
0: ้ถ้าป้าน้องก็คงจะต้องรีบออกครับแล้วก็รีบหาที่อยู่ใหม่นะครับส่วนท่านผู้ชมท่านอื่นนะครับที่ต่อไปนี้เนี่ยจะไปเช่าบ้านหรือจะไปทำนิติกาอะไรเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยขอแนะนำจริงๆนะครับคือว่าเราจะต้องตรวจสอบสิทธิ์ของคนที่มาให้เราเป็นผู้เช่าผู้ให้เช่าเนี่ยเขามีสิทธิ์จริงหรือไม่นะครับถ้าไม่มีสิทธิ์เราอย่าไปทำสัญญาเขาเลยนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับ

ายนะคะที่บางครั้งอาจจะไม่ถูกใจนะคะบางท่านอาจจะไปเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันของบางท่านนะคะแต่ว่ากฎหมายนั้นนะคะก็ถูกนะคะเขียนมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับทุกคนในสังคมอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องปรับตัวนะคะให้ใช้ชีวิตประจำวันให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่วิรัติเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องอื่นนะคะก็สามารถติดตามได้ตามเพจพี่วิรัติค่ะด้านหน้านี้นะคะที่หน้าจอเลยและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังนะคะเราก็สามารถเข้าไปเลยค่ะที่เว็บไซต์ของ ETV นะคะที่ www.etvthai.tv ค่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้แล้วนะคะและอีกท่านนึงเลยค่ะที่ลืมไม่ได้เลยนะคะก็คือคุณตูนวรัตน์ค่ะที่ไปตลอดหาเรื่องราวดีๆมาฝากเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายคลายเครียดนะคะก็หมดลงแล้วค่ะสายพิวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: ในเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคนจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ดิฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะฮะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยฮะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะฮะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยฮะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะเราก็จะสร้างทำไมอ่ะในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะฮะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยแล้วก็สร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะฮะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

0: พอหลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นน่ะก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดบนนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากนี้เราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีกตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะเพราะความ

ของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

พอหลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ยังไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขนะคะมีความสุขที่ว่าเออเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีว่าเออความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้ค่ะ

0: รู้สึกไม่ดีแบบว่าทุกคนจะมาลุมมองเราเหมือนเราเป็นตัวตลกตัวนึงอะค่ะ
1: ทำไมเขาต้องดูถูกเราทำไมเขาต้องย่ำยีเราว่าเราเป็นอย่างนี้คือเราเป็นอย่างนี้เราก็มีหัวใจ
2: คุณดูคนที่ภายนอกหรอคุณดูภายในเขาหรือยังอยากให้มีความเท่าเทียมการเกิดขึ้นนะคะ
3: ไม่ว่าจะเป็นกระเทยเกย์ทอมดี้หรือว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยหรือว่าในโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องการที่จะเท่าเทียมกับคนอื่นแค่นั้นเองค่ะ
4: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

การดำรงชีวิตด้วยการถูกผู้คนรอบข้างเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นคนวิกลจริตหรือสติไม่สมประกอบแลดูคงจะไม่ค่อยน่าอภิรมย์สักเท่าไหร่นักซึ่งก็คงไม่แตกต่างอะไรกับผู้ฟ้องคดีนี้ที่เรื่องเกิดขึ้นในวันคัดเลือกทหารกองเกินในปีพุทธศักราช2548ณศาลาประชาคมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี

0: รือว่าชื่อเล่นชื่อหวานนะคะอายุ29นะคะตอนนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมค่ะเป็นเหมือนกับtourist information อย่างหนึ่งนะคะก็วันที่ไปเกณฑ์นะคะก็คงจะไปถึงวันสัก 7-8 โมงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอคุยกับเพื่อนนู่นนี่นั่นที่ไม่ได้เจอกันมา10กว่าปีอะไรเงี้ยพอไปเจอกันปุ๊บลืมเลยว่าเอามาเกณฑ์ทหารอะไรเงี้ยพอถึงตอนเรียกรวมคนนะคะเราถูกแยกตัวออกไปในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส้นสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคุณหมอก็จะถามว่าคุณได้ทานยาคุมอยู่หรือเปล่าทานฮอร์โมนตัวไหนเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอ๋อหนูทานตัวนี้ไว้นะคะแล้วก็ทานคู่กันไปอะไรเงี้ยค่ะคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้ไปเป็นประเภทที่4พอได้ใบสด43ใช่ไหมคะไม่รู้สึกเฮ้ยเร็วจังเลยแล้วก็ดีใจที่จะได้กลับบ้านแล้วนะพอให้เพื่อนดูทันแหละมันก็ล้อกันใหญ่เลยนี่โรคจิตถาวรนะโรคจิตถาวรใจหนึ่งก็คือขำๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยใจนึงคืออ้าวเห็นโรคจิตแล้วเนี่ยแซดลึกๆไงแล้วก็ด้วยความที่ว่าต้องรีบกลับกรุงเทพเพราะว่าเราไปเกณฑ์ที่ลพบุรีใช่ปะแล้วต้องมีงานต่อเลยพอไม่ได้สนใจนะตรงนั้นคือกลับกรุงเทพเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้ออกมาดูอีกเลย
1: เพราะด้วยกฎระเบียบหน้าที่ทำให้เอกสารสด43แผ่นนั้นกลายเป็นปมที่รัดเกลียวแน่นอยู่ในก้นเบื้องจิตใจของเธออยู่นานแสนนานคงจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับข้อบัญญัติต่างๆให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบันเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมในคุณค่าของความเป็นมนุษย
0: ์ก็หลังจากที่ได้รับใบสด43แล้วก็ต้องเริ่มกระบวนการสมัครงานใช่ไหมคะพอต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยแล้วรู้แล้วว่าเอ้ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายที่พอเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจ็คเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ

ก็หลังจากที่ตะเวนสมัครงานหลายที่แล้วก็ท้อใจแล้วก็แบบไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะเราก็เลยแบบมีเพื่อนแนะนำว่าพี่ลองโทรไปที่สายสบายใจของพวกองค์กรเกย์สิเผื่อเขาจะช่วยแกได้นะอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มหาเบอร์ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เริ่มเซิร์ชแล้วก็เริ่มโทรไปคุยพี่คะเนี่ยวันเกณฑ์ทหารนะคะแล้วก็หนูได้รับผลกระทบแบบนี้นะคะพี่มีวิธีช่วยหนูไหมอะไรเงี้ย

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก่อตั้งมาประมาณ 11-12 ปีแล้วนะฮะนะซึ่งเราก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของคนรักเพศเดียวกันนะฮะ

เราก็ได้พาน้องน้ำหวานเนี่ยไปร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรียกเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองมาไม่ว่าจะเป็นศาสดีกระทรวงกลาโหมทหารเนี่ยมาชี้แจงว่าเหตุการณ์เหตุไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มีการไก่เกลี่ยกันถึงได้ให้ผลลัพธ์ออกมาว่าทหารเนี่ยได้ตอบออกมาโดยชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องการหรอกแต่ที่ไม่รู้จะหาทางออกยังไงไอ้1 2 3 4อ่ะมันก็มีแค่ข้อเนี้ยมันเป็นข้อที่น่าจะใช้ได้ดีที่สุดแต่ไอ้การใช้ดีที่สุดมันก็กระทบต่อเสถียรภาพของความเป็นคนถูกต้องมั้ยสุดท้ายเราก็ต้องทําหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองเพื่อให้ศาลปกครอง

หรือที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยตรงเนี่ยร่วมเข้ามารับผิดชอบว่าคำเนี้ยมันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนกฎหมายบางอย่างที่อาจจะมีช่องโหว่หรือไม่เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใช้

วันพิพากษาใช่ไหมทนายก็จะสืบคดีตั้งแต่ตอนที่เริ่มฟ้องร้องว่ากระทรวงมหาดไทยศาสดีจังหวัดแล้วก็แพทย์ที่ระบุในวันกินอาหารเนี่ยระบุในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการริดรอนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าริดรอนสิทธิ์ทำให้เขาเปรียบเสมือนบุคคลไร้ความสามารถแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดใบเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการทหารทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียว

หลังจากที่เราเปลี่ยนจากคำจากโรคจิตถาวรมาเป็นเพศสภาพเป็นตรงกับเพศกำเนิดแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเอ้ยดีขึ้นแล้วเอ้ยรู้สึกเนี่ยมีแรงรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศสองณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

0: การตอบแทนสังคมโดยการอนุรักษ์อาหารไว้สำหรับผมว่ามันเป็นมากกว่าหน้าที่พ่อครัวละมันสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมหรือประเทศเราได้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักผมชื่อก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรประกอบอาชีพเป็นพ่อครัวครับที่หลายๆคนเรียกกันว่าเชฟนั่นแหละสาเหตุที่ผมเลือกมาทำร้านนี้ที่เชียงรายก็เพราะว่าคนส่วนมากจะเข้าใจว่าอาหารเหนือจะมีแค่น้ำพริกหนุ่มใช่ไหมครับน้ำพริกอ่องแคบหมูไส้อั่วน้ำเงี้ยวข้าวซอยอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงแล้วอาหารเหนือมันค่อนข้างกว้างกว่านั้นมากการที่เราได้เอาอาหารเหนือมาบอกเล่าแล้วเราได้ใกล้ชิดกับเขาได้สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นว่าจริงแล้วอาหารเหนือมันมีมากกว่าที่เขารู้จักตอนที่ผมเรียนการบริหารการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่วิทยาลัยนานาชาติเนี่ยมันสอนให้เรารู้จักอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมันมีความเฉพาะหรือความเป็นเทคนิคอลสูงมากเวลาเราไปโรงแรมเราไปร้านอาหารอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราไปที่ที่หนึ่งที่เขาให้บริการเรามหาวิทยาลัยมหิดลก็สอนผมเรื่องนี้แหละความเป็น professional ด้านหลังวงการอะไรพวกเนี้ยเราเข้าใจนี้ก็เพราะว่ามหาลัย
1: พันธกิจหลักของวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็คือการผลิตบัณฑิตที่ออกไปสู่สังคมทั้งในประเทศและในต่างชาติโดยที่เรามีปรัชญาในการผลิตบัณฑิตคือการให้ความรู้ทั้งในเรื่องของศิลปะและวิทยาศาสตร์อย่างผสมผสานนะคะเพื่อให้บัณฑิตเหล่านี้สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมได้โดยรวม
0: เวลาที่ผมเสิร์ฟที่ร้านเนี่ยครับเรามีการบรรยายร่วมตลอดเหมือนกับเวลาไปพิพิธภัณฑ์นะครับมันจะมีการอธิบายเพื่อมีข้อมูลให้อาหารตัวเนี้ยมันถูกสร้างมาเพราะอะไรวัฒนธรรมของมันคืออะไรประวัติศาสตร์ของมันคืออะไรตัวแรกนี่จะเป็นอาหารที่มาจากชาติพันธุ์นึงเรียกว่าชาวบีซูมีประชากรแค่ประมาณ400คนเองอยู่เฉพาะในเชียงรายเท่านั้นด้วยอาหารตัวที่ว่าเนี่ยมีชื่อว่าลาบพริกบีซูเวลาเราทำลาบพริกบีซู1คนรู้จักชาวบีซู2คนเข้าใจถึงวิถีชีวิตของชาวบีซู3ทำให้คนเห็นว่าอาหารที่เก่าโบราณเนี่ยมันขึ้นมาอยู่ในโมเดิร์นคุยซีนหรือว่าอาหารร่วมสมัยได้ยังไงจะมีคำถามบ่อยมากว่าเอ๊ะเราเข้าไปชุมชนเราเข้าไปทำอะไรเราเข้าไปเจอชาวบ้านเราเข้าไปทำอะไรการที่เราเข้าไปแล้วเราได้รู้จักภูมิปัญญาใหม่ๆอ่ะมันมีค่าพอให้เรามาบอกต่อตอนที่เราตัดสินใจว่าเราจะทำร้านอาหารเหนือเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ว่าเราจะทำอาหารเหนือเรามองถึงว่าคนเหนือใช้ชีวิตยังไงชาวบ้านนะครับเขากินของตามที่มีครับตำลึงออกก็กินตำลึงครับกล้วยออกก็กินกล้วยหน่อไม้ออกก็กินหน่อไม้ธรรมชาติสร้างสิ่งที่เขากินมาให้เป็นเวลาอยู่แล้วเมื่อเรายึดถือการใช้ชีวิตของเขาเป็นหลักเพราะฉะนั้นการทำอาหารมันก็เป็นไปตามฤดูกาล
2: เชฟกล้องนี่เปิ้นจะซื้อของผมนะถ้าเปิ้นมาเนี่ยเปิ้นจะมาพอก่อนเนาะเปิ้นจะมาดูว่าอันใดที่เปิ้นจะเอาไปขายได้เปิ้นจะซื้อเนาะอย่างไข่เป็ดเนี่ยบางทีไข่เป็ดแค่แผงเดียวเนาะ30ฟองเนี่ยเปิ้นลูกจากสันตะเหลืองมาซื้อเปิ้นถือว่าเปิ้นว่าของผมเป็นธรรมชาติเงี้ยผมดูเขาเป็นคนนิสัยเขาดีนะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเจ้าบ้านเนาะอย่างผมเนาะเปิ้นมาเปิ้นก็ว่าเห็นชาวบ้านทำอย่างเนี่ยเปิ้นอยากจะสนับสนุนอยากจะช่วย
0: ผมซื้อของชาวบ้านเป็นการช่วยชาวบ้านไหมเราไม่ได้ยกระดับมูลค่าของสินค้าแต่เราอยากให้คนเข้าใจว่าแตงกวา5บาทเท่ากันเนี่ยมูลค่ามัน5บาทเหมือนกันแต่คุณค่ามันเกิน5บาทได้นะผมมีหน้าที่ทำให้ทุกอย่างมีคุณค่ามากขึ้นการเรียนในมหาลัยมหิดลเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่เขาสอนผมเลยคือเขาสอนให้ผมเป็นคนคิดบางครั้งเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยมันจะถูกสอนให้เป็นคนทำอย่างเดียวแต่คิดไม่เป็นเรียนคำมาก็ใช้คำนั้นผมว่ามหิดลสอนให้ผมเอาคำมาประกอบเป็นประโยคเอาประโยคมาประกอบเป็นเรื่องราวของตัวเองได้นะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันมีคุณค่ากับชีวิตผมนะแล้วมันก็สร้างให้ผมเป็นผมทุกวันนี
1: ้ความสำเร็จสำหรับเชฟก้องเนี่ยคือสามารถที่จะดึงเอาสิ่งที่ตัวเองเห็นว่ามีคุณค่านะคะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรืออาหารที่ตัวเองรักเนี่ยสามารถที่จะดึงเอาสิ่งที่มีคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นเนี่ยออกมาแสดงให้คนอื่นเห็นได้เราไม่ได้พูดถึงความสำเร็จในด้านวัตถุแต่เราพูดถึงความสำเร็จที่เกิดจากการที่เราตระหนักว่าตัวเรานั้นสามารถทำอะไรได้ยิ่งไปกว่านั้นก็คือการที่เราสามารถจะเอาความรู้ความสามารถของเราส่งต่อไปยังสังคมนะคะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดประโยชน์กับคนหมู่มาก
0: สำหรับผมเนี่ยอย่างแรกเลยที่ผมจะบอกก็คืออย่ารอให้ใครมาบอกว่าเราดีแค่ไหนเราสามารถรู้ตัวเองได้ตลอดว่าเราดีหรือไม่ดีกับตัวเองทุกเวลาการประสบความสำเร็จจริงๆคือการที่ทำให้ตัวเองกับคนรอบข้างมีความสุขแค่นี้เองปัญญาของแผ่นดินคืออะไร อาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่สร้างสาธารณประโยชน์ได้มากบางคนมองว่าพ่อครัวอยู่แต่ในครัวทำงานอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ผมมองกลับกันเลยว่าพ่อครัวไม่จำเป็นต้องอยู่แต่ในครัวแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำครัวอย่างเดียวอาชีพไหนก็ช่วยสังคมได้หมดถ้าทำอย่างถูกต้องเราอยากให้ทุกคนรู้จักการให้อ่ะผ่านสายอาชีพของตัวเองไม่ว่าจะทางไหนก็ตาม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้อง

หรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางมาที่ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเพื่อเดินทางต่อไปที่บ้านตาพี่โจนะครับบ้านตาพี่โจหมู่บ้านโบราณที่ยังมีวิถีความเชื่อของลูกผู้ชายเกี่ยวกับการสักขาลายโบราณที่ใกล้สูญหาย
1: คนเรามันทนความเจ็บแต่ละคนไม่เหมือนบางคนก็ทนเจ็บได้บางคนก็อาจจะมีท่าบิดไปบิดมาอาจจะร้องก็เป็นเรื่องธรรมดา
0: คนนี้คือบอลนะครับเจ้าหน้าที่อบต.แม่ต้านและนันชายหนุ่มจากหมู่บ้านตะพี่โจเรานัด2คนนี้ไว้ที่ที่ทำการอบต.แม่ต้านนะครับ
2: หนทางที่เราจะไปกันนี่เป็นถนนลูกรังนะครับก็มีคอนกรีตบ้างแต่ว่าเป็นสัดส่วนน้อยครับตอนนี้เราต้องไปซื้ออาหารเพื่อที่เอาขึ้นไปข้างบนครับ
3: นี่จะถึงยังครับ
2: ถึงแล้วครับร้านป้าสุ่มอยู่ข้างหน้านี้ครับเวลามาตรงนี้ก็ซื้อของสดครับเนื้อหมูไก่อะไรแบบนี้ขึ้นไปครับ
4: 970 บาทครับร้านนี้เราก็ได้ครบแล้วนะคร
2: ับ
4: เด
2: ี๋
4: ยวเราจะไปร้าน
2: นึ
4: งคร
2: ับ น้ำแขกก้อนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องเอาไปแช่เนื้อหมูของเรานะครับก้อนละ10 บาทครับ
5: เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางขึ้นตะพี่โจเลยครับ
0: ถ้าเรามองมุมสูงผ่านโดรนจะเห็นว่าเส้นทางไปหมู่บ้านนั้นช่วงนี้มีความแห้งแล้งนะครับเพราะว่าเป็นช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนั่นเอง
2: เนี่ยครับที่เห็นกระสอบขาวๆนั่นเป็นกระสอบมันสะปะหลังนะครับที่เขาขุดออกมาแล้วเพื่อที่จะเอาไปขายในโรงงาน
6: คอนกรีตตันนะคะ
7: 2ตันครับอันนี้ประมาณ60กว่าถุงเต็มที่ประมาณ2ตา5 2ตา6เนี่ยร้านนี้โลละ3บาท30 5กระตัน
8: ตอนนั้นที่ผมมาทำงานใหม่ผมใช้มอไซค์ขึ้นมากันครับมันเป็นหลุมแล้วก็เป็นโคลนครับเดินทางมันเวลาขี่ปุ๊บมันก็จะล้มครับ
2: สุดยอดนะครับทางตอนนี้ถึงหมู่บ้านตาพี่โจแล้วครับตอนนี้ก็เข้าไปในหมู่บ้านแล้วนะครับนี่ก็เป็นหมู่บ้านเป็นบ้านเรือนของตาพี่โจครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับไม่ค่อยใหญ่มาก
0: เรามาถึงก็เห็นเลยนะครับว่ามีคนที่สักขา
8: ถ้าเกิดเรามาในหมู่บ้านของชนเผ่าปกยอครับอย่างเช่นลุงครับเราก็จะเห็นรอยสักตรงหัวเข่าของลุง
9: ฮะนักกีฬาน
8: ี่พี่ถามว่าบอลจะนอนที่นี่ไหมนอนบ้านน้องนันไหมแล้วก็ส่วนพวกพี่จะนอนที่โรงเรียนครับผม
0: บอลนอนพักที่บ้านของนันนะครับส่วนทีมงาน

0: ของเรานอนค้างคืนที่โรงเรียนแห่งนี้ที่นี่มีครู2คนสอนทุกชั้นเรียนเลยซึ่งเด็กบางคนที่บ้านอยู่ไกลๆก็นอนค้างกับคุณครูนะครับเช้านี้ทั้งบอลและนันพาเราเดินไปในหมู่บ้านของเขาและสอนภาษาปากาเกยอให้กับเราด้วย
1: สวย
2: สวยเหรอครับ
1: ค่ะ
2: โดตาเกครับลอแอครับ
1: ลอแอ
2: ลอแอแปลว่าน่ารัก
1: น่ารัก
2: เดอโดตาเกครับ
1: โดตาเก
2: คุณสวยจังครับ
3: เซซา
4: ทู
5: บลูลา
3: บลูลา
6: พูดว่ากิจเจีย
7: ร์อ่ะกิจเจียร์อะไรบุบบัว
6: ผมก็ทักทายว่าไปไหนมา
8: ไปงานผูกข้อมือช้าง
9: ที่นี่เขามีเลี้ยงช้างหรอคะ
8: ที่นี่ไม่ได้เลี้ยงนะครับส่วนมากก็เอาไปเลี้ยงโซนแถวขุนแม่ตื่นน้อย
9: ไปไหนคะ
0: เราเดินในหมู่บ้านเจอช้างแม่กับลูกเดินผ่านเห็นว่าน่ารักมากแต่ว่านันบอกกับเรานะครับว่าอย่าเข้าไปใกล้เพราะว่าเขาหวงลูกเข้าใกล้แล้วจะเกิดอันตรายได้เป็นช้างเลี้ยงในป่าที่กำลังจะเดินข้ามหมู่บ้านไปหากินอีกป่านึงที่อยู่ไกลออกไปหลาย10กิโลเมตรซึ่งยังมีอาหารสมบูรณ์กว่านะครับ
9: อันนี้เป็นช้างของใครคร
10: ับเป็นช้างของลุงเขาครับ
9: ของคุณลุง
10: ครับผม
9: ในหมู่บ้านเรามีคนที่เลี้ยงช้างไว้ที่บ้านเลยเหรอคะ
10: ไม่ได้เลี้ยงไว้ที่บ้านนะจะขึ้นไปเลี้ยงในป่าใหญ่แถบข้างบนนู่นครับมาจากอีกหมู่บ้านนึงครับคือเพื่อนมาส่งให้ลุงเพื่อให้ลุงไปส่งให้กับหมู่บ้านครับผมที่อุดมสมบูรณ์กว่าครับ
0: เราบินโดรนตามไปห่างๆเห็นความน่ารักของเจ้าลูกช้างแล้วหลงรักเลยแหละครับที่หมู่บ้านแห่งนี้แม้ว่าจะยังพึ่งพาธรรมชาติอยู่บางอย่างแต่ก็ปรับตัวรับเอาวิถีจากข้างนอกเข้ามาช่วยทุ่นแรงหลายอย่างเช่นที่นี่ไม่ได้ตำข้าวแล้วแต่ว่าใช้เครื่องสีข้าวเล็กๆแทนนะครับ
8: ก็มีเครื่องสีข้าวเกือบทุกครอบครัวครับเก็บไว้ใต้ถุงบ้านบ้างบางคนเขาเอาไว้เป็นข้างนอก
0: รวมถึงไฟฟ้าก็ใช้จากแผงโซล่าเซลล์
8: ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แบบนี้เวลาติดต่อก็ต้องขึ้นไปบนภูเขาครับ
11: ในวิถีชีวิตชาวบ้านจะมีการตกลงกันนะครับว่าต้องมีการอยู่ร่วมกันให้ได้ระหว่างป่าต้นน้ำกับการใช้ชีวิตประจำวันต้องมีการรักษาห้ามไปทำลายบริเวณนั้นเด็ดขาดครับอย่างเช่นบ้านหลังนี้ครับผมก็เขาโชคดีอย่างหนึ่งเขาอยู่บริเวณเป็นเจ้าของพื้นที่พอดีแล้วก็มีน้ำไหลผ่านบ้านด้วยมีโอกาสได้ใช้น้ำเยอะคนอื่นนิดนึง
8: หมู่บ้านเราปลูกมันสับปะหลังบนดอยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าพื้นที่ทำกินของหมู่บ้านเรานะครับเป็นพื้นที่ทำกินสูงครับ
9: เจ้าของไร่คนไหนคร
12: ับ ฝ
8: รั่งครับป้าคือเจ้าของไร่ครับ
0: ที่เห็นอยู่นี้คือไร่มันสำปะหลังบนดอยของกายาโมวันนี้มีลงแขกกันนะครับ
11: การลงแขกนะครับมันเป็นการช่วยกันเป็นการมีน้ำใจต่อกันซึ่งเป็นวิถีของเขาอยู่แล้วปัจจุบันเรามีเงินก็ใช่แต่ว่าเขาจะไม่ค่อยได้ใช้เงินกันเขาไม่รับด้วยมีความตั้งใจที่จะมาช่วยครับผมเกื้อกูลกันสามัคคีกัน
9: กี่วันจะเสร็จคะ
8: น่าจะเป็นอาทิตย์เดียวครับที่นี่ปกติก็จะพักเที่ยงก็10โมง
9: ค่ะ
8: เจ้าภาพก็เตรียมทำกับข้าวให้ครับคนที่มาก็ห่อข้าวมา
13: ขอสักกี่แซ่บ
8: เขาบอกว่าทำแกงมะละกอกับเนื้อถ้าเสร็จจากไร่นี้ลุงครับว่าต้องไปอาจจะไปหักข้าวโพดใช่ไหมมาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหักข้าวโพดนะวันที่นี้หักข้าวโพดไม่มีครับคือเช้ามาก็รู้เองอัตโนมัติเห็นเขาไปเอาถามว่าไปไหนออกไปไล่คนนั้นเราก็ตามไปเขาเต็มใจมาทุกคน
0: ความมีน้ำใจของผู้คนที่นี่เราได้สัมผัสเป็นอย่างดีนะครับมากกว่านั้นเรายังเจอวิธีการกินแบบโบราณนั่นคือการกินหมากพลูที่เราสนใจเป็นพิเศษก็คือการที่ชาวบ้านเอาหินมาทำปูนกินกับหมากครับ
8: อันนี้เป็นยายผมนะครับแล้วก็แกก็ทำปูนกินเอง
9: ไหนปูนของยายเป็นยังไงคะ
8: นี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับเป็นปูนที่ยาย

0: ทำเองครับแล้ววันนี้ก็ปูนก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวยายก็จะไปเอาต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปส่งครับเพราะว่าปวดข้อปวดขาเดินไม่ค่อยไหวแล้วครับ
1: ปูนที่เขาเอามาทำกินเองเราไปเอาหินบริเวณที่กระจายอยู่หน้าถ้ำครับที่เราจะเอานี่ก็คือนี่แหละครับหินแบบนี้ครับได้หมดเลยครับต้องเป็นหินเฉพาะแบบนี้เท่านั้นที่จะเอาไปทำปูนได้เอาไปเท่าที่เราต้องการฮะว่าเราจะทำเท่าไหร่ครับ
2: แล้วเวลาเรามาทุบแบบนี้มันผิดไหม
1: ไม่

0: หลังจากได้หินเป็นก้อนๆแล้วก็จะนำกลับบ้านนะครับทุบหินให้เป็นก้อนเล็กๆเผาไฟให้ร้อนจัดนำมาใส่หม้อผสมน้ำให้ปูนละลายปล่อยไว้ให้เย็นก็จะสามารถเก็บไว้กินได้นานเป็นปีๆเลยล่ะครับ
1: ไม่เคยกินนะครับนี่ผมลองดูครับปูนนะครับเราก็จะป้ายแบบนี้นะครับแล้วก็วางมาแล้วก็พันแบบนี้ครับแล้วก็เป็นคำนี้ครับตอนนี้คือมันจะแบบชาครับเราเคี้ยวไปโดนปูปั๊บมันจะเกิดความหวาน
2: เป็นจัดเต้เลย
0: อย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าเรามาที่นี่เพื่อมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับลายสักของชาวบ้านที่เป็นที่นิยมของคนทุกรุ่น
1: ลุงนี่นะครับก็มีลายสักเหมือนกันนะครับสักขาลายครับสักตั้งแต่โบราณแล้วครับอันนี้คือครบชุดเลยครับตั้งแต่หัวเข่าจนถึงเอวเซกีครับ68ปีครับ15ปีครับต่อสักสมัยก่อนส่วนมากเขาก็นิยมสักครับ
3: อยู่เจ็บบ้าผมบาดเจ็บเลยบาดเจ็บว่ารู้เลยว่าก็บาดเจ็บเลย
1: ต้องสักครับเพราะว่าบรรพบุรุษพ่อก็สักแล้วก็พอมาเพื่อนๆก็สักเราก็ต้องมีครับคนมีรอยสักในหมู่บ้านตาพี่โจก็โดยประมาณสัก80คนแล้วกันครับ
4: ถ้าเราเดินไปในหมู่บ้านเนี่ยเราไม่รู้ว่าบางคนเนี่ยเขาสักหรือไม่สักแต่ว่าเขาดึงกางเกงขึ้นปุ๊บเนี่ยเราเห็นปุ๊บเออคนนี้เขาสักขาอะไรเพราะว่าเรามองจะรู้เลยแต่เรามองไกลๆเราเหมือนดูเหมือนใส่กางเกงนะเข้าไปใกล้ๆไม่ใช่ครับขาอะไร
0: นั้นบอกกับเราว่าการสักขาลายโบราณนั้นจะสักเฉพาะผู้ชายเป็นวิถีความเชื่อของลูกผู้ชายที่นี่มาตั้งแต่อดีตและเป็นความภูมิใจที่ลูกผู้ชายต้องมีครับ
1: สื่อถึงแบบศักดิ์ศรีความเป็นชายชาตรีครับถ้าสมมติเราไม่มีขาลายในสมัยก่อนอ่ะเวลาเราไปอาบน้ำอ่ะเขาจะไล่คนที่ไม่มีขาลายไล่ให้ไปอาบผู้หญิงเขาจะว่าคุณเป็นผู้หญิงขาเขาเป็นผู้สื่อถึงผู้ที่ไม่มีความอดทนความกล้าความเป็นชายที่ 100%
0: ลายสักที่เราพูดถึงนั้นเรียกว่าลายสักขาลายที่จะสักตั้งแต่ใต้เข่าไปจนถึงเอวโดยคนที่จะสักก็คือผู้ชายนะครับ
5: ตอนนี้จะไปไหนคะหนุ่ม
1: ๆจะไปอาบน้ำครับไปกัน 4-5 คนครับมีลุงอีกคนนึงข้างล่างอีกคนนึงครับ
6: มาอาบน้ำด้วยก
7: ัน
6: ได
7: ้
6: ใช
7: ่
6: ไหม
7: ห้า
6: คนน
7: ี้
6: ไม่ไล่
7: ขับ
6: ที
7: ่
6: อ
7: ื่
6: นใช่ไหมอ๋อ
7: ไม่ไล่แล้วคร
8: ับ ไม่ไล่ครับอันนี้เจ็บครับเช้าแหละครับที่มือ
7: เจ็บครับลุงแกบอกว่าเจ็บครับแต่ก็ทนได้ใช่ครับสักแต่ก็ภูมิใจทุกคนภูมิใจทุกคน
0: นอกจากนั้นจะสักแล้วพ่อของเขาก็สักเป็นคนแรกๆของหมู่บ้านด้วยครับ
9: พ่อสักตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
10: 22ในยุคนั้นช่างสักเยอะรุ่นเดียวกับพ่อมีแต่คนสัก
11: ทุกคนเต็มหมู่บ้าน
5: ขอดูลายสักหน่อยได้ไหมคะ
9: อันนี้30ปีแล้วถือว่าลายจางหรือว่าปกติ
10: ปกติครับ
9: เหมือนของอนันต์เลยไหมเนี่ย
10: ครับเหมือน
9: ของพ่อนี่ขึ้นถึงเอวไหมคะ
10: ถึงครับ
1: ตอนนี้ช่างสักในหมู่บ้านก็เหลือเพียงท่านเดียวครับคือจารดาสิวเบศจารดาสักมา40กว่าปีครับ
0: อาจารย์ลดาศรีอุเบศท่านนี้เป็นช่างสักขาลายโบราณชาวปากากยอเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของหมู่บ้านครับบ้านอาจารย์จะคึกคักมากๆมีคนเข้าออกตลอด
1: วิถีของบ้านเรานะครับแบบชาวกะเหรี่ยงคือเวลาแขกมาบ้านอย่างนี้นะครับเราก็เวลาทานข้าวก็จะเรียกทานข้าวก่อนแล้วแขกกินเสร็จเจ้าบ้านถึงจะกินคนกะเหรี่ยงครับก็จะใช้หมากพลูในการต้อนรับครับวางไว้ให้กัน
12: กินเลยกินข้าวเลย
5: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้บอลโชคดีนะครับที่ได้มีโอกาสสักกับอาจารย์เป็นลายความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงที่เรียกว่าลายปาลู
5: ถ้าเวลาเรามาขึ้นบ้านชาวบ้านเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยก็จะมาไหว้พระก่อน
13: ใช่ครับผมวันนี้ผมโชคดีครับอาจารย์อนุญาตจะสักปาลูให้ผมหนึ่งตัวครับบริเวณแขนตรงนี้ครับเดี๋ยวรอชมกันครับผม
4: ตัวปลูเนี่ยหรือว่าเป็ดยักษ์เป็นความเชื่อหลังความตายเพราะว่าเราตายเนี่ยดวงวิญญาณเราอาจจะเราอาจตายไปเนี่ยจะไปสู่ภพหรือว่าพิชาเนี่ยอาจจะเราไปอยากข้ามน้ำหรือว่าข้ามทะเลปลูเนี่ยก็จะช่วยเราในด้านแบกเราไปหรือว่าเราขี่ลาเข้าไปก็จะพาเราพาไปสู่เป็นภพพิชาที่ดีก็จะนิยมสักที่ขาข้อเชื่อว่าสักตรงขาเนี่ยจะทำให้เราเดินหรือว่าเราก้าวไปเนี่ยมีพลัง
0: อาจารย์ลดาสักลายโบราณด้วยมือนะครับโดยใช้หัวเข็มที่มีลักษณะแบนๆที่เห็นแบบนี้ทุกครั้งก็จะมีการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์และจะเปลี่ยนหัวเข็มจากนั้นก็จะจุ่มหมึกสักแล้วก็ลงมือสักซ้ำๆๆลงไปนับครั้งไม่ถ้วนจนกว่าจะเสร็จซึ่งในอดีตเข็มสักนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนหัวนะครับ
2: อันนี้คือเป็นเข็มเล่มแรกเลยแล้วก็เป็นเข็มโบราณเข็มโบราณมันจะไม่มีที่เปลี่ยนนะครับพี่มันจะไม่เหมือนแบบสมัยใหม่อันนี้คือเป็นเข็มใหม่นะต้องฝนเอาเท่านั้นเวลาจะสักแล้วก็มีความห่างของเข็ม
5: ลองใช้เวลาไปกี่นาทีคะ
12: ประมาณ15นาทีครับผมวันนี้เป็นรู้สึกว่าโชคดีมากครับที่อาจารย์อนุญาตสักให้ครับ
0: การสักที่โดดเด่นของที่นี่ก็คือการสักขาลายนะครับเป็นที่นิยมของคนในหมู่บ้านแห่งนี้เราคิดว่ากว่าจะสักเสร็จนั้นคงจะเจ็บปวดกันหน้าดูทีเดียวครับดูลายกันชัดๆสิครับ
14: คือส่วนที่เป็นขาลายก็คือจากเข่าขึ้นมาใช
2: ่
14: ไหม
2: ครับใช่ครับจากเข่าก็คือขึ้นถึงเอวคือขาลายครับของพี่ประยูนี้จะมียอดคือสมบูรณ
14: ์ของอาจารย์ไม่สมบูรณ์นะคะ
2: สมบูรณ์ครับคือสมบูรณ์หมดเลยต้องสมัยก่อนนี่คือต้นเริ่มแล้วก็ขึ้นถึงเอวถึงจะสมบูรณ์ถึงสำเร็จแต่ของผมนี่ก็คือแบบผมไม่ได้ขึ้นยอดเพราะว่าผมโดยความชอบก็คืออยากได้เพียงเท่านี
14: ้ภูมิใจอยู่ที่ตัวเองว่า
2: ใช่ครับ
14: ได้ยอดแบบไหน
2: ถ้าขึ้นถึงเอวนี่ก็คือถือว่าสมบูรณ์แล้วพี
14: ่อันนี้ถือว่าเป็น3รุ่นเลยไหมคะรุ่นใหญ่คือคนไหนคะรุ่นใหญ
2: ่รุ่นใหญ่ครับ
14: รุ่นใหญ่อาจารย์คนที่2
5: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะประยูน
4: ผมสักมา3ปีแล้วเพราะว่าผมทำงานกับอาจารย์นะ
5: ของเรานี่ถือว่าสักครบไหมคะ
4: ครับสมบูรณ์ 100% ครับ
0: ลายสำคัญที่ต้องมีในการสักขาลายประกอบไปด้วยลายขาบัวลายปลูลายมอมลายดอกซึ่งไม่ได้สักกันง่ายๆเลยนะครับ
4: มอมเนี่ยเพราะว่าเป็นเหมือนสิงเป็นสัตว์ที่ว่องไวฉลาดครับเพราะเชื่อว่าเราสักแล้วอาจจะทําผู้ชายเนี่ยมีความว่องไวมีความฉลาดเพราะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวเลย
5: ก็จะนิยมสักลายแบบนี้ที่ขาด้วย
4: ก็จะนิยมสักที่ขาข้อเชื่อว่าสักตรงขาเนี่ยจะทําให้เราเดินหรือว่าเราก้าวไปเนี่ยมีพลังในขา
0: ชื่อเสียงของอาจารย์ลดานั้นโด่งดังไปไกลนะครับในกลุ่มพี่น้องชาวไทยปากาเกยอหลายจังหวัดวันนี้เราได้เจอกับโตที่เดินทางมาจากอำเภอพบพระซึ่งจะมาสักขาลายโบราณกับอาจารย์ในวันพรุ่งนี
5: ้มาจากหมู่บ้านอะไรนะ
15: บ้านมือรือชายครับ
5: มีคนที่สักขาแบบนี้เยอะไหมคะ
15: ไม่ค่อยเยอะครับ
5: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ที่อยากสักอะคะ
15: อายุ15ครับ
5: 15ตอนนี้ล่ะคะ
15: ยี่สิบแล้วยี่สิบเก้าน
5: ี่จะสักเต็มเลยไหมคะ
15: ครับ
5: มั่นใจว่าเสร็จแน
15: ่มั่นใจครับเสร็จแน่ครับ
0: การสักของโตเริ่มแต่เช้า
4: ต้องแบ่งช่องให้มันลงตัวว่ามันได้กี่แถวน่าจะ6แถวแล้วก็มีเศษ
0: ขั้นตอนการสักนั้นเริ่มจากการใช้ตอกนะครับในการมาวัดตีเส้นเพื่อสร้างช่องตามที่เห็นอยู่นี้ซึ่งตอกนี้อาจารย์ท่านทำเองนะครับข้อดีก็คือมันดัดโค้งได้ไม่เหมือนกับไม้บรรทัดที่จะดัดไม่ได้นะครับ
14: ประยูนกระสอบพวกนี้ใส่อะไรไว้ข้างในอะคะ
4: ใส่ผ้าพี่มันเหมือนหมอนเอาไว้รองหน้าเอาไว้รองขา
0: หลังจากได้โครงร่างพร้อมแล้วก็พร้อมเริ่มลงเข็มแรกเลยครับ
14: เป็นยังไงบ้างคะเริ่มลงเข็มแล้วเจ็บไหม
15: ไม่เลยครับ
14: ยังยิ้มได้อยู่นะตอนนี
15: ้ครับ
0: การสักนั้นจะสักทีละช่องนะครับซึ่งทั้งหมดไม่ต้องวาดลายลงไปเพราะว่าลวดลายทุกอย่างนั้นอาจารย์ละดาจำได้หมดครับ
4: ตอนนี้เสร็จไปแล้วที่มันเหลือเสร็จหน่อยในนี้แล้วมาขึ้นแถวใหม
16: ่ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะคะชุดแรก
4: เขาเรียกว่าขาบัวถ้าเส้นแล้วก็ทีนี้จะโมไล
16: อาจารย์ต้องร่างแบบไหมคะ
4: ไม่ต้องใส่ไปเลยครับแบบนี้ดูที่อาจารย์เลยครับสักช่องไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะลงช่องแรกเนี่ยเป็นดอกครับตอนแรกเป็นดอกแล้วไปมอง
0: สำหรับหมึกที่ใช้สักนั้นก็เป็นหมึกสักทั่วไปแต่ว่าในอดีตนั้นเดิมจะใช้สีหมึกจากดีสะดีหมีดีหมูผสมกับขมเหลาไฟ
14: คือเวลาอาจารย์จมหมึกคือต้องแบบแตะนิดเดียวหรือว่ายังไง
4: ใช่นิดเดียวจมปลายเข็มนิดเดียว
14: จะน้ำหนักมือต้องพอดีเลยใช่ไหม
4: ใช่ครับนี่น้ำมันมะกอกครับขัดไม่ได้เพราะว่าเราใช้ทาเวลาจะตักทำให้หมึกไม่เลอะแล้วจะมองเห็นชัดว่ามันติดไหมหรือว่าไม่ติดอย่างนี้ครับต้องใช้ตลอด
0: ทุกครั้งอาจารย์ละดาจะเริ่มลงมือตั้งแต่เช้านะครับวันนี้เริ่มประมาณ6โมงกว่าการสักนั้นจะต้องใช้2คนนะครับโดยอาจารย์นั้นเป็นช่างสักและจะมีประยูนที่ทำหน้าที่ดึงผิวหนังให้ตึงและส่องไฟเพื่อให้มองเห็นได้ชัดนั่นเอง
16: เคยเจอยากที่สุดลักษณะ
4: คือหมุนไปหมุนมาบิดไปบิดมาเอียงไปเอียงมาอย่างนี้ก็อาจารย์ก็ทำงานไม่สะดวกไม่ตรงงานมันก็ออกมาไม่สวยต้องทำใจต้องเตรียมตัวกลัวเข็มกลัวความเจ็บเนี่ยเราไม่ทนเราไม่สู้นี้มันก็ไม่ได้ทำงานทีนี้เราก็อยู่ที่ใจครับถ้าใจอยากได้เราก็สู้มันก็ได้ไม่ใช่เราไปบังคับเขาคนอยากได้เราก็ทำให้เต็มที่
0: กว่าจะได้ครบทุกช่องนั้นยาวนานนะครับซึ่งใน1วันจะสักได้เพียง1ขาเท่านั้นกว่าจะเสร็จ2ขาและสักรอบเอวเหนือสะดือก็จะใช้เวลาถึง3วันถึงจะเสร็จสมบูรณ
4: ์บางคนเข้าใจว่าเกี่ยวกับเรื่องหนังเหนียวเรื่องคงกระพันเข้าใจว่าเป็นเรื่องสักยันทำให้ทำหากินค้าขายเป็นอย่างอื่นแต่ขาลายมันไม่มาผมมองว่ามันไม่ใช่มันหนึ่งมันเป็นเรื่องของประเพณี2เป็นเรื่องความเชื่อ3เป็นเรื่องความเชื่อทางทดแทนบุคคลแม่นะก่อนแม่จะคลอดเราออกมาเนี่ยมันทรมานเหมือนกับการเราที่เราโดนสัก
0: อาจารย์ละดาบอกกับเราว่าใครจะมาสักขาลายต้องรู้ถึงความหมายและต้องเข้าใจลายสักด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่งานแฟชั่นแต่ว่าเป็นลายที่คนโบราณสักมาแล้วเป็นร้อยๆปี
17: อยากให้คงความเก่าของลายเนี้ยให้มันดั้งเดิมให้ได้มากที่สุดมันเป็นลายที่มีมานานแล้วครับแกก็บอกว่าก็มีความภูมิใจที่ได้เห็นแบบฝีมือตัวเองนะครับแบบได้อยู่ในลายของตัวบุคคลนั้นและตัวบุคคลนั้นเป็นความต้องการของเขา
0: ส่วนภาพนี้เป็นภาพนิ่งนะครับเป็นลายสักของโตที่สักเสร็จแล้วซึ่งใช้เวลา3วันทีเดียวครับ
4: เราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วพ่อแม่พี่ย่าเราคนเฒ่าคนแก่เราลืมตาเราก็เห็นอยู่แล้วเขาสักผมรู้สึกว่าผมเป็นคน

ที่ถิ่นแหล่งกำเนิดของขาลายเนี่ยอย่างน้อยเราต้องช่วยกันสืบทอดเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้คนเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนที่หลังเราได้เห็น

ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวที่สำคัญของชาวบ้านที่นี่ขอขอบคุณชาวบ้านบ้านตับพี่โจทุกท่านที่ให้โอกาสรายการได้ถ่ายทอดวิถีชีวิตของหมู่บ้านและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

พนักงานขับรถค้นขยะของกรุงเทพมหานครขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมให้กรุงเทพมหานครหรือไม่ข้อแท้จริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถค้นขยะสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถค้นขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถทำให้รถมีน้ำหนักบรรทุกมากที่สำคัญนายดำขับรถมาแต่ส้วนไม่มีคนช่วยแหล่ทางและต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วตามหรือความเร็วปกติทำให้โครงและของรถที่ยกตัวทั้งเก็บขยะไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าแล้วทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถค้นขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้ได้ดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำเห็นว่าสำนักงานเขตทำพันนี้ไม่ทอกก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดทีอ.พ. 13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่นายดำขับรถค้นขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักมากและนายดำเองก็ขับรถมาแต่ส้วนไม่มีคนช่วยแหล่ทางแล้วยังต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วตามหรือความเร็วปกติทำให้แค้นหยอกทั้งขยะของรถไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถค้นขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุมีการวางพาดข้ามฟังถนนเนื้อบริเวณทางโค้งซึ่งไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของนายดำยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงนายดำจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

การง่วงหลับในและการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถถือเป็นพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่ปฏิบัติตนดังนี้เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมก่อนขับรถโดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทจอดพักรถเป็นระยะทุกๆ2ชั่วโมงในบริเวณที่ปลอดภัยขับรถทางไกลควรมีเพื่อนร่วมทางปรับเปลี่ยนกันขับรถเพื่อคลายความอ่อนล้าที่ทำให้ง่วงหลับในรวมถึงไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถหากจำเป็นให้ใช้แฮนด์ฟรี

ูธหรือเปิดลำโพงและไม่คุยโทรศัพท์เป็นเวลานานเพราะทำให้สมาธิในการขับรถลดลงการขับรถอย่างมีสติการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงรวมถึงการไม่ประกอบกิจกรรมอื่นที่ทำให้เสียสมาธิหรือละสายตาจากเส้นทางจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784

0: เฮ้ยพี่อย่าเพิ่งหนี
1: ไปแล้วนี่ไง
0: ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่การเวิร์กช็อปนะ
2: ว
0: ันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่มาเยอะมากเนี่ย
2: ใช่
0: น่าจะต้องมีละวิทยากรของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะขอสิว่ามือนะครับผมครับ
3: คร
0: ับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
3: ผมนิพนธ์เจมสบัดนะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกว่าช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเด็กสารยาครับ
0: พี่เอครับผมครับนี่วันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเน
3: า
0: ะ
3: ครับไม่ซับซ้อนมาก
0: เดี๋ยวพี่เอทำไมครับแปลก
3: ไม่ซับซ้อนมาก
0: ไม่ซับซ้อนมากแต่เห็นอุปกรณ์นี่หลายคนตกใจแล้ว
2: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกินๆนิดนึง
3: ก็ตัวนี้มันจะแฝนเสื้อผ้าได้แฝนหมวกแฝนกระเป๋าหรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นพาดผ้าแบบว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมครับเป็นตัวแอลเข้าไปมุมไม่เกะกะ
0: คือมันไม่มันประหยัดพื้นที่อ
3: ่
0: ะ
3: ใช้
0: แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมากอ
3: ่
0: ะจะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเลื่อยอะไร
3: เราก็ได้รู้จักวิธีตัดไม้นะครับแล้วก็การยึดไม้เข้าหาด้วยกันนะครับซึ่งมันเป็นเบสิกพื้นฐาน
0: วันนี้ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยวันนี้จะมีการตัดเกิดขึ้นนะฮ
2: ะ
0: ตัดก็คือใช้เลื่อยนี่แหละนี่คือเลื่อยอะไรพี่
3: เลื่อยองศาครับ
0: เลื่อยองศา
3: สะดวกหน่อย
0: ทำไมต้องใช้เลื่อยองศาด้วย
3: เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอียงองศานะเราจะตัดตรงๆเลยแต่เนื่องจากพื้นที่ด้วยแล้วก็มันสะดวกก็คือเรายกมาแล้วก็สับลงไปแค่นั้นเอง
0: จริงๆแล้วคือใช้เลื่อยปกติตัดก็ได้แต่ว่านี้วันนี้ง่ายแน่นอนชับเดียวชับเดียวเลย
2: ไม่ต้องใช้แรงเยอะ
3: ครับ
2: เพราะเราตัดกันเยอะด้วย
0: และในเรื่องของสกิลในการต่อไม้นะเชื่อมประสานไม้ด้วยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องการใช้สกรูแน่นอนเลยขั้นแรกทำอะไรฮะ
3: เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตัวสูงก่อนนะครับก็คือ 1.70 มีตลับเมตรมีดินสอวางไว้ให้ครับเดี๋ยวเราจะติ๊กๆไว้ก่อนแล้วแยกเป็น2ทีครับก็เมตร70 2ตัวแล้วก็เมตร50 1ตัวส่วนตัวขวางนี่คือ40เซน
0: โอเค
3: ให้เราตัดไม้ทีเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
0: ทำทุกชิ้นออกมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็มาประกอบ
3: ดีกว่า
0: อันนี้ขั้นตอนการวัดและตัดไม้ก่อน
3: ใช่ๆ
0: อ่ะโอเคเริ่มเลยครับเนี่ยครับไม้เส้นๆอย่างเงี้ยมันเส้นนึงเนี่ยยาวแค่ไหนตอนเนี้ย
3: อันนี้มัน2เมตร40เลยครับ
0: มาตรฐานเลยนะเป็นไม้คัตเอาท์ใช่ไ
3: หมใช่
0: ว่าเป็นโครงคัตเอาท์คือ2เมตร40อ่ะ
3: ใช่ครับเดี๋ยวเราตัดเมตร70แล้วมันจะเหลือท่อนสั้นไว้สำหรับใช้ตัวขวางได้
0: นะฮะพอดีคำนวณไว้เกือบพอดีอ
3: ่
0: ะ
2: แต่ว่าคนนึงจะต้องได้กี่เส้นคะนี่ไม
3: ้3เส้น
0: ประมาณ3เส้น
3: 3เส้นครับ
2: โอเค
0: เมตร7เมตร7เมตร5
3: ถูกต้อง
0: 40 40
3: 2ตัวครับ
0: โอเคว
3: ิธีใช้ดึงตลับเมตรนะครับเราให้ด้านที่ยาวอ่ะอยู่ขวามือเราเช่นเราเมตร70อย่างตัวเนี้ยเมตร70พอเราติ๊กไปเนี่ยให้ด้านยาวเนี่ยอยู่ด้านขวากับตอนจะตัดจะง่าย

0: เวลาติ๊กตรงเมตร70ถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
1: อ้าวทำไม
0: เราจะมองไม่เห็นเส้น
1: เ
0: พราะเดี๋ยวใบเลื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นตรงนี้นะครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อะครับ
1: โอ้บางคนก็เข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยติ๊กตรงกลางดีกว่า
0: ได
1: ้บาลานซ์
0: ตรงไหนก็ได
1: ้โอ้ที่ตรงริมอันนี้คือติ๊กทีเดียวพอเลยเพราะว่านี่เป็นเลื่อยแบบว่า
0: สับ
1: วางปั๊บตัดได้ฉากเลยนะ
0: เวลาใช้งานพวกนี้เราต้องมีสมาธิอยู่ที่ตรงนี้ทีเดียวนะครับห้ามคิดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความอันตรายอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้เราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกำไปเฉยๆแล้วเครื่องจะเดินนะครับพอปล่อยเครื่องก็จะหยุดนะครับก็คือเรากำไปเลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาไม้ก็จะขาดนะครับแบบนี้นะครับ
1: เศษที่เหลือก็ห้ามทิ้งนะฮะ
0: ใช่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะตัด40มี2ตัวนะครับ
1: อย่าลืมนะเส้นที่2อยู่ฝั่งไหน
0: อยู่ฝั่งขวาน
1: ะเออ
0: ให้เครื่องหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยยกไปเรื่อยขึ้น
1: เซฟ
0: จะไม่อันตรายนะครับเดี๋ยวผมประคองไว้ไม่แรงครับกดเลยครับอยู่พอเราจะตัดเราก็เอาลงมาค่อยๆลงมาลงมาแล้วครับพอขาดแล้วเราปล่อยปล่อยเครื่องเงี้ยครับตัวจบละแล้วเดี๋ยวอีกตัวที่ก็มาท่าเลยไม่ต้องวัด
1: เก่งมากครับเก่งมาก
0: ไว้เลย
2: สนุกมากๆเลยค่ะได้ความรู้มากด้วยต้องการมากกว่านี้ด้วยขอให้กิจกรรมแบบดีๆอย่างนี้ให้มาที่นี่บ่อย
3: ๆก็ดีค่ะมีความรู้ดีเป็นกันเองมากมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าจะได้ไปวางของอะไรด้วยก็โอเคดีมากค่ะ

0: ีชั้นที่เราซื้อมาเนี่ยมันหลวมมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้ความรู้จากวันนี้เราสามารถไปทําแก้ไขได้ให้มันกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่กดลงมาแล้วปล่อยโอ้ยแล้วเพื่อนตกเลยไง
2: โอเคตอนนี้ก็คือทุกคนตัดเป็นชิ้นๆชิ้นส่วนเรียบร้อยพร้อมประกอบร่างแล้วขั้นตอนต่อไปไงพี่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องวัดขนาดก่อน
2: วัดขนาด
1: วัดตำแหน่งก็คือให้เราจับเป็นคู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ย10เซนมันจะเท่ากับตัวนี้เลยเราก็เอาทั้ง3ตัววางวางเรียงกันเลยแล้ววัดจากหัวมา10เซนใช่แล้วขีดทีเดียวเลยลักษณะแบบนี้อย่างเงี้ยถูกคร
2: ับ แบบเช่นนี้เช่นนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นนะฮะ
1: ต่อไปเราก็ดูเป็นคู่นะครับให้ดูคู่เมตร70ก่อนก็คือ1เมตรนะครับ
2: เออ
1: 1เมตรแล้วเราขีดเส้นขีดเส้นไว้1เส้น
2: วัดหัว10เซนวัดจากหัวลงมา1เมตร
1: ครับ
2: ขีดไว้ถึงกลาง
1: เพราะฉะนั้นคู่เนี่ยเราจับชนกันเลยเมตร70ชนกันแล้ววัดมา1เมตร
2: แล้วก็ถ้าบันไดอ่ะใช
1: ่มั้ยถูกต้องคร
2: ับบันได
1: มันจะคู่กันไปเลย
2: โอเคมันก็คือเป็นไม้ที่เป็นโครงสร้างหลักสองชิ้นประกบกับประกบตัวนี้ไว
1: ้
2: แล
1: ้
2: วเดี๋ยวก็ต้องมาเจาะนี่ใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ครับ
2: เออ
1: ตอนนี้เราให้เราทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เจาะง่ายพอเราได้เมตร70เนี่ยเราจบแล้วนะชุดหนึ่งตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับ
0: เ
1: มตร70เนี่ยมันจะมีตรงนี้ต้องเจาะอีกรูหนึ่ง
2: ครับ
1: เราก็วัดจากข้างบนลงมา
2: ครับ
1: ตัวที่เมตร70นะครับอันนี้แค่อันเดียวแล้วนะเท่ากับว่าเมตร20แต่ว่าเป็นแค่เสาเดียวนะเสานี้ไม่ต้องเพราะนั้นตัวเนี้ยมันจะมี10จากนี้มา10เซนแล้วจากหัวมา1เมตรแล้วก็มา1เมตร20ครับ
2: ซึ่งมันอยู่คนละด้านกันนะ
1: ใช่ใช่อยู่คนละด้าน
2: งงไหมฮะ
1: งงไหมครับ
0: พอสุดยอด
1: พอเราได้ตัวนี้นะครับตัวเมตร70ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปวัดเราเอาเมตร50เนี่ยมาชน

0: กับเมตร70เลย
1: เ
0: พราะฉะนั้นเส้นตัวนี้กับตัวนี้มันจะเท่ากัน
1: ก็คือทำก็ตัวนี้เป็นหลักแหละ
0: ใช่ตัวนี้เป็นหลักถูกต้อง
1: โอเคแล้วหลังจากมาร์กเสร็จปุ๊บเราเข้ามาเกาะใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับเพราะตัวนี้เราไม่ต้องวัดตัวนี้เรามาท่ากับตัวนี้เลยมันจะได้ตำแหน่งเดียวกันเรื่อง
1: ถ้างูมีแบบอยู่ถ้ามันเอาเดินเอาไม้มารอบๆมองเล็งได้เกาะตรงนี้ด้านนี้ด้านนั้นอย่างเงี้ยมีข้อดีของการที่เรามีบล็อกอัพตัวสำเร็จมาแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเอาไม้ของเราเนี่ยมาเดินเทียบเดินดูได้แต่ท่านไหนที่อาจจะแบบอยู่บ้านแล้วทำเองไม่ได้มีบล็อกอัพแบบนี
2: ้
1: ก็ตั้งสติดีๆครับ
2: แต่ทีนี้ก็ดูไว้แล้วก็จะลองวาดขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้รู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขียนด้านเอาไว้ว่าด้านนี้ด้านหนึ่งด้านสองด้านสามอะไรก็แล้วแต่ไปนะคะ
0: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะ
1: ครับผม
0: ให้ทาบกันให้เรียบร้อยก่อน
1: วัดตามที่พี่เอ๋บอกให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวมาเจาะคร
0: ับวัดได้ครบทีเดียวเลย
3: ภูมิใจค่ะชิ้นงานก็ทำง่ายค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราจับเครื่องมือเนี่ยเราจะยังไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะทีมงานก็ให้ความรู้ดีค่ะเป็นกันเองทุกคนนี่ค่ะ
2: ได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยอันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี
3: ้ก็ดีนะคะมีประโยชน์ค่ะเหมาะสำหรับห้องเล็กๆอย่างเรานะคะป้าปุ้มอายุ72แล้วภูมิใจมากค่ะที่จะทำได้ความร่วมมือแล้วก็น้องๆจากที่มาน่ารักทุกคนค่ะ
1: นี่ให้ฉากคุณไ
4: ทยนั่นแหละ
5: อ๋อนี่ไง
4: ใช
1: ่เดี๋ยวจะถึงขั้นตอนการเจาะแล้ว
0: ใช่ครับ
1: หลังจากเรามาร์กเรียบร้อยหมดแล้วนะคร
0: ับ
1: นะฮะก็เดี๋ยวมาเจาะกันเจาะไงฮะพี
0: ่ก็เราอย่างนี้นะครับเจาะให้เป็นทะแยงอย่างนี้นะครับกากบาทไว้งี้ก่อนก็ได
1: ้
0: มีเหตุผลนะครับถ้าเราเจาะเป็นขนานกันแบบนี้เป็นเส้นตรงเนี้ยเท่ากับว่ามันได้แค่แถวเดียวแต่ถ้าเราบนอันล่างอันหนึ่งมันจะล็อกไม้ได้ดีกว่า
1: แล้วพี่คนถามด้วยว่าทำไมไม่เจาะกลางอันเดียวไปเลยล่ะพี
0: ่ถ้าอันเดียวจะหมุนได
1: ้หมุนได้เลยมันจะหมุนได้เลยนะ
2: เดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อกับหน้าตัดแบบนี้ไง
1: ใช่
2: เราจะเจาะสองรูเพราะจะล็อกแบบนี
1: ้ใช่
2: นะถ้าเจาะรูเดียวมันจะหมุน
1: แต่ไม่ได้หมุนซึ่งก็อยากให้หมุนนะ
2: ก็ได้ก็จอดรูเดียว
1: ไม่ควร
0: แต่เราอยากให้เลยไม้ของเรานะความหนาวิธีจอดก็คือให้ตรงที่สุดเลยกดไปให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไป
1: อย่าให้เลยไม้คืออย่าให้เลยหน้าไม้ใช่ไหมพ
0: ี่ใช่อันนี้เราก็จอดทีเดียวก่อนอย่าเพิ่งยึดเจาะว่าเราก็ดูตัวอย่างเป็นหลักครับว่ามันต้องเจาะฝั่งไหนนะครับ
1: สว่านนี่เจาะนำไหมพี่
0: ใช่ครับเอาตัวนี้
1: เจาะนำนะ
0: เอาตัวนี้เจาะนำตัวนี้เราเรียกว่าสว่านเจาะไม
1: ้สว่านเจาะนำนี่จะเล็กกว่าสกูถ้าเจาะนำแล้วใหญ่เท่าสกูเนี่ยจบแล้วชีวิตไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแน่นอนเพราะว่าสกูหลักการมันคือการบิดเข้าไปแล้วเกลียวมันจะเข้าไปกินกับเนื้อไม้ให้แน่นนะตัวสกูคืออย่างนี
0: ้พอเราเจาะรูเล็กเราจะเจาะตัวนี้เข้าไปครึ่งนึงนะครับ
1: เ
0: ป็นตัวใหญ่นะครับเพื่อที่เราจะ
1: ฝังหัวสกู
0: เราจะปิดด้วยเดือยไม้นะครับ
1: คร
0: ับ ตอนนี้เราก็จะมาปิดรอยแบบถ้าเราเห็นตัวอย่างเราจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับ
1: เ
0: ป็นตัวนี้มาปิดอีกท
1: ีเนียนเลยนะฮะ
0: ใช่
1: ตัวใหญ่เอามาทำไมตัวใหญ่เอาไว้ซ่อนหัวสกู
0: ใช่ครับ
1: หัวสกูเป็นโลหะนะฮะถ้าเกิดว่าโผล่มามันจะน่าเกลียดเราจะซ่อนมันเนียนใช่มั้ยฮะเราเอาไม้มาเนี่ยมาอุดเข้าไปแล้วก็เลื่อยตัดเข้าไป
0: ตอนนี้เจาะแค่ครึ่งเดียวพอ
1: ครึ่งเดียวนะอย่าเจาะทะลุนะทะลุคือจบเหมือนกันชีวิตนะฮะอ่ะโอเคถ้างั้นเราลุยกันเลยดีกว่าคร
0: ับ เริ่มเลยครับแล้วก็กดด้วยแล้วดึงออกใช่ต้องกดด้วยที่ต่อแล้วดึงออกนะ

0: าล่ะตอนนี้เราก็จะได้บาร์โหนออกกำลังกายมาหนึ่ง
1: เดี๋ยวไม่ใช่
2: ไม่ใช่
1: แขวนผ้าอ
0: ย่าไปให้ลูกหลานเล่นนะไม้เนื้ออ่อนนะคุณมันคือกระดกกระเด็กด้วยนะแต่ว่าแข็งแรงพอที่จะใช้งานแหละแต่ว่าอย่าไปโหนเล่นนะฮะอ่ะตอนนี้เราจัดการเจาะเรียบร้อยแล้ว
3: ใช่ไ
0: ปต่างๆที่ต้องเจาะนะฮะต่อไปก็คือขั้นตอนการยึดใช่ไหม
3: ประกอบ
0: ประกอบร่างมันยังไงก่อน
3: ก็เราต้องทากาวด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะกาวมันจะแข็งแรงนะครับ
0: พี่เอกพูดตลอดเลยเนี่ยคือ
3: ใช่
0: ตัวสกรูได้แค่ยึดแต่ตัวที่ทำให้อยู่จริงคือกาว

0: ใช่ถ้ากาวแห้งเนี่ยเราดึงออกนะไม้ฉีกเลยนี่คือความแข็งแรงมันครับตอนนี้เดี๋ยวมันมี2กรณีนะงานแบบเนี้ยถ้าเกิดว่างานที่แบบว่ายากกว่านี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นการเข้าเดือย
1: ครับ
0: ทำเดือยเจาะอะไรพวกนั้นอ่ะ
1: เข้าลิ้นเข้าเดือยต่างๆ
0: มันจะต้องมีทักษะสูงหน่อย
1: ครับผมอ
0: ันนี้ผมก็พยายามจะลดขั้นตอนอ่ะให้พวกเราอ่ะทำงานได้ง่ายขึ้น
1: เรียกว่าอันนี้เป็นชิ้นแบบประถมละกันถ้าใครแอดวานซ์ขึ้นเดี๋ยวก็ว่าก
0: ัน
2: เบสิก
1: อย่
2: างนั้นครับ
1: เบสิกก่อนอ่ะโอเค
0: แล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่ยเรายึดเกี่ยวปล่อยแค่ตัวเดียวพอตรงนี้เราเจาะไปแล้วเพราะนั้นให้เราเจาะเพิ่มตรงนี้ตรงกลางอีกรูนะครับเพื่อที่เรียกว่าพอเรายิงเกี่ยวปล่อยไปเนี่ยให้เกี่ยวปล่อยโผล่แล้วก็ให้มาตรงกับรูนี้
1: เ
0: ราจะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งเล็งสูงต่ำแต่ขอให้ตรงนี้กลางเดียว
1: โอเค
2: เ
1: กี่ยวปล่อยนี่คืออะไรอ่ะเผื่อคุณผู้ชมทั้งบ้านไม่รู้เผื่อทั้งคนที่นี่ไม่รู้ครับเกี่ยวปล่อยนี่หน้าตาเป็นไงอ
0: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
1: สกรู
0: เพราะว่าตอนแรกเราเจาะไปแล้ว
1: ครับ
0: เราก็จอดตรงนี้ให้โผล่ไปเลยแล้วก็ให้ไปลง
1: เลย
0: ให้ไปลงกับรูของเราที่เรานำไว้
1: ไม่งั้นถ้าเกิดมันเล็งเนี่ยจอดทีละยาก
0: บางทีมันเลื่อนตรงลงถูกต้อง
1: โอเค
0: เด
1: ี๋
0: ยวเราทำคู่นี้ก่อนครับ
1: คู่นี้ก่อนนะ
0: คู่นี้ก่อนแล้วพอได้เราก็มาดูตัวอย่างว่าเพราะมันเจาะหันคนละด้านกันเดี๋ยวจะสับสน
1: ครับโอเค
2: โอเค
0: เอาเลยละ
1: ดูที่ตัวหลักก่อนครับ

0: พี่ดูนะเวลาพี่จะโหลดลงไปเนี่ยมันลงไปในรูหรือยังถ้ามันยังไม่ลงไปในรูเดี๋ยวมันรูดนี่เอาให้แน่นก่อนจับให้มั่นนี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมานี่ไม่งั้นแล้วก็มันก็จะรูด
1: ข้างเดียวก่อน
2: มันต้องเป็นอย่างนี้จะหาสองข้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้เนี่ยนะแล้วพี่ก็ดันพี่ก็เจาะสกรูเข้าไปด้านข้างแต่พอถ้าจับตั้งเนี่ยทิปมันต้องมีเดี๋ยวทิปจะช่วยจับดันตรงนี้ให้ทิปกลัวว่าถ้าจับตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได้
1: แล้วมันจะเบี้ยวไหมอ่ะ
2: ดันนิดพยายามยิงเข้ามาตรงๆไม่เบี้ยวไม่เบี้ยวดันเข้ามาได้เลย
1: ปึ๊บเอาเลยนะ
2: ได้ค่ะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวเราถอดออกได้ไม่เป็นไรใช่นั่นแหละกดมาเลยขอดูหัวหน่อยสิไหนละโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอีกข้างนึง
0: แน่นปัก
3: ปกติเนี่ย DIY เนี่ยผมทำบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกเครื่องมือช่างบรรยากาศวันนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นฮะเพราะว่ามีสมาชิกทุกคนนะฮะที่ร่วมกันในชุมชนทุกเราเนี่ยก็มาร่วมกันเยอะฮะ
1: พวกวงกุญแจเอ่ยหมวกเอ่ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทำงานข้างนอกแล้วเราแขวนไว้มันจะได้หยิบจับได้ง่ายๆก็ดีได้ความรู้ใหม่ขึ้นแล้วอย่างเรามันจะได้เป็นอาชีพติดตัวด้วยอะไรเงี้ยวันในวันข้างหน้า

0: ขั้นตอนต่อไปก็คือการติดตะขอนะฮะก็คือจะแขวนเหมือนโน่นนี่กระป๋องกระเป๋า
1: ใช่
0: ได้เลย
1: ได้หลายอย่างเลย
2: เมื่อกี้เราติดเดือยกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เราฝังเดือยก็คือปิดหัวน็อตเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมายึดแล้วก็แขวนเสื้อหมวกกระเป๋าได้หมด
0: คือในตะขอเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบแหละแล้วแต่คุณอยากได้แบบไหนเนาะวันนี้ก็เอาแบบเบสิกมาให้ดูเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็ติดวิธีการติดก็ยังไง
1: อ่ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นตะขอตัว L นะครับเวลาเราไปซื้อมันจะมองเหมือนตัว L นะครับถ้าเป็นตะขอแบบคล้ายๆขอไข่เนี่ยมันจะเกี่ยวเสื้อเวลาเราแขวนอะถ้าใช้เป็นตัว L จะดีกว่า
0: ขอไข่
1: แต่มันจะงอแบบนี้ครับจะขอ
2: ที่มันเป็น
0: ครับ
2: เป็นพุกเลยคง
1: ใช่อย่างนั้น
0: ก็เลยเป็นแบบนี้ดูออกง่ายหน่อย
1: ง่ายง่ายกว่าแล้วเราแฝงพวงกุญแจแฝงหมวกก็ง่ายด้วย
0: เข้าใจ
1: แต่ถ้าเราไปหมุนเลงเนี่ยมันยาก
0: เออใช่
1: ให้เจาะนำก่อน
0: ข้อตึงเลย
1: ครับเจาะนำไปก่อนเลยเอาตำแหน่งไหนเราก็เจาะไปเลยแล้วแต่เราเลยบางคนเนี่ยเดาไปเสริมตรงนี้ก็ได้นะคนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยหมุนเข้าไปเลยครับพอเจาะนำก็หมุน
2: อ๋อก็ใช้มือหมุนอย่างนี้เลยใช
0: ่คือหมายความว่าถ้าเกิดมาร์กแล้วเอาไอ้นี่เจาะเข้าไปเลยอ่ะตึงแน่ข้อ
1: ใช่เราจะหมุนยาก
0: เจาะนำซะก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เจาะนำก่อนจะหมุน
0: วิธีการเจาะนำก็เหมือนเดิมเลยก็คืออย่าไปเจาะสุดอย่าไปเจาะลึกมาก
2: เออ
0: เจาะนิดเดียวให้มันเข้าไปแล้วมันจะตัวเกลียวมันจะได้เข้าไปกินเนื้อไม้แล้วก็แน่นดี
1: มันจะรัดเกลียวได้ดี
0: พูดไปพูดมานี่พี่เอหมุนจะเสร็จแล้วเนี่ย
1: ถ้าเรารู้สึกว่ามันตึงมากก็ใช้ครีมก็ได้ครีมบีบ
2: ก็จะแน่นเลย
0: คือไอ้ตอนแรกๆคงยังไม่ตึงหรอกแต่ว่าพอสเต็ปท้ายๆเนาะ
1: ตึงแน
0: ่เอาครีมมัน
1: ครีมหนีบแล้วก็หมุน
0: แน่นซะหน่อยก็ดีแล้วก็ตั้งให้มันฉากเนาะ
1: ใช
0: ่ตั้งให้มันฉากซะตึง
2: อันนี้เราเกียร์3อันใช่มั้ยคะ
0: 3 อันแต่แล้วแต่ดีไซน์นะ
2: ถ้าเราอยากแขวนเยอะกว่านี้ได้มั้ยหรือว่าเรื่องน้ำหนักเรื่องการรับแรงอะไรของมันอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อ๋อได้ครับเพราะตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้เข้ามุมนะจริงๆแล้วมันก็จะพิงกับด้านมุมด้านในด้วย
2: ใช่ๆ
1: มันก็จะช่วยด้วยแต่ถ้าลอยตัวบางทีมันอาจจะมีโยกบ้าง
2: ครับ
1: ครับ

0: ชอบเพราะเป็นคนชอบทํางานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นนี่เสียเงี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่เคยของจริงมันสนุกเลยมันได้จับแล้วมันเหมือนแบบเราสนุกอ่ะ
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยครับที่มาช่วยให้ความรู้เราอีกแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเรา
1: ค่ะนี่ซ่อมสร้างด้วยมือเรานะฮะสำหรับลูกบ้านกลางเสียหายนี่ก็เรียกว่ามาได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเคหะก็มีหลายที่นะ
2: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย
1: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีท่าตำหนักครับนี่แล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อย
2: ๆแล้วก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
1: ติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเคหะแห่งชาติคอลแลบกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากนะครับ
3: อมรินทร์ทีวี
4: ปี2019เกิดวิกฤตโควิดขึ้นทางภาคของการท่องเที่ยวเนี่ยได้รับผลกระทบเชิงลบค่อนข้างสูงหลายรายต้องปิดกิจการไป
5: ตอนปิดน่านฟ้าเราก็ไม่รู้ว่าร้านค้าที่ตอนนี้ปิดเนี่ยปิดถาวรหรือปิดชั่วคราวงั้นพอเปิดน่านฟ้ามาเราก็จะรู้แล้วว่ามันมีกี่ร้านค้าที่เจ๊งไป
6: ก็กระทบมากถ้ามาอีกรอบนึงเนี่ยไม่รู้เลยรอบนี้จะต้องอยู่บ้านหรือเปล่าเพราะว่าอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรเพราะป้ามีรายได้ทางนี้ทางเดียวลูกก็เรียนหนังสือ

ควรจะต้องมีการช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วนสวัสดีนะคะชื่อดร.นิพวรรณธีราวัฒน์นะคะอยู่สังกัดวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหัวหน้าโครงการทางเลือกการจัดการนโยบายภาครัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิดที่มีต่อภาค

0: ท่องเที่ยวของไทยนะคะวัตถุประสงค์โครงการก็คือเพื่อที่จะเสนอแนะในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อทำให้เศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมีการพัฒนาต่อไปจากสถานการณ์ไวรัสโควิดเราได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะชื่อทุนอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคมแล้วก็เราเลยได้นำเงินทุนตรงนี้มาใช้ในการดำเนินการเพื่อนำผลของการวิจัยเนี่ยไปต่อยอดให้เกิดผลดีต่อภาคส่วนต่างๆอย่างแท้จริงในเชิงสังคมแล้วก็เศรษฐกิจด้วยซึ่งมีหน่วยงานเข้ามาให้ข้อมูลเนี่ยถึงประมาณ44หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโครงการนี้เราจะดูการปรับตัวขององค์กรเพราะฉะนั้นผู้บริหารเนี่ยมีส่วนสำคัญรวมทั้งเจ้าของกิจการเองด้วยในการที่จะกำหนดกลยุทธ์ให้กับบริษัทว่าเมื่อเจอวิกฤตแล้วเขาจะบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างไรแล้วก็จะปรับตัวอย่างไรในสถานการณ์ไวรัสโควิด
1: อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะสนามบินเนี่ยการปรับตัวเนี่ยค่อนข้างลำบากของเราเป็นหน้าด่านนะครับก็จะรับรู้ผลกระทบได้เร็วเครื่องบินร้อยกว่าลำตอนนี้กราวอยู่บนพื้นจอดอยู่ที่หลุมจอดเต็มไปหมด
0: ต้องบอกว่าธุรกิจท่องเที่ยวที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะจะกระทบเยอะ
1: การกลับมาหลังจากโควิดเนี่ยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมเพราะการวางแผนวันนี้มันสำคัญมากเพราะว่าเราจะกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้เราต้องกลับไป new normal ไม่ได้กลับไปเหมือนเดิม
0: แก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วนตอนที่เราเกิดวิกฤตเนี่ยขั้นแรกภาครัฐควรจะต้องมีการช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วน
2: เขาลองมาดูมั่งมาแบบว่าไม่ต้องมาในนามของรัฐบาลอะไรลองมาดูดิว่าเขาอยู่กันยังไงร้านอาหารก็กระทบเพราะว่าไม่มีคนน่ะไม่มีคนนั่งร้านอาหารน่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปิดประเทศหรือเราอยากจะให้ทุกคนใช้ชีวิตอยู่กับโควิดเราก็ต้องเสริมความพร้อมให้ประชาชนในการแก้ไขปัญหาจะแบ่งออกเป็นมาตรการทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวปัญหาแบบเร่งด่วนตอนที่เราเกิดวิกฤตเนี่ยมาตรการระยะสั้นจำเป็นมากขั้นแรกก็คือต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วนโดยการจะช่วยเขาในการลดต้นทุนมาตรการทางภาษีเราเสนอว่าน่าจะลดสัก 2% รวมทั้งลดต้นทุนในเรื่องของค่าไฟฟ้าค่าน้ำค่าน้ำมันลดลงร้อยละ 15% สำหรับเฉพาะผู้ประกอบการแล้วก็ธุรกิจต่างๆที่อยู่ในภาคท่องเที่ยวยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยภาครัฐก็จะต้องสร้างความเชื่อมั่นนะมาตรการระยะสั้นแล้วก็บริหารจัดการความเสี่ยงให้ดีขึ้นโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยถ้าเขาไม่มีเงินไปซื้อมาซื้อเครื่องตรวจโควิดใช่ไหมรัฐก็อาจจะต้องดูว่ากลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยแต่ต้องออกจากบ้านไปทำงานแรงกลุ่มใช้แรงงานทั้งหลายเนี่ยทำยังไงรัฐจะสามารถช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ไหมส่วนมาตรการระยะกลางเนี่ยอันที่สองเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของการฟื้นฟูแหละเป็นมาตรการฟื้นฟูซึ่งถ้าเกิดว่าสถานการณ์โควิดถ้าเกิดคลี่คลายดีขึ้นแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องสนับสนุนงบประมาณนะจากกิจกรรมต่างๆทางการตลาดส่งเสริมการซื้อขายสินค้าและบริการในธุรกิจท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้นส่วนมาตรการระยะยาวที่เราเสนอเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการจัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการเพราะเราจะเห็นว่าภาคท่องเที่ยวของเราเนี่ยยังจะต้องเน้นในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้สัดส่วนลูกค้าก็ต้องเริ่มปรับจากการอิงนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะก็ต้องกลับมามองแล้วว่าเฮ้ยอาจจะต้องกลับมาให้ความสำคัญลูกค้าในประเทศมากขึ้นมีการจัดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่เอาเน้นคุณภาพไม่ใช่เชิงปริมาณเท่านั้นแล้วก็ปรับกระบวนการทำงานใหม่ด้วยเพื่อจะลดต้นทุนนะคะทุกคนต้องรัดเข็มขัดตอนนี้นอกจากนี้ภาครัฐควรจะต้องมีการพัฒนาระบบข้อมูลระบบดิจิตอลส่งเสริมพวกสมาร์ททัวริซึมซึ่งมันจะช่วยทำให้เวลาให้บริการประชาชนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้เวลาน้อยลงช่วยประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจด้วยนโยบายที่เรานำจะเสนอต่อภาครัฐเนี่ยจะต้องนำไปใช้ได้จริงจะต้องสะท้อนปัญหาแล้วก็แนวทางแก้ไขจากผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงเหมือนเป็นสะพานระหว่างภาคประชาชนภาครัฐภาคเอกชนถ้าหากเราสามารถขับเคลื่อนโดยให้ภาครัฐได้เห็นว่ามันจะมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอย่างไรบ้างนะเขาก็อาจจะนำไปปรับใช้ได้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอนะครับนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์มามอบให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้เราคุยกันใน
0: เกี่ยวกับเรื่องธุรกรรมค่ะทางแพ่งและพาณิชย์ค่ะ
1: ทางแพ่งและพาณิชย์นะครับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คงเป็นกฎหมายที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเพียงแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมที่ไม่ได้เรียนกฎหมายอาจจะไม่รู้เอ๊ะตรงนี้มันใช่หรือเปล่าแค่เราไปซื้ออาหารรับประทานตรงนี้มันก็คือกฎหมายแล้วเหมือนกันนะครับอันไม่ว่าจะเป็นการซื้อการหยิบยืมเงินซึ่งก็ทำกันอยู่ประจำ
0: แล้วปัจจุบัน
1: จ้ายืมแล้วไม่คืนนี่ก็ยังทำอยู่ประจำเหมือนกันจริงๆเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับถ้าเอาเข้ามาก็ไปคืนเขานะครับนะวันนี้ก็คงคุยกันในความหลากหลายในเรื่องของธุรกรรมทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับอันนั้นผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณย์ถนัดศิลปกุลค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย์อ้อยครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณสนัดคุณสมบัติค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะและท่านที่2นะคะคุณปาริชาติเดชาติวงศ์ณอยุธยาค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือผู้ร่วมรายการของเรา2ท่านในสัปดาห์นี้นะครับอันนั้นสาระในเรื่องของธุรกรรมทางแพ่งและพาณิชย์สัปดาห์นี้นำอะไรดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมติดตามได้เลยครับ
4: นภาณภาอยู่บ้านนี่จ้า
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพอดีว่ากลับมาจากต่างจังหวัดนะคะก็เลยซื้อขนมมาฝาก
5: ขอบคุณมากนะคะว่าแต่ว่าพี่ชื่นไปต่างจังหวัดไปทำอะไรมาเหรอคะ
4: ก็พี่สมบูรณ์นะสิชวนพี่ไปปฏิบัติธรรมที่เขาใหญ่กับพวกคณะเขาอะ
5: สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะป้าชื่น
6: สวัสดีจ้า
5: คุณแม่คะที่ตาเห็นจดหมายคุณแม่อยู่ในกล่องหน้าบ้านเราอะค่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามาเมื่อไหร
6: ่ขอบใจมากลูกว่าแต่ว่าจดหมายอะไรเนี่ย
5: ถ้าอย่างนั้นที่ตาขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะจะได้ทำอาหารเย็นให้ทานคุณป้าอยู่ทานด้วยกันนะคะ
4: ไม่หรอกจ้าขอบใจนะจดหมายอะไรหรอนภา
6: อ๋อจดหมายจากพี่ดำรงนะคะเขาโทรมายืมเงินนภา 200,000 บาทนภาโอนเข้าธนาคารให้เขาแล้วแต่ว่านภาบอกให้เขียนจดหมายมาบอกถ้าได้รับเงินแล้วนะคะ
4: แล้วที่ไม่ได้ทำสัญญาอะไรกันเลยเหรอ
6: เปล่าค่ะก็เห็นว่าเป็นคนกันเองนะคะ
4: งั้นก็อย่าลืมเก็บจดหมายฉบับนี้ไว้ให้ดีล่ะเผื่อจะใช้เป็นหลักฐานในการยืมเงินก็ได้นะ
6: ค่ะ
5: เชิญทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวคุณลุงกับคุณป้านั่งรอก่อนนะคะคุณแม่คะคุณลุงกับคุณป้ามาหาค่ะค่อยๆลุกนะคะเดี๋ยวทิพย์ตาไปเอาน้ำเย็นๆให้ทานนะคะ
7: จ้าย
4: ังไงบ้าง
6: สวัสดีค่ะพี่ชื่นพี่สมบูรณ
7: ์สวัสดีนะพะเป็นยังไงบ้างเราอะ
6: อาการไม่ค่อยดีเลยค่ะนี่ก็หมด

0: งินรักษาตัวไปตั้งเยอะเงินทองก็เริ่มล่อยหล่อลงทุกวันนะคะ
1: อ้าวแล้วลูกหนี้ชื่อดำรงอ่ะที่ยืมเงินนภาไป 200,000 เมื่อ 5 ปีที่แล้วเขาเอาเงินมาคืนหรือยังล่ะ
0: ยังเลยค่ะทวงไปแล้วแต่เขาบอกว่าไม่เคยยืมเงินนภาเลยอะค่ะ
2: เหรอแล้วนภาทำสัญญายืมเงินกับเขาไว้หรือเปล่า
0: ไม่ได้ทำค่ะเขาถึงได้พูดอย่างนี้นี่ไม่ได้ทั้งเงินต้นและก็ดอกเบี้ยเลยนะคะเนี่ย
1: แต่พี่จำได้นะว่านายดำรงเขามีจดหมายขอบคุณนภาที่ให้เขายืมเงินด้วยเนี่ยพี่ยังบอกให้นภาเก็บไว้เป็นหลักฐานเลยนะ
2: มีจดขอบคุณจากนายดำรงแล้วนภายังเก็บอยู่ไหม
0: ยังอยู่ค่ะนภาก็บอกเขาเรื่องจดหมายแล้วนะคะแต่เขาก็ไม่สนใจนะคะ
2: ผมว่านะยังไงเนี่ยเราต้องไปปรึกษานักกฎหมายนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีจดหมายจากนายดำรงเป็นหลักฐาน
1: ใช่ไปไว้อย่างเงี้ยถ้าทางจะไม่ได้คืน
3: จากกรณีดังกล่าวจดหมายขอบคุณของนายดำรงจะใช้เป็นหลักฐานแทนสัญญายืมเงินได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
4: ้ผมอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นนะครับเป็นรูปมือแล้วก็แย่งกันกดไฟใครได้สัญญาณไฟมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถ้าถูกทีหลังได้คะแนนเดียวงั้นต้องแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วกดครับคุณพี่ปริชาตินะครับ
5: ก็ก่อค่ะ
4: ได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
4: ทำไมคิดว่าเป็นหลักฐานได้นะ
5: เพราะว่ามันเป็นหลักฐานอันเดียวที่เขายืมเงินควรจะใช้เป็นหลักฐาน
4: พอให้รู้ได้ว่าเขายืมเงินไป
5: ใช่ไหมครับว่าจำนวนเท่าไหร
4: ่แม้จะไม่มีตัวสัญญายืมเงินก็ตาม
5: ใช่ค่ะ
4: ใช้ได้มั่นใจ
5: ใช้ได้มั่นใจ
4: คุณธนัท
6: สนัดค
4: ่
6: ะก็คิดว่าน่าจะได้นะคะถ้าเกิดว่าเราคิดอ่ะเรามีทำอ่ะเราคิดว่าคนนั้นเขาน่าจะมีจิตใต้สำนึกอ่ะนะจุ๋มคิดว่าได้ค่ะ
4: จิตใต้สำนึกก็เขาไม่มีไงตกลงตอบข้อก็ยกป้ายให้นิด
6: ก็ไก่ค่ะ
4: เดี๋ยวจะงั้นตัดสินใจเหมือนกันนะครับเพราะนั้นคิดว่าได้ครับจริงๆแล้วได้ไหมฮะอาจารย
7: ์ค่ะก็ทั้งสองคนนะคะตอบได้ถูกต้องนะคะคือในสัญญาตามกฎหมายนะคะเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆด้วยเสนอสนองถูกต้องตรงกันนะคะสัญญาก็เกิดแต่ว่าบางสัญญาบางประเภทกฎหมายก็จะกำหนดว่าจะต้องทำตามแบบนะคะอย่างเช่นนิติกรรมเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะคะแต่บางชนิดกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าจะต้องมีหลักฐานนะคะซึ่งหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยไม่ได้ทำให้ถ้าไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่ฟ้องร้องไม่ได้นะคะแต่ในกรณีนี้เนี่ยจดหมายที่ตอบขอบคุณบอกว่าได้รับเงินที่ได้ยืมไปแล้วนะคะก็สามารถเป็นหลักฐานได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำเป็นรูปของสัญญานะคะตามปกติแต่อันนั้นราคาก็ถือว่าเป็นหลักฐานได
4: ้ขอบคุณครับแล้วก็ชัดเจนฮะอันนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
3: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
4: ครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
8: เป็นไงบ้างพี่สุสวนเกษตรที่เนี่ยทำเลดีมากผมชอบนะพอดีเจ้าของเขากำลังร้อนเงินประขาดขายราคาถูกมากเลย
9: พี่กีเห็นด้วยนะสวยดีออกแล้วก็ราคา20ล้านเองอ่ะไม่แพงเลย
8: ที่ผมชอบที่สุดนะก็คือมีทุ่งกว้างเป็นทุ่งหญ้าโล่งเลยอ่ะเอาไว้สำหรับขี่ม้าเล่นได้ด้วย
9: เหมาะเลยซื้อเลยถูกใจพี่มากเลยพี่อ่ะจะได้มีที่พักผ่อนพักผ่อนสมองมีบรรยากาศหลายๆที่ชีวิตพี่จะได้ยืนยาวขึ้นอีกไง
8: ดีพี่พอดีเดี๋ยววันเนี้ยผมจะเซ็นสัญญาซื้อม้า
9: ซื้อม้าเหรอ
8: ใช่
9: ซื้อม้ากันแล้วเหรอ
8: ใช่ครับ
9: ไอตัวนี้ราคาเท่าไหร่ล่ะ
8: ก็ถูกๆครับพี่2ล้าน
9: 2ล้านม้าเนี่ย2ล้านโอ้
8: ใช่พี่สำหรับม้าแข่งมันไม่แพงหรอก
9: ใช่คนร้านหรือเปล่าเน
8: ี่
9: ยในเด่นมาก
10: เนี่ยสวัสดีครับคุณเจน
8: ครับผมอันนี้พี่สุก
10: สวัสดีครับพี่สุ
9: กสวัสดีครับ
10: ครับผม
8: ในเด็ดที่จะมาทำสัญญาซื้อขายมา
10: ครับผม
8: แล้วเอาสัญญามาป่ะ
11: เอามาครับผมเอามามา นี่ครับคุณเจตครับ
8: โอเคเดี๋ยวพี่ไปเอาเงินมาจำครับมาให้รอแป๊บนึงนะ
11: ครับผม
8: เดี๋ยวผมมาพี
11: ่ผมไม่ทราบมาสนใจสักตัวไหมครับ
8: พี่ซุปรอนานป่ะ
9: เดี๋ยว
8: ทานกาแฟทานขนมกันก่อน
11: โอ้ขอบคุณครับผม
12: กาแฟร้อนๆเลยค
11: ่
12: ะ
11: ขอบคุณครับ
8: นี่เงินมาจำค่ามา 500,000
11: โอ้ขอบคุณมากเลยครับเอ๊ะเดี๋ยวคุณเจตช่วยเซ็นตรงนี้ให้ผมนะครับแล้วส่วนพิสูจน์นะครับช่วยเซ็นเป็นพยานให้ผมด้วยพอดีอยู่ในบ้านนี้พอมีใครเซ็นเป็นพยานเพื่อให้ผมอีกสักคนไหมครับ
8: มีผมมีน้องสาวอยู่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมให้มาเซ็นเป็นพยานเพิ่มอีกคนนึง
11: ดีครับผมขอบคุณครับ
9: ในสัญญานี้เนี่ยจะส่งมอบม้าในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ใช่ไหม
11: ใช่ครับแล้วผมจะต้องขอรับเงินส่วนที่เหลืออีก 1,500,000 บาทครับสวัสดีครับคุณเจษ
13: สวัสดีครับ
11: ครับผม
13: คุณมาทำอะไรที่บ้านผมเนี่ย
11: อ้าวผมก็มาทวงเงินค่าซื้อม้าที่เหลือไงครับ1,500,000 บาทยังไงล่ะผมก็อุตส่าห์ส่งหนังสือมาทวงก่อนที่ผมจะเข้ามานะแต่คุณเจษเนี่ยไม่เคยติดต่อผมมาเลยแล้วคุณจะทำนิ่งเฉยแล้วคุณทำอย่างนี้หมายความว่ายังไงครับ
13: จะให้หมายความว่ายังไงผมไม่ได้รับม้าจากคุณคุณทำม้าผมตายผมจ่ายเงินไป 500,000 บาทแล้วผมไม่ทวงเงินมาจำคืนจากคุณมันก็ดีถมไปแล้ว
11: โอ้คุณจะมาทวงค่ามาจำผมคืนได้ยังไงมันเป็นเหตุสุวิสัยผมนำม้ามาส่งให้คุณแล้วแต่ระหว่างทางนะฝนมันตกหนักถนนมันซุดม้ามันก็เลยตกท้องร่องตายช่วยเหลือไม่ได
13: ้ก็เพราะว่าม้ามันตายแล้วคุณยังแก้ผมจ่ายตังค์อีกเหรอ
11: ผมน่ะมีสิทธิ์มาทวงเพราะผมมีสัญญาซื้อขายระหว่างเราสองคนตามสัญญาที่เซ็นไว้แล้วก็ถือว่ากรรมสิทธิ์ม้าเนี่ยเป็นของคุณเจตนับตั้งแต่วันนั้นแล้วอ่ะ
13: แล้วไง
11: อ
13: ้
11: าวก็จะแล้วไงก็ตามกฎหมายอ่ะหมายความว่าคุณเจตต้องจ่ายเงินที่เหลือทั้งหมดให้กับผม
13: เฮ้ยเป็นไปไม่ได้ผมไม่คิดว่ากฎหมายจะเป็นอย่างนั้นยังไงอ่ะผมก็ไม่จ่ายคุณแน่นอนถ้าอยากได้นะเชิญคุณไปฟ้องศาลเอาเลยแล้วผมจะขอเงินค่ามาจำคืนจากคุณ
3: จากกรณีดังกล่าวนายเจตจะเรียกค่ามาจำคืนจากนายเดชและปฏิเสธไม่ชำระเงินค่าม้าที่ยังค้างจ่ายอยู่แก่นายเดชได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
4: ้มืออยู่ที่แป้นนะครับแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับอะไรใช่ครับ
5: ไม่ต้องจ่ายเงินค่ะ
4: จ่ายไหมครับ
5: ค่าม้าไม่ต้องค่ะ
4: อันนั้นจะชำระค่าม้าให้นายเด็ดได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได้
5: ไม่ได้ค่ะ
4: ปฏิเสธชำระไม่ได้นะครับ
5: ไม่ได้
4: สรุปแล้วต้องจ่ายไหมฮะ
5: ไม่ต้องจ่ายค
4: ่ะฮะ
5: ไม่ต้องจ่าย
4: จ่ายหรือไม่จ่าย
5: ไม่จ่าย
4: เขาบอกกรณีนี้เจตจะเรียกค่ามัดจำคืนจากนายเด็ดและปฏิเสธไม่ชำระเงินค่าม้าที่ยังค้างอยู
5: ่
4: แก่นายเด็ดได้หรือไม่ปฏิเสธไม่ชำระได้หรือไม
5: ่ไม่ชำระได้
4: ถ้าได้ต้องตอบข้อกอ
5: ข้อกอ
4: ข้อกอนะฮะยกข้อกอ
5: ข้อกอพูดผิด
4: ปฏิเสธได้ทำไมคิดไม่ได้ครับ
5: เพราะว่าม้าตายแล้วนี่ฮะเพราะมันไม่มีคือไม่มีม้าตัวม้าที่สำคัญ
4: ม้ามาไม่ถึงเขา
5: ใช่ม้ามาถึงว่าจะให้เงินไปก่
4: อ
5: นห้าแสนก็ต้องคืนมาเพราะว่าม้ามันตายไปแล้วจะมาขอเงินไม่ได้อ่ะอีก1.5 ล้านไม่ได้
4: ยังไงก็ไม่ให้
5: ไม่ให้
4: ขอบคุณครับได้ไหมครับ
5: ไม่ได้ค่ะ
4: ไม่ได้เหมือนกัน
5: ใช่ค่ะ
4: ทำไมวะ
5: เพราะว่าเราไม่มีเราจ่ายเงินไปแล้วแต่ม้ายังไม่มาเลยไม่มีหลักฐานอะไรเลยอะค
4: ่
5: ะ
4: สามารถปฏิเสธไม่จ่ายเงินได
5: ้
4: นะครับอ้าวครับขอบคุณตอบเหมือนกันเลยจริงๆแล้วปฏิเสธได้ไหมครับอาจารย
7: ์ค่ะข้อนี้อาจจะขัดต่อสามัญสำนึกของคนทั่วไปพอสมควรนะคะแต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ของเราเนี่ยสัญญาซื้อขายเนี่ยเมื่อเสร็จเด็ดขาดแล้วนะคะ เสนอสนองถูกต้องตรงกันสัญญาเกิดแล้วก็ในกรณีนี้เนี่ยม้าซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์นะคะก็ได้มี

0: การทำสัญญากันเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะทีนี้ประเด็นก็คืออยู่ตรงที่ว่าม้าแข่งเนี่ยเป็นม้าที่มีการจดทะเบียนนะคะเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษหรือเปล่านะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยปกติในเรื่องของซื้อขายนะคะทันทีที่ซื้อขายเสร็จเด็ดขาดปั๊บเนี่ยกรรมสิทธิ์ก็จะโอนไปยังผู้ซื้อทันทีนะคะแต่ในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ของเราเนี่ยไม่ได้มีการกำหนดไว้เช่นนั้นนะคะก็คือถือว่าตอนทำสัญญาซื้อขายเนี่ยกรรมสิทธิ์จะโอนไปทันทีเลยนะฮะทีนี้มันก็จะเกิดหนี้สองฝ่ายคือฝ่ายผู้ซื้อต้องชำระราคาฝ่ายผู้ขายก็ต้องส่งมอบทรัพย์นะคะเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเป็นเรื่องของหนี้นะคะแต่ตัวกรรมสิทธิ์นะโอนไปแล้วตั้งแต่ตอนที่ทำสัญญาซื้อขายกันนะคะทีนี้เมื่อมีการส่งมอบมาเนี่ยก็เป็นหนี้ของฝ่ายผู้ขายนะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ก็บอกว่าถ้าการชำระหนี้คือยังไม่ผิดนัดนะคะถ้าการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยนะคะฝ่ายลูกหนี้ก็จะหลุดพ้นจากการชำระหนี้แต่อย่าลืมว่าฝ่ายเจ้าหนี้ซึ่งเป็นลูกหนี้ในการชำระราคานั้นก็ยังคงต้องมีอยู่นะคะแต่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือม้าเนี่ยเป็นถึงแม้ว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ก็จริงแต่ว่าตามมาตรา456วรรคหนึ่งเนี่ยอย่างสัตว์พาหนะที่ต้องจดทะเบียนนะคะอันนี้ก็จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนะคะแต่ถ้าเป็นสิ่งของอื่นที่ไม่ได้ต้องไปจดทะเบียนนะคะอันนั้นก็ถือว่าซื้อขายเสร็จเด็ดขาดตั้งแต่ตอนที่ทำสัญญากันแล้วนะคะอันนี้ก็โชคช่วยนิดนึงนะคะก็คือทำเป็นหนังสือระหว่างกันเองไม่ได้ไปทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนะคะก็เลยช่วยให้สัญญาซื้อขายนี้เนี่ยมันเป็นโมฆะไปนะคะแต่เมื่อสัญญาโมฆะในฐานะที่เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแต่ถ้ายังมีสัญญานะคะซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรก็จะกลายเป็นจะซื้อจะขายนะคะซึ่งสัญญาจะซื้อจะขายนี้ก็สามารถบังคับได้ตามกฎหมายคือบังคับให้ลูกหนี้ไปทำการจดทะเบียนให้ได้แต่ม้าเนี่ยมันตายไปแล้วมันพ้นวิสัยที่จะทำการส่งมอบนะคะหรือจะไปจดทะเบียนก็ไม่ได้อีกคือข้อนี้มันจะซับซ้อนมากหลายซับซ้อนนะคะก็คำตอบนั้นก็ถูกต้อง
1: เพราะนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
2: ข้อนี้ตอบไม่ถูกค่ะเอาเสียงตบมือไปก่อนค่ะ
1: มีสาระที่น่าสนใจรออยู่นะครับเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมส่งเข้ามานะครับน่าสนใจ อยู่กินกันนะครับไปซื้อบ้านด้วยกันช่วยกันผ่อนส่งกันไป
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วปัญหาพอจะแยกกันปัญหาบ้านจะแบ่งยังไง
2: ใ
1: ครเอาหลังคาไปหรืออะไรยังไง
2: ยังไม่ได้จดทะเบียนด้วย
1: ใช่นะครับอยู่กินกันไม่ได้จดทะเบียนนะฮะถ้าจดทะเบียนก็ว่าไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายนะครับเพราะนั้นจะได้รับการไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ในช่วง
2: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: สบายสบายทำมือหน่อยสิอาจารย
3: ์
4: สบายสบาย
3: กับกฎหมายเพื่อประชาชน
4: นะมันจะได้มีอารมณ์ในลักษณะที่ว่าร่วมกันที่มันสบายสบาย
3: ใช่แล้วค่ะอาจารย์คะแหม
4: ผมให้อาจารย์เปิดคำถามมาเลยผมจะตอบแบบสบายสบาย
3: แต่ว่าวันนี้นะคะดิฉันมีเรื่องของคุณสามีที่วางแผนจะเลิกกับคุณภรรยามาถามด้วยค่ะอาจารย
4: ์ฮะอาจารย์ไปแอบรู้มาได้ยังไงเนี่ย
3: โอ้ยไม่ต้ององต้องแอบหรอกค่ะอาจารย์คะแค่ฟังคำถามก็รู้แล้วว่ามีแผนแน่นอนอาจารย์
4: เขาถามมาว่าไง
3: อาจารย์อยากรู้ใช่ไหมคะ
4: เ
3: รื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมเล่ามาบอกท่านผู้ชมเองเนี่ยอยู่กินกับภรรยาโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันทีนี้อยู่มาวันหนึ่งก็มาคุยกันบอกเธอเนี่ยเราไปซื้อบ้านใหม่กันดีกว่านะบ้านเก่านี่มันก็เก่าละแต่ตังเราไม่มีเราก็ต้องไปกู้นะเอาอย่างนี้กันละกันก็ตกลงกันให้ภรรยาเนี่ยเป็นคนไปกู้คนเดียวนะคะโดยคุณสามีไม่ได้ไปกู้ร่วมด้วยอะไรด้วยแต่ว่าเวลาผ่อนเนี่ยผ่อนคนละครึ่ง ออกกันคนละครึ่งแต่ชื่อกู้เนี่ยเป็นชื่อคนเดียวทีนี้คุณสามีก็มานั่งคิดสิคะอาจารย์ว่าเอ๊ะแล้วถ้าอยู่ต่อมาเกิดต้องเลิกลากันไปเนี่ยผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ด้วยไหมเนี่ยเพราะเวลากู้เนี่ยผมไม่ได้มีชื่อกู้ด้วย

0: ยาก็มีชื่อในโฉนดคนเดียว
1: เออแล้วยังไงเนี่ยแต่เงินผ่อนนะผมผ่อนคนละครึ่งนะแล้วผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ไหมเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์
1: เริ่มคิดที่จะเลิกกับภรรยาเห็นไหมคะ
0: โอ้อาจารย์เลยดาว
1: คิดเลิกไว้ก่อนเห็นไหมคะอาจารย์นะยังไม่ทันจะเลิกเลยคิดไปก่อนถ้าเลิกผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ไหม
0: คือถ้าคนไม่เลิกมันก็ไม่คิด
1: ก็ไม่ต้องมานั่งคิดใช่ไหมคะก็อยู่ด้วยกันไงอาจารย
0: ์ก็อยู่ด้วยกัน
1: นี่แสดงว่ามีแผนแน่นอนอาจารย
0: ์อย่านะเอาผมก็คิดเหมือนอาจารย์นะถ้าคนปกติทั่วไปรักกัน
1: อยู่ด้วยกัน
0: คู่สร้างคู่สมกันก็เฮ้ยหนักนิดเบาหน่อย
1: บ้านก็อยู่ด้วยกันจะไปคิดอะไร
0: ไปเฮ้ยถ้าจะเลิก
1: ถ้าจะเลิกใช่ไหมคะอาจารย์นะคิดมาเนี่ยค่ะอาจารย์
0: เอางี
1: ้ค่ะ
0: คือถ้าจดทะเบียนสมรส
1: ค่ะ
0: มันง่ายอาจารย์
1: นั่นน่ะสิคะ
0: ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรส
1: ค่ะ
0: ยังไงจะมีชื่อใครเป็นชื่อใครจะเป็นชื่อภรรยาจะเป็นชื่อสามี
1: ค่ะ
0: เลิกกันผ่าครึ่ง
1: หารไปหาคนละครึ่ง
0: เพราะมันเป็นสินสมรส
1: ค่ะ
0: แต่นี่ไม่ได้จดทะเบียน
1: นั่นน่ะสิคะอาจารย
0: ์แล้วก็ดันเป็นชื่อภรรยา
1: ใช่ที่ไปกู้ค่ะอาจารย
0: ์เฮ้ยแต่เราผ่อนด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ภรรยาผ่อนคือถ้าภรรยาผ่อนคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะเราอยู่เกาะ
1: ใช่
0: เกาะเมียกิน
1: ใช่เกาะเมียกิน
0: แต่ไอ้นี่เราก็ช่วยกันผ่อนน่ะ
1: ค่ะ
0: ร่วมด้วยช่วยกันน่ะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ดังนั้นในแง่ของกฎหมายกรณีอย่างนี้แม้เราไม่ได้จดทะเบียนสมรส
1: ค่ะ
0: ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนสามัญที่มิได้จดทะเบียนหรือเป็นหุ้นส่วนชีวิตกันนะไม่ได้พูดเรื่องสินสมรสไม่ได้พูดเรื่องคู่สมรสแต่เราพูดในถามว่าคุณร่วมกันเป็นหุ้นส่วน
1: ค่ะ
0: เหมือนคนที่เป็นสามีและมีภรรยาน้อยภรรยาน้อยบางทีเขาก็มีสิทธิ
1: ์
0: เพราะเขาร่วมมือร่วมใจในการทำมาหากินทรัพย์สินที่เกิดขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยเขาก็ถือว่าเป็นหุ้นส่วน
1: หุ้นส่วนค่ะ
0: กรณีนี
1: ้ค่ะ
0: คุณถือว่าเป็นหุ้นส่วนร่วมกันผ่อน
1: อ๋อค่ะ
0: ถ้าเวลาคุณเลิกกันจริง
1: ๆค่ะ
0: แล้วภรรยาไม่ยอมให้คุณเลยเพราะทะเลาะกันนี่อาจารย์ตอนนั้นทะเลาะกันไหม
1: ใช่ถึงจะเลิก
0: ใส่หัวแกออกไปฉันมีโฉนดแล้ว
1: อ๋อค่ะ
0: ฉันเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินหลังนี้แล้ว
1: ค่ะ
0: ใส่หัวมาทางไหนไปทางนั้น
1: อ๋อค่ะ
0: เราก็ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยแต่ถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่
1: า
0: ทั้งหมดเกิดขึ้นจากการเราร่วมผ่อนด้วยเพราะฉะนั้นการที่คุณเอาเงินไปจ่ายยังไงเก็บหลักฐานไว้ยังไงถ้าเก็บได
1: ้
0: ขอให้เก็บไว้ว่าคุณมีส่วนผ่อนโอนนู่นโอนนี่หรือโอนไปจากบัญชีของคุณหักไปจากบัญชีของคุณทั้งหมดเหล่านี้นำมาเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องขอแบ่งได้ครับอาจารย์อ๋อ
1: ค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลแล้วนะคะถ้าอยู่ด้วยกันไปก็ดีไปแต่ถ้าเลิกกันพยายามหาหลักฐานมาแสดงว่าบ้านหลังนี้ท่านผู้ชมมีส่วนผ่อนด้วยถือว่าเป็นหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ด้วยสบายใจแล้วใช่ไหมคะเนี่ยแต่ทางที่ดีอ่ะอย่าไปเลิกเลยนะคะเนาะนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับก็คงไขความกระจ่างไปแล้วนะครับว่าการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนั้นหลักกฎหมายเกณฑ์ต่างๆเหล่านั้นก็จะมีที่แตกต่างกันออกไปนะครับไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เฉพาะนั้นถ้าจะให้ถูกต้องก็จดทะเบียนสมรสนั้นกฎหมายก็จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับรายการในวันนี้ต้องฝากท่านผู้ชมไว้ว่าในเรื่องของการกู้ยืมอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายก็จะทำให้เราสามารถที่จะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายเป็นอย่างดีนะครับและในส่วนของรายการของเราถ้าท่านผู้ชมมี
3: ข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะคะรวมถึงตอนนี้เรามี Facebook แล้วค่ะตามที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะคะสามารถติดต่อกับพวกเราได้ค่ะ
2: ค่ะอย่าลืมนะครับงั้นก็รอความคิดเห็นต่างๆแล้วนั้นจากท่านผู้ชมมาอย่างรวดเร็วได้เลยนะครับตาม Facebook นะครับรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณย์ถนัดศิลปกุลนะครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการครับ และเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์คำว่า earnest ค่ะแปลว่ามัดจำนะคะหมายถึงสิ่งที่ให้ไว้เมื่อเข้าทำสัญญาเพื่อเป็นหลักฐานว่าสัญญาได้ทำขึ้นแล้วหรือเป็นประการการปฏิบัติตามสัญญาค่ะ
2: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยนะครับท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
5: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสถานะของบุคคลรู้หรือไม่คดีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเช่นการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินออกทับที่ดินสาธารณะและคดีพิพาทเกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่จะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งจะต้องพิจารณาจากสภาพความเป็นบุคคลของผู้นั้นเป็นหลักเช่นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการโต้แย้งสัญชาติของบุคคลคดีพิพาททั้งสองกรณีนี้กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อใดก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

เพื่ออาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปไล่จากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเป็นกระเลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยหยุดการฮื้ออาหารนกพิราบแล้วก็ฮื้อทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาฮื้อมีเศษอาหารตกข้างบนปื้นดิมรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพ่อเปิ้นฮื้ออาหารในบ้านของเปิ้นบ่น่าจะเป็นไอหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ้นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกข้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะตีนกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแฮมบอปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ดังนั้นการตีผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติการเฮืออาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ้นพิพากษายกฟ้องจ้า

0: ปัจจุบันการกระทำความผิดอาญาในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้นผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายควรทราบถึงสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของตนศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของศาลแขวงพระนครเหนือจึงมีภาระหน้าที่ให้ความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงสิทธิเสรีภาพตั้งแต่ชั้นผัดฟ้องฝากขังตลอดจนถึงชั้นพิจารณา
1: ดังเช่นคดีนี้นายสาธิตหรือมากแจ่มใสนายอนิวัฒน์หรือบอยกว้างขวางและนายประวินหรือเคนปกป้องถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมในข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหามายื่นผัดฟ้องและฝากขังต่อศาลเพื่อขอเวลารวบรวมพยานหลักฐานและสรุปความเห็นว่าควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาต่อพนักงานอัยการหรือไม่ซึ่งผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายความรวมถึงมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการผัดฟ้องและฝากขังแต่ระหว่างนี้ผู้ต้องหาจะถูกคุมขังตามคำสั่งศาล5คราวคราวละไม่เกิน6วันรวม30วันเว้นแต่ผู้ต้องหาจะได้รับอนุญาตจากศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน
0: หลายคนคงมีคำถามว่าการขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนั้นมีขั้นตอนอย่างไรและผู้ต้องหาทุกคนมีสิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่วันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้แก่พวกเราค่ะ
2: สำหรับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนหรือที่เรียกว่าการประกันตัวจะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะครับประเภทแรกคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบไม่มีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาไม่ต้องทำสัญญาประกันต่อศาลแต่จะต้องสาบานตนว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดในประเภทที่2คือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดส่วนในประเภทที่3ประเภทสุดท้ายนะครับคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันและหลักประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดพร้อมทั้งต้องเสนอหลักประกันด้วยซึ่งหลักประกันนั้นก็มีได้หลายประเภทนะครับยกตัวอย่างเช่นเงินสดที่ดินหรือกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจนก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือด้านหลักประกันได้จากกระทรวงยุติธรรมนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวก็อาจเป็นได้ทั้งตัวผู้ต้องหาเองญาติของผู้ต้องหาหรือนายจ้างโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ที่งานประชาสัมพันธ์ของศาลและสามารถรอฟังคำสั่งได้ในวันเดียวกันในการพิจารณาร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลก็จะพิจารณาจากหลายๆปัจจัยนะครับยกตัวอย่างเช่นความหนักเบาแห่งข้อหาพฤติการแห่งคดีส่วนในกรณีที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลได้หรือมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องเมื่อไหร่ก็ได้ในเวลาราชการส่วนในกรณีที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหามีหน้าที่จะต้องมาศาลตามนัดทุกนัดถ้าไม่มาศาลจะมีคำสั่งออกหมายจับและมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาครับ
1: ชั้นสอบสวนในหมากและในเคนยื่นขอประกันตัวศาลอนุญาตแต่ในบอยไม่ได้ยื่นขอประกันตัวจึงถูกคุมขังที่เรือนจำต่อมาพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องในหมากในบอยและในเคนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นและฟ้องในหมากในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์อีกฐานหนึ่งซึ่งในหมากเคยกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์มาก่อนและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก5ปีจึงถูกขอให้เพิ่มโทษในคดีนี้ส่วนในบอยเคยกระทำความผิดฐานขับรถขณะเมาสุราและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก2เดือนแต่โทษจำคุกศาลรอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีในบอยกระทำความผิดนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษจึงถูกขอให้บวกโทษ2เดือนเข้ากับโทษในคดีนี้ นายมาร์คนายบอยและนายเคนจะมีสิทธิและเสรีภาพในฐานะจำเลยคดีอาญาอย่างไรบ้างวันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะ
3: สำหรับสิทธิของจำเลยในชั้นนี้นะครับจำเลยมีสิทธิ์ที่จะขอปล่อยตัวชั่วคราวได้โดยขั้นตอนและรูปแบบก็จะเหมือนกับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนอกจากนี้จำเลยยังมีสิทธิ์ที่จะมีทนายความด้วยหากเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกถ้าจำเลยไม่มีทนายความและจำเลยต้องการทนายความศาลก็จะตั้งทนายความขอแรงให้โดยจำเลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับหลังจากนั้นศาลจะอ่านและอธิบายฟ้องจำเลยฟังในขั้นตอนนี้จำเลยมีสิทธิ์ที่จะให้การปฏิเสธหรือว่ารับสารภาพก็ได้หลังจากนั้นก่อนที่จะถึงกำหนดวันนัดสืบพยานโจทและจำเลยศาลจะนัดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาที่ศาลโดยจะเรียกนัดนี้ว่านัดคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อที่ศาลจะแจ้งสิทธิตามกฎหมายต่างๆให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีทราบนะครับอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้จำเลยและผู้เสียหายได้มีโอกาสพูดคุยกันครับ
0: ในวันนัดคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโจทก์ผู้เสียหายในหมากและในเคนพร้อมทนายความมาศาลส่วนในบอยถูกเบิกตัวมาจากเรือนจำพบผู้พิพากษาเพื่อดำเนินการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
1: ศาลจะสอบถามถึงเหตุการณ์และความเป็นมาของคดีโดยเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายและจำเลยพูดคุยกันพร้อมแจ้งสิทธิของจำเลยให้ในมาในบอยและในเคนฟังอีกครั้งและอธิบายสิทธิของผู้เสียหายให้ทราบดังนี้สิทธิของผู้เสียหายมีดังนี้ 1. ผู้เสียหายมีสิทธิจะเข้าร่วมเป็นโจทกับพนักงานอัยการเพื่อดำเนินคดีกับจำเลยและมีสิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาของศาล 2. หากผู้เสียหายได้รับความเสียหายด้านร่างกายจิตใจหรือทรัพย์สามารถยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและถ้าเป็นคนยากจนและต้องการทนายความศาลสามารถแต่งตั้งทนายความขอแรงให้แก่ผู้เสียหายได้ 3. ผู้เสียหายสามารถคัดค้านการขอปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยได้
0: หลังจากที่นายหมากและนายบอยพูดคุยกับผู้เสียหายแล้วนายหมากและนายบอยสำนึกผิดปรับความเข้าใจและขอโทษผู้เสียหายนายหมากและนายบอยต้องถูกดำเนินการต่อไปอย่างไร
4: หากนายหมากและนายบอยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและยอมรับว่าได้กระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องก็สามารถให้การรับสาภาพและเป็นประโยชน์ต่อคดีดังนี้ 1. จำเลยให้การรับสาภาพถือว่ามีเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะใช้ดุลพินิจในการลดโทษให้แก่จำเลยได้ 2. หากจำเลยเยียวยาผู้เสียหายเช่นชดใช้เงินและขอโทษจนผู้เสียหายไม่ติดใจดำเนินคดีถือเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลสามารถคำนึงเพื่อรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษแก่จำเลยได้ 3. โจทก์ฟ้องนายหมากฐานทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความกันได้หากผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความผู้เสียหายมีสิทธิ์จะถอนคำร้องทุกข์หรือถอนแจ้งความความผิดฐานนี้โจทก์ดำเนินคดีต่อไปไม่ได้และศาลก็ไม่สามารถลงโทษนายหมากได้ตามกฎหมายเรียกว่าสิทธิ์ดำเนินคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับแต่หากผู้เสียหายยังติดใจดำเนินคดีกับนายหมากเมื่อโจทก์ฟ้องนายหมาก2ฐานความผิดคือฐานทำให้เสียทรัพย์และฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการกระทำที่แยกจากกันนายหมากจะต้องถูกลงโทษทุกการกระทำตามกฎหมายเรียกว่านายหมากได้กระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน
5: แล้วที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษผมจะมีผลต่อโทษที่ศาลตัดสินอย่างไรและในคดีของนายบอยจะแตกต่างกับผมหรือไม่ครับ
4: เหตุที่นายหมากถูกขอให้เพิ่มโทษเพราะเคยกระทำความผิดในคดีก่อนและกลับมากระทำความผิดในคดีนี้จึงต้องถูกเพิ่มโทษเนื่องจากไม่เข็ดหลาบซึ่งศาลจะเพิ่มโทษให้แก่นายหมากแต่ละกระทงก่อนแล้วจึงจะลดโทษให้ตามเหตุบรรเทาโทษที่มีซึ่งโทษในคดีก่อนเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์นายหมากเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลจะรอการลงโทษในคดีนี้นายบอยถูกขอให้บกโทษเพราะกระทำความผิดในคดีนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษไว้ในคดีก่อนหากในคดีนี้ศาลรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษศาลก็ไม่อาจนำโทษในคดีก่อนมาบวกกับโทษในคดีนี้ได้ ต่อมาหากศาลพิพากษาลงโทษนายหมากและนายบอยแล้วนายหมากและนายบอยมีสิทธิ์จะอุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาได้ภายใน1เดือนนับแต่วันที่มีการอ่านคำพิพากษาแต่ถ้าโจทก์และจำเลยพอใจคำพิพากษาและไม่อุทธรณ์คดีจะถึงที่สุดซึ่งถ้าจำเลยต้องโทษจำคุกศาลจะออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดเมื่อมีการอภัยโทษจำเลยมีสิทธิ์ได้รับการลดโทษนายเคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้อย่างไรครับ
6: วันเกิดเหตุผมขับรถจักรยานยนต์มาพบนายหมากและนายหมากขอให้ขับรถจักรยานยนต์ไปส่งเพื่อรับนายบอยระหว่างทางกลับนายหมากและนายบอยนั่งซ้อนท้ายพบผู้เสียหายกำลังเดินอยู่นายหมากและนายบอยจึงลงจากรถไปทำร้ายผู้เสียหายโดยผมไม่ได้เข้าไปด้วยเพียงแต่จอดรถรอรับนายหมากและนายบอยเท่านั้นเอง
4: หากข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่นายเคนพูดแม้นายเคนไม่ได้ชกต่อยแต่นายเคนจะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดหรือไม่นั้นต้องดูที่เจตนาของนายเคนขณะเกิดเหตุหากนายเคนไม่รู้มาก่อนว่านายหมากและนายบอยจะทำร้ายร่างกายผู้เสียหายถือไม่ได้ว่านายเคนมีเจตนาร่วมกระทำความผิดกับนายหมากและนายบอยแต่การที่นายเคนเห็นนายหมากและนายบอยชกต่อยผู้เสียหายแล้วยังจอดรถเพื่อรอรับนายหมากและนายบอยถือว่านายเคนช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่นายหมากและนายบอยกระทำความผิดนายเคนผู้สนับสนุนการกระทำความผิดต้องรับโทษ2ใน3ของโทษสำหรับความผิดที่นายหมากและนายบอยกระทำแต่คดีนี้โจทก์ฟ้องนายเคนฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นหากเป็นอย่างที่นายเคนพูดนายเคนควรให้การปฏิเสธและศาลจะกำหนดวันสืบพยานโจทก์และสืบพยานของนายเคนต่อไปแต่นายเคนต้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาซึ่งอาจเป็นเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะลดโทษให้แก่นายเคนได้
0: เห็นได้ว่าเมื่อผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในคดีอาญาจำเลยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นโดยการเยียวยาผู้เสียหายตามสมควรแล้วจนผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความกระบวนการยุติธรรมพร้อมที่จะให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดีต่อไปเพื่อให้สังคมเกิดความปรองดองประเทศมีความสงบเรียบร้อยและประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

0: การจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคปัจจุบันหรือที่เราเรียกกันว่ายุคดิจิตอลนั้นเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงหรือเมินเฉยต่อการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยโดยเฉพาะเวทีการค้าที่ประเทศไทยต้องพัฒนาและปรับตัวในทุกด้านเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลมีการเปิดการค้าเสรีมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศแต่คดีเกี่ยวกับธุรกรรมทางพาณิชย์ในประเทศไทยกลับต้องฟ้องร้องสืบพยานรับฟังพยานหลักฐานและดำเนินกระบวนการพิจารณาเช่นเดียวกับคดีแพ่งซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพและลักษณะของคดีการค้าการพาณิชย์ที่ต้องการความคล่องตัวและรวดเร็วคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจหมายถึงคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ3ลักษณะ5ลักษณะ19ลักษณะ20และลักษณะ22อาทิคดีเช่าซื้อบัญชีเดินสะพัดประกันภัยหุ้นส่วนและบริษัททั้งนี้ไม่รวมถึงคดีผู้บริโภคศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้นำร่องในการจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นเป็นการภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ตั้งแต่วันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2561เป็นต้นมาโดยได้ออกระเบียบประกาศและคำสั่งไว้เป็นการภายในพร้อมทั้งจัดเตรียมองค์คณะผู้พิพากษาบุคลากรเจ้าหน้าที่ตลอดจนมีการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีความเหมาะสมทั้งนี้เป้าหมายสำคัญคือการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จภายใน1ปีและมีกระบวนการบริหารจัดการสำนวนคดีไว้เป็นการเฉพาะเพื่อให้การระงับข้อพิพาททางการค้าพาณิชย์มีความรวดเร็วมีคุณภาพมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันจะส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับสภาพรูปแบบและลักษณะของการค้าในปัจจุบันที่มีความทันสมัยพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 อย่างแท้จริง
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เล็งเห็นว่าในเขตอำนาจของศาลแพ่งกรุงเทพใต้นี่เป็นคดีที่มีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจมีผู้ฟ้องที่มีทุนทรัพย์เป็นจำนวนมากนะครับทุนทรัพย์สูงแล้วเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภทเนี่ยสามารถดำเนินการไปโดยรวดเร็วนะครับเราเลยได้จัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นนะครับเมื่อวันที่1กันยายน2561นี้นะครับแผนกนี้ก็มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยคดีเช่าซื้อบัญชีเดินสะพัดคดีประกันภัยคดีหุ้นส่วนบริษัทและคดีสาขาเกี่ยวกับคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจแผนกนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้สอดคล้องกับความคล่องตัวและความรวดเร็วในการพิจารณาคดีนะครับมีการนำบันทึกคำเบิกความพยานในรูปแบบใหม่โดยบันทึกภาพและเสียงด้วยนอกจากนั้นยังสามารถที่จะถ่ายทอดในระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ได้นะครับในกระบวนการพิจารณาคดีเนี่ยเรามุ่งเน้นให้ท่านผู้พิพากษาต้องพิจารณาพิพากษาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจให้เสร็จภายใน1ปีนะครับเพราะฉะนั้นในการตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่มั่นใจได้ว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและสามารถทำให้ประชาชนถ้ามีคดีประเภทของคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจสามารถดำเนินไปได้โดยสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นครับ
2: The commercial part, I mean, commercial section, because it's the policy of the president of the Supreme Court that we separate this, like leasing, like company, and that they have the big problems. So we separate this one that can go to the new special procedure, like mediation, like video conference, and we have the times to finish the cases by 1 year. If they have the insurance cases and the leasing cases, the company-based cases, we have to finish by 1 year. We have the new panels of the judges to see all these special cases.

สวัสดีครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ที่เรามีบริการพิเศษให้กับประชาชนผู้มีอัตราคดีที่มีคดีที่ศาลเรานะครับในเบื้องต้นนี่เมื่อวันที่2พฤษภาคม2561เราได้มีการให้ประชาชนซึ่งสามารถยื่นคำร้องขอไปผู้จัดการมรดกผ่านทางเว็บไซต์หรือออนไลน์เข้ามาได้นะครับโดยไม่ต้องมาศาลโดยผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องพร้อมกับชำระเงินค่าขึ้นศาลผ่านในระบบออนไลน์ทางธนาคารหรือทางตู้ ATM ก็ได้นะครับเมื่อได้ยื่นคำร้องเข้ามาแล้วก็จะได้เลขคดีและมีในระบบที่จะศาลนัดไต่สวนคำร้องไว้ตรงนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพราะว่า

0: ประชาชนซึ่งมีเขตอำนาจอยู่ในเขตอำนาจศาลของเราอยู่9เขตสามารถที่จะยื่นคำร้องเข้ามาได้ทั่วประเทศโดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระในการเดินทางของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นที่น่าดีใจว่านับตั้งแต่เราได้เปิดใน e-filing แล้วก็ e-form ของการแจกการมรดกออนไลน์เข้ามาเนี่ยมีประชาชนที่เข้ามาใช้บริการอยู่70รายนะครับแล้วต่อมาเมื่อวันที่15สิงหาคม2561เราได้เปิดในการไต่สวนคำร้องจัดการมรดกในระบบออนไลน์ขึ้นในระบบวีดีโอคอลซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถยื่นคำร้องแต่ต้นคดีเมื่อได้รับวันนัดไต่สวนแล้วเนี่ยสามารถที่ทำในระบบวีดีโอคอลผ่านในระบบวีดีโอคอนเฟรนซ์ได้จากที่พักของผู้ร้องมายังศาลโดยตรงได้โดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับถือว่าเป็นการพิจารณาพิพากษาคดีในระบบมิดิอีคอร์ดนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยหลังเปิดการไต่สวนมรดกออนไลน์แล้วเนี่ยได้มีผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอไต่สวนในระบบใหม่เข้ามาตอนได้อยู่ที่5รายนะครับซึ่งจะเริ่มรายแรกวันที่18สิงหาคม2561นี้ก็นับว่าเป็นอีกทางหนึ่งซึ่งจะเป็นก้าวแรกของการเดินทางไปสู่ในระบบ Mini E-Court ของศาลในประเทศไทยนะครับ
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้พัฒนาต่อยอดโดยการเปิดให้ผู้ร้องสามารถร้องขอให้ศาลทำการไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีที่ทายาททุกคนให้ความยินยอมครบถ้วนแล้วโดยในวันนัดไต่สวนคำร้องศาลจะทำการไต่สวนทางไกลผ่านจอภาพทางวิดีโอคอลในห้องมินิอีคอร์ดรูมของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ส่วนผู้ร้องจะอยู่ที่แห่งใดก็สามารถเบิกความต่อศาลได้แต่ต้องเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมผู้ร้องสามารถเบิกความผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือของตนเองไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลขั้นตอนก่อนเริ่มขบวนการพิจารณาเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะทำการแนะนำขั้นตอนปฏิบัติตนโดยแจ้งให้ผู้ร้องจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารไว้ให้พร้อมและนำกล่าวสาบานตนผ่านทางจอภาพผู้ร้องต้องแต่งกายเรียบร้อยพูดจาสุภาพไม่สวมแว่นตาดำในขณะทำการไต่สวนต้องไม่แสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จและห้ามมิให้มีการบันทึกภาพและเสียงหรือกระทำการอื่นใดในลักษณะเดียวกันในขณะไต่สวนภายหลังจากที่ศาลพิจารณาเสร็จสิ้นและมีคำสั่งแล้วเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะแจ้งให้ผู้ร้องทราบว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนี้จะส่งไปให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ตามที่ผู้ร้องระบุไว้
2: Now we improve into the cases that must be they want to be the mandate the legacy to the court. They can send the document by the online and we give them the indictment days. And on that day, the task we then can show us about the paper we need by the video call online. No need to come to the court if they choose.
1: การนำร่องเปิดให้มีการไต่สวนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องผ่านทางเว็บไซต์ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จากนั้นชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านทางระบบธนาคารขั้นถึงวันที่ศาลนัดไต่สวนผู้ร้องสามารถเบิกความต่อศาลผ่านจอภาพโทรศัพท์มือถือของตนและรอรับเอกสารคำสั่งได้ที่บ้านซึ่งกระบวนการจัดการคดีตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทุกขั้นตอนผู้ร้องไม่ต้องเสียเวลาหลายครั้งในการเดินทางไปที่ศาลซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองที่มีการจราจรแออัดและติดขัดผู้ร้องสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของศาลได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง

รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด

และถ้าไม่มีการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตอนออกและภาคใต้ฝั่งตอนตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569จะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากอุตรดิตถ์และแพร่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและสระบุรีภาคตอนออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตอนออกและภาคใต้ฝั่งตอนตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก

น้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไฮ้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอะ
4: และพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยกว่าจะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวัดชัดชัด
0: ไหนล่ะโรงเรียนคนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: ัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากกับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากส ร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
2: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
0: ปูครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์สะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
2: DLTV พูดถูกเลยโอ้เด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปูปูครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
2: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไป

0: สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
1: ุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

ันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ต้องหาถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:00 น. หรือ 4:00 น. ของมื้อเกิดเหตุนี่ล่ะได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางอยู่ศาลาของสถานีตำรวจภูธรหม่องนึงไฟที่ลุกเบิ่มๆอยู่หั่นได้ลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาถึงชั้นที่2เฮ็ดให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังน่ะถูกไฟไหม้ตายทั้งหมดบ่เหลือพ่อคนหนึ่งในหันที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเราก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นแหละเราถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะที่เราเมาเหล้าบาดนี่ลูกสาวของนายวันน่ะเห็นว่าครอบครัวจะขอเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวันน่ะถูกไฟไหม้ตายก็พอใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ 57/2562

0: ศาลปกครองสูงสุดวิสัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหน้าหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ำจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเอาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ำอยู่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ตายบัดนี่ล่ะการกระทําดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซ่าแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเฮ็ดให้นายว่าเนี่ยถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเนี่ยสํานักงานตํารวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ค.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจังมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนผู้เสียหาย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สถาบันชีวเวชศาสตร์โมเลกุลก็เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดลเราก็มุ่งเน้นที่จะผลิตงานวิจัยเพื่อที่จะให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ทางด้านชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลนะครับไปพัฒนางานวิจัยเพื่อที่จะมีการสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาแล้วก็นำไปต่อยอดจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการป้องกันหรือรักษาการผิดปกติหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในร่างกายของมนุษย์

0: สุขภาวะต่างๆของร่างกายเราเนี่ยเป็นถูกควบคุมโดยหน่วยเล็กๆคือชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลนี่แหละครับการที่เข้าใจถึงองค์ความรู้ต่างๆจะทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนการแสดงออกรวมถึงควบคุมภาวะต่างๆของร่างกายได้รวมถึงการรักษาโรคต่างๆได้ด้วยครับ
1: การเรียนชีวโมเลกุลเนี่ยแม้ว่าจะเป็นการเรียนของที่มีขนาดเล็กในระดับโมเลกุลแต่ว่าเราสามารถที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อที่จะศึกษาวิจัยตอนนี้สถาบันก็นำมาใช้ในการผลิตมันสำปะหลังชนิดใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตการใช้ความรู้ทางด้านประสาทพัฒนาการมาส่งเสริมกระบวนการรู้คิดในเด็กกระบวนการในการรักษาโรคพันธุกรรมอย่างเช่นทารัสซีเมียแล้วก็การผลิตวัคซีนชนิดใหม่ๆประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุก็คือโรคสมองเสื่อมความจำเสื่อมอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร
2: ์หากย้อนไปตั้งแต่สมัยเรียนไม่ว่าจะเป็นปริญญาโทปริญญาเอกนะคะตลอดเวลาในการเรียนท่านอาจารย์สอนเสมอค่ะว่าสิ่งที่เราทำงานวิจัยที่เราคิดต้องเป็นงานวิจัยที่สามารถช่วยสังคมได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ค่ะปัจจุบันนะคะเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์ก็ได้ร่วมกับทางทีมทางด้านสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลในการคิดค้นหาว่าสมุนไพรชนิดไหนสามารถลดความเสี่ยงหรือป้องกันการ

0: เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้สมุนไพรตอนนี้ที่อยู่ระหว่างการวิจัยของอาจารย์นะคะก็จะมีชื่อว่าผักคลาดหัวแหวนพืชชนิดนี้เนี่ยค่ะจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ช่วยเพิ่มการทำงานของออร์แกเนลบางอย่างในสมองได้ค่ะนอกจากการศึกษางานวิจัยทางด้านสมุนไพรแล้วนะคะทีมของมหาวิทยาลัยมหิดลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีเราจึงไปทำโครงการนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมให้กับผู้สูงอายุเพื่อที่จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขภาพที่ดีโดยผนวกใช้ความรู้จากทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ที่เราได้เรียนเข้าไปในโครงการนี้ด้วยค่ะโดยกระบวนการของโครงการนี้ค่ะเราเอาผลการตรวจสุขภาพไปชี้แจงให้ผู้สูงอายุแต่ละท่านได้รับทราบว่าแต่ละท่านควรที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงรวมไปถึงแนะนำการออกกำลังกายที่ถูกต้องแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการประเมินอีกครั้งหนึ่งว่าสุขภาพของท่านดีขึ้นยังไงเราคาดหวังว่าผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการของเราท่านจะมีทั้งสุขภาวะกายสุขภาวะใจที่ดีขึ้นค่ะ
1: รู้สึกยินดีและมีความภูมิใจนะครับที่ศิษย์เก่าเราไปสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมนะครับรวมถึงนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาจากที่สถาบันของเราเนี่ยครับไปใช้ปณิธานของมหาลัยมหิดลนะครับก็คือเป็นปัญญาของแผ่นดินเราได้เล่าเรียนได้รับความรู้แล้วเนี่ยมีโอกาสเมื่อไหร่ที่เราจะสามารถตอบแทนสังคมได้ศิษย์เก่ารวมถึงศิษย์ปัจจุบันทุกคนเนี่ยก็จะนำองค์ความรู้ที่เราได้รับไปใช้เป็นเพื่อประโยชน์แก่สังคมต่อไปในอนาคตเพื่อพัฒนาสุขภาวะคนไทยให้ดีต่อไปครับ
0: สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันที่มุ่งมั่นอยากจะเห็นคนไทยทั้งประเทศรวมถึงคนทั้งโลกมีสุขภาพที่ดีเราคิดค้นงานวิจัยเราพัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรมทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีเชื่อมั่นนะคะว่าคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศมหิดลพร้อมที่จะดูแลประชาชนคนไทยทุกคนค่ะ

รู้หรือไม่ตอนคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ฟ้องคดีแทนสำหรับคนเสมือนไร้ความสามารถหากประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนและต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมนั้นมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดียามเย็นครับคุณผู้ดูครับและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการของเรานะครับจะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่ท่านจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งชนิดนะครับเพราะอย่างที่รู้ครับเงินทองมันหายากใช่ไหมล่ะครับจ่ายอะไรแต่ละบาทเนี่ยก็อยากให้คุณผู้ชมคุ้มที่สุดเท่าที่จะคุ้มได้ผมเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาทุกท่านไปรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าชนิดต่างๆว่าเอ๊ะซื้อไอ้นี่ต้องดูอะไรก่อนกี่บาทน่าถึงจะคุ้มที่สุดเพื่อให้คุณผู้ชมคิดให้ดีก่อนซื้อครับและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายสินค้าที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับผมมีความรู้เกือบจะติดลบครับนั่นคือเตารีดครับคือในช่วงวัยรุ่นนะครับที่ผมอยู่ห้องคนเดียวนะครับผมไม่รีดเสื้อครับใช่ครับไม่ใช่แค่ถุงเท้าหรือว่าชุดชั้นในนะครับผมไม่รีดไปถึงเสื้อยืดนะครับผมออกไปเสื้อยับยับเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านถามว่าเอ๊ะเตารีดมีกี่แบบผมไม่ทราบครับเอ๊ะเตารีดแต่ละแบบต่างกันยังไงผมไม่ทราบตั้งแต่แรกแล้วครับว่ามันมีกี่แบบนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราอีกครั้งนึงแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดว่าเตารีดปั๊บเราอาจจะคิดถึงแค่เตารีดแบบธรรมดาใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทีมงานของเราเตรียมมาถึง4แบบนะครับซึ่งผมเห็นปั๊บผมก็ร้องขึ้นมาว่าว้าวเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเตารีดแยกออกไปหลายแบบเหมือนกันซึ่งแบบที่1 นะครับคือเตารีดธรรมดาครับก็คือเตารีดแบบที่มีไอร้อนนะครับแต่ไม่มีไอน้ำแล้วก็เป็นเหล็กหนักๆนาบลงไปบนผ้าเนี่ยนะครับซึ่งคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นกันมาแล้วบ้างส่วนแบบที่2คือเตารีดแบบมีไอน้ำแล้วครับนั่นก็คือเตารีดแบบปกตินี่แหละครับเพียงแต่ว่าคราวนี้เขาอาจจะสามารถฉีดฟึดๆออกมาได้ถามว่าผมรู้ได้ไงเขาเพิ่งลองให้ดูเมื่อกี้ครับไม่งั้นผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันต่างกันยังไงหน้าตาเหมือนกันเปียบประเภทที่3ครับนี่คือเตารีดไอ้น้ำแบบไอ้น้ำคือคุณไม่ต้องออกแรงกดลงไปบนเนื้อผ้าครับมันจะเป็นเตารีดแบบเป็นเสาตั้งขึ้นมาครับแล้วคุณก็พ่นไอ้น้ำใส่ผ้าลงไปอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวคุณผู้ดูก็จะเห็นครับว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงและแบบที่4ครับเตารีดแบบพกพาอันนี้คือน้องเล็กนะครับคือตามชื่อเขาเลยครับพกไปตามที่ต่างๆเวลาคุณไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอตัวเขาเล็กปั๊บเอ๊ะบางคนก็อาจจะเอ๊ะน่ารักจังเลยซื้อไปติดบ้านไว้ดีกว่าแต่ว่าเวลาใช้งานล่ะครับเขาสู้พี่ๆเขาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเตารีดทั้ง4ชนิดที่เราเอามาให้คุณผู้ดูในวันนี้เนี่ยนะครับแตกต่างกันยังไงเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบไหนการใช้งานล่ะแล้วก็ถ้าราคามันสูงขึ้นต่ำลงมันมีผลกับคุณภาพของสินค้าหรือเปล่าครับคุณผู้ดูครับทางด้านซ้ายมือของผมนะครับก็คือผู้ที่จะมาให้ข้อมูลของเราในวันนี้นะครับก่อนอื่นแนะนำชื่อตัวเองก่อนครับ
1: ชื่อฝนพัทรวดีพรวิทยาค่ะ
0: อาชีพจริงๆคุณฝนคือทำอะไรครับ
1: ก็คือเปิดร้านซักรีดแล้วก็เป็นครูสอนซักอบรีดค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณฝนน่าจะทราบทุกอย่างเลยนะครับในการทำความสะอาดเสื้อผ้าตั้งแต่ซักตากยาวมาถึงการรีดด้วยคุณฝนทำซักอบรีดแล้วก็เป็นอาจารย์สอนเนี่ยมากี่ปีแล้วครับ
1: ถ้าซักอบรีดทำมาประมาณ4ปีถ้าเป็นอาจารย์สอนประมาณ2ปีค่ะ
0: ว้าวอันนี้สงสัยเองนะครับว่าที่ไหนครับที่เขามีการเรียนการสอนซักอบรีดกันครับมหาลัยมีเปิดสอนเหรอครับหรือโรงเรียนมีสอน
1: ไม่คือเหมือนเปิดทำแบบให้คนที่เขาอยากเปิดร้านซักรีดมาเรียนแล้วก็สอน
0: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับเป็นอาจารย์สำหรับใครก็แล้วแต่ที่อยากจะเปิดร้านซักอบรีดว่าเอ้ยมาตรฐานในการทำร้านซักอบรีดมันมียังไงบ้างคุณฝนสอนได้
1: ใช่
0: และทีนี้ครับจะเห็นว่าด้านหน้าของผมเนี่ยมีเตารีดอยู่ทั้งหมด4อันครับนี่คือเตารีดแบบทั่วไปแบบเป็นเหล็กปกติเนี่ยนะครับอันที่2นี่คือเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับ3อยู่ด้านหลังครับนี่คือเตารีดแบบปลากระเบนนะครับไม่ใช่นี่คือเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับและสุดท้ายครับเขามา2อันเลยครับนั่นก็คือเตารีดแบบพกพานะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาพับแล้วจะเป็นแบบนี้แต่พอกางออกมาพับก็จะเอ้ยอันนี้เราจะสแกนบาร์โค้ดกันหรือเปล่าครับเนี่ยปี๊บและตัวนี้นะครับก่อนหน้าที่จะเป็นรูปทรงนี้เนี่ยเขาสามารถถอดด้ามจับตัวนี้พับเก็บได้อันเหลือแค่ฝ่ามือเดียวเองนะครับ
2: wow.
0: ก่อนอื่นครับคุณฝนเจ้าเตารีดทั่วไปเนี่ยครับเขาจะต่างกันยังไงกับเพื่อนๆครับ
1: เตารีดอันนี้เนี่ยคือเหมือนถ้าย้อนไปก็คืออันนี้มาเป็นแบบแรกเลยคือเป็นรุ่นแบบไม่มีไอน้ำมีก็คือแค่ปรับอุณหภูมิได้อย่างเดียวเวลาเรารีดอันนี้ค่ะก็คือต้องคอยฉีดน้ำแล้วก็รีดเพราะว่าคือการฉีดน้ำอะค่ะมันจะช่วยให้ผ้ามันคลายตัวเวลารีดอะค่ะมันจะรีดได้ง่ายแล้วก็รีดได้เรียบขึ้นพอเป็นเตารีดแบบนี้ก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอ้น้ำก็คือเราจะสามารถฉีดพ่นน้ำออกมาได้เราก็จะไม่ต้องเสียเวลามาถือฟอกกี้ข้างๆแล้วก็คอยฉีดให้ผ้าเรียบอีกแล้วเตารีดไอ้น้ำอะค่ะมันจะมีสารเคลือบไว้อยู่ซึ่งทำให้เวลาตอนเรารีดผ้าจะรู้สึกลื่นเตารีดแบบธรรมดาอันนี้ค่ะเวลารีดมันจะรู้สึกฝืดๆพอเป็นเตารีดไอ้น้ำแบบนี้ปุ๊บก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอ้น้ำยืนด้านหลังเหมาะสำหรับวัยรุ่นสมัยใหม่ที่เหมือนรีดผ้าอะไรไม่เป็นแล้วก็รักความสะดวกสบายก็คืออันนี้คือยืนถือเป่าๆอย่างเดียวได้เลยไม่ต้องเอาเตารีดมาวางบนโต๊ะรีดผ้าแล้วก็รีดตามมุมอะไรอีกแล้วแล้วก็มีคนพัฒนาขึ้นมาว่าให้มันพกพาสำหรับกลางคืนที่ข้างนอกเวลาเราพับเสื้อใส่กระเป๋าแล้วมันยับก็สามารถใช้เตารีดอันนี้ค่ะช่วยรีดให้มันเรียบขึ้นเวลาที่เราจะไปทำธุระต่างจังหวัดเสื้อก็จะได้เรียบสวยเหมือนเดิม
0: แสดงว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับน่าจะแยกได้ว่าเนี่ยโซนนี้คือเตารีดแบบอยู่ติดบ้านแต่อันเนี้ยเป็นแบบพกพาพวกเตารีดที่เป็นเตารีดแบบพกพาเนี่ยครับกับเตารีดที่ใช้ตามบ้านใช้ทดแทนกันได้ไหมครับสำหรับบางคนที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะตัวนี้น่าจะถูกกว่าแง่เลย
1: คือถ้าอย่างตัวเนี้ยตัวยิงบาร์โค้ดอันนี้คือใช้ยังพอใช้ทดแทนได้เพราะว่าขนาดหัวของมันอะจะไม่ต่างกับอันนี้เลยสักนิดมันจะพอๆกันเวลารีดก็คือถือเป่าเป่าแต่อย่างตัวเนี้ยหน้าเตารีดอะค่ะมันเล็กกว่ากันมากก็คือมันจะใช้เสียเวลาในการรีดมากกว่าเตารีดแบบนี้กว่าจะเสร็จแล้วมันนานมาก
0: เพราะกว่าจะกินพื้นที่คุณนึกง่ายๆว่าเนี่ยบาดไปกี่นาทีกว่าจะทั่วแสดงว่าตัวนี้จริงๆแล้วก็อย่างที่คุณฝนว่าสมมติว่าเราพับเสื้อไปในกระเป๋าเดินทางพอไปถึงต่างจังหวัดปั๊บคลี่เขาออกมาอาจจะมีรอยพับตรงนี้รอยพับตรงนี้เราก็แค่เดินตรงรอยพับ
1: ใช
0: ่ทีนี้ครับ3อย่างนี้ครับเวลารีดกับผ้าเนี่ยครับเขาให้ความต่างกันไหมครับในความเรียบของเขาหรือว่ามันใช้งานยากง่ายกว่ากันไหมครับ
1: อันแรกเลยคือวิธีการรีดถ้าเราแบ่ง2ตัวนี้กับอันนี้แยกอะค่ะคือถ้าเป็นแบบนี้เวลารีดอะค่ะมันจะรีดได้ละเอียดแล้วก็เนียบกว่าอย่างเช่นเวลารีดตรงในส่วนแขนแต่อย่างอันนี้มันทำได้แค่ยืนถือแล้วก็เป่ามันจะใช้หลักการก็คือพ่นไอร้อนทำให้ผ้าคลายตัวแล้วก็เรียบแต่ว่าพอผ้าค่ะมันมีไออยู่ที่ผ้ามันจะทำให้ผ้าชื้นๆแล้วอาจจะคลายตัวกลับมายับได้เหมือนเดิมเราควรจะเอาเตารีดที่รีดแบบไม่พ่นน้ำนะคะรีดซ้ำอีกทีเพราะถ้าผ้าแมงอะค่ะมันจะทำให้ผ้าคลายตัวแล้วก็กลับมายับเหมือนเดิมค่ะ
0: แสดงว่าท่านต้องการงานเนี๊ยบจริงๆเป่าไอ้น้ำด้วยตัวนี้ก่อนแล้วสุดท้ายก็ต้องมาเปิดนาบด้วยเหล็กร้อนตรงนี้อีกหนึ่งที
1: ใช่
0: แสดงว่าเราสามารถขีดเส้นตรงนี้ได้ว่าอันเนี้ยเขาสำหรับงานที่ไม่เนี๊ยบแต่อันนี้เป็นสำหรับงานที่เนี๊ยบทีนี้เจ้าสองตัวเนี้ยครับเขามีวิธีการใช้และการดูแลรักษาต่างกันไหมครับ
1: การดูแลรักษาก็คือเตารีดแบบแห้งอันนี้ค่ะหน้าเตารีดอย่างเงี้ยมันจะไหม้ง่ายกว่ามันก็จะมีครีมสำหรับทำความสะอาดหน้าเตารีดซึ่งอันนี้คือเราซื้อตามร้านค้าชั้นนำได้เลยก็คือจะช่วยให้หน้าเตารีดตรงเนี้ยค่ะมันไม่มีรอยไหม้ติดส่วนตัวนี้ค่ะจะต้องดูแลเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมันเป็นเตารีดไอ้น้ำที่เราต้องเติมเข้าไปอะค่ะน้ำที่ควรจะใช้ก็คือไม่ควรเป็นน้ำประปาควรจะใช้น้ำกองเพราะว่าน้ำประปาค่ะมันจะทำให้มีตะกอนเกิดขึ้นข้างในก็คือพวกเม็ดทรายเกิดเป็นเม็ดทรายข้างในพอเราใช้ไปปุ๊บเวลาพ่นไอ้น้ำก็จะพ่นไม่ออกเพราะว่าเม็ดทรายมันเข้าไปติดที่รูพ่นไอ้น้ำเพราะฉะนั้นการใช้น้ำกองก็จะช่วยให้ ไอการเกิดตะกอนตะกันพวกนี้เกิดลดลงไปได้แล้วก็หลังใช้เสร็จก็คือควรเทน้ำตรงนี้ออกมาไม่ควรแช่เก็บทิ้งไว้ส่วนใหญ่คือเตารีดไอ้น้ำที่บอกพังง่ายๆเนี่ยก็คือเกิดจากเราไปใช้น้ำประปาไม่ได้ใช้น้ำกรอง
2: แล้วก็ไม่ยอมเทน้ำพอทิ้งด้วย
1: ใช่
0: แล้วเจ้าตัวนี้ล่ะครับมีวิธีดูแลอะไรเขาเป็นพิเศษไหมครับเพราะว่าเขาก็เป็นไอ้น้ำเหมือนกันเราต้องเลือกน้ำกรองเหมือนกันไหมครับ
1: ใช่ค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันเลยต้องใช้น้ำกรอง
0: แล้วก็ต้องเทน้ำทิ้งด้วยไหมครับเวลาใช้เสร็จ
1: ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ต้องเทน้ำออก
0: ทีนี้เรื่องราคาบ้างครับเตารีดแต่ละแบบนี้ครับถ้าเราใช้งบประมาณเยอะขึ้นกับเขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นไหมครับและดีขึ้นยังไง
1: เราเริ่มที่เตารีดพกพาก่อนอย่าง2ตัวนี้ค่ะคือฟังก์ชันอะไรเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเตารีดแบบใหญ่ที่ย่อส่วนเล็กลงมาให้สำหรับพกพาได้แค่นั้นเอง
0: ถ้าคุณเพิ่มเงินให้เขาสิ่งที่คุณจะได้ก็อยู่นี่ครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้นี่ไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้นั่นเพราะฉะนั้นเราแบ่งน้องเล็กทิ้งไปก่อนแต่ทีนี้พี่ใหญ่ทั้ง3เนี่ยครับถ้าเราเพิ่มเงินให้เขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นอะไรยังไงบ้างครับ
1: ตัวแรกเลยคือเตารีดแบบแห้งอันนี้ค่ะคือมันไม่ค่อยมีฟังก์ชันอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นราคามันจะไม่ต่างกันมากอาจจะเป็นวัสดุที่ทำเตารีดออกมาต่างกันราคาก็เลยต่างกันนะคะ
0: เขาเริ่มต้นประมาณกี่บาทครับ
1: ประมาณ 4-500 ก็ซื้อได้แล้วค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ครับตัวที่ถูกที่สุดอาจจะ 4-500
1: คือถ้าเกิดใครที่เคยรีดอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าหน้าเตารีดมันจะฝืดๆนะคะคือเขาอาจจะเคลือบสารทำให้เหมือนแบบรีดได้ลื่นขึ้นประมาณนั้นนะคะ
2: อ๋อถ้าเพิ่มเงินใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะก็คือเหมือนอย่างเตารีดไอ้น้ำอย่างเงี้ยมันจะเคลือบสารอยู่แล้วนะคะทำให้แบบรีดเรียบขึ้นส่วนอันนี้มันจะไม่ได้มีเคลือบ
2: โอเคครับ
0: ต่อมาครับเตารีดไอ้น้ำแบบเติมน้ำในตัวนี้นี่ทีมงานใช้งบประมาณซื้อมาเท่าไหร่นะครับ 1,400 บาทครับคุณผู้ชมถ้าเราเพิ่มงบประมาณให้เขาเราจะได้อะไรเพิ่มมาบ้างครับ
1: คือฟังก์ชันแรกที่จะได้เลยคือเราจะได้หม้อต้มแยกออกมาไม่ต้องเติมน้ำในตัวเตารีดอย่างนี้มันจะทำให้เตารีดอะค่ะไม่หนักพอเราแยกหม้อต้มเนี่ยตรงนี้ก็จะเบาเวลารีดเนี่ยมันก็จะไม่เมื่อยแขนเรามันก็จะรีดง่ายขึ้นคืออย่างอันนี้ใส่น้ำได้น้อยเวลารีดแป๊บๆก็ต้องเติมน้ำถ้าเป็นหม้อต้มอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะรีดได้นานขึ้น
0: ก็จะได้ความสะดวกทีนี้ไอแบบที่เป็นหม้อๆอย่างนั้นนะครับตัวแพงที่สุดที่คุณฝนเคยเจอ
1: 20,000 บาท
0: 20,000 เลยครับ
1: ใช่คือมันจะได้ฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาอย่างอันแรกคือเราจะไม่ต้องปรับอุณหภูมิเองมันจะปรับอุณหภูมิให้อัตโนมัติ
0: เขามีเครื่องสแกนให้อย่างเงี้ยครับว่าตอนนี้อุณหภูมิมันเท่าไหร
1: ่ใช่คือเหมือนพอมันนาบไปมันก็จะรู้ทันทีว่าไอ้ผ้าเนี้ยต้องรีดไฟแรงหรือรีดไฟอ่อน คืออารมณ์ไม่ง่ายว่าต่อให้เราเอาหลอดไปวางแล้วก็รีดหลอดก็จะไม่ไหม้หรือไม่ละลาย
0: พลาสติกเนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ว้าวโอเคผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณต้องจ่าย 20,000 อ่ะต้องบอกว่าเขาก็ช่วยคิดแทนคุณไปเลยด้วยซ้ำ
1: ฟังก์ชันอีกตัวที่เพิ่มขึ้นมาก็คือพ่นน้ำให้อัตโนมัติเราไม่ต้องแบบว่ากดพ่นแค่กดปุ่มอัตโนมัติมันก็พอเราเอาเตารีดไปวางปุ๊บมันก็จะพ่นน้ำให้เองเลยอัตโนมัติ
0: แสดงว่าเซ็นเซอร์เขาก็จะตรวจจับเนื้อผ้าด้วยแล้วก็ความชื้นที่เหมาะสมกับเนื้อผ้านั้นด้วย
1: ใช่ค่ะใช่อีกอันนึงที่อัปเกรดขึ้นมาก็คือเมื่อกี้เรามีปัญหาเรื่องตะกันสะสมแล้วก็พ่นน้ำไม่ออกเขาก็คิดค้นขึ้นมาว่ามีฟังก์ชันที่ล้างตะกันอันนี้ได้แต่ถึงแม้ว่ามันจะมีฟังก์ชันที่เคลียร์ตะกันให้แล้วก็คือเราเนี่ยก็ยังควรที่จะใช้น้ำกรองแล้วก็ควรจะเทน้ำทิ้งออกอยู่ดีเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานแล้วก็เพื่อลดโอกาสที่จะเสียได้ง่ายอะค่ะ
0: ครับทีนี้ตัวยืนนี่แหละครับ
1: ถ้าตัวยืนแบบนี้มันก็จะมีหลายราคาเหมือนกันมันก็จะมีฟังก์ชันอย่างเช่นความแรงของเวลาพ่นน้ำก็จะเลือกระดับพ่นได้ว่าพ่นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีฟังก์ชันล้างตะกัน
0: โอเคครับทีนี้เวลาคุณผู้ดูของเราเนี่ยครับเขาไปซื้อเตารีดเนี่ยเตารีดแต่ละแบบเนี่ยครับเขาเหมาะกับคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบไหนครับ
1: ก็ถ้าอันนี้ค่ะมันก็จะคล้ายๆกันเตารีด2ตัวนี้ค่ะก็คือเหมาะกับคนที่เก็บละเอียดเป็นคนชอบเนียบๆแล้วก็เหมาะที่จะรีดพวกเสื้อเชิ้ตในขณะที่เตารีดเป่าพ่นๆอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้มีหัวโค้งๆแบบนี้ที่จะเหมือนรองรับว่าแบบเข้ามุมเสื้ออะไรอย่างนี้ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เหมือนเหมาะที่จะเป่ากลางลำตัวเหมาะกับคนง่ายๆอะไรก็ได้สบายๆเป่าๆก็คือออกจากบ้านได้ไม่ต้องเนียบมากแล้วก็เหมาะที่จะใช้ตามร้านขายเสื้อผ้าที่แค่ไว้แขวนโชว์ในหุ่นไม่ต้องเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: โอเคครับ
0: ทีนี้ผมสงสัยครับว่าทำไมเตารีดเนี่ยเขาต้องเป็นรูปร่างเหมือนแบบเรืออย่างเงี้ยครับเขาเป็นแบบสี่เหลี่ยมเหล็กไม่ได้อย่างเงี้ยครับ
1: ถ้าเวลาเตารีดเป็นอย่างเงี้ยค่ะเวลามันจะเข้ามุมตามเสื้อต่างๆอะค่ะอย่างตรงโค้งที่แขนเราอย่างเงี้ยมันก็จะไปตามรูปโค้งตรงนี้เวลารีดอะค่ะมันจะรีดเข้ามุมอะไรได้ง่าย
0: คนไม่เคยรีดผ้าก็จะงงๆหน่อยครับต่อจากนี้ครับคุณผู้ดูครับจะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นครับว่าแต่ละแบบเนี่ยเวลาใช้กับผ้าจริงๆไปรีดจริงๆเนี่ยครับเขาต่างกันตรงไหนแล้วก็วิธีการเวลารีดเนี่ยมันยากกว่ากันมากไหมเดี๋ยวติดตามดูครับต่อไปจะเป็นการทดลองรีดผ้าฮาเฮแบบนิ่มหวานนะครับโดยที่การทดลองของเราเนี่ยจะใช้เสื้อยืดนะครับทั้งหมด4ตัวซึ่งซื้อจากร้านเดียวกันเนื้อผ้าเดียวกันราคาเท่ากันเรียกว่าเป็นเสื้อตัวเดียวกันก็ว่าได้ครับแต่เราจะค่อยๆรีดทีละตัวโดยที่ตัวแรกเราจะใช้เตารีดแบบแห้งหรือเตารีดธรรมดาเนี่ยนะครับเอาละครับคุณฝนก่อนที่จะรีดผ้าเรามีอะไรต้องคิดต้องดูก่อนไหมครับ
1: ก็อันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะรีดผ้าเนี่ยเราก็จะต้องเช็คก่อนว่าผ้าแบบนี้ค่ะต้องใช้อุณหภูมิของเตารีดที่เท่าไหร่เพราะว่ามันจะปรับได้3ระดับถ้าระดับแรกอะค่ะจะเหมาะสำหรับใช้รีดผ้าชีฟองกับผ้าซาตินถ้าระดับ2ก็คือเป็นผ้าไหมหรือว่าสเวตเตอร์พวกผ้าวูลถ้าเป็นระดับ3อะค่ะก็คือใช้รีดพวกผ้าลินินแล้วก็ผ้าคอตตอนค่ะแล้วก็ถ้าสมมติเราไม่แน่ใจว่าเสื้อที่เราถืออยู่เนี่ยเป็นผ้าแบบไหนหรือว่าควรจะรีดเบอร์อะไรอะค่ะมันจะมักมีป้ายผ้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นรูปเตารีดอะค่ะบอก1จุด2จุดหรือว่า3จุดก็คือให้เราใช้ไฟตามที่ป้ายผ้ากำหนดไว้นะคะเวลารีดนะคะอันดับแรกเราจะรีดปกบ่าแขนแล้วก็ค่อยมาลำตัวบ่าอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราไปรีดตอนพร้อมลำตัวได้เลยก็คือให้เรารีดแขนก่อน
0: ทำไมต้องรีดแขนก่อนครับ
1: คือเวลารีดนะคะเราจะรีดส่วนที่มันยากไปง่ายอะค่ะคือถ้าสมมติเรารีดตัวก่อนแล้วเรามาจับรีดแขนตรงนี้ค่ะมันก็จะลงไปยู่ๆยับๆมันก็คือทำให้ตัวกลับมายับเพราะฉะนั้นก็เคยรีดส่วนพวกอย่างนี้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะที่บอกว่าโค้งของเตารีดตรงนี้นะคะมันจะพอดีกับโค้งเสื้อตรงนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเวลารีดนะคะ
0: เราไม่ได้สังเกตว่าตะเข็บตรงนี้ครับเขาเป็นโค้งนะครับเขาไม่ได้เป็นเส้นตรงๆตัดมาคุณฝนบอกกับเราว่านะครับปกติเตารีดแบบแห้งแบบธรรมดาเนี่ยนะครับที่คุณฝนใช้ที่บริษัทตัวเองอ่ะจะมีน้ำหนักสูงกว่านี้
1: ใช่ค่ะคือเวลาเตารีดที่มีน้ำหนักอะค่ะมันจะมีข้อดีคือเวลาที่เรารีดผ้าพวกลินินอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้ผ้าเรียบง่ายกว่าค่ะเพราะว่าเตารีดสมัยเนี้ยเขาจะออกแบบให้มันเบาเพื่อให้มันสะดวกต่อการใช้งานแต่ว่าคือถึงแม้เราจะปรับไฟแรงแต่ว่าถ้าน้ำหนักมันไม่ได้มันก็ทำให้ผ้าเรียบได้ไม่ดีเท่านะ
0: โอ้อันนี้คุณฝนรีดแบบเนียบเลยนะครับต่อไปครับลองเปรียบเทียบดูว่าเสื้อที่ไม่ได้รีดนะครับกับอีกตัวนึงรีดดูมีชาติตระกูลมากขึ้นเลยนะครับนั่นก็คือการรีดด้วยเตารีดแห้งแบบธรรมดาธรรมดาต่อไปครับคือเตารีดแบบไอ้น้ำธรรมดาเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราคุยกับคุณฝนไว้ว่าเฮ้ยแบบเนี้ยเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องตะกร้านได้ซึ่งตะเกียบครับพอเราเสียบปลั๊กเขาเติมน้ำปั๊บเราลองฉีดฟึบฟึบปั๊บตะกร้านออกมาจริงๆตะกร้านก็คือเหมือนทรายเลยใช่ไหมครับมันบอกไม่ถูกเลยครับแต่ตอนนี้เราจัดการเคลียร์ตะกร้านทิ้งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เติมน้ำแล้วก็ตอนนี้เขาน่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมครับใช่ครับน่าจะพร้อมแล้วล่ะครับเอาล่ะครับคุณฝนลุยครับ

0: เหมือนจะรีดง่ายกว่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือรีดแล้วมันเรียบง่ายกว่าแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเตารีดที่เป็นแบบแห้งเพราะว่ามันมีน้ำอยู่ข้างในเวลารีดแล้วเราจะรู้สึกมีแรงเขย่าที่น้ำตลอดเวลา
0: แรงหน่วงเวลาที่เราไถไปปั๊บน้ำเขาก็จะกระชอกไปทางนี้
1: ใช่ค่ะใช่
0: เราก็ต้องเกรงแขนช่วยนิดนึงแต่ที่แน่ๆครับผมรู้สึกได้ว่าผ้าเรียบง่ายกว่าและก็เร็วกว่าแบบปกติแน่นอนอันนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับต่อไปครับเป็นเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับแบบที่ไม่มีแบบจับจีบไม่ได้เนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยเราต้องวอร์มเขาก่อนประมาณ1นาทีนะครับให้น้ำที่อยู่ในกาต้มของเขานะครับค่อยๆเป็นไอออกมาและที่เห็นตอนนี้ก็คือเราจะอุ้ยร้อนเหมือนกันนะเนี่ยโอ
1: ้ระวังมือลวกนะคะ
0: โอ้เขาจะร้อนอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะคือถ้าเอามือไปใกล้ๆอะค่ะมันก็จะลวกมือแล้วก็เป็นแผลเราได้
0: เพราะฉะนั้นเวลาคุณเห็นตามห้างที่พนักงานเขาแบบอย่างนี้กันอยู่คุณไม่ใช่เอาไปเล่นร้องเพลงนะครับก็คือเวิร์กไปหมดนะครับวิธีใช้เจ้าตัวนี้ล่ะครับยังไงครับ
1: ก็ยกขึ้นแล้วก
0: ็
1: นาบอย่างนี้แล้วก็ไปได้เลยนะคะก็คือถ้าสมมติเราอยากรีดให้มันตึงๆอะค่ะเราต้องจับเสื้อดึงให้มันตึงนิดนึงอะค่ะแล้วก็นาบไปมันก็จะรีดได้เรียบขึ้นนะคะแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะรีดตรงแขนลำบากกว่าที่เรารีดที่มีโค้งเมื่อกี้นะคะ
0: อันนี้คือเราไม่ต้องออกแรงนาบลงไปเลยนะครับเสื้อก็ดูจะเรียบอยู่เพราะฉะนั้นแสดงว่ามาจากพลังความร้อนของไอ้น้ำพอล้วนๆเลยต้องระวังบุตรหลานของท่านด้วยนะครับหรือน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับอย่าไปกดของคุณพ่อคุณแม่เล่นนะเอามาแบบเอามาอังดูมันร้อนไหมมันร้อนจริงๆนะครับระวังด้วยนะครับและนี่ก็คือเสื้อยืดที่ผ่านการรีดจากเตารีดไอ้น้ำนะครับผลงานที่ออกมาเนี่ยผมสรุปได้ว่าเขาเร็วกว่าเตารีดแบบที่ทั่วๆไปที่เป็นเหล็กเมื่อกี้เยอะมากเลยนะครับแต่อย่างที่บอกไว้ครับว่ามันใช้ไม่ได้กับเสื้อที่ต้องการความเนี๊ยบมากๆต้องการการจับจีบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือแขนอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่สามารถรีดให้มันมีเส้นเหมือนกับตัวที่แล้วได้นะคะ
0: จะเห็นได้ชัดว่าแขนเนี่ยก็จะไม่ได้เรียบเท่าตัวนู้นโอเคครับและนี่คือเสื้อ3ตัวจากเตารีดทั้ง3ประเภทนะครับท่านผู้ดูอาจจะถามว่าอ้าวแล้วประเภทที่4ล่ะคุณฝนบอกว่าไม่ต้องรีดก็ได้ค่ะประเภทที่4เนี่ยมันก็จะเหมือนกับรุ่นพี่ของเขานะครับเช่นเตารีดพกพานะครับแบบที่เป็นเหล็กธรรมดาก็จะเหมือนกับเจ้าตัวนี้นะครับหรือถ้าเป็นไอ้น้ำก็จะออกมาเหมือนกับเจ้าตัวนี้เพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาเยอะกว่าเกือบเท่าตัวนึงได้เพราะว่าขนาดของเขาเล็กกว่านะครับทีนี้คุณคิดว่าอันไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณนะครับลองไปตัดสินใจเลือกซื้อดูถ้าถามผมนะครับตัวนี้คือเตารีดแบบธรรมดาเลยนะครับคือคุณเป็นคนเนี๊ยบมีเวลาเยอะๆครับต้องการแบบผ้าที่เรียบแต่ข้อเสียของเขาก็คืออย่างที่บอกครับมันใช้เวลาเยอะมากต่อการรีดผ้า1ตัวเตารีดไอ้น้ำเนี่ยผมคิดว่าเขาจะคล้ายๆกับตัวนี้ครับเพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาสั้นกว่าเมื่อกี้ที่ยืนอยู่เนี่ยน่าจะประมาณ3นาทีได้นะครับเสร็จแล้ว1ตัวนะครับเหมาะกับคนที่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตไปทำงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมีการจับจีบเนี๊ยบๆเนี่ยสอบอันนี้ได้เลยส่วนแบบไอ้น้ำนะครับหรือไอ้น้ำตั้งยืนเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ค่อนข้างจะเร่งรีบเสื้อผ้าอาจจะไม่ต้องแบบเนี๊ยบมากเหมาะกับคนที่ทำงานไม่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งทั้ง3ประเภทเนี่ยเขาก็มีข้อดีข้อเสียของเขาครับแต่ถ้าสมมติว่าให้ผมนะครับไลฟ์สไตล์แบบผู้ชายแบบค่อนข้างจะมักง่ายนิดนึงนะครับผมจะเลือกแบบไอ้น้ำครับเพราะว่าเขาใช้เวลาน้อยแล้วก็ความเรียบที่ได้ออกมาก็คือไม่ถึงกับแย่แต่ถ้าสมมุติผมถามไปยังมืออาชีพครับมืออาชีพแนะนำมาไหนฮะ
1: อ๋อแนะนำให้ส่งรักสักรีดค่ะ
0: นั่นแน่แอบขายของเล็กน้อยนะครับซึ่งในความเป็นจริงมันก็ใช่ด้วยถ้าคุณส่งร้านซักรีดก็สะดวกที่สุดนะครับไม่ต้องปวดหัวให้มืออาชีพเขาจัดการไปนะครับ เอาละครับสำหรับวันนี้นะครับซื้อเก่งก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเตารีดนะครับทั้ง 3-4 แบบนะครับจริงๆมันก็จะมีแบบที่เยอะกว่านี้แต่มันเป็นแบบอุตสาหกรรมนะครับคุณผู้ดูก็น่าจะไม่ได้มีโอกาสใช้หรือว่าซื้อไปใช้ก็อาจจะไม่คุ้มนะครับแต่อันเนี้ยก็เหมือนกับสินค้าประเภทอื่นๆนะครับก็คือคุณต้องดูไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็ค่อยไปดูสินค้าอีกทีและที่สำคัญครับงบประมาณในกระเป๋าคุณด้วยนะฮะวันนี้ขอขอบคุณคุณฝนมากครับที่มาให้ข้อมูลกัน
2: ขอบคุณครับ
0: สำหรับคราวหน้าซื้อเก่งจะเอาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ดูรับทราบกันนะครับรอติดตามนะครับแต่สำหรับวันนี้ก่อนครับบ๊ายบายครับ

พนักงานขับรถของขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือบ่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถของขยะมุ่นฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งมือหนึ่ง

0: นายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกซุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงผู้เดียวซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกหลายโดยบ่มีคนซอยบางทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะใส่ความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้โค้งเล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปดึงเอาเสาไฟฟ้าเฮ็ดให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงได้มีคำสั่งให้นายดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดถ้าละเมิดให้แก้กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30มือนับแต่มือที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำจึงได้มาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกซุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยบ่มีคนซอยเบิ่งทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปลั่งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งว่างผ่าข้ามถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันบ่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงบ่ถึงขนาดเป็นการกระทำโดยความจงใจหรือประมาทเลื่อนเลออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงบ่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต
1: รู้หรือไม่ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเพื่อขอให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้หนึ่งผู้ใดนั้นเป็นคดีอีกลักษณะหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองและจะฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้เนื่องจากการลงโทษทางวินัยเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเองหรือของเจ้าหน้าที่อื่นและสำหรับการลงโทษในคดีอาญานั้นกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอีกทั้งคำขอดังกล่าวนั้นเป็นคำขอที่ไม่ได้มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดจึงเป็นคำขอที่ศาลปกครองไม่สามารถสั่งหรือออกคำบังคับให้ได้ตามกฎหมายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ผู้ชมครับมาติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันนะครับรายการของเราจะพาผู้ชมไปทำความรู้จักกับธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบครับทุกวันนี้นะครับมีธุรกิจที่น่าสนใจที่ทำเรื่องของสังคมเนี่ยในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศนะครับอย่างวันนี้ผมพาผู้ชมมาที่จังหวัดน่านนะครับด้านหลังของผมนี่ก็จะเป็นจังหวัดน่านเมืองน่านทั้งเมืองเลยนะครับตรงนี้เป็นจุดชมวิวเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมนะครับดูวิวของเมืองน่านกันสักครู่เดียวแล้วผมจะพาคุณผู้ชมออกนอกเมืองไปสักประมาณ30กิโลเมตรนะครับไปที่อำเภอสันติสุขครับที่นั่นนะครับมีชุมชนหนึ่งครับเขาทำเรื่องของการ

มาที่บ้านโป่งคำอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านนะครับที่นี่ก็มีชุมชนบ้านโป่งคำอยู่แล้วก็ SE ของเราในวันนี้นะครับก็คือธุรกิจเพื่อสังคมรวยบุญเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกับสุภาพสตรีในชุมชนนี้นะครับในการย้อมผ้าแล้วก็ทอผ้าออกมาแล้วก็เอาผ้านั้นไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มต่างๆวางขายเนี่ยนะครับเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเหล่านี้แล้วก็ทำให้เกิดสำนึกรักบ้านเกิดนะครับคนที่เคยออกไปทำงานข้างนอกก็กลับมาทำงานที่บ้านด้วยการทอผ้าในวิถีชีวิตของพวกเขาเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปคุยกันกับทางรวยบุญแล้วก็แน่นอนคุยกับกลุ่มแม่บ้านที่เขาทอผ้ากันอยู่ด้วยเดี๋ยวไปติดตามดูนะครับ

0: คุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณโบบุษยรัตน์เป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจเพื่อสังคมรวยบุญนะครับเดี๋ยวลองไปคุยกันดูว่ารวยบุญนั้นมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีคุณโบครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เล่าให้เราฟังหน่อยครับว่ารวยบุญนี้เราก่อตั้งมาด้วยจุดประสงค์อะไรและทำอะไรบ้างครับ
1: จริงๆก็รวยบุญนี้ก็คือตามชื่อเลยค่ะคือมีความตั้งใจอยู่2 อย่างเลยตอนที่เริ่มทำก็คือว่าต้องการสร้างรายได้แล้วก็สร้างบุญร่วมกับชุมชนวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่เพราะฉะนั้นคำว่ารวยก็เลยกลายมาเป็นการส่งเสริมเรื่องรายได้ให้กับตัวชุมชนเนาะแล้วก็เรื่องบุญเนี่ยก็เหมือนที่บอกว่าส่งเสริมในเรื่องของวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องคนที่เราอยากเห็นการกลับมาในเรื่องวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ผ่านมาของวิถีชีวิตคนที่อยู่ในละแวกนี้ค่ะในวิถีของคนน่านด้วยที่มันหายไปทั้งเรื่องของงานทอผ้าเองหรือสิ่งแวดล้อมต้นไม้ธรรมชาติที่เราเคยมีอยู่แล้วมันหายไปทั้งพื้นให้สีเองก็ตามแล้วก็เรื่องคนบอกมาว่าเรื่องคนนี่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องมิตรไมตรีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่มันเริ่มหายไปละแล้วสิ่งเหล่านี้มันควรจะแบบสร้างบุญร่วมกันแล้วดึงเอาสิ่งเหล่านี้กลับมา
0: แล้วทำไมถึงเลือกใช้ผ้าเป็นสื่อกลางในการทำตามที่เราตั้งใจเอาไว้ครับ
1: ก็คือต้องย้อนกลับไปเมื่อหลาย10ปีก่อนเพราะว่าตอนนั้นคือทำงานเยาวชนแล้วก็ผูกพันกับชุมชนเนี่ยมาพอสมควรค่ะแล้วทีเนี้ยเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างตัวเราเองอ่ะเราก็รักงานผ้าแต่ว่าทีเนี้ยจะให้เรามาทำงานผ้าทั่วไปเนี่ยเราก็นึกไม่ออกอยู่ดีว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเพราะเราไม่รู้จะไปหาผ้าที่ไหนแต่ว่าทีเนี้ยชุมชนเนี้ยคือเราทำงานด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าผูกพันทีเนี้ยเราก็เลยมองว่าสีธรรมชาตินี่แหละเป็นสีที่อยู่ใกล้ตัวอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ชุมชนเองถนัดแล้วก็เป็นภูมิปัญญาเดิมที่เขาทำได้เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม่ทออย่างเดียวแต่ไม่มีการแปรรูปอะค่ะก็จะสามารถขายได้ในราคาที่ประมาณนึงแต่ว่ายังไม่ได้เพียงพอต่อรายได้ที่แม่มีก็เลยมองว่าถ้ามันจะเพิ่มมูลค่าให้มันมากขึ้นกว่านี้มากกว่าการเป็นแค่ผ้าผืนผ้าเมตรธรรมดาเนี่ยเราจะต้องหาดีไซน์หรือหาตัวโปรดักที่มันแบบเพิ่มมูลค่าให้แม่ได้ด้วยเมื่อก่อนเมื่อย้อนกลับไป 50-60 ปีที่แล้วเนี่ยทุกคนก็ทอผ้าแหละผู้หญิงหลายคนทอผ้าเพียงแต่ว่าพอนะถึงจุดนึงเนี่ยวิถีชีวิตที่เป็นงานทอผ้าของผู้หญิงอ่ะมันเริ่มหายไปหลายคนเข้าเมืองใหญ่หลายคนแบบเปลี่ยนอาชีพไปทำพืชเชิงเดี่ยวบ้างค่ะก็เลยแบบเอ้ยหลงลืมไปว่าเอ้ยเมื่อก่อนฉันก็เคยทำสิ่งเหล่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเนี้ยการกลับมาของอาชีพทอผ้ามันก็เลยเหมือนชักชวนกันให้กลับมาทำในสิ่งที่เราถนัด
0: ก็คือทุกคนก็มีทักษะนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะไม่รู้ว่าจะเอามาทำมาหาเลี้ยงอาชีพได้ยังไงบ้าง
1: ยังไม่เห็นช่องทางว่าเอ้ยมันจะไปสร้างรายได้ให้ตัวเองได้ยังก็มองว่าเฮ้ยสิ่งที่มีอยู่ที่เรียกว่าภูมิปัญญาที่เรามีเนี่ยมันสร้างรายได้ได้จริงๆแล้วก็อีกอย่างนึงที่เน้นหนักเรื่องสีธรรมชาติเนี่ยเพราะว่าในชุมชนที่เราอยู่หรือในพื้นที่ในจังหวัดน่านเองเนี่ยใน12ปีเนี่ยมีฤดูกาลของสีที่แบบหลากหลายไปหมดเลยตั้งแต่มกราไปจนถึงธันวาเนี่ยโอ้ชมพูเหลืองส้มเขียวเนี่ยโอ้โหเยอะไปหมดเลยแต่ว่าหลายคนไม่รู้ว่าต้นไม้ต้องมีให้สี

0: อะไร
1: แต่ละช่วงก็จะมีสีไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ได้อีก
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสีที่เราใช้ก็เลยกลายเป็นสีตามฤดูกาลด้วย
1: แล้วเราเข้ามาช่วยภาพต้านเหล่านี้ได้ยังไงบ้างคือก่อนหน้านี้เขาก็ทอเป็นภาพผืนออกมาแล้วเราเข้ามาช่วยเสริมตรงไหนยังไงครับ
0: ของโบเนี่ยจะมาเน้นในเรื่องการขายละแล้วก็เรื่องงานออกแบบแต่ก็ไม่ได้เป็นงานออกแบบโอ้โหแบบต้องไปเดินแคทวอล์กอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเน้นในเรื่องของการสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน
1: อ๋อก็คือเข้ามาช่วยพัฒนาตรงนี
0: ้
1: ป้าก็ทอผ้าออกมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ
0: ์ค่ะแต่ว่าเราก็จะมาช่วยในเรื่องการเรื่องเฉดสีให้มันแบบเอ้ยลูกค้าเหมาะสมตามที่ลูกค้าต้องการเพราะว่าเมื่อก่อนแม่ก็เอ้ยอยากใส่สีนี้ก็ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอไปถึงมือลูกค้าแล้วลูกค้ายังเอ้ยมันยังไม่สีมันไม่แมทกันเราก็จะมาช่วยเรื่องตรงนี้อ
1: าจจะต้องเปลี่ยนจากใส่ตามใจฉันทำตามใจฉันเป็นทำในสิ่งที่ลูกค้าชอบบ้าง
0: อาจจะต้องมีเรื่องเทรนของสีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะไรนี
1: ้
0: แต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดที่แบบปรับตามแฟชั่นเนื่องจากว่าสีธรรมชาติเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าม
1: ันก็มีจำกัดของมันอย
0: ู่
1: เราก็พยายามจะพัฒนาขึ้นมาบนพื้นฐานของสีธรรมชาติแล้วก็ในวิถีชีวิตของคนน่านที่เขาทำกันอยู่ปกติอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าแบบนี้ธุรกิจเราจะโตได้อีกมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับป้าๆที่เขามีกำลังการผลิตอยู่ในระดับจำกัดอยู่แล้วหรือเปล่า
0: คืออย่างที่โบบอกว่าโบทำงานกับชุมชนมาค่อนข้างเยอะเนาะก็ตอนนี้คือเริ่มต้นนะโบสตาร์ทที่กับกลุ่มนี้ก่อนเป็นกลุ่มแรกแล้วตอนนี้ก็มีอีกหลายชุมชนประมาณ 2-3 ชุมชนที่โบพยายามจะชักชวนให้เขากลับมาทำแต่ไม่ได้ชักชวนในพื้นฐานที่เป็นศูนย์โดยที่เขายังทำอะไรไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ชักชวนในพื้นฐานที่ว่าเอ้ยเคยทำมาแล้วเราลองปรับจากผ้าทอสีเคมีแล้วลองมาทำสีธรรมชาติดูไหมเองค่ะหรือแม้กระทั่งพยายามทำในเรื่องของเด็ก
1: ครับ
0: ซึ่งมองว่าโอ้ยผู้ใหญ่ก็ต้องอายุมากขึ้นทุกวันแต่ว่าหลังจากเนี้ยเราก็ต้องมีคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นเด็กตัวน้อยๆที่คอยมาเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้เพราะว่าโบก็เชื่อว่าถ้าเด็กได้ซึมซับตั้งแต่ที่เขาเป็นเด็กอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเขาเหมือนกับโบทำงานกับแม่ๆมาตั้งหลายสิบปีแล้วทำไมโบถึงยังกลับมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: พูดถึงตัวรวยบุญบ้างทำไมเราถึงเลือกทำเป็นธุรกิจเพื่อสังคมไม่ได้ทำธุรกิจเป็นธุรกิจเต็มตัวไปเลยแบบคนอื่นครับ
1: ตอนแรกผมก็คิดว่าเนี่ยถ้าเราจะทำร้านสักร้านผ้าขึ้นมาผมต้องมาทำร้านผ้าขึ้นมาแล้วก็ต้องมีแบบสินค้าแบบโอ้โหเต็มทั้งร้านเราถึงจะขายได้กำไรที่แบบเยอะมากแต่พอเอาข้อจริงแล้วพอเรามาอยู่กับชุมชนอย่างเงี้ยเราเห็นทุกกระบวนการแล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เขาอยู่กับวิถีชีวิตอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าเราจะปรับยังไงให้มันดีขึ้นจากที่เคยเป็นจริงๆเนาะวันนี้คือสุขมากสุขคือดีมากอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้ามันจะดีกว่านี้คือเราเห็นว่ามีคนตัวเล็กตัวน้อยที่โบหมายถึงว่าคนรุ่นใหม่เติบโตขึ้นแล้วก็มาช่วยคือโบมีแผนของตัวเองว่าจริงๆโบอยากทำเรื่องเหล่านี้ให้ถึงแค่อายุ50ปีพอละแล้วก็โบมองว่าหลังจากนี้มันต้องเป็นไอเดียของคนรุ่นใหม่ในยุคใหม่ที่แบบ
0: มาเติมเต็มใช่
1: เพราะตอนนั้นโบก็คิดว่าโบคงอายุมากแล้วล่ะคงแบบเอ้ยสู้เด็กๆยุคใหม่ในอนาคตไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: แต่ภารกิจนี้ก็จะต้องมีคนมาสานต่อเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนไปเรื่อยๆนะครับ
1: มาสานต่อนี่ไม่ได้หมายความว่าสานต่อแค่ตัวของรวยบุญเองนะคะหมายถึงว่าทั้งกระบวนการทุกอย่างเลยตัวแม่เองก็ต้องมีคนรุ่นใหม่มาคอยสานต่อเหมือนก
0: ันได้ครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าบรรดาป้าๆที่เขาทอผ้าเนี่ยกว่าจะได้ผ้าออกมาแต่ละผืนเนี่ยเขาทำกันยังไงบ้างเนี่ยนะครับแล้วก็ชีวิตของคุณป้าหลังจากได้ทอผ้าร่วมกันกับทางรวยบุญแล้วเขามีความสุขมากน้อยแค่ไหนจะลองไปติดตามดูครับ

ผู้ชมครับการย้อมผ้าภายในชุมชนแบบนี้เขาก็จะใช้วัตถุดิบที่อยู่รอบๆตัวนะครับอย่างต้นนี้นะครับที่เป็นพุ่มๆเต็มเนี่ยเขาเรียกว่าต้นห้อมนะครับ

0: เขาจะเอามาหมักมีสูตรของเขาหมักกว่าจะได้เป็นน้ำออกมาเนี่ยก็จะใช้เวลา3วันในการหมักใส่ปูนขาวใส่อะไรลงไปนะครับพอเอาไปย้อมแล้วก็ต้องย้อมอีก3รอบถึงจะได้ออกมาเป็นผ้าสีน้ำเงินเป็นหม้อห้อมที่เราเห็นกันแล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับแล้วหลังจากเนี้ยในป่าเนี่ยก็จะมีต้นต่างๆอย่างเช่นต้นประดู่ก็จะให้สีหนึ่งรวมๆกันแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถทำผ้าออกมาได้เป็น10สีเหมือนกันครับแม่เองทำย้อมผ้ามานานยังครับ
1: ย้อมผ้ามันปี38
0: 38
1: ปี38
0: โอ้นี่ก็20กว่าปีแล้วถือว่าเป็นมืออาชีพนะครับตอนนี้ในกลุ่มของเรามีสักประมาณกี่คนนะครับที่ทำ
1: ทีแรกจะมีหลายเนาะสาว30ปุ่นตายไปเนาะที่คุณเฒ่าคุณแกไปเนาะไม่ตายไปเลยจ้ะปลากะอันเลยบอกคุณมูรุ่นมูหนุ่มๆได้มา
0: ครับ
1: เนี่ยต
0: ่
1: อ
0: แต่เห็นว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆก็เริ่มมาหัดทอผ้า
1: เด็กก็มาต่อตีลายเนาะตีอือป.4 อยู่นะ
0: แต่ว่าเด็กสุดนี่10ขวบเองก็หัดทอผ้าแล้ว
1: หัดทอผ้าแล้ว
0: เพราะฉะนั้นก็จะได้มีรุ่นใหม่ๆคอยสืบทอดกันย้อมผ้าก
1: ว่าจะได้ป้าก็จะ
0: กว่าจะได้
1: คนต่อน่ะช่วงพี่เทิมจ้ะ
0: อ
1: ือเขาต่อผ้าขม่า
0: อ๋อเด็กๆ
1: ก็จะจะไขมาต่อผ้าขม่าอีนะ
0: เด็กๆก็
1: ช่วงนี้มาต่อเสาติดวันนี้ไปซักผ้าซักขัวกะ
0: แล้วก่อนที่จะเป็นเส้นที่เราเอามาย้อมงี้มันทำยังไงถึงเป็นเส้นอย่างนี้ออกมาครับ
1: เป็นสีขาวนะฝ้ายขาวเขาเกิดมาแล้วมาสร้างมาล่างสบู่สร้างสบู่ร้ายนี่เหรอแต่มาแจ่ไว้แจ่ไล่ไขมันอย่างออกแจ่แล้วก็มา
0: เพื่อทำเป็นได้ก่อน
1: ทำเป็นได
0: ้แล้วก็เอามาย้อม
1: มาย้อม
0: ย้อมเสร็จแล้วค่อยเอาไปทออย่างเงี้ยเหรอครับ
1: จ้ะ
0: โอ้โหหลายขั้นตอนมากกว่า
1: หลายขั้นตอน

0: กับคุณแม่พาดีนะครับสวัสดีครับ
1: เจ้าสวัสดีเจ้า
0: คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเล่าให้ฟังหน่อย
1: อันนี้เจ้าตอผ้าอยู่เจ้าทีนี
0: ่
1: ตรงนี้มันจะพิษนี่เนาะพิษเส้นหนึ่งพิษตีฟันหวีเนี่ยเจ้าสอดกับอันนี้มันเกินไปเจ้ากำทีนี่ก็มาตัดกระสอดไรเนาะจะมาถึงแค่พื้นนอนมันจะเซ็ตเหมือนเจ้า
0: คุณแม่ทอผ้ามานานหรือยัง
1: พอมานานแล้วเจ้าตั้งแต่อายุปุ่นอ่ะสิบกว่าปีเนาะ
0: อ๋อสมัยเด็กๆก็คือ
1: เจ้าไปทำกับแม่เนาะเจ้า
0: เมื่อก่อนคือทอใช้เองในบ้านหรือว่าทอขาย
1: อ๋อแต่ก่อนนี่ทอเองเจ้าเอาไปตัดเสื้อเนาะใส่เองเนาะ
0: อ๋อก็คือคนส่วนใหญ่เขาก็ทำอย่างนี้ก็คือทอผ้าเองใช้เองในครัวเรือนแบบนี
1: ้เจ้าใช้เองในครัวเรือน
0: อืมครับทอมาตลอดเลยไหมครับหรือว่าเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่น
1: แต่ทอมาได้ทอตลอดเจ้าถ้าว่าจะใช้กับวันทอเวลาที่ที่นอกจากการเกษตรนะเจ้า
0: ครับก็เป็นอาชีพเสริมตอนว่าง
1: เจ้า
0: อืมครับ
1: เป็นอาชีพเสริมตอนว่าง
0: ตอนนี้มาทำกับทางรวยบุญนานหรือยังครับคุณโบนะครับ
1: มันจะ2ปีนี่ก็
0: น่าจะประมาณ2ปี
1: น่าจะ2ปี
0: เป็นยังไงบ้างครับทางคุณบัวดีไหมครับ
1: ก็ดีเจ้ามันมีตีขายเนาะเจ้าเนาะในตลาดได้ตลาดเห็นช่องทางหนึ่งเจ้าแต่ก่อนนี่จะเอาไปขายทั่วไปเนาะเจ้าเนาะ
0: ครับกว่าจะได้ม้วนหนึ่งนี่นานไหมครับ
1: ประมาณถ้าเพียสั้นอีกก็3เดือนเจ้า
0: โอ้กว่าให้ม้วนถึง3เดือนเลย
1: เจ้าถ้าม้วนยาวก็ขนาด4เดือนม้วนหนึ่งกับประมาณสัก 5-6,000 เจ้า
0: แต่เราต้อง 3-4 เดือน
1: เจ้าแล้วก็บ่ได้อย่างก็บ่ได้หักต้นทุนเตียกาไฟนะเจ้า
0: อ๋อ
1: แต่ก็บ่นักเนาะ
0: ถ้า
1: สรุปก็วันละ100จะว่ายากก็ว่ายากเนาะเพราะมันหลายขั้นตอนเนาะเจ้ามันต้องใจเวลาเนาะ
0: ครับตอนนี้คนรุ่นใหม่ในชุมชนทอผ้า

0: ือว่าต้องเป็นรุ่นแบบทางคุณแม่ถึงจะทอผ้าได้
1: มันก็เป็นบางส่วนนะผู้คนที่สนใจมันก็เป็นเจ้าคนที่ตั้งข้างท่านก็เลิกมาใหม่
0: ก็คือมีคนรุ่นใหม่มาหัดทอผ้าเหมือนกัน
1: เจ้า
0: ก็คือถ้ามีตลาดให้ขายได้มีรายได้ก็พวกเขาก็พร้อมที่จะทำ
1: เจ้า
0: ครับโอเคได
1: ้ได้ราคาสูงกว่านี้ก็จะมีคนมาทอเพิ่ม
0: ส่วนใหญ่เราใช้เวลานานไหมครับวันหนึ่ง
1: ถ้าบ่มีงานตั้งเกษตรเขาก็ทั้งวันเลย
0: หมอก็ทอว่างก็ทอทั้งวัน
1: เจ้ามาตั้งแต่7 โมงถึง5 โมง
0: เดี๋ยวไปช่วยโฆษณาให้จะได้มีคนซื้อเยอะขึ้นเปิดจะได้ราคาดีขึ้นขอบคุณมากครับคุณแม่ครับขอบคุณครับ

0: อยู่กับอีกหนึ่งท่านนะครับต้องถือว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับของโครงการทอผ้าอะไรก็คือพี่ฝนนะครับพี่ฝนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: โอ้นี่ถือว่าเปรียบเทียบกันแล้วนี่พี่ฝนนี่เป็นวัยรุ่นของที่นี่เลยนะทำไมถึงมาทอผ้าครับปกติก็จะมีคนรุ่นแม่ๆเป็นคนคอยทอผ้าถูกไหม
1: พอดีแต่ก่อนนี่เคยปลูกข้าวโพดเนาะ
0: ครับ
1: พอดีมันไม่มีรายได้แบบมันทุนเยอะเวลาได้มามันไม่พอที่ต้นทุนมันเยอะก็เลยไม่ได้ทำ
0: ก็คือปลูกข้าวโพดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่เพราะว่ามันต้องโดนสารเคมียาปรับหญ้าอะไรนี
0: ่ครับ
1: ก็เลยไม่ได้ทำช่วงนี้แฟนพอดีแฟนไปทำงานที่กรุงเทพ
0: ครับ
1: ก็เลยมาทำกับพวกป้าๆค่ะ
0: ทำไมถึงเลือกมาทอผ้าครับเราทอเป็นอยู่แล้วไหมครับหรือว่าเพิ่งมา
1: ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยทำเลยมาฝึกกับพวกป้า
0: ๆทำมาได้นานหรือยังครับ
1: ประมาณ 5-6 เดือนค่ะอ๋อ
0: 5-6 เดือนตอนนี้เราก็ทอได้แล้วกว่าจะได้ผืนหนึ่งนี่เราทอกันนานไหมครับ
1: นานค
0: ่
1: ะไม่เก่งเพราะป้าๆเขาทำมานานแล้ว
0: อ๋อป้าๆจะทอไวกว่าเราหน่อยทุกวันนี้รายได้จากการทอผ้าพอได้ไหมครับเลี้ยงชีพได้ไหม
1: แค่อย่างเดียวก็ไม่พอเท่าไหร่พอดีแฟนเขา
0: ทำแต่ก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมได้
1: อาชีพเสริมได้
0: มีรายได้ขึ้นมา
1: ได้อยู่กับลูกเพราะว่าลูกยังตัวเล็กอยู่
0: อ๋อครับก็คือเราก็ได้อยู่ในชุดต้องดิ้นรนไปกรุงเทพไปทำงานก็ได้อยู่กับครอบครัวเก๋ขอให้มีความสุขมากๆนะครับขอบคุณนะครับก็อย่างที่เราได้เห็นไปแล้วนะครับกว่าจะได้ผ้าแต่ละผืนเนี่ยไม่ง่ายนะครับงานแฮนด์เมดเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีคุณค่าแล้วหลังจากนี้ก็จะนำไปพัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตคุณโบไปที่ร้านในตัวเมืองน่านด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าลองไปที่ร้านกันดูครับ

0: ับมาติดตามรายการ Set Social Impact กันต่อนะครับผมขอไปเปลี่ยนองค์ทรงเครื่องมาเล็กน้อยนะครับนี่ใส่เสื้อของทางรวยบุญนะครับเรามาที่ร้านแล้วเนี่ยนะครับเรามีสินค้าประเภทไหนบ้างที่วางขายอยู่บ้างครับ
1: ตอนนี้ที่ร้านนะคะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้มีดีไซน์ที่หรูหราเพราะฉะนั้นสินค้าก็เป็นสินค้าแบบทั่วไปที่เราสามารถสวมใส่ได้อย่างที่คุณบอยใส่ค่ะแล้วก็มีเสื้อผู้หญิงมีเสื้อผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีของเด็กด้วยและที่เหลือก็จะเป็นพวกอ็อกเซสซอรี่เล็กๆอย่างมัวกระเป๋าอะไรค่ะ
0: ได้รับการตอบรับเป็นยังไงบ้าง
1: การตอบรับก็จริงๆก็ค่อนข้างดีถือว่าเนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นสินค้าที่เป็นแฟชั่นนะเนาะเพราะมันก็ไม่ได้ถึงขนาดที่แบบว่าโอยต้องมียอดขายแบบพุ่งปี๊ดแต่ว่าทีเนี้ยมันเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาเหมือนแบบมานั่งฟังเราบรรยายถึงสตอรี่ก่อนแล้วก็ค่อยๆอินตามอะไรเงี้ยค่ะ
0: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนเมื่อสักครู่นี้เราไปดูกันแล้วเนี่ยนะครับว่าทางกลุ่มสุภาพสตรีที่เขาทอผ้าเนี่ยกว่าจะได้ผ้าแต่ละผืนเนี่ยมันยากใช้มือทอกว่าจะปั่นได้กว่าจะย้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้ราคากับสินค้าประเภทนี้เพราะว่าเป็นงานแฮนด์เมดเนี่ยนะครับคือบางคนพอเห็นผ้าไทยเอ๊ะทำไมราคาถึงสูงแต่จริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปถูกไหมฮะเดี๋ยวลองดูกันไหมครับว่าเรามีสินค้าอะไรที่ลองแนะนำบ้างอันนี้คือเป็นอะไร
1: จริงๆเมื่อกี้ลืมบอกไปค่ะว่าที่ร้านก็มี2ระบบเลยก็คือว่าเป็นสินค้าที่ฝากขายโดยชุมชนซึ่งอย่างที่โบบอกว่าโบทำงานกับชุมชนหลายชุมชนมากเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราก็อยากจะแบ่งปันก็รวยบุญเหมือนเชื่อเลยอยากให้ทุกคนได้แบบมาร่วมวางขายโดยที่เราก็ไม่ได้คิดเปอร์เซ็นต์อะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็คือมาฝากขาย
1: ใช่
0: ก็เป็นสินค้าฝากขายด้วยกัน
1: ใช่แล้วก็จะมีแบบโซนที่เราออกแบบเอง
0: แต่จริงๆคอนเซ็ปต์ของเราก็คือจะไม่เน้นแบบที่หรูหรามาก
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือสามารถใส่ไปทำงานใส่ในชีวิตประจำวันแบบนี้ได
1: ้ได้แบบให้รู้สึกว่าการใส่ผ้าฝ้ายเนี่ยสามารถใส่ไปที่ไหนก็ได้ไปงานวัดไปเที่ยวเดินห้างอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยอะไรเงี้ย
0: ใครสนใจก็มาซื้อได้ที่
1: ที่หน้าร้านที่หน้าเลยค่ะรวยบุญผ้าธรรมชาติหรือว่าสามารถติดตามในเพจรวยบุญผ้าธรรมชาติได้เหมือนกัน
0: ซื้อผ่าน Facebook ก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ส่งให้นะครับท่านที่สนใจก็ลองคลิกเข้าไปดูที่ Facebook ของทางรวยบุญผ้าธรรมชาติหรือถ้าหากว่าใครเป็นบริษัทห้างร้านหรือสนใจอยากจะมาช่วยสนับสนุน SE ถ้ามีแนวความคิดตรงกับเราอยากจะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพเขาก็มาช่วยซัพพอร์ตเราได้ทางไหนบ้าง
1: คือจริงๆโบไม่ได้มองว่าเป็นข้อบกพร่องแต่ว่าอาจจะเป็นจุดที่อยากให้ธุรกิจอื่นๆหรือว่าธุรกิจที่ใหญ่กว่านี้ค่ะมาช่วยหนุนจะเป็นเรื่องของการธุรกิจเนาะซึ่งแบบคนหลายคนที่เป็น SE เนี่ยต่างประสบปัญหาเดียวกันว่าเอ้ยแล้วเราจะบริหารยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกคนเนี่ยโบเชื่อว่าไม่มีใครได้ผ่านงานเรื่องธุรกิจมาเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามีจิตอาสามีใจรักที่อยากจะช่วยหรือเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มันดีขึ้นแต่ว่าทีเนี้ยมันยังขาดอีกนิดนึงเรื่องแบบการจัดการในรูปแบบของธุรกิจให้มันดีขึ้นทีนี้โบก็เลยมั่นใจว่าเอ้ยถ้าเป็นองค์กรที่มันใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะน่าจะมาเสริมองค์ความรู้เหล่านี้ได
0: ้ซึ่งองค์กรต่างๆโดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะมีแนวทางเรื่องของการทำงานเพื่อสังคมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแทนที่จะทำด้วยตัวเองก็อาจจะมาจอยกับบรรดา SE ต่างๆเลือกเอา SE ที่มีจุดมุ่งหมายหรือว่าความต้องการตรงกันกับเราเนี่ยนะครับจะเป็นทางรวยบุญหรือว่า SE อื่นๆก็ได้ก็แมทช์กันไปนะครับ
1: อาจจะมีช่องทางที่น่าจะเป็นการตลาดที่ตรงกับสินค้ามากกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
0: ได้ก็เอาใจช่วยนะครับแล้วก็หวังว่าจะสามารถเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเป็น SE ที่แข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้ขอบคุณคุณโบนะครับ
1: ค่ะ
0: สัปดาห์หน้าครับผมจะพาผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจกันเช่นเคยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับคุณโบผมเฉลิมพรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกรัฐบอกเลิกสัญญาขอค่าใช้จ่ายคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโดยห้างหุ้นส่วนสีธานีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อมาแบบเสาเข็มที่ห้างหุ้นส่วนสีธานีขออนุมัตินั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่ามีรายละเอียดไม่ตรงกับรูปแบบในสัญญาจ้างส่วนเสาเข็มตามแบบที่เทศบาลอนุมัติให้ใช้ได้นั้นมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการหล่อเสาเข็มที่สูงขึ้นและเทศบาลปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างด้วยการเตรียมพื้นที่เพียง1วันส่วนงานงวดที่1ถึงงวดที่6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้างส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้ฟ้องคดีต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการเรียกให้เทศบาลเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้หากคาดว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นศาลเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติอยู่แล้วในการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่ว่าในท้ายที่สุดจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันทุกรายดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในทุกสัปดาห์ครับผมจะพาทุกท่านไปเรียนรู้และรู้จักกับธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME ครับที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับซึ่งผ่านกันมาแล้วถึง9สัปดาห์มาในสัปดาห์นี้ครับผมจะพามาดูอีกมุมมองนึงของบริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างครับซึ่งบริษัทนี้ถือว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะครับและบริษัทที่ผมกำลังพูดถึงนั้นก็คือ CPO จำกัดมหาชนหรือ 7-Eleven นั่นเองครับซึ่ง CPO นั้นถือว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันนี้นะฮะมีพนักงานเนี่ยมากกว่าหลักแสนคนแล้วเขาจะมีวิสัยทัศน์และก็มุมมองในเรื่องของกระบวนการสร้างนวัตกรรมที่แตกต่างจากธุรกิจขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพและ SME อย่างไรนั้นช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกันกับคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนครับ

0: และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณกอดศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับคุณกอดศักดิ
1: ์ครับ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามเลยนะครับว่าทำไม CPO ถึงให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรนะครับ
1: ก่อนอื่นนิยามของคำว่านวัตกรรม
0: ครับ
1: ผมได้รับจากบริษัท 3M
0: ฮะ
1: ก็ฟังดูเข้าใจง่ายเลยว่านวัตกรรมคือเปลี่ยนความรู้เป็นเงินมีความรู้เอามาทำเงินได้ไ
0: หม
1: ถ้าไปหาความรู้แล้วมาผลิตสินค้าผลิตด้วยความยากลำบากแต่ขายไม่ดีเลยไม่คุ้มโรงงานสุดท้ายต้องเลิกไม่นับเป็นนวัตกรรมความรู้ความสามารถในการผลิตถือเป็นเพียงแค่เทคโนโลยีการผลิตแต่ยังไปไม่ถึงนวัตกรรมญี่ปุ่นอาศัยนวัตกรรมใหม่ๆของ SME นะ GDP ทั่วประเทศถึง 60% ดังนั้นคนหมู่มากช่วยกันทำนวัตกรรม
0: ครับ
1: นะมันก็จะเพิ่มคุณค่าให้กับเศรษฐกิจร้าน 7-Eleven เนี่ยมีเนื้อที่เล็กมาก
0: ครับ
1: แต่มีคนอยากค้าขายกับ 7-Eleven เป็นพันๆหมื่นๆเจ้า
0: ใช่ฮะ
1: ใครที่ได้โอกาสวางสินค้าอยู่ในร้าน 7-Eleven เขาจะต้องพัฒนาสินค้าที่เขาวางอยู่แม้ว่าจะขายดีในวันนี้แต่อีก3เดือน6เดือนข้างหน้าเนี่ยผู้บริโภคอาจจะเบนความสนใจไปสู่ที่สิ่งอื่นใหม่ๆที่เข้ามาในร้าน 7-Eleven หรือสินค้าที่ขายอยู่ตั้งหลายเดือนคนเริ่มเฉยๆเริ่มเบื
0: ่อครับ
1: นะเจ้าของสินค้านั้นต้องไปพัฒนาสินค้าตัวใหม่หรือตัวเก่าทำให้น่าซื้อขึ้นมิฉะนั้นที่ของเขาจะถูกคนอื่นแย่งไปเขาต้องมารักษาที่ของเขาหลายพันเจ้าแต่ละเจ้ามีบุคลากรด้านมาร์เก็ตติ้งด้านค้นคว้าเนี่ยอาจจะบริษัทละหลายสิบคนนี่คือ Open Innovation คือคนทั้งสังคมช่วยกันสร้างสิ่งที่ขายได
0: ้
1: นะสร้างนวัตกรรมนี่เป็นปรากฏการณ์เฉพาะที่ CPO มีร้านถึง 10,000 สาขาสินค้าใดถ้ามีการขายในร้าน 7-Eleven ได้ก็คุ้มโฆษณาเพราะโฆษณาทีมอาจจะเงินหลายสิบล้านต้องวางอยู่ในร้านจำนวนมากๆงั้นนวัตกรรมนี้มันเกิดขึ้นกับทั้งสังคมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร้าน 7-Eleven เล็กจริงแต่มีสินค้าใหม่เข้ามาทุกวันอาจจะอาทิตย์หนึ่ง 30-40 ตัวนะใครเข้ามาในร้าน 7-Eleven ก็จะไม่เบื่อ
0: ครับ
1: นะนี่คือประโยชน์ของนวัตกรรมที่เกิดกับองค์กรแต่ขณะเดียวกันมันก็ปลุกให้ทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมเนี่ยตื่นอยู่ตลอดเวลา
0: ก็เรียกได้ว่าเหมือนกับเอานวัตกรรมนี้มาช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแล้วก็บริษัทต่างๆที่อยากจะมาขายของกับ7-Eleven ก็ต้องมีการพัฒนานวัตกรรมต่อเนื่องนะฮะและทีนี้ในมุมของ CPO เองครับที่เรามีการทำนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องครับส่งผลต่อความสำเร็จของบริษัทอย่างไรบ้างฮะ
1: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าต้นปีถึงปลายปีเข้ามาในร้านทุกอย่างเหมือนเดิม
0: ครับ
1: มันคงเบื่อหน้าดู
0: ฮะ
1: นะดังนั้นสิ่งที่มีการเข้ามาทุกวันแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเข้ามาแล้วก็สนุกกับการเห็นของใหม
0: ่
1: จับจ่ายใช้สอยเอาเด็กๆเข้ามา 3-4 วันมาครั้งหนึ่งมีของเล่นใหม่ๆอีกแล้วก็อยากมาอีกนะครับเพราะว่านวัตกรรมเนี่ยคือการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่นิ่งมัน 7-Eleven เนี่ย จึงต้องทำทั้งสินค้ามีนวัตกรรมการบริการมีนวัตกรรมการจัดงานในองค์กร มีการปรับปรุงขั้นตอนจากมากมาเป็นขั้นตอนน้อยๆทำให้ทำงานง่ายพนักงานทำงานสนุก
0: ก็เรียกได้ว่าทำหลายอย่างเลยนะครับอันนี้นะครับก็คือหนึ่งในวิสัยทัศน์นะครับของ CPO นะฮะที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะครับซึ่งทางคุณก่อศักดิ์ก็ได้มาเล่าให้เราฟังในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราครับขอบคุณมากๆเลยครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับหลังจากที่เราได้ไปคุยกับท่านประธานนะครับคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์มาแล้วนะครับถึงบทบาทของ CPO ในการพัฒนานวัตกรรมนะฮะแล้วก็ความสำเร็จของ CPO ครับเราจะมาช่วงนี้ครับเราจะมาเจาะลึกพูดคุยในรายละเอียดกันต่อครับกับคุณภูนสวัสดิ์เผ่าประพัฒน์รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมกลุ่ม CPO ครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์นะครับว่าCPO เนี่ยฮะเราพัฒนานวัตกรรมเนี่ยให้เกิดขึ้นในองค์กรเนี่ยฮะเหมือนว่าเรามีหลายด้านเลยเราทำด้านไหนอย่างไรกันบ้างครับ
1: ก็หลักๆแล้วเนี่ยแหละที่เราทำอยู่เนี่ยก็จำแนกได้4ประเภทก็คือกระบวนการแล้วก็สินค้าและก็บริการแล้วก็ business model รูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆมีอยู่4 ด้าน
0: ครับ
1: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะมีวิธีทำโดยอาศัยพนักงานของเราช่วยกันคิดซึ่งเราเรียกว่า close innovation นะพอทำมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเราเห็นโอกาสความรู้เนี่ยในโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากดังนั้นเนี่ยเราอาศัยความรู้ของพนักงานภายในอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ทันการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราเลยเริ่มมองเรื่องของ open innovation นั่นแปลว่าเราต้องใช้ความรู้จากบุคลากรภายนอกมาช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ร่วมกันแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยถ้าทำคนเดียวมันจะแคบดังนั้นเราต้องหาเครือข่ายโดยเฉพาะเครือข่ายที่มีความรู้ใหม่ๆแล้วมาแปลงความรู้นั้นให้เป็นคุณค่าทางด้านสังคมทางด้านเศรษฐกิจทำให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งอันนี้จะเป็นแนวทางที่ CPO ใช้มาโดยตลอดและเวทีที่ CPO เรามีอยู่เนี่ยวันนี้เรามีเวทีสำหรับทำเรื่องกระบวนการสู่ความเป็นเลิศซึ่งเราเรียกว่า Process Excellenceซึ่งให้พนักงานเนี่ยลดขั้นตอนการทำงานทำยังไงให้ใช้เอกสารใช้paperless นะฮะทำให้ระบบงานคล่องตัวแล้วนำไปสู่เรื่องของการมีเวที President Award ซึ่งเวที President Award จะเป็นเวทีในการเอาบริษัทลูกๆซึ่งมีเรียกว่าเป็นปลาทะเลไม่ใช่ปลาตู
0: ้
1: เขาก็จะหาอะไรใหม่ๆมาประกวดประคันแล้วเราเอาความสำเร็จตรงนั้นนะมาขยายผลกับ 7-Eleven ที่มี 10,000 สาขาเราเรียกโครงการปลาฝูงใหญ
0: ่
1: เอาความสำเร็จจากบริษัทลูกมาต่อยอดเรียกว่าโครงการปลาฝูงใหญ่ก็จะกลายเป็นcommercialize นะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีเวที 7-Innovation Award ซึ่งเราทำงานร่วมกับ11องค์กรซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซึ่งใหญ่เพียงพอที่จะเรียกว่า Thailand Synergy แล้วเราเอาผลประกอบการเอาสินค้าต่างๆที่ประสบความสำเร็จจากบริษัทหนึ่งมาต่อยอดให้กับแพลตฟอร์มที่ใหญ่ขึ้นนะบางสินค้าบางตัวนี่อาจจะขายอยู่ในร้านไม่กี่สาขาแล้วถ้าหากว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยมาประกวด 7-Innoแล้วทุกคนเห็นว่าอันนี้ดีทุกคนก็สามารถหยิบไปต่อยอดและขยายผลอันนี้ก็เป็นลักษณะของการใช้คำว่า Open Innovationไม่จำเป็นต้องพนักงานเราคิดเองบุคลากรเราอาจจะไม่ต้องคิดเองเขาคิดเองอาจจะไม่ทัน
0: แต่จุดเริ่มต้นจริงๆแล้วจริงๆมันมาจาก close innovation ก่อนใช่ไหมครับ

0: จารย์อาจารย์เล่าอะไรละเอียดให้เราฟังได้ไหมครับว่าเริ่มต้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คือ cost innovation จำเป็นเพราะว่าองค์กรเนี่ยนวัตกรรมต้องยอมรับว่าเกิดจากคนดังนั้นถ้าหากว่าคนเนี่ยไม่บายนะคนเนี่ยไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยนวัตกรรมไม่มีทางเกิดได้นะครับวิธีเริ่มของ CPO เราเริ่มจากเราไม่ได้เปิดตำราทำนวัตกรรมเราศึกษามาว่าทั่วโลกเนี่ยทำนวัตกรรมยังไงเราเริ่มจากปิ๊งไอเดียว่าเราไปดูที่สิงคโปร
0: ์
1: สิงคโปร์เขาทำงานแล้วก็เอางานของเขามาทำนวัตกรร
0: ม
1: เราก็เห็นว่าโอกาสตรงนี้เนี่ยแล้วประเทศไทยหรือ CPO จะทำเรื่องนี้ได้ยังไงเราจัดเวทีเพราะฉะนั้นเราต้องการนักร้องถ้าเรามานั่งสอนให้คนร้องเพลงเนี่ยคนก็อาจจะต่อต้านแต่ถ้าเรามีเวทีให้เขามาร้องเพลงหรือมาโชว์ผลงานแล้วความสำเร็จตรงนั้นเนี่ยทุกคนจะสามารถเรียนรู้ได้ว่ามันเป็นเรื่องง่ายและอยู่ใกล้ตัวเขาเนี่ยเราเริ่มจัดเวทีเรียกว่า President Award และทำให้คนเนี่ยมาดูงานมาเรียนรู้ว่าความสำเร็จนั้นเกิดได้ยังไงแล้วเราก็นำไครทีเรียซึ่งอันนี้ก็ต้องชื่นชม SEG SEG ได้เอาไครทีเรียตัวนี้เนี่ยแชร์ลิงให้กับทางเราผมเองก็เอาไครทีเรียของ SEG มาปรับและประยุกต์ให้เหมาะกับ CPO
0: ครับ
1: ซึ่งนวัตกรรมจะต้องมาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค
0: ์
1: มาจากความเพียรความพยายามและทำให้เกิดสิ่งใหม่และสิ่งใหม่เหล่านั้นทำให้เกิดคุณค่า
0: ต้องขายได
1: ้ขายได้แล้วก็เกิดประโยชน์กับเรียกว่า3ประโยชน์ก็คือองค์กรประเทศชาติและสังคมถ้าเกิด3ประโยชน์นี้ได้เนี่ยนวัตกรรมตัวนั้นจะยั่งยืนอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เรามีให้เห็นมาวันนี้ในร้านเซเว่นสินค้าบางตัวเนี่ยมาจากพนักงาน
0: คร
1: ับหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าแซนด์วิชอบร้อนเนี่ย
0: ครับ
1: พนักงาน
0: กินประจำเลย
1: ครับพนักงานเป็นคนคิดขึ้นคิดจากอะไรไม่ได้คิดเองลูกค้าเดินมาบอกแล้วพนักงานก็ตั้งโต๊ะแล้วลองทำดู5สาขาปรากฏว่าขายดีแต่ถามไหมเวลาที่เขามาประกวดแล้วเนี่ยความสำเร็จตัวนั้นเนี่ยมันจะถูกสกัดนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราจะไปขยายผลเนี่ยมีคนหวังดีบางหน่วยงานก็อย่าง QA ก็มีหน้าที่บอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวผู้บริโภคอาจจะไม่สะอาดพ
0: อ
1: ก็ตอนแรกก็จะไม่ให้ทำนั่นคือ mindset แบบเดิมแต่พอเราเริ่มทำนวัตกรรมเนี่ย ผู้ใหญ่ก็เชิญมาคุยกันว่าตกลงเราเปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาสได้ไหมก็กลายเป็นว่าต่อไป QA ต้องมาช่วยคิดไม่ใช่มาช่วยสกัดนะฮะต้องมาคิดกระบวนการใหม่ว่าทำยังไงสินค้าตัวนี้สามารถขายได้ที่ร้านโดยพนักงานที่ร้านเนี่ยไม่ต้องเอาไปทำเองก็เลยกลายเป็นให้โรงงาน
0: ให้ผลิต
1: ให้ SME รายหนึ่งผลิตและ SME รายนั้นวันนี้ใหญ่โตในเวลา5ปี6ปี
0: เพราะแซนด์วิชอบร้อนนี่เอง
1: ก็เติบโตจากยอดขายปีละ20ล้านวันนี้ก็ 3,000 กว่าล้านแล้ว
0: ซึ่งเรามีบริการอื่นๆที่ของ CPO เนี่ยเกิดขึ้นมามากมายจาก Cross Innovation ที่โดดเด่นนี
1: ้อีกสินค้าตัวนึงที่หลายท่านน่าจะรู้จักก็คือเบเกอร์ข้าวเหนียว
0: เบเกอร์ครับ
1: สินค้าตัวนี้ขายมาเกือบ10ปีแล้วนะประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ9ปีแล้ววันนี้ยังออนเชลอยู่ที่ร้านเซเว่นแล้วก็ถามว่าทำไมยังอยู่ได้นานเพราะผู้ผลิตหรือคนที่ทำสินค้าเนี่ยก็คือ CP Lab ซึ่งไม่เคยหยุดคิดก็ปรับสูตรปรับรสชาติตามกระแสความต้องการของตลาดนะไปภาคไหนควรจะขายรสชาติไหน อันนั้นก็คือการปรับตัวเข้าหาผู้บริโภคโดยมีเทคโนโลยีอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของกล้วยหอมนะครับหลายคนก็ไม่เคยคิดว่ากล้วยหอมใบหนึ่งจะทำให้กล้วยหอมขาดตลาดเพราะว่าสิ่งที่พนักงานเราเห็นโอกาสก็คือว่าคนมาร้านเซเว่นเนี่ยอยากทานกล้วยใบเดียวคงไม่อยากทานทั้งหวีแล้วต้องเป็นภาระหิ้วกลับบ้านนะครับดังนั้นการจัดความต้องการของเรากับความต้องการของผู้บริโภคให้ตรงกันเนี่ยเราปรับไปหาเขานะครับถ้าเราอยากจะขายกล้วยเราอยากจะขายเป็นหวีอยู่แล้วแต่ผู้บริโภ

0: เขาอยากได้ลูกเดียวเราก็จัดลูกเดียวพอเราจัดลูกเดียวเนี่ยอันนี้คือมุมมองของความคิดสร้างสรรค์แต่ทำยังไงให้กล้วยเนี่ยไปสุกพอดีในวันที่ลูกค้ามาที่ร้าน
1: อ
0: ันนั้นก็จะเป็นเบื้องหลังที่ต้องใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการขนส่งการบ่มเพาะนะกล้วยทำยังไงอันนี้ก็เป็น behind the scene ที่เราจะต้องมาศึกษาว่านวัตกรรมไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวมันเกิดได้ทุกวันถ้าเราเริ่มสังเกตว่าผู้บริโภคเปลี่ยนหรือยังผู้บริโภคต้องการอะไรใหม่ๆเราก็พยายามหาสิ่งเหล่านั้นมาเพื่อมาทดลองถ้าขายได้มันก็จะเกิดนวัตกรรม
1: ครับก็เป็นเรื่องของ cross innovation เริ่มจากตัวพนักงานก่อนแล้ว CPO มีมุมอื่นๆไหมฮะที่สนับสนุนให้เหมือนกับว่าสร้างให้วัฒนธรรมองค์กรของ CPO เนี่ยเป็นในรูปแบบของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมต่างๆอยู่เสมอ
0: ครับก็เรามีเวทีเรียกว่า CPO Innovation Day เราจัดมาปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่9
1: ปีที่9แล้วครับ
0: ทุกปีเนี่ยประมาณกลางปีเราจะมีประกวดนวัตกรรมซึ่งล่าสุด2ปีหลังเนี่ยเราเริ่มเชิญให้แมคโครเข้ามาร่วมด้วยพอแมคโครเข้ามาร่วมเนี่ยเราได้เรียนรู้ร่วมกันระหว่างแมคโครเราก็เห็นโอกาสที่แมคโครทำอะไรได้ดีเราก็เอามาต่อยอดกันแล้วในขณะเดียวกันฝั่งที่ CPO ทำได้ดีแมคโครก็ไปต่อยอดมันเกิดโนลิ่ง
1: กัน
0: เป็นการเรียนรู้ร่วมกันใช่เราทำโค้ชอินโนเวชันมาสักพักประมาณ5ปีหลังจากที่เราทำมาแล้วเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าเราสามารถเชื่อมโยงกับความรู้ภายนอกองค์กรเนี่ยสามารถจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่เราคิดไม่ถึงตัวอย่างเช่นแพ็กเกจชานอ้
1: อ
0: ยที่มันย่อยสลายเองได้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรแล้วก็ดีกับต่อสุขภาพเพราะมันจะไม่ปล่อยสารที่เป็นสารอินทรีย์แล้วมันเป็นสารอนินทรีย์ที่มันเป็นพิษกับร่างกายงั้นแพ็กเกจชานอ้อยก็จะเป็นสินค้าที่ทุกคนเห็นว่าสามารถจะเติบโตได้ในอนาคตจากนี้ไปแล้วก็เป็นสินค้าที่สามารถเรียกว่ามาทดแทนพลาสติกนะหรือโฟมอีกตัวหนึ่งที่อยากจะกล่าวถึงคือน้ำเต้าหู
1: ้
0: โตฟูซัง
1: ที่มีขายในเซเว่นด้วย
0: แล้วก็ขายข้างนอกด้วยเราก็ไม่ได้จำกัดว่าใครมาได้รางวัลเซเว่นอินโนขายเฉพาะที่เซเว่นไม่ใช่
1: ค
0: ือเซเว่นเป็นทางผ่านให้เขาเติบโตเป็นสปริงบอร์ดให้เขานะอย่างโตฟูซังเนี่ยปีแรกที่เขามาประกวดปีแรกเนี่ยยอดขายเขาประมาณไม่ถึง20ล้านแค่2ปีให้หลังเนี่ยยอดขายเขาขึ้นไป400ล้าน
1: โอ้เยอะมาก
0: เขาโตเร็วมากเพราะว่าทันทีที่เซเว่นมาเอามาจำหน่ายคนเริ่มรู้จักพอคนเริ่มรู้จักเนี่ยตลาดนอกเซเว่นยังมีอีกมากมายเขาสามารถทำตลาดภายนอกด้วยงั้น SME ที่มีนวัตกรรมก็สามารถเติบโตได้ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีล่าสุดนะฮะแล้วปีล่าสุดเนี่ยก็จะมีน้องแพรที่ทำคางกุ้ง
1: ครับ
0: โอคุสโนนะครับเราร่วมมือกับหลายๆเจ้าที่อยู่ในเครือข่ายนะฮะเพื่อหาสิ่งที่สังคมต้องการน้องแพรเนี่ยก็ขายอยู่ที่ C1 อยู่ประมาณ500สาขาเราเห็นโอกาสว่าเราก็ชวนมาเวที7 Inno น้องแพรก็รีบตัดสินใจมาประกวดพอมาประกวดปุ๊บกรรมการทุกคนเห็นว่าน้องแพรเนี่ยเป็นเท่าแก่น้อยคนใหม
1: ่
0: แล้วก็สินค้าที่ขายกับC1 เนี่ยขายได้ดีแต่มันไปได้แค่500สาขาเพราะว่าจำนวนสาขามีน้อยแล้วกรรมการทุกคนก็มองว่าอันนี้ถ้าให้รางวัลเนี่ยมีโอกาสที่จะก้าวกระโดดแล้วพอ7ได้เห็นสินค้าตัวนี้ตอบโจทย์ผู้บริโภคเซเว่นเอามาจำหน่ายตอนนี้น่าจะประมาณ 7-8,000 สาขาแล้วกำลังการผลิตน้องเขาบอกว่าเต็มแล้วแต่ขอเวลากำลังจะขยายกำลังการผลิตให้เพียงพอแต่ในระหว่างที่สินค้าตัวนี้ผลิตไม่ทันน้องแพรก็คิดสินค้าตัวใหม่เป็น New S-Curve กำลังทำเอาขากุ้งมาโรยข้าวเลยนะซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่บอกว่า SME ที่มีนวัตกรรมจะไม่หยุดคิดนะมีสินค้าบางตัวที่คนเข้าใจยากมาก
1: ครับ
0: มีบริษัทคีนที่ทำ

0: กี่ยวกับจุลินทรีย
1: ์
0: เขาสามารถหาจุลินทรีย์ที่สามารถกำจัดไขมันนะที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยแล้วจุลินทรีย์เนี่ยสามารถคัดสายพันธุ์ให้เหมาะกับปัญหาที่เกิดเราเองเราก็เวลคัมกับเขาในการที่เขามาประกวดเซเว่นอินโนวันนี้สินค้าของเขาก็เริ่มทาง CPLAM ก็เอาไปทดลองใช้แล้วก็มีการอะไรมีธุรกิจต่อเนื่องเราเองพยายามที่จะส่งเสริมSMB ที่มีนวัตกรรมแล้วแก้ปัญหาที่มันเป็นปัญหาของสังคมอย่างเช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของไขมันต่างๆที่อุดตันในร้านเซเว่นวันนี้เราก็มีปัญหาเรื่องไขมันอุดตันนะแล้วก็มีกลิ่นด้วยงั้นจุลินทรีย์เหล่านี้เนี่ยจะมาช่วยทำให้เราโกกลีนได
1: ้ครับนวัตกรรมนี้ก็ช่วยตอบโจทย์ในหลายเรื่องนะครับสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำนิดนึงฮะสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังชมรายการเราอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ย CPO ทำได้อย่างนี้แล้วอยากจะทำเหมือนที่ CPO ทำได้บ้างเราจะแนะนำเริ่มต้นยังไงดีครับ
0: ก็เราอาจจะต้องเริ่มต้นจากวันก่อนเนี่ยเราได้เจอกับคุณประพันธ์ MBI แล้วก็คุณเกษราที่ตลาดหลักทรัพย์นะฮะก็คุยกันว่าบริษัทที่บางที SME เนี่ยคิดอะไรยังไม่ออกเนี่ยอาจจะเชื่อมกับสตาร์ท
1: อ
0: ัพเพราะสตาร์ทอัพเนี่ยเขามีไอเดียดีๆแต่เขาทำธุรกิจยังไม่เป็นเพราะไม่เคยมีประสบการณ์แต่ SME ที่มีประสบการณ์เนี่ยก็สามารถเอาไอเดียของสตาร์ทอัพหรือร่วมมือกันมาทำสิ่งใหม่ๆอันนึงต้องชื่นชมนะฮะตลาดหลักทรัพย์ปีนี้มีการประกวดนวัตกรรมแล้วผมก็โชคดีที่มีโอกาสเข้าไปร่วมเป็นกรรมการแล้วผมก็รู้สึกว่าคนของตลาดหลักทรัพย์เก่งมากๆสามารถทำสิ่งที่เราคิดไม่ถึงแล้วยังมีอีกมากมายที่อยู่ในไพ่ลายที่ว่าจะ implement ปีหน้านะครับแล้วก็ยิ่งดีใจที่ดร.ชัยวัฒน์บอกว่าปีหน้าอาจจะเป็น open innovation เวทีก็จะใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสประเทศไทย 4.0 ที่จะเอา start up นะฮะเราจะเอา SME เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อทำให้สัดส่วนของ GDP ประเทศไทยเป็น 60% จาก SME อย่างที่คุณก่อศักด
1: ิ์
0: พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นเราคาดหวังว่าเราจะต้องช่วยกันซินเนอร์จี้กันนะครับ
1: ก็ดีมากๆเลยนะครับผู้ประกอบการท่านไหนนะฮะที่สนใจเรื่องนวัตกรรมนะครับเราต้องเริ่มจากความเชื่อนะครับในตัวเราเองก่อนนะฮะว่านวัตกรรมเนี่ยสำคัญรวมไปถึงนะฮะอาจจะลองหาเวทีอย่างที่อาจารย์แนะนำก็ได้นะบริษัทเล็กๆก็สามารถหาเวทีให้กับพนักงานได้ลองมาเสนอแนวคิดไอเดียดีๆมาพัฒนาต่อได้นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะฮะก็คือมุมมองแล้วก็แนวคิดดีๆและในกระบวนการสร้างนวัตกรรมของ CPO ครับที่ทางอาจารย์นะฮะคุณสวัสดิ์ได้มาเล่าให้กับพวกเราฟังนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับ
0: ผมมีเสริมอีกนิดนึงได้ไหมพอดีเรามีเวที Thailand Synergy เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาหรือในเวทีนี้ว่าถ้า SME อยากมีเวทีนวัตกรรม Thailand Synergy จะไปช่วยสร้างเวทีให้กับเขาเพื่อเขามีเวทีในการที่จะสร้างสรรผลงานนวัตกรรมแล้วมาปลั๊กอินกับ Thailand Synergy วันนี้ Thailand Synergy ไม่จำเป็นต้องนั่งรอเราก็โปรแอคทีฟไปหาเขาแล้วเราก็ปลุกให้เขาทำนวัตกรรมแล้วก็เชื่อมกลับมาแล้วเราก็เชื่อมไปที่ตลาดเพราะฉะนั้นเวทีนวัตกรรมมันก็จะเริ่มขยายแล้วก็ทำให้ประเทศไทย 4.0 มีความเป็นจริงมากขึ้น
1: ดีมากๆเลยครับเชื่อว่าไปถึงได้แน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่มาสละเวลานะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวดีๆให้กับพวกเราฟังนะครับขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับ
2: ขอบคุณ
1: ครับ

และนี่แหละครับคือตัวอย่างของบริษัทขนาดใหญ่อย่าง CPO นะครับที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะครับโดยได้ปลูกฝังให้กับพนักงานได้มีความเป็นนักนวัตกรนะครับที่รู้จักสังเกตแล้วก็มองเห็นโอกาสนะครับจนนำมาสู่ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่มาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับซึ่งบริษัทนี้นะครับก็ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนานะครับโดยได้ทุ่มเทงบประมาณไปให้ส่วนนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องทีเดียวและนอกเหนือจากการสร้างสรรค์สินค้านวัตกรรมรวมถึงบริการต่างๆแล้วยังคำนึงถึงในเรื่องของการรักษาสมดุลระหว่างชุมชนนะฮะแล้วก็สังคมรวมถึงสิ่งแวดล้อมให้เติบโตควบคู่กันไปได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับแต่จะเป็นบริษัทอะไรนั้นติดตามกันได้ที่นี่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์หน้าครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งตรงกับวันที่17สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพลิกโฉมและการพัฒนาประเทศของอินโดนีเซียภายใต้การนำของท่านสำหรับประเทศไทยตลอดระยะเวลา76ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าแห่งมิตรภาพที่หนักแน่นมั่นคงและความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับอินโดนีเซียจึงยินดีที่ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นทางการไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในระหว่างการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปีที่ผ่านมาในฐานะที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนความร่วมมือของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภาคข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยค่านิยมและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันจะทำให้ความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนกระชับแน่นแฟ้นและพัฒนาเพิ่มพูนสืบต่อไปเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนรวมทั้งของภูมิภาคโดยรวมอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวัฒนพงศ์คชปักษีผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทราและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมไทยนงลักษ์สินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทรารอบการกุศลพิเศษในงานเทศมหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569และทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ55ปีพระราชสิริวชิรเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชสิริวชิรเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพระวินัยสาธรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ตำบล

วลา 15:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเพื่อทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิครั้งที่178โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปศาลาศิริราช100 ปีทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงคมต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องประชุมสิรินธรชั้นจีอาคารเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิครั้งที่178 2/2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานของสิริราชมูลนิธิตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน2569รายงานความคืบหน้าของโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี72พรรษาเพื่อรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงเทคโนโลยีชั้นสูงปี2568ถึง2570รายงานสรุปตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึง30มิถุนายน2569มียอดเงินบริจาค 595.71 ล้านบาทยอดเงินเบิกจ่ายเกี่ยวกับผู้ป่วย467ราย 225.60 ล้านบาทเศษทางนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาการค้นคว้าวิจัยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราชได้ที่ศิริราชมูลนิธิเปิดบริการทุกวันที่อาคารมหิดลบำเพ็ญชั้น1หมายเลขโทรศัพท์024141414อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาชั้นจีโรงพยาบาลศิริราชหมายเลขโทรศัพท์024141412-3โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B หมายเลขโทรศัพท์024192046และศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษสารยาชั้น G โซน A เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หมายเลขโทรศัพท์02849-6726ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 18:13 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารแบงคอกธนบุรีฮอลล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2568ในการนี้ทรงถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระภิกษุจำนวน1รูปพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรีรวมจำนวน 2,718 คนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเมื่อปี 2545ดำเนินงานตามภารกิจหลักครบถ้วนทั้ง4ประการประกอบด้วยด้านการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมโดยให้มีความรู้คู่คุณธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิสมดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่าสร้างปัญญาพัฒนาคนฝึกฝนคุณธรรมโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอให้บัณฑิตทุกคนตระหนักว่าความรู้จะเกิดคุณค่าอย่างแท้จริงเมื่อควบคู่กับคุณธรรมและจริย

ธรรมจงยึดมั่นในความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นใช้ความรู้คู่คุณธรรมเป็นพลังในการพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ดีงามด้วยความมุ่งมั่นความหวังและความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยในวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งมูลนิธิพระดาบสครบ36ปี17สิงหาคม2568วันนี้ที่อาคารสำนักงานมูลนิธิพระดาบสและโรงเรียนพระดาบสจังหวัดสมุทรปราการพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบสเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งมูลนิธิพระดาบสครบ36ปี77สิงหาคม2568โดยมีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบสเข้าร่วมพิธีทั้งนี้เมื่อปี2518พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการพระดาบสขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการศึกษาวิชาชีพเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ต่อไปต่อมาโครงการพระดาบสพัฒนาเป็นโรงเรียนพระดาบสโดยในปี2533ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิพระดาบสเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานมูลนิธิพระดาบสโรงเรียนพระดาบสโรงเรียนลูกพระดาบสและโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันพระมหาเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิตติมศักดิ์และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ทางนี้โรงเรียนพระดาบส

ปิดการเรียนการสอน9หลักสูตร1ปีประกอบด้วยหลักสูตรช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างยนต์การเกษตรพอเพียงช่างซ่อมบำรุงเคหะบริบาลช่างไม้เครื่องเรือนช่างเชื่อมและช่างก่อสร้างส่วนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดการเรียนการสอน5หลักสูตร1ปีประกอบด้วยหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องจักรกลทางการเกษตรช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ช่างเชื่อมช่างไฟฟ้าและช่างสีรถยนต์ต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทจ่าวิรัตฟู้ดจำกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทยสมาคมกีตะและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยสโมสรไลออนยานาวากรุงเทพภาค 310A2 และบริษัทสมพงษ์เบดดิ้งแอนด์แมทริสอินดัสทรีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดสิริจันทรานิมิตจังหวัดลพบุรีวัดวิเวกวายุพัฒน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่าอิสระธรรมจังหวัดสกลนครและวัดเขมาพิรตารามจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีกรมการทหารสื่อสารบริษัทบุญญาพลัสแพ็คจำกัดคณะผู้บริหารคณะครูสมาคมผู้ปกครองและครูสมาคมนักเรียนเก่าชมรมครูเก่าเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัธยมวัดหนองแขมและมูลนิธิเพื่อการศึกษาผอ.วิเชียรกันหยุวะบริษัทสิงห์อีสานจำกัดและบริษัท HR Digest จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์มาลาวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดห้วยเจริญสุขวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดธาตุคำจังหวัดเชียงใหม่วัดสวนเขื่อนศูนย์ปฏิบัติธรรมวัชระพนารามจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำราชอาณาจักรไทยบริษัทฮึงเอไลประเทศไทยจำกัดบริษัทซีโนคอร์เมอร์ชันมารีนประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีและสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10จากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดพุทธมงคลวัดป่ากู่แก้ววัดปัดจิมทัศวัดกลางวัดเทพสิริหนองกุงวัดท่าแร่วัดกุญชรวนารามวัดแม่นใหญ่วัดหนองลมและวัดแม่นน้อยสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมอาคารชุดไทยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรบริษัทรัศาทาวเวอร์จำกัดและบริษัทในเครือนางกิตระวีอภิสินรุ่งโรจน์และครณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ

เด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิพันเอกเรืองทรัพย์พร้อมคณะบริษัท S Builder จำกัดวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจังหวัดจันทบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีบริษัทวีคาโก้จำกัดและบริษัทในเครือด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนทั้งนี้ในวันที่19สิงหาคม2569จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกรุงเทพถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนจิตรดาบริษัทสมพงษ์Bedding and Mattress Industry จำกัดบริษัทจ่าวิรัตฟู้ดจำกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีบริษัทวีคาโก้จำกัดและบริษัทในเครือและกรมการทหารสื่อสารทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรและพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวี

0: ดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
3: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธ ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Times Square ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า

0: ายนี่นะ
1: มาไปกันเร็ว
2: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
1: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
3: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
0: เฮ้รถแดงเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
3: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
4: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆส่งไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
3: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยกว่าจะรู้ข่าวกัน
4: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
3: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
1: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
3: ไปละ
0: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
1: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
3: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
4: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านในรายการคุณธรรมคุณทำได้ค่ะเช่นเคยวันนี้ทุกท่านอยู่กับดิฉันปวีณาปทุมานนท์นะคะรับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการสำหรับรายการคุณธรรมคุณทำได้นะคะก็เป็นรายการที่เกิดขึ้นนะคะจากความร่วมมือกันของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานะคะร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนค่ะเราต้องการที่จะเปิดพื้นที่นะคะเพื่อนำเสนอเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมนั่นเองนะคะในทุกๆสัปดาห์ก็จะมีบุคคลต้นแบบนะคะองค์กรต้นแบบหลากหลายหน่วยงานนะคะมาพูดคุยนะคะแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานเพื่อสังคมในการพัฒนาองค์กรหรือว่าชุมชนด้วยหลักคุณธรรมนั่นเองนะคะเช่นกันค่ะในสัปดาห์นี้เราก็มีแขกรับเชิญนะคะที่ถือว่าท่านเป็นต้นแบบของความมีวินัยความมีการรับผิดชอบนะคะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่บริหารโรงเรียนโดยหลักเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาส่งเสริมการสร้างคุณธรรมรวมทั้ง

0: านิยมที่ถูกต้องให้กับนักเรียนในโรงเรียนในขณะเดียวกันก็ประพฤติปฏิบัติตนเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กนักเรียนด้วยนะคะวันนี้ร่วมพูดคุยกันกับแขกรับเชิญท่านนี้นะคะคุณอภิรักษ์อุ่นใจค่ะผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะต้องขอขอบพระคุณวันนี้ให้เกียรตินะคะมาพูดคุยกับเราในรายการคุณธรรมคุณทำได้นะคะก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะให้ผอ.ช่วยแนะนำตนเองสักนิดนึงวันนี้เราดูแลด้านไหนอยู่แล้วก็โรงเรียนเราตอนนี้อยู่ในพื้นที่ไหนอย่างไรมีนักเรียนกี่คนนะคะเชิญค่ะ
1: ครับก็ต้องขอบคุณทางรายการคุณธรรมคุณทำได้นะครับแล้วก็ทางศูนย์คุณธรรมนะครับมหาชนนะครับที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ปี2565นะครับฉบับในส่วนของผมนะครับชื่อจริงๆก็คือชื่อนายอภิรักษ์อุ่นใจนะครับตำแหน่งปัจจุบันก็คือเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทนะครับซึ่งสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทนะครับเป็นโรงเรียนสังกัดท้องถิ่นนะครับส่วนในเรื่องของในกิจกรรมนะครับจะเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการในตั้งแต่อยู่โรงเรียนเดิมนะครับก็เดี๋ยวคงจะคุยรายละเอียดทีหลังนะครับผม
0: ค่ะตอนนี้โรงเรียนที่เราดูแลอยู่ก็คือเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาใช่ไหมคะ
1: ครับครับ
0: ปีที่1ถึง6เหรอคะหรือยังไง
1: เป็นโรงเรียนมัธยมครับก็เปิดสอนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ครับ
0: ค่ะมีนักเรียนประมาณกี่คน
1: ตอนนี้มีนักเรียนทั้งหมด586คนครับ
0: 586คน
1: ครับเป็นโรงเรียนขนาดกลาง
0: อืมค่ะเรามีจุดเริ่มต้นนะคะของการที่จะทำงานด้านคุณธรรมเชื่อว่าพอเองอาจจะทำมาตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะมาดูแลในส่วนของโรงเรียนนี้แล้วจุดเริ่มต้นมาจากไหนช่วยเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งแล้วโครงการแรกที่เราทำคือโครงการอะไร
1: ครับในส่วนตัวนะครับเป็นผู้ในการโรงเรียนตั้งแต่ปี2553นะครับตอนน
0: ั้
1: นเป็นโรงเรียนเทศบาลเมืองสังกัดเทศบาลเมืองอุทัยธานีนะเป็นโรงเรียนประถมนะครับซึ่งในระดับประถมเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียนนะครับเพราะว่าการที่เด็กจะมีวินัยในส่วนต่างๆเนี่ยต้องเริ่มจากวัยยังเยาว์วัยนะครับยังเด็กๆครับ
0: ยังปลูกฝังได้ดี
1: ครับยังสามารถปลูกฝังได้ดีนะครับในส่วนในขณะที่ดำรงตำแหน่งตรงนั้นน่ะเราก็สร้างคุณธรรมตั้งแต่ระดับปฐมวัย
0: ครับ
1: เพราะว่ามองว่าเด็กจะเป็นคนที่เก่งได้เนี่ยจะต้องเป็นคนดีก่อนนะครับ
0: เราเริ่มต้นโครงการอะไรบ้างคะตอนนั้น
1: ครับจริงๆในระดับประถมเนี่ยมีหลายๆโครงการครับซึ่งเชื่อว่าทุกโรงเรียนมีการดำเนินการครับแต่โรงเรียนเนี่ยอาจจะมีสิ่งที่แตกต่างกันนะครับส่วนของผมเนี่ยผมจะเน้นที่ว่าเชื่อว่าเด็กเนี่ยมีความสามารถแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถนะครับแต่ความสามารถนั้นน่ะคนที่จะค้นหาได้เนี่ยจะต้องอาจจะเป็นทั้งครอบครัวผู้ปกครองแล้วก็คุณครูที
0: ่
1: จะช่วยชี้แนะนะครับก็ได้ดำเนินการทำมาตั้งแต่53จนถึง2559ขนาดนั้นนะครับ
0: ค่ะความสามารถที่ว่าผอ.ช่วยขยายผลสักนิดนึงได้ไหมคะว่าเราสนับสนุนเขาในด้านไหนคะ
1: ก็มองว่าเด็กนะครับเด็กอยู่ในเรื่องสมาธิเนี่ยสมาธิสั้นนะครับทีนี้การจะทำให้เด็กเนี่ยมีสมาธิในการเรียนเนี่ยเราก็ต้องหากิจกรร
0: ม
1: ให้เขาทำ
0: ค่ะ
1: นะครับก็ในส่วนปฐมวัยเนี่ยเชื่อว่าดนตรีก
0: ี
1: ฬาแล้วก็ศิลปะ
0: ค่ะ
1: จะเป็นจุดที่สร้างวินัยหรือว่าสร้างในส่วนของความเชื่อมั่นในตนเองให้ได้นะครับเพราะนั้นก็จะเลยจะเน้นในเรื่องการเรียนเนี่ยควบคู่กับกิจกรร
0: ม
1: นะครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยโรงเรียนจะเน้นที่ให้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
0: ้
1: แต่จริงในการเพิ่มเวลารู้เนี่ยเราสามารถทำกิจกรรมได้โดยไม่ได้กระทบเวลาเรียนก็ได้ดำเนินการทำจนต่อเนื่องจนกระทั่งย้ายมาลงโรงแรมที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกีฬาประวัตินครสวรรค์นะครับตั้งแต่ปี59
0: ก่อนที่จะย้ายมาที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทอีกถัดไป
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วพอเราย้ายไปที่สวนกุหลาบเราไปสานต่อหรือว่าเรามีโครงการอะไรเพิ่มเติมที่เราคือเชื่อว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยเขาก็มีความแตกต่างกันเด็กนักเรียนแต่ละพื้นที่ลักษณะของปัญหาแต่ละพื้นที่ที่เกิดขึ้นมันอาจจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นโรงเรียนอาจจะต้องทางผู้บริหารอาจจะต้องมีการออกแบบโครงการต่างๆให้สอดคล้องกับลักษณะของเด็กนักเรียนในแต่ละโรงเรียนให้เหมาะสมอย
1: ่
0: างสวนกุหลาบที่เราไปตอนนั้นเราเพิ่มเติมในโครงการไหนเข้ามาบ้างหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: ามีปัญหาอะไรที่เราเจอในพื้นที่ตอนนั้นบ้าง
1: ต้องถือว่าเป็นโชคดีนะครับของโรงเรียนนะครับที่ โรงเรียนสุราษฎร์วิทยาลัยจิระพรนครสวรรค์เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในโรงเรียน11โรงเรียนนะครับที่ใช้ชื่อว่าสวนกุหลาบ
0: ค่ะ
1: ครับซึ่งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิระพรนครสวรรค์เนี่ยเป็นโรงเรียนระดับที่9ครับซึ่งในส่วนของเครือข่ายสวนกุหลาบเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่ามาตรฐานสวนกุหลาบอยู
0: ่
1: แล้วก็มีอัตลักษณ์ซึ่งในส่วนอัตลักษณ์เนี่ยเราจะถ่ายทอดจากส่วนใหญ
0: ่
1: ซ
0: ึ่
1: งเป็นชมรมครูเก่าหรือว่าครูรุ่นเก่าเนี่ยได้ดำเนินการไว้
0: อ๋อเขาก็เหมือนกับว่ามีโครงการที่เขาสานต่อกันอยู่แล้วในโรงเรียนแต่ละสาขา
1: ครับเราก็มองเห็นว่าในส่วนของกิจกรรมต่างๆเนี่ยสามารถสร้างวินัยได
0: ้
1: นะครับโดยเฉพาะอัตลักษณ์ที่เขาบอกว่าข้อแรกก็คือความเป็นผู้นำการเป็นผู้นำเนี่ยจะถ่ายทอดโดยการจัดกิจกรรมต่างๆ
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งในเริ่มแรกที่เข้าไปก็พบเลยว่าเด็กเนี่ยเราสามารถถ่ายทอดได
0: ้
1: ด้วยกิจกรรมต่างๆนะครับตั้งแต่เข้าเรียนนะครับจะมีตั้งแต่กิจกรรมวันละอ่อนนะครับที่จะรับน้องเข้ามาโดยที่พี่เนี่ยจะเป็นผู้ต้อนรับน้องนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันนะครับตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องกิจกรรมลูกเสือก็ดีน
0: ะ
1: ครับเราจะมีกิจกรรมการชุมนุมลูกเสือ ครับซึ่งรวมนักเรียน11โรงเรียนนะครับไปชุมนุมลูกเสือที่ค่ายวชิราวุธนะครับของนักเรียนชั้นม.2 ทุกๆปีนะครับซึ่งจำนวนประมาณ 5,000 คนครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ใหญ่แล้วก็จะสร้างความผู้นำที่พี่เนี่ยจะไปดูแลน้องนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องกิจกรรมเนี่ยถือว่านอกจากการที่เราให้ความรู้เนี่ยจะเป็นการสร้างวินัยได้อย่างดี
0: กิจกรรมลูกเสือนี่มันได้อะไรหลายอย่างนะ
1: ค
0: ะได้ทั้งความรับผิดชอบได้ความอดทนนะคะความตรงต่อเวลาอะไรหลายอย่างนะคะทีนี้พอถัดมาจากสวนกุหลาบพอก็มาดูแลในส่วนของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทพอเราย้ายมาแล้วพบลักษณะเฉพาะหรือว่าเราต้องการปรับเปลี่ยนโครงการอะไรต่างๆเพิ่มเติมสำหรับโรงเรียนปัจจุบันนี้บ้าง
1: ครับสำหรับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทก็มีบางส่วนที่คล้ายคลึงกัน
0: ครับ
1: ก็คือเราจะมีหลักสูตรที่เขาเรียกว่าหลักสูตรความเป็นเลิศครับอย่างนครสวรรค์เนี่ยจะมีหลักสูตรความเป็นเลิศอยู่5ด้านนะครับด้านที่1ก็คือด้านวิชาการด้านที่2ด้านภาษาด้านที่3ด้านศิลปะดนตรีการแสดงด้านที่4ด้านกีฬาแล้วก็ด้านที่5ก็คือด้านอาชีพแต่ในส่วนของชัยนาทเนี่ยตอนนี้เราเน้นเรื่อง
0: กีฬา
1: ซึ่งเชื่อว่าถ้าพูดถึงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเนี่ยทุกคนจะนึกออก
0: โดดเด่นเลยล่ะ
1: โดดเด่นเพราะอย่างกีฬาฟุตบอล7คน7สีปีที่แล้วเนี่ย
0: ค่ะ
1: เป็นที่น่าเสียดายเราได้แค่รองแชมป
0: ์
1: นะครับแต่เป็นการมุ่งมั่นที่ของนักกีฬาที่มาจากทั่วประเทศนะครับที่มาเรียนอยู่ที่นี่ครับซึ่งตอนนี้เรามีหลักสูตรความเป็นเลิศทางนักกีฬาเนี่ยมีนักเรียนอยู่ประมาณ240คนนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องความโดดเด่นทางนักกีฬาเนี่ยก็จะต่อยอดแล้วก็ในส่วนของกีฬาเนี่ยเชื่อว่านักกีฬาเนี่ยมีวินัย
0: ค่ะ
1: นะครับอาจจะมากกว่านักเรียนปกติด้วยซ้ำ
0: เพราะว่าต้องซ้อม
1: ครับตั้งแต่ซ้อมได้เช้าแล้วก็เย็น
0: ค่ะพอเล่าให้ฟังว่าโรงเรียนค่อนข้างโดดเด่นเรื่องกีฬาพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ากีฬาประเภทชนิดใดบ้างที่โรงเรียนเราค่อนข้างโดดเด่นเลย
1: ครับตอนนี้นี่ที่เราทําอยู่นะครับก็เป็นทางด้านฟุตบอลนะถ้าพูดถึงเรื่องฟุตบอลเนี่ยถ้าเอ่ยชื่ออบจ.ชัยนาทเนี่ยเราจะทราบเลยนะครับว่าเป็นโรงเรียนที่สามารถต่อยอดให้นักเรียนเนี่ยไปสู่ระดับอาชีพได
0: ้แสดงว่าน้องจบเรียนจบจากที่นี่ไปแล้วในระดับชั้นม.6แล้วไปต่อในระดับที่สูงขึ้นก็มักจะไปในสายกีฬา
1: ครับ
0: อย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: นอกจากฟุตบอลแล้วมีด้านอื่นอีกไหมคะ
1: ตอนนี้เรากำลังทำกีฬาประเภทอื่นนะครับก
0: ็
1: จะเพิ่มเติมก็คือฟุตซอลนะครับแต่นักเรียนอื่นที่เรียนอยู่นะครับที่อีก200กว่าคนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยทิ้งนะครับเราก็สร้างวินัยแต่ทั้งเรื่องวิชาการด้วยนะครับอย่างตัวเนี้ยก็มีหลายๆส่วนตอนนี้เราเปิดหลักสูตรทางด้านภาษา
0: ครับ
1: มีภาษาจีนที่จะต่อยอดให้กับนักเรียนแล้วก็ทางด้านหุ่นยนต์ก็ดีเรามีหลักสูตรเตรียมแพทย์เตรียมวิศวะ
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็อื่นๆด้วยนะครับ
0: ค่ะก ็ถือว่าควบคู่กันไปนอกจากความโดดเด่นด้านกีฬาแล้วเราก็สนับสนุนในด้านวิชาการด้วย

0: ด้วยทีนี้มาด้านคุณธรรมบ้างบอคะทางโรงเรียนมีการให้การสนับสนุนด้านคุณธรรมให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนผ่านกิจกรรมหรือว่าโครงการไหนบ้างคะตอนนี
1: ้ครับกิจกรรมเชื่อว่าทุกโรงเรียนนะครับที่เป็นสถานศึกษาเนี่ยสร้างกิจกรรมให้กับนักเรียนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการใส่ใจรายละเอียดเนี่ยสำคัญนะครับในส่วนของโรงเรียนโดยเฉพาะทางท่านผู้บริหารน
0: ะคร ับ
1: ท่านนายกนะครับก็ได้ให้ใส่ใจรายละเอียดต่างๆที่จะมอบหมายให้ทางฝ่ายบริหารแล้วก็คุณครูนะครับที่จะสร้างกิจกรรมให้กับนักเรียนก็คือไม่ใช่ให้ความรู้อย่างเดียวแต่ในเรื่องความรู้เนี่ยเราสอดแทรกเรื่องคุณธรรมไปด้วยนะครับในการจะใส่ตั้งแต่การเข้าโรงเรียนหรือว่าการดูแลในโรงเรียนนะครับก็ถือว่าเราดูแลเด็กได้อย่างเต็มที
0: ่ค่ะเมื่อสักครู่เห็นภาพว่าขึ้นมาว่ามีโครงการตลาดนัดคุณธรรมด้วยเหรอคะ
1: ตลาดนัดพอเพียงคร
0: ับ ตลาดนัดพอเพียง
1: ครับ
0: เป็นยังไงคะช่วยเล่ารายละเอียดให้ฟัง
1: ก็ในส่วนของตลาดพอเพียงเนี่ยก็เป็นการฝึกในให้นักเรียนเนี่ยจัดเป็นฐานต่างๆนะครับที่จะนำความรู้จากที่เรียนแล้วก็ไปสร้างรายได้แล้วก็เอาความรู้ต่างๆเนี่ยไปพัฒนาเพื่อต่อยอด
0: ค
1: ่ะซึ่งในส่วนของตลาดเท่าเพียงเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเด็กจัดอย่างเดียวนะครับเราให้หน่วยงานภายนอกนะครับมาเติมเต็มแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องอื่นๆด้วยครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ขับเคลื่อนไปนอกจากด้านกีฬานอกจากวิชาการแล้วนะคะทีนี้มีเป้าหมายในอนาคตอันใกล้เพราะอยากจะเพิ่มเติมในโครงการไหนหรือว่าเราต้องการที่จะโฟกัสเรื่องไหนเป็นพิเศษสำหรับหลังจากนี้ไปคะ
1: ครับก็ในส่วนของโรงเรียนครับก็คงจะต้องพัฒนาเพราะเรื่องคุณธรรมนะครับเป็นอันดับต้นก็คือเรามองว่าเด็กจะเก่งถ้าไม่เป็นเด็กดีก็ไม่สามารถจะไปได้นะเพราะฉะนั้นในสภาพปัจจุบันเนี่ยเราเรียกร้องกันในเรื่องคุณธรรมอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาวิชาหน้าที่พลเมืองเอาศิลธรรมประวัติศาสตร์มาด
0: ัง
1: นั้นการที่จะให้เด็กเขาได้ซึมซับตรงนี้นอกจากคุณครูผู้ปกครองเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่สำคัญเพราะฉะนั้นในส่วนของเรียนเนี่ยเราสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ปกครองแล้วก็คุณครูแล้วก็นักเรียนนะครับที่จะพัฒนาเพราะว่าเด็กเนี่ยไม่ได้อยู่โรงเรียน24ชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านแต่ทีนี้ปัญหาก็คือส่วนใหญ่เด็กโดยเฉพาะเด็กชนบทเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยเป็นผู้ปกครองที่รายได้น้อยนะครับเพราะนั้นในส่วนต่างๆเนี่ยนอกจากเขาหารายได้เนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาที่จะดูแลครอบครัว
0: ในลูกตั้งแต่เช้าก็ออกไปทำงานเย็นก็กลับบ้านก็พักผ่อนก็ไม่มีเวลาอาจจะมาพูดคุยหรือมารับฟังปัญหาของเด็ก
1: ๆครับ
0: ค่ะตรงนี้โรงเรียนก็เข้าไปเติมเต็มตรงนี
1: ้ครับ
0: ค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยมีอยากจะให้ผอ.เล่าถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นนะคะจากโครงการต่างๆที่เราทำอยู่ในขณะนี้ค่ะรางวัลที่เราได้รับที่เป็นผลสำเร็จคือจะเรียกได้ว่าเป็นผลพลอยได้นะคะมีรางวัลอะไรบ้างคะ
1: อ๋อในส่วนของนักเรียนนะครับถ้าในเรื่องของวิชาการเนี่ยเราก็มีทั้งเรื่องหุ่นยนต์เรื่องฟุตบอลนะครับอย่างของเราปีนี้นะครับกีฬา
0: เ
1: ยาวชนแห่งชาตินะครับเราไปได้เป็นตัวแทนจังหวัดแล้วก็ตัวแทนภาคไปได้แชมป์ระดับประเทศมานะครับที่จังหวัดกระบี
0: ่
1: นะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ในฟุตบอลถ้วยพระราชทานในรุ่น18ปีแล้วก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับแต่เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเราจะสามารถต่อยอดได้ในเรื่องกีฬานะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับในส่วนของนักเรียนเนี่ยที่จบไปนะครับเราก็มีการติดตามที่จะดูว่าผลสำเร็จของเขาไปอย่างไรแต
0: ่
1: เชื่อว่าการศึกษาเนี่ยคงไม่สามารถมองได้ในระยะสั้นต้องใช้ระยะเวลานานนะครับแต่เชื่อว่าในส่วนของเด็กที่จบไปเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นเด็กที่มีคุณธรร
0: ม
1: เราพยายามฝึกเรื่องตอนนี้กำลังฝึกเรื่องการออม
0: การออม
1: ครับเรื่องการออมของนักเรียนเพราะว่าตอนนี้เราตั้งเป็นธนาคารโรงเรียนร่วมกับธนาคารออมสินนะครับก็เชื่อว่าในการฝึกนิสัยในการออมเนี่ยจะสามารถทำให้เขาสามารถดูแลรายรับรายจ่ายแล้วก็มี
0: ทุนทรัพย
1: ์ที่จะใช้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาต่อหรือว่าอื่น
0: ๆค่ะลงรายละเอียดสักนิดนึงค่ะผอ.ค่ะน่าสนใจมากเลยสำหรับการออมนะ
1: ค
0: ะเราเก็บยังไงคะเดือนละเท่าไหร่ยังไงคะ
1: ก็จริงๆไม่ได้กำหนดนะครับแต่ตัวนี้คือเผอิญผมในช่วงที่เป็นดำรงตำแหน่งเนี่ยไปเริ่มก่อตั้งเป็นธนาคารโรงเรียนนะครับแล้วก็มีเป้าหมายว่าคือในส่วนของการวัดคุณธรรมเรื่องการออมเนี่ยมันมีอยู่แล้วในคุณธรรมอันพึงประสงค์8ประการ
0: คร
1: ับ ในส่วนนี้เรา

0: ก็จับมองว่าเด็กแต่ละวันเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างเด็กนักกีฬาเนี่ยมีเงินอุดหนุนจากทางอบจ.เราเนี่ยเป็นอาหาร3มื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาลดลงไปเพราะฉะนั้นในส่วนที่ลดเนี่ยถ้าเขาออมเนี่ยเขาก็สามารถจะมีเงินนะครับที่จะใช้ในอนาคตได
1: ้ค่ะ
0: นะครับเพราะนั้นในส่วนนี้เราก็จะมีการประเมินเป็นตัวชี้วัดนะครับว่าเราจะเน้นที่ไม่ได้เน้นที่จำนวนแต่เน้นที่ฝึกวินัยเรื่องการออ
1: ม
0: นะครับ
1: ค่ะที่เล่ามาทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นโครงการต่างๆที่พยายามที่จะขับเคลื่อนอยู่สำหรับโรงเรียนณปัจจุบันนี้แล้วก็เชื่อว่ายังสามารถมีโครงการอื่นๆที่จะพัฒนาได้อีกเพราะว่าฟังจากที่ทางผอ.เล่าแล้วเนี่ยเด็กเนี่ยถือว่ามีศักยภาพมากนะคะแล้วก็โรงเรียนเองก็พยายามที่จะส่งเสริมทั้งในด้านของกีฬาแล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆควบคู่กันไปนะคะควบคู่กับการเรียนการสอนนะคะแล้วก็กิจกรรมเพิ่มเติมที่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงอย่างการออมนี่ก็เพิ่มเข้ามาจากก่อนหน้านี้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญอย่างมากเลยนะคะคุณอภิรักษ์อุ่นใจนะคะผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทก็ขอบพระคุณค่ะผอ.ค่ะวันนี้ให้เกียรติมาร่วมรายการกันนะคะแล้วก็ถือว่านี่เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะที่ถือว่าเป็นโรงเรียนที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็ทางผู้บริหารเองท่านก็ถือว่าได้รับรางวัล Moral Award ประเภทบุคคลด้วยนะคะวันนี้ช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆให้ติดตามกันต่อค่ะ

0: ได้ออกกำลังกายอย่างน้อย60นาทีต่อวัน
1: กินข้าวอู้น่ากินจัง
0: เด็กควรจะได้กินอาหารตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับสุขภาพ
2: ดาตีสวัสดิ์ลูก
1: ราตรีสวัสด
0: ิ์เด็กควรนอนให้ครบ 9-12 ชั่วโมง
1: ราตรีทำไมพ่อกับแม่ชอบแกล้งผมทุกเรื่อง
0: แกล้งที่ไหนเขาทำตามสามเหลี่ยมสมดุลเด็กสมดุลด้วยสามเหลี่ยมสมดุล
3: ไปไปมาด้วย
4: เมื่อคุณดื่มแล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลง
5: เอายังไงนะท้ายรถอ่ะ
6: คือว่า
4: ดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจากสสส
3: นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม
1: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
5: นี่ไงไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้าคือคราบเหนียวที่มีสารพิษมากมาย
3: เดี๋ยวเราจะล้างไอให้ครับ
1: แล้วปอดหนูล่ะ
7: ปอดหนูล้างไม่ได้บุหรี่ไฟฟ้าไทยเกาะปอดที่ล้างไม่ได้

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุณธรรมคุณทำได้นะคะช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของโครงการครอบครัวพลังบวกครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงค่ะนี่เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะคะเป็นโครงการที่ให้ความสำคัญนะคะเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวรวมทั้งให้การอบรมนะคะการแก้ปัญหาที่ถูกจุดภายในครอบครัวนั่นเองนะคะเราจะพาไปดูเรื่องราวของบุคคลที่เข้ามาเข้าร่วมอบรมในโครงการครอบครัวพลังบวกนี้แล้วเขานำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับครอบครัวของเขาซึ่งมีสมาชิกเป็นลูกสาวที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นปัญหาเล็กๆน้อยๆที่อาจจะถูกมองข้ามก็ถูกแก้ไขได้นะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: โดยส่วนตัวเนี่ยคือจะเป็นคนใจร้อนแบบจะเอาอะไรก็เอาให้ได้แบบลูกต้องทำอย่างโน้นนะอย่างนี้นะเหมือนกับว่าเราชี้ลูกต้องทำอย่างนั้นนะ
2: รู้สึกว่าแม่พูดไม่ดีด้วยก็มีอยากทำให้ค่ะ
3: ความไม่เข้าใจการกระทบกระทั่งระหว่างแม่กับลูกสาวที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นเพิ่มขึ้นเมื่อลูกเรียนออนไลน์อยู่กับบ้าน
1: เขาจะเรียนออนไลน์แล้วก็ติดโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องเรียกก็ไม่ค่อยเปิดประตูเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าหนูเรียนหรือว่าหนูคุยกับใคร
2: ก็เล่นโทรศัพท์บ้างวาดรูปบ้างนอนบ้างก็มีความเป็นส่วนตัวดีจะทำอะไรก็ได
1: ้ต่อต้านใช้บอกใช้ก็ยาก
2: ถ้าเกิดว่าพูดดีๆก็อยากทำให้เต็มที่ให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าดุว่าด่าก็ไม่อยากทำให้ค่ะรู้สึกว่ามันไม่ดีค่ะรู้สึกเสียใจ
3: หลังจากเข้าร่วมเป็นแกนนำในโครงการครอบครัวพลังบวกวารินีได้เข้าค่ายเรียนรู้เรื่องพัฒนาการมนุษย์เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกและการพัฒนาทักษะสมองผ่านหลักสูตร e-learning ที่ถูกออกแบบมาให้ง่ายผู้เรียนมีส่วนร่วมใกล้ตัวใกล้ใจและนำไปใช้ได้จริงที่สำคัญคือได้เปลี่ยนมุมมองและฝึกฝนทักษะใหม่ๆในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
1: ที่ได้เรียนรู้มาก็เริ่มเอาไปปรับใช้กับครอบครัวก่อนค่ะอย่างนี้ไปถึงลูกน้องทำอะไรอยู่ว่างหรือยังจะช่วยแม่หุงข้าวได้ไหมคะ
2: รู้สึกแปลกใจมากเลยค่ะอยู่ก็เปลี่ยนไป
1: แม่เป็นห่วงนะมากินข้าวก่อนนะลูกอะไรแบบนี้ก็เขาก็จะเริ่มแบบว่าเปิดประตูออกมายิ้มคือจะไม่แบบว่านี่คือประทับใจมากเลยค่ะ
2: ก็รู้สึกว่าดีใจแม่เข้าใจแล้วมากขึ้นก็แม่คอยซัพพอร์ตมากขึ้น
3: ไม่ใช่เฉพาะแม่ที่เปลี่ยนไปพ่อเองก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเอง
4: ตัดยางมาเหนื่อยอย่างเงี้ยลูกงอแงอย่างเงี้ยบางทีก็มีอารมณ์บ้างพอตวาดเขาก็ยิ่งคึกสู้ยิ่งไม่ฟังเราเลยทีหลังก็กลายเป็นว่ากลัวไปเลยตัวเล็กนี่เพิ่งเข้ามาหาผมนี่ช่วงเข้าโครงการนี่แหละ
3: หลักสูตรค่ายครอบครัวพลังบวกไม่ได้ออกแบบไว้เฉพาะแกนนำได้ฝึกฝนตนเองเท่านั้นแต่เปิดโอกาสให้ครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน
4: มานั่งฟังเขาอบรมแล้วก็โอ้โอเคเลยครับลองเอามาใช้ดูวันละนิดวันละนิดก็มันใช้ได้วันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงโอ้เปลี่ยนไปได้เยอะ
3: ความจำเป็นจากงานอาชีพทำให้พ่อแม่ต้องออกไปกรีดยางหลังเที่ยงคืนฟิลจะตั้งนาฬิกาปลุกทุกเช้าตื่นมาหุงข้าวทำกับข้าวง่าย
2: ๆอยากจะช่วยเหลือแม่บ้างอยากช่วยพ่อบ้างอยากช่วยแบ่งเบาภาระบ้างค่ะ
3: นอกจากมีน้องคนเล็กที่ต้องดูแลยังมีพ่อแก่ที่มีโรคประจำตัวฟิลจะดูแลทั้งเรื่องกินอาหารกินยาให้ตรงเวลาและเมื่อพ่อกับแม่กลับมาพร้อมกับความเหนื่อยล้าก็มีข้าวปลาอาหารเตรียมไว้พร้อม
1: เขาเปลี่ยนแปลงหนูดีใจมากเลย
4: ก็ทำดีก็ชื่นชมก็เขาก็ดีใจ
3: เวลาอาหารเช้าของทุกวันจึงเป็นเวลาคุณภาพของครอบครัวพ่อแม่ลูกได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาพูดคุยหยอกล้อชื่นชมกันและกัน
1: ครอบครัวรู้สึกว่าแบบว่ามันอบอุ่นขึ้นอะค่ะทำงานทำอะไรก็จะช่วยกันตลอด
4: เมื่อก่อนเขามีเพราะลูกเป็นอย่างนั้นถ้าลูกเป็นอย่างนี้ก็คุ้นเลยอย่างนั้นโทษกันไปโทษกันมาก็มาพูดกันว่าเราลองหันหน้าพูดกันดีๆดิ แล้วก็ปรับปรุงตัวลูกเลยลูกเป็นเพราะอะไรก็นี่แหละครับก็ลูกก็พัฒนามากับเราไปเลยมีความสุขดีครับผม
2: รู้สึกรักพ่อแม่มากรู้สึกว่าเขาทำงานหนักเพื่อเราก็อยากทำเพื่อเขาบ้างค่ะ
3: เพราะสายสัมพันธ์อบอุ่นในบ้านคือภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงที่สุดสำหรับทุกคนในครอบครัว

0: ตัดสินใจแล้วว่าไม่จะไม่ไปหารับจ้างที่อื่นแล้วเพราะว่าทำอยู่นี่มันได้อยู่กันแบบครอบครัว
1: แล้วได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องเลี้ยงดูลูกยังไงที่จะช่วยส่งเสริมให้เขามีพลังบวก
0: นี่เข้าใจแล้วครับว่าเราทำโครงการนี้เพราะอะไร
2: นั่นเป็นผลที่เกิดขึ้นนะคะจากการเข้าร่วมโครงการแล้วก็นำไปปรับใช้ในครอบครัวของแต่ละคนนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อครอบครัวแข็งแรงแล้วค่ะความสัมพันธ์ภายในครอบครัวก็จะดีขึ้นตามลำดับเมื่อปัญหาเล็กๆน้อย

ร้อยถูกแก้ไขนะคะหลังจากที่ถูกมองข้ามหรือว่าถูกละเลยไปนี่คือสิ่งที่ได้นั่นก็คือความสุขที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะเมื่อครอบครัวแข็งแรงมีความสุขก็จะทำให้น้องนั้นมีภูมิคุ้มกันค่ะโตไปเป็นเยาวชนที่ดีในสังคมนั่นเองนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากทุกท่านการสามารถนำไปปรับใช้กันได้เลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากเลยค่ะเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะเข้าไปรับชมกันได้ผ่านแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะ Moral Touch นะคะเป็นแอปพลิเคชันดี

หรือว่าจะดูรายการย้อนหลังก็ได้เช่นเดียวกันค่ะจะเอาคุณธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองครอบครัวรวมทั้งขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างไรไม่ยากเลยค่ะเข้าไปหาความรู้กันได้กับแอปพลิเคชันนี้สามารถดาวน์โหลดกันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะนี่เป็นเครื่องมือดีๆที่ทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนได้สร้างขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้จริงค่ะวันนี้ถือว่าหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันและทีมงานต้องขอลาทุกท่านไปก่อนขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะแบบสบายๆนะคะแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะกับดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและรายการของเรานะคะทรายก็จะมาพร้อมกับอารมณ์ดีค่ะพี่ทนายวิรัตนะคะเพื่อมาไขข้อข้องใจในเรื่องของกฎหมายให้กับเราค่ะและในวันนี้ค่ะรับรองว่าคุณผู้ชมนะคะที่สนใจการทำมาค้าขายนะคะต้องการมีกิจการส่วนตัวนะคะรับรองว่าต้องชอบตอนนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าเรานะคะได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะของการทำมาค้าขายมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแต่จะเป็นยังไงนั้นเราไปเข้าสู่ช่วงแรกกันก่อนดีกว่าค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะสายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเรานะคะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่วิรัติคะวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายมาฝากคุณผู้ชมกันอีกแล้วนะคะและกฎหมายในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของกฎหมายของการทำมาค้าขาย
1: ครับผม
0: ค่ะประเทศไทยของเรานี่ก็จะเห็นอยู่แล้วว่าร้านค้าแผงลอยอะไรเยอะแยะมากมายเลยมีการค้าขายอยู่ดาดเดินอยากจะทานอะไรตอนไหนก็ได้
1: ใช่ครับ
0: นะคะร้านค้าเยอะแยะยิ่งช่วงนี้มีร้านค้าออนไลน์อะไรเข้ามาด้วยเยอะแยะเลยนะคะคนทั่วไปค่ะอยากทำกิจการแต่ว่าไม่ทราบเลยว่าเรื่องราวของกฎหมายเกี่ยวกับการค้าการขายเนี่ยเป็นยังไงนะคะ
1: ค
0: ่ะเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะพูดคุยกันเรื่องนี้เดี๋ยวชวนพี่วิรัตนะคะไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องแรกของเราก่อนเลยดีกว่านะคะค่ะไปชมกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
2: ณออฟฟิศแห่งหนึ่งพนักงานสองคนกำลังสนทนากัน
3: เฮ้ยหินเมื่อวานแกกลับบ้านเจอฝนไหมวะ
4: ไม่เจอว่ะสงสัยไปกินข้าวกับแฟนละมั้งเลยรีบกลับ
3: เฮ้ยไม่ใช่ฝนนั้นฉันหมายถึงพายุฝนเว้ยที่กำลังจะตกน่ะ
4: อ้าวเหรอเออพอดีเรากลับก่อนว่ะเลยไม่ทันเจอทำไมล่ะ
3: ก็เมื่อวานเขากลับช้าใช่ไหมนี่ฝนมันกำลังจะตกก็มีพ่อค้าคนหนึ่งตะโกนว่าเลขเข้ามาเลขเข้ามาร่มอันละ99 บาทฉันก็กำลังจะไปซื้อดิ
4: เออปกติก็ซื้อราคานี้นี่หว่าม
3: ันก็ใช่แต่มันไม่ใช่ทั้งหมดดิวะพอทีเนี้ยฉันกำลังเดินไปซื้อใช่ไหมเรื่องที่คนมามุงกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วพ่อค้าน่ะมันก็ตะโกนขึ้นว่าเลขเข้ามาเลขเข้ามาล่มถูกๆอะไร199 บาท
5: wow.
3: ฉ
5: ัน
3: ก็ตกใจว่ะฉันก็เลยถามมันไปว่าเฮ้ยทำไมพ่อค้าขึ้นแบบทีเดียวร้อยเลยวะเป็น199 บาทเลยวะรู้ไหมมันตอบฉันว่าไง
4: ตอบว่ายังไงวะ
3: มันตอบฉันว่าคุณไม่เห็นเลยไงว่าฝนน่ะมันกำลังตกหนักขึ้นหนักขึ้น
4: โอ้โหนี่มันขายล่มตามปริมาณฝนนี่หว่าน
3: ั่นน่ะดิ
0: ค่ะพี่ทนายวิรัติคะเมื่อสักครู่นี้พ่อค้าหัวใสเหลือเกิน
1: ครับ
0: ราคาร่มนี่ขึ้นตามจำนวนเม็ดฝนเลย
1: ครับผม
0: ค่ะก่อนอื่นเลยต้องถาม

0: พี่วิรัตก่อนเวลาถ้าเจอพ่อค้าแบบเนี้ยถ้าสมมติอ่ะพี่วิรัตจะทำยังไง
1: คือถ้าเป็นผมเนี่ยจริงๆแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องล่มเนี่ยล
0: ่
1: มเนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สินค้าควบคุ
0: ม
1: นะครับเมื่อไม่ใช่สินค้าควบคุมเนี่ยเขาสามารถที่จะจำหน่ายในราคาใดก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยถ้าคิดว่ามาจำหน่ายกันแบบนี้นะครับเป็นผมก็ไม่ซื
0: ้
1: อนะครับเรายอมเปียกฝนเดินกลับบ้านดีกว่าคือมันเอาเปียกมาเกินไปนะครับเป็นลักษณะนั้นมากกว่า
0: เป็นใส่ใส่ก็ไม่ซื้อเหมือนกันเพราะใส่เป็นผู้หญิงใส่ก็ไม่ได้ห่วงหรอกผมจะเปียกจะอะไรห่วงตามากกว่าเดี๋ยวมัสคาร่าไหลเดินแค่นี้ก็พอหลบฝน
1: ครับผม
0: ค่ะไม่ต้องเยอะแยะมากมายมีข้อสงสัยค่ะจากละครเลยแล้วก็เมื่อสักครู่นี้พี่วรัตน์พูดถึงด้วยว่าอะไรนะคะสินค้าควบคุม
1: ครับ
0: ไอ้สินค้าควบคุมกับสินค้าไม่ควบคุมนี่มันเป็นยังไงคะ
1: สินค้าควบคุมเนี่ยมันจะมีบัญชีรายชื่อจากกระทรวงพาณิชย์อย่างเช่นเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆคือน้ำตาลสินค้าพวกนี้จะต้องอย่างเครื่องอุปโภคบริโภ
0: ค
1: นะครับพวกนี้จะต้องมีการควบคุมราคาไว้ไม่ใช่อยู่ดีวันดีคืนดีจะขึ้นราคาไม่ได้ต้องขออนุญาตนะครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวน้ำตาลเนี่ยผมซื้อตอนนั้นก็6-7 บาทตอนนี้13 บาทนี่มันขึ้นไปเท่าไหร่ไม่รู้น
0: ะ
1: แต่คือจะขึ้นต้องได้อนุญาตจากกระทรวงพาณิชย
0: ์
1: นะครับมันถึงจะสามารถทำได้
0: ค่ะอย่างนี้นี่เราเอาผิดอะไรกับ
1: ไม่ได้
0: ในละครนี่คือคนขายร่มก็คือ
1: ไม่ได้
0: จาก99 บาทวิ่งมาถึงหน้าร้านแล้วบอกอีกทีว่า199อย่างนี้เราก็โต้แย้งอะไรไม่ได้เลย
1: ก็ไม่ซื้อไปเลยนะครับผมแนะนำว่าดีที่สุดครับเพราะว่าพวกนี้มันก็เขาคงรู้กฎหมายด้วยมั้งนะครับ
0: ค่ะอันนี้เขาก็เลยแบบขายตามสบายเลยให้ได้กำไรไว
1: ้
0: อย่างนี้เราทนเปียกฝนดีกว่าไม่เรื่องนึงในส่วนของการทำมาค้าขายเลยค่ะอยากจะทราบเลยอย่างบางคนจะเปิดร้านละอยากเปิดร้านเล็กๆสักร้านนึงถ้าเราต้องการที่จะเปิดร้านนะคะร้านขายของเอาเป็นร้านอาหารก่อนดีกว่าถ้าอย่างร้านอาหารนี้เราต้องทำอะไรบ้างต้องแจ้งอะไรกับใครไหมคะ
1: คือโดยหลักถ้าขายของธรรมดาขายอาหารเนี่ยผมไม่ต้องแจ้งอะไรนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามีการขายสุราอันนั้นต้องแจ้งละนะครับว่าเราจะขายสุรานะครับเพราะว่ามันมีข้อกำหนดตามกฎหมายอยู่ห้าม
0: ต้องแจ้ง
1: ใช่ต้องแจ้งครับว่าเรามีขายอะไรบ้างนะครับขายเหล้ายังไงนะครับอย่างเช่นมันมีภาษีป้ายภาษีป้ายเราต้องติดเราต้องเสียภาษีในส่วนนี้ด้วย
0: อันนี้ป้ายขนาดเท่าไหร่คะหรือเล็กๆอย่างนี้ต้องเสียไหมคะ
1: คือทางเขตเนี่ยเขาจะมาคำนวณ
0: อ๋อเดี๋ยวเขาจะมาเอง
1: ใช่ถ้าเรามีป้ายพวกเราก็ไปแจ้งเขาว่าเราจะประสงค์ติดป้ายเนี้ยเราก็พอจะให้คำนวณนะครับ
0: ค่ะค่ะมาถึงเรื่องของแจ้งเรื่องของสุราถ้าเป็นอย่างอื่นล่ะคะถ้าเป็นเบียร์เป็นอะไรพวกนี้แจ้งเหมือนกันไหมคะ
1: กลุ่มเดียวกันนี่คือพวกสุราแล้วก็พวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลาย
0: ต้องไปแจ้งที
1: ่มันจะมีที่เขาเรียกอะไรเป็นสัมปทานมิตรอะไรเงี้ยครับต
0: ้
1: องไปแจ้งที่นั่นนะครับ
0: แล้วเขาก็จะมีเอกสารมา
1: ใช่แล้วก็ไปยื่นคำร้องขอเพื่อจะจำหน่ายนะครับ
0: ค่ะก็นับว่าตรงนั้นต้องทำและในส่วนของที่เห็นกันบ่อยๆเลยร้านหับเลแผงรอยบางทีเราไม่รู้ว่าร้านตั้งยื่นออกมาเกือบถึงทางเดินคนอย่างเงี้ยตามฟุตบาทเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าผิดกฎหมายไหมคะตรงนั้น
1: จริงๆโดยหลักแล้วเนี่ยฟุตบาทเนี่ยห้ามอยู่แล้วครับคือห้ามมีสิ่งกีดขวางใดๆสิ้นห้ามมาขายแต่ว่าคือเหมือนประเทศไทยเราไม่ค่อย กดขันตรงนี้มากนะครับก็ปล่อยแล้วก็เป็นเรื่องอาจจะทำให้เราไม่สะดวกขึ้นนะครับผมเองผมก็เดินทางไปในที่ต่างๆเนี่ยก็มักจะมีหลักคิดอยู่ว่าคนขายของอยู่บนฟุตบาท
0: คน
1: เดินบนฟุตบาทต้องไปเดินบนถนนนะครับเพราะ
0: ว่า
1: อันตรายด้วยนะครับผมเองเคยไปอยู่ในต่างประเทศนะครับในหลายๆประเทศเนี่ยโดยเฉพาะอย่างเช่นที่อเมริการ้านขายของเขาไม่มีอยู่บนฟุตบาทเลยถ้าจะขายอาหารต่างๆเนี่ยเขาจะต้องไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่เช่นเขาจะมีฟู้ดคอร์ทอะไรของเขา
0: อ๋อเป็นสัตว์เป็นส่วนเลย
1: ใช่ไอ้ตรงฟุตบาทเนี่ยไม่ได้เลย
0: ค่ะ
1: ผมมีเรื่องนึงโอ้โหมันเป็นเรื่องคลาสสิกมากนะครับตอนนั้นผมไปอยู่ที่บอสตันนะครับผมดันถ่ายรูปเพลินผมเอากระเป๋าเนี่ยไปวางอยู่บนฟุตบาทนะครับทางนั้นก็ปรากฏว่ามีคนเขาใช้วีลแชร์ครับเป็นคนที่เป็นคนพิการนะครับ
0: ก็คือที่เอากระเป๋าไปวางเป็นทางของสำหรับคนพิการ
1: เขาไม่ใช่ว่าเป็นทางของคนทั่วไปครับแต่เป็นคือเขาสามารถจะใช้วีลแชร์เขามาได
0: ้
1: ปรากฏเขาก็เลื่อนวีลแชร์เขามาเรื่อยๆนะครับเลื่อนล้อเข้ามาเนี่ยแทนที่เขาจะหลบกระเป๋าผมนะครับไม่ใช่ครับ
0: ชนเลย
1: เขามาจอดตรงหน้ากระเป๋าผมแล้วบอกผมว่าให้ผมเอากระเป๋าถอยไป
0: โอ
1: ้นะครับผมนึกขึ้นได้เลยว่าเราผิดเองนะครับคือเราคิดว่าแบบบ้านเราจะถ่ายรูปแล้วก็วางกระเป๋า
0: ไม่ได้ทำอะไรตามสบายได้
1: ปรากฏว่าเขาก็บอกให้เราเอาออกไปนะครับเราก็ต้องรีบนะครับเพราะเรารู้สึกว่าเราผิดละเพราะว่าเขาไม่มีการวางขวางอะไรทั้งสิ้นเราก็ต้องรีบไปหยิบแล้วไปเจอเขาบนรถเมล์อีก โอ้โหเจอกันอีกแกก็คือที่นู่นเขามีสิทธิที่ค่อนข้างดีมากครับเรื่องของฟุตบาทอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องทำให้ดูแลให้ดีเพราะว่าพอรถมาจอดนะครับเขาต้องเอาคนพิการเนี่ยครับเขาต้องเอาคนขับรถเนี่ยจ้องเอาไอ้ตัวเขาเรียกอะไรเป็นถาดรองมาต่อกับฟุตบาท
0: โอ้รถโดยสารเนี่ย
1: ใช่ใช่รถเมล์เขาเนี่ยครับแล้วคือรถถึงจะเคลื่อนขึ้นไปขึ้นได้ถ้าเป็นบ้านเราคงทำไม่ได้
0: ใช่นี่ขนาดกระเป๋าเขายังขนาดนี้ถ้าเป็นร้านทางร้านนี่คงยอมกันไม่ได้
1: เขาฟ้องก
0: ัน
1: เลยครับเขาถึงขั้นฟ้องร้องกันเลยเพราะว่าเมืองเขาค่อนข้างจะรักษาสิทธิ์กันนะครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของกฎหมายที่ประเทศอื่นรักษาเป็นอย่างดีนะคะแล้วร้านอาหารค่ะร้านแพงๆอันนี้เคยอย่างเช่นเคยเห็นคดีอันนี้ในทีวีพบบ่อยมากเลยตามข่าว
1: ครับ
0: ร้านคาราโอเกะเข้าไปนั่งหนูนี่นั่นพอเวลาเก็บเงินออกมา 30,000 กว่าบาทช็อกเลยค่ะแค่คืนเดียว 30,000 กว่าบาท
1: ครับ
0: อย่างนี้เราร้องเรียนหรือว่าไปแจ้งความอะไรได้ไหมคะ
1: จริงๆมันมีอยู่หลายแต่ว่าพวกราคาเนี่ยบางทีมันไม่ได้กำหนดเอาไว
0: ้
1: นะครับผมว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะไปกินร้านอาหารอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องมีการระบุราคา
0: ค่ะ
1: นะครับถ้าไม่มีระบุเนี่ยนี่มีความผิด
0: ค่ะ
1: นะครับสามารถแจ้งความได้นะครับมีความผิดเลย
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าร้านไหนที่เหมือนกับว่าไม่ได้ทำเมนูเอาไว้หรือทำเมนูไว้ไม่แจ้งราคาอย
0: ่
1: างเงี้ยเราสามารถร้องเรียนได
0: ้
1: แล้วถ้ามันเจอร้านลักษณะนี้ผมว่าไม่ควรไปนั่งก็ควรจะเปลี่ยนร้านนั่นเองดีกว่า
0: ต่อเนื่องจากคำถามนี้เลยข่าวที่ดูมาก็คือ30,000คนที่ไปเที่ยวคาราโอเกะก็ไม่มีเงินจ่ายละไม่มีเงินจ่ายปุ๊บยึดรถยนต
1: ์ใช่ก็เป็นเงี้ยครับก็
0: ยึดได้มั้ยคะเอา
1: ในทางเป็นเรื่องครับทำไม่ได้
0: อย่างเช่นเราไปทานข้าวจานละแค่30 บาทอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: แล้วมีนาฬิกาแพงๆไม่มีเงินจ่าย30 บาทเขาขอยึดนาฬิกาเราอย่างงี้ไหมคะขอ
1: ทำไม่ได้ครับจริงๆเขาส่วนใหญ่ก็ไปแจ้งเป็นเรื่องของการโชคอะไรกันไปนะครับก็ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจอะไรเงี้ยครับเขาสามารถทำได้ในคดีลักษณะเขาก็ทำกันนี่นะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าเราเจอพ่อค้าแม่ค้าที่โหดๆแบบนี้ค่ะ
1: คร
0: เราสามารถแจ้งหรือว่าร้องเรียนที่ไหนได้ไหมคะนอกจากการไปแจ้งความกับสถานีตำรวจ
1: โดยหลักที่มันเป็นคดีอาญาครับ
0: ค่ะ
1: เรื่องการโชคทรัพย์อะไรก็ต่างก็ไปที่โรงพักเดียวที่โรงพักที่ร้านนั้นตั้งอยู
0: ่ค่ะ
1: นะครับ
0: ก็คือบางคนไม่เข้าใจกลับไปถึงบ้านไปแจ้งโรงพักที่บ้านตัวเองอย่างนี้ไม่ได้
1: เพราะว่าเหตุเกิดมันเกิดที่โรงพักในร้านอาหารนั้นนะครับ
0: และอีกนิดนึงค่ะอันนี้เจอมากับตัวเลยไปซื้อผลไม
1: ้ครับ
0: โอ้ยอยากทานมากองุ่นเขียนไว้ทำไมถูกจังเลยกิโลละ50 บาทเข้าใจเพราะว่า50 บาทตัวเบลเลอร์เลยเราเข้าใจกิโล50แต่จริงๆเขาเขียนตัวเล็กๆไว้ค่ะว่าครึ่งกิโล
1: ครับ
0: อย่างนี้เราร้องเรียนได้ไหมคะไปแจ้งความได้ไหม
1: จริงๆโดยหลักต้องไอ้ตัวป้ายราคาเนี่ยมันต้องระบุให้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็สามารถที่ร้องเรียนพาณิชย์อะไรก็ได้นะครับสามารถที่ร้องเรียนได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่คนก็ไม่ค่อยที่จะไปร้องเรียนอะไรมากมายนะครับคือเข้าไปบางทีมันบางจ้าเป็นอย่างนี้นะครับคือเข้าไปบอกว่าลดเห็นการว่า50จริงๆลด 50% อะไรเงี้ยซึ่งมันก็เสียความรู้สึกอะครับ
0: จงใจลวงกันเห็นเลย
1: ใช่หรือว่าทำป้ายทำเอกสารชี้แจงตัวเล็กเท่ากับเล็กมากเลยนะครับก็จริงมีความผิดนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเราไม่ค่อยไปดำเนินคดีอะไรมากมายแต่ร้องเรียนได
0: ้ถ้าเราร้องเรียนเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะดำเนินการยังไงกับ
1: พ
0: ่อค้า
1: พอร้องเรียนเสร็จในส่วนใหญ่เขาก็จะมาให้เราไปแจ้งความด้วยนะครับก็ดำเนินคดีในเรื่องเกี่ยวกับการหลอกลวงช่อโกงอะไรเงี้ยครับ
0: ก็ไปในรูปแบบนั้นเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมคะเรื่องของกฎหมายการทำมาค้าขายนะคะอันนี้เราก็ได้รับความรู้ไปแล้วนะคะในเรื่องของการเอาผิดคนขายนะคะอย่างเช่นในละครที่ยกตัวอย่างมานะคะเป็นสินค้าร่มเป็นสินค้าที่ไม่ได้เป็นสินค้าควบคุมนะคะอย่างนี้คนขายก็ขึ้นราคาตามเอาได้เลยอย่างนี้เราก็ต้องทำใจนะคะสำหรับสินค้าที่ไม่ได้รับการควบคุมแต่มีอย่างนึงค่ะที่เราควบคุมได้ก็คือถ้าเขาขายให้เราเกินราคานะคะเกินแบบมากกว่าปกติไปมากนะคะเราก็ร่วมมือกันที่จะไม่สนับสนุนการซื้อสินค้านั้นซะนะคะแค่นี้นะคะทุกคนก็พ่อค้าแม่ค้าก็จะมาขายสินค้าในราคายุติธรรมนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายด้วยนะคะค่ะและสำหรับเรื่องของกฎหมายการทำมาค้าขายนะคะก็ไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องด้วยกันนะคะและเรื่องต่อไปจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ณร้านอาหารแห่งหนึ่งทูนและต้นชวนกันมาฉลองที่เงินเดือนออก
3: วันนี้เต็มที่นะเว้ยเพื่อน
4: เออ
3: คิดอะไรดีวะ
4: ไม่รู้อ่ะ
3: น้องๆขอเมนูหน่อยครับเฮ้ยโคตรน่ากินเลยว่ะ
4: ว้าว
3: เอออาหารดีว่ะเดี๋ยวขอดูสักเมนูสักครู่นะครับเฮ้ยช่วงนี้ข้ามีปัญหาสายตาว่ะ
5: เออยังไงวะ
3: เดี๋ยวนี้เว้ยสายตาสั้นว่ะมองอะไรก็ไม่ค่อยเห็นว่ะ
5: เออ
3: เอ็งมีเมนูอะไรแนะนำข้าไหมวะ
5: เปิดดูดิอะไรเมนูที่เกี่ยวกับปลา
3: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับปลาปลาช่วยให้สายตาไม่สั้นหรอวะ
5: เอ้ากินปลาทำให้สายตาดีไอ้เคยแม่ใส่แว่นปะล่ะ
3: เออเออก็จริงของแกวะเออพูดถึงเรื่องสายตาเนี่ยข้าไปตัดแว่นมาวะ
5: ยังไงวะ
3: ให้ร้านทำนะเว้ยแล้วมันวัดสายตาข้าก็วัดผิดค่าก่อก็แพงใส่ไปมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยวะแล้วข้าต้องทำไงวะไปหาทางร้านด้วยให้เขาเปลี่ยนให้มันก็ไม่ยอมเปลี่ยนให้ข้าวะ
5: ไม่รู้อะเออแล้วไหนแว่นแกวะ
3: วันนี้ข้าไม่ได้ใส่มาวะใส่บิ๊กไอวะเห็นเขานิยมกันดี
0: ค่ะพี่ทนายวิรัติคะ
1: ครับ
0: ผู้บริโภคถูกกระทำอีกแล้ว
1: ครับ
0: ค่ะเรื่องนี้ก็คือแว่น
1: ครับ
0: ตอนตัดก็ตัดดีอยู่หรอกแต่พอเอามาใส่ใช้ไม่ได้เอาไปเปลี่ยนคืนก็ไม่รับเปลี่ยนคืน
1: คอ
0: ย่างนี้เขาจะทำยังไงดีคะ
1: คือเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริโภคนะครับก็กฎหมายเราก็มีเปิดหน่วยงานขึ้นหน่วยงานหนึ่งนะครับเพื่อที่จะรับเป็นที่ร้องเรียนนะครับเราเรียกสั้นๆว่าสคบนะครับชื่อเต็มก็คือสำนักงาน
0: ค
1: ณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอ๋อ
0: ใครเคยได้ยินได้ตัวย่อแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อเต็มชื่ออะไร
1: ตรงนี้เขาก็ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปร้องเรียนได้นะครับอาจจะไปที่สคบเองได้เลยถ้าในกรุงเทพเนี่ยก็สามารถไปได้ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับอาคาร B ชั้น5
0: ค่ะ
1: นะครับก็สามารถที่จะไปร้องเรียนได้ตนเองนะครับถ้าเราเจอในเหตุการณ์หรือว่าเหตุการณ์อื่นๆก็ได้ที่เกี่ยวกับการซื้อขายต่างๆนะครับได้ไม่ว่าจะเป็นการบริการด้วยนะครับหรือถ้าเกิดเราไม่สะดวกไปเราก็สามารถแจ้งเบื้องต้นได้นะครับมีสายด่วน
0: อ๋อมีสายด่วนแจ้งด้วยกำลังจะถามอยู่เชื่อว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดจะทำยังไง
1: มีสายด่วนสคบนะครับจำง่ายๆครับ11แล้วก็66
0: 1166
1: ก็จะทำง่ายนะครับก็จะมีเจ้าที่รับเรื่องร้องเรียนนะครับซึ่งเดี๋ยวขั้นตอนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเวลาที่เราไปร้องเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเรียกทั้งสองฝ่ายมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ย
0: คืออย่างนี้ก็เรียกมาคุยสองฝ่ายเลยไม่ใช่เรียกเฉพาะร้านค้า
1: ไม่ใช่ครับคือเขาเรียกทั้งสองฝ่ายมาคุยกันว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้ามีข้อเสียหายเนี่ยเราก็จะเรียกให้ทางตัวของตัวผู้ประกอบการเยียวยาผู้เสียหายนะครับ
0: ค่ะอันนี้สคบนี่คุ้มครองถึงขั้นตัวสินค้าด้วยแล้วก็ตัวเป็นบริการด้วยเหรอคะ
1: ด้วยคร
0: ับ อ๋ออย่างนี้ไส้เคยเจอค่ะตอนนั้นเคยกระเป๋าสตางค์หายไปตรวจมีโต๊ะข้างๆค่ะแอบฟังนิดนึง
1: ครับ
0: เรื่องคนอื่นเขาก็คือเป็นช่างตัดผมเขาตัดผมอะค่ะเหมือนลูกค้าไม่พอใจอะค่ะลูกค้ามาแจ้งความอย่างนี้เอาผิดได้ไหมคะเรื่องของการตัดผม
1: คือบางทีมันตัดไม่สวยอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่ไซก็ไม่รู้ว่าเขาดำเนินการอะไรยังไงต่อ
1: คือตกลงมันยังไงเราไม่ทราบอะครับแต่ในประเทศไทยผมไม่ค่อยเห็นนะแต่ในต่างประเทศมีฟ้องร้องกัน
0: ค่ะประเทศไทยฟ้องร้องได้ไหมคะ
1: จริงๆผมว่ามันก็ฟ้องได้แต่ไม่ค่อยมีใครทำอะครับแต่ในต่างประเทศก็มีการฟ้องร้องกันเรื่องผมพอตอนแรกก็ตัดแล้วมันทำให้มันสั้นแล้วอยู่ดีก็สั้นจนแบบดูไม่ได้นี่ครับเหมือนกับว่าเขาไม่ได้สั่งการว่าให้ตัดแบบนี้
0: ค่ะ
1: นะครับเหมือนเราไปตัดร้านตัดผมเนี่ยเราผมยาวอยู่แล้วไปตัดอยู่ดีเขามาตัดเราสั้นเนี่ยเราเสียใจมาก
0: ค่ะ
1: แต่มันก็มีใครฟ้องกันนะนะครับ
0: ประเทศไทยไม่ค่อยมีนะ
1: ไม่ให้ฟ้องแต่ถ้าเป็นต่างประเทศฟ้องกัน
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: และในเรื่องของอย่างเช่นกรณีตัวอย่างในละคร
1: ครับ
0: ถ้าเขาจะไปฟ้องร้องสคบไปด้วยตัวเองนะที่แจ้งไว้ก็คือต้องเอาหลักฐานอะไรไปบ้างคะ
1: ก็โดยหลักก็คือเอกสารต่างๆเช่นที่เราซื้อขายกันนะครับไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จนะครับหรือว่าเกี่ยวกับการติดต่อซื้อขายกันเนี่ยนะครับแล้วก็เอาตัวที่มีปัญหาเนี่ยไปนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยเราก็เตรียมพวกรูปถ่ายไว้เราอาจจะถ่ายรูปไว้เพื่อเกิดในกรณีที่เขาจะได้เก็บให้เขาสำนวนพอจะเรียกมาคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็ง่ายขึ้นครับก็เตรียมบัตรประชาชนไปด้วยอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะถ้าอันนี้เป็นเรื่องของการตัดแว่นถ้าเกิดผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะโต้แย้งกลับมาว่าตอนวัดสายตาก็คุณบอกแล้วว่ามันโอเคแล้วอย่างเงี้ยค่ะยังจะแจ้งได้
1: ก็ต้องมานำสืบกันนะครับว่าจริงๆแล้วมันตกลงกันว่ายังไงนะครับคือสคบเขาดีตรงที่ว่าพอมีเหตุการณ์โต้แย้งกันเนี่ยนะครับสุดท้ายถ้าแกตัดสินใจว่าจะดำเนินคดีให้กับฟ้องให้เนี่ยนะครับให้กับผู้บริโภคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลย
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: อันนี้ก็คือจะไปถึงขั้นถ้าตกลงกันไม่ได้ก็คือจะมีการ

0: ร้องต่อไป
1: ใช่ครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือถ้าเป็นแม่ค้าแม่ขายต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าเกิดเรารู้ตัวว่าเป็นความผิดพลาดของเราอย่างเช่นร้านตัดแว่นทางที่ดีเราก็รับผิดชดใช้คืนให้ลูกค้าไปนี้ก็จะดีนะคะ
1: คร
0: ับพี่ทนายวิรัติคะแล้วถ้าเกิดว่าไปฟ้องร้องสคบเรียบร้อยแล้วกลับมาอีกทีร้านปิดหนีซะอย่างนั้นนะคะจะทำยังไงอะคะ
1: คือโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าเบื้องต้นนะครับผมให้สันนิษฐานคือทำใจนะครับเพราะไม่รู้ว่าเราจะไปตามที่ไหนนะครับแต่ว่า เวลาที่เราไปร้องสคบแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีหลักฐานว่าเขาทำงานอะไรที่ไหนนะครับเราก็ต้องไปฟ้องร้องภายหลังนะครับเราก็ต้องรู้ตัวผู้ประกอบการนะครับถ้าเป็นบริษัทก็จะมีกรรมการต้องรับผิดชอบนะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยก็อันนี้ก็ต้องดูว่าเขามีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับถ้าเราต้องฟ้องหรือยึดอะไรต่างๆก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับการฟ้องไม่ยากแต่การบังคับคดีทำได้ยากเพราะบางคนไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยฟ้องไปก็อาจจะไม่ได้อะไรเลยนะครับ
0: แต่ยิ่งอย่างกรณีนี้แว่นตาอันเดียวเขาคงไม่ปิดหนีแน
1: ่ก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าถ้ามันทำนี้ไม่บ่อยมันอาจจะอยู่ไม่ได้
0: ใช่ถ้ากระทำกับลูกค้าบ่อยๆนะคะค่ะคุณผู้ชมคะทางที่ดีนะคะเวลาที่เรานะคะซื้อสินค้ามาก่อนที่จะออกจากร้านนะคะต่อหน้าคนขายเลยคุณผู้ชมนะคะหยิบสินค้ามาตรวจสอบสักนิดหนึ่งนะคะจะได้ไม่เกิดเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอย่างนี้นะคะอย่างน้อยถ้ามันเสียที่ร้านเลยเราก็ยังจะแจ้งเขาได้ว่าอันนี้ใช้ไม่ได้นะจะได้มีประจักษ์พยานเห็นเลยว่าเราไม่ได้เอาไปทำเราไม่ได้เอาสินค้าเขาไปเสียหายข้างนอกนะคะมันเสียหายจากการกระทำของเขานะคะอย่างนี้จะดีกว่าค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็เรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการทำมาค้าขายนะคะยังมีอีกเรื่องนึงค่ะที่น่าสนใจทั้งสองเรื่องที่ผ่านมานะคะพูดถึงเรื่องของลูกค้าถูกกระทำแล้วคราวนี้เป็นเรื่องของแม่ค้าแม่ขายบ้างค่ะถูกลูกค้ากระทำค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามชมในละครตอนต่อไปได้เลยค่ะ
2: ปุ๊เป็นเจ้าของร้านรองเท้าที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานกบซึ่งเป็นเพื่อนจึงแวะมาแสดงความยินดีกับร้านใหม่
3: เศรษฐีใหม่เป็นไงบ้างจ๊ะกิจการรองเท้าไปได้ดีไหม
4: ไม่ไหวเลยช่วงนี
3: ้อ้าวทำไมล่ะทุกคนต้องใส่รองเท้ากันอยู่แล้วอาจจะเพิ่งเปิดร้านละมั้ง
4: ก็เมื่อวานขายรองเท้าได้แค่คู่เดียวเอง
3: เหรอแล้ววันนี้ดีขึ้นหรือยัง
4: วันนี้เหรอแย่ยิ่งกว่าอีก
3: ทำไมล่ะขายไม่ได้เลยเหร
4: อก็ลูกค้าเมื่อวานที่ซื้อรองเท้าไปเอารองเท้าเมื่อคืนละสิ
3: โอ้โหเพื่อนฉันเข้าขั้นวิกฤตนะเนี่ย
4: ฉันอยากจะรู้ว่าถ้าลูกค้ามาขอคืนสินค้าและขอเงินคืนฉันสามารถปฏิเสธได้ไหม
5: ว้าว
3: ก็ไม่รู้สิ
4: ฉันว่าก็ว่านะเธอเปลี่ยนรองเท้าไหม
3: เธอจะให้ฉันเปลี่ยน
4: แม่ก็อดหนุนฉันคู่นึง
3: แล้วจะให้สิ
4: หนึ่งฉันขายเนี่ยสักคู่เลยให้ฟองให้ฟรีเลย
0: ค่ะพี่ทนายวิรัติคะน่าสงสารคุณอูจังเลย
1: ครับ
0: ขายได้คู่เดียวแถมยังถูกเอามาคืนอีกสินค้าที่ขายไปนะคะไม่ทราบว่าตรงนี้ถ้าคุณอูรู้สึกว่าไม่อยากรับคืนนะคะไม่คืนเงินได้ไหมคะ
1: จริงๆก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับว่าจะไม่คืนนะครับแต่ว่าเขาต้องยอมรับว่าทางผู้บริโภคเนี่ยนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปร้องสคบได้นะครับเขาก็ไปร้องพอไปร้องสคบเสร็จแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของสคบเนี่ยเขาก็จะเรียกผู้ประกอบการมา
0: ค่ะ
1: นะครับพอเรียกมาแล้วก็มาคุยกับทางตัวผู้บริโภคนะครับเขามาคุยเจรจากันอาจจะ1นัด2นัด3นัด
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ทำไมต้องนัดหลายครั้งด้วยคะ
1: แล้วก็บางทีไม่พร้อมบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ประมาณ 2-3 นัดนะครับพอเรียกมาแล้วเราก็ต้องเสียเวลางาน
0: ใช่
1: นะครับหรือว่าพอสุดท้ายเราไม่ยอมอีกทางสคบเขาอาจจะฟ้องให้ทางผู้บริโภคอีกเราต้องขึ้นศาลคุณต้องไปจ้างทนายความในการดำเนินคดีซึ่งมันก็ถามผมเองผมว่ามันเสียเวลานะครับซึ่งไม่คุ้มนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะคุยกันแล้วก็จบกันให้ได
0: ้
1: นะครับเยียวยากันไปเลยนะครับมันก็จะได้ประโยชน์มากกว่านะครับ
0: และที่ทรายเห็นบ่อยๆเลยตามร้านเสื้อผ้าซื้อแล้วไม่รับคืนอันนี้ผู้ขายมีสิทธิ์จะไม่รับซื้อแล้วไม่รับคืนตามป้ายได้ไหมคะ
1: อันนี้เป็นเรื่องของเขาครับแต่จริงๆมันต้องถ้าเกิดมันมีข้อบกพร่องอะไรต่างๆมันต้องรับเปลี่ยนรับคืนได้เพราะว่ามันก็ต้องคุ้มครองให้กับผู้บริโภคด้วยเพราะว่าในเวลาที่เราซื้อของเนี่ยเราบางทีอาจจะตรวจดูไม่ท่วนทีต่างๆนะครับมันจะมีถึงต้องมีรับประกันนะครับเหมือนอย่างโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยเขายังมีให้ว่าซื้อไปแล้ว7 วันให้คุณดู

0: ดูว่ามันมีข้อเสียสามารถแลกเปลี่ยนทั้งเครื่องได้เลยนะครับซึ่งเป็นมันผมว่ามันเป็นเซอร์วิสที่ต้องทำได้อะครับมันก็จะไม่ใช่คุณไม่รับเปลี่ยนไม่รับคืนเพราะลองบางทีเราก็มาตรวจไม่ได้เหมือนกันว่ามันเสียหรือไม่นะครับ
1: ค่ะใครเคยเจอไปซื้อหนังสืออันนี้เจอกับตัวเองเลยนะคะในหนังสือเนี่ยจะมีแพทเทิร์นเป็นหนังสือตัดเย็บเสื้อผ้ามีแพทเทิร์นสอดในหนังสือไซก็ไม่แน่ใจที่จะดูตรงนั้นว่าแพทเทิร์นมันครบหรือเปล่าไซก็เลยถามพี่พนักงานเขาบอกว่าพี่ถ้ากลับไปบ้านแล้วไอ้ตัวแพทเทิร์นในหนังสือมันไม่ครบอ่ะเอาหนังสือมาคืนขอเล่มใหม่ได้ไหมเขาก็อ้ำๆอึ้งๆคิดอยู่สักพักนึงก็บอกว่างั้นน้องก็เก็บใบเสร็จไปด้วยแล้วกันอันนี้ใบเสร็จจริงๆแล้วมีส่วนไหมคะเกี่ยวกับการคืนของหรือว่าไม่จำเป็นต้องมีก็ได
0: ้คือผมมองว่ามันจะเป็นเพราะว่ามันก็เป็นหลักฐานว่าเราซื้อจากร้านนี้เพราะบางทีอาจจะโมเมจากซื้อจากร้านอื่นได
1: ้
0: ถ
1: ู
0: กไหมฮะอย่างน้อยสุดก็ควรจะเก็บหลักฐานเอาไว
1: ้
0: เพราะว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นพวกนิตยสารอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็รับเปลี่ยนรับคืนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่รับเปลี่ยนรับคืนเนี่ยเกิดซื้อไปกระดาษช่วงไหนชำรุดเนี่ยนะครับอย่างที่ผมพิมพ์หนังสือกฎหมายรายล้นผมเนี่ยก็มีรับเปลี่ยนรับคืนอยู่แล้วนะครับถ้าในกรณีเกิดปกหรือว่ามีหลุดบ้างอะไรบ้างจากหนังสือก็ต้องรับเปลี่ยนรับคืนอยู่แล้วนะครับ
1: มันเป็นรับคืนในกรณีนี้
0: ใช่ครับ
1: ค่ะค่ะมีอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องของเวลาเราไปซื้อของ
0: ครับ
1: ค่ะบางทีอย่างเช่นผู้หญิงซื้อเครื่องสำอางมีหลายสีหลากหลายสีตอนที่เราเลือกเนี่ยเราคิดแล้วว่าเอ้ยสีนี้ชอบแต่พอกลับไปบ้านลองทาไม่สวยค่ะ
0: ครับ
1: ขอไปเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้ไหมอย่างนี้นี่จะร้องเรียนได้ไหมคะในเมื่อสีมันไม่ถูกใจค่ะ
0: คือตรงนี้ก็จะลำบากนิดนึงตรงที่ว่าเราซื้อสีนี้ถูกไหมฮะแต่ว่าจริงๆพอไปถึงบ้านเราอยากจะเปลี่ยนสีซึ่งตรงนี้ผมว่ามันก็เป็นการเอาเปรียบตัวผู้ประกอบการเหมือนกันนะครับเพราะว่ายิ่งถ้าเป็นลิปสติกเนี้ยหรือว่าต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ไปแล้วอ่ะมันก็ไม่งามแล้วล่ะ
1: แต่ถ้าเป็นกรณีที่สีไม่ตรงล่ะเอามาโชว์ตัวนี
0: ้
1: เป็นอีกแบบนึง
0: อันนี้ก็อันนี้ทำได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราตั้งใจซื้อสีแดงแต่เราก็ซื้อมาแล้วพอกลับบ้านบอกว่าอยากได้เราอยากได้สีส้ม
1: อ
0: ันนี้ไม่ถูกละ นะครับ
1: มีกรณีนึงค่ะถ้าไปเจอสินค้า2ชิ้นเราซื้อมาในราคาที่แพง
0: ครับ
1: ไปดูอ้าวเพื่อนซื้อถูกกว่านี่คุณขายถูกกว่านี้ก็ได้นี่อย่างนี้เราจะสามารถทำอะไรได้ไหมคะร้องเรียน
0: ผมว่าร้องเรียนอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าอย่างที่บอกถ้ามันไม่ชิ้นสินค้าคุ้มเขาจะขายอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับเหมือนผมซื้อเครื่องอะไรเครื่องสำรองไฟนะครับที่ใช้กับสมาร์ทโฟนเขาบอกขายราคาเต็ม 2,900 สมมุติอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าถ้าเราเดินไปอีกหลายร้านเนี่ยมันขาย
1: 2,400
0: แต่ผมซื้อแพงกว่าแต่คือว่าไม่ใช่ว่าผมเป็นคนร่ำรวยเลยนะครับก็คือว่าสบายใจซื้อก็จบนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราคาที่มันไม่มีการควบคุมนะครับถ้าเราขยันเดินก็อาจจะได้ของถูก
1: เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่สินค้าควบคุมนี่ก็เป็นเรื่องที่ลำบากมากที่เราจะร้องเรียนนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ก็อยู่ที่วิจารณญาณของตัวเราด้วยว่าจะเลือกซื้อหรือไม่ซื้อ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะเราก็ต้องดูให้ดีๆเองนะคะค่ะคุณผู้ชมคะในการซื้อสินค้าแต่ละครั้งนะคะคุณผู้ชมนะคะอย่างที่เคยบอกไว้เลยว่าต้องตรวจสอบสินค้าให้ดีและคุณผู้ชมนะคะที่เป็นแม่ค้าหรือพ่อค้าเองก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันนะคะว่าสินค้าที่เราให้ลูกค้าไปนั้นถูกต้องแล้วก็ไม่มีสภาพชำรุดนะคะเมื่อเกิดกรณีอะไรเราก็จะได้กล่าวถึงได้ว่าสินค้าของเรานั้นสมบูรณ์แล้วนะคะไม่ได้มีตำหนิอะไรไปนะคะเพราะไม่ใช่นั้นแล้วนะคะถ้าเราละเลยนะคะในจุดนี้ไม่ค่อยได้ใส่ใจนะคะถ้าลูกค้าเอาสินค้าไปแล้วก็มาอ้างกับเราว่าสินค้าคุณไม่ดีเราก็จะไม่มีข้อโต้แย้งอะไรแล้วนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตนะคะที่มาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของการทำมาค้าขายหรือว่ากฎหมายอื่นๆนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตาม Twitter ของทนายวิรัตได้นะคะที่ทนายวิรัตค่ะและในส่วนของรายการเราค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะติดตามชมไม่ทันนะคะหรือว่าพลาดบางช่วงบางตอนก็สามารถที่จะติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราย้อนหลังนะคะที่ www.etvthai.tv ค่ะสำหรับคำแนะนำดีๆนะคะที่คุณผู้ชมต้องการจะแนะนำติดชมรายการของเราหรือว่ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับรายการนะคะคุณผู้ชมสามารถเขียนจดหมายมาคุยกับเราค่ะได้ที่ที่อยู่ที่ปรากฏด้านหน้านี้ค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถพบกับรายการกฎหมายคลายเครียดของเรานะคะได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้นะคะทรายกับทนายวิรัตและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีทีวีภูมิใจเสนอ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์นะครับนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับผมตลอดหาเรื่องต้นรายการวันนี้นะฮะผมจะมาหาคนที่มีคำถามเกี่ยวกับข้อสงสัยเรื่องกฎหมายนะครับเขาสงสัยเขาอยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะรวบรวมคำถามเหล่านั้นส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตที่รออยู่ในช่วงทนายคลายฉงนนะครับและตอนนี้ด้านหลังเป็นแม่น้ำแบบนี้เนี่ยผมพาคุณผู้ชมทุกคนมาอยู่ที่ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ครับชุมชนเก่าแก่อายุกว่า300ปีของจังหวัดจันทบุรีครับคุณผู้ชมครับชุมชนริมแม่น้ำจันทบูรณ์นะครับถือว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมแล้วก็มีเสน่ห์เป็นอย่างมากเลยแหละครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยชาวยวนแล้วก็ชาวจีนอพยพมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อสำคัญเลยของจังหวัดจันทบุรีครับส่วนตอนนี้หลังจากเดินดื่มด่ำบรรยากาศริมแม่น้ำสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็ได้เวลาที่ผมจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญคนแรกแล้วก็จะมีข้อสงสัยอะไรไปคุยกับเขาในช่วงตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ได้เวลาพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านแรกแล้วในช่วงตลอดหาเรื่องมาดูว่าท่านนี้เขาจะมีข้อสงสัยอะไรนะครับป้าเต็นสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เล่าเรื่องของป้าเต็นมาได้เลยครับ
2: เรื่องหลักรอค่ะ
0: หลักรอคืออะไรฮะ
2: หลักรอคือว่ามันเป็นประมงของพื้นบ้านคือว่ามันก็ออกไปกลางอวนรออยู่ในกลางคลองค่ะ
0: ไม่ใช่ทะเลใช่ไหม
2: ไม่ใช่ทะเลค่ะ
0: เป็นคลองเป็นส่วนน้ำจืด
2: ส่วนน้ำเค็มค่ะ
0: เหมือนปากแม่น้ำเหรอ
2: ค่ะค่ะค่ะ
0: เหมือนปากแม่น้ำที่จะออกสู่ทะเลเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: ลักษณะเป็นไงป้าเต็นอธิบายให้ผมฟัง
2: ลักษณะก็เป็นแบบว่าเขาจะตั้งเสานะฮะ
0: ครับ
2: แล้วก็มีอวนที่ว่าไปนั่นไว้แล้วก็รอช่วงน้ำลงอย่างเดียวพอน้ำลงของอะไรๆมันจะลงมันก็ลงไปในวนรอถ้าคือว่าถ้าน้ำไม่ลงไม่อะไรมันก็รอไม่ได้ทำไม่ได้ค่ะ
0: เข้าใจแล้วเพราะว่าเราไปขึงกลางรอไว
2: ้
0: พอน้ำลงก็มาดูว่ามีปลามีสัตว์อะไรติดอยู่บ้างเราก็เก็บไปส่วนใหญ่เนี่ยไอ้ที่มาติดนี่เป็นปลาหรือเป็นสิ่งม
2: ีชีวิตมันก็จะเป็นกุ้งค่ะ
0: เป็นกุ้ง
2: มันก็เป็นกุ้งขาวกุ้งนาอะไรพวกนี้ค่ะ
0: ไซส์ใหญ่ไหมฮะ
2: มันก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้างปนกัน
0: อวนมันถี่ขนาดไหนฮะ
2: อวนมันก็ถี่มันไงมันก็เล็กคือว่ากุ้งออกไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็พวกปลาเล็กปลาอะไรก็อยู่ในนั้นแต่พวกปลาใหญ่ไม่มี
0: ส่วนใหญ่จะเป็นปลาเล็ก
2: ค่ะ
0: ที่ติดอยู่ปลาเล็กกับกุ้งขาวกุ้งเล็กไอ้พวกกุ้งเคยเงี้ยเหรอที่ทำกะปิเงี้ยนะ
2: แต่กุ้งเคยไม่ข้าวอ่ะกุ้งเคยจะออก
0: อ๋อเพราะมัน
2: ใหญ
0: ่ไอ้อวนมันใหญ่กว่าตัวกุ้งกุ้งมันหลุดไปได้นะครับเราดักเนี่ยทุกวันไหม
2: ไม่ทุกวันค่ะ
0: ความถี่ขนาดไหนครับ
2: ความถี่เป็นวันหรือแบบ
0: อาทิตย์นึงเนี่ยทำกี่ครั้ง
2: อ๋ออาทิตย์นึงก็มันจะมีช่วงน้ำเสียกับน้ำไม่เสียนะฮะ
0: ค
2: ือว่าน้ำเสียนี่น้ำมันจะไม่ขึ้นไม่ลงคือว่าเราจะออกไม่ได
0: ้ก็ทำไม่ได้
2: ค่ะคือว่าจะต้องรอที่ว่าพอถึงหน้าน้ำลงถึงเราจะรออวนได
0: ้
2: ถ้าน้ำเสียเราจะรอไม่ได้
0: แล้วงี้เดือนนึงป้าเต็นทำได้ประมาณกี่รอบอะ
2: เดือนหนึ่งก็ตีไปแล้วก็
0: เฉลี่ย
2: แล้วก็7-8วันออกทีหนึ่งแล้วก็อีก7-8วันหรือ10วันดีกว่าหยุด
0: เฉลี่ยประมาณเดือนละ2ครั้งแล้วกันเนา
2: ะ
0: เดือนละ2ครั้งรายได้ประมาณเท่าไหร
2: ่ก็ประมาณคืนมึงก็มี 2,000-3,000 มี
0: ต่อ1ครั้ง
2: ต่อ1ครั้งฮะ
0: ต่อ1ครั้งประมาณ 2,000-3,000 นะฮะ
2: แล้วก็มี700-800อะไรงี้มันแล้วแต่ของมันจะร
0: อได้น้อย
2: ค่ะ
0: เข้าใจเพราะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นประมงพื้นบ้านทำมานานแค่ไหนแล้วครับ
2: ก็ที่ฉันทำเวลานี้ฉันก็50ฝาก็ที่ทำจริงๆแล้วชุดหลังที่ทำต่อจากเขาก็ประมาณ30กว่าปี
0: โอ้โหแปลว่าก่อนหน้านั้นก็มีคนทำมาแล้วแต่มัน
2: เขาท
0: ำ
2: ค่ะค่ะค่ะ
0: เป็นประมงพื้นบ้านของจันทบุรีนี่เลย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วปัญหามันคืออะไรฮะ
2: ปัญหาคือว่าทีหลังนี่ก็แบบว่าเขาคิดว่ารอแบบนี้สัตว์ในคลองจะหมดอะไรจะไม่มีอะไรเงี้ยฮะเขาคิดว่าอย่างนี้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่
0: อาจจะเดี๋ยวผมอธิบายทางฝั่งของเจ้าหน้าที่เนา
2: ะ
0: เราใช้คำว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วกันเจ้าหน้าที่อาจจะบอกว่าทำแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้สัตว์น้ำขนาดเล็กไม่ได้เติบโตไปขยายพันธุ์ถูกต้องไหมฮะ
2: แต่
0: ที่คุณป้าบอกว่าไม่ใช่เพราะอะไร
2: เพราะว่ามันปลาพวกนี้มันจะไม่มีโตแล้วมันจะสุดขีดจำกัดของมันแค่แต่อย่างปลานิ้วก้อยกับนิ้วก้อยเขาเรียกปลาเก๋ย
0: ปลาเก๋ย
2: ค่ะปลาเก๋ยที่ก็ตาแข็งที่อย่างเงี้ยฮะมันก็ตัวเล็กก็มันก็จุดแต่แค่นี้ค่ะปลาในคลอง
0: ทั้งฝั่งของชาวประมงก็จะบอกว่า
3: มันไม่ได้โตไปขยายพันธุ์หรอกตัวมันเท่านี
2: ้
3: ต
2: ่
3: อให้ไม่ไปขึงตัวมันก็เท่านี
2: ้ค่ะค่ะค่ะ
3: ความหมายคืออย่างนั้นนะฮะแล้วเราได้มีการอธิบายกับเจ้าหน้าที่ไหมหรือมันเป็นกฎออกมาปุ๊บเขาก็มีคำสั่งออกมาเลย
2: มันก็มีนะเขาก็ขึ้นลงกันอยู่แต่เขาก็ยังเฉยๆยังนิ่งเฉยคือว่าเขาก็ยังไม่อยากจะให้ทำแต่คือว่าทำไปทำก็ทนไม่ไหวเพราะไม่ใช่เฉพาะครอบครัวของป้าคือว่าไม่รู้กี่ร้อยครอบครัวที่ว่าอยู่ในระยะเวลานี้นะบางคนนี่ถึงก็เครียดเครียดมากอย่างป้าไปยังเครียดเลย
3: ผมเข้าใจว่าทำกันมานานแล้วทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษตกทอดไม่รู้จะไปทำอะไรถ้าไม่ได้ทำแบบน
2: ี้ใช่แล้วจะเวลานี้อายุขนาดนี้แล้วจะให้ไปทำอะไรใหม
3: ่เข้าใจครับทีนี้เวลาเขาประกาศออกมาแล้วเนี่ยเรายังมีการขึงอวนรอตรงนี้อยู่ไหม
2: ก็มันก็เหมือนขโมยเลยตอนนี้
3: เหมือนแอบทำ
2: เหมือนซุกทำ
3: เขารื้อไหมอ่ะ
2: ตอนนี้เขาไม่รื้อแต่เวลานั้นเขาก็มาตรวจ
3: เขาเคยมารื้อไหม
2: เขาเคยมารื้อค่ะ
3: เคยมารื้อสองครั้งแล้ว
2: เขาก็ตัดทิ้งมันล้มไปแล้วทีนี้จะทำไงก็ไม่รู้จะทำกินอะไรก็ขโมยทำขึ้นมาใหม่แล้วทำแต่ละครั้งก็ไม่ใช่น้อยนะ
3: เพราะว่าก็ต้องมีค่าเสาค่าตะข่ายค่าแรง
2: จ้ะ
3: เพราะก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
2: ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่รู้จะทำอะไร
3: แปลว่าทุกวันนี้รู้ว่ามันผิดแหละเพราะว่ากฎหมายประกาศออกมาแล้วแต่โหมันลำบากอ
2: ่
3: ะ
2: ก็ตักเตือนนะ
3: ตักเตือน
2: แต่พอตักเตือนเราก็อยู่ตะทิ้งพอเงียบๆปุ๊บเราก็ออกบ้างเพราะของเรายังตั้งอยู
3: ่เรามีความจำเป็นไม่รู้จะไปทำมาหากินอย่างอื่นอะไรอ่ะเน
2: า
3: ะ
2: ใช่แล้วมันมากเลยอ่ะหลายครอบครัวเลยทีเดียวเป็นร้อยๆปันๆเลยนะ
3: ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะคุณผู้ชมเราเลยจำเป็นที่จะต้องปิดบังใบหน้าคุณป้าที่เป็นตัวแทนของชุมชนประมงที่นี่ไว้นะครับเพราะว่าเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นกับทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มาตรวจสอบแล้วก็มาห้ามไม่ให้กระทำแบบนี้นะครับสิ่งที่คุณป้าอยากจะถามพี่ทนายวิรัติวันนี้คืออะไรครับ
2: คือป้าอยากจะถามที่ว่ามีอะไรที่ว่าพอที่อารุ่มอร่วยที่ว่าช่วยให้ได้ทำได้บ้างไหมจะให้ขยายตาอ้วนหรือจะให้อะไรก็ขอให้บอกมาจะได้ทำตามให้ทุกอย่างแต่ขอให้ได้ทำบ้างให้ได้กินได้ใช้มันมีกินมีใช้ในนี้บ้าง
3: น่าเห็นใจนะฮะคือคุณป้าเองรวมถึงชาวบ้านก็ยอมขยายตาอ้วนถ้าบอกว่าตาอ้วนเนี่ยมันถี่ไปเนี่ยจะยอมขยายให้นะ
2: ไ
3: อสัตว์ชนิดเล็กจะได้รอดไปได้เอาแต่ตัวที่ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยจับได้น้อยลงก็ไม่เป็นไรขอให้ได้จับเถอะ
2: จะ
3: มีวิธีอลุ้มอล่วยผ่อนปรนอะไรได้ไห
2: ม
3: ต้องไปติดต่อยังไงที่ใครบ้างเงี้ยเนาะแล้วความผิดที่ได้นี่คุณป้าอยากรู้ไหมว่าสมมติว่าแบบเขาเตือนแล้วถ้าเขาจับจริงจังแบบไม่รื้อ
2: เขาก็จะยึดหมดยึดทรัพย์หมดแล้วก็ปรับเป็นแสนๆเงี้ย
3: เป็นแสนเลยเหรอเดี๋ยวผมถามพี่ทนายเพิ่มแล้วกันนะในส่วนนี้ว่าถ้ายังทำต่อเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรบ้างนะครับวันนี้มี2เรื่องเนาะที่คุณป้าเตนอยากทราบนะฮะเป็นกำลังใจให้นะคือเราเห็นใจแล้วเราก็เข้าใจเจ้าหน้าที่ที่ก็ต้อง

0: ทำตามหน้าที่นะฮะเพราะเขาก็ได้รับคำสั่งมาอีกทีนึงอันนี้คุณป้ากับเพื่อนบ้านก็ต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วยเขาก็คงไม่ได้อยากมารังแกหรอกนะครับ
1: แต่พวกป้าคือมากก็พร้อมนะก็รู้นะที่ว่าคือว่าเหมือนก็คำสั่งเข้ามาคือว่าจะให้เขานั่นกันเป็นไรเขาก็ต้องมาตามคำสั่งอ
0: ย่างนั้นเขาก็โดนลงโทษ
1: ใช่ใช่แล้วเข้าใจ
0: เดี๋ยวผมถามพี่ทนายวิรัตให้ขอบคุณป้าเต็นมากๆวันนี้ขอบคุณมากครับประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: ป้าเต็นทำประมงพื้นบ้านที่เรียกว่าหลักรอด้วยการตั้งเสาที่ปากแม่น้ำปลาก็จะมาติดที่อวนที่ปักไว้โดยจะทำเฉพาะช่วงที่น้ำลงประมาณเดือนละ2ครั้งทำมา30กว่าปีตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าแต่มาวันหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็ประกาศว่าห้ามทำเพราะกลัวว่าสัตว์น้ำที่ดักได้จะสูญพันธุ์เนื่องจากไม่รู้ว่าจะไปทำอาชีพอะไรในช่วงแรกๆจึงแอบทำบางครั้งเจ้าหน้าที่มาตรวจก็ตัดอวนทิ้งบางครั้งมาเจอตอนที่กำลังปักอวนก็จะทำการตักเตือนป้าเต็นจึงอยากรู้ว่าจะมีวิธีการใดที่จะต่อรองหรือผ่อนปลนเงื่อนไขเพื่อที่จะสามารถทำอาชีพนี้ต่อไปได้
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วทรายก็จะมาพร้อมกับพี่ทนายใจดีของเราเป็นประจำนะคะพี่ทนายวิรัตหวังปิติพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ค่ะเรื่องราวของป้าเต็นก็น่าเห็นใจเลยทีเดียวนะคะพี่วิรัตพอจะมีแนวทางอะไรที่จะแนะนำป้าเต็นบ้างคะว่าควรจะทำยังไงกับเรื่องนี้
5: คืออย่างนี้ครับถ้ามันเป็นคำสั่งของรัฐแล้วเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าประชาชนทุกคนจะต้องอะไรครับต้องยอมรับนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยตัวคำสั่งเนี่ยมันก็เพื่อประโยชน์กับบุคคลทุกคนเลยนะครับไม่ว่าเรากฎหมายเนี่ยมันบังคับกับทุกๆคนเลยนะครับไม่ว่าไม่ใช่ว่าบังคับกับคนใดคนหนึ่ง
4: ก็คือกฎหมายก็ยุติธรรมสำหรับคนทุกคนในสังคม
5: ใช่ใช่เพราะบางทีเนี่ยการที่เราไปอาจจะไปจับแล้วมันมีผลทำให้คนอื่นอาจจะต้องลำบากนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อมีคำสั่งของรัฐแล้วเนี่ยเราต้องทำตามนะครับหรือในกรณีที่เกิดเราเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเราก็สามารถเรียกร้องเรียนหรือว่าไปเจรจาหรือพูดคุยได้นะครับตัวนี้ก็สามารถทำได
4: ้
5: ครับผม
4: ค่ะและในส่วนของป้าเต็นนี่พี่วิรัตพอจะแนะนำได้ไหมคะว่านอกจากอาชีพประมงที่ทำอยู่แล้วอย่างนี้ควรจะปฏิบัติตัวยังไงคะเมื่อมีในข้อกฎหมายอย่างนี้เข้ามา
5: คืออย่างนี้ผมว่าบางทีเราอาจจะมองเห็นโอกาสบางอย่างนะครับอย่างเช่นผมยังจำได้เลยเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ย20เกือบ3 20ปีที่แล้วเนี่ยของผมเนี่ยก็คือของทนายเองเนี่ยก็ทางเรียกแบงค์ที่ทำอยู่เนี่ยปิด
4: มีคำสั่งปิด
5: อยู่ธนาคารนะครับแล้วก็มีคำสั่งของราชการขณะนั้นเนี่ยว่าแบงค์แห่งนั้นเนี่ยต้องปิดตัวลง
4: ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้
5: ใช่ตรงนั้นเราก็คือเราก็ยังคิดอยู่ว่าเราจะทำอย่างเนี้ยทำลักษณะนี้อยู่แต่ปรากฏว่าเมื่อมีคำสั่งรัฐแล้วมันจบ
4: จากที่เคยชินตื่นไปทำงาน8โมงเช้าสแกนนิ้วไม่มีอีกแล้วว
5: ันนี้เราต้องมาทำมาเป็นทนายความนี่ครับชีวิตก็เปลี่ยนคือบางทีเนี่ยอาจจะมองว่าถ้าวันนี้เราไม่ทำอาชีพนี้เราอาจจะได้ทำอีกอาชีพนึง
4: อาจจะดีกว่าด้วยนะ
5: ใช่เราก็ต้องมองไปอย่างนั้นถ้าเรามองซะอย่างนี้มันก็สบายใจนะครับก็อาจจะมองว่าถ้าในกรณีที่รัฐเขาห้ามทำแบบนี
4: ้
5: เราสามารถที่จะทำอย่างอื่นได้ไหมนะครับในขณะที่ผมว่าลองมองไปหาหลายๆโอกาสจะดีที่สุดนะครับ
4: อาจจะเปลี่ยนจากการจับสัตว์จับสัตว์น้ำเป็นแปรรูปสัตว์น้ำไข่ก็ได้เพิ่มมูลค่า
5: หรือแบบอาจจะเขาไม่ให้ทำอย่างลักษณะนั้นก็ต้องไปใช้เรือเล็กหรืออะไรก็ตรงแล้วแต่คือสามารถทำได้
4: ก็คือต้องปรับตัวนะคะยังไงคุณผู้ชมคะเราก็ต้องเมื่อมีกฎหมายออกมาแล้วนะคะกฎหมายเนี่ยก็จะเป็นกฎนะคะที่ให้คนในสังคมเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ไม่เดือดร้อนบางกฎหมายเนี่ยอาจจะมีผลกระทบกับชีวิตประจำวันของเรานะคะแต่ตรงนี้นะคะเราก็ต้องยอมรับเพราะว่าเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่สังคมจะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ป้าเต็นนะคะอาชีพยังมีอีกหลายอาชีพเลยนะคะเกี่ยวกับการประมงทำไม่ได้นะคะอาจจะเป็นการแปรรูปนะคะอาหารทะเลก็ได้ตรงนี้นะคะก็ต้องดูกันไปอีกทีนะคะยังไงก็เรื่องราวของการจับสัตว์น้ำเรื่องของหลักรอก็จบลงไปแล้วนะคะเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นนะคะไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
0: ขอบคุณคำตอบสำหรับพี่ทนายวิรัตนะครับแหมเป็นความรู้มากๆเลยนะฮะหวังว่าคุณป้าจะนำไปปรับใช้ได้นะครับมาที่คุณป้าท่านต่อไปนะฮะป้าน้องสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องราวของป้าน้องเป็นยังไงครับ
6: ก็มาอาศัยบ้านญาติอยู
0: ่ครับ
6: แล้วก็โดนข้อหาบุกรุ
0: ก
6: สถานที่ทางราชการ
0: เดี๋ยวขอรายละเอียดหน่อยทำไมถึงว่าเป็นการบุกรุกสถานที่ราชการล่ะมันเป็นที่แบบไหนที่เรามาอาศัยอยู่เนี่ย
6: ก็ตอนนี้ก็ทราบว่าเป็นที่ราชวัสดุ
0: อ๋อที่ราชวัสดุคือไม่สามารถซื้อขาดเป็นกรรมสิทธิ์ครอบครองโฉนดที่ดินได
6: ้ค่ะ
0: นะครับให้มาทำกินชั่วคราวว่างั้น
6: ค่ะ
0: แล้วตอนที่คุณป้ามาอาศัยอยู่เนี่ยญาติที่เป็นคนที่อยู่มาก่อนเขาได้บอกไหม
6: เขาก็ไม่ได้บอกอะไรเพราะว่าพ่อก็เสียนานแล้วเพราะบ้านมันเกือบร้อยปีแล้วอ่ะ
0: บ้านเก่าคือเจ้าตัวก็ไม่ทราบเนี่ยหรอ
6: เจ้าตัวเขาก็ไม่ทราบว่าเขาจะต้องทำยังไง
0: อ๋อคือมันตกทอดอยู่กันมานานเป็นร้อยปี
6: ค่ะ
0: แล้วก็อยู่มาอย่างเงี้ยโดยไม่รู้เลยว่าเป็นที่ราชพัสดุ
6: ค่ะ
0: นะครับแต่เผอิญป้าน้องมาอาศัยอยู่ที่นี่
6: ค่ะ
0: เราก็แจ็คพอตเข้าพอดีเลย
6: ใช่
0: อยู่มานานแค่ไหนก็ถึงมีหนังสือเตือนมาม
6: าอยู่ได้4เดือนหรือ5เดือนนี่แหละ
0: แป๊บเดียวเองเนอะ
6: แป๊บเดียวก็เราก็ลงทุนสร้างห้องน้ำอะไรก็พังหมดเราก็ทำเต็มที่อ่ะนะ
0: อ๋อแปลว่าป้ามารีโนเวททำใหม่หมดเลย
6: ใช่
0: กี่บาทที่ทำไป
6: เนี่ยหมดไปเรา 70,000 บาท
0: 70,000
6: ค่ะ
0: เยอะอยู่อันนี้ทำเป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นร้านค้า
6: เป็นที่อยู่อาศัย
0: ขายของอะไรด้วย
6: ขายกาแฟสดนั่นแหละ
0: ขายกาแฟสดก็คือขายของหน้าบ้านด้วย
6: ค่ะ
0: แล้วก็อยู่อาศัยที่นี่ด้วย
6: จ้ะ
0: อยู่กันหลายคนนะฮะอ
6: ยู่กันสองตายาย
0: สองตายายกับสามี
6: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็ไม่ได้ประกอบอาชีพที่บ้านคือทำงานอย่างอื่น
6: ค่ะ
0: เขาแก่นี่เป็นบ้านอาศัยเป็นหลักนะฮะหนังสือแจ้งมานานยังครับ
6: แจ้งมาตอนเราวันที่10กุมภาพันธ์นี้แหละเขาแจ้งมาแล้วก็ให้ออกภายในวันที่8มีนา
0: คนเดียวนะเดือนเดียวเองเหรอ
6: ค่ะ
0: โอ้เขาให้เวลาเดือนเดียวเลยในการย้ายออกเนี่ยนะฮะ
6: ใช่คือไม่มีการเยียวยาอะไรทั้งสิ้น
0: เพราะว่ามันไม่ได้เหมือนเป็นการเวรคืนนะครับเพราะว่าที่ที่เขาว่ายง่ายเขามีสิทธิ์เอาคืนอยู่แล้ว
6: ค่ะ
0: แต่หมดเดือนเดียวก็ถือว่าเป็นเวลาที่น้อยมากนะคุณผู้ชม
6: น้อยมาก
0: แล้วคุณป้าทำไงฮะ
6: ตอนนี้คนข้างบ้านเขาอยู่ใกล้เคียงเขาก็บอกไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรมให้มารับรู้หน่อยอะไรหน่อยขอความเป็นธรรมมั่งอะไรมั่งก็ไม่มีใครมาตรวจสอบอะไรทั้งสิ้น
0: แล้วนี่มันล่วงเลยมาปลายปีแล้ว
6: ค่ะก็วันที่14จะถึงเนี่ยก็คือขึ้นศาล
0: ผมขออนุญาตถามเรื่องรายละเอียดนิดนึงบ้านหลังนี้มีไฟฟ้าประปาบ้านเล็กที่ไหมครับ
6: มีค่ะ
0: มีแบบปกติทุกอย่างสาธารณูปโภคครบครันเลยเพราะนั้นก็ได้รับการติดต่อจากไฟฟ้าประปาแล้วก็กรมที่ดินมานานแล้วแน่นอนนะฮะไม่ได้มาปลูกเองว่างั้น
6: ค่ะ
0: ก็คือไม่ได้ว่ายง่ายไม่ได้แอบมาขโมยปลูกในที่ดิน
6: ไม่
0: จ้ะของใครก็ไม่รู้นะครับเป็นลายลักษณ์อักษรที่ถูกต้อง
6: เขาอยู่ในน้ำ
0: ทีนี้ตอนนี้มันล่วงเลยมาปลายปีแล้วแล้วคุณป้าไปอยู่ไหนอ่ะ
6: ป้าก็อยู่ในบ้านนั้นแหละ
0: อยู่ที่เดิม
6: ค่ะ
0: อ
6: ้
0: าวแล้วเขาไม่มาไล่เหรอ
6: เขาก็ไล่เนี่ยพอเขาจะขึ้นศาลวันที่14เนี่ยที่จะถึงเนี่ยค่ะ
0: ที่จะถึงตอนที่เราถ่ายทำรายการเนี่ยนะฮ
6: ะ
0: ขึ้นศาลว่าเราไม่ยอมย้ายออกเหรอ
6: ไม่ใช่คือเขาก็จะให้เรารื้อถอนออกไง
0: เราต้องรื้อถอนด้วย
6: ค่ะ
0: ไม่ใช่ย้ายไปแต่ตัวเหรอ
6: ไม
0: ่เราต้องเสียค่ารื้อถอนเองให้เหลือแต่ที่ดินเปล่าๆนี่เหรอฮะ
6: ค่ะ
0: มีคนอื่นนอกจากคุณป้าสองตายายที่อยู่ด้วยกันไหมฮะบริเวณใกล้เคียงโดนด้วย
6: มีอยู่3หลัง
0: แล้ว3หลังนั้นรื้อถอนไปยัง
6: อยู่ด้วยกันเนี่ย
0: อยู่ด้วยกัน
6: รอก็ยื้อกันอยู่
0: ก็จะขึ้นศาลด้วยกันหมดนี่เลย
6: ค่ะ
0: นะฮะโอ้โหเวลาน้อยเหลือเกินแล้วก็ยังมีที่อยู่สำรองไหมฮะตอนนี
6: ้ไม่มีค่ะ
0: ยังไม่รู้จะอยู่ไหนด้วย
6: ก็เช่าห้องแถวอยู่แถวนี
0: ้แปลว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ในบ้านนั้นแล้ว
6: อยู่แต่ก็จะหาเช่าอยู่นั่นแหละ
0: น่าจะต้องหาแล้วล่ะเพราะว่าเวลามันก็กระชั้นเข้ามาเรื่อยๆนะฮะ
6: ใช่เพราะมันใกล้ชิดมาก
0: คุณป้าอยากจะถามอะไรกับพี่ทนายวิรัติที่ดูอยู่ตอนนี้บ้างครับ
6: ป้านะไม่มีปัญหาเพราะป้ามาอาศัยเขาแต่ว่าสงสารคนแก่ๆที่ก็อยู่อายุ80แล้วเงี้ย
0: ครับ
6: เขาอยู่ตั้งแต่เขาอยู่อายุ20อ่ะและตอนนี้เขา80กว่าแล้วอ่ะ
0: ไม่รู้จะไปอยู่ไหนอ่ะเนาะ
6: ใช
0: ่งั้นถามเดี๋ยวพี่ผมถามพี่ทนายให้ว่าเรามีวิธี
6: ใช่มี
0: เจรจาพูดคุย
6: แบบไหน
0: ขั้นตอนต่อรองอะไรยังไงได้หรือเปล่า
6: ค่ะ
0: เนาะเพื่อจะเยียวยาตรงส่วนนี้นะฮะ
6: ใช่ห
0: รือว่าเพื่อหาทางเลือกสำรองให้ตรงนี้นะครับว่ามีโอกาสไหมที่จะอยู่ต่อ เพราะบางคนก็ไม่มีเงินนะเนาะ
6: ใช่
0: จะไปรื้อถอนยังไงอะรื้อถอน
6: ไม
0: ่
6: ม
0: ี
6: เง
0: ิน
6: ใช้เงินทั้งนั้นเนี่ยไหนจะกินไหนจะใช้ทุกอย่าง
0: แล้วถ้าไม่มีเงินรื้อถอนเนี่ยจะถือว่ามีความผิดด้วยหรือเปล่าเนาะเราก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมถามพี่ทนายให้นะฮ
6: ะ
0: ขอบคุณพี่น้องมากๆครับขอบคุณครับเอาละครับพี่ทนายวิรัตน์ฮะบ้านเรือนอยู่กันมานะครับคุณป้าไม่รู้อีโหน่อีเหน่เพิ่งมาอยู่

0: ได้ 3-4 เดือนนะครับแล้วก็โดนประกาศว่าที่นี่เป็นที่ราชพัสดุนะครับให้ย้ายออกภายใน30วันจนถึงตอนนี้เนี่ยเลยเวลาที่เขาประกาศให้ย้ายออกมาได้ก็ค่อนไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ย้ายนะฮะมีวิธีการเจรจาต่อรองไหมมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไรบ้างและถ้าไม่มีเงินรื้อถอนล่ะครับจะถือว่ามีความผิดหรือเปล่าและโทษที่ว่าเนี่ยมันร้ายแรงขนาดไหนครับพี่ทนายเดี๋ยวเราไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่รัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
1: ป้าน้องมาอาศัยอยู่บ้านญาติอยู่ได้ 4-5 เดือนก็โดนข้อหาบุกรุกสถานที่ทางราชการเพราะที่ที่ป้าน้องมาอาศัยอยู่คือที่ราชพัสดุซึ่งเจ้าของบ้านคนเก่าก็คือพ่อที่เสียไปซึ่งอยู่มานานเกือบ100ปีไม่นานก็มีหนังสือแจ้งให้ป้าน้องย้ายออกภายใน1เดือนคนข้างบ้านก็ไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรมเรื่องก็เงียบหายโดยป้าน้องจะต้องขึ้นศาลเพื่อให้ทำการรื้อถอนออกแต่ป้าน้องไม่มีเงินเพื่อรื้อถอนจึงอยากรู้ว่าหากไม่ทำแล้วออกไปเฉยๆจะมีความผิดหรือไม
2: ่พี่วิรัตคะป้าน้องอยู่ได้แค่4เดือนเองแล้วก็ลงทุนทำบ้านอะไรไว้ซะอย่างดีแล้วจะทำเป็นร้านกาแฟแล้วด้วยแล้วกลายมาเป็นที่ราชพัสดุซะอย่างนั้นก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปเข้าเรื่องของป้าน้องไซมีข้อสงสัยค่ะว่าที่ราชพัสดุนี่คือที่ประเภทไหนคะ
3: ก็ที่ของราชการเนี่ยนะครับก็คือปกติเนี่ยก็ไว้ให้ประชาชนไว้บางทีก็เป็นเช่านะครับสมัยก่อนเนี่ยก็คือว่าประชาชนไม่มีที่อยู่อะไรเงี้ยครับก็เป็นที่ของรัฐก็เป็นการจัดสรรเพื่อให้ประชาชนได้ใช้กันแต่ก็อาจจะมีค่าเช่านะ
2: และที่ตรงนี้เป็น100ปีแล้วด้วยจนเจ้าของเองอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่าเป็นที่ราช
3: แต่ส่วนใหญ่จะมีสัญญาเช่าทั้งหมดนะครับบางทีผมพี่เคยเห็นนะว่าโอ้สัญญาเช่านี่เก่ามากแต่หลังๆเนี่ยเริ่มมาเปลี่ยนสัญญานะครับก็คือว่าเรียกคนเช่าเพราะบางคนเช่าบางคนก็เสียชีวิตลงไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่พวกทายาทรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะครับก็เรียกมาเปลี่ยนสัญญาเช่ากัน
2: เพราะฉะนั้นที่ตรงนี้ก็คือจะต้องจ่ายค่าเช่ามาโดยตลอดอยู่แล้ว
3: ใช่ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นก็คือเจ้าของที่ให้ป้าน้องมาอาศัยนี่เขาน่าจะทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะ
3: ต้องทราบอยู่ครับ
2: แต่ไม่ได้บอกป้าน้องเนาะน่าเห็นใจป้าน้องนิดนึงในส่วนตรงนี้ค่ะที่ราชพัสดุใส่ก็ทราบไปแล้วแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับที่เนี่ยมันมีชื่อหลายอย่างมากเลยค่ะใช่เลยสงสัยว่าที่ดินเนี่ยจริงๆแล้วสามารถแบ่งไปได้กี่ประเภทบ้างคะ
3: คือจริงๆแล้วเอาน้องสั้นๆง่ายๆใจเลยครับก็คือมีที่ดินของเอกชนก็คือที่ดินของพวกเราเนี่ยกับที่ดินของรัฐแค่นี้พอส่วนที่ดินของเราเนี่ยมันจะมีหลากหลายแบบมีทั้งเป็นโฉนดมีทั้งเป็นทั้งสิทธิครอบครองของรัฐก็มีอย่างพวกสปก.อะไรเงี้ยอันนี้อาจจะมีหลายแบบนะครับแต่หลักๆก็คือมีของเอกชนกับของรัฐบาลนี่แหละ
2: ก็คือจำแนกมีอยู่หลักๆก็คือของรัฐบาลของเอกชนแต่สามารถจำแนกเป็นแบบต่างๆได้อีกหลายแบบ
3: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมคะแล้วที่จะเจอบ่อยๆเลยคือการพูดถึงเรื่องเวียนคืนที่ดินได้ยินมาแต่เด็กแล
3: ้
2: วไซก็ยังงงอยู่ว่าเวียนคืนคืออะไรแล้วจะเวียนคืนกันทำไมคะ
3: เวียนคืนที่ดินเนี่ยนะครับมันเป็นชื่อในเขาเรียกกฎหมายนะครับตรงที่ว่าสมมุตินะครับว่าบ้านน้องทรายอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ที่ตรงนั้นเนี่ยเขาต้องการที่จะไปสร้างรถไฟฟ้านะครับเขาต้องการที่จะไปสร้างสนามบินเป็นเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ
2: แต่คือที่ตรงนั้นเป็นที่ที่ไซถือสิทธ
3: ิ์ใช่น้องเป็นก็กรรมสิทธิ์อยู่นะครับหรือว่าเขาต้องการที่จะสร้างสะพานลอยหรือเขาต้องการที่จะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ
2: สร้างอะไรเพื่อสาธารณประโยชน์น
3: ะใช่ใช่ตรงนั้นมันจำเป็นที่จะต้องผ่านบ้านทับบ้านน้องหรือว่า
2: ห่วงจุ้ยดีไปนิดนึง
3: ตรงนี้เนี่ยครับก็คือเขาจะผ่านเขาทำยังไงได้บ้างครับคือปกติเนี่ยถ้าเป็นเอกชนซื้อขายกันเนี่ยน้องไม่พอใจฉันไม่ขาย
2: ใช่
3: ถูกไหมครับ
2: เราอยู่มาตั้งนานแล้ว
3: ใช่แต่ว่าเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นกฎหมายก็คือว่าเขาจะออกพระราชบัญญัติเวรคืนที่ดินตรงนี้ตรงนี้นี
2: ่
3: นะครับตรงนี้น้องก็ต้องยอม
2: อ๋อเพราะฉะนั้นความแน่นอนในชีวิตของเราก็ไม่มีเลยเราอยู่บ้านของเราอยู่ดีๆวันนึงเราจะต้องถูกให้ออกจากบ้านหลังน
3: ั้นใช่เป็นไปได้ครับเพราะบางทีบางคนเนี่ยเราก็ไม่รู้อะครับว่าอีก10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้ามันอาจจะมีทางด่วนตัดผ่านไง
2: อ้าวถ้าอย่างนั้นมีทางด่วนหรือรถไฟฟ้าตัดผ่านมาแล้วไซไม่เสียที่ดินไปแล้วไซจะไปอยู่ที่ไหนไซจะได้เงินชดเชยไหมล่ะคะ
3: จะได้เงินครับเขาก็จะคิดอัตราเรื่องการคืนให้นะครับเว้นเขาเรียกเงินเว้นคืนนี่แหละนะคร
2: ับ ก็ยังดีก็คือเหมือนซื้อที่ต่อจากเราเลย
3: ใช่ใช่ก็ให้ในอัตราที่พอสมควรนะครับแต่ว่าไม่ใช่แบบล้ำขนาดได้เยอะอะไรคงไม่ใช่ก็ได้ในระดับราคาตลาดพอสมควร
2: ก็คือเยียวยาให้ชีวิตเราปกติที่สุดไม่ได้ให้ขาดทุนที่จะต้อง
3: บางคนเนี่ยเขาอยู่ที่เดิมเนี่ยไม่ค่อยดีแต่พอถูกเว้นคืนแล้วไปอยู่ที่อื่นก็กลับดีก็มีครับมันไม่แน่ไม่นอนอยู่แล้วนะครับ
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่านำสิ่งที่ไม่ดีมาเสมอไปก็มีโอกาสที่ดีๆมาด้วยใช่ไหมคะในส่วนของป้าน้องค่ะพี่วิรัตคะป้าน้องนี่พอจะให้หน่วยงานไหนมาเยียวยาได้ไหมคะกรณีแบบนี้เพราะตัวป้าเองก็ไม่รู้ด้วยว่านี่เป็นที่ราชพัสดุ
3: ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่รู้แต่ว่ายังไงที่สุดเนี่ยทางที่ดินของรัฐเนี่ยเขาก็จะต้องดำเนินการขับไล่อยู่แล้วนะครับจะเยียวยาหรือไม่จริงๆมันก็ต้องย้อนกลับมาว่าวันที่อย่างวันที่เราจะไปทำสัญญากับใครเนี่ยเราจะต้องเช็คก่อนว่าคนที่มาให้เราเช่าหรือว่าเราจะเช่ากับเขาเนี่ยเขามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือมีสิทธิ์ในที่ดินหรือไม
2: ่
3: นะครับบางทีเราไม่รู้ไงอย่างที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้บางทีลูกความเนี่ยให้ไปอะไรไปตรวจสอบพื้นที่ว่าตัวนี้เช่าได้ไหม
2: อ๋อพื้นที่นี่คือตรวจสอบ
3: ใช่ทางเราก็จะไปเราไปตรวจสอบว่าจริงๆเขามีกรรมสิทธิ์ไหมเพราะเราจะไปเช็คถึงพวกชนโนอะไรต่างๆเนี่ยเช็คแล้วว่าตรงนี้สมมติน้องสายอ้างตัวเองว่าเป็นเจ้าของที่ดินตรงเนี้ยและพี่จะเข้าไปเช่ากับน้องตรงนี้เนี่ยพี่ก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วน้องสายเนี่ยเป็นเจ้าของจริงๆไหมหรือว่าเป็นเจ้าของสิทธิ์ไหมถ้าพี่ไปทำสัญญากับน้องมันไม่ผูกพันอะไรเลยแต่ถ้าน้องมีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือว่าเป็นเจ้าของมีสิทธิอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็จะผูกพันนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเราต้องทำไงครับก็คือเราก็ต้องมาเช็คก่อนว่าเราจะทำสัญญากับใครยังไงเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเขามีสิทธิ์หรือไม่นะครับ
2: ถ้าในกรณีของป้าน้องเนี่ยย้ายออกยังไม่เท่าไหร่นะคะพี่วิรัตแต่ว่าเป็นเรื่องของสิ่งปลูกสร้างที่ปลูกสร้างลงไปแล้วถ้าป้าน้องเนี่ยเขารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกลับไปเพราะมันอาจจะเอาไปสร้างที่อื่นได้อีกตรงนี้ป้าน้องสามารถทำได้ไหมคะ
3: ทำได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นบ้านไม้เลยก็สามารถยกไปทั้งหมดได้แต่ปูนมันต้องทุบหมดนะครับมันก็อาจจะทำได้ยากครับ
2: ค่ะพี่วิรัตคะในส่วนของป้าน้องเนี่ยมีอีกคำสั่งหนึ่งด้วยนะคะก็คือคำสั่งการให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ป้าน้องลงทุนปลูกไว
3: ้
2: นะคะตรงนี้ป้าน้องไม่มีเงินนะคะที่จะไปจ้างคนมารื้อถอนถ้าป้าน้องไม่รื้อถอนมีความผิดไหมคะ
3: ก็คืออย่างนี้ก็โดยหลักแล้วหลักที่เขาออกคำสั่งในการที่จะฟ้องขับไล่ต่างๆเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีเขียนว่าให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องทำนะครับถ้าไม่ทำเนี่ยก็คือไม่ได้เรียกผิดอะไรหรอกครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยความตั้งใจของคนนั้นเนี่ยเขาตั้งใจที่จะให้คนออกไปมากกว่านะครับตรงนี้ก็คงไม่ได้ดำเนินคดีอะไรกับเรานะครับสุดท้ายตรงนี้เนี่ยเขาคงต้องไปจ้างช่างมาทุบเอาเองแหละนะครับแต่ทางที่ดีเราถ้าเราทำได้เองได้ทำดีกว่านะคร
2: ับ ก็คือถ้าป้าน้องไม่มีเงินในส่วนนี้ที่จะทำตรงนี้จริงๆก็คือสามารถออกมาแต่ตัวได้เลยใช่ไหมคะ
3: ครับผม
2: ค่ะตรงนี้ป้าน้องต้องมีการเซ็นเอกสารสิทธิ์อะไรไหมเป็นหลักฐานในการออกเผื่อจะมีปัญหาที่หลังเกี่ยวกับ
3: คงไม่มีแล้วครับต้องออกเลยครับก็คือมันจะมีคำสั่งศาลถ้าไม่ออกตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นคำสั่งศาลเนี่ยถ้าป้าเขาไม่ออกจากบ้านเนี่ย นะครับอันนี้อาจจะโดนจับขัง
2: ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ไหมว่าฉันจะออกแล้วนะในวันนี้อะไร
3: ก็บอกเขาได้ครับก็บอกเขาได้จะได้ทราบตรงกันแล้วก็คุยเขาไปเลยครับว่าไม่มีเงินทุบอ่ะนะครับเขาพูดตรงๆนะครับ
2: ตรงนี้ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรก็สามารถทำได้นะคะสุดท้ายแล้วพี่วิรัตมีอะไรที่จะแนะนำป้าน้องไหมคะในเรื่องนี
3: ้ถ้าป้าน้องก็ต้องรีบออกครับแล้วก็รีบหาที่อยู่ใหม่นะครับส่วนท่านผู้ชมท่านอื่นนะครับที่ต่อไปนี้เนี่ยจะไปเช่าบ้านหรือจะไปทำนิติกรรมสัญญาอะไรเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยขอแนะนำจริงๆนะครับคือว่าเราจะต้องตรวจสอบสิทธิ์ของคนที่มาให้เราเป็นผู้เช่าผู้ให้เช่าเนี่ยเขามีสิทธิ์จริงหรือไม่นะครับถ้าไม่มีสิทธิ์เราอย่าไปทำสัญญาเขาเลยนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับกฎหมายนะคะที่บางครั้งอาจจะไม่ถูกใจนะคะบางท่านอาจจะไปเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันของบางท่านนะคะแต่ว่ากฎหมายนั้นนะคะก็ถูกนะคะเขียนมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับทุกคนในสังคมอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องปรับตัวนะคะให้ใช้ชีวิตประจำวันให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องอื่นนะคะก็สามารถติดตามได้ตามเพจพี่วิรัตค่ะด้านหน้านี้นะคะที่หน้าจอเลยและ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังนะคะเราก็สามารถเข้าไปเลยค่ะที่เว็บไซต์ของ ETV นะคะที่ www.etvthai.tv ค่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้แล้วนะคะ

และอีกท่านหนึ่งเลยค่ะที่ลืมไม่ได้เลยนะคะก็คือคุณตูนวรัตน์ค่ะที่ไปตลอดหาเรื่องราวดีๆมาฝากเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายคลายเครียดนะคะก็หมดลงแล้วค่ะสายพีวีรัตน์และทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: หนึ่งเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคนจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะฮะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยฮะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะฮะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยฮะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะเราก็จะสร้างทำไมในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะฮะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็สร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะฮะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

0: พอหลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดวันนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากนี้เราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีกตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

พอหลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขนะคะมีความสุขที่ว่าเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะ

0: รู้สึกไม่ดีแบบว่าทุกคนจะมาลุมมองเราเหมือนเราเป็นตัวตลกตัวนึงอะค่ะ
1: ทำไมเขาต้องดูถูกเราทำไมเขาต้องย่ำยีเราว่าเราเป็นอย่างนี้คือเราเป็นอย่างนี้เราก็มีหัวใจ
2: คุณดูคนที่ภายนอกหรอคุณดูภายในเขาหรือยังอยากให้มีความเท่าเทียมกันเกิดขึ้นนะคะ
3: ไม่ว่าจะเป็นกระเทยเกย์ทอมดี้หรือว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยหรือว่าในโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องการที่จะเท่าเทียมกับคนอื่นแค่นั้นเองค่ะ
4: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: การดำรงชีวิตด้วยการถูกผู้คนรอบข้างเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นคนวิกลจริตหรือสติไม่สมประกอบและดูคงจะไม่ค่อยน่าอภิรมย์สักเท่าไหร่นักซึ่งก็คงไม่แตกต่างอะไรกับผู้ฟ้องคดีนี้ที่เรื่องเกิดขึ้นในวันคัดเลือกทหารกองเกินในปีพุทธศักราช2548ณศาลาประชาคมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี
1: สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะชื่อสามารถมีเจริญนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อหวานนะคะอายุ29นะคะตอนนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมค่ะเป็นเหมือนกับtourist information อย่างหนึ่งนะคะก็วันที่ไปเกณฑ์นะคะก็คงจะไปถึงวันสัก 7-8 โมงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอคุยกับเพื่อนนู่นนี่นั่นที่ไม่ได้เจอกันมา10กว่าปีอะไรเงี้ยพอไปเจอกันปุ๊บลืมเลยว่าเอามาเกณฑ์ทหารอะไรเงี้ยพอถึงตอนเรียกรวมคนนะคะเราถูกแยกตัวออกไปในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส่วนสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคุณหมอก็จะถามว่าคุณได้ทานยาคุมอยู่หรือเปล่าทานฮอร์โมนตัวไหนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอ๋อหนูทานตัวนี้ไว้นะคะแล้วก็ทานคู่กันไปอะไรเงี้ยค่ะคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้ไปเป็นประเภทที่4พอได้ใบสายดาว43ใช่ไหมคะเฮ้ยรู้สึกเฮ้ยเร็วจังเลยแล้วก็ดีใจที่จะได้กลับบ้านแล้วไงพอให้เพื่อนดูทันแหละมันก็ล้อกันใหญ่เลยนี่โรคจิตถาวรนะโรคจิตถาวรใจหนึ่งก็คือขำๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยใจนึงคืออ้าวโรคจิตเหรอเนี่ยแซดลึกๆไงแล้วก็ด้วยความที่ว่าต้องรีบกลับกรุงเทพเพราะว่าเราไปเกณฑ์ที่ลพบุรีใช่ปะแล้วต้องมีงานต่อเลยพอไม่ได้สนใจนะตรงนั้นคือกลับกรุงเทพเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้ออกมาดูอีกเลย
0: เพราะด้วยกฎระเบียบหน้าที่ทำให้เอกสารสด .43 แผ่นนั้นกลายเป็นปมที่รัดเกลียวแน่นอยู่ในก้นเบื้องจิตใจของเธออยู่นานแสนนานคงจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับข้อบัญญัติต่างๆให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบันเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมในคุณค่าของความเป็นมนุษย
1: ์ก็หลังจากที่ได้รับใบสด .43 แล้วก็ต้องเริ่มกระบวนการสมัครงานใช่ไหมคะพอต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยแล้วรู้แล้วว่าเอ้ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายๆที่หลายๆที่พอเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจ็คเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ

ก็หลังจากที่ตะเวนสมัครงานหลายที่แล้วก็ท้อใจแล้วก็แบบไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะเราก็เลยแบบมีเพื่อนแนะนำว่าพี่ลองโทรไปที่สายสบายใจของพวกองค์กรเกย์สิเผื่อเขาจะช่วยแกได้นะอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มหาเบอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็เริ่มเสิร์ชแล้วก็เริ่มโทรไปคุยพี่คะเนี่ยวันเกณฑ์ทหารนะคะแล้วก็หนูได้รับผลกระทบแบบนี้นะคะพี่มีวิธีช่วยหนูไหมอะไรเงี้ย

มาคมฟ้าสีลมแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก่อตั้งมาประมาณ 11-12 ปีแล้วนะฮะซึ่งเราก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของคนรักเพศเดียวกันนะฮะ

เราก็ได้พาน้องน้ำหวานเนี่ยไปร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรียกเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองมาไม่ว่าจะเป็นศาสดีกระทรวงกลาโหมทหารเนี่ยมาชี้แจงว่าเหตุการณ์เหตุไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มีการไก่เกลี่ยกันถึงได้ให้ผลลัพธ์ออกมาว่าทหารเนี่ยได้ตอบออกมาโดยชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องการหรอกแต่ที่ไม่รู้จะหาทางออกยังไงไอ้1 2 3 4อ่ะมันก็มีแค่ข้อเนี้ยมันเป็นข้อที่น่าจะใช้ได้ดีที่สุดแต่ไอ้การใช้ดีที่สุดมันก็กระทบต่อเสถียรภาพของความเป็นคนถูกต้องมั้ยสุดท้ายเราก็ต้องทําหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองเพื่อให้ทางศาลปกครองหรือที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยตรงเนี่ยร่วมเข้ามารับผิดชอบว่าคำเนี้ยมันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ

ื่อยุคสมัยเปลี่ยนกฎหมายบางอย่างที่อาจจะมีช่องโหว่หรือไม่เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใช้

วันพิพากษาใช่ไหมทนายก็จะสืบคดีตั้งแต่ตอนที่เริ่มฟ้องร้องว่ากระทรวงมหาดไทยศาสดีจังหวัดแล้วก็แพทย์ที่ระบุในวันกินอาหารเนี่ยระบุในโรคในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการริดรอนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าริดรอนสิทธิ์ทำให้เขาเปรียบเสมือนบุคคลไร้ความสามารถแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดใบเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียว

หลังจากที่เราเปลี่ยนจากคำจากโรคจิตถาวรมาเป็นเพศสภาพเป็นตรงกับเพศกำเนิดแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเอ้ยดีขึ้นแล้วเอ้ยรู้สึกเนี่ยมีแรงรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศสองณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

0: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านเอี่ยมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ดีๆจากคดีปกครองตอนลงทะเบียนเรียนแล้วคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ขอเงินคืนได้หรือไม่นางสาวรักเรียนสอบเข้าเรียนต่อปริญญาโทในประเภทที่2กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของปริญญาตรีและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน 21,700 บาทเรียบร้อยแล้วแต่ช่างโชคร้ายเหลือเกินที่รักเรียนไม่สามารถเรียนจบปริญญาตรีตามที่คาดหวังได้เพราะสอบวิชาบังคับไม่ผ่าน1วิชาและวิชานั้นก็ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อนรักเรียนจึงได้ยื่นคำร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอเงินค่าลงทะเบียนปริญญาโทคืนแต่มหาวิทยาลัยปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าในประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษากำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นรักเรียนจึงนำคดีนี้มาฟ้องขอให้ศาลปกครองพิพากษาหรือมีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นเป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยทำได้ตามกฎหมายแต่การกระทำดังกล่าวต้องทำเท่าที่จำเป็นคือให้บรรลุวัตถุประสงค์อันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาเท่านั้นเมื่อรักเรียนมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและได้ชำระค่าลงทะเบียนเทอมแรกภายในกำหนดจึงถือว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขและการรายงานตัวเป็นนักศึกษาปริญญาโทต้องยื่นสำเนาใบคะแนนหรือทรานสคริปต์ภายใน30วันนับจากวัน

งทะเบียนเมื่อรักเรียนไม่ได้จบปริญญาตรีตามกำหนดและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการไม่จบการศึกษานั้นเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนางสาวรักเรียนดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยปฏิเสธไม่คืนเงินโดยอ้างว่าได้สงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบและลงทะเบียนเรียนเทอมแรกไม่ว่าด้วยกรณีใดๆจึงไม่ใช่การกระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายอันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้ทางมหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนให้แก่นางสาวรักเรียนศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางมาที่ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเพื่อเดินทางต่อไปที่บ้านตาพี่โจนะครับบ้านตาพี่โจหมู่บ้านโบราณที่ยังมีวิถีความเชื่อของลูกผู้ชายเกี่ยวกับการสักขาลายโบราณที่ใกล้สูญหาย
1: คนเรามันทนความเจ็บแต่ละคนไม่เหมือนบางคนก็ทนเจ็บได้บางคนก็อาจจะมีท่าบิดไปบิดมาอาจจะร้องก็เป็นเรื่องธรรมดา
0: คนนี้คือบอล นะครับเจ้าหน้าที่อบต.แม่ต้านและนันชายหนุ่มจากหมู่บ้านตาพี่โจเรานัด2คนนี้ไว้ที่ทำการอบต.แม่ต้านนะครับ
2: หนทางที่เราจะไปกันนี่เป็นถนนลูกรังนะครับก็มีคอนกรีตบ้างแต่ว่าเป็นสัดส่วนน้อยครับตอนนี้เราต้องไปซื้ออาหารเพื่อที่เอาขึ้นไปข้างบนครับ
3: นี่จะถึงยังครับ
2: ถึงแล้วครับร้านป้าสุ่มอยู่ข้างหน้านี้ครับเวลามาตรงนี้ก็ซื้อของสดครับเนื้อหมูไก่อะไรแบบนี้ขึ้นไปครับ
4: 970 บาทครับร้านนี้เราก็ได้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปร้านนึงครับ
2: น้ำแข็งก้อนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องเอาไปแช่เนื้อหมูของเรานะครับก้อนละ10 บาทครับ
5: เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางขึ้นตาพี่โจนะครับ
0: ถ้าเรามองมุมสูงผ่านโดรนจะเห็นว่าเส้นทางไปหมู่บ้านนั้นช่วงนี้มีความแห้งแล้งนะครับเพราะว่าเป็นช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนั่นเอง
2: เนี่ยครับที่เห็นกระสอบขาวๆนั่นเป็นกระสอบมันสะปะหลังนะครับที่เขาขุดออกมาแล้วเพื่อที่จะเอาไปขายในโรงงาน
6: คอนกรีตตันนะคะ
7: 2ตันครับอันนี้ประมาณ60กว่าถุงเต็มที่ประมาณ2ตา5 2ตา6เนี่ยร้านนี้โลละ3บาท30 5กระตัง
8: ตอนนั้นที่ผมมาทำงานใหม่ผมใช้มอไซค์ขึ้นมากันครับมันเป็นหลุมแล้วก็เป็นโคลนครับเดินทางมันเวลาขี่ปุ๊บมันก็จะล้มครับ
2: สุดยอดนะครับทางตอนนี้ถึงหมู่บ้านตาพี่โจแล้วครับ

0: นี่ก็เข้าไปในหมู่บ้านแล้วนะครับนี่ก็เป็นหมู่บ้านเป็นบ้านเรือนของตาพี่โจครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับไม่ค่อยใหญ่มาก
1: เรามาถึงก็เห็นเลยนะครับว่ามีคนที่สักขา
2: ถ้าเกิดเรามาในหมู่บ้านของชนเผ่าปกยอครับอย่างเช่นลุงนั้นเราก็จะเห็นรอยสักตรงหัวเข่าของลุง
3: นี่ดิ
2: ถามว่าบอลจะนอนที่นี่ไหมนอนบ้านน้องนันไหมแล้วก็สมุกพี่จะนอนที่โรงเรียนครับผม
1: บอลนอนพักที่บ้านของนันนะครับส่วนทีมงานของเรานอนค้างคืนที่โรงเรียนแห่งนี้ที่นี่มีครู2คนสอนทุกชั้นเรียนเลยซึ่งเด็กบางคนที่บ้านอยู่ไกลๆก็นอนค้างกับคุณครูนะครับเช้านี้ทั้งบอลและนันพาเราเดินไปในหมู่บ้านของเขาและสอนภาษาปากาเกยอให้กับเราด้วย
4: สวย
5: สวยเหรอครับ
4: ค่ะ
5: โดตาเกครับหล่อแอครับ
4: หล่อแอ
5: หล่อแอแปลว่าน่ารัก
4: น่ารัก
5: โดตาเกครับ
4: โดตาเก
5: คุณสวยจังครับ
6: เซซะ
7: ทุ
8: บลูลา
6: บลูลา
9: พูดว่ากิจเจอร์อย่าง
10: ถามว่ากิจเจอร์อะไรบุบบัว
9: ผมก็ทักทายว่าไปไหนมาไปงานผูกข้อมือช้าง
11: ที่นี่เขามีเลี้ยงช้างหรอคะ
9: ที่นี่ไม่ได้เลี้ยงแล้วครับส่วนมากก็เอาไปเลี้ยงโซนแถวขุนแม่ตื่นน้อย
11: ไปไหนคะ
1: เราเดินในหมู่บ้านเจอช้างแม่กับลูกเดินผ่านเห็นว่าน่ารักมากแต่ว่านันบอกกับเรานะครับว่าอย่าเข้าไปใกล้เพราะว่าเขาหวงลูกเข้าใกล้แล้วจะเกิดอันตรายได้เป็นช้างเลี้ยงในป่าที่กำลังจะเดินข้ามหมู่บ้านไปหากินอีกป่าหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปหลาย10กิโลเมตรซึ่งยังมีอาหารสมบูรณ์กว่านะครับ
11: อันนี้เป็นช้างของใครคร
12: ับเป็นช้างของลุงเขาครับ
11: ของคุณลุง
12: ครับผม
11: ในหมู่บ้านเรามีคนที่เลี้ยงช้างไว้ที่บ้านเลยเหรอคะ
12: ไม่ได้เลี้ยงไว้ที่บ้านนะจะขึ้นไปเลี้ยงในป่าใหญ่แถบข้างบนนู่นครับมาจากอีกหมู่บ้านนึงครับคือเพื่อนมาส่งให้ลุงเพื่อให้ลุงไปส่งให้กับหมู่บ้านครับผมที่อุดมสมบูรณ์กว่าครับ
1: เราบินโดรนตามไปห่างๆเห็นความน่ารักของเจ้าลูกช้างแล้วหลงรักเลยล่ะครับที่หมู่บ้านแห่งนี้แม้ว่าจะยังพึ่งพาธรรมชาติอยู่บางอย่างแต่ก็ปรับตัวรับเอาวิถีจากข้างนอกเข้ามาช่วยทุ่นแรงหลายอย่างเช่นที่นี่ไม่ได้ตำข้าวแล้วแต่ว่าใช้เครื่องสีข้าวเล็กๆแทนนะครับ
9: ก็มีเครื่องสีข้าวเกือบทุกครอบครัวครับเก็บไว้ใต้ถุนบ้านบ้างบางคนเขาเอาไว้เป็นข้างนอก
1: รวมถึงไฟฟ้าก็ใช้จากแผงโซล่าเซลล
9: ์ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นี้เวลาติดต่อก็ต้องขึ้นไปบนภูเขาครับ
2: ในวิถีชีวิตชาวบ้านจะมีการตกลงกันนะครับว่าต้องมีการอยู่ร่วมกันให้ได้ระหว่างป่าต้นน้ำกับการใช้ชีวิตประจำวันต้องมีการรักษาห้ามไปทำลายบริเวณนั้นเด็ดขาดครับอย่างเช่นบ้านหลังนี้ครับผมก็เขาโชคดีอย่างหนึ่งเขาอยู่บริเวณเป็นเจ้าของพื้นที่พอดีแล้วก็มีน้ำไหลผ่านบ้านด้วยมีโอกาสได้ใช้น้ำเยอะคนอื่นนิดนึง
9: บ้านเราปลูกมันสับปะหลังบนดอยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าพื้นที่ทำกินของหมู่บ้านเรานะครับเป็นพื้นที่ทำกินสูงครับ
11: เจ้าของไร่คนไหนครับ
13: ลุงหนึ่ง
9: ข้างล่างครับป้าคือเจ้าของไร่ครับ
1: ที่เห็นอยู่นี้คือไร่มันสับปะหลังบนดอยของกายาโมวันนี้มีลงแขกกันนะครับ
2: การลงแขกนะครับมันเป็นการช่วยกันเป็นการมีน้ำใจต่อกันซึ่งเป็นวิถีของเขาอยู่แล้วปัจจุบันเรามีเงินก็ใช่แต่ว่าเขาจะไม่ค่อยได้ใช้เงินกันเขาไม่รับด้วยมีความตั้งใจที่จะมาช่วยครับผมเกื้อกูลกันสามัคคีกัน
11: อีกกี่วันจะเสร็จคะ
9: น่าจะเป็นอาทิตย์ที่นี่ปกติก็จะพักเที่ยงก็10โมง
11: ค่ะ
9: เจ้าภาพก็เตรียมทำกับข้าวให้ครับคนที่มาก็ห่อข้าวมา
14: ขอสักกี่แซ่บ
9: เขาบอกว่าทำแกงมะละกอกับเนื้อถ้าเสร็จจากไร่นี้ลุงครับว่าต้องไปอาจจะไปหักข้าวโพดเขาไม่มาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหักข้าวโพดนะวันที่นี้หักข้าวโพดไม่มีครับคือเช้ามาก็รู้เองอัตโนมัติเห็นเขาไปเอาถามว่าไปไหนออกไปไล่คนนั้นเราก็ตามไปเขาเต็มใจมาทุกคน

0: ความมีน้ำใจของผู้คนที่นี่เราได้สัมผัสเป็นอย่างดีนะครับมากกว่านั้นเรายังเจอวิธีการกินแบบโบราณนั่นคือการกินหมากพลูที่เราสนใจเป็นพิเศษก็คือการที่ชาวบ้านเอาหินมาทำปูนกินกับหมากครับ
1: อันนี้เป็นยายผมนะครับแล้วก็แกก็ทำปูนกินเอง
2: ไหนปูนของยายเป็นยังไงคะ
1: นี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับเป็นปูนที่ยายทำเองครับแล้ววันนี้ก็ปูนก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวยายก็จะไปเอาต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปส่งครับเพราะว่าปวดข้อปวดขาเดินไม่ค่อยไหวแล้วครับปูนที่เขาเอามาทำกินเองเราไปเอาหินบริเวณที่กระจายอยู่หน้าถ้ำครับที่เราจะเอานี่ก็คือนี่แหละครับหินแบบนี้ครับได้หมดเลยครับต้องเป็นหินเฉพาะแบบนี้เท่านั้นนะที่จะเอาไปทำปูนได้เอาไปเท่าที่เราต้องการฮะว่าเราจะทำเท่าไหร่ครับ
2: แล้วเวลาเรามาทุบแบบนี้มันผิดไหม

0: หลังจากได้หินเป็นก้อนๆแล้วก็จะนำกลับบ้านนะครับทุบหินให้เป็นก้อนเล็กๆเผาไฟให้ร้อนจัดนำมาใส่หม้อผสมน้ำให้ปูนละลายปล่อยไว้ให้เย็นก็จะสามารถเก็บไว้กินได้นานเป็นปีๆเลยล่ะครับ
1: ไม่เคยกินนะครับนี่ผมลองดูครับปูนนะครับเราก็จะป้ายแบบนี้นะครับแล้วก็วางมาแล้วก็พันแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นคำนี้ครับ
2: ตอนนี้คือมันจะแบบช้าๆครับเราเคี้ยวไปโดนปูปั๊บมันจะเกิดความหวาน
3: เป็นแจ๊ดเต้แหละ
0: อย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าเรามาที่นี่เพื่อมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับลายสักของชาวบ้านที่เป็นที่นิยมของคนทุกรุ่น
1: ลุงนี่นะครับก็มีลายสักเหมือนกันนะครับจากขาลายครับจากตั้งแต่โบราณแล้วครับอันนี้คือครบชุดเลยครับตั้งแต่หัวเข่าจนถึงเอวเซเกครับ68ปีครับ15ปีครับต่อสักสมัยก่อนส่วนมากเขาก็นิยมสักครับ
4: อยู่เช่นว่าผมว่าเชฟว่าเชฟว่าผู้รู้ว่าผมก็เชฟเหมือนกัน
1: ต้องสักครับเพราะว่าบรรพบุรุษพ่อก็สักแล้วก็พอมาเพื่อนๆก็สักเราก็ต้องมีครับ
2: คนมีรอยสักในหมู่บ้านตาพี่โจก็โดยประมาณสัก80คนแล้วกันครับ
5: ถ้าเราเดินไปในหมู่บ้านเนี่ยเราไม่รู้ว่าบางคนเนี่ยเขาสักหรือไม่สักแต่ว่าเราเขาดึงกางเกงขึ้นปุ๊บเนี่ยเราเห็นปุ๊บเออคนนี้เขาสักขาอะไรเพราะว่าเรามองจะรู้เลยแต่เรามองไกลๆเราเหมือนดูเหมือนใส่กางเกงนะเข้าไปใกล้ๆไม่ใช่ขาอะไร
0: นั้นบอกกับเราว่าการสักขาลายโบราณนั้นจะสักเฉพาะผู้ชายเป็นวิถีความเชื่อของลูกผู้ชายที่นี่มาตั้งแต่อดีตและเป็นความภูมิใจที่ลูกผู้ชายต้องมีครับ
2: สื่อถึงศักดิ์ศรีความเป็นชายชาตรีครับถ้าสมมุติเราไม่มีขาลายในสมัยก่อนอ่ะเวลาเราไปอาบน้ำอ่ะเขาจะไล่คนที่ไม่มีขาลายอ่ะไล่ให้ไปอาบผู้หญิงเขาจะว่าคุณเป็นผู้หญิงขาขาวเป็นผู้สื่อถึงผู้ที่ไม่มีความอดทนความกล้าความเป็นชายที่ 100%
0: ลายสักที่เราพูดถึงนั้นเรียกว่าลายสักขาลายที่จะสักตั้งแต่ใต้เข่าไปจนถึงเอวโดยคนที่จะสักก็คือผู้ชายนะครับ
6: ตอนนี้จะไปไหนคะหนุ่ม
1: ๆจะไปอาบน้ำครับไปกัน 4-5 คนครับมีลุงอีกคนนึงข้างล่างอีกคนนึงครับ
7: มาอาบน้ำด้วยกันได้ใช่ไหม
8: ห้า
7: คนน
8: ี้
7: ไม่ไล่ใครไปอาบที
8: ่
7: อ
8: ื่
7: นใช่
8: ไห
7: มอ๋อ
8: ไม่ไล่
9: แ
8: ล้วคร
9: ับ ไม่ไล่เลยครับตัดเท้าเลยครับที่มือ
8: เจ็บครับลุงแกบอกว่าเจ็บครับแต่ก็ทนได้ใจเราสั่นแต่ก็ภูมิใจทุกคนภูมิใจทุกคน
0: นอกจากนั้นจะสักแล้วพ่อของเขาก็สักเป็นคนแรกๆของหมู่บ้านด้วยครับ
10: พ่อสักตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
11: 22ในยุคนั้นช่างสักเยอะรุ่นเดียวกับพ่อมีแต่คนสัก
12: ทุกคนเต็มหมู่บ้าน
6: ขอดูลายสักหน่อยได้ไหมคะ
10: อันนี้30ปีแล้วถือว่าลายจางหรือว่าปกติ
11: ปกติครับ
10: เหมือนของอนันต์เลยไหมเนี่ย
11: ครับ
10: ของพ่อนี่ขึ้นถึงเอวไหมคะ
11: ถึงครับ
2: ตอนนี้ช่างสักในหมู่บ้านก็เหลือเพียงท่านเดียวครับคือจารดาสิวเบศจารดาสักมา40กว่าปีครับ
0: อาจารย์ละดาศรีอุเบศท่านนี้เป็นช่างสักขาลายโบราณชาวปากากยอเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของหมู่บ้านครับบ้านอาจารย์จะคึกคักมากๆมีคนเข้าออกตลอด
2: วิถีของบ้านเรานะครับแบบชาวกะเหรี่ยงคือเวลาแขกมาบ้านอย่างนี้นะครับเราก็เวลาทานข้าวก็จะเรียกทานข้าวก่อนแล้วแขกกินเสร็จเจ้าบ้านถึงจะกินที่คนกะเหรี่ยงนะครับก็จะใช้หมากพลูในการต้อนรับครับวางไว้ให้กัน
13: กินเลยอีกข้าวเลย
6: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้บอลโชคดีนะครับที่ได้มีโอกาสสักกับอาจารย์เป็นลายความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงที่เรียกว่าลายปลู
10: ถ้าเวลาเรามาขึ้นบ้านชาวบ้านเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยก็จะมาไหว้พระก่อน
14: ใช่ครับผมวันนี้ผมโชคดีครับอาจารย์อนุญาตจะสักปลูให้ผมหนึ่งตัวครับบริเวณแขนตรงนี้ครับเดี๋ยวรอชมกันครับผม
5: ตัวปลูปลูเนี่ยหรือว่าเป็นยักษ์เป็นความเชื่อหลังความตายเพราะว่าเราตายเนี่ยดวงวิญญาณเราอาจจะเราอาจตายไปเนี่ยจะไปสู่ภพหรือว่าไปชาติเนี่ยอาจจะเราไปอยากข้ามน้ำหรือว่าข้ามทะเลปลูเนี่ยก็จะช่วยเราในด้านแบกเราไปหรือว่าเราขี่ลาเข้าไปเขาจะพาเราพาไปสู่เป็นภพเป็นชาติที่ดีก็จะนิยมสักที่ขาเขาเชื่อว่าสักตรงขาเนี่ยจะทำให้เราเดินหรือว่าเราก้าวไปเนี่ยมีพลัง
0: อาจารย์ลดาสักลายโบราณด้วยมือนะครับโดยใช้หัวเข็มที่มีลักษณะแบนๆที่เห็นแบบนี้ทุกครั้งก็จะมีการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์และจะเปลี่ยนหัวเข็มจากนั้นก็จะจุ่มหมึกสักแล้วก็ลงมือสักซ้ำๆๆลงไปนับครั้งไม่ถ้วนจนกว่าจะเสร็จซึ่งในอดีตเข็มสักนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนหัวนะครับ
3: อันนี้คือเป็นเข็มเล่มแรกเลยแล้วก็เป็นเข็มโบราณเข็มโบราณมันจะไม่มีที่เปลี่ยนนะครับพี่มันเหมือนแบบสมัยใหม่อันนี้คือเป็นเข็มใหม่นะต้องฝนเอาเท่านั้นเวลาจะสักแล้วก็มีความห่างของเข็ม
6: เราใช้เวลาไปกี่นาทีคะ
13: ประมาณ15นาทีครับผมวันนี้เป็นรู้สึกว่าโชคดีมากครับที่อาจารย์นันทยาสักให้ครับ
0: การสักที่โดดเด่นของที่นี่ก็คือการสักขาลายนะครับเป็นที่นิยมของคนในหมู่บ้านแห่งนี้เราคิดว่ากว่าจะสักเสร็จนั้นคงจะเจ็บปวดกันหน้าดูทีเดียวครับดูลายกันชัดๆสิครับ
15: คือส่วนที่เป็นขาลายก็คือจากเข่าขึ้นมาใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับจากเข่าก็คือขึ้นถึงเอวคือขาลายครับของพี่ประยูนี่จะมียอดคือสมบูรณ์เลย
15: ของอาจารย์ไม่สมบูรณ์นะคะ
3: สมบูรณ์ครับคือสมบูรณ์หมดเลยต้องสมัยก่อนนี่คือต้องเริ่มแล้วก็ขึ้นถึงเอวถึงจะสมบูรณ์ถึงสามเหลี่ยมแต่ของผมนี่ก็คือแบบผมไม่ได้ขึ้นยอดเพราะว่าผมโดยความชอบก็คืออยากได้เพียงเท่านี
15: ้ภูมิใจอยู่ที่ตัวเองว่า
3: ใช่ครับ
15: ได้ขนาดไหน
3: ถ้าขึ้นถึงเอวนี่ก็คือถือว่าสมบูรณ์แล้วครับพี
15: ่อันนี้ถือว่าเป็น3รุ่นเลยไหมคะ
3: ร
15: ุ่นใหญ่คือคนไหนคะรุ่นใหญ
3: ่รุ่นใหญ่ครับ
15: รุ่นใหญ่อาจารย์คนที่2
6: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะประยูน
5: ผมสักมา3ปีแล้วเพราะว่าผมทำงานกับอาจารย์นะผม
6: ของเรานี่ถือว่าสักครบไหมคะ
5: ครับสมบูรณ์ 100% ครับ
0: ลายสำคัญที่ต้องมีในการสักขาลายประกอบไปด้วยลายขาบัวลายปลูลายมอมลายดอกซึ่งไม่ได้สักกันง่ายๆเลยนะครับ
5: มอมเนี่ยเพราะว่าเป็นเหมือนสิงเป็นสัตว์ที่ว่องไวฉลาดครับเป็นความเชื่อว่าเราสักแล้วจะทำผู้ชายเนี่ยมีความว่องไวมีความฉลาดเพราะต้องเป็นคนหน้าครอบครัวเลย
6: ก็จะนิยมสักลายแบบนี้ที่ขาด้วย
5: ก็จะนิยมสักที่ขาเพราะเชื่อว่าสักตรงขาเนี่ยจะทำให้เราเดินหรือว่าเราก้าวไปเนี่ยมีพลังในขา
0: ชื่อเสียงของอาจารย์ลดานั้นโด่งดังไปไกลนะครับในกลุ่มพี่น้องชาวไทยปากากยองหลายจังหวัดวันนี้เราได้เจอกับโตที่เดินทางมาจากอำเภอพบพระซึ่งจะมาสักขาลายโบราณกับอาจารย์ในวันพรุ่งนี้

0: มาจากหมู่บ้านอะไรนะคะ
1: บ้านมือรือชายครับ
0: มีคนที่สาขาแบบนี้เยอะไหมคะ
2: ไม่ค่อยเยอะครับ
0: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ที่อยากสักคะ
2: อายุ15ครับ
0: 15ตอนนี้ล่ะคะ
2: 29
0: นี่จะสักเต็มเลยไหมคะ
2: ครับ
0: มั่นใจว่าเสร็จแน
2: ่มั่นใจครับเสร็จแน่ครับ
3: การสักของโตเริ่มแต่เช้า
4: ก็แบ่งช่องให้มันลงตัวว่ามันได้กี่แถวกี่แถวน่าจะ6 แถวแล้วก็มีเศษ
3: ขั้นตอนการสักนั้นเริ่มจากการใช้ตอกนะครับในการมาวัดตีเส้นเพื่อสร้างช่องตามที่เห็นอยู่นี้ซึ่งตอกนี้อาจารย์ท่านทำเองนะครับข้อดีก็คือมันดัดโค้งได้ไม่เหมือนกับไม้บรรทัดที่จะดัดไม่ได้นะครับ
5: ประยูนกระสอบพวกนี้ใส่อะไรไปข้างในอะคะ
4: ใส่ผ้าพี่มันเหมือนหมอนเอาไว้รองหน้าเอาไว้รองขา
3: หลังจากได้โครงร่างพร้อมแล้วก็พร้อมเริ่มลงเข็มแรกเลยครับ
5: เป็นยังไงบ้างคะ
6: เริ่มลงเข็มแล้วเจ็บไหม
2: นิดหน่อยครับ
6: ยังยิ้มได้อยู่นะตอนนี
2: ้ครับ
3: การสักนั้นจะสักทีละช่องนะครับซึ่งทั้งหมดไม่ต้องวาดลายลงไปเพราะว่าทุกอย่างนั้นอาจารย์ระดาจำได้หมดครับ
4: ตอนนี้ขีดเสร็จไปแล้วที่มันเหลือเสร็จหน่อยในนี้แล้วมาขึ้นแถวใหม
5: ่ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะคะขีดแรก
4: เขาเรียกว่าขาบัวขาเส้นแล้วก็ทีนี้จะโมบาย
5: อาจารย์ต้องร่างแบบไหมคะ
4: ไม่ต้องใส่ไปเลยครับแบบนี้อยู่ที่อาจารย์เลยครับสักช่องไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะลงช่องแรกเนี่ยเป็นดอกครับตอนแรกเป็นดอกแล้วไปมอง
3: สำหรับหมึกที่ใช้สักนั้นก็เป็นหมึกสักทั่วไปแต่ว่าในอดีตนั้นเดิมจะใช้สีหมึกจากดีเสือดีหมีดีหมูผสมกับขม่าวไฟ
5: คือเวลาอาจารย์จมหมึกคือต้องแบบแตะนิดเดียวหรือว่ายังไง
4: ใช่ครับนิดเดียวตรงนี้ไปเป็นนิดเดียว
5: แต่น้ำหนักมือต้องพอดีเลยใช่ไหม
4: ใช่ครับนี่มันมะกอกครับขัดไม่ได้เพราะว่าเราใช้ทาเวลาจะสักทำให้หมึกไม่เลอะแล้วจะมองเห็นชัดว่ามันติดไหมหรือว่าไม่ติดอย่างนี้ครับต้องใช้ตลอด
3: ทุกครั้งอาจารย์ระดาจะเริ่มลงมือตั้งแต่เช้านะครับวันนี้เริ่มประมาณ6 โมงกว่าการสักนั้นจะต้องใช้2 คนนะครับโดยอาจารย์นั้นเป็นช่างสักและจะมีประยูนที่ทำหน้าที่ดึงผิวหนังให้ตึงและส่องไฟเพื่อให้มองเห็นได้ชัดนั่นเอง
5: เคยเจอยากที่สุดลักษณะ
4: คือหมุนไปหมุนมาบิดไปบิดมาเอียงไปเอียงมาอย่างนี้ก็อาจารย์ก็ทำงานไม่สะดวกไม่ตรงงานก็ออกมาไม่สวยต้องทำใจต้องเตรียมตัวกลัวเข็มกลัวความเจ็บเนี่ยเราไม่ทนเราไม่สู้นี้มันก็ไม่ได้ทำงานทีนี้เราก็อยู่ที่ใจถ้าใจอยากได้เราก็สู้มันก็ได้ไม่ใช่เราไปบังคับเขาคนอยากได้เราก็ทำให้เต็มที่
3: กว่าจะได้ครบทุกช่องนั้นยาวนานนะครับซึ่งใน1 วันจะสักได้เพียง1 ขาเท่านั้นกว่าจะเสร็จ2 ขาและสักรอบเอวเหนือสะดือก็จะใช้เวลาถึง3 วันถึงจะเสร็จสมบูรณ
7: ์บางคนเข้าใจว่าเกี่ยวกับเรื่องหนังเหนียวเรื่องคงกระพันเข้าใจว่าเป็นเรื่องสักยันทำให้ทำหากินขาไขเป็นอย่างอื่นแต่ขาลายมันไม่มาผมมองว่ามันไม่ใช่มันหนึ่งมันเป็นเรื่องของประเพณี2เป็นเรื่องความเชื่อ3เป็นเรื่องความเชื่อทางทดแทนบุญคุณแม่นะก่อนแม่จะคลอดเราออกมาเนี่ยมันทรมานเหมือนกับการเราที่เราโดนสัก
3: อาจารย์ระดาบอกกับเราว่าใครจะมาสักขาลายต้องรู้ถึงความหมายและต้องเข้าใจลายสักด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่งานแฟชั่นแต่ว่าเป็นลายที่คนโบราณสักมาแล้วเป็นร้อยปี
2: อยากให้คงความเก่าของลายเนี้ยให้มันดั้งเดิมให้ได้มากที่สุดมันเป็นลายที่มีมานาน

0: านแล้วครับแกก็บอกว่าก็มีความภูมิใจที่ได้เห็นแบบฝีมือตัวเองนะครับแบบได้อยู่ในลายของตัวบุคคลนั้นและตัวบุคคลนั้นเป็นความต้องการของเขา
1: ส่วนภาพนี้เป็นภาพนิ่งนะครับเป็นลายสักของโตที่สักเสร็จแล้วซึ่งใช้เวลา3วันทีเดียวครับ
2: เกิดมาปุ๊บเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วพ่อแม่พี่ย่าเราคนเฒ่าคนแก่เราลืมตาเราก็เห็นอยู่แล้วเขาสักผมรู้สึกว่าผมเป็นคนพื้นที่ถิ่นแหล่งกำหนดของขาลายเนี่ยอย่างน้อยเราต้องช่วยกันสืบทอดต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้คนเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนที่หลังเราได้เห็น

ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวที่สำคัญของชาวบ้านที่นี่ขอขอบคุณชาวบ้านบ้านตับพี่โจทุกท่านที่ให้โอกาสรายการได้ถ่ายทอดวิถีชีวิตของหมู่บ้านและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อน

พื่ออาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและทรงกินเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปอไหลจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเปิ่นก็เลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยหยุดการฮื้ออาหารนกพิราบแล้วก็ฮื้อทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาฮื้อมีเศษอาหารตกข้างบนปื้นริมรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพ่อเปิ่นฮื้ออาหารในบ้านของเปิ่นบ่น่าจะเป็นไอหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในตีสาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีพ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกข้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะตีนกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำหื้อเกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแฮมบอปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื่นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั่นๆจะอยู่ที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ดังนั้นการตีผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติการเหื้ออาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่ง

0: ดีชอบแล้วศาลเปิ้นพิพากษายกฟ้องเจ้า
1: ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ได้พี่อย่าเพิ่งติดดี
1: ไปแล้วนี่ไง
0: ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่การเวิร์กช็อปนะ
2: ว
0: ันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่มาเยอะมากเนี่ย
2: ใช่
0: น่าจะต้องมีละวิทยากรของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะขอถือว่ามือนะครับผมครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
3: ผมนิพนธ์เจมสบัดนะครับหรือว่าก็เรียกนายนามเอกว่าช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเด็กสารยาครับ
0: พี่เอครับผมครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเน
3: า
0: ะ
3: ครับไม่ซับซ้อนมาก
0: เดี๋ยวพี่เอทำไมครับแปลก
3: ๆไม่ซับซ้อนมาก
0: ไม่ซับซ้อนมากแต่เห็นอุปกรณ์นี่หลายคนตกใจแล้ว
2: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกินๆนิดนึง
3: ก็ตัวนี้มันจะแฝนเสื้อผ้าได้แฝนหมวกแฝนกระเป๋าหรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นพาดผ้าแบบว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมครับเป็นตัวแอลเข้าไปมุมไม่เกะกะ
0: คือมันไม่มันประหยัดพื้นที่อ
3: ่
0: ะ
3: ใช้
0: แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมากอ
3: ่
0: ะจะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเลื่อยอะไร
3: เราก็ได้รู้จักวิธีตัดไม้นะครับแล้วก็การยึดไม้เข้าหาด้วยกันนะครับซึ่งมันเป็นเบสิกพื้นฐาน
0: วันนี้ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยวันนี้จะมีการตัดเกิดขึ้นนะฮ
2: ะ
0: ตัดก็คือใช้เลื่อยนี่แหละนี่คือเลื่อยอะไรพี
3: ่เลื่อยองศาครับ
0: เลื่อยองศา
3: สะดวกหน่อย
0: ทำไมองศาด้วย
3: เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอียงองศานะเราจะตัดตรงๆเลยแต่เนื่องจากพื้นที่ด้วยแล้วก็มันสะดวกก็คือเรายกมาแล้วก็สับลงไปแค่นั้นเอง
0: จริงๆแล้วคือใช้เลื่อยปกติตัดก็ได้
3: ใช่
0: แต่ว่านี้วันนี้ง่ายแน่นอนชับเดียวชับเดียวเลย
2: ไม่ต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมเพราะเราตัดกันเยอะด้วย
0: และในเรื่องของสกิลในการต่อไม้นะเชื่อมประสานไม้ด้วยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องการใช้สกรูแน่นอนเลยขั้นแรกทำอะไรฮะ
3: เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตัวสูงก่อนนะครับก็คือเมตร70มีตลับเมตรมีดินสอวางไว้ให้ครับเดี๋ยวเราจะติ๊กๆไว้ก่อนแล้วแยกเป็น2ทีมนะครับก็เมตร70 2ตัวแล้วก็เมตร50 1ตัวส่วนตัวขวางนี่คือ40เซน
0: โอเค
3: ให้เราตัดไม้ทีเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
0: ทำทุกชิ้นออกมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็มาประกอบ
3: ดีกว่า
0: อันนี้ขั้นตอนการวัดและตัดไม้ก่อน
3: ใช่ๆ
0: อ่ะโอเคเริ่มเลยครับพี่ครับไม้เส้นๆอย่างเงี้ยมันเส้นนึงเนี่ยยาวแค่ไหนตอนเนี้ย
3: อันนี้มัน2เมตร40เลยครับ
0: มาตรฐานเลยนะเป็นไม้คัทเอาท์ใช่มั้ย
3: ใช่
0: ว่าเป็นโครงคัทเอาท์ก็2เมตร40อ่ะ
3: ใช่ครับเดี๋ยวเราตัดเมตร70แล้วมันจะเหลือท่อนสั้น

0: ไว้สำหรับใช้ตัวขวางได้
1: นะฮะพอดีคำนวณไว้เกือบพอดีอ
0: ่
1: ะ
2: แต่ว่าคนนึงจะต้องได้กี่เส้นคะนี่ไหม
0: สามเส้น
1: ประมาณ3เส้น
0: 3เส้นครับ
2: โอเค
1: เมตรเจ็ดเมตรเจ็ดเมตรห้า
0: ถูกต้อง
1: 40
0: 2ตัวครับ
1: โอเคว
0: ิธีใช้ดึงตลับเมตรนะครับเราให้ด้านที่ยาวอ่ะอยู่

0: ถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
1: ทำไม
0: เราจะมองไม่เห็นเส้นเพราะเดี๋ยวใบเลื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นตรงนี้นะครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อะครับ
1: โอ้บางคนก็เข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยติ๊กตรงกลางดีกว่า
0: ได
1: ้บาลาน
0: ซ์ไหนก็ได้
1: อ
0: ๋
1: อติ๊กตรงริมอันนี้คือติ๊กทีเดียวพอเลยเพราะว่านี่เป็นเลื่อยแบบว่า
0: สับ
1: วางปั๊บตัดได้ฉากเลยนะ
0: เวลาใช้งานพวกนี้เราต้องมีสมาธิอยู่ที่ตรงนี้ทีเดียวนะครับห้ามคิดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความอันตรายอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้เราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกำไปเฉยๆแล้วเครื่องจะเดินนะครับพอปล่อยเครื่องก็จะหยุดนะครับก็คือเรากำไปเลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาไม้ก็จะขาดนะครับแบบนี้นะครับ
1: เศษที่เหลือก็ห้ามทิ้งนะฮะ
0: ใช่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะตัด40มี2ตัวนะครับ
1: อย่าลืมนะเส้นที่สออยู่ฝั่งไหน
0: อยู่ฝั่งขวาน
1: ะเออ
0: ให้เครื่องหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยยกไปเรื่อยขึ้น
1: เซฟ
0: จะไม่อันตรายนะครับเราประคองไว้ไม่แรงครับกดเลยครับอยู่พอเราจะตัดเราก็เอาลงมาค่อยลงมาลงมาครับพอขาดแล้วเราปล่อยปล่อยเครื่องเงี้ยครับตัวจบละแล้วเดี๋ยวอีกตัวพี่ก็มาทาบเลยไม่ต้องวัด
1: เก่งมากครับเก่งมาก
0: ไว้เลย
2: สนุกมากๆเลยค่ะได้ความรู้มากด้วยต้องการมากกว่านี้ด้วยขอให้กิจกรรมแบบดีๆอย่างนี้ให้มาที่นี่บ่อยๆ
3: มีความรู้ดีเป็นกันเองมากมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าจะได้ไปวางของอะไรด้วยก็โอเคดีมากค่ะ

0: บางทีชั้นที่เราซื้อมาเนี่ยมันหลวมมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้ความรู้จากวันนี้เราสามารถไปทำแก้ไขได้ให้มันกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่กดลงมาแล้วปล่อยโอ้ยแล้วเพื่อนตกเลยไง
2: โอเคตอนนี้คือทุกคนตัดเป็นชิ้นส่วนเรียบร้อยพร้อมประกอบร่างแล้วขั้นตอนต่อไปไงพี่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องวัดขนาดก่อน
2: วัดขนาด
1: วัดตำแหน่งก็คือให้เราจับเป็นคู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ย10เซนมันจะเท่ากับตัวนี้เลยเราก็เอาทั้ง3ตัววางเรียงกันเลยแล้ววัดจากหัวมา10เซนใช่แล้วขีดทีเดียวเลยลักษณะแบบเนี้ยอย่างเงี้ยถูกคร
2: ับ แบบเช่นนี้เช่นนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นนะฮะ
1: ต่อไปเราก็ดูเป็นคู่นะครับให้ดูคู่เมตร70ก่อนก็คือ1เมตรนะครับ
2: เออ
1: 1เมตรแล้วเราขีดเส้นไว้1เส้น
2: วัดหัว10เซนวัดจากหัวลงมา1เมตร
1: ครับ
2: ขีดไว้ถึงกลาง
1: เพราะฉะนั้นคู่เนี้ยเราจัดชนกันเลยเมตร70ชนกันแล้ววัดมา1เมตร
2: แล้วถ้าบันได
1: ใช่มั้ยถูกต้องคร
2: ับบันได
1: มันจะคู่กันไปเลย
2: โอเคมันก็คือเป็นไม้ที่เป็นโครงสร้างหลักของชิ้นประกบตัวนี้ไว
1: ้
2: แล
1: ้
2: วเดี๋ยวก็ต้องมาเจาะอันนี้ใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ครับ
2: เออ
1: ตอนนี้เราให้เราทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เจาะง่ายพอเราได้เมตร70เนี่ยเราจบแล้วนะชุดหนึ่งตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับ
3: เ
1: มตร70เนี่ยมันจะมีตรงนี้ต้องเจาะอีกรูหนึ่ง
2: ครับ
1: เราก็วัดจากข้างบนลงมา
2: คร
1: ับ ตัวที่เมตร70นะครับอันนี้แค่อันเดียวแล้วนะเท่ากับว่าเมตร20แต่ว่าเป็นแค่เสาเดียวนะเสานี้ไม่ต้องเพราะนั้นตัวเนี้ยมันจะมี10จากนี้มา10เซนแล้วจากหัวมา1เมตรแล้วก็มา1เมตร20ครับ
2: ซึ่งมันอยู่คนละด้านกันนะ
1: ใช่ใช่อยู่คนละด้าน
2: งงไหมฮะ
1: งงไหมครับ
3: สุดยอด
1: พอเราได้ตัวนี้นะครับตัวเมตร70ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปวัดเราเอาเมตร50เนี่ยมาชนกับเมตร70เลยเพราะฉะนั้นเส้นตัวนี้กับตัวนี้มันจะ

0: ข้ากัน
1: ก็คือทำเจ้าตัวนี้เป็นหลักแหละ
0: ใช่ตัวนี้เป็นหลักถูกต้อง
1: โอเคแล้วหลังจากมาร์คเสร็จปุ๊บเราเข้ามาเจาะใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับเพราะตัวนี้เราไม่ต้องวัดตัวนี้เรามาท่ากับตัวนี้เลยมันจะได้ตำแหน่งเดียวกันเรื่อง
1: ถ้างูมีแบบอยู่ถ้ามันเอาเดินเอาไม้มารอบๆมองๆเล็งได้เจาะตรงนี้ด้านนี้ด้านนั้นอย่างเงี้ยมีข้อเดียวการที่เรามีบล็อกอัพตัวสำเร็จมาแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเอาไม้ของเราเนี่ยมาเดินเทียบเดินดูได้แต่ท่านไหนที่อาจจะแบบอยู่บ้านแล้วทำเองไม่ได้มีบล็อกอัพแบบนี
2: ้
1: ก็ตั้งสติดีๆครับ
2: แต่นี่ก็ดูไว้แล้วก็จะลองวาดขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้รู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขียนด้านเอาไว้ว่าด้านนี้ด้านหนึ่งด้านสองด้านสามอะไรก็แล้วแต่ไปนะคะ
0: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะ
1: ครับผม
0: ให้ทาบกันให้เรียบร้อยก่อน
1: วัดตามที่พี่เอ๋บอกให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาเจาะครับ
0: วัดได้ครบทีเดียวเลย
3: ชิ้นงานก็ทําง่ายค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราจับเครื่องมือเนี่ยเราจะยังไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะทีมงานก็ให้ความรู้ดีค่ะเป็นกันเองทุกคนค่ะ
2: ได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยอันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี
3: ้ก็ดีนะคะหมดค่ะเหมาะสําหรับห้องเล็กๆอย่างเรานะคะปุ้มอายุ72แล้วภูมิใจมากค่ะที่จะทําได้ความร่วมมือแล้วก็น้องๆจากที่มาน่ารักทุกคนค่ะ
1: เดี๋ยวจะถึงขั้นตอนการเจาะแล้ว
0: ใช่ครับ
1: หลังจากเรามาร์คเรียบร้อยหมดแล้วนะคร
0: ับ
1: นะฮะก็เดี๋ยวมาเจาะกันเจาะไงครับพี
0: ่ก็เราอย่างนี้นะครับเจาะให้เป็นทะแยงอย่างนี้นะครับกากบาทไว้อย่างนี้ก่อนก็ได
1: ้
0: มันมีเหตุผลนะครับถ้าเราเจาะเป็นขนานกันแบบนี้เป็นเส้นตรงเนี้ยเท่ากับว่ามันได้แค่แถวเดียวแต่ถ้าเราบนอันล่างอันนึงมันจะล็อกไม้ได้ดีกว่า
1: แล้วพี่คนถามด้วยว่าทำไมไม่เจาะกลางอันเดียวไปเลยล่ะพี
0: ่ถ้าอันเดียวจะหมุนได
1: ้หมุนได้
0: มัน
1: จะหมุนได้เลยนะ
2: เดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อกับหน้าตัดแบบนี้ไง
1: ใช่
2: เราจะเจาะสองรูเพราะจะล็อกแบบนี
1: ้ใช่
2: นะถ้าเจาะรูเดียวมันจะหมุน
1: ทำไมซึ่งก็อยากให้หมุนนะ
2: ก็ได้ก็จอดรูเดียว
1: ไม่ควร
0: แต่เราอยากให้เลยไม้ของเรานะความหนาวิธีจอดก็คือให้ตรงที่สุดเลยกดไปให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไป
1: อย่าให้เลยไม้คืออย่าให้เลยหน้าไม้ใช่ไหมพ
0: ี่ใช่อันนี้เราก็จอดทีเดียวก่อนอย่าเพิ่งยึดเจาะว่าเราก็ดูตัวอย่างเป็นหลักครับว่ามันต้องเจาะฝั่งไหนนะครับ
1: สว่านนี่เจาะนำไหมพี่
0: ใช่ครับเอาตัวนี้เจาะนำตัวนี้เราเรียกว่าสว่านเจาะไม
1: ้สว่านเจาะนำนี่จะเล็กกว่าสกูถ้าเจาะนำแล้วใหญ่เท่าสกูเนี่ยจบแล้วชีวิตไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแน่นอนเพราะว่าสกูหลักการมันคือการบิดเข้าไปแล้วเกลียวมันจะเข้าไปกินกับเนื้อไม้ให้แน่นนะตัวสกูคืออย่างนี
0: ้พอเราเจาะรูเล็กเราจะเจาะตัวนี้เข้าไปครึ่งนึงนะครับ
1: เ
0: ป็นตัวใหญ่นะครับเพื่อที่เราจะ
1: ฝังหัวสกู
0: เราจะปิดด้วยเดือยไม้นะครับตัวนี้เราก็จะมาปิดรอยแบบถ้าเราเห็นตัวอย่างเราจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับจะเป็นตัวนี้มาปิดอีกท
1: ีเนียนเลยนะฮะ
0: ใช่
1: ตัวใหญ่เอามาทำไมตัวใหญ่เอาไว้ซ่อนหัวสกู
0: ใช่ครับ
1: หัวสกูเป็นโลหะนะฮะถ้าเกิดว่าโผล่มาจะน่าเกลียดเราจะซ่อนมันเนียนใช่ไหมฮะเราเอาไม้มาเนี่ยมาอุดเข้าไปแล้วก็เลื่อยตัดเข้าไป
0: แต่นี้เจาะแค่ครึ่งเดียวพอ
1: ครึ่งเดียวนะอย่าเจาะทะลุนะทะลุคือจบเหมือนกันชีวิตนะฮะโอเคถ้างั้นเราลุยกันเลยดีกว่าคร
0: ับ เริ่มเลยครับแล้วก็กดด้วยแล้วดึงออกใช่ต้องกดโดยที่ต่อแล้วดึงออกนะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็จะได้ปลาโหนออกกำลังกายมาหนึ่ง
1: เดี๋ยวไม่ใช
2: ่
1: ดาวแขวนผ้าอ
0: ย่าไปให้ลูกหลานเล่นนะไม้เนื้ออ่อนนะคุณมันคือกระดกกระเด็กด้วยนะแต่ว่าแข็งแรงพอที่จะใช้งานแหละแต่ว่าอย่าไปโหนเล่นนะฮะอ่ะตอนนี้เราจัดการเจาะเรียบร้อยแล้ว
3: ใช่ไ
0: ปต่างๆที่ต้องเจาะนะฮะต่อไปก็คือขั้นตอนการยึดใช่ไหม
3: การประกอบ
0: ประกอบร่างมันยังไงก่อน
3: ก็เราต้องทากาวด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะกาวมันจะแข็งแรงนะครับ
0: พี่เอกพูดตลอดเลยเนี่ยคือ
3: ใช่
0: ตัวสกรูได้แค่ยึดต
3: ั
0: วที่ทำให้อยู่จริงคือกาว
3: ใช่ถ้ากาวแห้งเนี่ยเราดึงออกเนี่ยไม้ฉีกเลย

0: นี่คือความแข็งแรงมันครับตอนนี้เดี๋ยวมันมี2กรณีนะงานแบบเนี้ยถ้าเกิดว่างานที่แบบว่ายากกว่านี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นการเข้าเดือย
1: ครับ
0: ทำเดือยเจาะอะไรพวกนั้นอ่ะ
1: เข้าลิ้นเข้าเดือยต่างๆ
0: มันจะต้องมีทักษะสูงหน่อย
1: ครับผมอ
0: ันนี้ผมก็พยายามจะลดขั้นตอนอ่ะให้พวกเราอ่ะทำงานได้ง่าย
1: เรียกว่าอันนี้เป็นชิ้นแบบประถมละกัน
2: เ
1: ข้าแอดวานซ์ขึ้นแต่ก็ว่ากัน
2: เบสิก
1: ประ
2: มาณนั้นครับ
1: เบสิกก่อนอ่ะโอเค
0: แล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่ยเรายึดเกี่ยวปล่อยแค่ตัวเดียวพอตรงนี้เราเจาะไปแล้วเพราะนั้นให้เราเจาะเพิ่มตรงนี้ตรงกลางอีกรูนะครับเพื่อที่เรียกว่าพอเรายิงเกลียวปล่อยไปเนี่ยให้เกลียวปล่อยโผล่แล้วก็ให้มาตรงกับรูนี้จะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งเล็งสูงต่ำแต่ขอให้ตรงนี้กลางเดียว
1: โอเค
2: เ
1: กลียวปล่อยนี่คืออะไรอ่ะเผื่อคุณผู้ชมทั้งบ้านไม่รู้เผื่อทั้งคนที่นี่ไม่รู้ครับเกลียวปล่อยนี่หน้าตาเป็นไงอ
0: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
1: สกรู
0: เพราะว่าตอนแรกเราเจาะไปแล้วเราก็จอดตรงนี้ให้โผล่ไปเลยแล้วก็ให้ไปลง
1: เลย
0: ให้ไปลงกับรูของเราที่เรานำไว้
1: ไม่งั้นถ้าเกิดมันเล็งเนี่ยจอดทีละยาก
0: บางทีมันเลื่อนตกเลื่อนลงถูกต้อง
1: โอเค
0: เดี๋ยวเราทำคู่นี้ก่อนครับ
1: คู่นี้ก่อนนะ
0: คู่นี้ก่อนแล้วพอเดี๋ยวพอได้เราก็มาดูตัวอย่างว่าเพราะมันเจาะหันคนละด้านกันเดี๋ยวจะสับสน
1: ครับโอเค
2: โอเค
0: เอาเลยละ
1: ดูที่ตัวหลักก่อนครับ

0: พี่ดูนะเวลาพี่จะโหลดลงไปเนี่ยมันลงไปในรูหรือยังถ้ามันจะไม่ลงไปในรูอ่ะมันรูดนี่เอาให้แน่นก่อนจับให้มั่นงี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมานี่ไม่งั้นแล้วก็มันก็จะรูด
1: เอาข้างเดียวก่อนแล้วเป็นอย่างงี้จะหาสองข้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้เนี่ยนะแล้วพี่ก็ดันพี่ก็เจาะสกรูเข้าไปด้านข้างแต่พอตั้งเออถ้าจับตั้งเนี่ยคลิปมันต้องมีอะไรทิปจะช่วยจับดันตรงนี้ให้ทิปกลัวว่าถ้าจับตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได้
2: แล้วมันจะเบี้ยวไหมอ่ะ
1: นี้พยายามยิงเข้ามาตรงๆไม่เบี้ยวแอบดันเข้ามาได้เลย
2: ปึ๊บเอาเลยนะ
1: ได้ค่ะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวเราถอดออกได้ไม่เป็นไรใช่นั่นแหละกดลงมาเลยขอดูหัวหน่อยสิไหนละโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอีกข้างนึง
0: แน่นปาก
3: ปกติเนี่ย DIY เนี่ยผมทำบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกเครื่องมือช่างบรรยากาศวันนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นฮะเพราะว่ามีสมาชิกทุกคนฮะที่ร่วมกันในชุมชนทุกเราเนี่ยก็มาร่วมกันเยอะฮะ
2: พวกพวงกุญแจเอ่ยหมวกเอ่ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทำงานข้างนอกแล้วเราแขวนไว้มันจะได้หยิบจับได้ง่ายๆก็ดีได้ความรู้ใหม่ขึ้นแล้วอย่างเรามันจะได้เป็นอาชีพติดตัวด้วยอะไรเงี้ยวันในวันข้างหน้า

0: ้องต่อไปก็คือการติดตะขอนะฮะก็คือจะแขวนเหมือนนู่นนี่กระป๋องกระเป๋า
1: ใช่
0: ได้เลย
1: ได้หลายอย่างเลย
2: เมื่อกี้เราติดเดือยกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เราฝังเดือยก็คือปิดหัวน็อตเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมายึดแล้วก็แขวนเสื้อหมวกกระเป๋าได้หมด
0: คือในตะขอเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบแหละแล้วแต่คุณอยากได้แบบไหนเนาะวันนี้ก็เอาแบบเบสิกมาให้ดูเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็ติดวิธีการติดก็ยังไง
1: อ่ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นตะขอตัว L นะครับเวลาเราไปซื้อมันจะมองเหมือนตัว L นะครับถ้าเป็นตะขอแบบคล้ายๆขอไข่

0: เนี่ยมันจะเกี่ยวเสื้อเวลาเราแขวนอะถ้าใช้เป็นตัว L จะดีกว่า
1: ขอไข
0: ่ใช่มันจะงอแบบนี้ครับจะขอ
2: ไม่ได้ครับครับ
3: เป็นพุกเลยคง
0: ใช่อย่างนั้น
1: ก็เลยเป็นแบบนี้ดูออกง่ายหน่อย
0: ง่ายกว่าแล้วเราแขวนพวงกุญแจแขวนหมวกก็ง่ายด้วย
1: เข้าใจ
0: แต่ถ้าเราไปหมุนเร่งเนี่ยมันยาก
1: เออใช่
0: ให้เจาะนำก่อน
1: ข้อตึงเลย
0: ครับเจาะนำไปก่อนเลยเอาตำแหน่งไหนเราก็เจาะไปเลยแล้วแต่เราเลยบางคนเนี่ยเดาไปเสริมตรงนี้ก็ได้นะคนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยหมุนเข้าไปเลยครับพอเจาะนำก็หมุน
3: อ๋อก็ใช้มือหมุนอย่างนี้เลยใช่
1: คือหมายความว่าถ้าเกิดมาร์กแล้วเอาไอ้นี่เจาะเข้าไปเลยอ่ะตึงแน่ข้อ
0: ใช่เราจะหมุนยาก
1: เจาะนำซะก่อนเน
0: า
1: ะ
0: เจาะนำก่อนจะหมุน
1: วิธีการเจาะนำก็เหมือนเดิมเลยก็คืออย่าไปเจาะสุดอย่าไปเจาะลึกมาก
3: เออเจาะนิดเดียว
1: ให้มันเข้าไปแล้วมันจะตัวเกลียวมันจะได้เข้าไปกินเนื้อไม้แล้วก็แน่นดี
0: มันจะรัดเกลียวได้ดี
1: พูดไปพูดมานี่พี่เอหมุนจะเสร็จแล้วเนี่ย
0: ถ้าเรารู้สึกความตึงมากก็ใช้ครีมก็ได้ครีมบีบ
3: ก็จะแน่นเลย
1: คือไอ้ตอนแรกๆคงยังไม่ตึงหรอกแต่ว่าพอถ้าเสร็จท้ายๆเนาะ
0: ตึงแน
1: ่เอาครีมมัน
0: ครีมจับแล้วก็หมุน
1: แน่นซะหน่อยก็ดีแล้วก็ตั้งให้มันฉากเนาะ
0: ใช
1: ่ตั้งให้มันฉากซะเออตึง
3: อันนี้เราเกียร์3อันใช่ไหมคะ
0: 3อันครับ
1: 3อันแต่แล้วแต่ดีไซน์นะ
3: ถ้าเราอยากแขวนเยอะกว่านี้ได้ไหมหรือว่าเรื่องน้ำหนักเรื่องการรับแรงอะไรของมันอย่างเง
0: ี้
3: ย
0: อ๋อได้ครับเพราะตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้เข้ามุมนะจริงๆแล้วมันก็จะพิงกับด้านมุมด้านในด้วย
3: เออใช่ๆ
0: มันก็จะช่วยด้วยแต่ถ้าลอยตัวบางทีมันอาจจะมีโยกบ้าง
3: ครับ
0: ครับ
3: อื

0: อบอ๊อฟเป็นคนชอบทำงานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นนี่เสียเนี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่เคยของจริงมันสนุกเลยมันได้จับแล้วมันเหมือนแบบเออเราสนุกอ่ะ
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยครับที่มาช
2: ่
1: วยให้ความรู้เราอีกแล้วนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่างนี
3: ้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเรา
1: ค่ะนี่ซ่อมด้วยมือเรานะฮะสำหรับลูกบ้านการเสียหายนี่ก็เรียกว่าได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเคหะก็มีหลายที่
3: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย
1: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีท่าตำหนักครับนี่แล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อยๆ
3: แล้วก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
1: ติดตามดีๆติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเคหะชาเฮ้ฟันแลบกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากนะครับ
4: อมรินทร์ทีวี
5: ปัญหาเพียงสุดท้ายเป็นปัญหาระดับโลกจริงกลุ่มเพียง 0.5 เนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งก็สามารถที่จะเจ็บป่วยได้จนถึงเสียชีวิตแล้วในประเทศไทยปี2563คนที่เสียชีวิตจากฝุ่นเนี่ยมีประมาณ 41,000 คนเรียกว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเพราะส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนถึงไม่ค่อยกลัวเรื่องฝุ่น PM 2.5 อาจจะมองว่าคนเริ่มมีความชินชารู้สึกว่าเป็นปัญหาที่เราเจอเดี๋ยวมันก็มาใหม่เราเจออยู่ทุกปีทำให้คนรู้สึกว่าฉันทนได้ฉันยังใช้ชีวิตได้อยู่ปากท้องสำคัญกว่าแต่ไม่รู้เลยนั่นเป็นการตายผ่อนส่งในช้าๆนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ประการประพัฒน์พงษาค่ะจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสำหรับโครงการที่ทำอยู่นะคะเป็นโครงการการเสริมสร้างความตระหนักรู้และออกแบบนโยบายเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์จากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือฝุ่น PM 2.5 จากการขนส่งผู้โดยสารในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้อันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องการที่จะพัฒนาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า PM.5 Footprint เพื่อที่จะใช้ในการประเมินผลกระทบจากการเดินทางของคนเพื่อให้คนตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเดินทางต่างๆโดยหลายงานวิจัยภาพรวมตรงกันมาจากการขนส่งและจราจรแต่มันยังไม่มีข้อมูลที่บ่งบอกภาคส่วนไหนปล่อยเท่าไหร่ในทุกๆปีถ้าเราไม่มีข้อมูลตรงนี้เราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงผลงาน PM 2.5 Footprint เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยเป็นเว็บไซต์ประเมินลักษณะของการเดินทางว่าการเดินทางของแต่ละคนในรูปแบบต่างๆมีฝุ่น PM 2.5 ปล่อยมาเท่าไหร่จะมีผลกระทบอย่างไรแล้วสามารถจะเดินทางแบบไหนลดผลกระทบได้มากที่สุดก็จะเป็นการนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ที่ชื่อว่า PM 2.5 Footprintได้ข้อมูลทางวิชาการมาเราจะมีเหมือนกับตัวคูณมลพิษของรถยนต์แต่ละประเภทว่ารถยนต์แต่ละประเภทการใช้เชื้อเพลิงในลักษณะต่างๆมีฝุ่น PM 2.5 ปล่อยมาเท่าไหร่แล้วฝุ่นเหล่านี้เนี่ยในแต่ละพื้นที่จะส่งผลกระทบอย่างไรถ้าเราเปรียบเทียบการเดินทางแล้วเนี่ยอันไหนดีที่สุดแล้วเนี่ยอันดับ1เลยนะคะลดฝุ่นเลยนะคะน้อยสุดก็คือรถไฟฟ้าสำหรับรถไฟฟ้าเองเนี่ยเป็นขนส่งมวลชนที่ใช้พลังงานสะอาดเรียกว่ามันไม่เกิดฝุ่นกรุงเทพแต่เกิดฝุ่นนั้นลงไฟฟ้าซึ่งสามารถบริหารจัดการได้และอันดับที่2คือรถโดยสารประจำทางรถบัสแบบประเภทที่ใช้น้ำมันแก๊สโซลีน LPG NGV อย่างนี้เป็นต้นอันดับที่3รถโดยสารประจำทางแต่ความจริงแล้วรถยนต์ส่วนตัวหรือรถแวนนะหรือรถปิกอัพเนี่ยก็ถือว่าฝุ่นไม่เยอะมากถ้าใช้แก๊ส NGV นะคะหรือ LPG เป็นต้นเพราะฉะนั้นการเลือกของเดินทางของคนแต่ละคนมีผลต่อฝุ่นที่เกิดขึ้นแล้วก็ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นความจริงแล้วงานวิจัยเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกคือเครื่องมือ PM 2.5 Footprint อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องข้อเสนอแนะเชิงนโยบายซึ่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นการประเมินแบบจำลองสถานการณ์การแก้ไขปัญหามลพิษเอาเครื่องมือ PM 2.5 Footprint เนี่ยมาประเมินว่าการขนส่งทางบกในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยนโยบายแบบไหนเนี่ยสามารถลดฝุ่นได้มากที่สุดซึ่งเราก็ได้แบบแนวทางลดฝุ่นทั้งหมด7แนวทางแนวทางที่1ก็คือเป็นเรื่องของการกำหนดมาตรฐานการปล่อยมลพิษแนวทางที่2เป็นเรื่องของมาตรการการเปลี่ยนหรือปรับปรุงภาพรถยนต์ที่มีการใช้งานสูงคือแทนที่เราจะแบนรถยนต์แล้วเหมือนกับเป็นการปรับคุณภาพรถยนต์แทนแนวทางที่3ก็คือเป็นแนวทางการติดตั้งอุปกรณ์การกรองเขม่าเครื่องยนต์ไอซ์ดีเซลนะคะหรือ DPF สำหรับเครื่องยนต์ที่มีคุณภาพน้อยหรือว่าเครื่องยนต์มาตรฐานยูโร3ต้นไปแล้วก็แนวทางที่4เป็นการใช้เชื้อเพลิงที่มีการปล่อยกัมมันตภาพแนวทางที่5ก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดพื้นที่เขตมลพิษต่ำแนวทางที่6ก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและสุดท้ายก็เป็นการใช้รถโดยสารประจำทางแบบพลังงานไฟฟ้าเราต้องการที่จะนำแนวทางต่างๆของนี้เนี่ยไปใช้จริงได้ก็อยากจะขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเมโดนมากๆนะคะที่ให้ทุนสนับสนุนในแง่ของเรื่องโครงการกับเพื่อนที่นำสังคมวันนี้นะคะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยมีความกล้าที่จะให้ทุนอาจารย์ค่อนข้างมั่นใจค่ะว่าอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่เราทำมาไม่สูญเปล่าเพราะฉะนั้นเรามองว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เราสามารถที่จะใช้จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปด้วยกันกับทั้งภาคประชาสังคมด้วยแล้วก็ทั้งภาครัฐด้วยซึ่งถ้าเราสามารถที่จะนำงานวิจัยเหล่านี้ไปในจุดเริ่มต้นก่อนที่จะออกนโยบายได้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากไปรอคนอื่นค่ะสำหรับเรื่องการลดฝุ่นเราไม่ควรต้องไปรอว่าเฮ้ยภาครัฐเมื่อไหร่จะออกนโยบายลดด้วยตัวเองก่อนเพราะว่าทุกคนเป็นผู้ก่อให้เกิดฝุ่นทั้งนั้นถามว่าในวันนี้คุณทำอะไรเพื่อลดฝุ่นแล้วหรือยัง

รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายจากการออกกฎคำสั่งหรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นการฟ้องเรียกค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน1ปี

้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ต้องไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีและจะต้องฟ้องภายในระยะเวลาไม่เกิน10ปีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอนะครับนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์มามอบให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้เราคุยกันในเรื่อง
0: เกี่ยวกับเรื่องธุรกรรมค่ะทางแพ่งและพาณิชย์ค่ะ
1: ทางแพ่งและพาณิชย์นะครับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คงเป็นกฎหมายที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเพียงแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมที่ไม่ได้เรียนกฎหมายอาจจะไม่รู้เอ๊ะตรงนี้มันใช่หรือเปล่าแค่เราไปซื้ออาหารรับประทานตรงนี้มันก็คือกฎหมายแล้วเหมือนกันนะครับอันไม่ว่าจะเป็นการซื้อการหยิบยืมเงินซึ่งก็ทำกันอยู่ประจำ
0: แล้วปัจ
1: จุบันยืมแล้วไม่คืนนี่ก็ยังทำอยู่ประจำเหมือนกันจริงๆเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับถ้าเอาเข้ามาก็ไปคืนเขานะครับนะวันนี้ก็คงคุยกันในความหลากหลายในเรื่องของธุรกรรมทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับอันนั้นผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณถนัดศิลปกุลค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย์อ้อยครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณสนัดคุณสมบัติค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะและท่านที่2นะคะคุณปาริชาติเดชาติวงศ์ณอยุธยาค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือผู้ร่วมรายการของเรา2ท่านในสัปดาห์นี้นะครับนั้นสาระในเรื่องของธุรกรรมทางแพ่งและพาณิชย์สัปดาห์นี้นำอะไรดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมติดตามได้เลยครับ
4: นภาอยู่บ้านนี่จ้า
5: เองสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพอดีว่ากลับมาจากต่างจังหวัดนะคะก็เลยซื้อขนมมาฝาก
5: ขอบคุณมากนะคะว่าแต่ว่าพี่ชื่นไปต่างจังหวัดไปทำอะไรมาเหรอคะ
4: ก็พี่สมบูรณ์นะสิชวนพี่ไปปฏิบัติธรรมที่เขาใหญ่กับพวกคณะเขาอะ
5: สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะป้าชื่น
6: สวัสดีจ้า
5: คุณแม่คะพี่ตาเห็นจดหมายคุณแม่อยู่ในกล่องหน้าบ้านเราอะค่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามาเมื่อไหร
6: ่ขอบใจมากลูกว่าแต่ว่าจดหมายอะไรเนี่ย
5: ถ้าอย่างนั้นพี่ตาขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะจะได้ทำอาหารเย็นให้ทานคุณป้าอยู่ทานด้วยกันนะคะ
4: ไม่หรอกจ้าขอบใจนะจดหมายอะไรหรอนภา
6: อ๋อจดหมายจากพี่ดำรงนะคะเขาโทรมายืมเงินนภา 200,000 บาทนภาโอนเข้าธนาคารให้เขาแล้วแต่ว่านภาบอกให้เขาเขียนจดหมายมาบอกถ้าได้รับเงินแล้วนะคะ
4: แล้วพี่ไม่ได้ทำสัญญาอะไรกันเลยเหรอ
6: เปล่าค่ะก็เห็นว่าเป็นคนกันเองนะคะ
4: งั้นก็อย่าลืมเก็บจดหมายฉบับนี้ไว้ให้ดีล่ะเผื่อจะใช้เป็นหลักฐานในการยืมเงินก็ได้นะ
6: ค่ะ
5: เชิญทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวคุณลุงกับคุณป้านั่งรอก่อนนะคะคุณแม่คะคุณลุงกับคุณป้ามาหาค่ะค่อยๆลุกนะคะเดี๋ยวทิพย์จ้าไปเอาน้ำเย็นๆให้ทานนะคะ
7: จ้าย
4: ังไงบ้าง
6: สวัสดีค่ะพี่ชื่นพี่สมบูรณ
7: ์สวัสดีนะพาเป็นยังไงบ้างเราอะ
6: อาการไม่ค่อยดีเลยค่ะนี่ก็หมดเงินรักษาตัวไปตั้งเยอะเงินทองก็เริ่มร่อยหรอลงทุกวันนะคะ
4: อ้าวแล้วลูกหนี้ชื่อดำรงอ่ะที่ยืมเงินนภาไป 200,000 เมื่อ5ปีที่แล้วเขาเอาเงินมาคืนหรือยังล่ะ
6: ยังเลยค่ะทวงไปแล้วแต่เขาบอกว่าไม่เคยยืมเงินนภาเลยอะค่ะ
7: เหรอแล้วนภาทำสัญญายืมเงินกับเขาไว้หรือเปล่า
6: ไม่ได้ทำค่ะเขาถึงได้พูดอย่างนี้นี่ไม่ได้ทั้งเงินต้นและก็ดอกเบี้ยเลยนะคะเนี่ย
4: แต่พี่จำได้นะว่านายดำรงเขามีจดหมายขอบคุณนภาที่ให้เขายืมเงินด้วยเนี่ยพี่ยังบอกให้นภาเก็บไว้เป็นหลักฐานเลยนะ
7: มีจดหมายขอบคุณจากนายดำรงแล้วนภายังเก็บอยู่ไหม
6: ยังอยู่ค่ะนภาก็บอกเขาเรื่องจดหมายแล้วนะคะแต่เขาก็ไม่สนใจนะคะ
7: ผมว่านะยังไงเนี่ยเราต้องไปปรึกษานักกฎหมายนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีจดหมายจากนายดำรงเป็นหลักฐาน
4: ใช่ปล่อยไว้อย่างเงี้ยถ้าทางจะไม่ได้คืน
0: จากกรณีดังกล่าวจดหมายขอบคุณของนายดำรงจะใช้เป็นหลักฐานแทนสัญญายืมเงินได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได้
1: ผมอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นนะครับเป็นรูปมือแล้วก็แย่งกันกดไฟใครได้สัญญาณไฟมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถ้าถูกทีหลังได้คะแนนเดียวงั้นต้องแย่งกันกดสัญญานะครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วกดครับคุณพี่ปริชาตินะครับ
3: ก็ขอค่ะ
1: ได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะ
1: ทำไมคิดว่าเป็นหลักฐานได้
3: เพราะว่ามันเป็นหลักฐานอันเดียวที่เขาย ื
1: มเง
3: ิน ควรจะใช้เป็นหลักฐาน
1: พอให้รู้ได้ว่าเขายืมเงินไปใช่ไหม
3: ว่าจำนวนเท่าไหร่
1: แม้จะไม่มีตัวสัญญายืมเงินก็ตาม
3: ใช่ค่ะ
1: ใช้ได้มั่นใจ
3: ใช้ได้มั่นใจ
1: คุณธนัท
2: สนัทค่ะ
1: สนัท
2: ก็คิดว่าน่าจะได้นะคะถ้าเกิดว่าเราคิดอ่ะเรามีธรรมอ่ะเราคิดว่าคนนั้นเขาน่าจะมีจิตใต้สำนึกอ่ะนะจุ๋มคิดว่าได้ค่ะ
1: จิตใต้สำนึกก็เขาไม่มีไงตกลงตอบข้อก็ยกป้ายให้นิด
2: ก็ไก่ค่ะ
1: เดี๋ยวจะตัดสินใจเหมือนกันนะครับเพราะนั้นคิดว่าได้ครับจริงๆแล้วได้ไหมฮะอาจารย์นะ
8: ค่ะก็ทั้งสองคนนะคะตอบได้ถูกต้องนะคะคือในสัญญาตามกฎหมายนะคะเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆด้วยเสนอสนองถูกต้องตรงกันนะคะสัญญาก็เกิดแต่ว่าบางสัญญาบางประเภทกฎหมายก็จะกำหนดว่าจะต้องทำตามแบบนะคะอย่างเช่นนิติกรรมเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะคะแต่บางชนิดกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าจะต้องมีหลักฐานนะคะซึ่งหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยไม่ได้ทำให้ถ้าไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่ฟ้องร้องไม่ได้นะคะแต่ในกรณีนี้เนี่ยจดหมายที่ตอบขอบคุณบอกว่าได้รับ เงินที่ได้ยืมไปแล้วนะคะก็สามารถเป็นหลักฐานได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำเป็นรูปของสัญญานะคะตามปกติแต่อันนั้นราคาก็ถือว่าเป็นหลักฐานได้
1: ขอบคุณครับแล้วก็ชัดเจนฮะอันนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
0: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
1: ครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
9: เป็นยังไงบ้างพี่สุสวนเกษตรที่เนี่ยทำเลดีมากผมชอบนะพอดีเจ้าของเขากำลังร้อนเงินประขาดขายราคาถูกมากเลย
7: พี่กีเห็นด้วยนะสวยดีออกแล้วก็ราคา20ล้านเองอ่ะไม่แพงเลย
9: ที่ผมชอบที่สุดนะก็คือมีทุ่งกว้างเป็นทุ่งหญ้าโล่งเลยอ่ะเอาไว้สำหรับขี่ม้าเล่นได้ด้วย
7: เหมาะเลยซื้อเลยถูกใจพี่มากเลยพี่อ่ะจะได้มีที่พักผ่อนพักผ่อนสมองมีบรรยากาศได้หลายที่ชีวิตพี่จะได้ยืนยาวขึ้นอีกไง
9: ดีพี่พอดีเดี๋ยววันเนี้ยผมจะเซ็นสัญญาซื้อมา
7: ซื้อมาเหรอ
9: ใช่
7: ซื้อมาอีกแล้วเหรอ
9: ใช่ครับ
7: ไอตัวนี้ราคาเท่าไหร่ล่ะ
9: ก็ถูกๆอ่ะพี่2ล้าน
7: 2ล้านม้าเนี่ย2ล้าน
9: โอ้ใช่พี่สำหรับม้าแข่งมันไม่แพงหรอก
7: ใช่คนนั้นหรือเปล่าเนี่ย
9: ใช่
7: เด
9: ่
7: นมากเนี่ย
10: สวัสดีครับคุณเจษฐ
9: ์
10: ครับผม
9: อันนี้พี่สุก
10: สวัสดีครับพี่สุก
7: สวัสดีครับสวัสดี
10: ครับผม
9: นายเด็ดที่จะมาทำสัญญาซื้อขายม้า
10: ครับผม
9: แล้วเอาสัญญามาป่ะ
10: เอามาครับผมเอามานี่ครับคุณเจษฐ์ครับ
9: โอเคเดี๋ยวพี่ไปเอาเงินมาจำฮักมาให้รอแป๊บนึงนะ
10: ครับผม
9: เดี๋ยวผมมาพี
10: ่คือไม่ทราบมาสนใจสักตัวไหมคร
9: ับ พี่สุกรอนานป่ะ
7: คุยไม่นาน
9: ทานกาแฟทานขนมกันก่อน
10: โอ้ขอบคุณครับผม
11: กาแฟร้อนๆเลยค่ะ
10: ขอบคุณครับ
9: นี่เงินประจำค่ามา 500,000
10: โอ้โหขอบคุณมากเลยครับเอ๊ะเดี๋ยวคุณเจษช่วยเซ็นตรงนี้ให้ผมนะครับแล้วส่วนพิสุนะครับช่วยเซ็นเป็นพยานให้ผมด้วยพอดีอยู่ในบ้านนี้พอมีใครเซ็นเป็นพยานเพื่อให้ผมอีกสักคนไหมครับ
9: มีผมมีน้องสาวอยู่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมให้มาเซ็นเป็นพยานเพิ่มอีกคนนึง
10: ดีครับผมขอบคุณครับ
7: ในสัญญานี้เนี่ยจะส่งมอบม้าในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ใช่ไหม
10: ใช่ครับ และผมจะต้องขอรับเงินส่วนที่เหลืออีก1,500,000 บาทครับสวัสดีครับคุณเจษ
12: สวัสดีครับ
10: ครับผม
12: คุณมาทำอะไรที่บ้านผมเนี่ย
10: อ้าวผมก็มาทวงเงินค่าซื้อม้าที่เหลือไงครับ1,500,000 บาทยังไงล่ะผมก็อุตส่าห์ส่งหนังสือมาทวงก่อนที่ผมจะเข้ามานะแต่คุณเจษเนี่ยไม่เคยติดต่อผมมาเลยแล้วคุณจะทำนิ่งเฉยแล้วคุณทำอย่างนี้หมายความว่ายังไงครับ
12: จะให้หมายความว่ายังไงผมไม่ได้รับม้าจากคุณคุณทำม้าผมตายผมจ่ายเงินไป500,000 บาทแล้วผมไม่ทวงเงินมาจำคืนจากคุณมันก็ดีถมไปแล้ว
10: โอ้โหคุณจะมาทวงค่ามาจำผมคืนได้ยังไงมันเป็นเหตุสุวิสัยผมนำม้ามาส่งให้คุณแล้วแต่ระหว่างทางนะฝนมันตกหนักถนนมันซุดม้ามันก็เลยตกท่องล่องตายช่วยเหลือไม่ได
12: ้ก็เพราะว่าม้ามันตายแล้วคุณยังแก้ผมจ่ายตังค์อีกเหรอ
10: ผมน่ะมีสิทธิ์มาทวงเพราะผมมีสัญญาซื้อขายระหว่างเราสองคนตามสัญญาที่เซ็นไว้แล้วก็ถือว่ากรรมสิทธิ์ม้าเนี่ยเป็นของคุณเจษนับตั้งแต่วันนั้นแล้วอะ
12: แล้วไง
10: อ
12: ้
10: าวก็จะแล้วไงก็ตามกฎหมายอะหมายความว่าคุณเจษต้องจ่ายเงินที่เหลือทั้งหมดให้กับผม
12: เฮ้ย เป็นไปไม่ได้ผมไม่คิดว่ากฎหมายจะเป็นอย่างนั้นยังไงอะผมก็ไปจ่ายคุณแน่นอนถ้าอยากได้นะเชิญคุณไปฟ้องศาลเอาเลยแล้วผมจะขอเงินค่ามัดจำคืนจากคุณ
0: จากกรณีดังกล่าวนายเจษจะเรียกค่ามัดจำคืนจากนายเดชและปฏิเสธไม่ชำระเงินค่าม้าที่ยังค้างจ่ายอยู่แก่นายเดชได้หรือไม่ก็ขอไม่ได
1: ้มืออยู่ที่แป้นนะครับแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับอนุญาตครับ
3: ไม่ต้องจ่ายเงินค่ะ
1: จ่ายไหมครับ
3: ค่าม้าไม่ต้องค่ะ
1: อันนั้นจะชำระค่าม้าให้นายเดชได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได้
3: ไม่ได้ค่ะ
1: ปฏิเสธชำระไม่ได้นะครับ
3: ไม่
1: ได้สรุปแล้วต้องจ่ายไหมฮะ
3: ไม่ต้องจ่ายค
1: ่ะ
3: ฮะไม่ต้องจ่าย
1: จ่ายหรือไม่จ่าย
3: ไม่จ่าย
1: เขาบอกกรณีนี้เจษจะเรียกค่ามัดจำคืนจากนายเดชและปฏิเสธไม่ชำระเงินค่าม้าที่ยังค้างอยู
3: ่
1: แก่นายเดชได้หรือไม่ปฏิเสธไม่ชำระได้หรือไม่
3: ปฏิเสธไม่ชำระได้
1: ถ้าได้ต้องตอบข้อกอ
3: ข้อกอ
1: ข้อกอนะฮะยกข้อกอ
3: ข้อกอพูดผิด
1: ปฏิเสธได้ทำไมคิดไม่ได้ครับ
3: เพราะว่าม้าตายแล้วนี่ฮะเพราะม
1: ัน
3: ไม่มีคือไม่มีม้าตัวม้าที่สำคัญ
1: ม้ามาไม่ถึงเขา
3: ใช่ม้ามาถึงว่าจะให้เงินไปก่อนห้าแสนก็ต้องคืนมาเพราะว่าม้ามันตายไปแล้วจะมาขอเงินไม่ได้อ่ะอีก1,500,000ไม่ได้
1: ยังไงก็ไม่ให้
3: ไม่ให้
1: ขอบคุณก็ได้ไหมครับ
13: ไม่ได้ค่ะ
1: ไม่ได้เหมือนกัน
13: ใช่ค่ะ
1: ทำไมวะ
13: เพราะว่าเราไม่มีเราจ่ายเงินไปแล้วแต่ม้ายังไม่มาเลยไม่มีหลักฐานอะไรเลยอะค่ะ
1: สามารถปฏิเสธไม่จ่ายเงินได
13: ้
1: นะครับครับขอบคุณตอบเหมือนกันเลยจริงๆแล้วปฏิเสธได้ไหมครับอาจารย
8: ์ค่ะข้อนี้อาจจะขัดต่อสามัญสำนึกของคนทั่วไปพอสมควรนะคะแต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ของเราเนี่ยสัญญาซื้อขายเนี่ยเมื่อเสร็จเด็ดขาดแล้วนะคะเสนอสนองถูกต้องตรงกันสัญญาเกิดแล้วก็ในกรณีนี้เนี่ยม้าซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์นะคะก็ได้มีการทำสัญญากันเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะทีนี้ประเด็นก็คืออยู่ตรงที่ว่าม้าแข่งเนี่ยเป็นม้าที่มีการจดทะเบียนนะคะเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษหรือเปล่านะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยปกติในเรื่องของซื้อขายนะคะทันทีที่ซื้อขายเสร็จเด็ดขาดปั๊บเนี่ยกรรมสิทธิ์ก็จะโอนไปยังผู้ซื้อทันทีนะคะแต่ในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ของเราเนี่ยไม่ได้มีการกำหนดไว้เช่นนั้นนะคะก็คือถือว่าตอนทำสัญญาซื้อขายเนี่ยกรรมสิทธิ์จะโอนไปทันทีเลยนะฮะทีนี้มันก็จะเกิดหนี้สองฝ่ายคือฝ่ายผู้ซื้อต้องชำระราคาฝ่ายผู้ขายก็ต้องส่งมอบทรัพย์นะคะเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเป็นเรื่องของหนี้นะคะแต่ตัวกรรมสิทธิ์โอนไปแล้วตั้งแต่ตอนที่ทำสัญญาซื้อขายกันนะคะทีนี้เมื่อมีการส่งมอบม้าเนี่ยก็เป็นหนี้ของฝ่ายผู้ขายนะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ก็บอกว่าถ้าการชำระหนี้คือยังไม่ผิดนัดนะคะถ้าการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยนะคะ ฝ่ายลูกหนี้ก็จะหลุดพ้นจากการชำระหนี้แต่อย่าลืมว่าฝ่ายเจ้าหนี้ซึ่งเป็นลูกหนี้ในการชำระราคานั้นก็ยังคงต้องมีอยู่นะคะแต่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือม้าเนี่ยเป็นถึงแม้ว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ก็จริงแต่ว่าตามมาตรา456วรรค1เนี่ยอย่างสัตว์พาหนะที่ต้องจดทะเบียนนะคะอันนี้ก็จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนะคะแต่ถ้าเป็นสิ่งของอื่นที่ไม่ได้ต้องไปจดทะเบียนนะคะอันนั้นก็ถือว่าซื้อขายเสร็จเด็ดขาดตั้งแต่ตอนที่ทำสัญญากันแล้วนะคะอันนี้ก็โชคช่วยนิดนึงนะคะก็คือทำเป็นหนังสือระหว่างกันเองไม่ได้ไปทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนะคะก็เลยช่วยให้สัญญาซื้อขายนี้เนี่ยมันเป็นโมฆะไปนะฮะแต่เมื่อสัญญาโมฆะในฐานะที่เป็นสัญญาซื้อขายเสด็จขาดแต่ถ้ายังมีสัญญานะคะซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรก็จะกลายเป็นจะซื้อจะขายนะคะซึ่งสัญญาจะซื้อจะขายนี้ก็สามารถบังคับได้ตามกฎหมายคือบังคับให้ลูกหนี้ไปทำการจดทะเบียนให้ได้แต่ม้าเนี่ยมันตายไปแล้วมันพ้นวิสัยที่จะทำการส่งมอบนะคะหรือจะไปจดทะเบียนก็ไม่ได้อีกคือข้อนี้มันจะซับซ้อนมากหลายซับซ้อนนะคะก็คำตอบนั้นก็ถูกต้อง
1: เพราะนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
14: ข้อนี้ตอบไม่ถูกค่ะเอาเสียงตบมือไปก่อนค่ะ
1: ครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจรออยู่นะครับเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมส่งเข้ามานะครับน่าสนใจ อยู่กินกันนะครับไปซื้อบ้านด้วยกันช่วยกันผ่อนส่งกันไปแล้วปัญหาพอจะแยกกันปัญหาบ้านจะแบ่งยังไงใครเอาหลังคาไปหรืออะไรยังไง
14: ใช
1: ่นะครับอยู่กินกันไม่ได้จดทะเบียนนะฮะถ้าจดทะเบียนก็ว่าไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายนะครับเพราะนั้นจะได้รับการไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ในช่วง
14: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
15: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
16: สวัสดีครับ
15: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
16: สบายสบายทำมือหน่อยสิอาจารย
15: ์
16: สบายสบาย
15: กับกฎหมายเพื่อประชาชนนะ
16: มันจะได้มีอารมณ์ในลักษณะที่ว่าร่วมกันที่มันสบายสบาย
15: ใช่แล้วค่ะอาจารย์คะแหม
16: เอาผมให้อาจารย์เปิดคำถามมาเลยผมจะตอบแบบสบายสบาย
15: แต่ว่าวันนี้นะคะดิฉันมีเรื่องของคุณสามีที่วางแผนจะเลิกกับคุณภรรยามาถามด้วยค่ะอาจารย
16: ์ฮะอาจารย์ไปแอบรู้มาได้ยังไงเนี่ย
15: โอ้ยไม่ต้ององต้องแอบหรอกค่ะอาจารย์คะแค่ฟังคำถามก็รู้แล้วว่ามีแผนแน่นอนอาจารย์
16: เขาถามมาว่าไง
15: อาจารย์อยากรู้ใช่ไหมคะ
16: เ
15: รื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมเล่ามาบอกท่านผู้ชมเองเนี่ยอยู่กินกับภรรยาโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน

0: ทีนี้อยู่มาวันหนึ่งก็มาคุยกันบอกเธอเนี่ยเราไปซื้อบ้านใหม่กันดีกว่านะบ้านเก่านี่มันก็เก่าละแต่ตังเราไม่มีเราก็ต้องไปกู้นะเอาอย่างนี้กันละกันก็ตกลงกันให้ภรรยาเนี่ยเป็นคนไปกู้คนเดียวนะคะโดยคุณสามีไม่ได้ไปกู้ร่วมด้วยอะไรด้วยแต่ว่าเวลาผ่อนเนี่ยผ่อนคนละครึ่ง ออกกันคนละครึ่งแต่ชื่อกู้เนี่ยเป็นชื่อคนเดียวทีนี้คุณสามีก็มานั่งคิดสิคะอาจารย์ว่าเอ๊ะแล้วถ้าอยู่ต่อมาเกิดต้องเลิกลากันไปเนี่ยผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ด้วยไหมเนี่ยเพราะเวลากู้เนี่ยผมไม่ได้มีชื่อกู้ด้วย
1: ภรรยาก็มีชื่อในโฉนดคนเดียว
0: แล้วยังไงเนี่ยแต่เงินผ่อนนะผมผ่อนคนละครึ่งนะแล้วผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ไหมเนี่ยคะอาจารย
1: ์
0: เริ่มคิดที่จะเลิกกับภรรยาเห็นไหมคะ
1: โอ้อาจารย์เลยเดา
0: คิดเลิกไว้ก่อนเห็นไหมคะอาจารย์นะยังไม่ทันจะเลิกเลยคิดไปก่อนถ้าเลิกผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ไหม
1: คือถ้าคนไม่เลิกมันก็ไม่คิด
0: ก็ไม่ต้องมานั่งคิดใช่ไหมคะก็อยู่ด้วยกันไงอาจารย
1: ์ก็อยู่ด้วยกัน
0: นี่แสดงว่ามีแผนแน่นอนอาจารย
1: ์นะเอาผมก็คิดเหมือนอาจารย์นะ
0: ค่ะ
1: ถ้าคนปกติทั่วไปรักกัน
0: อยู่ด้วยกัน
1: คู่สร้างคู่สมกันก็เอ้ยหนักนิดเบาหน่อย
0: บ้านก็อยู่ด้วยกันจะไปคิดอะไร
1: ไปเฮ้ยถ้าจะเลิก
0: ถ้าจะเลิกใช่ไหมคะอาจารย์นะคิดมาเนี่ยค่ะอาจารย์
1: เอางี
0: ้ค่ะ
1: คือถ้าจดทะเบียนสมรส
0: ค่ะ
1: มันง่ายอาจารย์
0: นั่นน่ะสิคะ
1: ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรส
0: ค่ะ
1: ยังไงจะมีชื่อใครเป็นชื่อใครจะเป็นชื่อภรรยาจะเป็นชื่อสามี
0: ค่ะ
1: เลิกกันผ่าครึ่ง
0: หารไปหาคนละครึ่ง
1: เพราะมันเป็นสินสมรส
0: ค่ะ
1: แต่นี่ไม่ได้จดทะเบียน
0: นั่นน่ะสิคะอาจารย
1: ์แล้วก็ดันเป็นชื่อภรรยา
0: ใช่กู้ค่ะอาจารย
1: ์เฮ้ยแต่เราผ่อนด้วยนะ
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ภรรยาผ่อนคือถ้าภรรยาผ่อนคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะเราอยู่เกาะ
0: ใช่
1: เกาะเมียกิน
0: ใช่เกาะเมียกิน
1: แต่ไอ้นี่เราก็ช่วยกันผ่อนน่ะ
0: ค่ะ
1: ร่วมด้วยช่วยกันน่ะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ดังนั้นในแง่ของกฎหมายกรณีอย่างนี้แม้เราไม่ได้จดทะเบียนสมรส
0: ค่ะ
1: ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนสามัญที่มิได้จดทะเบียนหรือเป็นหุ้นส่วนชีวิตกันนะไม่ได้พูดเรื่องสินสมรสไม่ได้พูดเรื่องคู่สมรสแต่เราพูดในถามว่าคุณร่วมกันเป็นหุ้นส่วน
0: ค่ะ
1: เหมือนคนที่เป็นสามีและมีภรรยาน้อยภรรยาน้อยบางทีเขาก็มีสิทธิ
0: ์
1: เพราะเขาร่วมมือร่วมใจในการทำมาหากินทรัพย์สินที่เกิดขึ้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เฮ้ยเขาก็ถือว่าเป็นหุ้นส่วน
0: หุ้นส่วนค่ะ
1: กรณีนี
0: ้ค่ะ
1: คุณถือว่าเป็นหุ้นส่วนร่วมกันผ่อน
0: อ๋อค่ะ
1: ถ้าเวลาคุณเลิกกันจริง
0: ๆค่ะ
1: แล้วภรรยาไม่ยอมให้คุณเลยเพราะทะเลาะกันนี่อาจารย์ตอนนั้นต้องทะเลาะกันไหม
0: ใช่ถึงจะเลิก
1: ใส่หัวแกออกไปฉันมีโฉนดแล้ว
0: อ๋อค่ะ
1: ฉันเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินหลังนี้แล้ว
0: ค่ะ
1: ใส่หัวมาทางไหนไปทางนั้น
0: อ๋อค่ะ
1: เราก็ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยแต่ถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่
0: า
1: ทั้งหมดเกิดขึ้นจากการเราร่วมผ่อนด้วยเพราะฉะนั้นการที่คุณเอาเงินไปจ่ายยังไงเก็บหลักฐานไว้ยังไงถ้าเก็บได
0: ้
1: ขอให้เก็บไว้ว่าคุณมีส่วนผ่อนโอนนู่นโอนนี่หรือโอนไปจากบัญชีของคุณหักไปจากบัญชีของคุณทั้งหมดเหล่านี้นำมาเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องขอแบ่งได้ครับอาจารย์อ๋อ
0: ค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลแล้วนะคะถ้าอยู่ด้วยกันไปก็ดีไปแต่ถ้าเลิกกันพยายามหาหลักฐานมาแสดงว่าบ้านหลังนี้ท่านผู้ชมมีส่วนผ่อนด้วยถือว่าเป็นหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ด้วยสบายใจแล้วใช่ไหมคะเนี่ยแต่ทางที่ดีอ่ะอย่าไปเลิกเลยนะคะเนาะนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับก็คงไขความกระจ่างไปแล้วนะครับว่าการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนั้นหลักกฎหมายเกณฑ์ต่างๆเหล่านั้นก็จะมีที่แตกต่างกันออกไปนะครับไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เฉพาะนั้นถ้าจะให้ถูกต้องก็จดทะเบียนสมรสนั้นกฎหมายก็จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับรายการในวันนี้ต้องฝากท่านผู้ชมไว้ว่าในเรื่องของการกู้ยืมอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายก็จะทำให้เราสามารถที่จะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายเป็นอย่างดีนะครับและในส่วนของรายการของเราถ้าท่านผู้ชมมี
3: ข้อสงสัย

0: ข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะคะรวมถึงตอนนี้เรามี Facebook แล้วค่ะตามที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะคะสามารถติดต่อกับพวกเราได้ค่ะ
1: ครับอย่าลืมนะครับนั้นก็รอความคิดเห็นต่างๆแล้วนั้นจากท่านผู้ชมมาอย่างรวดเร็วได้เลยนะครับตาม Facebook นะครับรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณย์ถนัดศิลปกุลนะครับขอบคุณอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
0: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์คำว่า earnest ค่ะแปลว่ามัดจำนะคะหมายถึงสิ่งที่ให้ไว้เมื่อเข้าทำสัญญาเพื่อเป็นหลักฐานว่าสัญญาได้ทำขึ้นแล้วหรือเป็นประการการปฏิบัติตามสัญญาค่ะ
1: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยนะครับท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
0: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พนักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าในดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งในดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงเหล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายต่อมาสำนักงานเขตทราบเรื่องจึงมีคำสั่งให้ในดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งในดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางพาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิด

ในผลแห่งการกระทำละเมิดเอาตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอนะครับนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์มามอบให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้เราคุยกันในเรื่อง
0: เกี่ยวกับเรื่องธุรกรรมค่ะทางแพ่งและพาณิชย์ค่ะ
1: ทางแพ่งและพาณิชย์นะครับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คงเป็นกฎหมายที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเพียงแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมที่ไม่ได้เรียนกฎหมายอาจจะไม่รู้เอ๊ะตรงนี้มันใช่หรือเปล่าแค่เราไปซื้ออาหารรับประทานตรงนี้มันก็คือกฎหมายแล้วเหมือนกันนะครับอันไม่ว่าจะเป็นการซื้อการหยิบยืมเงินซึ่งก็ทำกันอยู่ประจำ
0: แล้วประจุ
1: จะยืมแล้วไม่คืนนี่ก็ยังทำอยู่ประจำเหมือนกันจริงๆเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับถ้าเอาเข้ามาก็ไปคืนเขานะครับนะวันนี้ก็คงคุยกันในความหลากหลายในเรื่องของธุรกรรมทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับอันนั้นผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณถนัดศิลปกุลค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย์อ้อยครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณสนัดคุณสมบัติค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะและท่านที่2นะคะคุณปาริชาติเดชาติวงศ์ณอยุธยาค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือผู้ร่วมรายการของเรา2ท่านในสัปดาห์นี้นะครับนั้นสาระในเรื่องของธุรกรรมทางแพ่งและพาณิชย์สัปดาห์นี้นำอะไรดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมติดตามได้เลยครับ
4: นภานภาอยู่บ้านนี่จ้า
5: เองสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพอดีว่ากลับมาจากต่างจังหวัดนะคะก็เลยซื้อขนมมาฝาก
5: ขอบคุณมากนะคะพี่ชื่นไปต่างจังหวัดไปทำอะไรมาเหรอคะ
4: ก็พี่สมบูรณ์นะสิชวนพี่ไปปฏิบัติธรรมที่เขาใหญ่กับพวกคณะเขาอะ
5: สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะป้าชื่น
6: สวัสดีจ้า
5: คุณแม่คะพี่ตาเห็นจดหมายคุณแม่อยู่ในกล่องหน้าบ้านเราอะค่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามาเมื่อไหร
6: ่ขอบใจมากลูกว่าแต่ว่าจดหมายอะไรเนี่ย
5: ถ้าอย่างนั้นพี่ตาขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะจะได้ทำอาหารเย็นให้ทานคุณป้าอยู่ทานด้วยกันนะคะ
4: ไม่หรอกจ้าขอบใจนะจดหมายอะไรหรอนภา
6: อ๋อจดหมายจากพี่ดำรงนะคะเขาโทรมายืมเงินนภา 200,000 บาทนภาโอนเข้าธนาคารให้เขาแล้วแต่ว่านภาบอกให้เขียนจดหมายมาบอกถ้าได้รับเงินแล้วนะคะ
4: แล้วพี่ไม่ได้ทำสัญญาอะไรกันเลยเหรอ
6: เปล่าค่ะก็เห็นว่าเป็นคนกันเองนะคะ
4: งั้นก็อย่าลืมเก็บจดหมายฉบับนี้ไว้ให้ดีล่ะเผื่อจะใช้เป็นหลักฐานในการยืมเงินก็ได้นะ
6: ค่ะ
5: เชิญทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวคุณลุงกับคุณป้านั่งรอก่อนนะคะคุณแม่คะคุณลุงกับคุณป้ามาหาค่ะค่อยๆลุกนะคะเดี๋ยวทิพย์จะไปเอาน้ำเย็นๆให้ทานนะคะ

0: ษาตัวไปตั้งเยอะเงินทองก็เริ่มล่อยหล่อลงทุกวันนะคะ
1: อ้าวแล้วลูกหนี้ชื่อดำรงอ่ะที่ยืมเงินนภาไป 200,000 เมื่อ 5 ปีที่แล้วเขาเอาเงินมาคืนหรือยังล่ะ
0: ยังเลยค่ะทวงไปแล้วแต่เขาบอกว่าไม่เคยยืมเงินนภาเลยอะค่ะ
2: เหรอแล้วนภาทำสัญญายืมเงินกับเขาไว้หรือเปล่า
0: ไม่ได้ทำค่ะเขาถึงได้พูดอย่างนี้นี่ไม่ได้ทั้งเงินต้นและก็ดอกเบี้ยเลยนะคะเนี่ย
1: แต่พี่จำได้นะว่านายดำรงเขามีจดหมายขอบคุณนภาที่ให้เขายืมเงินด้วยเนี่ยพี่ยังบอกให้นภาเก็บไว้เป็นหลักฐานเลยนะ
2: มีจดหมายขอบคุณจากนายดำรงแล้วนภายังเก็บอยู่ไหม
0: ยังอยู่ค่ะนภาก็บอกเขาเรื่องจดหมายแล้วนะคะแต่เขาก็ไม่สนใจนะคะ
2: ผมว่านะยังไงเนี่ยเราต้องไปปรึกษานักกฎหมายนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีจดหมายจากนายดำรงเป็นหลักฐาน
1: ใช่ไปไว้อย่างเงี้ยถ้าทางจะไม่ได้คืน
3: จากกรณีดังกล่าวจดหมายขอบคุณของนายดำรงจะใช้เป็นหลักฐานแทนสัญญายืมเงินได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
4: ้ผมอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นนะครับเป็นรูปมือแล้วก็แย่งกันกดไฟใครได้สัญญาณไฟมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถ้าถูกทีหลังได้คะแนนเดียวงั้นต้องแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับคุณพี่ปริชาตินะครับ
5: ก็ก่อค่ะ
4: ได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
4: ทำไมคิดว่าเป็นหลักฐานได้นะ
5: เพราะว่ามันเป็นหลักฐานอันเดียวที่เขายืมเงินควรจะใช้เป็นหลักฐาน
4: พอให้รู้ได้ว่าเขายืมเงินไป
5: ใช่ไหมว่าจำนวนเท่าไหร
4: ่แม้จะไม่มีตัวสัญญายืมเงินก็ตาม
5: ใช่ค่ะ
4: ใช้ได้มั่นใจ
5: ใช้ได้มั่นใจ
4: คุณธนัท
6: สนัดค
4: ่
6: ะก็คิดว่าน่าจะได้นะคะถ้าเกิดว่าเราคิดอ่ะเรามีทำอ่ะเราคิดว่าคนนั้นเขาน่าจะมีจิตใต้สำนึกอ่ะนะจุ๋มคิดว่าได้ค่ะ
4: จิตใต้สำนึกก็เขาไม่มีไงตกลงตอบข้อก็ยกป้ายให้นิด
6: ก็ไก่ค่ะ
4: เดี๋ยวจะนั้นตัดสินใจเหมือนกันนั้นคิดว่าได้ครับจริงๆแล้วได้ไหมฮะอาจารย์นะ
7: ค่ะก็ทั้งสองคนนะคะตอบได้ถูกต้องนะคะคือในสัญญาตามกฎหมายนะคะเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆด้วยเสนอสนองถูกต้องตรงกันนะคะสัญญาก็เกิดแต่ว่าบางสัญญาบางประเภทกฎหมายก็จะกำหนดว่าจะต้องทำตามแบบนะคะอย่างเช่นนิติกรรมเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะคะแต่บางชนิดกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าจะต้องมีหลักฐานนะคะซึ่งหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยไม่ได้ทำให้ถ้าไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่ฟ้องร้องไม่ได้นะคะแต่ในกรณีนี้เนี่ยจดหมายที่ตอบขอบคุณบอกว่าได้รับเงินที่ได้ยืมไปแล้วนะคะก็สามารถเป็นหลักฐานได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำเป็นรูปของสัญญานะคะตามปกติแต่อันนั้นราคาก็ถือว่าเป็นหลักฐานได
4: ้ขอบคุณครับแล้วก็ชัดเจนฮะอันนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
3: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
4: ครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
8: เป็นยังไงบ้างพี่สุสวนเกษตรที่เนี่ยทำเลดีมากผมชอบนะพอดีเจ้าของเขากำลังร้อนเงินประกาศขายราคาถูกมากเลย
9: พี่กีเห็นด้วยนะสวยดีออกแล้วก็ราคา20ล้านเองอ่ะไม่แพงเลย
8: ที่ผมชอบที่สุดนะก็คือมีทุ่งกว้างเป็นทุ่งหญ้าโล่งเลยอ่ะเอาไว้สำหรับขี่ม้าเล่นได้ด้วย
9: เหมาะเลยซื้อเลยถูกใจพี่มากเลยพี่อ่ะจะได้มีที่พักผ่อนพักผ่อนสมองมีบรรยากาศได้หลายที่ชีวิตพี่จะได้ยืนยาวขึ้นอีกไง
8: ดีพี่พอดีเดี๋ยววันเนี้ยผมจะเซ็นสัญญาซื้อมา
9: ซื้อม้าเหรอ
8: ใช่
9: ซื้อม้ากันแล้วเหรอ
8: ใช่ครับ
9: ไอ้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ล่ะ
8: ก็ถูกๆอ่ะพี่2ล้าน
9: 2ล้านม้าเนี่ย2ล้านโอ้
8: ใช่พี่สำหรับม้าแข่งมันไม่แพงหรอก
9: ใช่คนนั้นหรือเปล่าเนี่ย
8: ใช่
9: เด
8: ่
9: นมากเลย
10: สวัสดีครับคุณเจษ
8: ครับผมอันนี้พี่สุก
10: สวัสดีครับพี่สุก
9: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
8: นายเด็ดที่จะมาทำสัญญาซื้อขายมา
10: ครับผม
8: แล้วเอาสัญญามาป่ะ
10: เอามาครับผม

0: ามานี่ครับคุณเจตครับ
1: โอเคเดี๋ยวพี่ไปเอาเงินมาจำฮัฟมาให้รอแป๊บนึงนะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวผมมาพี
0: ่ไม่ทราบมาสนใจสักตัวไหมครับ
1: พี่ซุปรอนานป่ะ
2: เดี๋ยว
1: ทานกาแฟทานขนมกันก่อน
0: โอ้ขอบคุณครับผม
3: กาแฟร้อนๆค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: นี่เงินประจำค่ามา 500,000
0: โอ้ขอบคุณมากเลยครับเอ๊ะเดี๋ยวคุณเจตช่วยเซ็นตรงนี้ให้ผมนะครับแล้วส่วนพี่สุนะครับช่วยเซ็นเป็นพยานให้ผมด้วยพอดีอยู่ในบ้านนี้พอมีใครเซ็นเป็นพยานเพื่อให้ผมอีกสักคนไหมครับ
1: มีผมมีน้องสาวอยู่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมให้มาเซ็นเป็นพยานเพิ่มอีกคนหนึ่ง
0: ดีครับผมขอบคุณครับ
2: ในสัญญานี้เนี่ยจะส่งมอบม้าในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วผมจะต้องขอรับเงินส่วนที่เหลืออีก 1,500,000 บาทครับสวัสดีครับคุณเจต
4: สวัสดีครับ
0: ครับผม
4: คุณมาทำอะไรที่บ้านผมเนี่ย
0: อ้าวผมก็มาทวงเงินค่าซื้อม้าที่เหลือไงครับ 1,500,000 ไงล่ะผมก็อุตส่าห์ส่งหนังสือมาทวงก่อนที่ผมจะเข้ามานะแต่คุณเจตเนี่ยไม่เคยติดต่อผมมาเลยแล้วคุณจะทำนิ่งเฉยแล้วคุณทำอย่างนี้หมายความว่ายังไงครับ
5: จะให้หมายความว่ายังไงผมไม่ได้รับม้าจากคุณคุณทำม้าผมตายผมจ่ายเงินไป 500,000 บาทแล้วผมไม่ทวงเงินมาจำคืนจากคุณมันก็ดีถงไปแล
0: ้
5: ว
0: โอ้โหคุณจะมาทวงค่ามาจำผมคืนได้ยังไงมันเป็นเหตุสุวิสัยผมนำม้ามาส่งให้คุณแล้วแต่ระหว่างทางนะฝนมันตกหนักถนนมันซุดม้ามันก็เลยตกท่องล่องตายช่วยเหลือไม่ได
5: ้ก็เพราะว่าม้ามันตายแล้วคุณยังแก้ผมจ่ายตังค์อีกเหรอ
0: ผมน่ะมีสิทธิ์มาทวงเพราะผมมีสัญญาซื้อขายระหว่างเรา2คนตามสัญญาที่เซ็นไว้แล้วก็ถือว่ากรรมสิทธิ์ม้าเนี่ยเป็นของคุณเจตนับตั้งแต่วันนั้นแล้วอะ
5: แล้วไง
0: อ
5: ้
0: าวก็จะแล้วไงก็ตามกฎหมายอ่ะหมายความว่าคุณเจตต้องจ่ายเงินที่เหลือทั้งหมดให้กับผม
5: เฮ้ยเป็นไปไม่ได้ผมไม่คิดว่ากฎหมายจะเป็นอย่างนั้นยังไงอ่ะผมก็ไม่จ่ายคุณแน่นอนถ้าอยากได้นะเชิญคุณไปฟ้องศาลเอาเลยแล้วผมจะขอเงินค่ามาจำคืนจากคุณ
6: จากกรณีดังกล่าวนายเจตจะเรียกค่ามัดจำคืนจากนายเดชและปฏิเสธไม่ชำระเงินค่าม้าที่ยังค้างจ่ายอยู่แก่นายเดชได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
7: ้มืออยู่ที่แป้นนะครับแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับอาริชาครับ
8: ไม่ต้องจ่ายเงินค่ะ
7: จ่ายไหมครับ
8: ค่าม้าไม่ต้องค่ะ
7: อันนั้นจะชำระค่าม้าให้นายเดชได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได้
8: ไม่ได้ค่ะ
7: ปฏิเสธชำระไม่ได้นะครับ
8: ไม่ได้
7: สรุปแล้วต้องจ่ายไหมฮะ
8: ไม่ต้องจ่ายค
7: ่ะฮะ
8: ไม่ต้องจ่าย
7: จ่ายหรือไม่จ่าย
8: ไม่จ่าย
7: เขาบอกกรณีนี้เจตจะเรียกค่ามัดจำคืนจากนายเดชและปฏิเสธไม่ชำระเงินค่าม้าที่ยังค้างอยู
8: ่
7: แก่นายเดชได้หรือไม่ปฏิเสธไม่ชำระได้หรือไม่
8: ปฏิเสธไม่ชำระได้
7: ถ้าได้ต้องตอบข้อกอ
8: ข้อกอ
7: ฮะข้อกอนะฮะยกข้อกอ
8: ข้อกอพูดผิด
7: ปฏิเสธได้ทำไมคิดไม่ได้ครับ
8: เพราะว่าม้าตายแล้วเนี่ยฮะเพราะมันไม่มีคือไม่มีม้าตัวม้าที่สำคัญ
7: ม้ามาไม่ถึงเขา
8: ใช่ม้ามาถึงว่าจะให้เงินไปก่อนห้าแสนก็ต้องคืนมาเพราะว่าม้ามันตายไปแล้วจะมาขอเงินไม่ได้อ่ะอีก1,500,000ไม่ได้
7: ยังไงก็ไม่ให้
8: ไม่ให้
7: ไม่ให้ขอบคุณครับได้ไหมครับ
8: ไม่ได้ค่ะ
7: ไม่ได้เหมือนกัน
8: ใช่ค่ะ
7: ทำไมวะ
8: เพราะว่าเราไม่มีเราจ่ายเงินไปแล้วแต่ม้ายังไม่มาเลยไม่มีหลักฐานอะไรเลยอะค
7: ่
8: ะ
7: สามารถปฏิเสธไม่จ่ายเงินได้นะครับอ้าวครับขอบคุณตอบเหมือนกันเลยจริงๆแล้วปฏิเสธได้ไหมครับอาจารย
9: ์ค่ะข้อนี้อาจจะขัดต่อสามัญสำนึกของคนทั่วไปพอสมควรนะคะแต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ของเราเนี่ยสัญญาซื้อขายเนี่ยเมื่อเสร็จเด็ดขาดแล้วนะคะเสนอสนองถูกต้องตรงกันสัญญาเกิดแล้วก็ในกรณีนี้เนี่ยม้าซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์นะคะก็ ได้มีการทำสัญญากันเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะทีนี้ประเด็นก็คืออยู่ตรงที่ว่าม้าแข่งเนี่ยเป็นม้าที่มีการจดทะเบียนนะคะเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษหรือเปล่านะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยปกติในเรื่องของซื้อขายนะคะทันทีที่ซื้อขายเสร็จเด็ดขาดปั๊บเนี่ยกรรมสิทธิ์ก็จะโอนไปยังผู้ซื้อทันทีนะคะแต่ในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ของเราเนี่ยไม่ได้มีการกำหนดไว้เช่นนั้นนะคะก็คือถือว่าตอนทำซื้อขายเนี่ยกรรมสิทธิ์จะโอนไปทันทีเลยนะฮะทีนี้มันก็จะเกิดหนี้สองฝ่ายคือฝ่ายผู้ซื้อต้องชำระราคาฝ่ายผู้ขายก็ต้องส่งมอบทรัพย์นะคะเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเป็นเรื่องของหนี้นะคะแต่ตัวกรรมสิทธิ์นะโอนไปแล้วตั้งแต่ตอนที่ทำสัญญาซื้อขายกันนะคะทีนี้เมื่อมีการส่งมอบมาเนี่ยก็เป็นหนี้ของฝ่ายผู้ขายนะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ก็บอกว่าถ้าการชำระหนี้คือยังไม่ผิดนัดนะคะถ้าการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยนะคะฝ่ายลูกหนี้ก็จะหลุดพ้นจากการชำระหนี้แต่อย่าลืมว่าฝ่ายเจ้าหนี้ซึ่งเป็นลูกหนี้ในการชำระราคานั้นก็ยังคงต้องมีอยู่นะคะแต่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือม้าเนี่ยเป็นถึงแม้ว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ก็จริงแต่ว่าตามมาตรา456วรรค1เนี่ยอย่างสัตว์พาหนะที่ต้องจดทะเบียนนะคะอันนี้ก็จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนะคะแต่ถ้าเป็นสิ่งของอื่นที่ไม่ได้ต้องไปจดทะเบียนนะคะอันนั้นก็ถือว่าซื้อขายเสร็จเด็ดขาดตั้งแต่ตอนที่ทำสัญญากันแล้วนะคะอันนี้ก็โชคช่วยนิดนึงนะคะก็คือทำเป็นหนังสือระหว่างกันเองไม่ได้ไปทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนะคะก็เลยช่วยให้สัญญาซื้อขายนี้เนี่ยมันเป็นโมฆะไปนะฮะแต่เมื่อสัญญาโมฆะในฐานะที่เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแต่ถ้ายังมีสัญญานะคะซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรก็จะกลายเป็นจะซื้อจะขายนะคะซึ่งสัญญาจะซื้อจะขายนี้ก็สามารถบังคับได้ตามกฎหมายคือบังคับให้ลูกหนี้ไปทำการจดทะเบียนให้ได้แต่ม้าเนี่ยมันตายไปแล้วมันพ้นวิสัยที่จะทำการส่งมอบนะคะหรือจะไปจดทะเบียนก็ไม่ได้อีกคือข้อนี้มันจะซับซ้อนมากหลายซับซ้อนนะคะก็คำตอบนั้นก็ถูกต้อง
7: เพราะนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนคร
10: ับข้อนี้ตอบไม่ถูกค่ะเอาเสียงตบมือไปก่อนค่ะ
7: ครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจรออยู่นะครับเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมส่งเข้ามานะครับน่าสนใจอยู่กินกันนะครับไปซื้อบ้านด้วยกันช่วยกันผ่อนส่งกันไปแล้วปัญหาพอจะแยกกันปัญหาบ้านจะแบ่งยังไงใครเอาหลังคาไปหรืออะไรยังไง
10: ใช่
7: นะครับอยู่กินกันไม่ได้จดทะเบียนนะฮะถ้าจดทะเบียนก็ว่าไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายนะครับอันนั้นจะได้รับการไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ในช่วง
10: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
11: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
12: สวัสดีครับ
11: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
12: สบายสบายทำมือหน่อยที่อาจารย
11: ์
12: สบายสบาย
11: กับกฎหมายเพื่อประชาชนนะ
12: มันจะได้มีอารมณ์ในลักษณะที่ว่าร่วมกันที่มันสบายสบาย
11: ใช่แล้วค่ะอาจารย์คะแหม
12: ผมให้อาจารย์เปิดคำถามมาเลยผมจะตอบแบบสบายสบาย
11: แต่ว่าวันนี้นะคะดิฉันมีเรื่องของคุณสามีที่วางแผนจะเลิกกับคุณภรรยามาถามด้วยค่ะอาจารย
12: ์ฮะอาจารย์ไปแอบรู้มาได้ยังไงเนี่ย
11: โอ้ยไม่ต้ององต้องแอบหรอกค่ะอาจารย์คะแค่ฟังคำถามก็รู้แล้วว่ามีแผนแน่นอนอาจารย
12: ์เขาถามมาว่าไง
11: อาจารย์อยากรู้ใช่ไหมคะ
12: เ
11: รื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมเล่ามาบอกท่านผู้ชมเองเนี่ยอยู่กินกับภรรยาโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันทีนี้อยู่มาวันหนึ่งก็มาคุยกันบอกเธอเนี่ยเราไปซื้อบ้านใหม่กันดีกว่านะบ้านเก่านี่มันก็เก่าละแต่ตังเราไม่มีเราก็ต้องไปกู้นะเอาอย่างนี้กันละกันก็ตกลงกันให้ภรรยาเนี่ยเป็นคนไปกู้คนเดียวนะคะโดยคุณสามีไม่ได้ไปกู้ร่วมด้วยแต่ว่าเวลาผ่อนเนี่ยผ่อนคนละครึ่ง ออกกันคนละครึ่งแต่ชื่อกู้เนี่ยเป็นชื่อคนเดียวทีนี้คุณสามีก็มานั่งคิดสิคะอาจารย์ว่าเอ๊ะแล้วถ้าอยู่ต่อมาเกิดต้องเลิกลากันไปเนี่ยผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ด้วยไหมเนี่ยเพราะเวลากู้เนี่ย ผมไม่ได้มีชื่อกู้ด้วย
12: ภรรยา

0: ก็มีชื่อในโฉนดคนเดียว
1: เออแล้วยังไงเนี่ยแต่เงินผ่อนนะผมผ่อนคนละครึ่งนะแล้วผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ไหมเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์
1: เริ่มคิดที่จะเลิกกับภรรยาเห็นไหมคะ
0: โอ้อาจารย์เลยเดา
1: เดาคิดเลิกไว้ก่อนเห็นไหมคะอาจารย์นะยังไม่ทันจะเลิกเลยคิดไปก่อนถ้าเลิกผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ไหม
0: คือถ้าคนไม่เลิกมันก็ไม่คิด
1: ก็ไม่ต้องมานั่งคิดใช่ไหมคะก็อยู่ด้วยกันไงอาจารย
0: ์ก็อยู่ด้วยกัน
1: นี่แสดงว่ามีแผนแน่นอนอาจารย
0: ์ย่านะเอาเออผมก็คิดเหมือนอาจารย์นะถ้าคนปกติทั่วไปรักกัน
1: อยู่ด้วยกัน
0: คู่สร้างคู่สมกันก็เอ้ยหนักนิดเบาหน่อย
1: บ้านก็อยู่ด้วยกันจะไปคิดอะไร
0: ไปเฮ้ยถ้าจะเลิก
1: ถ้าจะเลิกใช่ไหมคะอาจารย์นะคิดมาเนี่ยค่ะอาจารย์
0: เอางี
1: ้ค่ะ
0: คือถ้าจดทะเบียนสมรส
1: ค่ะ
0: มันง่ายอาจารย์
1: นั่นน่ะสิคะ
0: ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรส
1: ค่ะ
0: ยังไงจะมีชื่อใครเป็นชื่อใครจะเป็นชื่อภรรยาจะเป็นชื่อสามี
1: ค่ะ
0: เลิกกันผ่าครึ่ง
1: หารไปหาคนละครึ่ง
0: เพราะมันเป็นสินสมรส
1: ค่ะ
0: แต่นี่ไม่ได้จดทะเบียน
1: นั่นน่ะสิคะอาจารย
0: ์แล้วก็ดันเป็นชื่อภรรยา
1: ใช่ที่ไปกู้ค่ะอาจารย
0: ์เฮ้ยแต่เราผ่อนด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ภรรยาผ่อนคือถ้าภรรยาผ่อนคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะเราอยู่เกาะ
1: ใช่
0: เกาะเมียกิน
1: ใช่เกาะเมียกิน
0: แต่ไอ้นี่เราก็ช่วยกันผ่อนน่ะ
1: ค่ะ
0: ร่วมด้วยช่วยกันน่ะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ดังนั้นในแง่ของกฎหมายกรณีอย่างนี้แม้เราไม่ได้จดทะเบียนสมรส
1: ค่ะ
0: ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนสามัญที่มิได้จดทะเบียน หรือเป็นหุ้นส่วนชีวิตกันนะไม่ได้พูดเรื่องสินสมรสไม่ได้พูดเรื่องคู่สมรสแต่เราพูดในถามว่าคุณร่วมกันเป็นหุ้นส่วน
1: ค่ะ
0: เหมือนคนที่เป็นสามีและมีภรรยาน้อยภรรยาน้อยบางทีเขาก็มีสิทธิ
1: ์
0: เพราะเขาร่วมมือร่วมใจในการทำมาหากินทรัพย์สินที่เกิดขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยเขาก็ถือว่าเป็นหุ้นส่วน
1: หุ้นส่วนค่ะ
0: กรณีนี
1: ้ค่ะ
0: คุณถือว่าเป็นหุ้นส่วนร่วมกันผ่อน
1: อ๋อค่ะ
0: ถ้าเวลาคุณเลิกกันจริง
1: ๆค่ะ
0: แล้วภรรยาไม่ยอมให้คุณเลยเพราะทะเลาะกันนี่อาจารย์ตอนนั้นทะเลาะกันไหม
1: ใช่ถึงจะเลิก
0: ใส่หัวแกออกไปฉันมีโฉนดแล้ว
1: อ๋อค่ะ
0: ฉันเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินหลังนี้แล้ว
1: ค่ะ
0: ใส่หัวมาทางไหนไปทางนั้น
1: อ๋อค่ะ
0: เราก็ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยแต่ถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่
1: า
0: ทั้งหมดเกิดขึ้นจากการเราร่วมผ่อนด้วยเพราะฉะนั้นการที่คุณเอาเงินไปจ่ายยังไงเก็บหลักฐานไว้ยังไงถ้าเก็บได
1: ้
0: ขอให้เก็บไว้ว่าคุณมีส่วนผ่อนโอนนู่นโอนนี่หรือโอนไปจากบัญชีของคุณหักไปจากบัญชีของคุณทั้งหมดเหล่านี้นำมาเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องขอแบ่งได้ครับอาจารย์อ๋อ
1: ค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลแล้วนะคะถ้าอยู่ด้วยกันไปก็ดีไปแต่ถ้าเลิกกันพยายามหาหลักฐานมาแสดงว่าบ้านหลังนี้ท่านผู้ชมมีส่วนผ่อนด้วยถือว่าเป็นหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ด้วยสบายใจแล้วใช่ไหมคะเนี่ยแต่ทางที่ดีอ่ะอย่าไปเลิกเลยนะคะเนาะนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับก็คงไขความกระจ่างไปแล้วนะครับว่าการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนั้นหลักกฎหมายเกณฑ์ต่างๆเหล่านั้นก็จะมีที่แตกต่างกันออกไปนะครับไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เฉพาะนั้นถ้าจะให้ถูกต้องก็จดทะเบียนสมรสนั้นกฎหมายก็จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับรายการในวันนี้ต้องฝากท่านผู้ชมไว้ว่าในเรื่องของการกู้ยืมอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายก็จะทำให้เราสามารถที่จะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายเป็นอย่างดีนะครับและในส่วนของรายการของเราถ้าท่านผู้ชมมี
3: ข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะคะรวมถึงตอนนี้เรามี Facebook แล้วค่ะตามที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะคะสามารถติดต่อกับพวกเราได้ค่ะ
2: ค่ะอย่าลืมนะครับนั้นก็รอความคิดเห็นต่างๆแล้วนั้นจากท่านผู้ชมมาอย่างรวดเร็วได้เลยนะครับตาม Facebook นะครับรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณถนัดศิลปกุลนะครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการครับ และเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์คำว่า earnest ค่ะแปลว่ามัดจำนะคะหมายถึงสิ่งที่ให้ไว้เมื่อเข้าทำสัญญาเพื่อเป็นหลักฐานว่าสัญญาได้ทำขึ้นแล้วหรือเป็นประการการปฏิบัติตามสัญญาค่ะ
2: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยนะครับท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

วัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะคุยกันวันนี้เรื่องของ2กองทุนสำคัญที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้อย่าลืมติดตามหรือ Subscribe YouTube มหิดล Channel นะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยนะคะเวลาสิ้นเดือนแล้วเรารับสลิปเงินเดือนมาเนี่ยเรามีการถูกหักเงินกองทุนประกันสังคมถูกหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหักไปทำไมนะคะมีความสำคัญยังไงนะคะสองกองทุนนี้มีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะขอพูดถึงความเหมือนกันระหว่างกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราแต่ละคนควรจะมีนะคะข้อที่สองก็คือเป็นหลักเพื่อการดำรงชีวิตนะคะสำหรับตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่เรารักในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นนะคะแล้วข้อที่สามเนี่ยทั้งสองกองทุนเนี่ยช่วยเราลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะส่วนของความแตกต่างระหว่าง2กองทุนนี้นะคะกองทุนประกันสังคมเป็นภาคบังคับนะคะลูกจ้างจะต้องส่งเงินทุกเดือนเป็นภาคบังคับเป็นส่วนที่เราในฐานะลูกจ้างต้องสะสมเงินเข้าไปในกองทุนนี้นะคะนายจ้างก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งและรัฐบาลก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นภาคสมัครใจนะคะแปลว่าเราสมัครใจจะลงทุนหรือไม่ก็ได้นะคะความสำคัญของกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างหลักการประกันชีวิตให้กับตัวเรานะคะโดยการได้รับความคุ้มครองถึง7กรณีด้วยกันค่ะมีดังนี้นะคะ1เรื่องของการคุ้มครองความเจ็บป่วยนะคะ2ก็คือเรื่องของกรณีคลอดบุตรนะคะ3ทุพพลภาพค่ะ4สงเคราะห์บุตร5เสียชีวิต6กรณีที่ชราภาพก็จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ นะคะและสุดท้ายค่ะกรณีว่างงานค่ะกรณีที่เราเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสถานพยาบาล1ที่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรณีที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอีกกรณีนึงนะคะที่เราจะได้สิทธิจากประกันสังคมก็คือถอนฟันขูดหินปูนอุดฟันทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะเราสามารถไปใช้สิทธิในสถานพยาบาลที่มีข้อตกลงกับกองทุนประกันสังคมได้เลยค่ะกรณีที่เราประสบอุบัติเหตุอันตรายฉุกเฉินหรือฉุกเฉินวิกฤตเราสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะเขาจะทำการรักษาพยาบาลเราภายใน72ชั่วโมงแรกค่ะหลังจากที่เราพ้นขีดอันตรายแล้วเขาก็จะส่งตัวเราไปที่โรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์นะคะจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะในส่วนของวิธีการของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยลูกจ้างก็จะสะสมเงินเอาไว้ในกองทุนส่วนหนึ่งตั้งแต่2ถึง 15% นะคะเราเลือกได้ว่าเราจะสะสมเท่าไหร่นะคะส่วนของนายจ้างก็จะสมทบให้เราอีกส่วนหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีมืออาชีพมาบริหารจัดการกองทุนนี้ให้เกิดดอกผลงอกเงยนะคะซึ่งเราจะไปได้ใช้ตอนที่เราเกษียณอายุนะคะหรือออกจากงานนะคะหรือครอบครัวของเราจะได้รับเงินก้อนใหญ่ส่วนนี้กรณีที่เราเสียชีวิตค่ะข้อดีหรือประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อมนุษย์เงินเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะข้อแรกก็คือว่าสร้างวินัยในการออมในระยะยาวเพื่อตัวเราเองยามเกษียณอายุนะคะข้อที่2ก็เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเดือนส่วนเพิ่มจากนายจ้างนะคะแต่เราจะไม่ได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในทุกๆเดือนนะคะเราจะได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในยามที่เราเกษียณอายุนะคะข้อที่3ก็คือเราได้สิทธิลดหย่อนภาษีในแต่ละปีที่เราสะสมเงินและเงินก้อนใหญ่ตอนที่เราได้รับเมื่อเกษียณอายุก็ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกันนะคะข้อที่4ก็เป็นเรื่องของหลักประกันให้กับบุคคลที่เรารักหรือครอบครัวของเรานะคะยามที่เราเสียชีวิตนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเพิ่มโอกาสในการลงทุนค่ะสรุปได้ว่ากองทุนทั้ง2กองทุนเนี่ยมีประโยชน์ต่อมนุษย์เงินเดือนเป็นอย่างยิ่งนะคะทำเถอะค่ะมีประโยชน์จริงๆนะคะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: ปัจจุบันการกระทำความผิดอาญาในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้นผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายควรทราบถึงสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของตนศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของศาลแขวงพระนครเหนือจึงมีภาระหน้าที่ให้ความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงสิทธิเสรีภาพตั้งแต่ชั้นผัดฟ้องฝากขังตลอดจนถึงชั้นพิจารณา
1: ดังเช่นคดีนี้นายสาธิตหรือมากจันใสนายอนิวัฒน์หรือบอยกว้างขวางและนายประวีณหรือเคนปกป้องถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมในข้อหาร่วมทำให้เสียทรัพย์และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหามายื่นผัดฟ้องและฝากขังต่อศาลเพื่อขอเวลารวบรวมพยานหลักฐานและสรุปความเห็นว่าควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาต่อพนักงานอัยการหรือไม่ซึ่งผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายความรวมถึงมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการผัดฟ้องและฝากขังแต่ระหว่างนี้ผู้ต้องหาจะถูกคุมขังตามคำสั่งศาล5คราวคราวละไม่เกิน6วันรวม30วันเว้นแต่ผู้ต้องหาจะได้รับอนุญาตจากศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน
0: หลายคนคงมีคำถามว่าการขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนั้นมีขั้นตอนอย่างไรและผู้ต้องหาทุกคนมีสิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่วันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะ
2: สำหรับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนหรือที่เรียกว่าการประกันตัวจะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะครับประเภทแรกคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบไม่มีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาไม่ต้องทำสัญญาประกันต่อศาลแต่จะต้องสาบานตนว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดในประเภทที่2คือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดส่วนในประเภทที่3ประเภทสุดท้ายนะครับคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันและหลักประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดพร้อมทั้งต้องเสนอหลักประกันด้วยซึ่งหลักประกันนั้นก็มีได้หลายประเภทนะครับยกตัวอย่างเช่นเงินสดที่ดินหรือกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจนก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือด้านหลักประกันได้จากกระทรวงยุติธรรมนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวก็อาจเป็นได้ทั้งตัวผู้ต้องหาเองญาติของผู้ต้องหาหรือนายจ้างโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ที่งานประชาสัมพันธ์ของศาลและสามารถรอฟังคำสั่งได้ในวันเดียวกันในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลก็จะพิจารณาจากหลายๆปัจจัยนะครับยกตัวอย่างเช่นความหนักเบาแห่งข้อหาพฤติการแห่งคดีส่วนในกรณีที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลได้หรือมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องเมื่อไหร่ก็ได้ในเวลาราชการส่วนในกรณีที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหามีหน้าที่จะต้องมาศาลตามนัดทุกนัดถ้าไม่มาศาลจะมีคำสั่งออกหมายจับและมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาครับ
1: ชั้นสอบสวน

0: ในหมากและในเคนยื่นขอประกันตัวศาลอนุญาตแต่ในบอยไม่ได้ยื่นขอประกันตัวจึงถูกคุมขังที่เรือนจำต่อมาพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องในหมากในบอยและในเคนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นและฟ้องในหมากในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์อีกฐานหนึ่งซึ่งในหมากเคยกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์มาก่อนและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก5ปีจึงถูกขอให้เพิ่มโทษในคดีนี้ส่วนในบอยเคยกระทำความผิดฐานขับรถขณะเมาสุราและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก2เดือนแต่โทษจำคุกศาลรอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีในบอยกระทำความนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษจึงถูกขอให้บวกโทษ2เดือนเข้ากับโทษในคดีนี้ในหมากในบอยและในเคนจะมีสิทธิและเสรีภาพในฐานะจำเลยคดีอาญาอย่างไรบ้างวันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะ
1: สำหรับสิทธิของจำเลยในชั้นนี้นะครับจำเลยมีสิทธิ์ที่จะขอปล่อยตัวชั่วคราวได้โดยขั้นตอนและรูปแบบก็จะเหมือนกับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนอกจากนี้จำเลยยังมีสิทธิ์ที่จะมีทนายความด้วยหากเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกถ้าจำเลยไม่มีทนายความและจำเลยต้องการทนายความศาลก็จะตั้งทนายความขอแรงให้โดยจำเลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับหลังจากนั้นศาลจะอ่านและอธิบายฟ้องจำเลยฟังในขั้นตอนนี้จำเลยมีสิทธิ์ที่จะให้การปฏิเสธหรือว่ารับสารภาพก็ได้หลังจากนั้นก่อนที่จะถึงกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์และจำเลยศาลจะนัดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาที่ศาลโดยจะเรียกนัดนี้ว่านัดคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพเพื่อที่ศาลจะแจ้งสิทธิตามกฎหมายต่างๆให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีทราบนะครับอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้จำเลยและผู้เสียหายได้มีโอกาสพูดคุยกันครับ
0: ในวันนัดคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโจทก์ผู้เสียหายในหมากและในเคนพร้อมทนายความมาศาลส่วนในบอยถูกเบิกตัวมาจากเรือนจำพบผู้พิพากษาเพื่อดำเนินการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพศาลจะสอบถามถึงเหตุการณ์และความเป็นมาของคดีโดยเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายและจำเลยพูดคุยกันพร้อมแจ้งสิทธิของจำเลยให้ในหมากในบอยและในเคนฟังอีกครั้งและอธิบายสิทธิของผู้เสียหายให้ทราบดังนี้สิทธิของผู้เสียหายมีดังนี้ 1. ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการเพื่อดำเนินคดีกับจำเลยและมีสิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาของศาล 2.หากผู้เสียหายได้รับความเสียหายด้านร่างกายจิตใจหรือทรัพย์สามารถยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและถ้าเป็นคนยากจนและต้องการทนายความศาลสามารถแต่งตั้งทนายความขอแรงให้แก่ผู้เสียหายได้ 3. ผู้เสียหายสามารถคัดค้านการขอปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยได
2: ้หลังจากที่ในหมากและในบอยพูดคุยกับผู้เสียหายแล้วในหมากและในบอยสำนึกผิดปรับความเข้าใจและขอโทษผู้เสียหายในหมากและในบอยต้องถูกดำเนินการต่อไปอย่างไร
3: หากในหมากและในบอยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและยอมรับว่าได้กระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องก็สามารถให้การรับสาภาพและเป็นประโยชน์ต่อคดีดังนี้ 1. จำเลยให้การรับสาภาพถือว่ามีเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะใช้ดุลพินิจในการลดโทษให้แก่จำเลยได้ 2. หากจำเลยเยียวยาผู้เสียหายเช่นชดใช้เงินและขอโทษจนผู้เสียหายไม่ติดใจดำเนินคดีถือเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลสามารถคำนึงเพื่อรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษแก่จำเลยได้ 3. โจทก์ฟ้องนายหมากฐานทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความกันได้หากผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความผู้เสียหายมีสิทธิ์จะถอนคำร้องทุกข์หรือถอนแจ้งความความผิดฐานนี้โจทก์ดำเนินคดีต่อไปไม่ได้และศาลก็ไม่สามารถลงโทษนายหมากได้ตามกฎหมายเรียกว่าสิทธิ์ดำเนินคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับแต่หากผู้เสียหายยังติดใจดำเนินคดีกับนายหมากเมื่อโจทก์ฟ้องนายหมากสองฐานความผิดคือฐานทำให้เสียทรัพย์และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการกระทำที่แยกจากกัน

0: นายหมากจะต้องถูกลงโทษทุกการกระทำตามกฎหมายเรียกว่านายหมากได้กระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน
1: แล้วที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษผมจะมีผลต่อโทษที่ศาลตัดสินอย่างไรและในคดีของนายบอยจะแตกต่างกับผมหรือไม่ครับ
0: เหตุที่นายหมากถูกขอให้เพิ่มโทษเพราะเคยกระทำความผิดในคดีก่อนและกลับมากระทำความผิดในคดีนี้จึงต้องถูกเพิ่มโทษเนื่องจากไม่เข็ดหลาบซึ่งศาลจะเพิ่มโทษให้แก่นายหมากแต่ละกระทงก่อนแล้วจึงจะลดโทษให้ตามเหตุบรรเทาโทษที่มีซึ่งโทษในคดีก่อนเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์นายหมากเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลจะรอการลงโทษในคดีนี้นายบอยถูกขอให้บกโทษเพราะกระทำความผิดในคดีนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษไว้ในคดีก่อนหากในคดีนี้ศาลรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษศาลก็ไม่อาจนำโทษในคดีก่อนมาบวกกับโทษในคดีนี้ได้ต่อมาหากศาลพิพากษาลงโทษนายหมากและนายบอยแล้วนายหมากและนายบอยมีสิทธิ์จะอุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาได้ภายใน1เดือนนับแต่วันที่มีการอ่านคำพิพากษาแต่ถ้าโจทก์และจำเลยพอใจคำพิพากษาและไม่อุทธรณ์คดีจะถึงที่สุดซึ่งถ้าจำเลยต้องโทษจำคุกศาลจะออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดเมื่อมีการอภัยโทษจำเลยมีสิทธิ์ได้รับการลดโทษนายเคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้อย่างไรครับ
2: วันเกิดเหตุผมขับรถจักรยานยนต์มาพบนายหมากและนายหมากขอให้ขับรถจักรยานยนต์ไปส่งเพื่อรับนายบอยระหว่างทางกลับนายหมากและนายบอยนั่งซ้อนท้ายพบผู้เสียหายกำลังเดินอยู่นายหมากและนายบอยจึงลงจากรถไปทำร้ายผู้เสียหายโดยผมไม่ได้เข้าไปด้วยเพียงแต่จอดรถรอรับนายหมากและนายบอยเท่านั้นเอง
0: หากข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่นายเคนพูดแม้นายเคนไม่ได้ชกต่อยแต่นายเคนจะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดหรือไม่นั้นต้องดูที่เจตนาของนายเคนขณะเกิดเหตุหากนายเคนไม่รู้มาก่อนว่านายหมากและนายบอยจะทำร้ายร่างกายผู้เสียหายถือไม่ได้ว่านายเคนมีเจตนาร่วมกระทำความผิดกับนายหมากและนายบอยแต่การที่นายเคนเห็นนายหมากและนายบอยชกต่อยผู้เสียหายแล้วยังจอดรถเพื่อรอรับนายหมากและนายบอยถือว่านายเคนช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่นายหมากและนายบอยกระทำความผิดนายเคนจึงเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดต้องรับโทษ2ใน3ของโทษสำหรับความผิดที่นายหมากและนายบอยกระทำแต่คดีนี้โจทก์ฟ้องนายเคนฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นหากเป็นอย่างที่นายเคนพูดนายเคนควรให้การปฏิเสธและศาลจะกำหนดวันสืบพยานโจทก์และสืบพยานของนายเคนต่อไปแต่นายเคนต้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาซึ่งอาจเป็นเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะลดโทษให้แก่นายเคนได้
3: เห็นได้ว่าเมื่อผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในคดีอาญาจำเลยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นโดยการเยียวยาผู้เสียหายตามสมควรแล้วจนผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความกระบวนการยุติธรรมพร้อมที่จะให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดีต่อไปเพื่อให้สังคมเกิดความปรองดองประเทศมีความสงบเรียบร้อยและประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

การจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคปัจจุบันหรือที่เราเรียกกันว่ายุคดิจิตอลนั้นเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงหรือเมินเฉยต่อการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยโดยเฉพาะเวทีการค้าที่ประเทศไทยต้องพัฒนาและปรับตัวในทุกด้านเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลมีการเปิดการค้าเสรีมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศแต่คดีเกี่ยวกับธุรกรรมทางพาณิชย์ในประเทศไทยกลับต้องฟ้องร้องสืบพยานรับฟังพยานหลักฐานและดำเนินกระบวนการพิจารณาเช่นเดียวกับคดีแพ่งซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพและลักษณะของคดีการค้าการพาณิชย์ที่ต้องการความคล่องตัวและรวดเร็วคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจหมายถึงคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ3ลักษณะ5

0: ลักษณะ19ลักษณะ20และลักษณะ22อาทิคดีเช่าซื้อบัญชีเดินสะพัดประกันภัยหุ้นส่วนและบริษัททั้งนี้ไม่รวมถึงคดีผู้บริโภคศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้นำร่องในการจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นเป็นการภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ตั้งแต่วันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2561เป็นต้นมาโดยได้ออกระเบียบประกาศและคำสั่งไว้เป็นการภายในพร้อมทั้งจัดเตรียมองค์คณะผู้พิพากษาบุคลากรเจ้าหน้าที่ตลอดจนมีการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีความเหมาะสมทั้งนี้เป้าหมายสำคัญคือการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จภายใน1ปีและมีกระบวนการบริหารจัดการสำนวนคดีไว้เป็นการเฉพาะเพื่อให้การระงับข้อพิพาททางการค้าพาณิชย์มีความรวดเร็วมีคุณภาพมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันจะส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับสภาพรูปแบบและลักษณะของการค้าในปัจจุบันที่มีความทันสมัยพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 อย่างแท้จริง
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เล็งเห็นว่าในเขตอำนาจของศาลแพ่งกรุงเทพใต้นี่เป็นคดีที่มีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจมีผู้ฟ้องที่มีทุนทรัพย์เป็นจำนวนมากนะครับทุนทรัพย์สูงแล้วเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภทเนี่ยสามารถดำเนินการไปโดยรวดเร็วนะครับเราเลยได้จัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นนะครับเมื่อวันที่1กันยายน2561นี้นะครับแผนกนี้ก็มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยคดีเช่าซื้อบัญชีเดินสะพัดคดีประกันภัยคดีหุ้นส่วนบริษัทและคดีสาขาเกี่ยวกับคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจแผนกนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้สอดคล้องกับความคล่องตัวและความรวดเร็วในการพิจารณาคดีนะครับมีการนำบันทึกคำเบิกความพยานในรูปแบบใหม่โดยบันทึกภาพและเสียงด้วยนอกจากนั้นยังสามารถที่จะถ่ายทอดในระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ได้นะครับในกระบวนการพิจารณาคดีเนี่ยเรามุ่งเน้นให้ท่านผู้พิพากษาต้องพิจารณาพิพากษาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจให้เสร็จภายใน1ปีนะครับเพราะฉะนั้นในการตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่มั่นใจได้ว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและสามารถทำให้ประชาชนที่มีคดีประเภทของคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจสามารถดำเนินไปได้โดยสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นครับ
2: The commercial part, I mean, commercial section, because it's a policy of the president of the Supreme Court that we separate this like leasing, like company, and that they have the big problems. So we separate this one that can go to the new capital procedure, like mediation, like video conference, and we have the times to finish the cases by 1 year. If they have the insurance cases and the leasing cases, the company-based cases, we have to finish by 1 year. We have the new panels of the judges to see all these special cases.

สวัสดีครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ที่เรามีบริการพิเศษให้กับประชาชนผู้มีอัตราคดีที่มีคดีที่ศาลเรานะครับในเบื้องต้นนี่เมื่อวันที่2พฤษภาคม2561เราได้มีการให้ประชาชนซึ่งสามารถยื่นคำร้องขอไปผู้จัดการมรดกผ่านทางเว็บไซต์หรือออนไลน์เข้ามาได้นะครับโดยไม่ต้องมาศาลโดยผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องพร้อมกับชำระเงินค่าขึ้นศาลผ่านในระบบออนไลน์ทางธนาคารหรือทางตู้ ATM ก็ได้

0: นะครับเมื่อได้ยื่นคำร้องเข้ามาแล้วก็จะได้เลขคดีและมีในระบบที่จะศาลนัดไต่สวนคำร้องไว้ตรงนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพราะว่าประชาชนซึ่งมีเขตอำนาจอยู่ในเขตอำนาจศาลของเราอยู่9เขตสามารถที่จะยื่นคำร้องเข้ามาได้ทั่วประเทศโดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระในการเดินทางของประชาชนนะครับแล้วก็ เป็นที่น่าดีใจว่านับตั้งแต่เราได้เปิดใน e-filing แล้วก็ e-form ในเรื่องของการแต่งการมรดกออนไลน์เข้ามาเนี่ยมีประชาชนที่เข้ามาใช้บริการอยู่70รายนะครับแล้วต่อมาเมื่อวันที่15สิงหาคม2561เราได้เปิดในการไต่สวนคำร้องจัดการมรดกในระบบออนไลน์ขึ้นในระบบวิดีโอคอลซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถยื่นคำร้องตั้งแต่ต้นคดีเมื่อได้รับวันนัดไต่สวนแล้วเนี่ยสามารถที่ทำในระบบวิดีโอคอลผ่านในระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ได้จากที่พักของผู้ร้องมายังศาลโดยตรงได้โดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับถือว่าเป็นการพิจารณาพิพากษาคดีในระบบมิดิอีคอร์ดนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยหลังเปิดการไต่สวนมรดกออนไลน์แล้วเนี่ยได้มีผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอไต่สวนในระบบใหม่เข้ามาต่อได้อยู่ที่5รายนะครับซึ่งจะเริ่มรายแรกวันที่18สิงหาคม2561นี้ก็นับว่าเป็นอีกทางหนึ่งซึ่งจะเป็นก้าวแรกของการเดินทางไปสู่ในระบบมินิอีคอร์ดของศาลในประเทศไทยนะครับ
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้พัฒนาต่อยอดโดยการเปิดให้ผู้ร้องสามารถร้องขอให้ศาลทำการไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีที่ทายาททุกคนให้ความยินยอมครบถ้วนแล้วโดยในวันนัดไต่สวนคำร้องศาลจะทำการไต่สวนทางไกลผ่านจอภาพทางวิดีโอคอลในห้องมินิอีคอร์ดรูมของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ส่วนผู้ร้องจะอยู่ที่แห่งใดก็สามารถเบิกความต่อศาลได้แต่ต้องเป็นสถานที่ที่มีความสมผู้ร้องสามารถเบิกความผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือของตนเองไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลขั้นตอนก่อนเริ่มขบวนการพิจารณาเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะทำการแนะนำขั้นตอนปฏิบัติตนโดยแจ้งให้ผู้ร้องจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารไว้ให้พร้อมและนำกล่าวสาบานตนผ่านทางจอภาพผู้ร้องต้องแต่งกายเรียบร้อยพูดจาสุภาพไม่สวมแว่นตาดำในขณะทำการไต่สวนต้องไม่แสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จและห้ามไม่ให้มีการบันทึกภาพและเสียงหรือกระทำการอื่นใดในลักษณะเดียวกันในขณะไต่สวนภายหลังจากที่ศาลพิจารณาเสร็จสิ้นและมีคำสั่งแล้วเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะแจ้งให้ผู้ร้องทราบว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนี้จะส่งไปให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ตามที่ผู้ร้องระบุไว้
2: Now we improve into the cases that trustee they want to be the manage the legacy to the court. They can send the document by the online and we give them the indictment days. And on that day, the trustee then can show us about the paper we need by the video call online. No need to come to the court if they choose.
1: การนำร่องเปิดให้มีการไต่สวนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องผ่านทางเว็บไซต์ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จากนั้นชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านทางระบบธนาคารขั้นถึงวันที่ศาลนัดไต่สวนผู้ร้องสามารถเบิกความต่อศาลผ่านจอภาพโทรศัพท์มือถือของตนและรอรับเอกสารคำสั่งได้ที่บ้านซึ่งกระบวนการจัดการคดีตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทุกขั้นตอนผู้ร้องไม่ต้องเสียเวลาหลายครั้งในการเดินทางไปที่ศาลซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองที่มีการจราจรแออัดและติดขัดผู้ร้องสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของศาลได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง

ผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่

0: ื่อนทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกว่าคดีที่จะดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่าจะยื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามรายละเอียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำให้การได้โดยคลิกที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การหน้าจอจะปรากฏหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงกรอกคำให้การกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การเตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องคำให้การค่ะโดยอัปโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถอัปโหลดไฟล์ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำให้การหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัปโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำให้การต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำให้การนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ
1: รู้หรือไม่ตอนคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ฟ้องคดีแทนสำหรับคนเสมือนไร้ความสามารถหากประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนและต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมนั้นมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณนะคะและอย่างที่ติดตามกันมาหลายสัปดาห์แล้วค่ะว่าซีซั่นนี้นะคะเราจะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้โลกของสตาร์ทอัพกันและแน่นอนนะคะเราฟังกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วว่าสตาร์ทอัพเองก็คือหนึ่งธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและการเติบโตที่รวดเร็วเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าขาดการวางแผนทางธุรกิจที่ถูกต้องแล้ววันนี้นะคะคลาสนี้จะพาทุกท่านมาเรียนรู้กันค่ะว่าธุรกิจอย่างสตาร์ทอัพเองเขาจะมีการวางแผนสำหรับการเติบโตกันอย่างไร
1: การเห็นปัญหาวิเคราะห์ตีโจทย์ปัญหานั้นให้แตกแล้วก็หาวิธีการในการแก้โจทย์ปัญหานั้นพร้อมทั้งกับการวางแผนในการดำเนินธุรกิจทำให้การดำเนินธุรกิจนั้นเติบโตไปได้อย่างก้าวกระโดดวันนี้เราจะไปเจอกับอีกหนึ่งคนที่ใช้วิธีการคิดแบบนี้ในการรันธุรกิจและล่าสุดที่ทุกคนและนักลงทุนหลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างแอปพลิเคชัน StockRadar ค่ะ
2: ด้วยแอปพลิเคชัน Stock Radar เป็นเครื่องมือที่เปรียบเสมือนเรดาร์ตรวจจับหุ้นที่มีสัญญาณการเคลื่อนไหวเด่นๆจากการเคลื่อนไหวของราคาและการเคลื่อนไหวของปริมาณหุ้นที่ซื้อขายโดยหน้าตาการนำเสนอถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายเป็นช่องสี่เหลี่ยมเหมือนตารางธาตุมีตัวอักษรบ่งบอกชื่อหุ้นอยู่ตรงกลางและมีสีบ่งบอกการขึ้นลงซึ่งการออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์และการวางแผนธุรกิจไว้เป็นอย่างดีทำให้มีกลุ่มผู้ใช้หรือ End User มากมายและมีสปอนเซอร์มาทำฟังก์ชัน Exclusive Customer ทำให้ Stock Radar ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นประจำปี2014ณประเทศอินโดนีเซียโดยได้รับรางวัลชนะเลิศในหมวด Finance Industry Application จากเวทีประกวดซอฟต์แวร์ระดับโลกในงาน Asia Pacific ICT Award ในปี2014ค่ะ
1: นอกจากได้รับรางวัลการันตีแล้ว Stock Radar ยังได้รับเงินลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศเพราะเขาเหล่านั้นเชื่อว่าวิธีการดำเนินธุรกิจและการวางแผนของ Stock Radar มีการวางไว้แล้วเป็นอย่างดีจนตอนนี้ทำให้มีผู้ใช้งาน Stock Radar มากกว่า 400,000 คนในไทยและก็ยังมีแผนในการพัฒนาไปตลาดต่างประเทศมากกว่า9ประเทศเส้นทางในการพัฒนาโมเดล Business ของพี่ Max จะเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนไปพบกันช่วงหน้าค่ะ

0: คะถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างของสตาร์ทอัพไทยค่ะที่มีการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็รวดเร็วมากนะคะพิสูจน์ได้จากฐานข้อมูลของยูเซอร์ที่เมื่อสักครู่นี้น้องแนนได้เล่าไปแล้วในเบรกแรกนะคะStockRadar เองฝีมือคนไทยแท้ๆแบบนี้เขาจะมีวิธีในการสร้างแผนที่การเติบโตให้กับธุรกิจของเขาอย่างไรกันบ้างวันนี้ตามทีน่าไปคุยกับพี่แม็กซ์กันค่ะพูดถึงเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยผู้ประกอบการเองเหมือนจะอยากมีเข็มทิศในการชี้ทางว่าธุรกิจของเราจะเดินหน้าไปทางไหนสตาร์ทอัพก็เป็นหนึ่งในธุรกิจแบบนั้นเช่นเดียวกันแต่ประเด็นก็คือว่าสตาร์ทอัพเองเนี่ยมีแผนธุรกิจหรือว่า business plan เหมือนกับธุรกิจประเภทอื่นๆบ้างหรือเปล่า
1: แน่นอนครับทุกการเดินทางมันจะต้องมีเข็มทิศเพื่อที่จะ

มั่นใจได้ว่าเวลาเราเดินไปเนี่ยมันยังเป็นทิศทางเดิมอยู่ไหมแต่เพียงแต่ว่าเวลาเราพูดถึงสตาร์ทอัพอย่างน้อยที่สุดก็คือเราต้องรู้ว่าเราจะนำคุณค่าอะไรมาให้กับผู้ใช้บ้างหลักๆเลยมันคงอาจจะต่างจากที่เราเคยเรียนรู้คือสมัยก่อนเราอาจจะต้องทำ business plan เป็นเล่มๆเพื่อที่จะมานั่งวิเคราะห์ทีละอัน

0: เวลา มันก็เลยอาจบางทีอาจจะลดรูปลงมาเหลือแค่เป็น business model canvas หรือว่าเหลือแค่ lean canvas ที่เราจะสนใจว่าเราเอา value อะไรให้กับผู้คนแล้วก็ช่องที่สำคัญที่สุดเลยก็คงจะเป็นเรื่องของ unfair advantage ว่าเรามีข้อได้เปรียบยังไงบ้างที่จำเป็นจะต้องเป็นเราเท่านั้นถึงจะให้บริการเซอร์วิสนี้ได
1: ้
0: ตัวนี้มันสำคัญที่สุดเพราะว่าหลายๆคนชอบพูดกันว่าไอเดียเป็นสิ่งที่สำคัญมากในสตาร์ทอัพแต่จริงๆแล้วมันคือการเอาไอเดียมาแปลงให้เป็นธุรกิจตรงนั้นน่ะสำคัญกว่าเพราะว่าคนที่ไม่มี unfair advantage ก็จะไม่สามารถแข่งขันได้ง่ายในระยะยาว
1: คือเรียกว่าจุดแข็งที่เราต้องตีโจทย์ตัวเองให้ออกก่อนก็คือเรามีอะไรที่คนอื่นไม่มี
0: ใช่
1: อย่างในกรณีของ Stock Radar เองที่พี่แม็กวางไว้ตั้งแต่ต้นตอนที่ละเลง Business Model Canvas ลงไปเนี่ยบอกตัวเองว่าเราต้องมีจุดแข็งอะไรที่คนอื่นไม่มีค่ะ
0: จริงๆพอเราสำรวจตัวเองสำรวจตลาดเยอะๆเนี่ยเราพบว่าข้อได้เปรียบของ Stock Radar คือทีมงานเราเนี่ยเราทำแอปพลิเคชันสำหรับเทรดหุ้นให้นักลงทุนมาหลายโบรกเกอร์มากๆแล้วพอตลาดโบรกเกอร์เนี่ยมันเป็นตลาดที่ค่อนข้างต่างจากคนอื่นเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะมีเจ้าใหม่แล้วสามารถเข้ามาแล้วก็ได้รับความน่าเชื่อถือ แล้วก็เปิดได้ทันทีพอเรามี reference site หลายที่เราก็ค่อนข้างได้ข้อได้เปรียบตรงนี
1: ้
0: ถามว่าอ้าวแล้วไซต์แรกที่เรายังไม่มี reference site ล่ะมันเริ่มได้ยังไงเพราะว่าตัวบริษัทเราเองเรารับทำแอปพลิเคชันบน iOS มานานมากแล้วมันก็ทำให้ณเวลานั้นเนี่ยข้อได้เปรียบ unfair advantage เราอาจจะเปลี่ยนตามเวลาก็เป็นไปได
1: ้
0: ก็คือในเวลานั้นเนี่ยในตลาดไม่มีคนที่เขามีความสามารถที่จะเข้ามารับงานตรงนี้หรือว่ายังไม่มีคนที่เขาเห็นโอกาสตรงนี้เท่าไหร
1: ่
0: ทำให้เราก็เป็นแบบเป็น early adopter early mover ก็คือเราก็จะได้first mover advantage ที่เข้ามาในตลาดตรงนี้เนี่ยครับ
1: ตลาดนี้ก็คือหมายถึงแอปพลิเคชันสำหรับการลงทุน
0: ครับผม
1: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสยามสแควร์แอปพลิเคชันเองถือว่าเป็นเจ้าแรก
0: ๆ
1: ที่ลงมาเล่นตลาด
0: จ้างทำใช่ครับ
1: ซึ่งพอลงมาปุ๊บแล้วรู้สึกว่าโอเคตัวเองมีความเชี่ยวชาญ
0: ครับผม
1: เลยมุ่งเน้นที่จะศึกษาต่อว
0: ่
1: าตลาดนี้ต้องการอะไรเพิ่มเติ
0: มใช่เราศึกษาตลาดแล้วเราพบว่าเราอยากจะเปลี่ยนโมเดลจากการรับจ้างทำมาสร้างจาก SME ให้เป็นสตาร์ทอัพก็คือเปลี่ยนจากโปรเจกต์เบสมาเป็นโปรดักต์เบสก็คือสร้างตัวโปรดักต์ขึ้นมาน
1: ั่นหมายความว่าสิ่งที่พี่แม็กซ์ทำก็คือได้ไอเดียออกมาก่อนแล้วค่อยๆวางต่อไปว่าการวางเข็มทิศของตัวเองนั้นจะไปทางไหนต่อไป
0: ใช่ครับผม
1: และอย่างนี้เราจะมีวิธีในการรู้ได้ยังไงคะอะไรมันจะเป็นทริกเกอร์สำคัญว่าสเต็ปไหนที่เราได้ไอเดียตรงนี้มาละเราจะต้องลอนช์สเต็ปต่อไปหรือว่าต้องตลาดใหม่ๆหรือต้องทำยังไงต่อไปสเต็ปต่อไปของแผนธุรกิจของพี่แม็กซ์ในช่วงเวลานั้นคืออะไรบ้างคะ
0: คือในฝั่งของ Stock Radar เองเนี่ยภาพใหญ่เรารู้อยู่แล้วแหละว่าเราอยากจะทำระบบเทรดให้กับนักลงทุนระบบวิเคราะห์ข้อมูลให้กับนักลงทุนเพราะว่าเราต้องการจะให้ประสบการณ์ผู้ใช้ในการลงทุนดีขึ้นทีนี้เรามาเริ่มต้นจากการเป็นเทรดก่อนมันก็ยากมากที่จะเกิดเงี้ยครับเราก็วางแผนว่าถ้าเราเข้าประตูนี้ไม่ได้เราก็คือเราลองลอนช์ไปแล้วลองคุยกับโบรกเกอร์ปรากฏว่าตลาดยังไม่มายังไม่เกิดเราก็บอกว่าถ้าเทรดอย่างเดียวไม่น่ารอดถ้างั้นเราก็ต้องลองไปหาดูว่า
1: ค
0: อน sumer เขาต้องการอะไรกลับมาพบว่าแอนาลิติกสำคัญมากเพราะว่ามันยังไม่มีเครื่องมือแอนาลิติกเกิดขึ้นในตลาดเลยเราก็เลยถ้าเข้าประตูนี้ไม่ได้เราก็ไปหาประตูหน้าเข้าไม่ได้ก็ไปหาอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะกลับมาเพื่อหาได้ฐานยูเซอร์แล้วค่อยต่อยอดกลับมาทำเทรดมันก็คือการวางแผนเดิมเนี่ยครับเป้าหมายก็เป็นเป้าหมายเดิมเพียงแต่วิธีการเนี่ยสตาร์ทอัพอาจจะต้องเรียนรู้ให้เร็วแล้วก
1: ็ปรับตัวให้เร็ว
0: แล้วก็ข้อได้เปรียบของเราก็คือความเล็กความเร็วมันก็ทำยังไงให้เราได้เรียกว่าทำตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ให้ได้เร็วที่สุด
1: หรือเรียกว่าพริ้วนั่นแหละในสถานการณ์ต่างๆคือเราต้องปรับตัวให้ได้ตลอดเวลาเพราะว่าเป้าหมายเราเป้าหมายเดิมนี่แหละค่ะแต่ทำยังไงให้มันจะไปประตูไหนก็ได้ให้ตอบโจทย์เป้าหมายนั้นมันอาจจะถอยนิดนึงหร
0: ือ
1: ว่าอาจจะต้องเดินไกลขึ้นมาหน่อยแต่อย่างน้อยมันตอบโจทย์เป้าหมายที่เราตั้งไว้
0: ความเชื่อของบริหารธุรกิจปกติเนี่ยเรามักจะมองว่าพยายามหลีกเลี่ยงการผิดพลาดหลีกเลี่ยงทิศทางที่อาจจะไม่น่ามีโอกาสแต่ว่าไม่อยากจะไปทางนั้นอะไรนะครับคือมันยอมผิดพลาดไม่ได้แต่สตาร์ทอัพกลับกันเลยก็คือเราจะทำการทดลองเยอะมากแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยคีย์หลักคือทำให้มันเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าทางนี้ไปไม่ได้เราจะรู้ชัดเจนแล้วเราก็จะเปลี่ยน strategy แล้วก็ลองทดลองทดสอบก็คือมันจะเป็น3ตัวก็คือ build measure learn ถ้าเทียบกับโลกเก่ามันก็คงคล้ายๆ PDCA ก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าส

0: อาดับเนี่ยเรามีเวลาจำกัดเราก็จะทำให้เร็วที่สุดแล้วมันล้มกี่ครั้งก็ได้ครับถ้าครั้งสุดท้ายเนี่ยมันชนะมันก็คือชนะอยู
1: ่แล้วอะไรที่เป็นตัวบอกว่าทางนี้แหละน่าจะเป็นประตูที่ถูกต้อง
0: หลายๆครั้งเราจะมีตัวปัจจัยวัดได้เยอะมากเราจะเรียก unit economic matrix ก
1: ็
0: คือเราจะเห็นเลยครับว่า user เราเพิ่มขึ้นลดลงเป็นยังไงลูกค้าสนใจมากน้อยแค่ไหนแกนหนึ่งที่คนสนใจมากก็คือการ engage อยู่กับแอปก
1: ็
0: คือทำยังไงให้คนติดอยู่เขาเรียกค่ามันจะเป็นค่าใช้คำว่าค่า stickiness ก็คือเอาตัวเลขแบบ daily active user กับ monthly active user มาหารกันเน
1: ี่
0: ยครับก็จะรู้เลยว่าคนขาดเราได้หรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามธุรกิจสตาร์ทอัพคนขาดเราไม่ได้อะครับอันนั้นชนะละเพราะว่าเขาจะไม่สามารถที่จะเรียกว่าไปใช้สินค้าหรือบริการอื่นๆหรือว่าเขารู้สึกอึดอัดเมื่อไม่ได้ใช้ตัว product หรือ service ของเราครับผม
1: แน่นอนว่าพอเวลาผ่านไปพี่แม็กซ์ใช้ตัววัดต่างๆมาพิสูจน์ว่าคนเริ่มขาด stock radar ไม่ได้แล
0: ้
1: วนะคะนั่นหมายความว่าสำหรับ start up เองเนี่ยนะคะเวลาที่เราจะวางแผนธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นการเดินทางครั้งเดียวแล้วถูกต้องสู่เป้าหมายเสมอไปมันจะต้องเรียนรู้ระหว่างการทำของเราตลอดเวลา
0: ใช่ครับผม
1: และอย่างที่พี่แม็กซ์บอกก็คือทำยังไงก็ได้ให้เราเรียนรู้ได้เร็วที่สุดถึงแม้จะพลาดไม่เป็นไรแต่ต้องแก้ไขแล้วดีขึ้นได้
0: ใช่ครับ
1: นะคะจริงๆแล้วข้อมูลตรงนี้มันสามารถเอาไปปรับใช้ได้กับอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอเราได้เป็นแพทเทิร์นตรงนี้มาแล้วได้เจอประตูที่ถูกต้องแล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปที่หลายคนอยากจะรู้ก็คือว่าแล้วเราจะหาทางโตได้อย่างไร
0: ครับผมว่าทุกสตาร์ทอัพเหมือนกันก็คือเราอยากทำขึ้นมาเราก็คืออยากให้มีคนใช้งานเยอะเพราะว่ายิ่งคนใช้งานเยอะเท่าไหร่ก็จะทำใหมูลค่าของสิ่งที่เราทำมันเพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเพราะว่าใน1ลูกค้าที่เราสนใจเนี่ยมันจะมีมูลค่าของแต่ละลูกค้าเราจะเรียกตัวนี้ว่า CLV นะครับก็คือ Customer Lifetime Value
1: ค
0: ือเมื่อมีลูกค้าคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในใช้งานของเราแล้วเนี่ยเขามีคุณค่าเท่าไหร
1: ่
0: ต่อสินค้าหรือบริการของเราทีนี้ตัวสำคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องการที่จะทำให้เขาเนี่ยพูดต่อทำให้เขาบอกต่อกันเรื่อยๆเพราะว่าพอเราอยากได้ CLV เข้ามามันก็มีคอสในการเอาลูกค้าแต่ละคนเข้ามาเราจะเรียกว่าCustomer Acquisition Cost ก
1: ็
0: คือ CAC นะครับทำยังไงให้ค่าใช้จ่ายในการเอาลูกค้าเข้ามาในระบบมันต่ำลงที่สุดก็คือต้องทำให้มันโกรธมากที่สุดพูดถึงมากที่สุดแล้วก็ทำยังไงให้ลูกค้าเขาเนี่ยพอเราเอาเขาเข้ามาแล้วเขาบอกต่อถ้าบอกต่อครั้งนึงรายจ่ายในการนำลูกค้าเข้ามาต่อหัวก็จะลดลงครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเขาบอกต่อ3คนก็หายไป3เท่าเลย
1: ใ
0: ช่ไหมครับตรงนี้แหละสำคัญที่สุดก็เลยเกิดเป็นเคสสตี้หลายๆเคสสตี้ในโลกขึ้นมาเลยก็คืออย่างสมัยก่อนถ้า10ประมาณเกือบ10กว่าปีที่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: Go Hacking ที่อาจจะเป็นคลาสสิกเคสที่สุดเลยก็คงจะเป็นหนีไม่พ้น Hotmail ก็คือคนสมัยนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าอีเมลเป็นของเสียเงิน Hotmail เป็นฟรีอีเมลวิธีที่เขาทำเขาแค่ใส่ตัว ending เข้าไปในอีเมลทุกเมลอะครับบอกว่าคุณสามารถได้ฟรีอีเมลเหมือนกันด้วย Hotmail แค่นั้นนะครับเขา grow tag เร็วมากก็คือตัวเนี้ยมันต่อโจทย์ได
1: ้
0: Apple ก็มาลอกเขารอบหนึ่งก็คือ Send by iPhone ก็อยู่ๆทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมี Send by
1: iPhone
0: อะไรเงี้ยมันก็จะทำให้คนเห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเป็นยุคสมัยเราหน่อยเราอาจจะเห็นCandy Crush อะไรเงี้ยขอเพชรมาอีกละอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นตัวนึงที่เขาเอามา grow tag คือทำให้มันเกิด virality สูงขึ้นมากๆนะครับทีนี้ถามว่าเราทำยังไงถึงจะหาเรียกว่าวิธีที่ดีที่สุดสำหรับ product เราได้ถ้าในเคสของ Stock Radar ครับเรามองเห็นว่า target user เราเป็นคนกลุ่มเฉพาะเนื่องจากส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักลงทุนที่อยู่ในตลาดหุ้นก็เลยค่อนข้างมีงานที่ง่ายกว่าคนอื่นพอสมควรเพราะว่าถ้าเราเป็นแอปที่แมสมากๆเราก็จะจับต้องไม่ได้เลยว่าเดโมกราฟิกเป็นคนกลุ่มไหนหรือว่าเขามักจะไปอยู่กันที่ไหนแต่สำหรับนักลงทุนเนี่ยเรารู้เลยว่าเอ๊ะเขาน่าจะรวมตัวกันเวลามีสัมมนาหุ้นน่าจะรวมตัวกันเวลามีการเทรนนิ่งคอร์สหรือว่ามีอีเวนต์ต่างๆเกี่ยวกับออฟเดย์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เริ่มไปศึกษาวิธีทำที่ง่ายที่สุดก็คือสังเกตครับว่าฐานลูกค้าเราเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วเขามีพฤติกรรมแบบไหนบ้างนะครับอย่างเคสของ Stock Radar เองเนี่ยเราพบว่าในประมาณ 2-3 ปีที่แล้วที่เราศึกษาตลาดเนี่ย

0: นักลงทุนส่วนใหญ่ไปสัมมนากันบ่อยแต่ไม่มีคนให้น้ำเปล่ากินนะครับเราก็มองว่าเฮ้ยการไปแจกโบชัวร์เนี่ยคนก็อาจจะ
1: ทิ้งได้
0: ทิ้งได้อะไรได้แต่ปรากฏว่าในงานสัมมนาที่มันไม่มีน้ำเปล่าแจกเราทำน้ำเปล่าออกมาเป็นยี่ห้อสต็อกเรดาร์เราก็เป็นความภูมิใจของเราเหมือนกันว่าเราเป็นแอปแรกในโลกแน่นอนที่มีอย.นะครับเพราะว่ามีน้ำเปล่าอยู
1: ่
0: แล้วมันก็อยู่ในมือแล้วเขาก็ต้องอ่านอยู่แล้วครับเวลากินน้ำเขาก็จะห่วงว่า
1: น้ำอะไร
0: ยี่ห้ออะไรตอนแรกเราก็มีคนเข้าใจว่าเราทำน้ำเปล่าแต่ว่าเราก็จะมีโลโก้ให้ดาวน์โหลดจาก App Store ก็จะชัดเจนแล้วก็พอเราศึกษาเข้าไปอีกเราพบว่าฐานลูกค้าเรามีกำลังใช้จ่ายค่อนข้างสูงแล้วก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่ามีแนวโน้มเป็น Early Adopter ก็คือไฮเทคหน่อยใช้เซอร์วิสใหม่ๆเรื่อยๆเราก็ไปเจออีกว่าคนกลุ่มนี้เขาใช้ Uber เยอะมากเราก็อิ่มน้ำเปล่าเนี่ยจากงานสัมมนามันก็ลามเข้าไปในรถ Uber ก็จะมีหลายคนถ่ายรูปมาให้ดูว่าเฮ้ยฉันเห็นสต็อกเรดาร์ใน Uber เนี่ยครับมันก็จะเป็นโกรทแฮกแบบหนึ่งที่เราค่อนข้างให้ความสำคัญนะครับก็คือต้องอยู่รอบๆลูกค้าเราตลอดเวลาเหมือนหลอกหลอนนะครับต้องตามไปทุกคนทุกแห่งทำยังไงให้เขาเห็นเราบ่อย
1: ๆ
0: อีกอันนึงที่เรามองว่ามันสำคัญมากก็คืออย่างงานสัมมนาหุ้นเนี่ยครับปกติเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสเกลที่ไม่ได้ใหญ่มากนักแล้วก็เป็นสเกลที่บางทีเอานักวิเคราะห์มาเอาอะไรมาเราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้ inspiration มาจาก TED Talk ค่อนข้างเยอะแล้วก็สาย inspiration กับหุ้นเนี่ยบางทียังไม่ค่อยมีคนจับตลาดตรงนี้เท่าไหร่เราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราควรจะจัดงานชื่อ Stock Radar Day ก็คือจะเป็นงานสัมมนาเต็มโรงหนังเลยปีแรกเราก็ทำที่สกาล่านะครับก็ค่อนข้างได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีเพราะว่าเราจะเห็นเลยครับว่าเวลาเราจัดสัมมนาอย่างเงี้ยพอมันเป็นโลกออฟไลน์ปุ๊บทันทีเลยคือกราฟของโลกออนไลน์มันขึ้นตามแบบเร็วมากคือเราจะเห็นถ้ากลับไปดูกราฟย้อนหลังเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นพีคขึ้นมาเลยยอดดาวน์โหลดจะสูงมากแล้วก็คนบอกต่อเยอะมากเขามันอาจจะเกิดจากแค่เขาถามอีกคนนึงว่าไปไหน
1: อ๋อ
0: ไปงานสต็อกเรดาร์เดย์สต็อกเรดาร์คืออะไรอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดการบอกต
1: ่อ
0: เราก็ทำคราวนี้ทำทุกอย่างเลยครับอย่างปีล่าสุดเนี่ยเราทำงาน Stock Radar Day เหมือนกันแต่ว่าสเกล 2,000 คนนะครับดีน่าเข้าไป
1: ใช่ประสบความสำเร็จมาก
0: ก็เอาฮอลล์คอนเสิร์ตมาจัดสัมมนาพูดมันก็แปลกมากทีนี้เรามองว่าเราจัด Center World ทำยังไงล่ะถึงจะได้ประโยชน์จาก Center World มากที่สุด
1: ค่ะ
0: เราก็ไปตกผลึกแล้วก็เจอว่าเอ้ยคนชอบถุงผ้
1: า
0: เราก็เอาโลโก้ตัวเบลเลอร์เลยครับวันนั้นก็จะมีคนเดินถือถุงผ้าใน Center World แล้วก็เป็นป้าย Stock Radar เดินไปอย่างน้อย 2,000 ป้ายใช่ก็อย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นตัวที่ทำทั้งโลกออฟไลน์และออนไลน์ให้คนเรียกว่าทำไงก็ได้ให้เราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างก้าวกระโดด
1: แต่อย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นการแนะนำตัวเองทำยังไงก็ได้ให้เปิดตลาดกลุ่มใหม่ได้เร็วที่สุดซึ่งพี่แม็กซ์บอกว่าวิธีที่ดีที่สุดคือสังเกตสิว่าลูกค้าเราไปอยู่ตรงไหนแล้วเอาตัวเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นนี่คือวิธีการที่ทำมาอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการเราแล้วเนี่ยอย่างที่พี่แม็กซ์บอกไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการรีเฟอร์ลูกค้ากลุ่มใหม่เข้ามาก็มีความสำคัญ
0: ใช่ครับ
1: ทำยังไงให้ลูกค้าที่เข้ามาเป็นสมาชิกของเราเกิดการบอกต่อ
0: เราทำฟังก์ชันจริงๆมีฟังก์ชันหนึ่งเรียกว่าเฟรนด์เก็ตเฟรนด์นะคือก็ไม่ได้คิดเองเราก็ลอกมาจากสตาร์ทอัพต่างประเทศอย่าง Uber นะครับก็คือเขาเวลาแนะนำลูกค้าใหม่เขาก็จะให้เครดิตลูกค้าเก่าเราก็ทำเหมือนกันก็คือถ้ามีลูกค้าใหม่เข้ามาแล้วอยากจะแนะนำต่อเราก็ให้เครดิตวันใช้งานฟรีกับลูกค้าเก่าคือทั้งสองคนได้ทั้งคู่นะครับมันก็จะเกิดการบอกต่อเรื่อยๆมันทำให้เราเกิดมาเรียกActive Userเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมันทำให้เกิดการพูดถึงจากคนทั่วไปว่าในโซเชียลก็จะเริ่มมีคนบอกเอาโค้ชฉันไปสิอะไรคือเราต้องเอาอินเซนทีฟบางอย่างทำให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าเราอยู่แล้วเขาอยากจะให้มีคนใช้งานกับเรามากขึ้น
1: ซึ่งจริงๆอย่างที่บอกไปนะคะว่าทั้งหมดตรงเนี้ยมันเกิดจากการเฝ้าสังเกตว่าลูกค้าเราจริงๆแล้วลึกๆอินไซต์เขาคืออะไรชอบอะไรต้องการอะไรและเข้าไปเซิร์ฟตรงนั้นให้ได้มากที่สุด
0: ใช่
1: ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่น้ำเปล่าก็ตามแต่มันน้ำเปล่ามันเข้าไปอยู่ในใจคนได้โดยไม่ได้ตั้งตัวขนาดนั้นเพราะว่าไปแจกตามงานสัมมนาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างดีๆตัวอย่างนึงใช่ไหมคะนี่คือในมุมของการเติบโตที่ถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เรามองสร้าง business plan ตั้งแต่แรกเราอาจจะยังมองไม่ออกหรอกแต่มันต้องค่อยๆเดินไปมันถึงจะค่อยๆเห็นว่ามีสัญลักษณ์นี้นะมันน่าจะช่วยได้ถูกต้องไหมคะพี่แม็กซ์ once หรือว่าเมื่อครั้งที่เราเติบโตมาได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยแน่นอนว่า การที่เราสร้างขึ้น

0: ริ่มมีมูลค่าเกิดขึ้นนะคะมูลค่าตรงนี้ในมุมของคนที่สร้างธุรกิจขึ้นมาเองเนี่ยเราจะมีวิธีในการตีมูลค่ามันอย่างไรเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราละที่มองมันเราต้องสร้างมูลค่าเพื่อรองรับสิ่งที่คนอื่นข้างนอกเนี่ยมองแล้วอยากจะเข้ามาร่วมลงทุนกับเราด้วยในมุมของพี่แม็กซ์เองเมื่อแผนธุรกิจมันไปถึงระดับตรงนั้นพี่แม็กซ์ทำยังไงบ้างคะ
1: คือธุรกิจทุกธุรกิจอะครับมันต่อให้เป็นไอเดียที่ใหม่ขนาดไหนมันจะต้องมีไอเดียที่ข้างเคียงที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับสิ่งที่เราทำอยู่แน่น
0: อ
1: นในโลกสตาร์ทอัพมันดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือข้อมูลมันค่อนข้างเปิดนะครับทำให้เราสามารถเบนช์แ
0: ม็
1: กกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกันในต่างประเทศหรือใกล้เคียงกันในประเทศเราเองก็สามารถทำได้แล้วก็วัดมูลค่าหลักๆเลยก็คงจะหนีไม่พ้นจำนวนลูกค้าที่เรามีอยู
0: ่
1: แล้วก็ดูฐานลูกค้าว่าแต่ละคนสร้างรายได้ให้แค่ไหนก็คือกลับมาที่ CLV ก็คือ Customer Lifetime Value ตัวนี้ครับเป็นตัวที่จะบ่งชี้เลยว่าธุรกิจที่เราทำอยู่สตาร์ทอัพที่เราทำอยู่มันมีมูลค่ามากขนาดไหนสมมุติว่าเราทำสตาร์ทอัพตัวหนึ่งมากที่สุดคือให้เขาซื้อใน App Store 0.99 เหรียญคือ30บาท35บาทเพราะฉะนั้นแปลว่าลูกค้าต่อให้มี1คน100คนล้านคนต่อหัวมันก็จะอยู่แค่30กว่าบาทแต่ถ้าสมมุติเราบอกว่าสตาร์ทอัพตัวหนึ่งทำ e-commerce marketplace ยิ่งคนซื้อก็จะยิ่งได้คอมมิชชั่นจากการซื้อขายตรงนั้นนะครับมันก็จะมีมูลค่าต่างกันอย่างมหาศาลเรลชั่นใครเป็นคนกำหนดจริงๆก็คือก็ต้องเป็นเจ้าตัวของสตาร์ทอัพอะเป็นคนเริ่มศึกษาเริ่มพูดคุยกับคนเริ่มพูดคุยกับนักลงทุนแล้วก็เริ่มเบสมาร์กกับที่อื่นๆนะครับแล้วก็เกิดจากการเจรจาครับคือเหมือนในตลาดหุ้นเลยก็คือเมื่อไหร่บิดกับออฟเฟอร์แมทช์กันปุ๊บนั่นแหละครับคือราคาวาเลชั่นของสตาร์ทอัพมันคงไม่ได้มีทฤษฎีแบบจับต้องได้แบบคือมันมีความเชื่อหลากหลายหลายส่วนพอสมควรที่เอาตัวนี้คูณตัวนี้แล้วได้เป็นคร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันแต่ผลสุดท้ายอ่ะราคาจะเกิดขึ้นก็คือคนเสนอซื้อกับเสนอขายตกลงตรงกัน
0: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงในมุมของเราที่เราเป็นคนเสนอขายถูกไหม
1: ครับ
0: เราก็อยากได้ราคาที่มันสูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได
1: ้
0: ในมุมของพี่แม็กซ์เองเนี่ยเวลาที่สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆอยากจะตั้งราคาเสนอขายของตัวเองมันควรจะทำยังไงให้เหมาะสมที่สุด
1: จริงๆต้องมองเกมให้เป็นการทำธุรกิจแบบยั่งยืนก็คือเป็นทุกอย่างการระดมทุนทุกครั้งเนี่ยครับเนื่องจาก business model ของสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นการระดมทุนหลายรอบมีหลายซีรีส์ต่อกันไปถ้าเราปล่อย1รอบต่อให้เราได้ราคามากที่สุดแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยรอบต่อไปเราไปต่อไม่ได
0: ้
1: ก็อาจจะลำบากก็คือมันอยู่ที่ทางสายกลางครับคือ เราต้องคิดถึงนักลงทุนว่าในรอบหน้าเนี่ยเขาจะสามารถดึงดูดนักลงทุนรอบถัดไปเข้ามาได้อีกไห
0: ม
1: แล้วตัวเราเองเราจะสามารถเติบโตทันความคาดหวังของนักลงทุนได้แค่ไหนคือตรงนี้ครับมันก็คือไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนว่าอันนี้ถูกไปอันนี้แพงไปแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวโฟลเดอร์เองที่ต้องวางแผนว่าในเกมยาวเนี่ยเวลาเรามองว่าเราต้องเรสไปอีกกี่ซีรีส
0: ์
1: ตอนจบเราจะเหลือหุ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต
0: ์
1: ตอนจบมันจะมีมูลค่าประมาณเท่าไหร
0: ่
1: หรือเราอยากได้มูลค่าเยอะที่สุดในรอบแรกเลยแล้วผลสุดท้ายอาจจะไปต่อไม่ได้ทุกอย่างมันจะกลับมาที่เลขศูนย์ตลอดธุรกิจสตาร์ทอัพไม่ว่าธุรกิจไหนก็คือมีความเสี่ยงอยู่เสม
0: อ
1: ผมว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราทำยังไงว่าเราจะหาธุรกิจที่ยั่งยืนได้เงินจากลูกค้าไม่ใช่ได้เงินจากนักลงทุนตรงนี้สำคัญที่สุด
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะนี่คือการวางแผนธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเราต้องเห็นภาพใหญ่อยู่ตลอดเวลาว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราต้องการอะไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าเส้นทางมันจะให้เราเรียนรู้ในการปรับตัวในรูปแบบไหนต้องพยายามรักษา core value หรือแท้ของความถนัดหรือคุณค่าสำคัญของธุรกิจเราให้ได้ด้วยนะคะท้ายสุดนี้อยากให้พี่แม็กซ์ฝากสักนิดนึงสำหรับสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่อยากจะประสบความสำเร็จแบบพี่แม็กซ์มีอะไรบ้าง
1: ผมว่าก็คงต้องกลับมาที่พื้นฐานของการทำธุรกิจสตาร์ทอัพมีการพูดถึงเยอะมากแต่จริงๆแล้วตอนสุดท้ายมันก็คือธุรกิจแบบนึงเพราะฉะนั้นถ้าทำธุรกิจเราก็ต้องการให้เกิดกำไรเกิดมูลค่าในระยะยาวก็คงอยากจะฝากเรื่องหลายๆคนอาจจะมองว่าวันที่สำเร็จมันเป็นวันที่ระดมทุนได้จากนักลงทุนแต่เกมจริงๆแล้วมันคือวันที่บริษัทยั่งยืนและเติบโตแล้วก็จ่ายเงินคืนให้นักลงทุนได้เติบโตได
0: ้
1: มันจะต้องเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างคุณค่าได้ผมว่ามันอยู่ที่คุณค่าที่เราก่อให้เกิดกับคนยูเซอร์ที่ใช้งานนักลงทุนแล้วก็ทุกคนรอบๆของสตาร์ทอัพมันเอง

0: าร์ทอัพเองนะคะก็ถือว่าเป็นธุรกิจประเภทนึงค่ะแน่นอนนะคะว่าการที่ธุรกิจจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยจะต้องมีการวางแผนแล้วก็เห็นทิศทางตั้งแต่เริ่มต้นอย่างคําว่า business model canvas ก็ดีหรือว่าการสร้างการเติบโตด้วยกลยุทธ์แบบ growth hacking ก็ดีจะคืออะไรกันบ้างนั้นวันนี้คลาสนี้เนี่ยมีสรุปใจความสําคัญแบบง่ายๆเพื่อให้ผู้ประกอบการทุกท่านเอาไปทดลองใช้กันกับธุรกิจของตัวคุณได้ด้วยลองไปติดตามกันค่ะ
1: สำหรับการพัฒนาแผนธุรกิจของสตาร์ทอัพแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ก็คือเรื่องของ growth hacking ซึ่งถือว่าเป็นคำที่เริ่มใช้ในกลุ่มคนทำสตาร์ทอัพนะคะในการหาวิธีหรือกระบวนการใหม่ๆโดยเฉพาะการทำตลาดโดยใช้ต้นทุนต่ำและนำเทคโนโลยีมาช่วยในการดึงลูกค้ากลุ่มแรกๆให้มาใช้บริการเพื่อคาดหวังการเติบโตแบบก้าวกระโดดนั่นเองซึ่งวิธีเหล่านี้นะคะค่อนข้างแตกต่างจากการเติบโตของบริษัทแบบเดิมๆที่ส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้นั่นเองการผลักดันธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้กลยุทธ์ growth hacking ซึ่งประกอบไปด้วย3แกนหลักสำคัญค่ะอันแรกก็คือเรื่องของ data analysis การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายว่าเขานั้นมีพฤติกรรมอย่างไรเพื่อนำข้อมูลต่างๆตรงนั้นมาพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจมากที่สุดอันที่2ก็คือเรื่องของโปรแกรมมิ่งแล้วก็เทคโนโลยีถือว่าเป็นโปรแกรมหรือช่องทางที่เอื้อต่อการเข้าถึงการค้นหาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงแบรนด์สินค้าหรือบริการต่างๆของธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นๆจนกลายเป็นที่รู้จักในอนาคตได้อันสุดท้ายนะคะมาร์เก็ตติ้งหรือการทำให้เกิดการตลาดแบบใหม่ๆที่สามารถเข้าไปดิสรัปต์ตลาดแบบเดิมๆเพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้รู้จักแล้วก็มาใช้บริการของธุรกิจมากขึ้นบนต้นทุนที่ต่ำสิ่งเหล่านี้นะคะจะถูกผสมผสานจนกลายเป็นกลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่อย่าง growth hacking ขึ้นมาโดยเน้นการคิดเชิงวิเคราะห์และหากระบวนการวิธีสร้างสรรค์ที่ใช้ต้นทุนต่ำเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อและการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คือ1คลาสเรียนนะคะที่เชื่อว่าทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านทำความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะว่ากว่าจะทำให้แต่ละ1ธุรกิจสตาร์ทอัพเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมาจากตรงไหนกันบ้างแน่นอนนะคะว่าหลังจากที่เราสามารถสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจสตาร์ทอัพได้แล้วลำดับต่อไปที่เราจะพูดถึงกันก็คือเรื่องของการใส่เงินระดมทุนเข้ามาในโลกของสตาร์ทอัพเองเนี่ยอย่างที่เราฟังกันไปตั้งแต่ต้นนะคะว่ามีกลุ่มคนหลากหลายค่ะที่มีความสนใจอยากจะใส่เงินลงทุนเข้าไปในธุรกิจที่มีการเติบโตได้รวดเร็วแบบนี้รายละเอียดต่างๆเหล่านั้นจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวสัปดาห์กลับมาติดตามกันได้เพิ่มเติมแต่ว่าระหว่างนี้นะคะถ้าใครสนใจอยากจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เปิดโลกสตาร์ทอัพให้มากยิ่งขึ้นสามารถเข้าไปหาข้อมูลกันได้ค่ะที่ set.or.th/education ในมุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้ห้องเรียนผู้ประกอบการหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาเดิมแบบนี้มีฮินาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อ้าวคืนได้เสียงเอ้ยถือได้ถือเนื้อถือตัวแล้วไปได้หันนี่น้ำหาให้มันหูมันเห็นอยู่ดอนใดปลาใดก็ได้ให้มันเห็นแต่ๆได้จะให้ตกปากลากดินเสียซื้อเสียเสียงสิบปั่นซาหาบ้านลือดิให้ได้จังมักจังปรารถนาเด้อเสียงเอ้ยไปอยู่ไสกลับไปน้ำหาเห็นเด้อไปไปคนละไปน้ำหาเด้อเสียงเอ้ย
1: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
2: โอ้ยเป็นเข่ามาหมองเก่านี่มองมันก็มาหมองขึ้นไหมเป็นสองเหรียญ
3: ข่อยว่าแล้วเฮาหาหมู่ว่านเนี่ยหายังไงก็หาบ่พอ
2: ย้อนมึงหรือบักน้อยมึงบอกตั้งสี่ล่ะเพิ่นเลยปล่อยคุยออกมานี่ไหม
3: ข่อยคิดยังไงข่อยก็ว่า
2: ไปซะแล้วมึงน่ะมึงบอกดีๆเนี่ยนี่บักเย็นมันก็ใจเสียแล้วนี่โอ้ยกวยกูมึงบังเป็นจังไหนบัดมึงเสื้อไปบักหน่อยไปจานบุญมีคำไหนคำนั่นเสี้ยงของนั่นจุดยอดขนาดไหนให้มึงจื้อไป
4: ว่าสิซื้อเม็ดผักสิปลูกใส่หัวหน้า
5: ห่วยหน้าไรบ่ได้ล่ะ
4: 16ไร
5: ่หญ้าก็บักหอยบ่ไรบ่ตัวสิ
4: มันก็หญ้าก็หอยมันก็หลายเหมือนผู้บ้านนั่นล่ะ
5: นั่นได้เดี๋ยวบักมีแนวให้เจ้าเบิ่งนี่อันนี้ขาหญ้าอันนี้ขาบักหอยได้นะ
4: มันแพงบ่ล่ะ
5: งั้นคำกับเจ้าบ่ได้เว้ากันยากดอกอันนี้แค่390อันนี้160
4: โอ้ยเพิ่นจนเด้ครับพาเมียมาหาหมอนี่บ่ได้มีเงินเด
5: ้เอาจังซี่ข่อยให้เจ้าเอาเมื่อไปใส่ก่อนคันใส่ดีเจ้ากลับขึ้นมาเอาน้ําข่อยไปหลายๆแล้วไปขายให้ได้บ้านนําคันขายดีข่อยให้เปอร์เซ็นต์เจ้านําเด้ดีบ่
6: เฮ็ดหยังเลยเฮ้ยสีเรน
7: สีดยาขายยาอยู่ยามไหนตัวจะไปสีดหน้าโต
6: เออมื้อนี้หาคนนําหน้าเอาเป็ดลงไปส่งเขาก่อนมื้อแรกสิไปหาเพื่อนดอกหาเขาคนนี้ว่าเพื่อนสู้นี่

0: ในบ้านเฮาคือมีแต่คนเจ็บคนป่วยเถอะเอ้ยท้าวเฮ็ดจังได
1: ้โอ้ยจังว่านี่ล่ะจังเฮ็ดจังได๋ล่ะมันจังสิเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไง
0: ง่ายแสงก็ป่วยเด้เฮาว่าม
1: ันจังมา
2: โอ้สวัสดีครับอาจารย์คร
3: ับ เออสบายดีสบายดี
2: ครับเป็นยังไงน้อยายแสงเขาเนาะ
3: เออไข้แล้วล่ะไข้แล้วพอเป็นยังดอกพอมาแต่งแก้ให้แล้วเห็นแต่เบิดสุสิงสุยางแล้วพอเป็นยังดอกบาทนี่อยู่ดีมีแห้งฝากเบิ่งน้ำในเด้อ
2: โอ้เป็นบุญบักหน่อยมันเนาะพอม
3: าสอยมันเนาะไปหาเฮ็ดเพื่อนใหม่อีกเรื่องหลายเพื่อนอยู่เอาฝากเบิ่งนั่นนี
2: ่ครับครับ
3: อยู่ดีมีแห้งเลยล่ะ
4: น้อยเอ้ย
5: ครับ
4: เป็นยังไงอะท่อแม
5: ่บ่รู้ว่าเป็นยังไงอะพ่อใหญ่จันก็มาเสียคอให้แล้วยังบ่ดีขึ้นอยู
4: ่โอ้ยพ่อใหญ่จันแล้วได้มาซอยปานนี้แล้วมึงสบายใจโลด
6: น้อย
5: ครับแม
6: ่แม่แน่น้อย
4: แม่
6: บ่เป็นหยังดอก
5: โอ้แม่จะเป็นหยังไรบ่ดิ
4: ก็บ่เป็นหยังดอกมันเห็นว่านั่น
6: ดอก
4: ผมอ้ายว่าแล้วบ่เป็นหยังดอกนั่นเห็นว่านั่น
5: อ้อจำนั่นก่อนอีแม่

0: ว่าพวก
1: เอาพากันมาโฮมกันมื้อนี้มาหยังเนาะหลายคนตะเนาะลูกหลานน่ะ
2: พอเกิดเรื่องใหญ่ได้เดี๋ยวนี้บ้านเฮานี
3: ่มันเป็นสิต่อไปบ่ได้เด้ขอใหญ่ขึ้นนี้แท้
2: ๆคือมันมีคนป่วยโดยที่บ่ทราบสาเหตุเป็ดไก่ก็ตายย่ำกลางค่ำกลางคืนนี่หมาหอนไทบ้านนอนก็บ่หลับเขาคิดว่าคันบ่ถือของนี่ก็ถือผีปอบแท้
4: จังใดก็มีปอบปอบเข้าบ้านเฮาก็ครับถ้าเอาเสียงของออกมาอยู่บ่ได้พี่น้องแม่นบ่
5: แม่น
4: คร
5: ับ แม่น
4: หาเอาเสียงของเลย
2: จัดการเลย
4: เอาเสียงของเลยพ
1: ่อก็จะซั่นก็เอาเสียงของคือว่านั่นล่ะ
4: เอาแล้ว
1: ตามมานั่น
2: ล่ะเอาสิเนาะเดี๋ยวพากันจัดเตรียมพิธี
4: เดี๋ยวพี่
2: เดี๋ยวให้พ่อเราไปเตรียมตัวกันแท้เฮาหาข้าวหาของเตรียมกระทะ
4: ไป
2: ใส่บ้านพร้อมกันอีก
1: กันมักกะจังขึ้นกันบ่มักยาขึ้นได้เสียงอ้าวขึ้นกันมัก2คนนี่จับก็ได้ขึ้นเบิ่งดูหรือบ่มักกันมักขึ้นแห้งๆโอ้ยจะมาขึ้นคอยแต่เนาะบ่มักบ่เสียงนี่เปลี่ยนผู้ใหม่เบิ่งขนาดบาดนี้เอาผู้ใหม่เข้ามา
6: ลองเบิ่งดิบาดได้มั้ย
1: เอ้าลองเบิ่งลองเบิ่งเอาขึ้นได้เสียงไอ้เสียงใหม่แล้วบาดนี้ให้ขึ้นแห้งๆคันมากกันเอาขึ้นสิคือๆบัดนี้เอ้าขึ้นแห้งๆเอาแห้งๆกว่านี้แห้งๆกว่านี้เอ้าบ่จะมาหยุดเนาะเสียงอันนี้บ่มักอีกบ่เสียงนี่จังได๋เนาะนี่เนาะเอ้ามีอีกบ่ผู้ใหม่แต่เฮานั่น
7: เอ้าเอาซินินข่อยเอายามาตื้มให้เจ้าเด
8: ้อข่อยบ่อยากขายเลยเด้อเดี๋ยวนี้ข่อยบ่ย้อนยาเจ้าล่ะเฮ็ดให้ไทบ้านป่วย
7: เจ้าบ่ต้องขึ้นหยังหลายเอาสินี่มื้อนี้ข่อยเอาของมาเติมให้เจ้าเฮ็ดจังได๋ก็ได้ให้มันได้ขายนี่มื้อนี้ข่อยเอาเงินมาเติมให้เจ้านํานี่เอานี่คือแต่พอแนวสิได้เด
4: ้อเงินมากูเอง
1: เอาลองเบิ่งกันน่ะก็ลองเบิ่งกันน่ะหาเพิ่นมักเอาเสียงคันมักบัดนี้ขึ้นแห้งๆเด้อคันบ่มักก็อย่าขึ้นคิงนิ่ง10

0: ันซาหาบ้านลื้อมีซื้อมีเสียงเอานั่นเอามาพื้นที่บ้านนี่เอาขึ้นนี่ให้บ้านนี่ไปเอาเฮ้ย
1: เป็นรุ่นเลยได้ไอ้มึงรุ่นยังไงเนี่ยพันสิไปตัวนี่มึงจับแล้วเร็วเร็วเหมือนไปตัวนี่เร็วไปไปเฮ้ยไปห้าวไปเจ๊ดิเฮ้ยไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
2: ง่วงมาแล้วยายแสงเป็นปอบบ่านี่หนีเด้อจากเพื่อนจากแฟนหลังนี
1: ่บ่แม่นไปแม่ควายว่าเป็นปอบ
2: ไปไปเอานี้ไปไป
1: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
2: ไปเลยหนีมาเลยหนีมาเลย
1: ออกจากบ้านไป
3: จากบ้านท
1: ั้
3: งเม
1: ื
3: อง
1: เข้าไปบ้านเข้าไปเลยไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ

ความยุติธรรมของผมเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเพื่อนที่ผมไว้ใจที่สุดเขาหักหลังผมเขาได้ขโมยผลงานที่เราสร้างไว้ด้วยกันไปเป็นของเขาผมไม่คิดว่าเขาจะทำกับผมได้ถึงขนาดนี้หลังจากวันนั้นความคิดของผมจึงเปลี่ยนไปเมื่อผมไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วคนอื่นก็ไม่ควรได้รับมันเช่นกัน

0: าเรียนก็มาเรียน
1: เออมีธุระนิดหน่อยช่างเถอะไม่ต้องยุ่งหรอก
0: อ่ะไอ้นี่เฮ้ยเมื่อวานอาจารย์สั่งงานเยอะแยะไปหมดเลยฉันเก็บชีทไว้ให้ก็ได้ไปแล้วอาจารย์ก็บอกนะว่ามีการประกวดถ่ายภาพนะตั้ง 50,000 บาทเลยนะเว้ยรางวัลแบบว่าเยอะมากเลยฉันว่าฉันจะส่งอ่ะเดี๋ยวฉันเอารูปให้แกช่วยเลือกนะ
1: อืมวันไหนก็เอามาแล้วกัน
0: โอเคเฮ้ยแล้วแกไม่ส่งเหรอ 50,000 เลยนะเว้ย
1: ไม่พี่เกียร
0: ์โอ้โห 50,000 มันบ้าเปล่าวะ

วันนี้เชิญลูกมาให้แกช่วยเลือกแหละรูปที่จะส่งเข้าประกวดอ่ะแป๊บนึงนะยิบให้ก่อนฉันถ่ายมาตั้งหลายรูปเนี่ยเลือกให้หน่อยดิเลือกไม่ถูกอ่ะฉันว่ารูปนี้ก็ดีนะฉันชอบแสงไม่ค่อยสวยไงไม่รู้จริงๆความจริงฉันก็ชอบรูปนี้นะแต่แสงมันไม่ค่อยสวยไงไม่รู้รูปนี้ก็ดีเฮ้ยขอก่อนสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวหนูจะรีบไปเดี๋ยวนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะว้ายนัดเดี๋ยวฉันต้องไปก่อนแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้แกรูปให้ฉันแล้วกันนะโอเคบ๊ายบาย

0: รูปที่ฉันให้แกดูเมื่อวานอ่ะแกเลยฉันยัง
1: อืมดูแล้ว
0: จริงเหรอเป็นไงบ้างอ่ะ
1: ก็งั้นๆน่ะ
0: อ
1: ้
0: าวเหรอฝีมือการถ่ายภาพฉันก็ไม่ค่อยดีอ่ะฉันก็เข้าใจอ่ะแต่ฉันก็อยากประกวดนะเว้ยเงินตั้ง 50,000 นะแกไอ้แล้วไหนอ่ะรูปที่แกเลือกให้ฉันอ่ะ
1: รูปเนี่ยฉันว่าสวยที่สุดแล้ว
0: จริงเหรออ
1: ืม
0: เออสวยก็สวยฉันเชื่อแกนะเนี่ยเอารูปนี้ก็ได้ไปแล้วฉันไปเนี่ยทำไม่ได้ส่งก่อนนะโอเคบ๊ายบายนัดฉันเห็นผมประกาศภาพถ่าย
2: แล้วไงอ่ะ
0: ทำไมแกทำแบบนี้วะนั่นเป็นรูปฉันน่ะแต่เป็นชื่อแกได้ยังไงอ่ะ
2: ก็ใช่ไงก็รูปแกแต่มันชื่อฉันเว้ย
0: ทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะฉันไว้ใจแกนะเสียใจอ่ะฮัลโหลค่ะพ่อ

0: เตยเป็นไรอ่ะ
1: เพราะแกนั่นแหละนะเตยมันอุตส่าห์ไว้ใจแกอ่ะ
2: แกจะยัง
1: แกทำอย่างนี้กับแกได้ไงวะ
2: แม่เตยเป็นประสบ

0: ีเขาไม่ล้มไป
1: เตยเตยเป็นไงบ้างดีขึ้นยัง
2: ปวดหัวนิดหน่อย
1: แป๊บนึงนะแกมีคนฝากของมาให้เขาฝากมาขอโทษแกด้วย
3: จากเหตุการณ์ครั้งนี้ผมได้เสียเพื่อนที่สุดไปผมจึงคิดได้ว่าถึงแม้ว่าผมจะเคยได้รับความไม่ยุติธรรมจากคนที่ผมไว้ใจมากที่สุดแต่ผมก็ไม่ควรส่งต่อความไม่ยุติธรรมนี้ให้กับคนที่เขาไว้ใจผมมากที่สุด

0: แลมเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่น่าจะมีความเหมาะสมที่จะมาใช้กับการระบาดของโควิด-19 เนี่ยคือแค่ทำปฏิกิริยาในหลอดหนึ่งหลอดเห็นสีเปลี่ยนก็บอกได้ว่าเป็นผลบวกผลลบแล้วเราเองก็มั่นใจนะครับว่าชุดตรวจที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็มีคุณสมบัติที่สามารถไปใช้ในพื้นที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ในราคาที่ถูกกว่าแล้วก็สะดวกกว่าแล้วก็ประหยัดงบประมาณของประเทศมากกว่าได้ผลตรวจในเวลาที่ไวกว่าอันนี้เป็นส่วนที่ตลาดหรือประชาชนเนี่ยต้องการเป็นอย่างมากแลมเนี่ยคือการตรวจสารพันธุกรรมสารพันธุกรรมของไอ้ตัวเชื้อตัวนี้มันเป็น RNA นะฮะเราต้องเปลี่ยนให้เป็น DNA ก่อนแล้วก็ตรวจด้วยแลมได้งั้นเทคนิคพิเศษตรงนี้ก็มีฝีมือของนักวิจัยเราคือเราต้องออกแบบไพรเมอร์เป็นสาย DNA ที่มีความจำเพาะมาจับซึ่งถ้าเราออกแบบไม่ดีเนี่ยการจับก็ไม่จำเพาะการตรวจก็ไม่มีประสิทธิภาพ
1: คือตอนแรกครับเราได้โจทย์จากทางรามาว่าเราอยากพัฒนาเทคนิคตรวจได้เร็วกว่า RT-PCR ที่แบบภายในชั่วโมงนึงก็ได้อย่างเงี้ยครับโดยจริงๆก็คือรามาประสานทางอาจารย์สมชายมานะครับแล้วก็อาจารย์สมชายก็เลยมาถามในฐานะที่เราเป็นสตาร์ทอัพที่ทำเกี่ยวกับพวกการตรวจวิเคราะห์พวกนี้อยู่แล้วเราก็บอกว่าเราทำได้เรามีเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มเรามีความเชี่ยวชาญอยู่ที่เราสามารถที่จะ develop ไอ้เทสตัวเนี้ยขึ้นมาได้ก็เลยเป็นที่มาของการ develop ไอ้ตัว RT-LAMP สำหรับการตรวจเชื้อ SARS-CoV-2 ขึ้นมาสำหรับขั้นตอนการทำงานของชุดตรวจก็คือเราจะมี4ขั้นตอนหลักนะครับขั้นตอนที่1ก็คือเราจะสกัดสารพันธุกรรมจากตัวอย่างออกมาเก็บตัวอย่างหลังโพรงจมูกออกมานะครับจากนั้นเราจะเอาตัวอย่างตัวนี้ครับส่งเข้าห้องปฏิบัติการแล้วก็สกัดเพื่อเอาสารพันธุกรรมของไวรัสเนี่ยออกมาจากตัวอย่างจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำสารพันธุกรรมของไวรัสเนี่ยไปใส่น้ำยาขั้นตอนที่3เนี่ยก็คือการที่เอาไอ้ตัวน้ำยาที่ผสมสารพันธุกรรมของไวรัสเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปบ่มให้อุณหภูมิที่65องศาเซลเซียสเป็นเวลา1ชั่วโมงจากนั้นเมื่อครบแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการอ่านผลก็คือถ้าสมมุติว่าเราตรวจพบการติดโรคโควิด-19ก็จะพบสารละลายเปลี่ยนเป็นสีเหลืองตรวจไม่พบว่ามีการติดโรคโควิด-19เนี่ยสารละลายก็ยังคงเป็นสีชมพูอยู่
2: กว่าที่จะพัฒนาออกมาให้ได้ประสิทธิภาพเท่านี้จริงๆก็ผ่านมาหลายๆส่วนจนสุดท้ายเนี่ยเราเก็บตัวอย่างไปเยอะแล้วเราทดสอบแล้วปรากฏว่าประสิทธิภาพมันค่อนข้างดีมากพอมันประสิทธิภาพดีมากปุ๊บเราก็เลยเผยแพร่ออกสู่สาธารณะซึ่งข้อดีของมันเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราสามารถได้ชุดตรวจที่ราคาถูกมีความไวอุปกรณ์เนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับห้องแลบต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์และใช้งานได้นะครับ
1: เราก็มีการทำในส่วนของการประเมินประสิทธิภาพชุดทดสอบกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างต่อเนื่องกระทั่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจเพราะว่าเราได้ค่าความไวอยู่ที่ 95% แล้วก็ในขณะที่ค่าความจำพออยู่ที่ 98% คิดคำนวณมาจากการทดสอบไปประมาณ 3,000 ตัวอย่างซึ่งสำหรับเราเองเนี่ยเราโพซิชันชุดตรวจตัวนี้เป็นแค่การสกรีนนิ่งเป็นชุดตรวจที่ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเฉยๆหลังจากนั้นเนี่ยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับทางกรมควบคุมโรคเองเนี่ยต้องการที่จะทำ active case findingที่ชลบุรีที่โรงพยาบาลบางละมุงซึ่งผลการทดสอบที่ทางชลบุรีก็ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะขยายผลการใช้งานต่อไปครับ
0: ในฐานะตัวแทนของศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์แล้วก็ในนามของมหาลัยมหิดลต้องบอกว่าเรามีความภูมิใจอย่างยิ่งนะครับที่เราได้สร้างเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมนะครับจากทีมของนักศึกษาจากสตาร์ทอัพสายเลือดพันธุ์ไทยและก็สายเลือดของมหาลัยมหิดลแท้ๆเลยนะครับในการที่จะนำเอาเทคโนโลยีเนี่ยไปใช้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประเทศในยามขับขันในสภาวะอย่างการระบาดโควิด-19 เนี่ยอันนี้จะเป็นตัวอย่างเป็นโมเดลที่ดีแล้วก็จะทำให้นักศึกษาหรือทำให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้เห็นภาพชัดเจนว่ามันทำได้จริงนะก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ๆไม่ว่าจะของมาอะไรไม่โดนหรือของที่อื่นๆเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมมองว่าเป็นประโยชน
1: ์นอกจากคณะจะส่งเสริมทางวิชาการแล้วนะครับคณะเองก็ยังส่งเสริมเรื่องของสตาร์ทอัพเรื่องของธุรกิจผลักดันให้นักศึกษาเนี่ยมาตั้งบริษัทในสาขาที่ตัวเองทำงานวิจัยมาเพื่อเอางานวิจัยเนี่ยมาสู่ท้องตลาดก็เป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษานะครับที่ได้เอาสิ่งที่เรียนมาเนี่ยมาสร้างอาชีพของตัวเองนะครับหรือทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจสิ่งเหล่านี้มันก็มาตอบโจทย์ของสังคมแก้ปัญหาของประเทศนะครับซึ่งอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจนะครับในฐานะที่เราก็เป็นนักศึกษาของมหิดลนะครับ
3: อ ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

ณผู้ชมครับมาติดตามรายการเซ็ตโซเชียลแพลตกันนะครับรายการของเราจะพาผู้ชมไปทำความรู้จักกับธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าในหลากหลายรูปแบบครับทุกวันนี้นะครับมีธุรกิจที่น่าสนใจที่ทำเรื่องของสังคมเนี่ยในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศนะครับอย่างวันนี้ผมพาผู้ชมมาที่จังหวัดน่านนะครับด้านหลังของผมนี่ก็จะเป็นจังหวัดน่านเมืองน่านทั้งเมืองเลยนะครับตรงนี้เป็นจุดชมวิวเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมนะครับดูวิวของเมืองน่านกันสักครู่เดียวแล้วผมจะพาคุณผู้ชมออกนอกเมืองไปสักประมาณ30กิโลเมตรนะครับไปที่อำเภอสันติสุขครับที่นั่นนะครับมีชุมชนหนึ่งครับเขาทำเรื่องของการทอผ้านะครับเป็นผ้าแบบโบราณของจังหวัดน่านแล้วก็มี SE ของเราครับไปทำงานร่วมกันเพื่อสร้างโอกาสและก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนน่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปติดตามเรื่องนี้กันครับ

ผู้ชมครับจากตัวเมืองน่านผมเดินทางออกมาสักประมาณ30กิโลเมตรนะครับมาที่บ้านโป่งคำอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านนะครับที่นี่ก็มีชุมชนบ้านโป่งคำอยู่แล้วก็ SE ของเราในวันนี้นะครับก็คือธุรกิจเพื่อสังคมรวยบุญเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกับสุภาพสตรีในชุมชนนี้นะครับในการย้อมผ้าแล้วก็ทอผ้าออกมาแล้วก็เอาผ้านั้นไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มต่างๆวางขายเนี่ยนะครับเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเหล่านี้แล้วก็ทำให้เกิดสำนึกรักบ้านเกิดนะครับคนที่เคยออกไปทำงานข้างนอกก็กลับมาทำงานที่บ้านด้วยการทอผ้าในวิถีชีวิตของพวกเขาเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปคุยกันกับทางรวยบุญแล้วก็แน่นอนคุยกับกลุ่มแม่บ้านที่เขาทอผ้ากันอยู่ด้วยเดี๋ยวไปติดตามดูนะครับ

0: ครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณโบบุษยรัตน์นะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจเพื่อสังคมรวยบุญนะครับเดี๋ยวลองไปคุยกันดูว่ารวยบุญนั้นมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีคุณโบครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เล่าให้เราฟังหน่อยครับว่ารวยบุญนี่เราก่อตั้งมาด้วยจุดประสงค์อะไรและทำอะไรบ้างครับ
1: จริงๆก็รวยบุญนี่ก็คือตามชื่อเลยค่ะคือมีความตั้งใจอยู่2 อย่างเลยตอนที่เริ่มทำก็คือว่าต้องการสร้างรายได้แล้วก็สร้างบุญร่วมกับชุมชนวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่เพราะฉะนั้นคำว่ารวยก็เลยกลายมาเป็นการส่งเสริมเรื่องรายได้ให้กับตัวชุมชนเนาะแล้วก็เรื่องบุญเนี่ยก็เหมือนที่บอกว่าส่งเสริมในเรื่องของวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องคนที่เราอยากเห็นการกลับมาในเรื่องวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ผ่านมาของวิถีชีวิตคนที่อยู่ในละแวกนี้ค่ะในวิถีของคนน่านด้วยที่มันหายไปทั้งเรื่องของงานทอผ้าเองหรือสิ่งแวดล้อมต้นไม้ธรรมชาติที่เราเคยมีอยู่แล้วมันหายไปทั้งพื้นให้สีเองก็ตามแล้วก็เรื่องคนบอกมาว่าเรื่องคนนี่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องมิตรไมตรีเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่มันเริ่มหายไปละแล้วสิ่งเหล่านี้มันควรจะแบบสร้างบุญร่วมกันแล้วดึงเอาสิ่งเหล่านี้กลับมา
0: แล้วทำไมถึงเลือกใช้ผ้าเป็นสื่อกลางในการทำตามที่เราตั้งใจเอาไว้ครับ
1: ก็คือต้องย้อนกลับไปเมื่อหลาย10 ปีก่อนเพราะว่าตอนนั้นคือทำงานเยาวชนแล้วก็ผูกพันกับชุมชนเนี่ยมาพอสมควรค่ะแล้วทีเนี้ยเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างตัวเราเองอ่ะเราก็รักงานผ้าแต่ว่าทีเนี้ยจะให้เรามาทำงานผ้าทั่วไปเนี่ยเราก็นึกไม่ออกอยู่ดีว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเพราะเราไม่รู้จะไปหาผ้าที่ไหนทีเนี้ยชุมชนเนี่ยคือเราทำงานด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าผูกพันทีเนี้ยเราก็เลยมองว่าสีธรรมชาตินี่แหละเป็นสีที่อยู่ใกล้ตัวอีกอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ชุมชนเองถนัดแล้วก็เป็นภูมิปัญญาเดิมที่เขาทำได้เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม่ทออย่างเดียวแต่ไม่มีการแปรรูปอะค่ะก็จะสามารถขายได้ในราคาที่ประมาณนึงแต่ว่ายังไม่

ได้เพียงพอต่อรายได้ที่แม่มีก็เลยมองว่าถ้ามันจะเพิ่มมูลค่าให้มันมากขึ้นกว่านี้มากกว่าการเป็นแค่ผ้าผืนผ้าเมตรธรรมดาเนี่ยเราจะต้องหาดีไซน์หรือหาตัวโปรดักที่มันแบบเพิ่มมูลค่าให้แม่ได้ด้วยเมื่อก่อนเมื่อย้อนกลับไป 50-60 ปีที่แล้วเนี่ยทุกคนก็ทอผ้าแหละผู้หญิงหลายคนทอผ้าเพียงแต่ว่าพอนะถึงจุดนึงเนี่ยวิถีชีวิตที่เป็นงานทอผ้าของผู้หญิงอ่ะมันเริ่มหายไปหลายคนเข้าเมืองใหญ่หลายคนแบบเปลี่ยนอาชีพไปทำพืชเชิงเดี่ยวบ้างค่ะก็เลยแบบเอ้ยหลงลืม

0: ก่อนฉันก็เคยทำสิ่งเหล่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเนี้ยการกลับมาของอาชีพทอผ้ามันก็เลยเหมือนชักชวนกันให้กลับมาทำในสิ่งที่เราถนัด
1: ก็คือทุกคนก็มีทักษะนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะไม่รู้ว่าจะเอามาทำมาหาเลี้ยงอาชีพได้ยังไงบ้าง
0: ยังไม่เห็นช่องทางว่าเอ้ยมันจะไปสร้างรายได้ให้ตัวเองได้ยังก็มองว่าเฮ้ยสิ่งที่มีอยู่ที่เรียกว่าภูมิปัญญาที่เรามีเนี่ยมันสร้างรายได้ได้จริงๆแล้วก็อีกอย่างนึงที่เน้นหนักเรื่องสีธรรมชาติเนี่ยเพราะว่าในชุมชนที่เราอยู่หรือในพื้นที่ในจังหวัดน่านเองเนี่ยใน12ปีเนี่ยมีฤดูกาลของสีที่แบบหลากหลายไปหมดเลยตั้งแต่มกราไปจนถึงธันวาเนี่ยโอ้ชมพูเหลืองส้มเขียวเนี่ยโอ้โหเยอะไปหมดเลยแต่ว่าหลายคนไม่รู้ว่าต้นไม้ต้องมีให้สีอะไร
1: แต่ละช่วงก็จะมีสีไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ได้อีก
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสีที่เราใช้ก็เลยกลายเป็นสีตามฤดูกาลด้วย
1: แล้วเราเข้ามาช่วยป้าๆเหล่านี้ได้ยังไงบ้างคือก่อนหน้านี้เขาก็ทอเป็นภาพผืนออกมาแล้วเราเข้ามาช่วยเสริมตรงไหนยังไงครับ
0: ของโบเนี่ยจะมาเน้นในเรื่องการขายละแล้วก็เรื่องงานออกแบบแต่ก็ไม่ได้เป็นงานออกแบบโอ้โหแบบต้องไปเดินแคทวอล์กอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเน้นในเรื่องของการสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน
1: อ
0: ๋
1: อก็คือเข้ามาช่วยพัฒนาตรงนี
0: ้
1: ป้าๆก็ทอผ้าออกมาแล้วก็เอาผ้าออกมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ
0: ์ค่ะแต่ว่าเราก็จะมาช่วยในเรื่องการเรื่องเฉดสีให้มันแบบเอ้ยลูกค้าเหมาะสมตามที่ลูกค้าต้องการเพราะว่าเมื่อก่อนแม่ก็เอ้ยอยากใส่สีนี้ก็ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอไปถึงมือลูกค้าแล้วลูกค้ายังเอ้ยมันยังไม่สีมันไม่แมทกันเราก็จะมาช่วยเรื่องตรงนี้อ
1: าจจะต้องเปลี่ยนจากใส่ตามใจฉันทำตามใจฉันเป็นทำในสิ่งที่ลูกค้าชอบบ้าง
0: อาจจะต้องมีเรื่องเทรนของสีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะไรอย่างนี
1: ้
0: แต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดที่แบบปรับตามแฟชั่นเนื่องจากว่าสีธรรมชาติเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าม
1: ันก็มีจำกัดของมันอย
0: ู่
1: เราก็พยายามจะพัฒนาขึ้นมาบนพื้นฐานของสีธรรมชาติแล้วก็ในวิถีชีวิตของคนน่านที่เขาทำกันอยู่ปกติอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วแบบนี้ธุรกิจเราจะโตได้อีกมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับป้าๆที่เขามีกำลังการผลิตอยู่ในระดับจำกัดอยู่แล้วหรือเปล่า
0: คืออย่างที่โบบอกว่าโบทำงานกับชุมชนมาค่อนข้างเยอะเนาะก็ตอนนี้คือเริ่มต้นนะโบสตาร์ทที่กับกลุ่มนี้ก่อนเป็นกลุ่มแรกแล้วตอนนี้ก็มีอีกหลายชุมชนประมาณ 2-3 ชุมชนที่โบพยายามจะชักชวนให้เขากลับมาทำแต่ไม่ได้ชักชวนในพื้นฐานที่เป็นศูนย์โดยที่เขายังทำอะไรไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ชักชวนในพื้นฐานที่ว่าเอ้ยเคยทำมาแล้วเราลองปรับจากผ้าทอสีเคมีแล้วลองมาทำสีธรรมชาติดูไหมอันนี
1: ้
0: ค่ะหรือแม้กระทั่งพยายามทำในเรื่องของเด็ก
1: ครับ
0: ซึ่งมองว่าโอ้ยผู้ใหญ่ก็ต้องอายุมากขึ้นทุกวันแต่ว่าหลังจากเนี้ยเราก็ต้องมีคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นเด็กตัวน้อยๆที่คอยมาเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้เพราะว่าโมก็เชื่อว่าถ้าเด็กได้ซึมซับตั้งแต่ที่เขาเป็นเด็กอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเขาเหมือนกับโบทำงานกับแม่ๆมาตั้งหลายสิบปีแล้วทำไมโบถึงยังกลับมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ูดถึงตัวรอยบุญบ้างทำไมเราถึงเลือกทำเป็นธุรกิจเพื่อสังคมไม่ได้ทำธุรกิจเป็นธุรกิจเต็มตัวไปเลยแบบคนอื่นครับ
1: ตอนแรกโบก็คิดว่าเนี่ยถ้าเราจะทำร้านสักร้านผ้าขึ้นมาเราทำร้านผ้าขึ้นมาเราก็ต้องมีแบบสินค้าแบบโอ้โหเต็มทั้งร้านเราถึงจะขายได้กำไรที่แบบเยอะมากแต่พอเอาข้อจริงแล้วพอเรามาอยู่กับชุมชนอย่างเงี้ยเราเห็นทุกกระบวนการแล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เขาอยู่กับวิถีชีวิตอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าเราจะปรับยังไงให้มันดีขึ้นจากที่เคยเป็นจริงๆเนาะวันนี้คือสุขมากสุขคือดีมากอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้ามันจะดีกว่านี้คือเราเห็นว่ามีคนตัวเล็กตัวน้อยที่โบหมายถึงว่าคนรุ่นใหม่เติบโตขึ้นแล้วก็มาช่วยคือโบมีแผนของตัวเองว่าจริงๆโบอยากทำเรื่องเหล่านี้ให้ถึงแค่อายุ50ปีพอละแล้วก็โบมองว่าหลังจากนี้มันต้องเป็นไอเดียของคนรุ่นใหม่ในยุคใหม่ที่แบบ
0: มา
1: เติมเต็ม
0: ใช่
1: เพราะตอนนั้นโบก็คิดว่าโบคงอายุมากแล้วล่ะคงแบบเอ้ยสู้เด็กๆยุคใหม่ในอนาคตไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: แต่ภารกิจนี้ก็จะต้องมีคนมาสานต่อเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนไปเรื่อยๆนะครับ
1: มาสานต่อนี่ไม่ได้หมายความว่าสานต่อแค่ตัวของรวยบุญเองนะคะหมายถึงว่าทั้งกระบวนการทุกอย่างเลยตัวแม่เองก็ต้องมีคนรุ่นใหม่มาคอยสานต่อเหมือนก
0: ัน ได้ครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าบรรดาป้าๆที่เขาทอผ้าเนี่ยกว่าจะได้ผ้าออกมาแต่ละ

0: ผู้ชมครับการย้อมผ้าภายในชุมชนแบบนี้เขาก็จะใช้วัตถุดิบที่อยู่รอบๆตัวนะครับอย่างต้นนี้นะครับที่เป็นพุ่มๆเต็มเนี่ยเขาเรียกว่าต้นห้อมนะครับก็จะเอามาหมักมีสูตรของเขาหมักกว่าจะได้เป็นน้ำออกมาเนี่ยก็จะใช้เวลา3วันในการหมักใส่ปูนขาวใส่อะไรลงไปนะครับพอเอาไปย้อมแล้วก็ต้องย้อมอีก3รอบถึงจะได้ออกมาเป็นผ้าสีน้ำเงินเป็นหม้อห้อมที่เราเห็นกันแล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับแล้วหลังจากเนี้ยในป่าเนี่ยก็จะมีต้นต่างๆอย่างเช่นต้นประดู่ก็จะให้สีหนึ่งรวมๆกันแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถทำผ้าออกมาได้เป็น10สีเหมือนกันครับแม่เองทำย้อมผ้ามานานยังครับ
1: ย้อมผ้าตั้งปี38
0: 38
1: ปี38
0: โอ้นี่ก็20กว่าปีแล้วถือว่าเป็นมืออาชีพนะครับตอนนี้ในกลุ่มของเรามีสักประมาณกี่คนนะครับที่ทำ
1: ทีแรกจะมีหลายเนาะสาว30คนตายไปเนาะที่คุณเฒ่าคุณแกไปนะ
0: อ๋อครับ
1: ไม่ตายไป
2: ตายไปฟังเลย
1: ปากอ่ะเลยบอกให้มูรุ่นมูหนุ่มๆได้มา
0: ครับ
1: เนี่ยต
0: ่อแต่เห็นว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆก็เริ่มมาหัดทอผ้า
1: เด็กก็มาต่อตีลายเนาะตีป.4 อยู่นะ
0: แต่ว่าเด็กสุดนี้10ขวบเองก็หัดทอผ้าแล้ว
1: หัดทอผ้าแล้ว
0: เพราะฉะนั้นก็จะได้มีรุ่นใหม่ๆคอยสืบทอดกันย้อมผ้าก
1: ว่าจะได้ป้าก็จะ
0: กว่าจะได้
1: เขาต้อนช่วงพี่เทิมจะให้เขาต้อผ้าขม่า
0: อ๋อเด็กๆ
1: เปิดว่าจะใครมาต้อผ้าขม่าอีนะ
0: เด็กๆก็
1: ช่วงนี้มาต้อเสาติดวันนี้ไปซักผ้าซักหัวกัน
0: แล้วก่อนที่จะเป็นเส้นที่เราเอามาย้อมนี้มันทำยังไงถึงเป็นเส้นอย่างนี้ออกมาครับ
1: เป็นสีขาวนะฝ้ายขาวหอกันมา
0: แล้ว
1: มาสร้างมาล่างสบู่สร้างสบู่ร้ายนี่เหรอแต่มะแจ่ไว้แจ่ไล่ไขมันอย่างออกแจ่แล้วก็มา
0: เพื่อทำเป็นได้ก่อน
1: ทำเป็นได้
0: แล้วก็เอามาย้อม
1: มาย้อม
0: ย้อมเสร็จแล้วค่อยเอาไปทออย่างเงี้ยเหรอครับ
1: จ้ะ
0: โอ้โหหลายขั้นตอนมากกว่า
1: หลายขั้นตอน

0: ู่กับคุณแม่พาดีนะครับสวัสดีครับ
1: เจ้าสวัสดีเจ้า
0: คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเล่าให้ฟังหน่อย
1: อันนี้เจ้าต่อข้าอยู่เจ้าทีวีตรงนี้มันจะพิษนี่เน
0: า
1: ะพิเศษหนึ่งพิษตีฟันหวีเนี่ยเจ้
0: า
1: สอดกับอันนี้มันเกินไปเจ้ากำทีนี่ก็มาตัดกระสอดไรเนาะจะมาถึงแพร่พวกนอนมันจะเซ็ตของเจ้า
0: คุณแม่ถอผ้ามานานหรือยังคร
1: ับ ถอมานานแล้วเจ้าตั้งแต่อายุปุ่นอ่ะสิบกว่าปีเนาะ
0: สมัยเด็กๆ ก็คือ
1: เจ้าไปทำกับแม่เนาะเจ้า
0: เมื่อก่อนคือทอใช้เองในบ้านหรือว่าทอขาย
1: อ๋อแต่ก่อนนี่ทอเองเจ้าทอเอาไปตัดเสื้อเนาะใส่เองเนาะ
0: อ๋อก็คือคนส่วนใหญ่เขาทำอย่างนี้ก็คือทอผ้าเองใช้เองในครัวเรือนแบบนี
1: ้เจ้าใช้เองในครัวเรือน
0: อืมครับทอมาตลอดเลยไหมครับหรือว่าเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่น
1: แต่ทอไม่ได้ทอตลอดเจ้าถ้าว่าจะใจกับวันทอดเวลาที่นอกจากการเกษตรนะเจ้า
0: ครับก็เป็นอาชีพเสริมตอนว่าง
1: เจ้า
0: เป็นอ
1: าชีพเสริมตอนว่าง
0: ตอนนี้มาทำกับทางรวยบุญนานหรือยังครับคุณโบนครับ
1: มันจะ2ปีนี่ก็
0: น่าจะประมาณ2ปี
1: น่าจะ2ปี
0: เป็นยังไงบ้างครับทำกับคุณโบดีไหมครับ
1: ก็ดีเจ้ามันมีตีขายนะเจ้าเนาะได้ตลาดได้ตลาดแห่งช่องทางหนึ่งเจ้าแต่ก่อนนี่จะเอาไปขายทั่วไปเนี่ยเจ้าเนาะ
0: ครับกว่าจะได้ม้วนหนึ่งนี่นานไหมครับ
1: ประมาณถ้าเครือสั้นอีกก็3เดือนเจ้า
0: โหกว่าให้ม้วนถึง3เดือนเลยเหรอ
1: เจ้าถ้าม้วนยาวก็ประมาณ4เดือนม้วนนึงก็ประมาณสัก 5-6,000 เจ้า
0: แต่เราต้อง3 4เดือน
1: เจ้าแล้วก็บ่ได้อย่างก็มาได้ฮักต้นทุนเกี่ยวกับกาไฟนะเจ้า
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใจกับวันนักเน
0: า
1: ะสรุปกับวันละร้อยจะว่ายากกับว่ายากเนาะเพราะมันหลายขั้นตอนเนาะครับมันต้องใจเวลาเนาะ
0: ครับตอนนี้คนรุ่นใหม่ๆในชุมชนทอผ้ากันเป็นไหมครับหรือว่าต้องเป็นรุ่นแบบทางคุณแม่ถึงจะทอผ้าได
1: ้มันก็เป็นบางส่วนนะผู้คนที่สนใจมันก็เป็นเจ้าคนที่ตั้งข้างท่านก็เลิกมาใหม่
0: ก็คือมีคนรุ่นใหม่มาหัดทอผ้าเหมือนกันก็คือถ้ามีตลาดให้ขายได้มีรายได้ก็พวกเขาก็พร้อม
1: เจ้า
0: ครับโอเคได
1: ้ได้ราคาสูงกว่านี่ก็ซ่อมจะมีคนมาทอเพิ่ม
0: ส่วนใหญ่เราใช้เวลานานไหมครับวันหนึ่ง
1: ถ้าบ่มีงานตั้งเกษตรเขาก็ทั้งวันเลย
0: อ๋อก็ทอว่างก็ทอทั้งวัน
1: เจ้ามาตั้งแต่เจ็ดโมงถึงห้าโมง
0: เดี๋ยวไปช่วยโฆษณาให้จะได้มีคนซื้อเยอะขึ้นเบอร์จะได้ราคาดีขึ้นขอบคุณมากครับคุณแม่ครับขอบคุณครับ

0: มอยู่กับอีกหนึ่งท่านนะครับต้องถือว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับของโครงการทอผ้าอะไรก็คือพี่ฝนนะพี่ฝนสวัสดีครับโอ้นี่ถือว่าเปรียบเทียบกันแล้วนี่พี่ฝนนี่เป็นวัยรุ่นของที่นี่เลยนะทำไมถึงมาทอผ้าครับปกติก็จะมีคนรุ่นแม่ๆเป็นคนคอยทอผ้าถูกไหม
1: พอดีแต่ก่อนนี่เคยปลูกข้าวโพดเนาะ
0: คร
1: ับ พอดีมันไม่มีรายได้แบบมันทุนเยอะเวลาได้มามันไม่พอที่ต้นทุนมันเยอะก็เลยไม่ได้ทำ
0: ก็คือปลูกข้าวโพดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่เพราะว่ามันต้องโดนสารเคมียาปรับหญ้าอะไรนี
0: ่ครับ
1: ก็เลยไม่ได้ทำช่วงนี้แฟนพอดีแฟนไปทำงานที่กรุงเทพ
0: ครับ
1: ก็เลยมาทำกับพวกป้าๆค่ะ
0: ทำไมถึงเลือกมาทอผ้าครับเราทอเป็นอยู่แล้วไหมครับหรือว่าเพิ่งมา
1: ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยทำเลยมาฝึกกับพวกป้า
0: ๆทำมาได้นานหรือยังครับ
1: ประมาณ 5-6 เดือนค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ 5-6 เดือนแล้วนี่เราก็ทอได้แล้วกว่าจะได้ผืนหนึ่งนี่เราทอกันนานไหมครับ
1: นานค่ะไม่เก่งเพราะป้าๆเขาทำมานานแล้ว
0: อ๋อป้าๆจะทอไวกว่าเราหน่อยทุกวันนี้รายได้จากการทอผ้าพอได้ไหมครับเลี้ยงชีพได้ไหม
1: แค่ก็อย่างเดียวก็ไม่พอเท่าไหร่พอดีแฟน
0: แต่ก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมได้
1: อาชีพเสริม
0: มีรายได้ขึ้นมา
1: ได้อยู่กับลูกเพราะว่าลูกยังตัวเล็กอยู่
0: อ๋อครับก็คือเราก็ได้อยู่ในชุมชนไม่ต้องดิ้นรนไปกรุงเทพไปทำงานก็ได้อยู่กับครอบครัวเก๋ขอให้มีความสุขมากๆนะครับขอบคุณนะครับก็อย่างที่เราได้เห็นไปแล้วนะครับกว่าจะได้ผ้าแต่ละผืนเนี่ยไม่ง่ายนะครับงานแฮนด์เมดเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีคุณค่าแล้วหลังจากนี้ก็จะนำไปพัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตคุณโบไปที่ร้านในตัวเมืองน่านด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าลองไปที่ร้านกันดูครับ

0: ับมาติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันต่อนะครับผมขอไปเปลี่ยนองค์ทรงเครื่องมาเล็กน้อยนะครับนี่ใส่เสื้อของทางโรยบุญนะครับเรามาที่ร้านแล้วเนี่ยนะครับเรามีสินค้าประเภทไหนบ้างที่วางขายอยู่บ้างครับ
1: ตอนนี้ที่ร้านนะคะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้มีดีไซน์ที่หรูหราเพราะฉะนั้นสินค้าก็เป็นสินค้าแบบทั่วไปที่เราสามารถได้อย่างที่คุณบอยใส่ค่ะแล้วก็มีเสื้อผู้หญิงมีเสื้อผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีของเด็กด้วยแล้วที่เหลือก็จะเป็นพวกอิเซอรี่เล็กๆอย่างมัวกระเป๋าอะไรค่ะ
0: ได้รับการตอบรับเป็นยังไงบ้าง
1: การตอบรับก็จริงๆก็ค่อนข้างดีถือว่าเนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นสินค้าที่เป็นแฟชั่นนะเนาะเพราะมันก็ไม่ได้ถึงขนาดที่แบบว่าโหยต้องมียอดขายแบบพุ่งปี๊ดแต่ว่าทีเนี้ยมันเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาเหมือนแบบมานั่งฟังเราบรรยายถึงสตอรี่ก่อนแล้วก็ค่อยๆอินตามอะไรเงี้ยค่ะ
0: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนเมื่อสักครู่นี้เราไปดูกันแล้วเนี่ยนะครับว่าทางกลุ่มสุภาพสตรีที่เขาทอผ้าเนี่ยกว่าจะได้ผ้าแต่ละผืนเนี่ยมันยากใช้มือทอกว่าจะปั่นได้กว่าจะย้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้ราคากับสินค้าประเภทนี้เพราะว่าเป็นงานแฮนด์เมดเนี่ยนะครับคือบางคนพอเห็นผ้าไทยเอ๊ะทำไมราคาถึงสูงแต่จริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปถูกไหมฮะเดี๋ยวลองดูกันไหมครับว่าเรามีสินค้าอะไรที่ลองแนะนำบ้างอันนี้คือเป็นอะไร
1: จริงๆเมื่อกี้ลืมบอกไปค่ะว่าที่ร้านก็มี2ระบบเลยก็คือว่าเป็นสินค้าที่ฝากขายโดยชุมชนซึ่งอย่างที่โบบอกว่าโบทำงานกับชุมชนหลายชุมชนมากเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราก็อยากจะแบ่งปันก็รวยบุญเหมือนชื่อเลยอยากให้ทุกคนได้แบบมาร่วมวางขายโดยที่เราก็ไม่ได้คิดเปอร์เซ็นต์อะไรเลยอะไรเงี้ย
0: ก็คือมาฝากขาย
1: ใช่
0: ก็มีสินค้าฝากขายด้วยกัน
1: ใช่แล้วก็จะมีแบบโซนที่เราออกแบบเอง
0: อ๋อแต่จริงๆคอนเซ็ปต์ของเราก็คือจะไม่เน้นแบบที่หรูหรามาก
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือสามารถใส่ไปทำงานใส่ในชีวิตประจำวันแบบนี้ได้
1: ใส่ได้แบบให้รู้สึกว่าการใส่ผ้าฝ้ายเนี่ยสามารถใส่ไปที่ไหนก็ได้ไปงานวัดไปเที่ยวเดินห้างอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยเลย
0: ใครสนใจก็มาซื้อได้ที่ร้าน
1: ที่หน้าร้านที่นั่นเลยค่ะรวยบุญผ้าธรรมชาติหรือว่าสามารถติดตามในเพจรวยบุญผ้าธรรมชาติได้เหมือนกัน
0: อ๋อซื้อผ่าน Facebook ก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ส่งให้นะครับท่านที่สนใจก็ลองคลิกเข้าไปดูที่ Facebook ของทางรวยบุญผ้าธรรมชาติหรือถ้าหากว่าใครเป็นบริษัทห้างร้านหรือสนใจอยากจะมาช่วยสนับสนุน SE ถ้ามีแนวความคิดตรงกับเราอยากจะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพเขาเข้ามาช่วยซัพพอร์ตเราได้ทางไหนบ้าง
1: คือจริงๆโบไม่ได้มองว่าเป็นข้อบกพร่องแต่ว่าอาจจะเป็นจุดที่อยากให้ธุรกิจอื่นๆหรือว่าธุรกิจที่ใหญ่กว่านี้ค่ะมาช่วยหนุนนะจะเป็นเรื่องของการบริหารธุรกิจเนาะซึ่งแบบคนหลายคนที่เป็น SE เนี่ยต่างประสบปัญหาเดียวกันว่าเอ้ยแล้วเราจะบริหารยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกคนเนี่ยโบเชื่อว่าไม่มีใครได้ผ่านงานเรื่องธุรกิจมาเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามีจิตอาสามีใจรักที่อยากจะช่วยหรือเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มันดีขึ้นแต่ว่าทีเนี้ยมันยังขาดอีกนิดนึงเรื่องแบบการจัดการในรูปแบบของธุรกิจให้มันดีขึ้นทีนี้โบก็เลยมั่นใจว่าเอ้ยถ้าเป็นองค์กรที่มันใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะน่าจะมาเสริมองค์ความรู้เหล่านี้ได
0: ้ครับซึ่งองค์กรต่างๆโดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะมีแนวทางเรื่องของการทำงานเพื่อสังคมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแทนที่จะทำด้วยตัวเองก็อาจจะมาจอยกับบรรดา SE ต่างๆเลือกเอา SE ที่มีจุดมุ่งหมายหรือว่าความต้องการตรงกันกับเราเนี่ยนะครับจะเป็นทางรวยบุญหรือว่า SE อื่นๆก็ได้ก็แมทช์กันไปนะครับ
1: อาจจะมีช่องทางที่น่าจะเป็นการตลาดที่ตรงกับสินค้ามากกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
0: ได้ก็เอาใจช่วยนะครับแล้วก็หวังว่าจะสามารถเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเป็น SE ที่แข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้ขอบคุณคุณโบนะครับ
1: ค่ะ
0: สัปดาห์หน้าครับผมจะพาผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจกันเช่นเคยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับคุณโบผมเฉลิมพรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ผู้ต้องหาถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:00 น. หรือ 4:00 น. ของมื้อเกิดเหตุนี่ล่ะได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางอยู่ศาลาของสถานีตำรวจภูธรหม่องนึงไฟที่ลุกเบิ่มๆอยู่หั่นได้ลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาถึงชั้นที่2เฮ็ดให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังน่ะถูกไฟไหม้ตายทั้งหมดบ่เหลือพ่อคน1ในหันที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเล่าก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นล่ะเล่าถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะที่เล่าเมาเหล้าบาดนี่ลูกสาวของนายวันน่ะเห็นว่าครอบครัวจะขอเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวันน่ะถูกไฟไหม้ตายก็พอใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหน้าหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเอ้าเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามอยู่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ตายบัดนี่ล่ะการกระทำดังกล่าวจะเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซ่าแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเหตุไห้ในว่าเนี่ยคือไฟไหม้ตายในห้องขังเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตราหาวรรคหนึ่งแห่งพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
1: รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในทุกสัปดาห์ครับผมจะพาทุกท่านไปเรียนรู้และรู้จักกับธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME ครับที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับซึ่งผ่านกันมาแล้วถึง9สัปดาห์มาในสัปดาห์นี้ครับผมจะพามาดูอีกมุมมองนึงของบริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างครับซึ่งบริษัทนี้ถือว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะครับและบริษัทที่ผมกำลังพูดถึงนั้นก็คือ CPO จำกัดมหาชนหรือ7-11นั่นเองครับซึ่ง CPO นั้นถือว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันนี้นะฮะมีพนักงานเนี่ยมากกว่าหลักแสนคนแล้วเขาจะมีวิสัยทัศน์และก็มุมมองในเรื่องของกระบวนการสร้างนวัตกรรมที่แตกต่างจากธุรกิจขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพและ SME อย่างไรนั้นช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกันกับคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนครับ

0: และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับคุณก่อศักดิ์ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามเลยนะครับว่าทำไม CPO ถึงให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรนะครับ
1: ก่อนอื่นนิยามของคำว่านวัตกรรม
0: ครับ
1: ผมได้รับจากบริษัท 3M
0: ฮะ
1: ก็ฟังดูเข้าใจง่ายเลยว่านวัตกรรมคือเปลี่ยนความรู้เป็นเงินมีความรู้เอามาทำเงินได้ไหม
0: ครับ
1: ถ้าไปหาความรู้แล้วมาผลิตสินค้าผลิตด้วยความยากลำบากแต่ขายไม่ดีเลยไม่คุ้มโรงงานสุดท้ายต้องเลิกไม่นับเป็นนวัตกรรม
0: ครับ
1: ความรู้ความสามารถในการผลิตถือเป็นเพียงแค่เทคโนโลยีการผลิตแต่ยังไปไม่ถึงนวัตกรรมญี่ปุ่นอาศัยนวัตกรรมใหม่ๆของ SME นะ GDP ทั่วประเทศถึง 60% ดังนั้นคนหมู่มากช่วยกันทำนวัตกรรม
0: ครับ
1: มันก็จะเพิ่มคุณค่าให้กับเศรษฐกิจร้าน 7-Eleven เนี่ยมีเนื้อที่เล็กมาก
0: ครับ
1: แต่มีคนอยากค้าขายกับ 7-Eleven เป็นพันพันหมื่นหมื่นเจ้า
0: ใ
1: ช่ใครที่ได้โอกาสวางสินค้าอยู่ในร้าน 7-Eleven เขาจะต้องพัฒนาสินค้าที่เขาวางอยู่แม้ว่าจะขายดีในวันนี้แต่อีก3เดือน6เดือนข้างหน้าเนี่ยผู้บริโภคอาจจะเบนความสนใจไปสู่ที่สิ่งอื่นใหม่ๆที่เข้ามาในร้าน 7-Eleven หรือสินค้าที่ขายอยู่ตั้งหลายเดือนคนเริ่มเฉยๆเริ่มเบื
0: ่อ
1: ครับนะเจ้าของสินค้านั้นต้องไปพัฒนาสินค้าตัวใหม่หรือตัวเก่าทำให้น่าซื้อขึ้นมิฉะนั้นที่ของเขาจะถูกคนอื่นแย่งไปเขาต้องมารักษาที่ของเขาหลายพันเจ้าแต่ละเจ้ามีบุคลากรด้านมาร์เก็ตติ้งด้านค้นคว้าเนี่ยอาจจะบริษัทละหลายสิบคนนี่คือ Open Innovation คือคนทั้งสังคมช่วยกันสร้างสิ่งที่ขายได
0: ้
1: นะสร้างนวัตกรรมนี่เป็นปรากฏการณ์เฉพาะที่ CPO มีร้านถึง 10,000 สาขาสินค้าใดถ้ามีการขายในร้าน 7-Eleven ได้ก็คุ้มโฆษณาเพราะโฆษณาทีมอาจจะเงินหลายสิบล้านต้องวางอยู่ในร้านจำนวนมากๆเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้มันเกิดขึ้นกับทั้งสังคมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร้าน 7-Eleven เล็กจริงแต่มีสินค้าใหม่เข้ามาทุกวันอาจจะอาทิตย์หนึ่ง 30-40 ตัวนะใครเข้ามาในร้าน 7-Eleven ก็จะไม่เบื
0: ่
1: อ
0: ครับ
1: อันนี้คือประโยชน์ของนวัตกรรมที่เกิดกับองค์กรแต่ขณะเดียวกันมันก็ปลุกให้ทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมเนี่ยตื่นอยู่ตลอดเวลา
0: ก็เรียกได้ว่าเหมือนกับเอานวัตกรรมเนี้ยมาช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแล้วก็บริษัทต่างๆที่อยากจะมาขายของกับ7-Eleven ก็ต้องมีการพัฒนานวัตกรรมต่อเนื่องนะฮะและทีนี้ในมุมของ CPO เองครับที่เรามีการทำนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องครับส่งผลต่อความสำเร็จของบริษัทอย่างไรบ้างฮะ
1: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าต้นปีถึงปลายปีเข้ามาในร้านทุกอย่างเหมือนเดิมมันคงเบื่อหน้าดูนะดังนั้นสิ่งที่มีการเข้ามาทุกวันนะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเข้ามาแล้วก็สนุกกับการเห็นของใหม
0: ่
1: จับจ่ายใช้สอยเอาเด็กๆเข้ามา 3-4 วันมาครั้งหนึ่งมีของเล่นใหม่ๆอีกแล้วก็อยากมาอีกนะครับเพราะว่านวัตกรรมเนี่ยคือการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่นิ่งเพราะฉะนั้น 7-Eleven เนี่ย จึงต้องทำทั้งสินค้ามีนวัตกรรมการบริการมีนวัตกรรมการจัดงานในองค์กรมีการปรับปรุงขั้นตอนจากมากมาเป็นขั้นตอนน้อยๆทำให้ทำงานง่ายพนักงานหนุก
0: ก็เรียกได้ว่าทำหลายอย่างเลยนะครับอันนี้นะครับก็คือหนึ่งในวิสัยทัศน์นะครับของ CPO นะฮะที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะครับซึ่งทางคุณก่อศักดิ์ก็ได้มาเล่าให้เราฟังในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราครับขอบคุณมากๆเลยครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับหลังจากที่เราได้ไปคุยกับท่านประธานนะครับคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์มาแล้วนะครับถึงบทบาทของ CPO ในการพัฒนานวัตกรรมนะฮะแล้วก็ความสำเร็จของ CPO ครับเราจะมาช่วงนี้ครับเราจะมาเจาะลึกพูดคุยในรายละเอียดกันต่อครับกับคุณภูนสวัสดิ์เผ่าประพัฒน์รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมกลุ่ม CPO ครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์นะครับว่าCPO เนี่ยฮะเราพัฒนานวัตกรรมเนี่ยให้เกิดขึ้นในองค์กรเนี่ยหมายว่าเรามีหลายด้านเลยเราทำด้านไหนอย่างไรกันบ้างครับ
1: ก็หลักๆแล้วเนี่ยแหละที่เราทำอยู่เนี่ยก็จำแนกได้4ประเภทก็คือกระบวนการแล้วก็สินค้าและก็บริการแล้วก็ business model รูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆมีอยู่4 ด้าน
0: ครับ
1: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะมีวิธีทำโดยอาศัยพนักงานของเราช่วยกันคิดซึ่งเราเรียกว่า close innovation
0: นะ
1: พอทำมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเราเห็นโอกาสความรู้เนี่ยในโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากดังนั้นเนี่ยเราอาศัยความรู้ของพนักงานภายในอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ทันการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราเลยเริ่มมองเรื่องของ open innovation นั่นแปลว่าเราต้องใช้ความรู้จากบุคลากรภายนอกมาช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ร่วมกันแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยถ้าทำคนเดียวมันจะแคบดังนั้นเราต้องหาเครือข่ายโดยเฉพาะเครือข่ายที่มีความรู้ใหม่ๆแล้วมาแปลงความรู้นั้นให้เป็นคุณค่าทางด้านสังคมทางด้านเศรษฐกิจทำให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งอันนี้จะเป็นแนวทางที่ CPO ใช้มาโดยตลอดและเวทีที่ CPO เรามีอยู่เนี่ยวันนี้เรามีเวทีสำหรับทำเรื่องกระบวนการสู่ความเป็นเลิศซึ่งเราเรียกว่า Process Excellenceซึ่งให้พนักงานเนี่ยลดขั้นตอนการทำงานทำยังไงให้ใช้เอกสารใช้paperless นะฮะทำให้ระบบงานคล่องตัวแล้วนำไปสู่เรื่องของการมีเวที President Award ซึ่งเวที President Award จะเป็นเวทีในการเอาบริษัทลูกๆซึ่งมีเรียกว่าเป็นปลาทะเลไม่ใช่ปลาตู
0: ้
1: เขาก็จะหาอะไรใหม่ๆมาประกวดประคันแล้วเราเอาความสำเร็จตรงนั้นนะมาขยายผลกับ 7-Eleven ที่มี 10,000 สาขาเราเรียกโครงการปลาฝูงใหญ
0: ่
1: เอาความสำเร็จจากบริษัทลูกมาต่อยอดเรียกว่าโครงการปลาฝูงใหญ่ก็จะกลายเป็น commercialize นะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีเวที 7-Innovation Award ซึ่งเราทำงานร่วมกับ11องค์กรซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซึ่งใหญ่เพียงพอที่จะเรียกว่า Thailand Synergy แล้วเราเอาผลประกอบการเอาสินค้าต่างๆที่ประสบความสำเร็จจากบริษัทหนึ่งมาต่อยอดให้กับแพลตฟอร์มที่ใหญ่ขึ้นนะบางสินค้าบางตัวนี่อาจจะขายอยู่ในร้านไม่กี่สาขาแล้วถ้าหากว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยมาประกวด7 Inno แล้วทุกคนเห็นว่าอันนี้ดีทุกคนก็สามารถหยิบไปต่อยอดและขยายผลอันนี้ก็เป็นลักษณะของการใช้คำว่า Open Inno ไม่จำเป็นต้องพนักงานเราคิดเองบุคลากรเราอาจจะไม่ต้องคิดเองพอคิดเองอาจจะไม่ทัน
0: แต่จุดเริ่มต้นจริงๆแล้วจริงๆมันมาจาก close innovation ก่อนใช่ไหมครับอาจารย์เล่ารายละเอียดให้เราฟังได้ไหมครับว่าเริ่มต้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คือ close innovation จำเป็นเพราะว่าองค์กรเนี่ยนวัตกรรมต้องยอมรับว่ามันเกิดจากคนดังนั้นถ้าหากว่าคนเนี่ยไม่บายนะคนเนี่ยไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยนวัตกรรมไม่มีทางเกิดได้วิธีเริ่มของ CPO เราเริ่มจากเราไม่ได้เปิดตำราทำนวัตกรรมเราศึกษามาว่าทั่วโลกเนี่ยทำนวัตกรรมยังไงเราเริ่มจากปิ๊งไอเดียว่าเราไปดูที่สิงคโปร
0: ์
1: สิงคโปร์เขาทำงานแล้วเขาเอางานของเขามาทำนวัตกรร
0: ม
1: เราก็เห็นว่าโอกาสตรงนี้เนี่ยแล้วประเทศไทยหรือ CPO จะทำเรื่องนี้ได้ยังไงเราจัดเวทีเพราะฉะนั้นเราต้องการนักร้องถ้าเรามานั่งสอนให้คนร้องเพลงเนี่ยคนก็อาจจะต่อต้านแต่ถ้าเรามีเวทีให้เขามาร้องเพลงหรือมาโชว์ผลงานแล้วความสำเร็จตรงนั้นเนี่ยทุกคนจะสามารถเรียนรู้ได้ว่ามันเป็นเรื่องง่ายและอยู่ใกล้ตัวเขาเนี่ยเราเริ่มจัดเวทีเรียกว่า President Award แล้วทำให้คนเนี่ยมาดูงานมาเรียนรู้ว่าความสำเร็จนั้นเกิดได้ยังไงแล้วเราก็นำไทยทีเรียซึ่งอันนี้ก็ต้องชื่นชม SEG SCG ได้เอาไครทีเรียตัวนี้นะแชร์ลิงให้กับทางเราผมเองก็เอาไครทีเรียของ SCG มาปรับและประยุกต์ให้เหมาะกับ CPO
0: ครับ
1: ซึ่งนวัตกรรมจะต้องมาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาจากความเพียรความพยายามและทำให้เกิดสิ่งใหม่และสิ่งใหม่เหล่านั้นทำให้เกิดคุณค่า
0: ต้องขายได
1: ้ขายได้แล้วก็เกิดประโยชน์กับเรียกว่า3ประโยชน
0: ์
1: ก็คือองค์กรประเทศชาติและสังคมถ้าเกิด3ประโยชน์นี้ได้เนี่ยนวัตกรรมตัวนั้นจะยั่งยืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เรามีให้เห็นมาวันนี้ในร้าน7สินค้าบางตัวเนี่ยมาจากพนักงาน
0: ครับ
1: หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าแซนด์วิชอบร้อนเนี่ย
0: ครับ
1: พนักงาน
0: กินประจำเลยฮะ
1: พนักงานเป็นคนคิดขึ้นคิดจากอะไรไม่ได้คิดเองลูกค้าเดินมาบอกแล้วพนักงานก็ตั้งโต๊ะแล้วลองทำดู5สาขาปรากฏว่าขายดีแต่ถามไหมเวลาที่เขามาประกวดแล้วเนี่ยความสำเร็จตัวนั้นเนี่ยมันจะถูกสกัดนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราจะไปขยายผลเนี่ยมีคนหวังดีบางหน่วยงานก็อย่าง QA ก็มีหน้าที่บอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวผู้บริโภคอาจจะไม่สะอาดพ
0: อครับ
1: ก็ตอนแรกก็จะไม่ให้ทำนั่นคือ mindset แบบเดิม
0: ครับ
1: แต่พอเราเริ่มทำนวัตกรรมเนี่ย ผู้ใหญ่ก็เชิญมาคุยกันว่าตกลงเราเปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาสได้ไหมก็กลายเป็นว่าต่อไป QA ต้องมาช่วยคิดไม่ใช่มาช่วยสกัดนะฮะต้องมาคิดกระบวนการใหม่ว่าทำยังไงสินค้าตัวนี้สามารถขายได้ที่ร้านโดยพนักงานที่ร้านเนี่ยไม่ต้องเอาไปทำเองก็เลยกลายเป็นให้โรงงาน
0: ให้ผลิต
1: ให้ SME รายหนึ่งผลิตและ SME รายนั้นวันนี้ใหญ่โตในเวลา5ปี6ปี
0: เพราะแซนด์วิชอบร้อนนี่เอง
1: ก็เติบโตจากยอดขายปีละ20ล้านวันนี้ก็ 3,000 กว่าล้าน
0: ซึ่งเรามีบริการอื่นๆที่ของ CPO เนี่ยเกิดขึ้นมามากมายจาก Cross Innovation ที่โดดเด่นมี
1: อีกสินค้าตัวหนึ่งที่หลายท่านน่าจะรู้จักก็คือเบเกอร์ข้าวเหนียว
0: เบเกอร์ครับ
1: สินค้าตัวนี้ขายมาเกือบ10ปีแล้วนะ
0: ฮะ
1: ประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ9ปีแล้ว
0: ครับ
1: วันนี้ยังออนเชลอยู่ที่ร้าน7แล้วก็ถามว่าทำไมยังอยู่ได้นานเพราะผู้ผลิตหรือคนที่ทำสินค้าเนี่ยก็คือ CP Lamb ซึ่งไม่เคยหยุดคิดก็ปรับสูตรปรับรสชาติตามกระแสความต้องการของตลาดนะไปภาคไหนควรจะขายรสชาติไหน อันนั้นก็คือการปรับตัวเข้าหาผู้บริโภคโดยมีเทคโนโลยีอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของกล้วยหอมนะครับหลายคนก็ไม่เคยคิดว่ากล้วยหอมใบหนึ่งจะทำให้กล้วยหอมขาดตลาดเพราะว่าสิ่งที่พนักงานเราเห็นโอกาสก็คือว่าคนมาร้านเซเว่นเนี่ยอยากทานกล้วยใบเดียวคงไม่อยากทานทั้งหวีแล้วต้องเป็นภาระหิ้วกลับบ้านนะครับดังนั้นการจัดความต้องการของเรากับความต้องการของผู้บริโภคให้ตรงกันเนี่ยเราปรับไปหาเขานะครับถ้าเราอยากจะขายกล้วยเราอยากจะขายเป็นหวีอยู่แล้วแต่ผู้บริโภคเขาอยากได้ลูกเดียวเราก็จัดลูกเดียวพอเราจัดลูกเดียวเนี่ยอันนี้คือมุมมองของความคิดสร้างสรรค์แต่ทำยังไงให้กล้วยเนี่ยไปสุกพอดีในวันที่ลูกค้ามาที่ร้าน
0: อ
1: ันนั้นก็จะเป็นเบื้องหลังที่ต้องใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการขนส่งการบ่มเพาะนะกล้วยทำยังไงอันนี้ก็เป็น behind the scene ที่เราจะต้องมาศึกษาว่านวัตกรรมไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวมันเกิดได้ทุกวันถ้าเราเริ่มสังเกตว่าผู้บริโภคเปลี่ยนหรือยังผู้บริโภคต้องการอะไรใหม่ๆเราก็พยายามหาสิ่งเหล่านั้นมาเพื่อมาทดลองถ้าขายได้มันก็จะเกิดนวัตกรรม
0: ครับก็เป็นเรื่องของ cross innovation เริ่มจากตัวพนักงานก่อนนะแล้ว CPO มีมุมอื่นๆไหมฮะที่สนับสนุนให้เหมือนกับว่าสร้างให้วัฒนธรรมองค์กรของ CPO เนี่ยเป็นในรูปแบบของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมต่างๆอยู่เสมอ
1: ครับก็เรามีเวทีเรียกว่า CPO Innovation Day เราจัดมาปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่9แล้ว
0: ปีที่9แล้วครับ
1: ทุกปีเนี่ยประมาณกลางปีเราจะมีประกวดนวัตกรรมซึ่งล่าสุด2ปีหลังเนี่ยเราเริ่มเชิญให้แมคโครเข้ามาร่วมด้วยพอแมคโครเข้ามาร่วมเนี่ยเราได้เรียนรู้ร่วมกันระหว่างแมคโครเราก็เห็นโอกาส ที่แมคโครทำอะไรได้ดีเราก็เอามาต่อยอดกันแล้วในขณะเดียวกันฝั่งที่ CPO ทำได้ดีแมคโครก็ไปต่อยอดมันเกิดโนลิ่งกันเป็นการเรียนรู้ร่วมกันใช่เราทำคอร์สอินโนเวชันมาสักพักประมาณ5ปีหลังจากที่เราทำมาแล้วเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าเราสามารถเชื่อมโยงกับความรู้ภายนอกองค์กรเนี่ยสามารถจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่เราคิดไม่ถึงตัวอย่างเช่นแพ็กเกจฉานอ้อยที่มันย่อยสลายเองได้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรแล้วก็ดีกับต่อสุขภาพเพราะมันจะไม่ปล่อยสารที่เป็นสารอินทรีย์แล้วมันเป็นสารอนินทรีย์ที่เป็นพิษกับร่างกายงั้นแพ็กเกจฉานอ้อยก็จะเป็นสินค้าที่ทุกคนเห็นว่าสามารถจะเติบโตได้ในอนาคตจากนี้ไปแล้วก็เป็นสินค้าที่สามารถเรียกว่ามาทดแทนพลาสติกนะหรือโฟมอีกตัวหนึ่งที่อยากจะกล่าวถึงคือน้ำเต้าหู้โตฟูซัง
0: ที่มีขายในเซเว่นด้วย
1: แล้วก็ขายข้างนอกด้วยเราก็ไม่ได้จำกัดว่าใครมาได้รางวัลเซเว่นอินโนขายเฉพาะที่เซเว่นไม่ใช่ คือเซเว่นเป็นทางผ่านให้เขาเติบโตเป็นสปริงบอร์ดให้เขานะอย่างโตฟูซังเนี่ยปีแรกที่เขามาประกวดปีแรกเนี่ยยอดขายเขาประมาณไม่ถึง20ล้านแค่2ปีให้หลังเนี่ยย่อขึ้นไป400ล้าน
0: โอ้เยอะมาก
1: เขาโตเร็วมากเพราะว่าทันทีที่เซเว่นมาเอามาจำหน่ายคนเริ่มรู้จักพอคนเริ่มรู้จักเนี่ยตลาดนอกเซเว่นยังมีอีกมากมายเขาสามารถจะทำตลาดภายนอกด้วยงั้น SME ที่มีนวัตกรรมก็สามารถเติบโตได้ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีล่าสุดนะฮะแล้วปีล่าสุดเนี่ยก็จะมีน้องแพรที่ทำคางกุ้ง
0: ครับ
1: โอคุสโนนะครับเราร่วมมือกับหลายๆเจ้าที่อยู่ในเครือข่ายนะฮะเพื่อหาสิ่งที่สังคมต้องการน้องแพรเนี่ยก็ขายอยู่ที่ซีเอ็ดอยู่ประมาณ500สาขาเราเห็นโอกาสว่าเราก็ชวนมาเวที7 Inno น้องแพรก็รีบตัดสินใจมาประกวดพอมาประกวดปุ๊บกรรมการทุกคนเห็นว่าน้องแพรเนี่ยเป็นเท่าแก่น้อยคนใหม
0: ่
1: แล้วก็สินค้าที่ขายกับซีเอ็ดเนี่ยขายได้ดีแต่มันไปได้แค่500สาขาเพราะว่าจำนวนสาขามีน้อยแล้วกรรมการทุกคนก็มองว่าอันนี้ถ้าให้รางวัลเนี่ยมีโอกาสที่จะก้าวกระโดดแล้วพอ7ได้เห็นสินค้าตัวนี้ตอบโ

0: โจทย์ผู้บริโภคเซเว่นเอามาจำหน่ายตอนนี้น่าจะประมาณ 7-8,000 สาขาแล้วกำลังการผลิตน้องเขาบอกว่าเต็มแล้วแต่ขอเวลากำลังจะขยายกำลังการผลิตให้เพียงพอแต่ในระหว่างที่สินค้าตัวนี้ผลิตไม่ทันน้องแพรก็คิดสินค้าตัวใหม่เป็น New S-Curve กำลังทำเอาขากุ้งมาโรยข้าวเลยนะซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่บอกว่า SME ที่มีนวัตกรรมจะไม่หยุดคิดนะมีสินค้าบางตัวที่คนเข้าใจยากมาก
1: ครับ
0: มีบริษัทคีนที่ทำเกี่ยวกับจุลินทรีย
1: ์
0: เขาสามารถหาจุลินทรีย์ที่สามารถกำจัดไขมันนะที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยได้แล้วจุลินทรีย์เนี่ยสามารถคัดสายพันธุ์ให้เหมาะกับปัญหาที่เกิดเราเองเราก็เวลคัมกับเขาในการที่เขามาประกวดเซเว่นอีโนวันนี้สินค้าของเขาก็เริ่มทาง CPLAM ก็เอาไปทดลองใช้แล้วก็มีการ อะไรมีธุรกิจต่อเนื่องเราเองพยายามที่จะส่งเสริม SMB ที่มีนวัตกรรมแล้วแก้ปัญหาที่มันเป็นปัญหาของสังคมอย่างเช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของไขมันต่างๆที่อุดตันในร้านเซเว่นวันนี้เราก็มีปัญหาเรื่องไขมันอุดตันนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีกลิ่นด้วยเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์เหล่านี้เนี่ยจะมาช่วยให้เราโกกรีนได
1: ้ครับครับนวัตกรรมนี้ก็ช่วยตอบโจทย์ในหลายเรื่องนะครับสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำนิดนึงฮะสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังชมรายการเราอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ย CPO ทำได้อย่างนี้แล้วอยากจะทำเหมือนที่ CPO ทำได้บ้างเราจะแนะนำเริ่มต้นยังไงดีครับ
0: ก็เราอาจจะต้องเริ่มต้นจากวันก่อนเนี่ยเราได้เจอกับคุณประพันธ์ MAI แล้วก็คุณเกษราที่ตลาดหลักทรัพย์นะฮะก็คุยกันว่าบริษัทที่บางที SME เนี่ยคิดอะไรยังไม่ออกเนี่ยอาจจะเชื่อมกับสตาร์ทอัพเพราะสตาร์ทอัพเนี่ยเขามีไอเดียดีๆแต่เขาทำธุรกิจยังไม่เป็นเพราะไม่เคยมีประสบการณ์แต่ SME ที่มีประสบการณ์เนี่ยก็สามารถเอาไอเดียของสตาร์ทอัพหรือร่วมมือกันมาทำสิ่งใหม่ๆอันนึงต้องชื่นชมนะฮะตลาดหลักทรัพย์ปีนี้มีการประกวดนวัตกรรมแล้วผมก็โชคดีที่มีโอกาสเข้าไปร่วมเป็นกรรมการแล้วผมก็รู้สึกว่าคนของตลาดหลักทรัพย์เก่งมากๆสามารถทำสิ่งที่เราคิดไม่ถึงมีอีกมากมายที่อยู่ในไพ่ไลน
1: ์
0: ที่ว่าจะ implement ปีหน้านะครับแล้วก็ยิ่งดีใจที่ดร.ชัยวัฒน์บอกว่าปีหน้าอาจจะเป็น open innovation เวทีก็จะใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสประเทศไทย 4.0 ที่จะเอาสตาร์ทอัพนะฮะเราจะเอา SME เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อทำให้สัดส่วนของ GDP ประเทศไทยเป็น 60% จาก SME อย่างที่คุณก่อศักด
1: ิ์
0: พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นเราคาดหวังว่าเราจะต้องช่วยกันซินเนอร์จี้กันนะครับ
1: ครับก็ดีมากๆเลยนะครับผู้ประกอบการท่านไหนนะฮะที่สนใจเรื่องนวัตกรรมนะครับเราต้องเริ่มจากความเชื่อนะครับในตัวเราเองก่อนนะฮะว่านวัตกรรมเนี่ยสำคัญรวมไปถึงนะฮะอาจจะลองหาเวทีอย่างที่อาจารย์แนะนำก็ได้นะบริษัทเล็กๆก็สามารถหาเวทีให้กับพนักงานได้ลองมาเสนอแนวคิดไอเดียดีๆมาพัฒนาต่อได้นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะฮะก็คือมุมมองแล้วก็แนวคิดดีๆและในเรื่องกระบวนการสร้างนวัตกรรมของ CPO ครับที่ทางอาจารย์นะฮะภูลสวัสดิ์ได้มาเล่าให้กับพวกเราฟังนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับ
0: ผมมีเสริมอีกนิดนึงได้ครับพอดีเรามีเวที Thailand Synergy เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาลือในเวทีนี้ว่าถ้า SME อยากมีเวทีนวัตกรรม Thailand Synergy จะไปช่วยสร้างเวทีให้กับเขาเพื่อเขามีเวทีในการที่จะสร้างสรรผลงานนวัตกรรมแล้วมาปลั๊กอินกับ Thailand Synergy วันนี้ Thailand Synergy ไม่จำเป็นต้องนั่งรอเราก็โปรแอคทีฟไปหาเขาแล้วเราก็ปลุกให้เขาทำนวัตกรรมแล้วก็เชื่อมกลับมาแล้วเราก็เชื่อมไปที่ตลาดเพราะฉะนั้นเวทีนวัตกรรมมันก็จะเริ่มขยายแล้วก็ทำให้ประเทศไทย 4.0 มีความเป็นจริงมากขึ้น
1: ดีมากๆเลยครับเชื่อว่าไปถึงได้แน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่มาสละเวลานะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวดีๆให้กับพวกเราฟังนะครับขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับ
2: ขอบคุณ
1: ครับ

นวัตกรรมนะครับโดยได้ปลูกฝังให้กับพนักงานได้มีความเป็นนักนวัตกรนะครับที่รู้จักสังเกตแล้วก็มองเห็นโอกาสนะครับจนนำมาสู่ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่มาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับซึ่งบริษัทนี้นะครับก็ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนานะครับโดยได้ทุ่มเทงบประมาณไปให้ส่วนนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องทีเดียวและนอกเหนือจากการสร้างสรรค์สินค้านวัตกรรมรวมถึงบริการต่างๆแล้วยังคำนึงถึงในเรื่องของการรักษาสมดุลระหว่างชุมชนนะฮะแล้วก็สังคมรวมถึงสิ่งแวดล้อมให้เติบโตควบคู่กันไปได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับแต่จะเป็นบริษัทอะไรนั้นติดตามกันได้ที่นี่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์หน้าครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterpriseครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้เป็นรายการที่จะเชิญชวนคุณทุกคนนะครับมาวางแผนการเงินกันครับคุณผู้ชมครับทำไมการเงินต้องวางแผนด้วยครับเพราะว่าคุณจะไม่สามารถใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณหามาได้ตลอดทั้งเดือนหมดไปในแค่วันเดียวครับเพราะฉะนั้นการจะใช้เงินคุณจะต้องวางแผนให้ดีครับเพื่อคุณจะได้มีชีวิตที่ก้าวหน้ามีเงินมีการงานที่ดีขึ้นและก็มีเงินไว้ลงทุนนะครับในการทำธุรกิจต่างๆอีกมากมายนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยคุณผู้ชมครับคุณเคยได้ยินไหมครับว่าคนเราจะต้องมีการเก็บออมครับถึงจะมีเงินอ้าวแต่บางคนก็บอกว่ายังมีหนี้อยู่เลยแล้วมันจะออมเงินได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับเริ่มจากการปลดหนี้กันก่อนหลังจากปลดหนี้เสร็จแล้วคุณก็จะมีออมหลังจากที่คุณมีออมแล้วคุณก็จะมีเงินส่วนนึงครับไว้ลงทุนครับทุกอย่างมีขั้นมีตอนของมันอยู่ครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากปลดหนี้และอยากมีเงินต้องดูรายการนี้ครับรายการของเราครับมีแขกรับเชิญครับล้วนแต่จะเป็นบุคคลที่จะมาแชร์ประสบการณ์จริงๆที่ผ่านมาในชีวิตของเขาบางคนติดหนี้ครับบางคนเก็บออมจนรวยครับบางคนใช้เงินลงทุนของตัวเองครับจนประสบความสำเร็จในชีวิตครับเขาเหล่านี้ครับจะมาเล่าประสบการณ์เต็มๆในรายการของเราครับแต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมเธอเป็นหนี้ครับหลายคนนะฮะไม่กล้าจะบอกว่าตัวเองเป็นหนี้น้อยคนนักที่จะมาเล่าเรื่องแบบนี้ครับแต่เธอคนนี้กล้าเปิดเผยชีวิตของเธอครับและวันนี้ครับเธอจะมาเปิดเผยแล้วเธอชื่อแป้งครับ
1: ธินภัทรจึงไพศาลหรือคุณแป้งสาวใหญ่มนุษย์เงินเดือนผู้เคยประสบปัญหาหนี้สินจากบัตรเครดิตซึ่งเป็นปัญหาที่คนทั่วไปประสบกันมากในตอนนี้วงจรของการเป็นหนี้บัตรเครดิตเริ่มจากการที่คนเรานั้นเห็นว่าบัตรเครดิตเป็นแหล่งเงินกู้ที่ง่ายไม่ต้องยื่นเรื่องไม่ต้องรออนุมัติกดเงินสดจากบัตรได้เลยทำให้กลายเป็นว่าเราดึงเงินจากอนาคตมาใช้โดยไม่รู้ตัวเมื่อใช้จ่ายเงินเกินตัวก็จะหาเงินมาจ่ายหนี้บัตรเครดิตได้ไม่พอคนที่เจอปัญหานี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีสร้างหนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่าเปิดบัตรเครดิตเพิ่มกดเงินจากบัตรอีกใบมาใช้หนี้บัตรใบเก่าค่าปรับและดอกเบี้ยก็จะเพิ่มพูนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ผูกพันกันจนเป็นงูกินหางสุดท้ายกลายเป็นหนี้ก้อนโตไม่สามารถรับผิดชอบได้คุณแป้งนะครับคือหนึ่งในผู้ที่เคยมีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้เธอหลุดพ้นมาได้อย่างไรวิธีการปลดล็อกวงจรหนี้บัตรเครดิตของเธออยู่ตรงไหนคุณแป้งผู้นี้จะยอมมาเปิดเผยเรื่องน่าอายแบบนี้ที่คนอื่นไม่กล้าพูดให้ทุกคนได้ทราบกัน
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณแป้งแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะฮะขออนุญาตเรียกพี่แป้ง
2: ค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่แป้งก่อนเลยที่วันนี้นะครับกล้าที่จะออกมาเปิดเผยให้กับคุณผู้ชมทุกท่านว่าคุณติดหนี้ครับ
2: ค่ะ
0: ถามก่อนเลยดีกว่าติดหนี้เยอะไหมครับ
2: โอ้คือเยอะกับไม่เยอะเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันสำหรับพี่เนี่ยที่เยอะนี่คือ6หลัก
0: โอ้โห
2: 6หลักนี่ถือว่าเยอะแล้วนะ
0: เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้เรามาคุยเรื่องนี้ก่อนว่าความเป็นมาเป็นไปเริ่มต้นนี
2: ่
0: พ
2: ี
0: ่แป้งทำอาชีพอะไรครับ
2: พี่ทำวงการบันเทิง
0: ครับผม
2: เริ่มเรียนจบก็ทำวงการบันเทิงมาโดยตลอดนี้วงการบันเทิงก็ค่อยๆไต่มาไต่ระดับจากเดือนไม่กี่หมื่นก็มาเป็นหลายๆหมื่น
0: ครับสูงสุดนี่ก็น่าจะสักประมาณ50,000 60,000 ได้ไหม
2: ประมาณ 4-50,000 อยู
0: ่ก็ถือว่าเยอะนะครับคุณผู้ช
2: ม
0: แล้วมาติดหนี้ได้ยังไง
2: ติดหนี้เพราะต้องบอกว่าติดหนี้เพราะติดใจเลยอ่ะ
0: โอ้ติดใจที่ติดหนี้เนี่ยนะครับ
2: ติดหนี้เพราะติดใจไม่ใช่มันอย่างนี้คือกำลังจะบอกว่าพอด้วยความที่ตัวเองทำงานวงการบันเทิงเราก็ไม่อยากจะไปโทษเนาะว่าวงการบันเทิงแต่ว่าแวดล้อมมากกว่าสิ่งแวดล้อมมันก็ทำให้เราไปวงการมันอัปเดตต้องมีอะไรใหม่เทรนด์ใหม่มี
0: ร้านส่วนใหญ่ดีกว่าที่เป็นแบบนี
2: ้ร้านนั้นเปิดใหม่กางเกงตัวนี้คอลเลกชันออกใหม่รองเท้าแบบนี้นาฬิกาแบบนั้น
0: ต้องซื้อหมดทุกอย่างเลยแล้วครับ

0: ไม่ได้เรียกว่าซื้อหมดทุกอย่างแต่มันจะมีเหตุผลมาสำทับตัวเองว่าเนี่ยถ้าสิ้นเดือนนี้เราทำงานเหนื่อยมาขนาดนี้เนี่ยเราน่าจะให้รางวัลตัวเองสักอย่างหนึ่งไหมเนี่ยรางวัลมันเริ่มเยอะขึ้นเริ่มหาเหตุผลให้ตัวเองกับของทุกอย่างที่เราต้องการ
1: คือเรามีเหตุผล
0: ใช่
1: ในการสร้างหนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ
0: ใช่
1: ครับผมแล้วไม่คิดที่จะปลดหนี้เลยเหรอครับตอนนั้น
0: คิดก็ทยอยไง
1: ครับ

0: ้หมดอุ้ยเดี๋ยวก่อนมีอันนั้นอีกอันนั้น 15,000 15,000 ปึ๊บสะสมและสะสมแต้มสะสมใหม่พอมันมาแทนที่เราจะจ่ายแบบสมมุติถ้าเรามีบัตรเครดิตเราจะจ่ายแบบว่าเต็มวงเงินไปเลยเราก็จ่ายแบบว่าเอาแบบ
1: อ๋อขั้นต่ำก่อน
0: ขั้นต่ำขั้นต่ำไปเรื่อยๆต่ำไปเรื่อยๆแต่ยอดอ่ะพุ่งไปเรื่อยๆพุ่งไปเรื่อย
1: ๆ
0: คราวนี้ต่ำมันมาเป็นสูง
1: ครับ
0: คือด้วยความที่ข้อมูลมันเยอะเนาะเวลาเราไปกู้ไปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้คำนวณหรอกดอกเบี้ยเป็นยังไง
1: ครับ
0: ยืมกี่บาทต้องจ่ายดอกเท่าไหร่อยู่เนี่ยเอาไว้ก่อนเอาอันนี้มาโปะอันนั้น
1: คือหมายความว่าเอาบัตรเครดิตหลังเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เข้าใจคือเอาบัตรเครดิต
0: สมมุติว่าบัตรเครดิตอ่ะ
1: บัตร A กับบัตร B
0: บัตร A บัตร B ใช้บัตร A เต็มเอาบัตร B มาบัตร B กดเงินสดได
1: ้ครับ
0: เอามาโปะบัตร A แต่บัตร B เต็มเหมือนเดิมบัตร B เต็ม
1: เอ
0: ามีสินเชื่อมาเอาสินเชื่อมาโปะบัตร B
1: โหก็นี่มันก็พอกขึ้นเรื่อยๆครับ
0: ใช่ดิเพราะว่ามันนึกออกป่ะเราไม่มีทางออกกับการใช้เงินเพราะว่าเงินเราได้เท่าเดิม
1: ก็เป็นลักษณะแบบงูกินหางไปเรื่อยๆเรื่อย
0: ๆนี่คือวิธีการคือวิธีการเป็นหนี้คือเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเรา
1: แล้วตอนนั้นถามจริงกังวลใจไหมที่เป็นหนี
0: ้กังวลสิ
1: รู้สึกอึดอัดไหมหรือว่า
0: แรกมันสนุกแรกสนุกที่ได้ของได้อะไรทุกอย่างมาแต่สุดท้ายพอเวลาไม่มีจะกินเนี่ย
1: ครับ
0: มันต้มรองเท้ากินไม่ได้นะ นาฬิกาก็ต้มไม่ได้เราจะไปขายอะไรแล้วสิ่งที่ซื้อ
1: ครับ
0: มันไม่ใช่ซื้อเพื่อเก็งกำไรในอนาคต
1: มาเดาตัวเลขนี่ที่บอกว่าเยอะ6หลักเนี่ยผมขออนุญาตเดา
0: ค่ะ
1: ตัวหน้าเป็นเลข1
0: มากกว่านั้นค่ะ
1: ตัวหน้าเป็นเลข7
0: เยอะไปหน่อย
1: ก็แสดงว่าอยู่ในเลนส์ของ2ถึง5ประมาณนี้แหละ
0: ประมาณแถวๆนั
1: ้
0: น
1: ประมาณแถวๆนั้นเอาอย่างงี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ฮะเรื่องราวกำลังเข้มข้นสนุกสนานเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่แป้งดีกว่าว่าเขาทำยังไงถึงปลดพันธนาการออกจากหนี้เหล่านี้ได้ครับช่วงหน้าครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณแป้งมนุษย์เงินเดือนธรรมดาผู้หนึ่งที่กล้าเปิดเผยเรื่องของตนเองที่เคยตกเป็นทาสของวงจรหนี้บัตรเครดิตใช้เงินเกินตัวจนหนี้สินท่วมหัวในช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณแป้งกันต่อนะครับว่าเธอแก้ไขการเป็นหนี้ได้อย่างไร
1: เบรกที่แล้วครับกำลังเข้มข้นเลยที่กำลังคุยกันถึงเรื่องของการเป็นหนี้ของพี่แป้งรอบนี้เรามาคุยกันว่าพี่แป้งรู้ตัวว่าจะต้องหยุดการเป็นหนี้เมื่อไหร่ครับ
2: คือต้องบอกงี้เป็นคนไม่ทำธุรกรรมทางการ
1: ครับ
2: โดยแบบว่าเขาเรียกอะไรนะบางทีโอนเงินผ่าน ATM หรืออะไรเงี้ยพี่จะเป็นคนที่จะถือสลิป
1: ครับ
2: ต่างๆไปธนาคารเอง
1: อืม
2: จากสลิปบัตรเครดิต1ใบ
1: อันนั้น A
2: มันเริ่ม A ละมันก็เริ่มมา B
1: บัตร B
2: C
1: บัตร C
2: พอสิ้นเดือนเนี่ยมาวางกันเลยบัตรเครดิต1 2 3 4
1: คือเอาอะไรมาวางคือเงินเดือนทั้งหมดนะฮะ
2: ไม่เอาบินมาวางก่อนสินเชื่อ1 2 3สมมตินะ
1: ครับ
2: ค่าโทรศัพท์1 2 3อย่างเงี้ย
1: ทุกบิน
2: แล้วก็กดตังมา
1: ครับ
2: วางเฮ้ยสุดท้าย
1: ครับ
2: ไออันที่มันควรจะเหลือไว้รับประทานในเดือนนั้นเนี่ยมันไม่มีไง
1: คือมันจ่ายหมดแล้วทั้งเดือน
2: แล้วมันไม่ได้ขั้นสูงนะไม่ได้ตัดยอดทั้งหมดนะ
1: คือจ่ายทั้งหมดคือขั้นต่ำ
2: มันจุกอ่ะวันที่มันเปลี่ยนเนี่ยคือมันจุกมันจะอาเจียน
1: คือมันคือวันที่พี่รู้ตัวคือวันที่บินทั้งหมดคือพี่ไม่มีตังค์เหลือแล้ว
2: เออเหลือน้อยมากอ
1: ่
2: ะน
1: ้
2: อยมากแล้วรอบตัวชวนไปเที่ยว
1: ครับ
2: ไปปาร์ตี้ไหมไปนั่นนี่ไปช้อปปิ้งไหม
1: ไลฟ์สไตล์ก็ยังเป็นเหมือนเดิม
2: ไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่มีแล้ว
1: ครับ
2: แต่มันก็ยังมียางอายที่จะไม่กล้าบอก
1: ว่าเราไม่มี
2: พี่เคยร้องไห้อยากกินสเต็กด้วยกินบะหมี่ไม่ได้วันนี้ฉันเหนื่อยมากฉันต้องกินแพงๆทุกอย่างฉันต้องหาเหตุผล
1: ชัดที่จะ
2: เหมือนเด็กอยากได้ของเล่นน่ะซื้ออันนี้ดีกว่า
1: พันดีกว่า
2: อย่างเงี้ย
1: แฮปปี้
2: ใส่แล้วเหมือนลอยได้แต่พอสลิปมาม
1: ันแฮปปี้เหมือนกันนะ
2: แฮปปี้มันเหมือนอย่างเงี้ยและไอตัวที่มัน

0: วิจารณ์เนี่ยมันชนะทุกทีอ่ะเหตุผลมันเข้าข้างตัวเองหมดเลยไง
1: ครับผมนะฮะ
0: นั่นแหละ
1: หลังจากพอรู้ตัวว่ามันไม่พอแล้วหลังจากที่เราเริ่มกระเถิบหนีออกจากเพื่อนๆเริ่มอับไปกินน้อยลงเริ่มไปเที่ยวน้อยลงทำยังไง
0: เริ่มมีคนจับได้เริ่มมีคนจับได้คือคนจับได้เนี่ยคือรุ่นพี
1: ่
0: รุ่นพี่แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าของ
1: สถานที่ที่พี่ทำงาน
0: สถานที่ที่พี่ทำงานอยู
1: ่นี่
0: คือไม่ใช่ญาติแต่เป็นเหมือนญาติเหมือนพี่ชายนับถือกันแบบนี
1: ้ครับ
0: เริ่มจับได้เริ่มจับทางได้เช่นชวนไปไหนไม่ไปชวนให้ไปเที่ยวตรงนั้นไม่ไปไปไหนก็แบบไม่มีตังค์ไม่อะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมไม่มีเงินทำไมเงินเดือนเยอะขนาดนี้เฮ้ยเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือเปล่าหรืออะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ตอนนั้นเศร้าไหมมันทุกข์ใจไหม
0: มันเศร้าบวกอายมันต้องมาพูดอย่างนี้มันเศร้าบวกอาย
1: เอาแบบ
0: เพราะว่าโดยหน้าที่การงานเนี่ยเราก็เป็นหัวหน้าคนเนาะลูกน้องเราบางคนมันเก็บเงินได้มากกว่าเราอีก
1: แล้วพอรู้ปุ๊บพอเขาจับได้ปั๊บคำพูดแรกที่โดนพูดถึงแล้วพี่รู้สึกคืออะไร
0: มันนี่นั่งเอาเครื่องคิดเลขมากระดาษมาเขียนทุกอย่างพูดความจริงเดี๋ยวนี้ว่ามีเท่าไหร่ไม่เอาขั้นต่ำด้วยเอาขั้นสูงแล้วทุกวันนี้เงินเดือนเท่าไหร่มาคำนวณดูแล้วอ่ะแล้วก็คำนวณกันเป็นปีเลยนะว่าจะหมดเมื่อไหร่จะอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้ววันนั้นคำนวณมากี่ปีจำได้ไหม
0: โอ้เยอะอ่ะ 3-4 ปีนะ
1: กว่าจะหมดหนี้ก็
0: กว่าจะหมดถ้ายังจ่ายแบบนี้อยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นเอาที่ดอกแพงสุด
1: ครับ
0: เอามาก่อนเลยใบไหน1 2สมมุติเงี้ยแล้วก็เขาหายไปนะคือคุยกับเราวันนั้นอ่ะด่าเราเสร็จ
1: พี่คนนี้หายไป
0: ไม่ได้หายไปไหนนะคือเขาบอกเราแค่ว่าต้องใช้เงินวันละ239บาททำได้ไหม
1: หมายถึงว่าใช้เงินของตัวเอง
0: ใช้เงินของตัวเอง
1: โดยที่เราเงินเดือนก้อนนี้แต่เราต้องใช้239บาท
0: คำนวณดูแล้วปลดหนี้ปลดสิน
1: อ
0: ่ะต้องใช้อยู่ภายใน239บาทเป็นเวลา4ปี5ปีว่าไปอ่ะที่ปลดหนี้อ่ะทำได้ปะ
1: ทำได้ไหมตอนนั้นตอบว่า
0: ไม่ได้ก็ต้องได้ไงต้องตอบไว้ก่อนเนื้อป่ะเพราะว่ามันหมดหนทางแล้วอ่ะมืดแล้วอ่ะมืดแล้วเราได้แค่239บาทได้แต่ในความเป็นจริงมันไม่มีทางได้
1: แล้วตอนนั้นตอนที่คิดว่ามันไม่มีทางได้เนี่ยเคยคิดบ้างไหมว่าพอมันถึงจุดสุดแล้วอ่ะพี่คิดไหมอยากจะหนีนี่อยากจะทิ้งนี่เลยเป็นหนี้เสียไปเลย
0: เป็นคนไม่หนีสมมติว่าขั้นต่ำหมื่นหนึ่งต่ำสุดของฉันอะได้แค่ 5,000 เอาเปล่าคุยต่อรองดีลเลย
1: อันนี้ที่พูดเนี่ยคุณผู้ชม 10,000 ให้ 5,000 เนี่ยอันนี้ดีแล้วนะจริงๆตอนนั้น 10,000 ให้ 500 ได้เปล่าไม่ใช่เล่น
0: ไม่มีให้แต่แบบว่าสมมุติว่าของขั้นต่ำเนี้ยสมมุติ10,000ขั้นต่ำก็จะให้ 50% ของขั้นต่ำอะเพราะไม่งั้นเราไม่มีรับประทานใน1เดือนไงฮะอย่างงั้นแต่ไอ้ที่น้ำตาร่วงเลยเนี่ยคือหลังจากวันนั้นที่พี่ชายคนนี้หายไป
1: ครับ
0: ก็นั่งกันอยู่ที่ร้านเนี่ยแหละนั่งทำงานก็แก๊กก็แก๊กไปนี่อยู่ดีก็มีถุงสีน้ำตาล
1: ครับ
0: ล่วงมาจากข้างหลังวางลงมาปุ๊บเหมือนถุงใส่อาหารน่ะ
1: ครับ
0: พั่วแล้วก็พูดแบบไม่ได้สุภาพมากนะเขาพูดบอกว่าอ่ะมึงเอาไปปิดหนี้บัตรเครดิตตามที่เราคุยกันไว
1: ้
0: อันนั้นน่ะน้ำตาร่วงเลยนะคือมันจุกอ่ะมันจุกอยู่ตรงเนี้ยว่าแบบว่าเขาเป็นใครอ่ะแล้วคือเขาไม่ใช่ญาติเราแต่เรานับถือเขาเหมือนพี่ชายเรารักเขาเราก็มาเหมือนเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่มาช่วยเขาดูแลกิจการเราชอบคาแคร์แต่แบบทำไมเขาต้องมาช่วยเราอ่ะคือเหมือนทำให้เราตั้งต้นใหม่ได้อ่ะเรารู้สึกซาบซึ้งแต่เราอายแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองวันเนี้ยมันแย่แล้วนะ
1: ไม่ทันแล้วแต่ไอ้เงินก้อนนี้เอาไปใช้ทั้งหมดเลยถูกต้องไหมฮะใช้หนี้ทั้งหมดเลยทุกบาท
0: ห้ามเอาไปใช้อย่างอื่นไปธนาคารเดี๋ยวนี้แล้วเอาสลิปกลับมาให้ดูด้วยว่าปิดแล้วอันเนี้ย
1: มีบางแว็บไห
0: มไม่เลยตอนนั้นมุ่งมั่นมากคือไปแล้วคั่วเลยอ่ะทีเดียว
1: เต็ม
0: ๆแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันโล่งขึ้นมันโล่งขึ้นเพราะว่าอันเนี้ยดอกเบี้ยเยอะสุดแล้วมันกินเหมือนกินหัวกินหางอ่ะแบบมันทบมาเรื่อยๆๆจนแบบว่าโอ้ตายแล้วแม่เจ้าทำไมมันเยอะขนาดนี้นั่นคือหนึ่งอันที่คิดได้ว่าต่อไปเนี้ยเวลาจะกู้หนี้ยืมสินหรือจะทำธุรกรรมกับธนาคาร

0: หรืออะไรเงี้ยจะศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อน
1: เป็นเรื่องของคุณผู้ชมที่หลายๆท่านที่คนที่ไม่มีที่เป็นข้อดีที่คุณจะได้เอาประสบการณ์ตรงนี้ครับไปศึกษาก่อนแต่คนที่เป็นหนี้อยู่คุณค่อยๆแก้หนี้ของคุณไปทีละนิด
0: ใช่
1: วางแผน
0: ค่อยๆอย่
1: าเอาประสบการณ์ที่เราเคยทำกดเงินมาทบเอาเงินอนาคตมาใช้
0: คือต้องเปลี่ยนตัวเองอ
1: นาคตจะเป็นแบบนี
0: ้ต้องเปลี่ยนตัวเองจริง
1: ๆนี่คือหลักการง่ายๆครับเปลี่ยนตัวเองนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่า
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อว่าหลังจากเปลี่ยนตัวเองปลดหนี้ตรงนี้เรียบร้อยเริ่มใช้เงินแล้วชีวิตเป็นยังไงกันบ้างกับคุณแป้งครับช่วงหน้าครับ

0: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณแป้งเธอได้มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินแบบผิดวิธีจนเป็นหนี้และในที่สุดก็สามารถปลดหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดได้ด้วยการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องจนถึงวันนี้คุณแป้งเป็นคนที่มีวินัยทางการเงินมากเลยครับ
1: พี่แป้งครับหลังจากเป็นหนี้ใช้เวลาปลดหนี้นานไหมครับ
2: ก็หลายปีเพราะพี่เอาแบบสบายๆหน่อยไม่หักดิบ
1: หมายความว่าแต่ละคนนี่บางคนก็คือหักดิบก็คือโป้งไปเลยแต่ของพี
2: ่โป้ง
1: เปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่าเมื่อก่อนไลฟ์สไตล์มันหนักไง
2: คือจากที่เคยแบบว่าอุ้ยแบบใช้เยอะใช้น้อยจำกัดจำกัดตัดสิทธิ์ตัวเองทุกอย่าง
1: ครับ
2: อย่างเงี้ยแล้วก็พยายามไปปลดหนี้ตรงนั้นให้หมดมันเลยใช้เวลานานประมาณ 3-4 ปีเห็นจะได
1: ้ผ่านมา 3-4 ปี
2: จ้ะ
1: หลังจากนั้นได้ข่าวว่าพอใช้หนี้เสร็จปุ๊บเปลี่ยนอาชีพเลยถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่แต่ว่ามันเป็นด้วยเหตุบังเอิญด้วยก็คือว่าเพื่อนเนี่ยไปเปิดกิจการอยู่ที่หัวหินพี่ก็อาสาไปเลยว่าขอไปดูแลเป
1: ็
2: นพนักงานเขาก่อนก็ทำให้ทุกอย่างเพื่อนสนิทกันจนพอเราทำให้เขาได้ทุกอย่างแล้วปุ๊บเราก็บอกว่าเราสุดความสามารถของเราตรงนี้แล้วเราคิดว่าไปจ้างคนอื่นมาตรงนั้นอ่ะคือช่วงระยะเวลาที่เราเก็บเงินเราพอจะมีเงินอยู่บ้างแล้วเราก็มองหาพี่บีอยู่หัวหิน
1: ครับ
2: พี่อ่ะชอบคาแคร
1: ์
2: พี่ก็เลยไปมองหาที่ทำคาแคร์
1: ครับ
2: โอ้ตอนลงทุนเนี่ยคิดว่าไม่เยอะมากปรากฏว่าเยอะพอสมควรเหมือนกัน
1: ครับ
2: ถึงขั้นต้องขายรถตัวเองทิ้งเพื่อที่จะเอาเงินมาลงทุนต
1: ั
2: ้งใจอยู่นานเพราะไม่อยากเป็นหนี
1: ้
2: ไม่อยากไปกู้ไม่อยากอะไรแล้วก็คือเรามีสมบัติอยู่เนี่ยเราถามว่าเราต้องใช้รถไหมเราไม่ต้องใช้เป็นการหักดิบอย่างนึงนะ
1: ค
2: ือจะได้ไม่ต้องไปไหน
1: หนึ่งไม่ต้องเติมน้ำมันแล้วล่ะ
2: ไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องจ่ายค่าประกันไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยคือเป็นคือรถก็ผ่อนหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนต้องเอาเงินตัวเองไม่กู้ใครก็เอาเงินก้อนนี้บวกกับเงินเก็บไปลงทุนแล้วไม่รู้มันดีหรือไม่ดีนะตามหลักการแล้วก็ยืนอยู่บนปากเหวว่าห้ามเจ๊งนะห้ามทุกอย่างต้องตั้งใจทำเหยียบหลังคารถตัวเองอยู่ทุกวันต้องตั้งใจทำเดินหน้าอย่างเดียวถอยหลังไม่ได้ถอยหลังนี่คือบันไลแน่นอนแล้วก็มีพี่คนนึงก็สอนเราบอกว่าให้เราทำงานทุกวันเหมือนความรู้สึกแรกที่เราเปิดร้านไม่ใช่ทำไปแล้วเบื่อทำไปแล้วหน่ายทำไปแล้วรู้สึกท้อก็เลยไม่สนุกแล้วทิ้งเบื่อทิ้งไม่ได้ห้ามทิ้งพี่ทำคาแคร์พี่อยู่หัวหินทั้งหมด6ปี
1: ครับ
2: ปัจจุบันคาแคร์ถูกเซ้งกิจการไปให้อีกคนหนึ่งแล้วและยังมีฐานลูกค้าเต็มแน่นเอียดแต่ด้วยความจำเป็นก็คือ1พ่อแม่แก่แล้วอยู่กรุงเทพ
1: ครับ
2: 2น้องสาวก็อยากจะทำธุรกิจอะไรในกรุงเทพเราก็อยากจะมาช่วยน้องกับ3คือพี่ที่เคยช่วยเรา
1: ครับ
2: วันเนี้ยคือพอดีเขามีปัญหาเรื่องพนักงานนิดหน่อยเราก็เลยค
1: ิ
2: ดว่าเรามีประสบการณ์แล้วเราอยากกลับมาช่วยเขามาตอบแทนเขาน
1: ั่นก็คือที่นี
2: ่นั่นก็คือที่นี่เจเกรสที่นี่
1: จากชีวิตติดลบจนตอนนี้มีชีวิตใหม
2: ่
1: ที่ดีขึ้นมาก
2: ๆค่ะ
1: อยากจะกลับไปเป็นหนี้ไหม
2: จ้างก็คงไม่เอาแล้วล่ะ มันคงไม่ไหวไหมความไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ
1: ชีวิตก็เลยปรับเปลี่ยนมาณปัจจุบันก็เริ่มมีตังเก็บถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่
1: หลังจากเป็นหนี้ปลดหนี้แล้ว

0: เปลี่ยนแปลงตัวเองจากจุดสูงสุดนะฮะคุณผู้ชมการที่เราได้เคยขึ้นไปอยู่แตะสูงสุดใช้บัตรเครดิตลูดจนสามารถลูดซื้ออะไรก็ได้ตามที่เราอยากจะได้จนปัจจุบันมันเรากลับมาอยู่ในที่จุดเดิ
1: ม
0: จุดเริ่มต้นแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นใหม่ๆพี่แป้งครับอยากให้พี่แป้งนะฮะไปถึงคนดูทุกท่านหน่อยนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านบางท่านอาจจะเป็นหนี้บางท่านยังไม่เป็นหนี
1: ้
0: แต่เตือนสติเขาหน่อย
1: ค่ะ
0: เป็นหนี้มันไม่ดีเดี๋ยวให้พี่แป้งฝากอะไร
1: พี่มันบอกว่าพฤติกรรมการใช้เงินวิธีคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนคิดได้ช้าบางคนคิดได้เร็วอย่างพี่เนี่ยถือว่าช้าแต่ถามว่าในสิ่งที่พี่ประสบมาอย่างเงี้ยตอนที่กลับไปอยู่หัวหินแล้วฐานะการเงินมันเริ่มดีขึ้นเราก็มองอย่างนี้เวลาบัตรเครดิตหรือเราเห็นโฆษณาต่างๆในทีวีอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มามองว่าเออสมัยเราเด็กๆอ่ะเขามีโฆษณาสำหรับการออมเงินมากกว่าการที่จะหลอกล่อเราไปใช้เงินเดี๋ยวนี้พี่ก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการเอาเงินไปลงทุนกับอสังหาคิดต่อเนื่องว่าถ้าเราซื้ออันเนี้ยเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างที่มันจะต่อยอดออกมาเป็นเงินหรือเก็บไว้นานๆมันมีมูลค่าเพิ่
0: ม
1: มากกว่ามูลค่าลดลง
0: ครับ
1: แค่นั้นเองก็คือขอให้คิดให้ระวังเพราะพี่เห็นหลายคนที่อายุเท่าพี
0: ่
1: แต่สบายกว่าพี
0: ่
1: แล้วเราทำให้เราหวนคิดไปว่าถ้าวันนั้นเนี่ยเราเก็บออมมากกว่านี
0: ้
1: เราไม่ใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่ายแบบนี้เราจะมีมากกว่านี
0: ้ครับ
1: แล้วเราจะสบายกว่านี
0: ้แต่เราโชคดีแล้วครับ
1: ค่ะ
0: ที่ตอนนี้เรารู้ตัวทัน
1: ใช่
0: แต่สำหรับใครที่ยังรู้ตัวไม่ทันตอนนี้ครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เตือนสติคุณครับโอ้วันนี้ต้องขอบคุณนะฮะพี่แป้งมากเลยนะครับที่มาให้ประสบการณ์บอกเล่าประสบการณ์ของคนติดหนี้ปลดหนี้จนมีทุกวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ
2: เราทุกคนสามารถวางแผนปลดหนี้ได้โดยอาศัยหลักการ5ข้อดังต่อไปนี้นะครับ 1. หยุดก่อนหนี้เพิ่มและลุกขึ้นมาปรับนิสัยการใช้จ่ายเสียใหม่2. ตรวจเช็คหนี้ทั้งหมดว่าตกลงแล้วมีหนี้เท่าไหร่ 3. หาทางต่อรองกับเจ้าหนี้เพื่อขอลดค่าผ่อนต่อเดือนและขอลดดอกเบี้ย 4. เลือกจ่ายหนี้ที่ดอกเบี้ยแพงที่สุดให้หมดก่อน 5. รักษาวินัยทางการเงินของตัวเองต่อไป
0: ผู้ชมครับข้อสำคัญของคนที่เป็นหนี้นั่นก็คือคุณจะรู้ตัวเมื่อไหร่และคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับมันเมื่อไหร่รายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้ครับบทสนทนาของเราจะดีใจมากเลยครับถ้าเกิดทำให้คุณฉุกคิดครับว่าคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับหนี้ของคุณได้อย่างไรวันนี้ต้องลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: หนี้ครัวเรือนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยจากสถิติในปี2567หนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับ 90.7% ต่อ GDP 16.8 ล้านล้านบาทซึ่ง1ใน3เป็นหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยปัญหาหนี้ครัวเรือนถือเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวรัฐบาลเล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนประชาชนจึงเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการดำเนินชัดเจนและบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีกทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค่าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและรู้สิทธิตามกฎหมายเข้าถึงความยุติธรรมทั้งยังสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: อยากให้คนที่เป็นหนี้นะคะที่เจอปัญหาตัวนี้ให้เข้ามาไกลเกี่ยวดีมากค่ะมันทำให้เราจากหนี้ที่สูงเราได้จ่ายน้อยลงอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบมีกำลังพอที่จะใช้จ่ายเขาได้การที่เรามาไกลเกี่ยหนี้ที่จ่ายในรอบนี้ก็คือว่ากำลังเราถึงจะเข้ามาไกลเกี่ยเขาคือเราสามารถที่จะไปต่อได
2: ้พอได้มานั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เขาได้แนะนำแล้วก็ให้เราปรับปรุงโครงสร้างหนี้มันเป็นเหมือนการที่เราได้ปลดปล่อยจากหนี้ก้อนใหญ่อะโดยที่ว่า15ปีเราสามารถผ่อนเงินก้อนนี้ได้คือถ้าคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะน้อยหรือมากให้ได้เข้ามาคุยในส่วนของเนี้ยคุณจะได้เห็นว่ามันไม่ได้น่ากลัวดังนั้นคุณมาชำระได้มากน้อยแค่ไหนคุณชำระดีกว่าก็เคยรู้สึกว่านี่เราไม่ใช้หนี้ดีกว่าไม่เป็นไรถึงเวลาแล้วอะคือยังมีรุ่นน้องรุ่นหลังอาจจะเป็นลูกเราก็ได้ที่ต้องกู้เรียนอย่างเงี้ยก็คือให้โอกาสคนต่อไปด้วย
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจจริงของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีที่ต้องการเห็นประชาชนคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ด้วยการช่วยเหลือให้ลูกหนี้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้เร็วรวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะแบบสบายๆนะคะแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะกับดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและรายการของเรานะคะสายก็จะมาพร้อมกับทนายอารมณ์ดีค่ะพี่ทนายวิรัตนะคะเพื่อมาไขข้อข้องใจในเรื่องของกฎหมายให้กับเราค่ะและในวันนี้ค่ะรับรองว่าคุณผู้ชมนะคะที่สนใจการทำมาค้าขายนะคะต้องการมีกิจการส่วนตัวนะคะรับรองว่าต้องชอบตอนนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าเรานะคะได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะของการทำมาค้าขายมาฝาก

0: สู่ช่วงพบทนายค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะสายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเรานะคะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่วิรัติคะวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายมาฝากคุณผู้ชมกันอีกแล้วนะคะและกฎหมายในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของกฎหมายของการทำมาค้าขาย
1: ครับผม
0: ค่ะประเทศไทยของเรานี่ก็จะเห็นอยู่แล้วว่าร้านค้าแผงลอยอะไรเยอะแยะมากมายเลยมีการค้าขายอยู่ดาดเดือนอยากจะทานอะไรตอนไหนก็ได้
1: ใช่ครับ
0: นะคะร้านค้าเยอะแยะยิ่งช่วงนี้มีร้านค้าออนไลน์อะไรเข้ามาด้วยเยอะแยะเลยนะคะคนทั่วไปค่ะอยากทำกิจการแต่ว่าไม่ทราบเลยว่าเรื่องราวของกฎหมายเกี่ยวกับการค้าการขายเนี่ยเป็นยังไงนะคะ
1: ค่
0: ะเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะพูดคุยกันเรื่องนี้เดี๋ยวชวนพี่วิรัตนะคะไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องแรกของเราก่อนเลยดีกว่านะคะค่ะไปชมกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
2: ณออฟฟิศแห่งหนึ่งพนักงานสองคนกำลังสนทนากัน
3: เฮ้ยหินเมื่อวานแกกลับบ้านเจอฝนไหมวะ
4: ไม่เจอว่ะสงสัยไปกินข้าวกับแฟนละมั้งเลยรีบกลับ
3: เฮ้ยไม่ใช่ฝนนั้นฉันหมายถึงพายุฝนเว้ยที่กำลังจะตกน่ะ
4: อ้าวเหรอเออพอดีเรากลับก่อนว่ะเลยไม่ทันเจอทำไมล่ะ
3: ก็เมื่อวานเข้ากลับช้าใช่ไหมนี่ฝนมันกำลังจะตกก็มีพ่อค้าคนหนึ่งตะโกนว่าเลขเข้ามาเลขเข้ามาร่มอันละ99 บาทฉันก็กำลังจะไปซื้อดิ
4: เออปกติก็ซื้อราคานี้นี่ว่ะ
3: มันก็ใช่แต่มันไม่ใช่ทั้งหมดดิวะพอทีเนี้ยฉันกำลังเดินไปซื้อใช่ไหมเรื่องที่คนมามุงกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วพ่อค้าน่ะมันก็ตะโกนขึ้นว่าเลขเข้ามาเลขเข้ามาล่มถูกๆอะไร199 บาท
5: wow.
3: ฉ
5: ัน
3: ก็ตกใจว่ะฉันก็เลยถามมันไปว่าเฮ้ยทำไมพ่อค้าขึ้นแบบทีเดียวร้อยเลยวะเป็น199 บาทเลยวะรู้ไหมมันตอบฉันว่าไง
4: ตอบว่ายังไงวะ
3: มันตอบฉันว่าคุณไม่เห็นเลยไงว่าฝนน่ะมันกำลังตกหนักขึ้นหนักขึ้น
4: โอ้โหนี่มันขายล่มตามปริมาณฝนเลยนี่หว่าน
3: ั่นน่ะดิ
0: ค่ะพี่ทนายวิรัติคะเมื่อสักครู่นี้พ่อค้าหัวใสเหลือเกินราคาร่มนี่ขึ้นตามจำนวนเม็ดฝนเลย
1: ครับผม
0: ค่ะก่อนอื่นเลยต้องถามพี่วิรัติก่อนเวลาถ้าเจอพ่อค้าแบบเนี้ยถ้าสมมติอะพี่วิรัติจะทำยังไง
1: คือถ้าเป็นผมเนี่ยจริงๆแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องล่มเนี่ยล
0: ่
1: มเนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สินค้าควบคุ
0: ม
1: นะครับเมื่อไม่ใช่สินค้าควบคุมเนี่ยเขาสามารถที่จะจำหน่ายในราคาใดก็ได
0: ้
1: นะครับแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยถ้าคิดว่ามาจำหน่ายกันแบบนี้นะครับเป็นผมก็ไม่ซื
0: ้อ
1: นะครับเรายอมเปียกฝนเดินกลับบ้านดีกว่าคือมันเอาเปียกมาเกินไปนะครับเป็นลักษณะนั้นมากกว่า
0: เป็นใส่ใส่ก็ไม่ซื้อเหมือนกันเพราะใส่เป็นผู้หญิงใส่ก็ไม่ได้ห่วงหรอกผมจะเปียกจะอะไรห่วงตามากกว่าเดี๋ยวมัสคาร่าไหลเดินแค่นี้ก็พอหลบฝน
1: ครับผม
0: ค่ะไม่ต้องเยอะแยะมากมายมีข้อสงสัยค่ะจากละครเลยแล้วก็เมื่อสักครู่นี้พี่วรัตพูดถึงด้วยว่าอะไรนะคะสินค้าควบคุม
1: ครับ
0: ไอ้สินค้าควบคุมกับสินค้าไม่ควบคุมนี่มันเป็นยังไงคะ
1: สินค้าควบคุมเนี่ยมันจะมีบัญชีรายชื่อจากกระทรวงพาณิชย์อย่างเช่นเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆคือน้ำตาลเนี่ยสินค้าพวกนี้จะต้องอย่างเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับพวกนี้จะต้องมีการควบคุมราคาไว้ไม่ใช่อยู่ดีวันดีคืนดีจะขึ้นราคาไม่ได้ต้องขออนุญาตนะครับเดี๋ยวน้ำตาลเนี่ยผมซื้อตอนนั้นก็6-7 บาททีนี้13 บาทนี่มันขึ้นไปเท่าไหร่ไม่รู้น
0: ะ
1: แต่คือจะขึ้นต้องได้อนุญาตจากกระทรวงพาณิชย
0: ์
1: นะครับมันถึงจะสามารถทำได้
0: ค่ะอย่างนี้นี่เราเอาผิดอะไรกับ
1: ไม่ได้
0: ในละครนี่คือคนขายร่มก็คือ
1: ไม่ได้
0: จาก99 บาทวิ่งมาถึงหน้าร้านแล้วบอกอีกทีว่า199อย่างนี้เราก็โต้แย้งอะไรไม่ได้เลย
1: ก็ไม่ซื้อไปเลยนะครับผมแนะนำว่าดีที่สุดครับเพราะว่าพวกนี้มันก็เขาคงรู้กฎหมายด้วยมั้งนะครับ
0: ค่ะอันนี้เขาก็เลยแบบขายตามสบายเลยให้ได้กำไรไว
1: ้
0: อย่างนี้เราทนเปียกฝนดีกว่าไม่เรื่องนึงในส่วนของการทำมาค้าขายเลยค่ะอยากจะทราบเลยอย่างบางคนจะเปิดร้านละอยากเปิดร้านเล็กๆสักร้านนึงถ้าเราต้องการที่จะเปิดร้านนะคะร้านขายของเอาเป็นร้านอาหารก่อนดีกว่าถ้าอย่างร้านอาหารนี้เราต้องทำอะไรบ้างต้องแจ้งอะไรกับใครไหมคะ
1: คือโดยหลักถ้าขายของธรรมดาขายอาหารเนี่ยผมไม่ต้องแจ้งอะไรนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามีการขายสุราอันนั้นต้องแจ้งละนะครับว่าเราจะขายสุรานะครับเพราะว่ามันมีข้อกำหนดตามกฎหมายอยู่ห้าม
0: ต้องแจ้ง
1: ใช่ต้องแจ้งครับว่าเรามีขายอะไรบ้าง

0: นะครับขายเหล้ายังไงนะครับอย่างเช่นมันมีภาษีป้ายภาษีป้ายเราต้องติดเราต้องเสียภาษีในส่วนนี้ด้วย
1: อันนี้ป้ายขนาดเท่าไหร่คะหรือเล็กๆอย่างนี้ต้องเสียไหมคะ
0: คือทางเขตเนี่ยเขาจะมาคำนวณ
1: อ๋อเดี๋ยวเขาจะมาเองใช่
0: ไหมถ้าเรามีป้ายพวกเราก็ไปแจ้งเขาว่าเราจะประสงค์ติดป้ายเนี่ยเราก็พอจะให้คำนวณนะครับ
1: ค่ะค่ะมาถึงเรื่องของแจ้งเรื่องของสุราถ้าเป็นอย่างอื่นล่ะคะถ้าเป็นเบียร์อะไรพวกนี้แจ้งเหมือนกันไหมคะ
0: พวกเดียวกันนี่คือพวกสุราแล้วก็พวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลาย
1: ต้องไปแจ้งที
0: ่มันจะมีที่เขาเรียกอะไรเป็นสัมปทานมิตรอะไรเงี้ยครับต
1: ้
0: องไปแจ้งที่นั่นนะครับ
1: แล้วเขาก็จะมีเอกสารมา
0: ใช่แล้วก็ไปยื่นคำร้องขอเพื่อจะจำหน่ายนะครับ
1: ค่ะก็นับว่าตรงนั้นต้องทำและในส่วนของที่เห็นกันบ่อยๆเลยร้านหาบเร่แผงรอยบางทีเราไม่รู้ว่าร้านตั้งยื่นออกมาเกือบถึงทางเดินคนอย่างเงี้ยตามฟุตบาทเนี่ยไม่ทราบว่าผิดกฎหมายไหมคะตรงนั้น
0: จริงๆโดยหลักแล้วเนี่ยฟุตบาทเนี่ยห้ามอยู่แล้วครับคือห้ามมีสิ่งกีดขวางใดๆสิ้นห้ามมาขายแต่ว่าคือเหมือนประเทศไทยเราไม่ค่อย กดขันตรงนี้มากนะครับก็ปล่อยแล้วก็เป็นเรื่องอาจจะทำให้เราไม่สะดวกขึ้นนะครับผมเองผมก็เดินทางไปในที่ต่างๆเนี่ยก็มักจะมีหลักคิดอยู่ว่าคนขายของอยู่บนฟุตบาทคนเดินบนฟุตบาทต้องไปเดินบนถนน
1: น
0: ะคร
1: ับ
0: เพราะอันตรายด้วยนะครับผมเองเคยไปอยู่ในต่างประเทศนะครับในหลายๆประเทศเนี่ยโดยเฉพาะอย่างเช่นที่อเมริการ้านขายของเขาไม่มีอยู่บนฟุตบาทเลยถ้าจะขายอาหารต่างๆเนี่ยเขาจะต้องไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่เช่นเขาจะมีฟู้ดคอร์ทอะไรของเขา
1: เป็นสัตว์เป็นส่วนเลย
0: ใช่ไอ้ตรงฟุตบาทเนี่ยไม่ได้เลยผมมีเรื่องนึงโอ้โหมันเป็นเรื่องคลาสสิกมากนะครับตอนนั้นผมไปอยู่ที่บอสตันนะครับผมดันถ่ายรูปเพลินผมเอากระเป๋าเนี่ยไปวางอยู่บนฟุตบาทนะครับทางนั้นก็ปรากฏว่ามีคนเขาใช้วีลแชร์ครับเป็นคนที่เป็นคนพิการนะครับ
1: ก็คือที่เอากระเป๋าไปวางเป็นทางของสำหรับคนพิการ
0: เขาไม่ใช่ว่าเป็นทางของคนทั่วไปอะครับแต่เป็นคือเขาสามารถจะใช้วีลแชร์เขามาได
1: ้
0: ปรากฏเขาก็เลื่อนวีลแชร์เขามาเรื่อยๆนะครับเลื่อนล้องเขามาเนี่ยแทนที่เขาจะหลบกระเป๋าผมนะครับไม่ใช่ครับ
1: ชนเลย
0: เขามาจอดตรงหน้ากระเป๋าผม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วบอกผมว่าให้ผมเอากระเป๋าถอยไป
1: โอ
0: ้นะครับผมนึกขึ้นได้เลยว่าเราผิดเองนะครับคือเราคิดว่าแบบบ้านเราจะถ่ายรูปแล้วก็วางกระเป๋า
1: ไม่ได้ทำอะไรตามสบายได้
0: ปรากฏว่าเขาก็บอกให้เราเอาออกไปนะครับเราก็ต้องรีบนะครับเพราะเรารู้สึกว่าเราผิดละเพราะว่าเขาไม่มีการวางขวางอะไรทั้งสิ้นเราก็ต้องรีบไปหยิบและดันเราไปเจอเขาบนรถเมล์อีกโอ้โหเจอกันอีกแกก็คือที่นู่นเขามีสิทธิที่ค่อนข้างดีมากครับเรื่องของฟุตบาทอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องทำให้ดูแลให้ดีเพราะว่าพอรถมาจอดนะครับเขาต้องเอาคนพิการเนี่ยครับเขาต้องเอาคนขับรถเนี่ยจ้องเอาไอ้ตัวเขาเรียกอะไรเป็นถาดรองมาต่อกับฟุตบาท
1: อ๋อรถโดยสารเนี่ย
0: ใช่รถเมล์เขาเนี่ยครับแล้วคือรถถึงจะเคลื่อนขึ้นไปข
1: ึ้
0: นได้ถ้าเป็นบ้านเราคงทำไม่ได้
1: ใช่นี่ขนาดกระเป๋าเขายังขนาดนี้ถ้าเป็นร้านทางร้านนี่คงยอมกันไม่ได้
0: เขาฟ้องกันเลยครับเขาถึงขั้นฟ้องร้องกันเลยเพราะว่าเมืองเขาค่อนข้างจะรักษาสิทธิ์กันนะครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของกฎหมายที่ประเทศอื่นรักษาเป็นอย่างดีนะคะแล้วร้านอาหารค่ะร้านแพงอันนี้เคยอย่างเช่นเคยเห็นคดีอันนี้ในทีวีพบบ่อยมากเลยตามข่าว
0: ครับ
1: ร้านคาราโอเกะเข้าไปนั่งนู่นนี่นั่นพอเวลาเก็บเงินออกมา 30,000 กว่าบาทช็อกเลยค่ะแค่คืนเดียว 30,000 กว่าบาท
0: ครับ
1: อย่างนี้เราร้องเรียนหรือว่าไปแจ้งความอะไรได้ไหมคะ
0: จริงๆมันมีอยู่หลายแต่ว่าพวกราคาเนี่ยบางทีมันไม่ได้กำหนดเอาไว
1: ้
0: นะครับผมว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะไปกินร้านอาหารอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องมีการระบุราคาน
1: ะ
0: ครับถ้าไม่มีระบุเนี่ยนี่มีความผิดนะครับสามารถแจ้งความได้นะครับมีความผิดเลยแต่ถ้าร้านไหนที่เหมือนกับว่าไม่ได้ทำเมนูเอาไว้หรือทำเมนูไว้ไม่แจ้งราคาอย
1: ่
0: างเง
1: ี้
0: ยเราสามารถร้องเรียนได้แล้วถ้ามันเจอร้านลักษณะที่ผมว่าไม่ควรไปนั่งก็ควรจะเปลี่ยนร้านนั่นดีกว่า
1: ต่อเนื่องจากคำถามนี้เลยข่าวที่ดูมาก็คือ30,000คนที่ไปเที่ยวคาราโอเกะก็ไม่มีเงินจ่ายละไม่มีเงินจ่ายปุ๊บยึดรถยนต
0: ์ใช่ก็เป็นอย่างนี้ครับก็
1: ยึดได้ไหมคะเอา
0: ใน ทางเป็นเรื่องครับทำไม่ได้
1: อย่างเช่นเราไปทานข้าวจานละแค่30บาทอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีนาฬิกาแพงๆไม่มีเงินจ่าย30บาทเขาขอยึดนาฬิกาเราอย่างนี้ไหมคะขอ
0: ทำไม่ได้ครับจริงๆเขาส่วนใหญ่ก็ไปแจ้งเป็นเรื่องของการโชคอะไรกันไปนะครับก็ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจอะไรเงี้ยครับก็สามารถทำได้ในคดีลักษณะเขาก็ทำกันนี่นะครับครับ
1: ถ้าเราเจอพ่อค้าแม่ค้าที่โหดๆแบบนี้ค่ะ
0: คร
1: เราสามารถแจ้งหรือว่าร้องเรียนที่ไหนได้ไหมคะนอกจากการไปแจ้งความกับสถานีตำรวจ
0: โดยหลักที่มันจะ

0: มันเป็นคดีอาญาครับ
1: ค่ะ
0: เรื่องการโชคทรัพย์อะไรก็ต่างก็ไปที่โรงพักเดียวที่โรงพักที่ร้านมันตั้งอยู
1: ่ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็คือบางคนไม่เข้าใจกลับไปถึงบ้านไปแจ้งโรงพักที่บ้านตัวเองอย่างนี้ไม่ได้
0: เพราะว่าเหตุเกิดมันเกิดที่โรงพักในร้านอาหารนั้นนะครับ
1: และอีกนิดนึงค่ะอันนี้เจอมากับตัวเลยไปซื้อผลไม
0: ้ครับ
1: โอ้อยากทานมากองุ่นเขียนไว้ทำไมถูกจังเลยกิโลละ50บาทเข้าใจเพราะว่า50บาทตัวเบลเลอร์เลยเราเข้าใจกิโล50แต่จริงๆเขาเขียนตัวเล็กๆไว้ค่ะว่าครึ่งกิโล
0: ครับ
1: อย่างนี้เราร้องเรียนได้ไหมคะไปแจ้งความได้ไหม
0: จริงโดยหลักต้องไอ้ตัวป้ายราคาเนี่ยมันต้องระบุให้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็สามารถที่ร้องเรียนพาณิชย์อะไรก็ได้นะครับสามารถที่จะร้องเรียนได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่คนก็ไม่ค่อยที่จะไปร้องเรียนอะไรมากมายนะครับคือเข้าไปบางทีมันบางจ้าเป็นอย่างนี้นะครับคือเข้าไปบอกว่าลดเห็นเราเห็นกันว่า50จริง
1: ๆ
0: ลด 50% อะไรเงี้ยซึ่งมันก็เสียความรู้สึกอะครับ
1: จงใจลวงกันเห็นๆเลย
0: ใช่หรือว่าทำป้ายทำเอกสารชี้แจงตัวเล็กเท่ากับเล็กมากอะเห็นไหมครับก็จริงมีความผิดนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเราไม่ค่อยไปดำเนินคดีอะไรมากมายแต่ร้องเรียนได
1: ้ถ้าเราร้องเรียนเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะดำเนินการยังไงกับลูกค้า
0: พอร้องเรียนเสร็จเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมาให้เราไปแจ้งความด้วยนะครับก็ดำเนินคดีในเรื่องเกี่ยวกับการหลอกลวงช่อโกงอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะก็ไปในรูปแบบนั้นเลยนะคะ
0: ค
1: ่ะค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของกฎหมายการทำมาค้าขายนะคะอันนี้เราก็ได้รับความรู้ไปแล้วนะคะในเรื่องของการเอาผิดคนขายนะคะอย่างเช่นในละครที่ยกตัวอย่างมานะคะเป็นสินค้าร่มเป็นสินค้าที่ไม่ได้เป็นสินค้าควบคุมนะคะอย่างนี้คนขายก็ขึ้นราคาตามอำเภอใจได้เลยอย่างนี้เราก็ต้องทำใจนะคะสำหรับสินค้าที่ไม่ได้รับการควบคุมแต่มีอย่างนึงค่ะที่เราควบคุมได้ก็คือถ้าเขาขายให้เราเกินราคานะคะเกินแบบมากกว่าปกติไปมากนะคะเราก็ร่วมมือกันที่จะไม่สนับสนุนการซื้อสินค้านั้นซะนะคะแค่นี้นะคะทุกคนก็พ่อค้าแม่ค้าก็จะมาขายสินค้าในราคายุติธรรมนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายด้วยนะคะค่ะและสำหรับเรื่องของกฎหมายการทำมาค้าขายนะคะก็ไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องด้วยกันนะคะและเรื่องต่อไปจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ณร้านอาหารแห่งหนึ่งทูนและต้นชวนกันมาฉลองที่เงินเดือนออก
3: วันนี้เต็มที่นะเว้ยเพื่อนคิดอะไรดีวะ
4: ไม่รู้อ่ะ
3: น้องๆขอมือหน่อยครับเฮ้ยโคตรน่ากินเลยว่ะ
5: ว้าว
3: เอออาหารดีว่ะเดี๋ยวขอดูสักเมนูสักครู่นะครับเฮ้ยช่วงนี้ข้ามีปัญหาสายตาว่ะ
4: เออยังไงวะ
3: เดี๋ยวนี้เว้ยสายตาสั้นว่ะมองอะไรก็ไม่ค่อยเห็นว่ะ
4: เออ
3: เอ็งมีเมนูอะไรแนะนำข้าไหมวะ
4: เปิดดูดิอะไรเมนูที่เกี่ยวกับปลา
3: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับปลาปลาช่วยให้สายตาไม่สั้นหรอวะ
4: เอ้ากินปลาทำให้สายตาดีไอ้เคมแม่ใส่แว่นปะล่ะ
3: เออเออก็จริงของแกวะเออพูดถึงเรื่องสายตาเนี่ยข้าไปตัดแว่นมาวะ
4: ยังไงวะ
3: ให้ร้านทำนะเว้ยแล้วมันวัดสายตาข้าก็วัดผิดค่าก่อก็แพงใส่ไปมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยวะแล้วข้าต้องทำไงวะไปหาทางร้านด้วยให้เขาเปลี่ยนให้มันก็ไม่ยอมเปลี่ยนให้ข้าวะ
4: ไม่รู้อะเออแล้วไหนแว่นแกวะ
3: วันนี้เขาไม่ได้ใส่มาวะใส่บิ๊กไอวะเห็นเขานิยมกันดี
1: ค่ะพี่ทนายวิรัติคะ
0: ครับ
1: ผู้บริโภคถูกกระทำอีกแล้ว
0: ครับ
1: ค่ะเรื่องนี้ก็คือแว่น
0: ครับ
1: ตอนตัดก็ตัดดีอยู่หรอกแต่พอเอามาใส่ใช้ไม่ได้เอาไปเปลี่ยนคืนก็ไม่รับเปลี่ยนคืน
0: ครับ
1: อย่างนี้เขาจะทำยังไงดีคะ
0: คือเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริโภคนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็กฎหมายเราก็มีเปิดหน่วยงานขึ้นหน่วยงานหนึ่งนะครับเพื่อที่จะรับเป็นที่ร้องเรียนนะครับเราเรียกสั้นๆว่าสคบนะครับชื่อเต็มก็คือสำนักงาน
1: ค
0: ณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
1: อ๋อใครเคยได้ยินได้ยินตัวย่อแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อเต็มชื่ออะไร
0: ตรงนี้เขาก็ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปร้องเรียนได้นะครับอาจจะไปที่สคบเองได้เลยถ้าในกรุงเทพเนี่ยก็ไปได้ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับอาคาร B ชั้น5
1: ค่ะ
0: นะครับก็สามารถที่จะไปร้องเรียนได้ตนเองนะครับถ้าเกิดว่าเจอในเหตุการณ์หรือว่าเหตุการณ์อื่นๆก็ได้ที่เกี่ยวกับการซื้อขายต่างๆนะครับได
1: ้ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นการบริการด้วยนะครับหรือถ้าเกิดเราไม่สะดวกไปเราก็สามารถแจ้งเบื้องต้นได้นะครับมี

0: มีสายด่วน
1: อ๋อมีสายด่วนแจ้งด้วยกำลังจะถามอยู่เชียวว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดจะทำยังไง
0: มีสายด่วนสคบนะครับเราจำไม่ง่ายครับ11แล้วก็66
1: 11 66
0: ก็จะจำง่ายนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนนะครับซึ่งเดี๋ยวขั้นตอนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเวลาที่เราไปร้องเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเรียกทั้งสองฝ่ายมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ย
1: คืออย่างนี้ก็เรียกมาคุยสองฝ่ายเลยไม่ใช่เรียกเฉพาะร้านค้า
0: ไม่ใช่ครับคือเขาเรียกทั้งสองฝ่ายมาคุยกันว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้ามีข้อเสียหายเนี่ยเราก็จะเรียกให้ทางตัวของตัวผู้ประกอบการเยียวยาผู้เสียหายนะครับ
1: อันนี้สคบนี่คุ้มครองถึงขั้นตัวสินค้าด้วยแล้วก็ตัวเป็นบริการด้วยเหรอคะ
0: ด้วยครับ
1: อ๋ออย่างนี้ไซเคยเจอค่ะตอนนั้นเคยกระเป๋าสตางค์หายไปสถานีตำรวจมีโต๊ะข้างๆค่ะแอบฟังนิดนึงเ
0: ร
1: ื่องคนอื่นเขาก็คือเป็นช่างตัดผมเขาตัดผมอะค่ะเหมือนลูกค้าไม่พอใจอะค่ะลูกค้ามาแจ้งความอย่างนี้เอาผิดได้ไหมคะเรื่องของการตัดผม
0: คือบางทีมันตัดไม่สวยอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่แต่ไซก็ไม่รู้ว่าเขาดำเนินการอะไรยังไงต่อ
0: คือตกลงมันยังไงเราไม่ทราบอะครับแต่ในประเทศไทยผมไม่ค่อยเห็นนะแต่ในต่างประเทศมีฟ้องร้องกัน
1: ค่ะประเทศไทยฟ้องร้องได้ไหมคะ
0: จริงๆผมว่ามันก็ฟ้องได้แต่ไม่ค่อยมีใครทำอะครับแต่ในต่างประเทศก็มีการฟ้องร้องกันเรื่องผมพอตอนแรกก็ตัดแล้วมันทำให้มันสั้นแล้วอยู่ดีก็สั้นจนแบบดูไม่ได้นี่ครับเหมือนกับว่าเขาไม่ได้สั่งการว่าให้ตัดแบบนี
1: ้
0: นะครับเหมือนเราไปตัดร้านตัดผมเนี่ยเราผมยาวอยู่แล้วไปตัดอยู่ดีเขามาตัดเราสั้นเนี่ยเราเสียใจมากแต่มันก็มีใครฟ้องกันนะครับ
1: ประเทศไทยไม่ค่อยมีนะ
0: ไม่ให้ฟ้องแต่เป็นต่างประเทศฟ้องกันนะครับ
1: และในเรื่องของอย่างเช่นกรณีตัวอย่างในละครถ้าเขาจะไปฟ้องร้องสคบไปด้วยตัวเองนะที่แจ้งไว้ก็คือต้องเอาหลักฐานอะไรไปบ้างคะ
0: ก็โดยหลักก็คือเอกสารต่างๆเช่นที่เราซื้อขายกันนะครับไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จนะครับหรือว่าเกี่ยวกับการติดต่อซื้อขายกันเนี่ยนะครับแล้วก็เอาตัวที่มีปัญหาเนี่ยไปนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยเราก็เตรียมพวกรูปถ่ายไว้เราจะถ่ายรูปไว้เพื่อเกิดในกรณีที่เขาจะได้เก็บไว้เข้าสำนวนพอจะเรียกมาคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็ง่ายขึ้นครับก็เตรียมบัตรประชาชนไปด้วยอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะถ้าอันนี้เป็นเรื่องของการตัดแว่นถ้าเกิดผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะโต้แย้งกลับมาว่าตอนวัดสายตาก็คุณบอกแล้วว่ามันโอเคแล้วอย่างเงี้ยค่ะยังจะแจ้งได้
0: ก็ต้องมานำสืบกันนะครับว่าจริงๆแล้วมันตกลงกันว่ายังไงนะครับคือสคบเขาดีตรงที่ว่าพอมีเหตุการณ์โต้แย้งกันเนี่ยนะครับสุดท้ายถ้าแกตัดสินใจว่าจะดำเนินคดีให้กระฟ้องให้เนี่ยนะครับให้กับผู้บริโภคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลย
1: อ๋อค่ะ
0: นะครับ
1: อันนี้ก็คือจะไปถึงขั้นถ้าตกลงกันไม่ได้ก็คือจะมีการฟ้องร้องต่อไป
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ ค่ะอันนี้ก็คือถ้าเป็นแม่ค้าแม่ขายอย่างนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดเรารู้ตัวว่าเป็นความผิดพลาดของเราอย่างเช่นร้านตัดแว่นทางที่ดีเราก็รับผิดชดใช้คืนให้ลูกค้าไปนี้ก็จะดีนะคะ
0: คร
1: ับพี่ทนายวิรัติคะแล้วถ้าเกิดว่าไปฟ้องร้องสคบเรียบร้อยละกลับมาอีกทีร้านปิดหนีซะอย่างนั้นนะคะจะทำยังไงอะคะ
0: คือโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าเบื้องต้นนะครับผมให้สันนิษฐานคือทำใจนะครับเพราะไม่รู้ว่าเราจะไปตามที่ไหนนะครับแต่ว่าเวลาที่เราไปร้องสคบแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีหลักฐานว่าเขาทำงานอะไรที่ไหนนะครับเราก็ต้องไปฟ้องร้องภายหลังนะครับเราก็ต้องรู้ตัวผู้ประกอบการนะครับถ้าเป็นบริษัทก็จะมีกรรมการต้องรับผิดชอบนะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยก็อันนี้ก็ต้องดูว่าเขามีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับถ้าเราต้องฟ้องหรือยึดอะไรต่างๆก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับการไม่ยากแต่การบังคับคดีทำได้ยากเพราะบางคนไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยฟ้องไปก็อาจจะไม่ได้อะไรเลยนะครับ
1: แต่ยิ่งอย่างกรณีนี้แว่นตาอันเดียวก็คงไม่ปิดหนีแน
0: ่ก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าแต่คือถ้ามันทำอย่างนี้บ่อยมันอาจจะอยู่ไม่ได้
1: ใช่ถ้ากระทำกับลูกค้าบ่อยๆนะคะค่ะคุณผู้ชมคะทางที่ดีนะคะเวลาที่เรานะคะซื้อสินค้ามาก่อนที่จะออกจากร้านนะคะต่อหน้าคนขายเลยคุณผู้ชมนะคะหยิบสินค้ามาตรวจสอบสักนิดหนึ่งนะคะจะได้ไม่เกิดเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอย่างนี้นะคะอย่างน้อยถ้ามันเสียที่ร้านเลยเราก็ยังจะแจ้งเขาได้ว่าอันนี้ใช้ไม่ได้นะจะได้มีประจักษ์พยานเห็นเลยว่าเราไม่ได้เอาไปทำเราไม่ได้เอาสินค้าเขาไปเสียหายข้างนอกนะคะมันเสียหายจากการกระทำของเขานะคะอย่างนี้จะดีกว่าค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็เรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการทำมาค้าขายนะคะยังมีอีกเรื่องนึงค่ะที่น่าสนใจทั้งสองเรื่องที่ผ่านมานะคะพูดถึงเรื่องของลูกค้าถูกกระทำแล้วคราวนี้เป็นเรื่องของแม่ค้าแม่ขายบ้างค่ะถูกลูกค้ากระทำค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามชมในละครตอนต่อไปได้เลยค่ะ
2: อุ๊เป็นเจ้าของร้านรองเท้าที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานกบซึ่งเป็น

0: เพื่อนจึงแวะมาแสดงความยินดีกับร้านใหม
1: ่เศรษฐีใหม่เป็นไงบ้างจ๊ะกิจการรองเท้าไปได้ดีไหม
2: โอ๊ยไม่ไหวเลยช่วงนี้
1: อ้าวทำไมล่ะทุกคนต้องใส่รองเท้ากันอยู่แล้วอาจจะเพิ่งเปิดร้านละมั้ง
2: ก็เมื่อวานขายรองเท้าได้แค่คู่เดียวเอง
1: เหรอแล้ววันนี้ดีขึ้นหรือยัง
2: วันนี้เหรอแย่ยิ่งกว่าอีก
1: ทำไมล่ะขายไม่ได้เลยเหร
2: อก็ลูกค้าเมื่อวานที่ซื้อรองเท้าไปเอารองเท้าเมื่อคืนละสิ
1: โอ้โหเพื่อนฉันเข้าขั้นวิกฤตนะเนี่ย
2: ฉันอยากจะรู้ว่าถ้าลูกค้ามาขอคืนสินค้าและขอเงินคืนฉันสามารถปฏิเสธได้ไหม
3: ว้าว
1: ก็ไม่รู้สิ
2: ฉันว่าก็ว่านะเธอเปลี่ยนรองเท้าไหม
1: เธอจะให้ฉันฟรี
2: ก็อดหนุนฉันคู่นึง
4: ค่ะแม่สัก
2: ค
4: ู่
2: เลย
4: ให้ฟ้องฟรีเลยค่ะพี่ทนายวิรัติคะน่าสงสารคุณอูจังเลย
5: ครับ
4: ขายได้คู่เดียวแถมยังถูกเอามาคืนอีกสินค้าที่ขายไปนะคะไม่ทราบว่าตรงนี้ถ้าคุณอูรู้สึกว่าไม่อยากรับคืนนะคะไม่คืนเงินได้ไหมคะ
5: จริงๆก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับว่าจะไม่คืนนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าทางผู้บริโภคเนี่ยนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปร้องสคบได้นะครับเขาก็ไปร้องพอไปร้องสคบเสร็จแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของสคบเนี่ยเขาก็จะเรียกผู้ประกอบการมา
4: ค่ะ
5: นะครับพอเรียกมาแล้วก็มาคุยกับทางตัวผู้บริโภคนะครับเขามาคุยเจรจากันอาจจะ1นัด2นัด3นัด
4: ค่ะ
5: นะครับ
4: ทำไมต้องนัดหลายครั้งด้วยคะ
5: แล้วก็บางทีไม่พร้อมบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ประมาณ 2-3 นัดนะครับพอเรียกมาแล้วเราก็ต้องเสียเวลางาน
4: ใช่
5: นะครับหรือว่าพอสุดท้ายเราไม่ยอมอีกทางสคบเขาอาจจะฟ้องให้ทางผู้บริโภคอีกเราไม่ต้องขึ้นศาลคุณต้องไปจ้างทนายความในการดำเนินคดีซึ่งมันก็ถามผมเองผมว่ามันเสียเวลานะครับซึ่งไม่คุ้มนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะคุยกันแล้วก็จบกันให้ได
4: ้
5: นะครับเยียวยากันไปเลยนะครับมันก็จะได้ประโยชน์มากกว่านะครับ
4: และที่ทรายเห็นบ่อยๆเลยตามร้านเสื้อผ้าซื้อแล้วไม่รับคืนอันนี้ผู้ขายมีสิทธิ์จะไม่รับซื้อแล้วไม่รับคืนตามป้ายได้ไหมคะ
5: อันนี้เป็นเรื่องของเขาครับแต่จริงๆมันต้องถ้าเกิดมันมีข้อบกพร่องอะไรต่างๆมันต้องรับเปลี่ยนรับคืนได้เพราะว่ามันต้องคุ้มครองให้กับผู้บริโภคด้วยเพราะว่าในเวลาที่เราซื้อของเนี่ยเราบางทีอาจจะตรวจดูไม่ท่วนทีต่างๆนะครับมันจะมีถึงต้องมีรับประกันนะครับเหมือนอย่างโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนต่างๆยังมีให้ว่าซื้อไปแล้ว7วันให้คุณดูว่ามันมีข้อเสียสามารถแลกเปลี่ยนทั้งเครื่องได้เลย
4: ค
5: ่
4: ะ
5: นะครับซึ่งมันผมว่ามันเป็นเซอร์วิสที่ต้องทำได้อะครับมันก็จะไม่ใช่คุณไม่รับเปลี่ยนไม่รับคืนเพราะบางทีเราก็มาตรวจไม่ได้เหมือนกันว่ามันเสียหรือไม่นะครับ
4: ค่ะใครเคยเจอไปซื้อหนังสืออันนี้เจอกับตัวเองเลยนะครับในหนังสือเนี่ยจะมีแพทเทิร์นเป็นหนังสือตัดเย็บเสื้อผ้ามีแพทเทิร์นสอนในหนังสือไซก็ไม่แน่ใจที่จะดูตรงนั้นว่าแพทเทิร์นมันครบหรือเปล่าไซก็เลยถามพี่พนักงานเขาบอกว่าพี่ถ้ากลับไปบ้านแล้วไอ้ตัวแพทเทิร์นในหนังสือมันไม่ครบอ่ะเอาหนังสือมาคืนขอเล่มใหม่ได้ไหมเขาก็อ้ำๆอึ้งๆคิดอยู่สักพักนึงก็บอกว่างั้นน้องก็เก็บใบเสร็จไว้ด้วยแล้วกันอันนี้ใบเสร็จจริงๆแล้วมีส่วนไหมคะเกี่ยวกับการคืนของหรือว่าไม่จำเป็นต้องมีก็ได
5: ้คือผมมองว่ามันจะเป็นเพราะว่ามันก็เป็นหลักฐานว่าเราซื้อจากร้านนี้เพราะบางทีอาจจะโมเมจากซื้อจากร้านอื่นได
4: ้
5: ถ
4: ู
5: กไหมฮะอย่างน้อยสุดก็ควรจะเก็บหลักฐานเอาไว
4: ้
5: เพราะว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นพวกนิตยสารอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็รับเปลี่ยนรับคืนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่รับเปลี่ยนรับคืนเนี่ยเกิดซื้อไปกระดาษช่วงไหนชำรุดเนี่ยนะครับอย่างที่ผมพิมพ์หนังสือกฎหมายแรงงานผมเนี่ยก็มีรับเปลี่ยนรับคืนอยู่แล้วนะครับถ้าในกรณีเกิดพิมพ์ตกหรือว่ามีหลุดบ้างอะไรบ้างจากหนังสือก็ต้องรับเปลี่ยนรับคืนอยู่แล้วนะครับ
4: มันเป็นรับคืนในกรณีนี้
5: ใช่ครับ
4: ค่ะค่ะมีอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องของเวลาเราไปซื้อของ
5: ครับ
4: ค่ะบางทีอย่างเช่นผู้หญิงซื้อเครื่องสำอางมีหลายสีหลากหลายสีตอนที่เราเลือกเนี่ยเราคิดแล้วว่าเอ้ยสีนี้ชอบแต่พอกลับไปบ้านลองทาไม่สวยค่ะ
5: ครับ
4: ขอไปเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้ไหมอย่างนี้นี่จะร้องเรียนได้ไหมคะในเมื่อสีมันไม่ถูกใจค่ะ
5: คือตรงนี้ก็จะลำบากนิดนึงตรงที่ว่าเราซื้อสีนี้ถูกไหมฮะแต่ว่าจริงๆพอไปถึงบ้านเราอยากจะเปลี่ยนสีซึ่งตรงนี้ผมว่ามันก็เป็นการเอาเปรียบตัวผู้ประกอบการเหมือนกันนะครับเพราะว่ายิ่งถ้าเป็นลิปสติกเนี้ยหรือว่าต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ไปแล้วอ่ะมันก็ไม่งามแล้วล่ะ
4: แต่ถ้าเป็นกรณีที่สีไม่ตรงล่ะเอามาโชว์ตัวนี
5: ้
4: เป็นอีกแบบนึง
5: อันนี้ทำได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราตั้งใจซื้อสีแดงแต่เราก็ซื้อมาแล้วพอกลับบ้านบอกว่าอยากได้เราอยากได้สีส้ม อันนี้ไม่ถูกละนะครับ
4: มีกรณีนึงค่ะถ้าหากไปเจอสินค้า2ชิ้นเราซื้อมาในราคาที่แพง
5: ครับ
4: ไปดูอ้าวเพื่อนซื้อถูกกว่านี่คุณขายถูกกว่านี้ก็ได้นี่อย่างนี้เราจะสามารถทำอะไรได้ไหมคะร้องเรียน
5: ผมว่าร้องเรียนอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าอย่างที่บอกถ้ามันไม่ใช่สินค้าคุ้มเขาจะขายอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับเหมือนผมซื้อเครื่องอะไรเครื่องสำรองไฟนะครับที่ใช้กับสมาร์ทโฟนเขาบอกขายราคาเต็ม 2,900 สมมุติอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าถ้าเราเดินไปอีกหลายร้านเนี่ยมันขาย 2,400 แต่ผมซื้อแพงกว่าแต่คือว่าไม่ใช่ว่าผมเป็นคนร่ำรวยเลยนะครับก็คือว่าสบายใจซื้อก็จบนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราคาที่มันไม่มีการควบคุมนะครับถ้าเราขยันเดินก็อาจจะได้ของถูก
4: เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่สินค้าควบคุมนี่ก็เป็นเรื่องที่ลำบากมากที่เราจะร้องเรียนนะคะ
5: ใช่ครับ
4: ก็อยู่ที่วิจารณญาณของตัวเราด้วยว่าจะเลือกซื้อหรือไม่ซื้อ
5: ใช่ครับ
4: ค่ะเราก็ต้องดูให้ดีๆเองนะคะค่ะคุณผู้ชมคะในการซื้อสินค้าแต่ละครั้งนะคะคุณผู้ชมนะคะอย่างที่เคยบอกไว้เลยว่าต้องตรวจสอบสินค้าให้ดีและคุณผู้ชมนะคะที่เป็นแม่ค้าหรือพ่อค้าเองก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันนะคะว่าสินค้าที่เราให้ลูกค้าไปนั้นถูกต้องแล้วก็ไม่มีสภาพชำรุดนะคะเมื่อเกิดกรณีอะไรเราก็จะได้กล่าวถึงได้ว่าสินค้าของเรานั้นสมบูรณ์แล้วนะคะไม่ได้มีตำหนิอะไรไปนะคะเพราะไม่ใช่นั้นแล้วนะคะถ้าเราละเลยนะคะในจุดนี้ไม่ค่อยได้ใส่ใจนะคะถ้าลูกค้าเอาสินค้าไปแล้วก็มาอ้างกับเราว่าสินค้าคุณไม่ดีเราก็จะไม่มีข้อโต้แย้งอะไรแล้วนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตนะคะที่มาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของการทำมาค้าขายหรือว่ากฎหมายอื่นๆนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตาม Twitter ของทนายวิรัตได้นะคะที่ทนายวิรัตค่ะและในส่วนของรายการเราค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะติดตามชมไม่ทันนะคะหรือว่าพลาดบางช่วงบางตอนก็สามารถที่จะติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราย้อนหลังนะคะที่ www.etvthai.tv ค่ะสำหรับคำแนะนำดีๆนะคะที่คุณผู้ชมต้องการจะแนะนำติดชมรายการของเราหรือว่ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับรายการนะคะคุณผู้ชมสามารถเขียนจดหมายมาคุยกับเราค่ะได้ที่ที่อยู่ที่ปรากฏด้านหน้านี้ค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถพบกับรายการกฎหมายคลายเครียดของเรานะคะได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้นะคะทรายกับทนายวิรัตและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ETV ภูมิใจเสนอ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์นะครับนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับผมตลอดหาเรื่องต้นรายการวันนี้นะฮะผมจะมาหาคนที่มีคำถามเกี่ยวกับข้อสงสัยเรื่องกฎหมายนะครับเขาสงสัยเขาอยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะรวบรวมคำถามเหล่านั้นส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตที่รออยู่ในช่วงทนายคลายฉงนนะครับและตอนนี้ด้านหลังเป็นแม่น้ำแบบนี้เนี่ยผมพาคุณผู้ชมทุกคนมาอยู่ที่ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ครับชุมชนเก่าแก่อายุกว่า300ปีของจังหวัดจันทบุรีครับคุณผู้ชมครับชุมชนริมแม่น้ำจันทบูรณ์นะครับถือว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและก็มีเสน่ห์เป็นอย่างมากเลยแหละครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยชาวยวนแล้วก็ชาวจีนอพยพมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อสำคัญเลยของจังหวัดจันทบุรีครับส่วนตอนนี้หลังจากเดินดื่มด่ำบรรยากาศริมแม่น้ำสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็ได้เวลาที่ผมจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญคนแรกแล้วก็จะมีข้อสงสัยอะไรไปคุยกับเขาในช่วงตลอดหาครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ได้เวลาพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านแรกแล้วในช่วงตลอดหาเรื่องมาดูว่าท่านนี้เขาจะมีข้อสงสัยอะไรนะครับป้าเต็นสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เล่าเรื่องของป้าเต็นมาได้เลยครับ
2: เรื่องหลักรอค่ะ
0: หลักรอคืออะไรฮะ
2: หลักรอคือว่ามันเป็นประมงของพื้นบ้านคือว่ามันก็ออกไปกลางอวนรออยู่ในกลางคลองค่ะ
0: ไม่ใช่ทะเลใช่ไหม
2: ไม่ใช่ทะเลค่ะ
0: เป็นคลองเป็นส่วนน้ำจืด
2: ส่วนน้ำเค็มค่ะ
0: เหมือนปากแม่น้ำเหรอ
2: ค่ะค่ะค่ะ
0: เหมือนปากแม่น้ำสู่ทะเลเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: ลักษณะเป็นไงป้าเต็นอธิบายให้ผมฟัง
2: ลักษณะก็เป็นแบบว่าเขาจะตั้งเสานะฮะ
0: ครับ
2: แล้วก็มีอวนที่ว่าไปนั่นไว้แล้วก็รอช่วงน้ำลงอย่างเดียวพอน้ำลงของอะไรๆมันจะลงมันก็ลงไปในอวนรอถ้าคือว่าถ้าน้ำไม่ลงไม่อะไรมันก็รอไม่ได้ทำไม่ได้ค่ะ
0: เข้าใจแล้วเพราะว่าเราไปขึงกลางรอไว
2: ้
0: พอน้ำลงก็มาดูว่ามีปลามีสัตว์อะไรติดอยู่บ้างเราก็เก็บไปส่วนใหญ่เนี่ยไอ้ที่มาติดนี่เป็นปลาหรือเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทไหน
2: ก็จะเป็นกุ้งค่ะ
0: เป็น
2: ก
0: ุ้ง
2: มันก็เป็นกุ้งขาวกุ้งนาอะไรพวกนี้ค่ะ
0: ไซส์ใหญ่ไหมฮะ
2: มันก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้างปนกันค่ะ
0: อวนมันถี่ขนาดไหนฮะ
2: อวนมันก็ถี่มันไงมันก็เล็กคือว่ากุ้งออกไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็พวกปลาเล็กปลาอะไรก็อยู่ในนั้น
0: แต่พวก
2: ปลาใหญ่ไม่มี
0: ส่วนใหญ่จะเป็นปลาเล็ก
2: ค่ะ
0: ที่ติดอยู่ปลาเล็กกับกุ้งขาวกุ้งเล็กไอ้พวกกุ้งเคยเงี้ยเหรอที่ทำกะปิเงี้ยนะ
2: แต่กุ้งเคยไม่ข่าวอ่ะกุ้งเคยจะออก
0: อ๋อเพราะมัน
2: ใหญ
0: ่ไอ้อวนมันใหญ่กว่าตัวกุ้งกุ้งมันหลุดไปได้นะครับเราดักเนี่ยทุกวันไหม
2: ไม่ทุกวันค่ะ
0: ความถี่ขนาดไหนครับ
2: ความถี่เป็นวันหรือแบบ
0: อาทิตย์นึงเนี่ยทำกี่ครั้ง
2: อ๋ออาทิตย์นึงก็มันจะมีช่วงน้ำเสียกับน้ำไม่เสียนะฮะ
0: ค
2: ือว่าน้ำเสียนี่น้ำมันจะไม่ขึ้นไม่ลงคือว่าเราจะออกไม่ได
0: ้ออกก็ทำไม่ได้
2: ค่ะคือว่าจะต้องรอที่ว่าพอถึงหน้าน้ำลงถึงเราจะรออวนได
0: ้
2: ถ้าน้ำเสียเราจะรอไม่ได้
0: แล้วงี้เดือนนึงป้าเต็นทำได้ประมาณกี่รอบอ่ะ
2: เดือนหนึ่งก็ตีไปแล้วก็
0: เฉลี่ย
2: แล้วก็7-8วัน
0: ออ
2: กทีนึงแล้วก็อีก7-8วันหรือ10วันนี่ก็หยุด
0: เฉลี่ยประมาณเดือนละ2ครั้งแล้วกันเนา
2: ะ
0: เดือนละ2ครั้งรายได้ประมาณเท่าไหร่
2: ก็ประมาณคืนมึงก็มี 2,000-3,000 มี
0: ต่อ1ครั้ง
2: ต่อ1ครั้งค่ะ
0: ต่อ1ครั้งประมาณ 2,000-3,000 นะฮะ
2: แล้วก็มี700-800อะไรงี้มันแล้วแต่ของมันจะ
0: รอได้น้อย
2: ค่ะ
0: เข้าใจเพราะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นประมงพื้นบ้านทำมานานแค่ไหนแล้วครับ
2: ก็ที่ฉันทำเวลานี้ฉันก็50ฝาก็ที่ทำจริงๆแล้วชุดหลังที่ทำต่อจากเขาก็ประมาณ30กว่าปี
0: โอ้โหแปลว่าก่อนหน้านั้นก็มีคนทำมาแล้วแต่มัน
2: เขาท
0: ำ
2: มาค่ะ
0: เป็นประมงพื้นบ้านของจันทบุรีนี่เลย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วปัญหามันคืออะไรฮะ
2: ปัญหาคือว่าทีหลังนี่ก็แบบว่าเขาคิดว่ารอแบบนี้สัตว์ในคลองจะหมดอะไรจะไม่มีอะไรเงี้ยฮะเขาคิดว่าอย่างนี้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่
0: อาจจะเดี๋ยวผมอธิบายทางฝั่งของเจ้าหน้าที่เนา
2: ะ
0: ใช้คำว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วกันเจ้าหน้าที่จะบอกว่าทำแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้สัตว์น้ำขนาดเล็กไม่ได้เติบโตไปขยายพันธุ์ถูกต้องไหมฮะ
2: แต่
0: ที่คุณป้าบอกว่าไม่ใช่เพราะอะไร
2: เพราะว่ามันปลาพวกนี้มันจะไม่มีโตแล้วมันจะสุดขีดจำกัดของมันแค่แต่อย่างปลานิ้วก้อยกับนิ้วก้อยเขาเรียกปลาเก๋ย
0: ปลาเก๋ย
2: ค่ะปลาเก๋ยที่ก็ตาแข็งที่อย่างเงี้ยฮะมันก็ตัวเล็กก็มันก็จุดแต่แค่นี้ค่ะปลาในคลอง
0: ทั้งฝั่งของชาวประมงก็จะบอกว่า
3: มันไม่ได้โตไปขยายพันธุ์หรอกตัวมันเท่านี
2: ้ต่
3: อให้ไม่ไปขึงตัวมันก็เท่านี
2: ้ค่ะค่ะค่ะ
3: ความหมายคืออย่างนั้นนะฮะแล้วเราได้มีการอธิบายกับเจ้าหน้าที่ไหมหรือมันเป็นกฎออกมาปุ๊บเขาก็มีคำสั่งเลย
2: มันก็มีนะเขาก็ขึ้นลงกันอยู่แต่เขาก็ยังเฉยๆยังนิ่งเฉยคือว่าเขาก็ยังไม่อยากจะให้ทำแต่คือว่าทำไมทำก็ทนไม่ไหวเพราะไม่ใช่เฉพาะครอบครัวของป้าคือว่าไม่รู้กี่ร้อยครอบครัวที่ว่าอยู่ในระยะเวลานี้นะบางคนนี่ถึงก็เครียดเครียดมากอย่างป้าไปยังเครียดเลย
3: ผมเข้าใจว่าทำกันมานานแล้วทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษตกทอด

0: โมยเลยอ่ะตอนเนี้ย
1: เหมือนแอบทำ
0: ฮะเหมือนซุกทำแอบ
1: เขารื้อไหมอ่ะ
0: ตอนเนี้ยเขาไม่รื้อแต่เวลานั้นเขาก็มาตรวจ
1: เขาเคยมารื้อไหม
0: เขาเคยมารื้อค่ะ
1: เคยมารื้อสองครั้งแล้ว
0: เขาก็ตัดทิ้งมันล้มไปแล้วทีนี้จะทำไงก็ไม่รู้จะทำกินอะไรก็ขโมยทำขึ้นมาใหม่แล้วทำแต่ละครั้งก็ไม่ใช่น้อยนะ
1: เพราะว่าก็ต้องมีค่าเสาค่าตะข่ายค่าแรง
0: จ้ะ
1: เพราะก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
0: ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่รู้จะทำอะไร
1: แปลว่าทุกวันนี้รู้ว่ามันผิดแหละเพราะว่ากฎหมายประกาศออกมาแล้วแต่โ
0: อ
1: ้มันลำบากอะถ้าไม่ทำแล้วจะไปทำอะไรกินก็เลยต้องแอบลักลอบทำอยู
0: ่บางครั้ง
1: เขามีการตักเตือนไหมครับ
0: เขาก็ตักเตือนนะ
1: ตักเตือน
0: แต่พอตักเตือนเราก็อยู่ตะทิ้งพอเงียบๆปุ๊บเราก็ออกบ้างเพราะของเรายังตั้งอยู
1: ่เรามีความจำเป็นไม่รู้จะไปทำมากินอย่างอื่นอะไรอะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วมันมากเลยอะหลายครอบครัวเลยทีเดียวเป็นร้อยๆปันๆเลยนะ
1: ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะคุณผู้ชมเราเลยจำเป็นที่จะต้องปิดบังใบหน้าคุณป้าที่เป็นตัวแทนของชุมชนประมงที่นี่ไว้นะครับเพราะว่าเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นกับทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มาตรวจสอบแล้วก็มาห้ามไม่ให้กระทำแบบนี้นะครับสิ่งที่คุณป้าอยากจะถามพี่ทนายวิรัติวันนี้คืออะไรครับ
0: คือป้าอยากจะถามที่ว่ามีอะไรที่ว่าพอที่อารมณ์อรวยที่ว่าช่วยให้ได้ทำได้บ้างไหมจะให้ขยายตาอ้วนหรือจะให้อะไรก็ขอให้บอกมาจะได้ทำตามให้ทุกอย่างแต่ขอให้ได้ทำบ้างให้ได้กินได้ใช้มันมีกินมีใช้ในนี้บ้าง
1: น่าเห็นใจนะฮะคือคุณป้าเองรวมถึงชาวบ้านก็ยอมขยายตาอ้วนถ้าบอกว่าตาอ้วนเนี่ยมันถี่ไปเนี่ยจะยอมขยายให้นะ
0: ไ
1: อสัตว์ชนิดเล็กจะได้รอดไปได
0: ้
1: เอาแต่ตัวที่ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยจับได้น้อยลงก็ไม่เป็นไรขอให้ได้จับเถอะจะมีวิธีอลุ่มอล่วยผ่อนปรนอะไรได้ไห
0: ม
1: ต้องไปติดต่อยังไงที่ใครบ้างเงี้ยเนาะแล้วความผิดที่ได้นี่คุณป้าอยากรู้ไหมว่าสมมติว่าแบบเขาเตือนแล้วถ้าเขาจับจริงจังแบบไม่รื้อ
0: เขาก็จะยึดหมดยึดทรัพย์หมดแล้วก็ปรับเป็นแสนๆเนี่ย
1: เป็นแสนเลยเหรอเดี๋ยวผมถามพี่ทนายเพิ่มแล้วกันนะในส่วนนี้ว่าถ้ายังทำต่อเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรบ้างนะครับวันนี้มี2เรื่องเนาะที่คุณป้าเต็นอยากทราบนะฮะเป็นกำลังใจให้นะคือเราเห็นใจแล้วเราก็เข้าใจเจ้าหน้าที่ที่ก็ต้องทำตามหน้าที่นะฮะเพราะเขาก็ได้รับคำสั่งมาอีกทีนึงอันนี้ค
0: ุ
1: ณป้ากับเพื่อนบ้านก็ต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วยเขาก็คงไม่ได้อยากมารังแกหรอกนะครับ
0: แต่พวกป้าคือมากกว่าพร้อมนะก็รู้นะที่ว่าคือว่าเหมือนก็คำสั่งเขามาคือว่าจะให้เขานั่นกันเป็นไรเขาก็ต้องมาตามคำสั่งอย่าง
1: นี้เขาก็โดนลงโทษอัน
0: น
1: ี้
0: เราครับใช่เราเข้าใจ
1: เดี๋ยวผมถามพี่ทนายวิรัติให้ขอบคุณป้าเต็นมากๆวันนี้ขอบคุณมากครับประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: ป้าเต็นทำประมงพื้นบ้านที่เรียกว่าหลักรอด้วยการตั้งเสาที่ปากแม่น้ำปลาก็จะมาติดที่อวนที่ปักไว้โดยจะทำเฉพาะช่วงที่น้ำลงประมาณเดือนละ2ครั้งทำมา30กว่าปีตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าแต่มาวันหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็ประกาศว่าห้ามทำเพราะกลัวว่าสัตว์น้ำที่ดักได้จะสูญพันธุ์เนื่องจากไม่รู้ว่าจะไปทำอาชีพอะไรในช่วงแรกๆจึงแอบทำบางครั้งเจ้าหน้าที่มาตรวจก็ตัดอวนทิ้งบางครั้งมาเจอตอนที่กำลังปักอวนก็จะทำการตักเตือนป้าเต็นจึงอยากรู้ว่าจะมีวิธีการใดที่จะต่อรองหรือผ่อนปลนเงื่อนไขเพื่อที่จะสามารถทำอาชีพนี้ต่อไปได้
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วทรายก็จะมาพร้อมกับพี่ทนายใจดีของเราเป็นประจำนะคะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ค่ะเรื่องราวของป้าเต็นก็น่าเห็นใจเลยทีเดียวนะคะพี่วิรัติพอจะมีแนวทางอะไรที่จะแนะนำป้าเต็นบ้างคะว่าควรจะทำยังไงกับเรื่องนี
5: ้คืออย่างนี้ครับถ้ามันเป็นคำสั่งของรัฐแล้วเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าประชาชนทุกคนจะต้องอะไรครับต้องยอมรับนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยตัวคำสั่งเนี่ยมันก็เพื่อประโยชน์กับบุคคลทุกคนเลยนะครับไม่ว่าเรากฎหมายเนี่ยมันบังคับกับทุกๆคนเลยนะครับไม่ว่าไม่ใช่ว่าบังคับกับคนใดคนหนึ่ง
4: ก็คือกฎหมายก็ยุติธรรมสำหรับคนทุกคนในสังคม
5: ใช่ใช่เพราะบางทีเนี่ยการที่เราไปอาจจะไปจับแล้วมันมีผลทำให้คนอื่นอาจจะต้องลำบากนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อมีคำสั่งของรัฐแล้วเนี่ยเราต้องทำตามนะครับหรือในกรณีที่เกิดเราเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเราก็สามารถเรียกร้องเรียนหรือว่าไปเจรจาหรือพูดคุยได
4: ้
5: นะครับตัวนี้ก็สามารถทำได
4: ้ค่ะ
5: ครับผม
4: ค่ะและในส่วนของป้าเต็นนี่พี่วิรัติพอจะแนะนำได้ไหมคะว่า นอกจากอาชีพประมง

0: ที่ทำอยู่แล้วอย่างนี้ควรจะปฏิบัติตัวยังไงคะเมื่อมีในข้อกฎหมายอย่างนี้เข้ามา
1: คืออย่างนี้ผมว่าบางทีเราอาจจะมองเห็นโอกาสบางอย่างนะครับอย่างเช่นผมยังจำได้เลยเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ย20เกือบ3 20ปีที่แล้วเนี่ยของผมเนี่ยก็คือของทนายเองเนี่ยก็ทางเค้าเรียกแบงค์ที่ทำอยู่เนี่ยปิด
0: เมื่อก่อนที่วิรัติ
1: อยู่ธนาคารนะครับแล้วก็มีคำสั่งของราชการขณะนั้นเนี่ยว่าแบงค์แห่งนั้นเนี่ยต้องปิดตัวลง
0: ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้
1: ใช่ตรงนั้นเราก็คือเราก็ยังคิดอยู่ว่าเราจะทำอย่างเงี้ยทำลักษณะนี้อยู่แต่ปรากฏว่าเมื่อมีคำสั่งแล้วมันจบ
0: จากที่เคยชินตื่นไปทำงาน8โมงเช้าสแกนนิ้วไม่มีอีกแล้วว
1: ันนี้เราต้องมาทำมาเป็นทนายความนี่ครับชีวิตก็เปลี่ยนคือบางทีเนี่ยอาจจะมองว่าถ้าวันนี้เราไม่ได้ทำอาชีพนี้เราอาจจะได้ทำอีกอาชีพหนึ่ง
0: อาจจะดีกว่าด้วยนะ
1: ใช่เราก็ต้องมองไปอย่างนั้นถ้าเรามองซะอย่างนี้มันก็สบายใจนะครับก็อาจจะมองว่าถ้าในกรณีที่รัฐเขาห้ามทำแบบนี
0: ้
1: เราสามารถที่จะทำอย่างอื่นได้ไหมนะครับในขณะที่ผมว่าลองมองไปหาหลายๆโอกาสจะดีที่สุดนะครับ
0: อาจจะเปลี่ยนจากการจับสัตว์จับสัตว์น้ำเป็นแปรรูปสัตว์น้ำไข่ก็ได้เพิ่มมูลค่า
1: หรือแบบอาจจะเขาไม่ให้ทำอย่างลักษณะนั้นก็ต้องไปใช้เรือเล็กหรืออะไรก็ตรงแล้วแต่คือสามารถทำได้
0: ก็คือต้องปรับตัวนะคะยังไงคุณผู้ชมคะเราก็ต้องเมื่อมีกฎหมายออกมาแล้วนะคะกฎหมายเนี่ยก็จะเป็นกฎนะคะที่ให้คนในสังคมเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ไม่เดือดร้อนบางกฎหมายเนี่ยอาจจะมีผลกระทบกับชีวิตประจำวันของเรานะคะแต่ตรงนี้นะคะเราก็ต้องยอมรับเพราะว่าเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่สังคมจะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ป้าเต็นนะคะอาชีพยังมีอีกหลายอาชีพเลยนะคะเกี่ยวกับการประมงทำไม่ได้นะอาจจะเป็นการแปรรูปนะคะอาหารทะเลก็ได้ตรงนี้นะคะก็ต้องดูกันไปอีกทีนะคะยังไงก็เรื่องราวของการจับสัตว์น้ำเรื่องของดักลอก็จบลงไปแล้วนะคะเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นนะคะไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณคำตอบสำหรับพี่ทนายวิรัตนะครับแหมเป็นความรู้มากๆเลยนะฮะหวังว่าคุณป้าจะนำไปปรับใช้ได้นะครับมาที่คุณป้าท่านต่อไปนะฮะป้าน้องสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เรื่องราวของป้าน้องเป็นยังไงครับ
3: ก็มาอาศัยบ้านญาติอยู
2: ่ครับ
3: แล้วก็โดนข้อหาบุกรุ
2: ก
3: สถานที่ทางราชการ
2: เดี๋ยวขอรายละเอียดหน่อยว่าเป็นการบุกรุกสถานที่ราชการล่ะมันเป็นที่แบบไหนที่เรามาอาศัยอยู่เนี่ย
3: ก็ตอนนี้ก็ทราบว่าเป็นที่ราชวัสดุ
2: อ๋อที่ราชวัสดุคือไม่สามารถซื้อขาดเป็นกรรมสิทธิ์ครอบครองโฉนดที่ดินได
3: ้ค่ะ
2: นะครับให้มาทำกินชั่วคราวว่างั้น
3: ค่ะ
2: แล้วตอนที่คุณป้ามาอาศัยอยู่เนี่ยญาติที่เป็นคนที่อยู่มาก่อนเขาได้บอกไหม
3: เขาก็ไม่ได้บอกอะไรเพราะว่าพ่อก็เสียนานแล้วเพราะบ้านมันเกือบร้อยปีแล้วอ่ะ
2: บ้านเก่าคือเจ้าตัวก็ไม่ทราบเนี้ยหรอ
3: เจ้าตัวเขาก็ไม่ทราบว่าเขาจะต้องทำยังไงอ๋อ
2: คือมันตกทอดอยู่กันมานานเป็นร้อยปี
3: ค่ะ
2: แล้วก็อยู่มาอย่างเงี้ยโดยไม่รู้เลยว่าเป็นที่ราชวัสดุ
3: ค่ะ
2: นะครับแต่เผอิญป้าน้องมาอาศัยอยู่ที่นี
3: ่ค่ะ
2: เราก็แจ็คพอตเข้าพอดีเลย
3: ใช่
2: อยู่มานานแค่ไหนก็ถึงมีหนังสือเตือนมาม
3: าอยู่ได้4เดือนหรือ5เดือนนี่แหละ
2: แป๊บเดียวเองเนอะ
3: แป๊บเดียวก็เราก็ลงทุนสร้างห้องน้ำอะไรก็พังหมดเราก็ทำเต็มที่อ่ะนะ
2: อ๋อแปลว่าป้ามารีโนเวททำใหม่หมดเลย
3: ใช
2: ่กี่บาทท่านที่ทำไป
3: เนี่ยหมดไปเรา 70,000 บาท
2: 70,000
3: ค่ะ
2: เยอะอยู่อันนี้ทำเป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นร้านค้า
3: เป็นที่อยู่อาศัย
2: ขายของอะไรด้วยมั้ย
3: ขายกาแฟสดนั่นแหละ
2: ขายกาแฟสดก็คือขายของหน้าบ้านด้วย
3: ค่ะ
2: แล้วก็อยู่อาศัยที่นี่ด้วย
3: จ้ะ
2: อยู่กันหลายคนนะฮะ
3: อยู่กันสองตายาย
2: สองตายายกับสามี
3: ค่ะ
2: นะฮะแล้วก็ไม่ได้ประกอบอาชีพที่บ้านคือทำงานอย่างอื่น
3: ค่ะ
2: ครับนี่เป็นบ้านอาศัยเป็นหลักนะฮะหนังสือแจ้งมานานยังครับ
3: แจ้งมาตอนเราวันที่10กุมภานี้แหละเขาแจ้งมาแล้วก็ให้ออกภายในวันที่8มีนา
2: เดี๋ยวนะเดือนเดียวเองเหรอ
3: ค่ะ
2: เขาให้เวลาเดือนเดียวเลยในการย้ายออกเนี่ยนะฮะ
3: ใช่คือไม่มีการเยียวยาอะไรทั้งสิ้น
2: เพราะว่ามันไม่ได้เหมือนเป็นการเวรคืนนะครับเพราะว่าที่ที่เขาว่ายง่ายเขามีสิทธิ์เอาคืนอยู่แล้ว
3: ค่ะ
2: แต่เดือนเดียวก็ถือว่าเป็นเวลาที่น้อยมากนะคุณผู้ชม
3: น้อยมาก
2: แล้วคุณป้าทำไงฮะ
3: ตอนนี้คนข้างบ้านเขาอยู่ใกล้เคียงเขาก็บอกไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรมให้มารับรู้หน่อยอะไรหน่อยขอความเป็นธรรมมั่งอะไรมั่งก็ไม่มีใครมาตรวจสอบอะไรทั้งสิ้น
2: แล้วนี่มันล่วงเลยมาปลายปีแล้ว
3: ก็วันที่14จะถึงเนี่ยก็คือขึ้นศาล
2: ผมขออนุญาตถามเรื่องรายละเอียดนิดนึงบ้านหลังเนี้ยมีไฟฟ้าประปาบ้านเล็กที่ไหมครับ
3: มีค่ะ
2: มีแบบปกติทุกอย่างสาธารณูปโภคครบครันเลยเพราะนั้นก็ได้รับการติดต่อจากไฟฟ้าประปาแล้วก็กรมที่ดินมานานแล้วแน่นอนนะฮะไม่ได้มาปลูกเองว่างั้น
3: ค่ะ
2: ก็คือไม่ได้ว่าง่ายไม่ได้แอบมาขโมยปลูกในที่ดินของใครก็ไม่รู้นะครับเป็นลายลักษณ์อักษรที่ถูกต้อง
3: เขาอยู่ในน้ำ
2: ทีนี้ตอนนี้มันล่วงเลยมาปลายปีแล้วแล้วคุณป้าไปอยู่ไหนอ่ะ
3: ป้าก็อยู่ในบ้านนั้นแหละ
2: อยู่ที่เดิม
3: ค่ะ
2: อ้าวแล้วเขาไม่มาไล่เหรอ
3: เขาก็ไล่เนี่ยพอเขาจะขึ้นศาลวันที่14เนี่ยที่จะถึงเนี่ยค่ะ
2: ที่จะถึงตอนที่เราถ่ายทำรายการเนี่ยนะฮ
3: ะ
2: ขึ้นศาลว่าเราไม่ยอมย้ายออกเหรอ
3: ไม่ใช่คือเขาก็จะให้เรารื้อถอนออกไง
2: เราต้องรื้อถอนด้วย
3: ค่ะ
2: ไม่ใช่ย้ายไปแต่ตัวเหรอ
3: ไม
2: ่เราต้องเสียค่ารื้อถอนเองให้เหลือแต่ที่ดินเปล่าๆนี่เหรอฮะ
3: ค่ะ
2: มีคนอื่นนอกจากคุณป้าสองตายายที่อยู่ด้วยกันไหมฮะบริเวณใกล้เคียงโดนด้วยไหม
3: มีอยู่3หลัง
2: แล้ว3หลังนั้นรื้อถอนไปยัง
3: ยังอยู่ด้วยกันเนี่ย
2: อยู่ด้วยกัน
3: รอก็ยื้อกันอยู
2: ่จะขึ้นศาลด้วยกันหมดนี่เลย
3: ค่ะ
2: นะฮะโอ้โหเวลาน้อยเหลือเกินแล้วก็ยังมีที่อยู่สำรองไหมครับตอนนี
3: ้ไม่มีค่ะ
2: ยังไม่รู้จะอยู่ไหนด้วย
3: ก็เช่าห้องแถวอยู่แถวนี
2: ้แปลว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ในบ้านนั้นแล้ว
3: อยู่แต่ก็จะหาเช่าอยู่นั่นแหละ
2: น่าจะต้องหาแล้วแหละเพราะว่าเวลามันก็กระชั้นเข้ามาเรื่อยๆนะฮะ
3: ใช่เพราะมันใกล้ชิดมาก
2: คุณป้าอยากจะถามอะไรกับพี่ทนายวิรัติที่ดูอยู่ตอนนี้บ้างครับ
3: ป้านะไม่มีปัญหาเพราะป้ามาอาศัยเขาแต่ว่าสงสารคนแก่ๆที่ก็อยู่อายุ80แล้วเงี้ย
2: ครับ
3: เขาอยู่ตั้งแต่เขาอยู่อายุ20ตอนนี้เขา80กว่าแล้วอ่ะ
2: ไม่รู้จะไปอยู่ไหนอ่ะเนาะ
3: ใช
2: ่งั้นถามเดี๋ยวพี่ผมถามพี่ทนายให้ว่าเรามีวิธี
3: ใช่มี
2: เจรจาพูดคุย
3: แบบไหน
2: ขั้นตอนต่อรองอะไรยังไงได้หรือเปล่า
3: ค่ะ
2: เนาะเพื่อจะเยียวยาตรงส่วนนี้นะฮะ
3: ใช่ห
2: รือว่าเพื่อหาทางเลือกสำรองให้ตรงนี้นะครับว่ามีโอกาสไหมที่จะอยู่ต่อเพราะบางคนก็ไม่มีเงินนะเนาะจะไปรื้อถอนยังไงอะรื้อถอน
3: ไม่มีเงินใช้เงินทั้งนั้นเนี่ยไหนจะกินไหนจะใช้ทุกอย่าง
2: แล้วถ้าไม่มีเงินรื้อถอนจะถือว่ามีความผิดด้วยหรือเปล่าเนาะเราก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมถามพี่ทนายให้นะฮ
3: ะ
2: ขอบคุณมาน้องมากๆครับขอบคุณครับเอาละครับพี่ทนายวิรัติฮะบ้านเรือนอยู่กันมานะครับคุณป้าไม่รู้อีโหน่อีเหน่เพิ่งมาอยู่ได้ 3-4 เดือนนะครับแล้วก็โดนประกาศว่าที่นี่เป็นที่ราชพัสดุนะครับให้ย้ายออกภายใน30วันจนถึงตอนนี้เนี่ยเลยเวลาที่เขาประกาศให้ย้ายออกมาได้ก็ค่อนไปยีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ย้ายนะฮะมีวิธีการเจรจาต่อรองไหมมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไรบ้างและถ้าไม่มีเงินรื้อถอนล่ะครับจะถือว่ามีความผิดหรือเปล่าและโทษที่ว่าเนี่ยมันร้ายแรงขนาดไหนครับพี่ทนายเดี๋ยวเราไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัติในช่วงทนายคลายฉงนครับ
4: ป้าน้องมาอาศัยอยู่บ้านญาติอยู่ได้ 4-5 เดือนก็โดนข้อหาบุกรุกสถานที่ทางราชการเพราะที่ที่ป้าน้องมาอาศัยอยู่คือที่ราชพัสดุซึ่งเจ้าของบ้านคนเก่าก็คือพ่อที่เสียไปซึ่งอยู่มานานเกือบ100ปีไม่นานก็มีหนังสือแจ้งให้ป้าน้องย้ายออกภายใน1เดือนคนข้างบ้านก็ไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรมเรื่องก็เงียบหายโดยป้าน้องจะต้องขึ้นศาลเพื่อให้ทำการรื้อถอนออกแต่ป้าน้องไม่มีเงินเพื่อรื้อถอนจึงอยากรู้ว่าหากไม่ทำแล้วออกไปเฉยๆจะมีความผิดหรือไม
0: ่พี่วิรัติคะป้าน้องอยู่ได้แค่4เดือนเองแล้วก็ลงทุนทำบ้านอะไรไว้ซะอย่างดีแล้วจะทำเป็นร้านกาแฟแล้วด้วยแล้วกลายมาเป็นที่ราชพัสดุซะอย่างนั้นก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปเข้าเรื่องของป้าน้องไซมีข้อสงสัยค่ะว่าที่ราชพัสดุนี่คือที่ประเภทไหนคะ
1: ก็ที่ของราชการเนี่ยนะครับก็คือปกติเนี่ยก็ไว้ให้ประชาชนไว้บางทีก็เป็นเช่านะครับสมัยก่อนเนี่ยก็คือว่าประชาชนไม่มีที่อยู่อะไรเงี้ยครับก็เป็นที่ของรัฐก็เป็นการจัดสรรเพื่อให้ประชาชนได้ใช้กันแต่ก็อาจจะมีค่าเช่านะ
0: และที่ตรงนี้เป็น100ปีแล้วด้วยจนเจ้าของเองอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่าเป็นที่ราช
1: แต่ส่วนใหญ่จะมีสัญญาเช่าทั้งหมดนะครับบางทีผมพี่เคยเห็นนะว่าโอ้สัญญาเช่านี่เก่ามากแต่หลังๆเนี่ยเริ่มมาเปลี่ยนสัญญานะครับก็คือว่าเรียกคนเช่าเพราะบางคนเช่าบางคนก็เสียชีวิตลงไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่พวกทายาทรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะครับก็เรียกมาเปลี่ยนสัญญาเช่ากัน
0: เพราะฉะนั้นที่ตรงนี้ก็คือจะต้องจ่ายค่าเช่ามาโดยตลอดอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นก็คือเจ้าของที่ให้ป้าน้องมาอาศัยนี่เขาน่าจะทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ต้องทราบอยู่ครับ
0: แต่ไม่ได้บอกป้าน้องเนาะน่าเห็นใจป้าน้องนิดนึงในส่วนตรงนี้ค่ะที่ราชพัสดุใส่ก็ทราบไปแล้วแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับที่เนี่ยมันมี มันมีชื่อหลายอย่างมากเลยค่ะใช่เลยสงสัยว่าที่ดินเนี่ยจริงๆแล้วสามารถแบ่งไปได้กี่ประเภทบ้างคะ
1: คือจริงๆแล้วเอาน้องสั้นๆง่ายๆใจเลยครับก็คือมีที่ดินของเอกชนก็คือที่ดินของพวกเราเงี้ยกับที่ดินของรัฐแค่นี้พอ
0: ค่ะ
1: ส่วนที่ดินของเราเนี่ยมันจะมีหลากหลายแบบมีทั้งเป็นโฉนดมีทั้งเป็นทั้งสิทธิครอบครองของรัฐก็มีอย่างเช่นสปก. อะไรเงี้ยอันนี้อาจจะมีหลายแบบนะครับแต่หลักๆ ก็คือมีของเอกชนกับของรัฐบาลนี่แหละ
0: ก็คือจำแนกมีอยู่หลักๆ ก็คือของรัฐบาลของเอกชนแต่สามารถจำแนกเป็นแบบต่างๆได้อีกหลายแบบ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะแล้วที่จะเจอบ่อยๆเลยคือการพูดถึงเรื่องเวียนคืนที่ดินได้ยินมาแต่เด็กแล
1: ้
0: วแต่ก็ยังงงอยู่ว่าเวียนคืนคืออะไรแล้วจะเวียนคืนกันทำไมคะ
1: เวียนคืนที่ดินเนี่ยนะครับมันเป็นชื่อในเขาเรียกหมายนะครับตรงที่ว่าสมมตินะครับว่าบ้านน้องทรายอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ที่ตรงนั้นเนี่ยเขาต้องการที่จะไปสร้างรถไฟฟ้านะครับเขาต้องการที่จะไปสร้างสนามบินเป็นเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ
0: แต่คือที่ตรงนั้นเป็นที่ที่ทรายถือสิทธ
1: ิ์ใช่น้องเป็นก็กรรมสิทธิ์อยู่นะครับหรือว่าเขาต้องการที่จะสร้างสะพานลอยหรือเขาต้องการที่จะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ
0: สร้างอะไรเพื่อสาธารณประโยชน์น
1: ะใช่ใช่ตรงนั้นมันจำเป็นที่จะต้องผ่านบ้านทับบ้านน้องหรือว่า
0: ห่วงจุ้ยดีไปนิดนึง
1: ตรงนี้เนี่ยครับก็คือเขาจะผ่านเขาทำยังไงได้บ้างครับคือปกติเนี่ยถ้าเป็นเอกชนซื้อขายกันเนี่ยน้องไม่พอใจฉันไม่ขาย
0: ใช่
1: ถูกไหมครับ
0: เราอยู่มาตั้งนานแล้ว
1: ใช่แต่ว่าเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นกฎหมายก็คือว่าเขาจะออกพระราชบัญญัติเวรคืนที่ดินตรงนี้ตรงนี้นี
0: ่
1: นะครับตรงนี้น้องก็ต้องยอม
0: อ๋อเพราะฉะนั้นความแน่นอนในชีวิตของเราก็ไม่มีเลยเราอยู่บ้านของเราอยู่ดีๆวันนึงเราจะต้องถูกให้ออกจากบ้านหลังน
1: ั้
0: น
1: ใช่เป็นไปได้ครับเพราะบางทีบางคนเนี่ยเราก็ไม่รู้อะครับว่าอีก10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้ามันตรงนั้นอาจจะมีทางด่วนตัดผ่านเ
0: น
1: ี่ย
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นมีทางด่วนหรือรถไฟฟ้าตัดผ่านมาแล้วไซไม่เสียที่ดินไปแล้วไซจะไปอยู่ที่ไหนไซจะได้เงินชดเชยไหมล่ะคะ
1: จะได้เงินครับเขาก็จะคิดอัตราเรื่องการคืนให้นะครับเว้นเขาเรียกเงินเว้นคืนนี่แหละนะครับ
0: ก็ยังดีก็คือเหมือนซื้อที่ต่อจากเราเลย
1: ใช่ใช่ก็ให้ในอัตราที่พอสมควรนะครับแต่ว่าไม่ใช่แบบล้ำขนาดได้เยอะอะไรคงไม่ใช่ก็ได้ในระดับราคาตลาดพอสมควร
0: ก็คือเยียวยาให้ชีวิตเราปกติที่สุดไม่ได้ให้ขาดทุนที่จะต้อง
1: บางคนบางคนเนี่ยเขาอยู่ที่เดิมเนี่ยไม่ค่อยดีแต่พอถูกเว้นคืนแล้วไปอยู่ที่อื่นก็กลับดีก็มีครับมันไม่แน่ไม่นอนอยู่แล้วนะครับ
0: ทุกๆการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่านำสิ่งที่ไม่ดีมาเสมอไปก็มีโอกาสที่ดีๆมาด้วยใช่ไหมคะในส่วนของป้าน้องค่ะพี่วิรัตคะป้าน้องนี่พอจะให้หน่วยงานไหนมาเยียวยาได้ไหมคะกรณีแบบนี้เพราะตัวป้าเองก็ไม่รู้ด้วยว่านี่เป็นที่ราชพัสดุ
1: ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่รู้แต่ว่ายังไงที่สุดเนี่ยทางที่ดินของรัฐเนี่ยเขาก็จะต้องดำเนินการขับไล่อยู่แล้วนะครับจะเยียวยาหรือไม่จริงมันก็ต้องย้อนกลับมาว่าวันที่อย่างวันที่เราจะไปทำสัญญากับใครเนี่ยเราจะต้องเช็คก่อนว่าคนที่มาให้เราเช่าหรือว่าเราจะเช่ากับเขาเนี่ยเขามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือมีสิทธิ์ในที่ดินหรือไม
0: ่
1: นะครับบางทีเราไม่รู้ไงอย่างที่ผมทำอยู่ทุกวันเนี่ยบางทีลูกความเนี่ยให้ไปอะไรไปตรวจสอบพื้นที่ว่าตัวนี้เช่าได้ไหม
0: อ๋อพื้นที่นี่คือตรวจสอบ
1: ใช่ใช่ทางเราก็จะไปเราไปตรวจสอบว่าจริงๆเขามีกรรมสิทธิ์ไหมเพราะเราจะไปเช็คถึงพวกโฉนดอะไรต่างๆเนี่ยเช็คแล้วว่าตรงนี้สมมติว่าน้องสายอ้างตัวเองว่าเป็นเจ้าของที่ดินตรงเนี้ยและพี่จะเข้าไปเช่ากับน้องตรงนี้เนี่ยพี่ก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วน้องสายเนี่ยเป็นเจ้าของจริงๆไหมหรือว่าเป็นเจ้าของสิทธิ์ไหม
0: ค่ะ
1: ถ้าพี่ไปทำสัญญากับน้อง
0: ค่ะ
1: มันไม่ผูกพันอะไรเลยแต่ถ้าน้องมีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือว่าเป็นเจ้าของมีสิทธิอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็จะผูกพันนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเราต้องทำไงครับก็คือเราก็ต้องมาเช็คก่อนว่าเราจะทำสัญญากับใครยังไงเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเขามีสิทธิ์หรือไม่นะครับ
0: ถ้าในกรณีของบ้านน้องเนี่ยย้ายออกยังไม่เท่าไหร่นะคะพี่วิรัตแต่ว่าเป็นเรื่องของสิ่งปลูกสร้างที่ปลูกสร้างลงไปแล้วถ้าป้าน้องเนี่ยเขารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกลับไปเพราะมันอาจจะเอาไปสร้างที่อื่นได้อีกตรงนี้ป้าน้องสามารถทำได้ไหมคะ
1: ทำได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นบ้านไม้เลยก็สามารถยกไปทั้งหมดได้แต่ปูนมันต้องทุบหมดนะครับมันก็อาจจะทำได้ยากครับ
0: ค่ะพี่วิรัติคะในส่วนของป้าน้องเนี่ยมีอีกคำสั่งหนึ่งด้วยนะคะก็คือคำสั่งการให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ป้าน้องลงทุนปลูกไว
1: ้
0: นะคะตรงนี้ป้าน้องไม่มีเงินนะคะที่จะไปจ้างคนมารื้อถอนถ้าป้าน้องไม่รื้อความผิดไหมคะ
1: ก็คืออย่างนี้ก็โดยหลักแล้วหลักที่เขาออกคำสั่งในการที่จะฟ้องขับไล่ต่างๆเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีเขียนว่าให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องทำนะครับถ้าไม่ทำเนี่ยก็คือไม่ได้เรียกผิดอะไรหรอกครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยความตั้งใจของคนนั้นเนี่ยเขาตั้งใจที่จะให้คนออกไปมากกว่านะครับตรงนี้ก็คงไม่ได้ดำเนินคดีอะไรกับเรานะครับสุดท้ายตรงนี้เนี่ยเขาคงต้องไปจ้างช่างมาทุบเอาเองแหละนะครับแต่ทางที่ดีเราถ้าเราทำได้เองได้ทำดีกว่านะคร
0: ับ ก็คือถ้าป้าน้องไม่มีเงินในส่วนนี้ที่จะทำตรงนี้จริงๆก็คือสามารถออกมาแต่ตัวได้เลยใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: ค่ะตรงนี้ป้าน้องต้องมีการเซ็นเอกสารสิทธิ์อะไรไหมเป็นหลักฐานในการออกเผื่อจะมีปัญหาที่หลังเกี่ยวกับ
1: เขาไม่มีนะครับต้องออกเลยครับก็คือมันจะมีคำสั่งศาลถ้าไม่ออกตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นคำสั่งศาลเนี่ยถ้าป้าเขาไม่ออกจากบ้านเนี่ย นะครับอันนี้อาจจะโดนจับขัง
0: ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ไหมว่าฉันจะออกแล้วนะในวันนี้อะไร
1: ก็บอกเขาได้ครับก็บอกเขาได้จะได้ทราบตรงกันแล้วก็คุยเขาไปเลยครับว่าไม่มีเงินทุบนะครับเขาคุยตรงๆนะครับ
0: ตรงนี้ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรก็สามารถทำได้นะคะสุดท้ายแล้วพี่วิรัติมีอะไรที่จะแนะนำป้าน้องไหมคะในเรื่องนี
1: ้ถ้าป้าน้องก็คงจะต้องรีบออกครับแล้วก็รีบหาที่อยู่ใหม่นะครับส่วนท่านผู้ชมท่านอื่นนะครับที่ต่อไปนี้เนี่ยจะไปเช่าบ้านหรือจะไปทำนิติกรรมสัญญาอะไรเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยขอแนะนำจริงๆนะครับคือว่าเราจะต้องตรวจสอบสิทธิ์ของคนที่มาให้เราเป็นผู้เช่าผู้ให้เช่าเนี่ยเขามีสิทธิ์จริงหรือไม่นะครับถ้าไม่มีสิทธิ์เราอย่าไปทำสัญญาเขาเลยนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับกฎหมายนะคะที่บางครั้งอาจจะไม่ถูกใจนะคะบางท่านอาจจะไปเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันของบางท่านนะคะแต่ว่ากฎหมายนั้นนะคะก็ถูกนะคะเขียนมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับทุกคนในสังคมอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องปรับตัวนะคะให้ใช้ชีวิตประจำวันให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่วิรัติเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องอื่นนะคะก็สามารถติดตามได้ตามเพจพี่วิรัติค่ะด้านหน้านี้นะคะที่หน้าจอเลยและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังนะคะเราก็สามารถเข้าไปเลยค่ะที่เว็บไซต์ของ ETV นะคะที่ www.etvthai.tv ค่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้แล้วนะคะและอีกท่านนึงเลยค่ะที่ลืมไม่ได้เลยนะคะก็คือคุณตูนวรัตน์ค่ะที่ไปตลอดหาเรื่องราวดีๆมาฝากเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายคลายเครียดนะคะก็หมดลงแล้วค่ะสายพีวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งแล้วว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: หนึ่งเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคมจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ดิฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะฮะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทําเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยฮะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะฮะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยฮะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะเราก็จะสร้างทำไมในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะฮะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็สร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลก่อนละก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะฮะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

0: พอหลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นน่ะก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดบนนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกว่าบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยดิฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากนี้เราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีกตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

พอหลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขนะคะมีความสุขที่ว่าเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีว่าความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้ค่ะ

0: รู้สึกไม่ดีแบบว่าทุกคนจะมาลุมมองเราเหมือนเราเป็นตัวตลกตัวนึงอะค่ะ
1: ทำไมเขาต้องดูถูกเราทำไมเขาต้องย่ำยีเราว่าเราเป็นอย่างนี้คือเราเป็นอย่างนี้เราก็มีหัวใจ
2: คุณดูคนที่ภายนอกหรอคุณดูภายในเขาหรือยังอยากให้มีความเท่าเทียมกันเกิดขึ้นนะคะ
3: ไม่ว่าจะเป็นกระเทยเกย์ทอมดี้หรือว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยหรือว่าในโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องการที่จะเท่าเทียมกับคนอื่นแค่นั้นเองค่ะ
4: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: การดำรงชีวิตด้วยการถูกผู้คนรอบข้างเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นคนวิกลจริตหรือสติไม่สมประกอบแลดูคงจะไม่ค่อยน่าอภิรมย์สักเท่าไหร่นักซึ่งก็คงไม่แตกต่างกับผู้ฟ้องคดีนี้ที่เรื่องเกิดขึ้นในวันคัดเลือกทหารกองเกินในปีพุทธศักราช2548ณศาลาประชาคมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี
1: สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะชื่อสามารถมีเจริญนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อหวานนะคะอายุ29นะคะตอนนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมค่ะเป็นเหมือนกับtourist information อย่างหนึ่งนะคะก็วันที่ไปเกณฑ์นะคะก็คงจะไปถึงวันสัก 7-8 โมงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอคุยกับเพื่อนนู่นนี่นั่นที่ไม่ได้เจอกันมา10กว่าปีอะไรเงี้ยพอไปเจอกันปุ๊บลืมเลยว่าเอามาเกณฑ์ทหารอะไรเงี้ยพอถึงตอนเรียกรวมคนนะคะเราถูกแยกตัวออกไปในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส้นสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคุณหมอก็จะถามว่าคุณได้ทานยาคุมอยู่หรือเปล่าทานฮอร์โมนตัวไหนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอ๋อหนูทานตัวนี้ไว้นะคะแล้วก็ทานคู่กันไปอะไรเงี้ยค่ะคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้ไปเป็นประเภทที่4พอได้ใบสด43ใช่ไหมคะรู้สึกเฮ้ยเร็วจังเลยแล้วก็ดีใจที่จะได้กลับบ้านแล้วนะพอให้เพื่อนดูทันแหละมันก็ล้อกันใหญ่เลยนี่โรคจิตถาวรนะโรคจิตถาวรใจหนึ่งก็คือขำๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยใจนึงคืออ้าวเห็นโรคจิตเหรอเนี่ยแซดลึกๆไงแล้วก็ด้วยความที่ว่าต้องรีบกลับกรุงเทพเพราะว่าเราไปเกณฑ์ที่ลพบุรีใช่ปะแล้วต้องมีงานต่อเลยพอไม่ได้สนใจนะตรงนั้นคือกลับกรุงเทพเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้ออกมาดูอีกเลย
0: เพราะด้วยกฎระเบียบหน้าที่ทำให้เอกสารสด43แผ่นนั้นกลายเป็นปมที่รัดเกลียวแน่นอยู่ในก้นเบื้องจิตใจของเธออยู่นานแสนนานคงจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับข้อบัญญัติต่างๆให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบันเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมในคุณค่าของความเป็นมนุษย
1: ์ก็หลังจากที่ได้รับใบสด43แล้วก็ต้องเริ่มกระบวนการสมัครงานใช่ไหมคะพอต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่าเอ้ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอบอกไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายๆที่พอเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจ็คเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ

ก็หลังจากที่ตะเวนสมัครงานหลายๆที่แล้วก็ท้อใจแล้วก็แบบไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะเราก็เลยแบบมีเพื่อนแนะนำมาว่านี่ลองโทรไปที่สายสบายใจของพวกองค์กรเกย์สิเผื่อเขาจะช่วยแกได้นะอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มหาเบอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็เริ่มเซิร์ชแล้วเริ่มโทรไปคุยพี่คะเนี่ยวันเกณฑ์ทหารนะคะแล้วก็หนูได้รับผลกระทบแบบนี้นะคะพี่มีวิธีช่วยหนูไหมอะไรเงี้ย

สมาคมฝ้าสีลมแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก่อตั้งมาประมาณ 11-12 ปีแล้วนะฮะซึ่งเราก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของคนรักเพศเดียวกันนะฮะ

เราก็ได้พาน้องน้ำหวานเนี่ยไปร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรียกเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองมาไม่ว่าจะเป็นศาสดีกระทรวงกลาโหมทหารเนี่ยมาชี้แจงว่าเหตุการณ์เหตุไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มีการไก่เกลี่ยกันถึงได้ให้ผลลัพธ์ออกมาว่าทหารเนี่ยได้ตอบออกมาโดยชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องการหรอกแต่ที่ไม่รู้จะหาทางออกยังไงไอ้1 2 3 4อ่ะมันก็มีแค่ข้อเนี้ยมันเป็นข้อที่น่าจะใช้ได้ดีที่สุดแต่ไอ้การใช้ดีที่สุดมันก็กระทบต่อเสถียรภาพของความเป็นคนถูกต้องไหมสุดท้ายเราก็ต้องทำหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองเพื่อให้ทางศาลปกครองหรือที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยตรงเนี่ยร่วมเข้ามารับผิดชอบว่าคำเนี้ยมันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนกฎหมายบางอย่างที่อาจจะมีช่องโหว่หรือไม่เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใช้

วันพิพากษาใช่ไหมทนายก็จะสืบคดีตั้งแต่ตอนที่เริ่มฟ้องร้องว่ากระทรวงมหาดไทยศาสดีจังหวัดแล้วก็แพทย์ที่ระบุในวันกินอาหารเนี่ยระบุในโรคในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการดิ้นรนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าริดรอนสิทธิ์ทำให้เขาเปรียบเสมือนบุคคลไร้ความสามารถแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดใบเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการทหารทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43 อย่างเดียว

หลังจากที่เราเปลี่ยนจากคำจากโรคจิตถาวรมาเป็นเพศสภาพเป็นตรงกับเพศกำเนิดแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเอ้ยดีขึ้นแล้วเอ้ยรู้สึกนะมีแรงรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศสองณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สารพันเรื่องไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงมีอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวอีกนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช 2496 ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
2: รู้หรือไม่
1: ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดและถ้าไม่มีการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บ่อเกลอะในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหาและนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลอะชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่นายเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่2คนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

Ha ha ha.

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางมาที่ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเพื่อเดินทางต่อไปที่บ้านตาพี่โจนะครับบ้านตาพี่โจหมู่บ้านโบราณที่ยังมีวิถีความเชื่อของลูกผู้ชายเกี่ยวกับการสักขาลายโบราณที่ใกล้สูญหาย
1: คนเรามันทนความเจ็บแต่ละคนไม่เหมือนบางคนก็ทนเจ็บได้บางคนก็อาจจะมีท่าบิดไปบิดมาอาจจะร้องก็เป็นเรื่องธรรมดา
0: คนนี้คือบอล นะครับเจ้าหน้าที่อบต.แม่ต้านและนันชายหนุ่มจากหมู่บ้านตาพี่โจเรานัด2คนนี้ไว้ที่ทำการอบต.แม่ต้านนะครับ
2: หนทางที่เราจะไปกันนี่เป็นถนนลูกรังนะครับก็มีคอนกรีตบ้างแต่ว่าเป็นสัดส่วนน้อยครับตอนนี้เราต้องไปซื้ออาหารเพื่อที่เอาขึ้นไปข้างบนครับ
3: นี่จะถึงยังครับ
2: ถึงแล้วครับร้านป้าซุ่มอยู่ข้างหน้านี้ครับเวลามาตรงนี้ก็ซื้อของสดครับเนื้อหมูไก่อะไรแบบนี้ขึ้นไปครับ
4: 970 บาทคร
5: ับ ร้านนี้เราก็ได้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปร้านนะคร
2: ับน้ำแข็งก้อนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องเอาไปแช่เนื้อหมูของเรานะครับก้อนละ10 บาทครับ
6: เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางขึ้นตาพี่โจนะครับ
0: ถ้าเรามองมุมสูงผ่านโดรนจะเห็นว่าเส้นทางไปหมู่บ้านนั้นช่วงนี้มีความแห้งแล้งนะครับเพราะว่าเป็นช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนั่นเอง
2: เนี่ยครับที่เห็นกระสอบขาวๆนั่นเป็นกระสอบมันสะปะหลังนะครับที่เขาขุดออกมาแล้วเพื่อที่จะเอาไปขายในโรงงาน
7: คอนกรีตตันนะคะ
8: 2ตันครับอันนี้ประมาณ60กว่าถุงเต็มที่ประมาณ2ตา5 2ตา6เนี่ยร้านนี้โลละ3บาท30 5กระตัง
9: ตอนนั้นที่ผมมาทำงานใหม่ผมใช้มอไซค์ขึ้นมากันครับมันเป็นหลุมแล้วก็เป็นโคลนครับเดินทางมันเวลาขี่ปุ๊บมันก็จะลบ
2: สุดยอดนะครับทางตอนนี้ถึงหมู่บ้านตาพี่โจแล้วครับก็เข้าไปในหมู่บ้านแล้วนะครับนี่ก็เป็นหมู่บ้านเป็นบ้านเรือนของตาพี่โจครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับไม่ค่อยใหญ่มาก
0: เรามาถึงก็เห็นเลยนะครับว่ามีคนที่สักขา
9: ถ้าเกิดเรามาในหมู่บ้านของชนเผ่าปกยอครับอย่างเช่นลุงครับเราก็จะเห็นรอยสักตรงหัวเข่าของลุง
10: ฮะนักเกลิ
9: มีพี่ถามว่าบอลจะนอนที่นี่ไหมนอนบ้านน้องนันไหมแล้วก็สมมติพี่จะนอนที่โรงเรียนครับผม
0: บอล นอนพักที่บ้านของนันนะครับส่วนทีมงานของเรานอนค้างคืนที่โรงเรียนแห่งนี้ที่นี่มีครู2คนสอนทุกชั้นเรียนเลยซึ่งเด็กบางคนที่บ้านอยู่ไกลๆก็นอนค้างกับคุณครูนะครับเช้านี้ทั้งบอลและนันพาเราเดินไปในหมู่บ้านของเขาและสอนภาษาปากาเกยอให้กับเราด้วย
11: สวย
12: สวยเหรอครับ
11: ค่ะ
12: โดตาเกครับหล่อแอครับ
11: หล่อแอ
12: หล่อแอแปลว่าน่ารัก
11: น่ารัก
12: เดโดตาเกครับ
11: โดตาเก
12: คุณสวยจังครับ
13: เซซะ
14: ทุ
15: บลูลา
13: ลูลา
16: พูดว่ากิจิเลยอ่ะ
17: ถามว่ากิจิอะไรบุบัว
16: ผมก็ทักทายว่าไปไหนมา
18: ไปงานผูกข้อมือช้าง
19: ที่นี่เขาเลี้ยงช้างเหรอคะ
18: ที่นี่ไม่ได้เลี้ยงนะครับส่วนมากก็เอาไปเลี้ยงโซนแถวขุนแม่ตื่นน้อย
19: ไปไหนคะ
0: เราเดินในหมู่บ้านเจอช้างแม่กับลูกเดินผ่านเห็นว่าน่ารักมากแต่ว่านันบอกกับเรานะครับว่าอย่าเข้าไปใกล้เพราะว่าเขาหวงลูกเข้าใกล้แล้วจะเกิดอันตรายได้เป็นช้างเลี้ยงในป่าที่กำลังจะเดินข้ามหมู่บ้านไปหากินอีกป่าหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปหลาย10กิโลเมตรซึ่งยังมีอาหารสมบูรณ์กว่านะครับ
19: อันนี้เป็นช้างของใคร
5: เป็นช้างของลุงเขาครับ
19: ของคุณลุง
5: ครับผม
19: ในหมู่บ้านเรามีคนที่เลี้ยงช้างไว้ที่บ้านเลยเหรอคะ
5: ไม่ได้เลี้ยงไว้ที่บ้านครับจะขึ้นไปเลี้ยงในป่าใหญ่แถบขบวนนู่นครับ
4: าจากอีกหมู่บ้านนึงครับคือเพื่อนมาส่งให้ลุงเพื่อให้ลุงไปส่งให้กับหมู่บ้านครับผมที่อุดมสมบูรณ์กว่าครับ
0: เราบินโดรนตามไปห่างๆเห็นความน่ารักของเจ้าลูกช้างแล้วหลงรักเลยล่ะครับที่หมู่บ้านแห่งนี้แม้ว่าจะยังพึ่งพาธรรมชาติอยู่บางอย่างแต่ก็ปรับตัวรับเอาวิถีจากข้างนอกเข้ามาช่วยทุ่นแรงหลายอย่างเช่นที่นี่ไม่ได้ตามข้าวแล้วแต่ว่าใช้เครื่องสีข้าวเล็กๆแทนนะครับ
7: ก็มีเครื่องสีข้าวเกือบทุกครอบครัวครับเก็บไว้ใต้ถุงบ้านบ้างบางคนเขาเอาไว้เป็นข้างนอก
0: รวมถึงไฟฟ้าก็ใช้จากแผงโซล่าเซลล
10: ์ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แบบนี้เวลาติดต่อก็ต้องขึ้นไปบนภูเขาครับ
13: ในวิถีชีวิตชาวบ้านจะมีการตกลงกันนะครับว่าต้องมีการอยู่ร่วมกันให้ได้ระหว่างป่าต้นน้ำกับการใช้ชีวิตประจำวันต้องมีการรักษาห้ามไปทำลายบริเวณนั้นเด็ดขาดครับอย่างเช่นบ้านหลังนี้ครับผมก็เขาโชคดีอย่างหนึ่งเขาอยู่บริเวณ

0: ป็นเจ้าของพื้นที่พอดีแล้วก็มีน้ำไหลผ่านบ้านด้วยมีโอกาสได้ใช้น้ำเยอะคนอื่นนิดนึง
1: บ้านเราปลูกมันสับปะหลังบนดอยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าพื้นที่ทำกินของหมู่บ้านเรานะครับเป็นพื้นที่ทำกินสูงครับ
2: เจ้าของไร่คนไหนครับ
3: รู้ไหม
1: ครับฝรั่งครับป้าคือเจ้าของไร่ครับ
4: ที่เห็นอยู่นี้คือไร่มันสับปะหลังบนดอยของกายาโมวันนี้มีลงแขกกันนะครับ
0: การลงแขกนะครับมันเป็นการ

0: ช่วยกันเป็นการมีน้ำใจต่อกันซึ่งเป็นวิถีของเขาอยู่แล้วปัจจุบันเรามีเงินก็ใช่แต่ว่าเขาจะไม่ค่อยได้ใช้เงินกันเขาไม่รับด้วยมีความตั้งใจที่จะมาช่วยครับผมเกื้อกูลกันสามัคคีกัน
1: อีกกี่วันจะเสร็จคะ
2: น่าจะเป็นอาทิตย์ครับที่นี่ปกติก็จะพักเที่ยงก็10โมง
1: ค่ะ
2: เจ้าภาพก็เตรียมทำกับข้าวให้ครับคนที่มาก็ห่อข้าวมา
3: ขอสักกี่แซ่บ
2: เขาบอกว่าทำแกงมะละกอกับเนื้อถ้าเสร็จจากไร่นี้รู้ครับว่าต้องไปอาจจะไปหักข้าวโพดใครไม่มาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหักข้าวโพดนะวันที่นี้หักข้าวโพดไม่มีครับคือเช้ามาก็รู้เองอัตโนมัติเห็นเขาไปเอาถามว่าไปไหนออกไปไล่คนนั้นเราก็ตามไปเขาเต็มใจมาทุกคน
4: ความมีน้ำใจของผู้คนที่นี่เราได้สัมผัสเป็นอย่างดีนะครับมากกว่านั้นเรายังเจอวิธีการกินแบบโบราณนั่นคือการกินหมากพลูที่เราสนใจเป็นพิเศษก็คือการที่ชาวบ้านเอาหินมาทำปูนกินกับหมากครับ
2: อันนี้เป็นยายผมนะครับแล้วก็แกก็ทำปูนกินเอง
1: ไหนปูนของยายเป็นยังไงคะ
2: นี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับเป็นปูนที่ยายทำเองครับแล้ววันนี้ก็ปูนก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวยายก็จะไปเอาต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปส่งครับเพราะว่าปวดข้อปวดขาเดินไม่ค่อยไหวแล้วครับปูนที่เขาเอามาทำกินเองเราไปเอาหินบริเวณที่กระจายอยู่หน้าถ้ำครับที่เราจะเอานี่ก็คือนี่แหละครับหินแบบนี้ครับได้หมดเลยครับต้องเป็นหินเฉพาะแบบนี้เท่านั้นนะที่จะเอาไปทำปูนได้เอาไปเท่าที่เราต้องการฮะว่าเราจะทำเท่าไหร่ครับ
1: แล้วเวลาเรามาทุบแบบนี้มันผิดไหม

0: หลังจากได้หินเป็นก้อนๆแล้วก็จะนำกลับบ้านนะครับทุบหินให้เป็นก้อนเล็กๆเผาไฟให้ร้อนจัดนำมาใส่หม้อผสมน้ำให้ปูนละลายปล่อยไว้ให้เย็นก็จะสามารถเก็บไว้กินได้นานเป็นปีๆเลยล่ะครับ
1: ไม่เคยกินนะครับนี่ผมลองดูครับปูนนะครับเราก็จะป้ายแบบนี้นะครับแล้วก็วางมาแล้วก็พันแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นคำนี้ครับ
2: ตอนนี้คือมันจะแบบชาๆครับเราเคี้ยวไปโดนปูปั๊บมันจะเกิดความหวาน
3: เป็นจัดเต้นแหละ
0: อย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าเรามาที่นี่เพื่อมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับลายสักของชาวบ้านที่เป็นที่นิยมของคนทุกรุ่น
1: ลุงนี่นะครับก็มีลายสักเหมือนกันนะครับจากขาลายครับจากตั้งแต่โบราณแล้วครับอันนี้คือครบชุดเลยครับตั้งแต่หัวเข่าจนถึงเอวเซกีครับ68ปีครับ15ปีครับต่อสักสมัยก่อนส่วนมากเขาก็นิยมสักครับ
4: เจ็บบ้าผมบาดเจ็บเลยบาดเจ็บว่ารู้เลยว่าก็บาดเจ็บเหมือนกัน
1: ต้องสักครับเพราะว่าบรรพบุรุษพ่อก็สักแล้วก็พอมาเพื่อนๆเราก็ต้องมีครับ
2: คนมีรอยสักในหมู่บ้านตาพี่โจก็โดยประมาณสัก80คนแล้วกันครับ
5: ถ้าเราเดินไปในหมู่บ้านเนี่ยเราไม่รู้ว่าบางคนเนี่ยเขาสักหรือไม่สักแต่ว่าเขาดึงกางเกงขึ้นปุ๊บเนี่ยเราเห็นปุ๊บเออคนนี้เขาสักขาอะไรเพราะว่าเรามองจะรู้เลยแต่เรามองไกลๆเราเหมือนดูเหมือนใส่กางเกงนะเข้าไปใกล้ๆไม่ใช่ครับขาอะไร
0: นั้นบอกกับเราว่าการสักขาลายโบราณนั้นจะสักเฉพาะผู้ชายเป็นวิถีความเชื่อของลูกผู้ชายที่นี่มาตั้งแต่อดีตและเป็นความภูมิใจที่ลูกผู้ชายต้องมีครับ
2: สื่อถึงแบบศักดิ์ศรีความเป็นชายชาตรีครับถ้าสมมติเราไม่มีขาลายในสมัยก่อนน่ะเวลาเราไปอาบน้ำอ่ะเขาจะไล่คนที่ไม่มีขาลายไล่ให้ไปอาบผู้หญิงเขาจะว่าคุณเป็นผู้หญิงขาขาวเป็นผู้สื่อถึงผู้ที่ไม่มีความอดทนความกล้าความเป็นชายที่ 100%
0: ลายสักที่เราพูดถึงนั้นเรียกว่าลายสักขาลายที่จะสักตั้งแต่ใต้เข่าไปจนถึงเอวโดยคนที่จะสักก็คือผู้ชายนะครับ
6: ตอนนี้จะไปไหนคะหนุ่ม
2: ๆจะไปอาบน้ำครับไปกัน 4-5 คนครับมีลุงอีกคนนึงข้างล่างอีกคนนึงครับ
7: มาอาบน้ำด้วยกันได้ใช่ไหมห้าคน

0: อ๋อไม่แล่แล้วครับไม่แล่เลยครับ
1: ตัดเขาแหละครับที่มือหมุน
0: เจ็บครับลุงแกบอกว่าเจ็บครับแต่ก็ทนได้ใจเราสั่นเสร็จก็ภูมิใจทุกคนภูมิใจทุกคน
2: นอกจากนั้นจะสักแล้วพ่อของเขาก็สักเป็นคนแรกๆของหมู่บ้านด้วยครับ
3: พ่อสักตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
4: 22ในยุคนั้นช่างสักเยอะรุ่นเดียวกับพ่อมีแต่คนสัก
5: ทุกคนเต็มหมู่บ้าน
6: ขอดูลายสักหน่อยได้ไหมคะอันนี้30ปีแล้วถือว่าลายจางหรือว่าปกติ
4: ปกติครับ
6: เหมือนของอนันต์เลยไหมเนี่ย
4: ครับเหมือน
6: ของพ่อนี่ขึ้นถึงเอวไหมคะ
4: ถึงครับ
7: นี่ไปไหนมาคะ
4: ไปได้
7: ไปได้คร
4: ับ
7: โอ้เท่มากไปอันนี้ใครสักให้คะ
4: จารดาคร
7: ับอ๋อจารดา
8: ตอนนี้ช่างสักในหมู่บ้านก็เหลือเพียงท่านเดียวครับคือจารดาสิวเบศจารดาสักมา40กว่าปีครับ
2: อาจารย์ลดาศรีอุเบศท่านนี้เป็นช่างสักขาลายโบราณชาวปากากยอเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของหมู่บ้านครับบ้านอาจารย์จะคึกคักมากๆมีคนเข้าออกตลอด
8: วิถีของบ้านเรานะครับแบบชาวกะเหรี่ยงคือเวลาแขกมาบ้านอย่างนี้นะครับเราก็เวลาทานข้าวก็จะเรียกทานข้าวก่อนแล้วแขกกินเสร็จเจ้าบ้านถึงจะกินคนกะเหรี่ยงครับก็จะใช้หมากพลูในการต้อนรับครับวางไว้ให้กัน
9: กินเลยอีกข้าวเลย
6: ขอบคุณค่ะ
2: วันนี้บอลโชคดีนะครับที่ได้มีโอกาสสักกับอาจารย์เป็นลายความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงที่เรียกว่าลายปลู
6: ถ้าเวลาเรามาขึ้นบ้านชาวบ้านเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยก็จะมาไหว้พระก่อน
10: ใช่ครับผมวันนี้ผมโชคดีครับอาจารย์อนุญาตจะสักปลูให้ผมหนึ่งตัวครับบริเวณแขนตรงนี้ครับเดี๋ยวรอชมกันครับผม
11: ตัวปลูเนี่ยมันรู้ว่าเป็นยักษ์เป็นความเชื่อหลังความตายเพราะว่าเราตายเนี่ยดวงวิญญาณเราอาจจะเราอาจตายไปเนี่ยจะไปสู่ภพหรือว่าไปชาติเนี่ยอาจจะเราไปจะข้ามน้ำหรือว่าข้ามทะเลปลูเนี่ยก็จะช่วยเราในด้านแบกเราไปหรือว่าเราขี่ลาเข้าไปก็จะพาไปสู่เป็นภพไปที่ดีก็จะนิยมสักที่ขาเพราะเชื่อว่าสักตรงขาเนี่ยจะทำให้เราเดินหรือว่าเราก้าวไปเนี่ยมีพลัง
2: อาจารย์ลดาสักลายโบราณด้วยมือนะครับโดยใช้หัวเข็มที่มีลักษณะแบนๆที่เห็นแบบนี้ทุกครั้งก็จะมีการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์และจะเปลี่ยนหัวเข็มจากนั้นก็จะจุ่มหมึกสักแล้วก็ลงมือสักซ้ำๆๆลงไปนับครั้งไม่ถ้วนจนกว่าจะเสร็จซึ่งในอดีตเข็มสักนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนหัวนะครับ
8: อันนี้คือเป็นเข็มเล่มแรกเลยแล้วก็เป็นเข็มโบราณเข็มโบราณมันจะไม่มีที่เปลี่ยนนะครับพี่มันจะไม่เหมือนแบบสมัยใหม่อันนี้คือเป็นเข็มใหม่นะต้องฝนเอาเท่านั้นเวลาจะสักแล้วก็มีความห่างของเข็ม
6: เราใช้เวลาไปกี่นาทีคะ
10: ประมาณ15นาทีครับผมวันนี้เป็นรู้สึกว่าโชคดีมากครับที่อาจารย์อนุญาตสักให้ครับ
2: การสักที่โดดเด่นของที่นี่ก็คือการสักขาลายนะครับเป็นที่นิยมของคนในหมู่บ้านแห่งนี้เราคิดว่ากว่าจะสักเสร็จนั้นคงจะเจ็บปวดกันหน้าดูทีเดียวครับดูลายกันชัดๆสิครับ
7: คือส่วนที่เป็นขาลายก็คือจากเข่าขึ้นมาใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับจากเข่าก็คือขึ้นถึงเอวคือขาลายครับ
8: ของพี่ประยูนี่จะมียอดคือสมบูรณ์
7: ของอาจารย์ไม่สมบูรณ์นะคะ
8: สมบูรณ์ครับคือสมบูรณ์หมดเลยต้องสมัยก่อนนี่คือต้องเริ่มแล้วก็ขึ้นถึงเอวถึงจะสมบูรณ์ถึงสามเล็บแต่ของผมนี่ก็คือแบบผมไม่ได้ขึ้นยอดเพราะว่าผมโดยความชอบก็อยากได้เพียงเท่านี
7: ้ภูมิใจอยู่ที่ตัวเองว่า
8: ใช่ครับ
7: ได้ขนาดไหน
8: ถ้าขึ้นถึงเอวนี่ก็คือถือว่าสมบูรณ์แล้วครับพี
7: ่อันนี้ถือว่าเป็น3รุ่นเลยไหมคะรุ่นใหญ่คือคนไหนคะรุ่นใหญ
8: ่รุ่นใหญ่ครับ
7: รุ่นใหญ่อาจารย์คนที่2
6: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะประยูน
12: ผมสักมา3ปีแล้วเพราะว่าผมทำงานกับอาจารย์นะผม
6: ของเรานี่ถือว่าสักครบไหมคะ
12: ครับสมบูรณ์ 100% ครับ
2: ลายสำคัญที่ต้องมีในการสักขาลายประกอบไปด้วยลายขาบัวลายปลูลายมอมลายดอก

0: ซึ่งไม่ได้สักกันง่ายๆเลยนะครับ
1: มอมเนี่ยเพราะว่าเป็นเหมือนสิงเป็นสัตว์ที่ว่องไวฉลาดครับพี่พอเชื่อว่าเราสักแล้วอาจจะทำผู้ชายเนี่ยมีความว่องไวมีความฉลาดเพราะต้องเป็นคนหน้าครอบครัวเลย
2: ก็จะนิยมสักลายแบบนี้ที่ขาด้วย
1: ก็จะนิยมสักที่ขาข้อเชื่อว่าสักตรงขาเนี่ยจะทำให้เราเดินหรือว่าเราก้าวไปเนี่ยมีพลังในขา
0: ชื่อเสียงของอาจารย์ลดานั้นโด่งดังไปไกลนะครับในกลุ่มพี่น้องชาวไทยปากากยอหลายจังหวัดวันนี้เราได้เจอกับโตที่เดินทางมาจากอำเภอพบพระซึ่งจะมาสักขาลายโบราณกับอาจารย์ในวันพรุ่งนี
2: ้มาจากหมู่บ้านอะไรนะคะ
3: บ้านมือชายครับ
2: มีคนที่สักขาแบบนี้เยอะไหมคะ
3: ไม่ค่อยเยอะครับ
2: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ที่อยากสักอะคะ
3: อายุ15ครับ
2: 15ตอนนี้ละคะ
3: ยี่สิบแล้วยี่สิบเก้าน
2: ี่จะสักเต็มเลยไหมคะ
3: ครับ
2: มั่นใจว่าเสร็จแน
3: ่มั่นใจครับเสร็จแน่ครับ
0: การสักของโตเริ่มแต่เช้า
1: ก็แบ่งช่องให้มันลงตัวว่ามันได้กี่แถวกี่แถวน่าจะ6แถวครับ6แถวแล้วก็มีเศษ
0: ขั้นตอนการสักนั้นเริ่มจากการใช้ตอกนะครับในการมาวัดตีเส้นเพื่อสร้างช่องตามที่เห็นอยู่นี้ซึ่งตอกนี้อาจารย์ท่านทำเองนะครับข้อดีก็คือมันดัดโค้งได้ไม่เหมือนกับไม้บรรทัดที่จะดัดไม่ได้นะครับ
4: ประยูนกระสอบพวกนี้ใส่อะไรไปข้างในอะคะ
1: ใส่ผ้าพี่มันเหมือนหมอนเอาไว้รองหน้าเอาไว้รองขา
0: หลังจากได้โครงร่างพร้อมแล้วก็พร้อมเริ่มลงเข็มแรกเลยครับ
4: เป็นยังไงบ้างคะ
5: เริ่มลงเข็มแล้วเจ็บไหม
3: นิดหน่อยครับ
5: ยังยิ้มได้อยู่นะตอนนี
3: ้ครับ
0: การสักนั้นจะสักทีละช่องนะครับซึ่งทั้งหมดไม่ต้องวาดลายลงไปเพราะว่าลวดลายทุกอย่างนั้นอาจารย์ลดาจำได้หมดครับ
1: ตอนนี้ขีดเสร็จไปแล้วที่มันเหลือเสร็จหน่อยในนี้แล้วมาขึ้นแถวใหม
4: ่ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะคะขีดแรก
1: เขาเรียกว่าขาบัวขาเส้นแล้วก็ทีนี้จะลงลาย
4: อาจารย์ต้องร่างแบบไหมคะ
1: ไม่ต้องใส่ไปเลยครับแบบนี้ดูที่อาจารย์เลยครับสักช่องไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะลงช่องแรกเนี่ยเป็นดอกครับตอนแรกเป็นดอกแล้วไปมอง
0: สำหรับหมึกที่ใช้สักนั้นก็เป็นหมึกสักทั่วไปแต่ว่าในอดีตนั้นเดิมจะใช้สีหมึกจากดีเสือดีหมีดีหมูผสมกับขาเหมาไฟ
4: คือเวลาอาจารย์จมหมึกคือต้องแบบแตะนิดเดียวหรือว่ายังไง
1: ใช่นิดเดียวจมหมึกไปเป็นนิดเดียว
4: แต่น้ำหนักมือต้องพอดีเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับนี่มันมะกอกครับขัดไม่ได้เพราะว่าเราใช้ทาเวลาจะสักทำให้หมึกไม่เลอะและจะมองเห็นชัดว่ามันติดไหมหรือว่าไม่ติดอย่างนี้ครับต้องใช้ตลอด
0: ทุกครั้งอาจารย์ลดาจะเริ่มลงมือตั้งแต่เช้านะครับวันนี้เริ่มประมาณ6โมงกว่าการสักนั้นจะต้องใช้2คนนะครับโดยอาจารย์นั้นเป็นช่างสักและจะมีประยูนที่ทำหน้าที่ดึงผิวหนังให้ตึงและส่องไฟเพื่อให้มองเห็นได้ชัดนั่นเอง
4: เคยเจอยากที่สุดลักษณะ
1: คือหมุนไปหมุนมาบิดไปบิดมาเอียงไปเอียงมาอย่างนี้ก็อาจารย์ก็ทำงานไม่สะดวกไม่ตรงงานมันก็ออกมาไม่สวยต้องทำใจต้องเตรียมตัวกลัวเข็มกลัวความเจ็บเนี่ยเราไม่ทนเราไม่สู้นี้มันก็ไม่ได้ทำงานทีนี้เราก็อยู่ที่ใจถ้าใจอยากได้เราก็สู้มันก็ได้ไม่ใช่เราไปบังคับเขาคนอยากได้เราก็ทำให้เต็มที่
0: กว่าจะได้ครบทุกช่องนั้นยาวนานนะครับซึ่งใน1วันจะสักได้เพียง1ขาเท่านั้นกว่าจะเสร็จ2ขาและสักรอบเอวเหนือสะดือก็จะใช้เวลาถึง3วันถึงจะเสร็จสมบูรณ
1: ์บางคนเข้าใจว่าเกี่ยวกับเรื่องหนังเหนียว

0: เรื่องคงกระพันเข้าใจว่าเป็นเรื่องศักยันต์ทำให้ทำหากินค้าขายเป็นอย่างอื่นแต่ขาลายมันไม่มาผมมองว่ามันไม่ใช่มันหนึ่งมันเป็นเรื่องของประเพณี2เป็นเรื่องความเชื่อ3เป็นเรื่องความเชื่อทางทดแทนบุญคุณแม่นะก่อนแม่จะคลอดเราออกมาเนี่ยมันทรมานเหมือนกับการเราที่เราโดนทำ
1: อาจารย์ระดาบอกกับเราว่าใครจะมาสักขาลายต้องรู้ถึงความหมายและต้องเข้าใจลายสักด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่งานแฟชั่นแต่ว่าเป็นลายที่คนโบราณสักมาแล้วเป็นร้อยๆปี
2: อยากให้คงความเก่าของลายเนี้ยให้มันดั้งเดิมให้ได้มากที่สุดมันเป็นลายที่มีมานานแล้วแกก็บอกว่าก็มีความภูมิใจที่ได้เห็นแบบฝีมือตัวเองนะครับแบบได้อยู่ในลายของตัวบุคคลนั้นและตัวบุคคลนั้นเป็นความต้องการของเขา
1: ส่วนภาพนี้เป็นภาพนิ่งนะครับเป็นลายสักของโตที่สักเสร็จแล้วซึ่งใช้เวลา3วันทีเดียวครับ
0: เราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วพ่อแม่พี่ย่าเราคนเฒ่าคนแก่เราลืมตาเราก็เห็นอยู่แล้วเขาสักผมรู้สึกว่าผมเป็นคนพื้นที่ถิ่นแหล่งกำหนดของขาลายเนี่ยอย่างน้อยเราต้องช่วยกันสืบทอดเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้คนเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนที่หลังเราได้เห็น

ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวที่สำคัญของชาวบ้านที่นี่ขอขอบคุณชาวบ้านบ้านตับพี่โจทุกท่านที่ให้โอกาสรายการได้ถ่ายทอดวิถีชีวิตของหมู่บ้านและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

่คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังก้าวสู่วัยทำงานถ้าอยากจะทราบว่าเราควรจะวางแผนการเงินในชีวิตอย่างไรฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะที่เพิ่งจบใหม่นะคะแล้วก็เริ่มทำงานเนี่ยเริ่มมีเงินเดือนเป็นของตัวเองก็คงจะมีความรู้สึกว่ามีอิสระในการใช้เงินนะคะมีอิสระในการที่จะไปเที่ยวไหนก็ได้ใช้จ่ายยังไงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมว่าณวันนี้เรายังไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเรายังไม่ได้มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตอย่างชัดเจนนะคะซึ่งอาจจะทำให้มีความลำบากในภายหลังได้ค่ะความท้าทายของคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งก้าวสู่วัยทำงานเนี่ยมีด้วยกัน2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ทำให้เขาซื้อสินค้าออนไลน์ค่อนข้างบ่อยนะคะซึ่งก็จะต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายนะคะนอกเหนือจากการซื้อสินค้าออนไลน์แล้วนะคะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยจะมีบัตรเครดิตเอาไว้ใช้จ่ายอีกด้วยนะคะข้อดีของการมีบัตรเครดิตเนี่ยก็คือเป็นความสะดวกสบายในการใช้จ่ายแต่ข้อควรระวังก็คือว่าเป็นการซื้อก่อนแล้วผ่อนทีหลังนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังเนื่องจากเราไม่ได้จับจ่ายใช้สอยด้วยเงินสดเรามีสถิติจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกกล่าวเอาไว้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเป็นหนี้นานแล้วก็กว่าจะปลดหนี้เนี่ยก็เลยวัยเกษียณไปแล้วค่ะนอกจากประเด็นทางด้านไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่แล้วนะคะยังมีอีกประเด็นนึงก็คือวิถีชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะตลาดแรงงานในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราก็ต้องหมั่นเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆให้แก่ตัวเองจะได้เป็นที่ต้องการของตลาดต่อไปเรื่อยๆนะคะประเด็นที่2ก็คือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะแต่งงานแล้วก็มีลูกช้าลงนะคะหลายคนอยากจะมีชีวิตโสดแล้วก็มีความอิสระมากขึ้นนะคะดังนั้นเราก็คงจะต้องเตรียมตัวสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะได้พึ่งพาตัวเองได้ค่ะดังนั้นจากประเด็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะประกอบกับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยเนี่ยนะคะจะทำให้เราต้องพิจารณาเรื่องการวางแผนการเงินถึง4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการวางแผนของการรู้ใช้นะคะเพราะว่าเรามาจ่ายได้ง่ายกว่าเจเนอเรชันอื่นนะคะเนื่องจากเรามีสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์ได้มากขึ้นนะคะเรามีการใช้บัตรเครดิตบ่อยขึ้นนะคะเราต้องบริหารจัดการ

รู้ใช้ให้ดีนะคะประเด็นที่2ก็คือรู้จักเก็บออมนะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องพิจารณาเรื่องของการเก็บออมก่อนเนื่องจากว่าเราจะไม่ทราบเลยว่าในอนาคตเนี่ยจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะการวางแผนเรื่องที่3นะคะก็ควรจะเข้าใจเรื่องของการวางแผนเรื่องการเสียภาษีนะคะเราคงจะไม่อยากเสียภาษีมากเกินความจำเป็นจริงไหมคะถึงแม้ว่าการเสียภาษีจะนำไปพัฒนาประเทศก็ตามนะคะการวางแผนภาษีเนี่ยจะทำให้เราช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งทีเดียวค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนในการที่เราจะอาจจะมีภาระหนี้เกิดขึ้นนะคะคนไหนที่มีภาระบัตรเครดิตอย่าลืมนะคะชำระเงินให้เต็มจำนวนทุกครั้งนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยบนบัตรเครดิตเนี่ยแพงมากทีเดียวค่ะขอแถมท้ายอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ยังชอบท่องเที่ยวนะคะควรวางแผนประกันชีวิตไว้ด้วยนะคะเผื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังเราจะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลังค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ได้พี่อย่าเพิ่งหนี
1: ไปแล้วนี่ไง
0: ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่การเวิร์กช็อปนะ
2: ว
0: ันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่ไม่เยอะมากเน
2: ี่
0: ยน่าจะต้องมีละวิทยากรของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะ
3: มาถือว่ามือนะครับผมครับ
4: ผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
4: ผมว่าที่พลเจมสบัดนะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกว่าช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเดกสารยาครับ
0: พี่เอกครับผมครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเน
4: า
0: ะ
4: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
4: ไม่ซับซ้อนมาก
0: เดี๋ยวพี่เอกทำไมครับ แปลก
4: ไม่ซับซ้อนมาก
0: ไม่ซับซ้อนมาก
4: สบายครับ
0: แต่เห็นอุปกรณ์นี่หลายคนตกใจแล้ว
2: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกินๆนิดนึง
4: ก็ตัวนี้มันจะแฝงผ้าได้แฝงหมวกแฝงกระเป๋
2: า
4: หรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นผ้าท่าแบบว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมครับเป็นตัวแอลเข้าไปมุมไม่เกะกะ
0: คือมันไม่มันประหยัดพื้นที่อ
4: ่
0: ะ
4: ใช่ใช
0: ่ใช้แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมาก
4: ครับ
0: จะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเลื่อยอะไร
4: เราก็ได้รู้จักวิธีตัดไม้นะครับแล้วก็การยึดไม้เข้าหาด้วยกันนะครับซึ่งมันเป็นเบสิกพื้นฐาน
0: วันนี้ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยวันนี้จะมีการตัดเกิดขึ้นนะฮ
2: ะ
0: ตัดก็คือใช้เลื่อยนี่แหละนี่คือเลื่อยอะไรพี
4: ่เลื่อยองศาครับ
0: เลื่อยองศา
4: สะดวกหน่อย
0: ทำไมต้องใช้เลื่อยองศาด้วย
4: เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอียงองศานะเราจะตัดตรงๆเลยแต่เนื่องจากพื้นที่ด้วยแล้วก็มันสะดวกก็คือเรายกมาแล้วก็สับลงไปแค่นั้นเอง
0: จริงๆแล้วคือใช้เลื่อยปกติตัดก็ได้
4: ใช่
0: แต่ว่านี้วันนี้ง่ายแน่นอน
4: ช
0: ับเดียวชับเดียวเลย
2: ไม่ต้องใช้แรงเยอะใช่ไหม
4: ครับ
2: เพราะเราตัดกันเยอะด้วย
4: ใช่
0: และในเรื่องของสกิลในการต่อไม้นะเชื่อมประสานไม้ด้วยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องการใช้สกรูแน่นอนเลยขั้นแรกทำอะไรฮะ
4: เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตัวสูงก่อนนะครับก็คือเมตร70มีตลับเมตรมีดินสอวางไว้ให้ครับเดี๋ยวเราจะติ๊กๆไว้ก่อนแล้วแยกเป็น2ทีมนะครับก็เมตร70 2ตัวแล้วก็เมตร50 1ตัวส่วนตัวขวางนี่คือ40เซน
0: โอเค
4: ให้เราตัดไม้ทีเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
0: ทำทุกชิ้นออกมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็มาประกอบ
4: ดีกว่า
0: อันนี้ขั้นตอนการวัดและตัดไม้ก่อน
4: ใช่ๆ
0: อ่ะโอเคเริ่มเลยครับพี่เอกครับไม้เส้นๆอย่างเงี้ยมันเส้นนึงเนี่ยยาวแค่ไหนตอนนี้
4: อันนี้มัน2เมตร40เลยครับ
0: มาตรฐานเลยนะเป็นไม้คัตเอาท์ใช่มั้ย
4: ใช่
0: แต่ว่าเป็นโครงคัตเอาท์ก็2เมตร40อ
4: ่ะใช่ครับเดี๋ยวเราตัดเมตร70แล้วมันจะเหลือท่อนสั้นไว้สำหรับใช้ตัวขวางได้
0: พอดีคำนวณไว้เกือบพอดีอ
4: ่
0: ะ
2: แต่ว่าคนนึงจะต้องได้กี่เส้นคะนี่ไม
4: ้3เส้น
0: ประมาณ3เส้น
4: 3เส้นครับ
2: โอเค
0: เมตร7เมตร7เมตร5
4: ถูกต้อง
0: 40 40
4: 2ตัวครับ
0: โอเคว
4: ิธีใช้ดึงตลับเมตรนะครับเราให้ด้านที่ยาวอ่ะอยู่ขวามือเราเช่นเราเมตร70อย่างตัวเนี้ยเมตร70พอเราติ๊กไปเนี่ยให้ด้านยาวเนี่ยอยู่ด้านขวากับตอนจะตัดจะง่าย
0: เ
4: วลาติ๊กตรงเมตร70ถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
0: ทำไม
4: เราจะมองไม่เห็นเส้น
0: เ
4: พราะเดี๋ยวไปเรื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นตัวนี้นะครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อะครับ
0: โอ้บางคนก็เข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยติ๊กตรงกลางดีกว่า
4: ได
0: ้บาลาน
4: ซ์ไหนก็ได
0: ้โอ้ต้องริมอันนี้คือติ๊กทีเดียวพอเลยเพราะว่านี่เป็นเลื่อยแบบว่าวางปั๊บตัดได้ฉากเลยนะ
4: เวลาใช้งานพวกนี้เราต้องมีสมาธิอยู่ที่ตรงนี้ทีเดียวนะครับห้ามคิดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความอันตรายอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้เราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกำไปเฉยๆแล้วเครื่องจะเดินพอปล่อยเครื่องก็จะหยุดนะครับก็คือเรากำไปเลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาไม้ก็จะขาดนะครับแบบนี้นะครับ
0: เศษที่เหลือก็ห้ามทิ้งนะฮะ
4: ใช่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะตัด40มี2ตัวนะครับ
0: อย่าลืมนะเส้นที่สองอยู่ฝั่งไหน
4: อยู่ฝั่ง
0: ขวานะเ
4: ให้เครื่องหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยยกไปเรื่อยขึ้น
0: เซฟ
4: จะไม่อันตรายนะครับเดี๋ยวผมประคองไว้ไม่แรงครับกดเลยครับอยู่แล้วพอเราจะตัดเราก็เอาลงมาค่อยๆลงมาลงเลยครับพอขาดแล้วเราปล่อยปล่อยเครื่องเงี้ยครับตัวจบละ แล้วเดี๋ยวอีกตัวพี่ก็มาทาบเลยไม่ต้องวัด
3: เก่งมากครับเก่งมาก
4: ไว้เลย
5: สนุกมากๆเลยค่ะได้ความรู้มากด้วยต้องการมากกว่านี้ด้วยขอให้กิจกรรมแบบดีๆอย่างนี้ให้มาที่นี่บ่อย
6: ๆก็ดีค่ะมีความรู้ดีเป็นกันเองมากมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าจะได้ไปวางของอะไรด้วยก็โอเคดีมากค่ะ

0: ทีชั้นที่เราซื้อมาเนี่ยมันหลวมมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้ความรู้จากวันนี้เราสามารถไปทําแก้ไขได้ให้มันกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่กดลงมาแล้วปล่อยโอ้ยแล้วเพื่อนตกเลยไง
2: โอเคตอนนี้ก็คือทุกคนตักเป็นชิ้นส่วนเรียบร้อยพร้อมประกอบร่างแล้วขั้นตอนต่อไปไงพี่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องวัดขนาดก่อน
2: วัดขนาด
1: วัดตำแหน่งก็คือให้เราจับเป็นคู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ย10เซนมันจะเท่ากับตัวนี้เลยเราก็เอาทั้ง3ตัววางเรียงกันเลยแล้ววัดจากหัวมา10
2: เซน
1: ใช่แล้วขีดทีเดียวเลยลักษณะแบบเนี้ยอย่างเงี้ยถูกคร
2: ับ แบบเช่นนี้เช่นนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นนะฮะ
1: ต่อไปเราก็ดูเป็นคู่นะครับให้ดูคู่เมตร70ก่อนก็คือ1เมตรนะครับ
2: เออ
1: 1เมตรแล้วเราขีดเส้นไว้1เส้น
2: วัดหัว10เซนวัดจากหัวลงมา1เมตร
1: ครับ
2: ขีดไว้ถึงกลาง
1: เพราะฉะนั้นคู่เนี้ยเราจับชนกันเลยเมตร70ชนกันแล้ววัดมา1เมตร
2: แล้วก็ถ้าบันไดอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่มั้ยถูกต้องครับ
2: บันได
1: มันจะคู่กันไปเลย
2: โอเคมันก็คือเป็นไม้ที่เป็นโครงสร้างหลักของชิ้น
1: ใช่
2: ประกบตัวนี้ไว
1: ้
2: แล
1: ้
2: วเดี๋ยวก็ต้องมาเจาะนี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับตอนนี้เราให้เราทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เจาะง่ายพอเราได้เมตร70เนี่ยเราจบแล้วนะชุดหนึ่งตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับเมตร70เนี่ยมันจะมีตรงนี้ต้องเจาะอีกรูหนึ่ง
2: ครับ
1: เราก็วัดจากข้างบนลงมาต
2: ั
1: วที่เมตร70นะครับอันนี้แค่อันเดียวแล้วนะเท่ากับว่าเมตร20แต่ว่าเป็นแค่เสาเดียวนะเสานี้ไม่ต้องเพราะนั้นตัวเนี้ยมันจะมี10จากนี้มา10เซนแล้วจากหัวมา1เมตรแล้วก็มา1เมตร20ครับ
2: ซึ่งมันอยู่คนละด้านกันนะ
1: ใช่ใช่อยู่คนละด้าน
2: งงไหมฮะ
1: งงไหมครับ
3: สุดยอด
1: พอเราได้ตัวนี้นะครับตัวเมตร70ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปวัดเราเอาเมตร50เนี่ยมาชนกับเมตร70เลยเพราะฉะนั้นเส้นตัวนี้กับตัวนี้มันจะเท่ากัน
2: ก็คือทำตัวนี้เป็นหลักแหละ
1: ใช่ตัวนี้เป็นหลักถูกต้อง
2: โอเคแล้วหลังจากมาร์กเสร็จปุ๊บเราเข้ามาเจาะใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับตัวนี้เราไม่ต้องวัดตัวนี้เรามาท่ากับตัวนี้เลยมันจะได้ตำแหน่งเดียวกันเรื่อง
2: ถ้างูมีแบบอยู่ถ้ามันเอาเดินเอาไม้มาต้องมองเล็งได้เจาะตรงนี้ด้านนี้ด้านนั้นอย่างเงี้ยมีข้อเดียวกันที่เรามีบล็อกอัพตัวสำเร็จมาแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเอาไม้ของเราเนี่ยมาเดินเทียบเดินดูได้แต่ท่านไหนที่อาจจะแบบอยู่บ้านแล้วทำเองไม่ได้มีบล็อกอัพแบบนี
3: ้
2: ก็ตั้งสติดีๆครับ
3: แต่ทีนี้ก็ดูไว้แล้วก็จะลองวาดขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้รู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขียนด้านเอาไว้ว่าด้านนี้ด้านหนึ่งด้านสองด้านสามอะไรก็ไปนะคะ
1: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะให้ทาบกันให้เรียบร้อยก่อน
2: ตามที่พี่เอ๋บอกให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวมาเจาะคร
1: ับ ได้ครบทีเดียวเลย
4: ภูมิใจค่ะชิ้นงานก็ทำง่ายค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราจับเครื่องมือเนี่ยเราจะยังไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะทีมงานก็ให้ความรู้ดีค่ะเป็นกันเองทุกคนนี่ค่ะ
3: ได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยอันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี
4: ้ก็ดีนะคะมีประโยชน์ค่ะเหมาะสำหรับห้องเล็กๆอย่างเรานะคะกระปุ่มอายุ72แล้วภูมิใจมากค่ะที่จะทำได้ความร่วมมือแล้วก็น้องๆจากที่มาน่ารักทุกคนค่ะ
2: นี่ให้ฉากคุณไ
5: ทยนั่นแหละ
2: อ๋อ
5: น
2: ี่
5: ไง
2: เดี๋ยวจะถึงขั้นตอนการเจาะแล้ว
1: ใช่ครับ
2: หลังจากเรามาร์กเรียบร้อยหมดแล้วนะคร
1: ับ
2: นะฮะก็เดี๋ยวมาเจาะกันเจาะไงครับพี
1: ่ก็เราอย่างนี้นะครับเจาะให้เป็นทะแยงอย่างนี้นะครับกากบาทไว้อย่างนี้ก่อนก็ได
2: ้
1: มันมีเหตุผลนะครับถ้าเราเจาะเป็นขนานกันแบบนี้เป็นเส้นตรงเนี้ยเท่ากับว่ามันได้แค่แถวเดียวแต่ถ้าเราบนอันล่างอันหนึ่งมันจะล็อกไม้ได้ดีกว่า
2: แล้วพี่คนถามด้วยว่าทำไมไม่เจาะกลางอันเดียวไปเลยล่ะพี
1: ่ถ้าอันเดียวจะหมุนได
2: ้หมุนได้เลยมันจะหมุนได้เลยนะ
3: เดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อกับหน้าตัดแบบนี้ไง
2: ใช่
3: เราจะเจาะสองรูเพราะจะล็อกแบบนี
2: ้ใช่
3: นะถ้าเจาะรูเดียวมันจะหมุน
2: แต่ไม่ได้หมุนซึ่งก็อยากให้หมุนนะ
3: ก็ได้ก็จอดรูดี
2: ไม่ควร
1: แต่เราอยากให้เลยไม้ของเรานะความหนาวิธีจอดก็คือให้ตรงที่สุดเลยกดไปให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไป
2: อย่าให้เลยไม้คืออย่าให้เลยหน้าไม้ใช่ไหมพ
1: ี่ใช่อันนี้เราก็เจาะทีเดียวก่อนอย่าเพิ่งยึดเจาะว่าเราก็ดูตัวอย่างเป็นหลักครับว่ามันต้องเจาะฝั่งไหนนะครับ
2: สว่านที่เจาะนำไหมพี่
1: ใช่ครับเอาตัวนี
2: ้
1: เอาตัวนี้เจาะนำตัวนี้เราเรียกว่าสว่านเจาะไม
2: ้สว่านเจาะนำนี่จะเล็กกว่าสกูถ้าเจาะนำแล้วใหญ่เท่าสกูเนี่ยจบแล้วชีวิตไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแน่นอนเพราะว่าสกูหลักการมันคือการบิดเข้าไปแล้วเกลียวมันจะเข้าไปกินกับเนื้อไม้ให้แน่นนะตัวสกูคืออย่างนี
1: ้พอเราเจาะรูเล็กเราจะเจาะตัวนี้เข้าไปครึ่งนึงนะครับ
2: เ
1: ป็นตัวใหญ่นะครับเพื่อที่เราเดี๋ยวเราจะ
2: ฝังหัวสกู
1: เราจะปิดด้วยเดือยไม้นะครับตอนนี้เราก็จะมาปิดรอยแบบถ้าเราเห็นตัวอย่างเราจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับจะเป็นตัวนี้มาปิดอีกท
2: ีเนียนเลยนะฮะ
1: ใช่
2: ตัวใหญ่เอามาทำไมตัวใหญ่เอาไว้ซ่อนหัวสกรู
1: ใช่ครับ
2: หัวสกรูเป็นโลหะนะฮะถ้าเกิดว่าโผล่มาจะน่าเกลียดเราจะซ่อนมันเนียนใช่ไหมฮะเราเอาไม้มาเนี่ยมาอุดเข้าไปแล้วก็เลื่อยตัดเข้าไป
1: แต่นี้เจาะแค่ครึ่งเดียวพอ
2: ครึ่งเดียวนะอย่าเจาะทะลุนะทะลุคือจบเหมือนกันชีวิตนะฮะอ่ะโอเคถ้างั้นเราลุยกันเลยดีกว่าคร
1: ับ เริ่มเลยครับแล้วก็กดด้วยแล้วดึงออกใช่ต้องกดด้วยที่ต่อแล้วดึงออกนะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็จะได้บาโหนออกกำลังกายมาหนึ่ง
1: เดี๋ยวไม่ใช่
2: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ดาวแขวนผ้าอ
0: ย่าไปให้ลูกหลานเล่นนะไม้เนื้ออ่อนนะคุณมันคือกระดกกระเด็กด้วยนะแต่ว่าแข็งแรงพอที่จะใช้งานแหละแต่ว่าอย่าไปโหนเล่นนะฮะอ่ะตอนนี้เราจัดการเจาะเรียบร้อยแล้ว
2: ใช่
0: ไปต่างๆที่ต้องเจาะ
2: ใช่ใช
0: ่ต่อไปคือขั้นตอนการยึดใช่ไหม
2: การประกอบ
0: ประกอบร่างมันยังไงก่อน
2: ก็เราต้องทากาวด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะกาวมันจะแข็งแรงนะครับ
0: พี่เอกพูดตลอดเลยเนี่ยคือ
2: ใช่
0: ตัวสกรูได้แค่ยึดต
2: ั
0: วที่ทำให้อยู่จริงคือกาว
2: ใช่ถ้ากาวแห้งเนี่ยเราดึงออกเนี่ยไม้ฉีกเลยนี่คือความแข็งแรงมันนะครับตอนนี้เดี๋ยวมันมี2กรณีนะงานแบบเนี้ยถ้าเกิดว่างานที่แบบว่ายากกว่านี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นการเข้าเดือย
0: ครับ
2: ทำเดือยเจาะอะไรพวกนั้นอ่ะ
0: เข้าลิ้นเข้าเดือยต่างๆ
2: มันจะต้องมีทักษะสูงหน่อย
0: ครับผมอ
2: ันนี้ผมก็พยายามจะลดขั้นตอนอ่ะให้พวกเราอ่ะทำงานได้ง่ายขึ้น
0: เรียกว่าอันนี้เป็นชิ้นแบบประถมละกันถ้าใครแอดวานซ์ขึ้นเดี๋ยวก็ว่าก
2: ัน
1: เบสิก
0: อ
1: ย่าง
0: น
1: ั้นครับ
0: เบสิกก่อนอ่ะโอเค
2: แล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่ยเรายึดเกี่ยวปล่อยแค่ตัวเดียวพอตรงนี้เราเจาะไปแล้วเพราะนั้นให้เราเจาะเพิ่มตรงนี้ตรงกลางอีกรูนะครับเพื่อที่ได้ว่าพอเรายิงเกลียวปล่อยไปเนี่ยให้เกลียวปล่อยโผล่แล้วก็ให้มาตรงกับรูนี้
0: เ
2: ราจะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งเล็งสูงต่ำแต่ขอให้ตรงนี้กลางเดียว
0: โอเค
1: เ
0: กลียวปล่อยนี่คืออะไรอ่ะเผื่อคุณผู้ชมทั้งบ้านไม่รู้เผื่อทั้งคนที่นี่ไม่รู้ครับเกลียวปล่อยนี่หน้าตาเป็นไงอ
2: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
0: สกรู
2: เพราะว่าตอนแรกเราเจาะไปแล้ว
0: ครับ
2: เราก็จอดตรงนี้ให้โผล่ไปเลย
0: แล้ว
2: ก็ให้ไปลงกับรูของเราที่เรานำไว้
0: ไม่งั้นถ้าเกิดมันเล็งเนี่ยจอดทีละยาก
2: บางทีมันเล่นตรงลง
0: ถูกต้องโอเค
2: เดี๋ยวเราทำคู่นี้ก่อนครับ
0: คู่นี้ก่อนนะ
2: คู่นี้ก่อนแล้วพอได้เราก็มาดูตัวอย่างว่าเพราะมันเจาะหันคนละด้านกันเดี๋ยวจะสับสน
0: ครับโอเค
1: โอเค
2: เอาเลยละ
0: ดูที่ตัวหลักก่อนครับ

0: มันคือเจาะลงกับปั่นขึ้นนะมันมีตัวแก๊กแก๊กอยู่ไอ้ตรงแน่มันจะมีตัวที่กดสองข้างเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกดเจาะสว่างนะคุณไม่กดถอยหลังเนี่ยยังไงมันไม่ลงมันก็จะไหม้นะ
1: ฮะเฮ้ยพี่อย่าเพิ่งนี่พี่ดูนะเวลาพี่จะโหลดลงไปเนี่ยมันลงไปในรูหรือยังถ้ามันจะไม่ลงไปในรูอ่ะมันรูดนี่เอาให้แน่นก่อนจับให้มั่นอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมาเนี่ยไม่งั้นแล้วก็มันก็จะลูด
2: เอาข้างเดียวก่อน
3: แล้วเป็นอย่างนี้จะหาสองข้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้เนี่ยนะแล้วพี่ก็ดันพี่ก็เจาะสกรูเข้าไปด้านข้าง
2: แต่พอตั้ง
3: เออถ้าจับตั้งเนี่ยทิปมันต้องมีเดี๋ยวทิปจะช่วยจับดันตรงนี้ให้ทิปกลัวว่าถ้าจับตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได้
2: แล้วมันจะเบี้ยวไหมอ่ะ
3: ดันนี้พยายามยิงเข้ามาตรงๆไม่เบี้ยวแอบดันเข้ามาได้เลยปุ๊บ
2: เอาเลยนะ
3: ได้ค่ะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวเราถอดออกได้ไม่เป็นไรใช่นั่นแหละกดมาเลยขอดูหัวหน่อยสิไหนละโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอีกข้างนึง
1: แน่นปาก
4: ปกติเนี่ย DIY เนี่ยผมทำบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกเครื่องมือช่างบรรยากาศวันนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นฮะเพราะว่ามีสมาชิกทุกคนนะฮะที่ร่วมกันในชุมชนทุกเราเนี่ยก็มาร่วมกันเยอะฮะ
2: พวงกุญแจเอ่ยหมวกเอ่ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทำงานข้างนอกแล้วเราแขวนไว้มันจะได้หยิบจับได้ง่ายๆก็ดีได้ความรู้ใหม่ขึ้นแล้วอย่างเรามันจะได้เป็นอาชีพติดตัวด้วยอะไรเงี้ยวันในวันข้างหน้า

0: ตอนต่อไปก็คือการติดตะข
1: อ
0: นะฮะก็คือจะแขวนเหมือนนู่นนี่กระป๋องกระเป๋า
1: ใช่
0: ได้เลย
1: ได้หลายอย่างเลย
2: เมื่อกี้เราติดเดือยกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เราฝังเดือยก็คือปิดหัวน็อตเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมายึดแล้วก็แขวนเสื้อหมวกกระเป๋าได้หมด
0: คือในตะขอเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบแหละแล้วแต่คุณอยากได้แบบไหนเนาะวันนี้ก็เอาแบบเบสิกมาให้ดูเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็ติดวิธีการติดก็ยังไง
1: อ่ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นตะขอตัว L นะครับเวลาเราไปซื้อมันจะมองเหมือนตัว L นะครับถ้าเป็นตะขอแบบคล้ายๆขอไข่เนี่ยมันจะเกี่ยวเสื้อเวลาเราแขวนอ่ะถ้าใช้เป็นตัว L จะดีกว่า
0: ขอไข่
1: ใช่มันจะงอแบบนี้ครับตะขอ
2: ที่มันเป็น
0: คร
2: ับ
0: ครับ
2: เป็นพุกเลยคง
1: ใช่อย่างนั้น
0: ก็เลยเป็นแบบนี้
1: ม
0: ันดอกง่ายหน่อย
1: ง่ายกว่าแล้วเราแฝงพวงกุญแจแฝงหมวกก็ง่ายด้วย
0: เข้าใจ
1: แต่ถ้าเราไปหมุนเลงเนี่ยมันยาก
0: เออใช่
1: ให้เจาะนำก่อน
0: ข้อตึงเลย
1: ครับเจาะนำไปก่อนเลยเอาตำแหน่งไหนเราก็เจาะไปเลยแล้วแต่เราเลยบางคนเนี่ยเดาไปเสริมตรงนี้ก็ได้นะคนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยหมุนเข้าไปเลยครับพอเจาะนำก็หมุน
2: อ๋อก็ใช้มือหมุนอย่างนี้เลยใช่
0: คือหมายความว่าถ้าเกิดมาร์กแล้วเอาไอ้นี่เจาะเข้าไปเลยอ่ะตึงแน่ข้อ
1: ใช่เราจะหมุนยาก
0: เจาะนำซะก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เจาะนำก่อนจะหมุน
0: วิธีการเจาะนำก็เหมือนเดิมเลยก็คืออย่าไปเจาะสุดอย่าไปเจาะลึกมาก
2: เจาะนิดเดียว
0: ให้มันเข้าไปแล้วมันจะตัวเกลียวมันจะได้เข้าไปกินเนื้อไม้แล้วก็แน่นดี
1: มันจะรัดเกลียวได้ดี
0: พูดไปพูดมานี่พี่เอหมุนจะเสร็จแล้วเนี่ย
1: ถ้าเรารู้สึกความตึงมากก็ใช้ครีมก็ได้ครีมบีบ
2: ก็จะแน่นเลย
0: คือไอ้ตอนแรกๆคงยังไม่ตึงหรอกแต่ว่าพอถ้าเสร็จท้ายๆเน
1: า
0: ะ
1: ตึงแน
0: ่เอาครีมมัน
1: ครีมจับแล้วก็หมุน
0: แน่นซะหน่อยก็ดีแล้วก็ตั้งให้มันฉากเนาะ
1: ใช
0: ่ตั้งให้มันฉากซะตึง
2: อันนี้เราเกียร์3อันใช่มั้ยคะ
1: 3 อัน
0: แต่แล้วแต่ดีไซน์นะ
2: ถ้าเราอยากแขวนเยอะกว่านี้ได้มั้ยหรือว่าเรื่องน้ำหนักเรื่องการรับแรงอะไรของมันอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อ๋อได้ครับเพราะตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้เข้ามุมนะจริงๆแล้วมันก็จะพิงกับด้านมุมด้านในด้วย
2: เออใช่ๆ
1: มันก็จะช่วยด้วยแต่ถ้าลอยๆตัวบางทีมันอาจจะมีโยกบ้าง
2: ครับ
1: ครับ

0: ชอบเขาเป็นคนชอบทำงานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นนี่เสียเนี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่เคยของจริงมันสนุกเลยมันได้จับแล้วมันเหมือนแบบเออเราสนุกไง
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยครับที่มาช่วยให้ความรู้เราอีกแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเรา
1: ค่ะนี่ซ่อมด้วยมือเรานะฮะสำหรับลูกบ้านการเสียหายนี่ก็เรียกว่ามาได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเสียหายก็มีหลายที่
2: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย
1: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีท่าตำหนักครับนี่แล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อย
2: ๆก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
1: ติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเสียหายชาติคอลแลบกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากนะครับอมรินทร์ทีวี
3: ดนตรีในมุมมองของแต่ละคนอาจจะเหมือนหรือต่างกันไปแต่สำหรับผมดนตรีคือทุกอย่างในชีวิตผมใช้ชีวิตอยู่กับชุมชนมาตั้งแต่เกิดจำความได้ก็อยู่ในชุมชนแล้วพอพูดถึงชุมชนแออัดคลองเตยทุกคนก็คิดถึงไปในทางเดียวกันเลยก็คือเกี่ยวกับยาเสพติดหรือว่าแหล่งมั่วสุมอบายมุขต่างๆเด็กๆในชุมชนเป็นเด็กที่เหมือนไร้ศักยภาพไม่มีการศึกษาเลยครับมีปมในใจว่าเฮ้ยทำไมเราต้องมาเกิดที่นี่หรือว่าทำไมเราต้องมาอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าสิ่งนั้นมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมเข้มแข็งมากขึ้นตั้งแต่ผมอายุ8ขวบมีมิชชันนารีท่านหนึ่งเดินออกไปตามเด็กๆบอกว่ามาเรียนดนตรีไหมอะไรเงี้ยก็เลยเป็นการมาเรียนดนตรีครั้งแรกครับตอน8ขวบพอเราได้เริ่มเข้ามารู้จักดนตรีเนี่ยดนตรีเหมือนพาเราเดินทางไปพบสิ่งใหม่ๆมากขึ้นทำให้เราได้รู้ว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญกับชีวิตเรายังไงตอนนั้นมีหนังเรื่อง Season Change เข้ามาเป็นหนังที่ฉายเกี่ยวกับวัยรุ่นนักดนตรีที่มีความรักในมหาลัยในรั้วดนตรีและนั่นก็คือวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับทำให้เราได้รู้จักสถานที่แห่งนี้ว่าเป็นแหล่งที่เพาะคนดนตรีให้เป็นมืออาชีพแล้วก็ทำให้เราได้มีความฝันว่าอยากจะเป็นนักดนตรีจริงๆและช่วงนั้นก็เป็นช่วงพอดีที่มิชชันนารีชาวฟินแลนด์เข้ามาเขาเป็นนักไวโอลินมืออาชีพเขาก็เลยนำเราเนี่ยไปเรียนกับเขาจนเราเก่งดนตรีแล้วก็สามารถสอบเข้ามหิดลได้คำพูดหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากนะครับจากท่านดร.อาจารย์สุกรีเจริญสุขนะครับท่านเคยพูดไว้ว่าวันหนึ่งเขาจะทำให้เวลาพูดถึงมหิดลคนก็จะคิดถึงดนตรีผมก็ใช้หลักคำสอนนี้กับผมเหมือนกันถ้าเกิดวันหนึ่งคนพูดถึงคลองเตยก็จะคิดถึงดนตรีคลาสสิกเป็นอันดับแรกในขณะที่ผมเรียนอยู่ที่มหิดลนะครับผมก็มีโอกาสได้ทำงานที่โรงเรียนดนตรีเอมานูเอลมิวสิกสคูลในชุมชนแออัดคลองเตยนะเพราะว่าเนื่องจากอาจารย์ก็จะไม่สามารถสอนนักเรียนทีเดียว70คนได้เขาก็เลยจะเรียกลูกศิษย์เก่าๆที่โตขึ้นแล้วมาช่วยสอนอะไรเงี้ยผมก็เหมือนได้โอกาสได้เรียนการสอนไปด้วยนะครับ
4: ครูต้นกล้วยก็สอนดีด้วยไม่คิดเงินแล้วก็ให้เรียนฟรีแล้วก็ให้ยืมไวโอลินครูต้นกล้วยก็เป็นคนที่ไม่ค่อยดุที่ผมอยากเป็นนักไวโอลินมืออาชีพถ้าผมมีความรู้มากผมก็จะกลับมาสอนที่นี่เพื่อจะได้พัฒนาเด็กที่ไม่มีเงิน
5: ผมเป็นชนเผ่าลาโหที่อยู่อำเภอพานครับที่ผมมาเรียนเพราะว่าผมอยากเอาดนตรีเหล่านี้พัฒนาที่หมู่บ้านที่เชียงรายซึ่งแถวนั้นจะไม่มีดนตรีคลาสสิกคนที่นั่นจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เรียนส่วนใหญ่ที่นั่นจะมีแค่ทำงานแล้วก็เด็กๆไม่มีอะไรทำผมก็อยากให้ดนตรีเนี้ยทำให้เขามีประโยชน์แล้วก็ทำให้อนาคตของเขาดีขึ้น
6: พี่ต้นเป็นคนที่ติวเทรนให้ก่อนเข้ามหิดลค่ะที่ทำให้หนูมีวันนี้ได้ก็เพราะพี่ในวันนั้นนะคะที่พี่ตั้งใจสอนหนูเขาเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆที่นี่รวมทั้งหนูด้วยเด็กทุกคนอยากเป็นเหมือนพี่เขาอยากเดินตามเขามีชีวิตที่ดีขึ้น
3: ผ ผมเคยโดนทาบทามนะไปสอนที่สิงคโปร์นะฮะผมก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะที่เราจะได้มีโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศถ้าเราไปอย่างเงี้ยใครจะดูแลน้องๆเรารู้สึกว่าเด็กที่นี่สามารถมีอนาคตได้ขณะที่เราสอนดนตรีเราก็แทรกประสบการณ์ชีวิตที่เราเคยเจอมาต่างๆโลกภายนอกที่เราเห็นมาแล้วก็มาแบ่งปันกับน้องๆเราอยากเห็นเขาโตไปในทางที่ถูก

รู้หรือไม่คดีปกครองมีลักษณะสำคัญอยู่2ประการคือ 1. คู่กรณีอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. เป็นคดีที่เกิดจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจากการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองไม่ว่าจะเป็นการออกกฎคำสั่งทางปกครองหรือปฏิบัติการทางปกครองหรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือเป็นคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือเป็นคดีที่กฎหมายกำหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอนะครับนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์มามอบให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้เราคุยกันในเรื่อง
0: เกี่ยวกับเรื่องธุรกรรมค่ะทางแพ่งและพาณิชย์ค่ะ
1: ทางแพ่งและพาณิชย์นะครับงั้นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คงเป็นกฎหมายที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเพียงแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมที่ไม่ได้เรียนกฎหมายอาจจะไม่รู้เอ๊ะตรงนี้มันใช่หรือเปล่าแค่เราไปซื้ออาหารรับประทานตรงนี้มันก็คือกฎหมายแล้วเหมือนกันนะครับอันไม่ว่าจะเป็นการซื้อการหยิบยืมเงินซึ่งเราทำกันอยู่ประจำ
0: แล้วปัจ
1: จุบันยืมแล้วไม่คืนนี่ก็ยังทำอยู่ประจำเหมือนกันจริงๆเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับถ้าเอาเข้ามาก็ไปคืนเขานะครับนะวันนี้ก็คงคุยกันในความหลากหลายในเรื่องของธุรกรรมทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับอันนั้นผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณถนัดศิลปกุลค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย์ออยครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณสนัดคุณสมบัติค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะและท่านที่2นะคะคุณปาริชาติเดชาติวงศ์ณอยุธยาค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือผู้ร่วมรายการของเรา2ท่านในสัปดาห์นี้นะครับนั้นสาระในเรื่องของ

0: ุรกรรมทางแพ่งและพาณิชย์สัปดาห์นี้นำอะไรดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมติดตามได้เลยครับ
1: นภานภาอยู่บ้านนี่จ้า
2: เองสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพอดีว่ากลับมาจากต่างจังหวัดนะคะก็เลยซื้อขนมมาฝาก
2: ขอบคุณมากนะคะว่าแต่ว่าพี่ชื่นไปต่างจังหวัดไปทำอะไรมาเหรอคะ
1: ก็พี่สมบูรณ์นะสิชวนพี่ไปปฏิบัติธรรมที่เขาใหญ่กับพวกคณะเขาอะ
3: สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะป้าชื่น
2: สวัสดีจ้า
3: คุณแม่คะพี่ตาเห็นจดหมายคุณแม่อยู่ในกล่องหน้าบ้านเราอะค่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามาเมื่อไหร
2: ่ขอบใจมากลูกว่าแต่ว่าจดหมายอะไรเนี่ย
3: ถ้าอย่างนั้นพี่ตาขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะจะได้ทำอาหารเย็นให้ทานคุณป้าอยู่ทานด้วยกันนะคะ
1: ไม่หรอกจ้าขอบใจนะจดหมายอะไรหรอนภา
2: อ๋อจดหมายจากพี่ดำรงนะคะเขาโทรมายืมเงินนภา 200,000 บาทนภาโอนเข้าธนาคารให้เขาแล้วแต่ว่านภาบอกให้เขียนจดหมายมาบอกถ้าได้รับเงินแล้วนะคะ
1: แล้วที่ไม่ได้ทำสัญญาอะไรกันเลยเหรอ
2: เปล่าค่ะก็เห็นว่าเป็นคนกันเองนะคะ
1: งั้นก็อย่าลืมเก็บจดหมายฉันไว้ให้ดีล่ะเผื่อจะใช้เป็นหลักฐานในการยืมเงินก็ได้นะ
2: ค่ะ
3: เชิญทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวคุณลุงคุณป้านั่งรอก่อนนะคะคุณแม่คะคุณลุงกับคุณป้ามาหาค่ะค่อยๆลุกนะคะเดี๋ยวทิพย์ตาไปเอาน้ำเย็นๆให้ทานนะคะ
4: จ้าย
1: ังไงบ้าง
2: สวัสดีค่ะพี่ชื่นพี่สมบูรณ
4: ์สวัสดีนะพะเป็นยังไงบ้างเราอะ
2: อาการไม่ค่อยดีเลยค่ะนี่ก็หมดเงินรักษาตัวไปตั้งเยอะเงินทองก็เริ่มร่อยหรอลงทุกวันนะคะ
1: อ้าวแล้วลูกหนี้ชื่อดำรงอ่ะที่ยืมเงินนภาไป 200,000 เมื่อ 5 ปีที่แล้วเขาเอาเงินมาคืนหรือยังล่ะ
2: ยังเลยค่ะทวงไปแล้วแต่เขาบอกว่าไม่เคยยืมเงินนภาเลยอะค่ะ
4: เหรอแล้วนภาทำสัญญายืมเงินกับเขาไว้หรือเปล่า
2: ไม่ได้ทำค่ะเขาถึงได้พูดอย่างนี้นี่ไม่ได้ทั้งเงินต้นและก็ดอกเบี้ยเลยนะคะเนี่ย
1: แต่พี่จำได้นะว่านายดำรงเขามีจดหมายขอบคุณนภาที่ให้เขายืมเงินด้วยเนี่ยพี่ยังบอกให้นภาเก็บไว้เป็นหลักฐานเลยนะ
4: มีจดหมายขอบคุณจากนายดำรงแล้วนภายังเก็บอยู่ไหม
2: ยังอยู่ค่ะนภาก็บอกเขาเรื่องจดหมายแล้วนะคะแต่เขาก็ไม่สนใจนะคะ
4: ผมว่านะยังไงเนี่ยเราต้องไปปรึกษานักกฎหมายนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีจดหมายจากนายดำรงเป็นหลักฐาน
1: ใช่ปล่อยไว้อย่างเงี้ยถ้าทางจะไม่ได้คืน
5: จากกรณีดังกล่าวจดหมายขอบคุณของนายดำรงจะใช้เป็นหลักฐานแทนสัญญายืมเงินได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
0: ้ผมอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นนะครับเป็นรูปมือแล้วก็แย่งกันกดไฟใครได้สัญญาณไฟมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถ้าถูกทีหลังได้คะแนนเดียวงั้นต้องแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วกดครับคุณพี่ปริชาตินะครับ
6: ก็กอค่ะ
0: ได้ไหมครับ
6: ได้ค่ะ
0: ทำไมคิดว่าเป็นหลักฐานได้
6: เพราะว่ามันเป็นหลักฐานอันเดียวที่เขายืมเงินควรจะใช้เป็นหลักฐาน
0: พอให้รู้ได้ว่าเขายืมเงินไป
6: ใช่ไหมครับจำนวนเท่าไหร่
0: แม้จะไม่มีตัวสัญญายืมเงินก็ตาม
6: ใช่ค่ะ
0: ใช้ได้มั่นใจ
6: ใช้ได้มั่นใจ
0: คุณธนัทฮะ
7: สนัดค่ะก็คิดว่าน่าจะได้นะคะถ้าเกิดว่าเราคิดอ่ะเรามีทำอ่ะเราคิดว่าคนนั้นเขาน่าจะมีจิตใต้สำนึกอ่ะนะจุ๋มคิดว่าได้ค่ะ
0: จิตใต้สำนึกก็เขาไม่มีไงตกลงตอบข้อก็ยกป้ายให้นิด
7: ก็ไก่ค่ะ
0: เดี๋ยวจะนั้นตัดสินใจเหมือนกันนะครับเพราะนั้นคิดว่าได้ครับจริงๆแล้วได้ไหมฮะอาจารย์นะ
8: ค่ะก็ทั้งสองคนนะคะตอบได้ถูกต้องนะคะคือในสัญญาตามกฎหมายนะคะเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆด้วยเสนอสนองถูกต้องตรงกันนะคะสัญญาก็เกิดแต่ว่าบางสัญญาบางประเภทกฎหมายก็จะกำหนดว่าจะต้องทำตามแบบนะคะอย่างเช่นนิติกรรมเกี่ยวกับเรื่องของ อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะคะแต่บางชนิดกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าจะต้องมีหลักฐานนะคะซึ่งหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ย ม่ได้ทำให้ถ้าไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่ฟ้องร้องไม่ได้นะคะแต่ในกรณีนี้เนี่ยจดหมายที่ตอบขอบคุณบอกว่าได้รับเงินที่ได้ยืมไปแล้วนะคะก็สามารถเป็นหลักฐานได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำเป็นรูปของสัญญานะคะตามปกติแต่อันนั้นล่ะค่ะก็ถือว่าเป็นหลั

0: นะครับ
1: เป็นยังไงบ้างพี่สุสวนเกษตรที่เนี่ยทำเลดีมากผมชอบนะพอดีเจ้าของเขากำลังร้อนเงินประกาศขายราคาถูกมากเลย
2: พี่กี้เห็นด้วยนะสวยดีออกแล้วก็ราคา20ล้านเองอ่ะไม่แพงเลย
1: ที่ผมชอบที่สุดนะก็คือมีทุ่งกว้างเป็นทุ่งหญ้าโล่งเลยอ่ะเอาไว้สำหรับขี่ม้าเล่นได้ด้วย
2: เหมาะเลยซื้อเลยถูกใจพี่มากเลยพี่อ่ะจะได้มีที่พักผ่อนพักผ่อนสมองมีบรรยากาศได้หลายที่ชีวิตพี่จะได้ยืนยาวขึ้นอีกไง
1: เออดีพี่พอดีเดี๋ยววันเนี้ยผมจะเซ็นสัญญาซื้อม้า
2: ซื้อม้าเหรอ
1: ใช่
2: ซื้อม้ากันแล้วเหรอ
1: ใช่ครับ
2: ไอตัวนี้ราคาเท่าไหร่ล่ะ
1: ก็ถูกๆอ่ะพี
2: ่
1: 2ล้าน
2: 2ล้านม้าเนี่ย2ล้านโอ้
1: ใช่พี่สำหรับม้าแข่งมันไม่แพงหรอก
2: ใช่คนนั้นหรือเปล่าเน
1: ี่
2: ย
1: ได้
2: เด่นมาก
3: อ้าวสวัสดีครับคุณเจษฐ
1: ์
3: ครับผม
1: อันนี้พี่สุ
3: อ้าวสวัสดีครับพี่สุ
2: สวัสดีครับสวัสดี
3: ครับผม
1: นายเด็ดที่จะมาทำสัญญาซื้อขายมา
3: ครับผม
1: แล้วเอาสัญญามาป่ะ
3: เอามาครับผมเอามานี่ครับคุณเจษฐ์ครับ
1: โอเคเดี๋ยวพี่ไปเอาเงินมาจำฮะมาให้รอแป๊บนึงนะ
3: ครับผม
1: เดี๋ยวผมมาพี
3: ่เอิ่มไม่ทราบมาสนใจสักตัวไหมครับ
1: พี่สุกรอนานป่ะ
2: เดี๋ยว
1: ทานกาแฟทานขนมกันก่อน
3: โอ้ขอบคุณครับผม
4: กาแฟร้อนๆค่ะ
3: ขอบคุณครับ
1: นี่เงินประจำค่ามา 500,000
3: โอ้ขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวคุณเจษช่วยเซ็นตรงนี้ให้ผมนะครับแล้วส่วนพี่สุนะครับช่วยเซ็นเป็นพยานให้ผมด้วยพอดีอยู่ในบ้านนี้พอมีใครเซ็นเป็นพยานเพื่อให้ผมอีกสักคนไหมครับ
1: มีผมมีน้องสาวอยู่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมให้มาเซ็นเป็นพยานเพิ่มอีกคนหนึ่ง
3: ดีครับผมขอบคุณครับ
2: ในสัญญานี้เนี่ยจะส่งมอบม้าในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ใช่ไหม
3: ใช่ครับแล้วผมจะต้องขอรับเงินส่วนที่เหลืออีก 1,500,000 บาทครับสวัสดีครับคุณเจษ
5: สวัสดีครับ
3: ครับผม
5: คุณมาทำอะไรที่บ้านผมเนี่ย
3: อ้าวผมก็มาทวงเงินค่าซื้อม้าที่เหลือไงครับ 1,500,000 บาทยังไงน่ะผมก็อุตส่าห์ส่งหนังสือมาทวงก่อนที่ผมจะเข้ามานะแต่คุณเจษเนี่ยไม่เคยติดต่อผมมาเลยแล้วคุณจะทำนิ่งเฉยแล้วคุณทำอย่างนี้หมายความว่ายังไงครับ
6: จะให้หมายความว่ายังไงผมไม่ได้รับม้าจากคุณคุณทำม้าผมตายผมจ่ายเงินไป 500,000 บาทแล้วผมไม่ทวงเงินมาจำคืนจากคุณมันก็ดีถงไปแล้ว
3: โอ้คุณจะมาทวงค่ามาจำผมคืนได้ยังไงมันเป็นเหตุสุวิสัยผมนำม้ามาส่งให้คุณแล้วแต่ระหว่างทางฝนมันตกหนักถนนมันทรุดม้ามันก็เลยตกท้องร่องตายช่วยเหลือไม่ได
6: ้ก็เพราะว่าม้ามันตายแล้วคุณยังแก้ผมจ่ายตังค์อีกเหรอ
3: ผมน่ะมีสิทธิ์มาทวงเพราะผมมีสัญญาซื้อขายระหว่างเราสองคนตามสัญญาที่เซ็นไว้แล้วก็ถือว่ากรรมสิทธิ์ม้าเนี่ยเป็นของคุณเจษฐ์นับตั้งแต่วันนั้นแล้วอ่ะ
6: ใช
3: ่อ้าวก็จะแล้วไงก็ตามกฎหมายอ่ะหมายความว่าคุณเจษฐ์ต้องจ่ายเงินที่เหลือทั้งหมดให้กับผม
6: เฮ้ยเป็นไปไม่ได้ผมไม่คิดว่ากฎหมายจะเป็นอย่างนั้นยังไงอ่ะผมก็ไม่จ่ายคุณแน่นอนถ้าอยากได้นะเชิญคุณไปฟ้องศาลเอาเลยแล้วผมจะขอเงินค่ามาจำคืนจากคุณ
7: จากกรณีดังกล่าวนายเจษฐ์จะเรียกค่ามาจำคืนจากนายเด็ดและปฏิเสธไม่ชำระเงินค่าม้าที่ยังค้างจ่ายอยู่แก่นายเด็ดได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
0: ้มืออยู่ที่แป้นนะครับแย่งกันกดสัญญานะครับพร้อมแล้วกดครับอริชาติครับ
8: ไม่ต้องจ่ายเงินค่ะ
0: จ่ายไหมครับ
8: ค่าม้าไม่ต้องค่ะ
0: อันนั้นจะชำระค่าม้าให้นายเด็ดได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได้
8: ไม่ได้ค่ะ
0: ปฏิเสธชำระไม่ได้นะครับ
8: ไม่ได้
0: สรุปแล้วต้องจ่ายไหมฮะ
8: ไม่ต้องจ่ายค่ะ ไม่ต้องจ่าย
0: จ่ายหรือไม่จ่าย

0: ไม่จ่าย
1: เขาบอกกรณีนี้เจตจะเรียกค่ามัดจำคืนจากนายเดชและปฏิเสธไม่ชำระเงินค่าม้าที่ยังค้างอยู
0: ่
1: แก่นายเดชได้หรือไม่ปฏิเสธไม่ชำระได้หรือไม่
0: ปฏิเสธไม่ชำระได้
1: ถ้าได้ต้องตอบข้อกอ
0: ข้อกอ
1: นะฮะยกข้อกอ
0: ข้อกอพูดผิด
1: ปฏิเสธได้ทำไมคิดไม่ได้ครับ
0: เพราะว่าม้าตายแล้วเนี่ยฮะเพราะม
1: ัน
0: ไม่มีคือไม่มีม้าตัวม้าที่สำคัญ
1: ม้ามาไม่ถึงเขา
0: ใช่ม้ามาถึงว่าจะให้เงินไปก่อนห้าแสนก็ต้องคืนมาเพราะว่าม้ามันตายไปแล้วจะมาขอเงินไม่ได้อะอีกล้านห้าไม่ได้
1: ยังไงก็ไม่ให้ขอบคุณครับได้ไหมครับ
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ไม่ได้เหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
1: ทำไมวะ
2: เพราะว่าเราไม่มีเราจ่ายเงินไปแล้วแต่ม้ายังไม่มาเลยไม่มีหลักฐานอะไรเลยอะค
1: ่
2: ะ
1: สามารถปฏิเสธไม่จ่ายเงินได
2: ้
1: นะครับอ้าวครับขอบคุณตอบเหมือนกันเลยจริงๆแล้วปฏิเสธได้ไหมครับอาจารย
3: ์ค่ะข้อนี้อาจจะขัดต่อสามัญสำนึกของคนทั่วไปพอสมควรนะคะแต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ของเราเนี่ยสัญญาซื้อขายเนี่ยเมื่อเสร็จเด็ดขาดแล้วนะคะเสนอสนองถูกต้องตรงกันสัญญาเกิดแล้วก็ในกรณีนี้เนี่ยม้าซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์นะคะก็ได้มีการทำสัญญากันเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะทีนี้ประเด็นก็คืออยู่ตรงที่ว่าม้าแข่งเนี่ยเป็นม้าที่มีการจดทะเบียนนะคะเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษหรือเปล่านะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยปกติในเรื่องของซื้อขายนะคะทันทีที่ซื้อขายเสร็จเด็ดขาดปั๊บเนี่ยกรรมสิทธิ์ก็จะโอนไปยังผู้ซื้อทันทีนะคะแต่ในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ของเราเนี่ยไม่ได้มีการกำหนดไว้เช่นนั้นนะคะก็คือถือว่าตอนทำสัญญาซื้อขายเนี่ยกรรมสิทธิ์จะโอนไปทันทีเลยนะฮะทีนี้มันก็จะเกิดหนี้สองฝ่ายคือฝ่ายผู้ซื้อต้องชำระราคาฝ่ายผู้ขายก็ต้องส่งมอบทรัพย์นะคะเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเป็นเรื่องของหนี้นะคะแต่ตัวกรรมสิทธิ์โอนไปแล้วตั้งแต่ตอนที่ทำสัญญาซื้อขายกันนะคะทีนี้เมื่อมีการส่งมอบมาเนี่ยก็เป็นหนี้ของฝ่ายผู้ขายนะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ก็บอกว่าถ้าการชำระหนี้คือยังไม่ผิดนัดนะคะถ้าการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยนะคะฝ่ายลูกหนี้ก็จะหลุดพ้นจากการชำระหนี้แต่อย่าลืมว่าฝ่ายเจ้าหนี้ซึ่งเป็นลูกหนี้ในการชำระราคานั้นก็ยังคงต้องมีอยู่นะคะแต่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือม้าเนี่ยเป็นถึงแม้ว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ก็จริงแต่ว่าตามมาตรา456วรรค1เนี่ยอย่างสัตว์พาหนะที่ต้องจดทะเบียนนะคะอันนี้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนะคะแต่ถ้าเป็นสิ่งของอื่นที่ไม่ได้ต้องไปจดทะเบียนนะคะอันนั้นก็ถือว่าซื้อขายเสร็จเด็ดขาดตั้งแต่ตอนที่ทำสัญญากันแล้วนะคะอันนี้ก็โชคช่วยนิดนึงนะคะก็คือทำเป็นหนังสือระหว่างกันเองไม่ได้ไปทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนะคะก็เลยช่วยให้สัญญาซื้อขายนี้เนี่ยมันเป็นโมฆะไปนะคะแต่เมื่อสัญญาโมฆะในฐานะที่เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแต่ถ้ายังมีสัญญานะคะซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรก็จะกลายเป็นจะซื้อจะขายนะคะซึ่งสัญญาจะซื้อจะขายนี้ก็สามารถบังคับได้ตามกฎหมายคือบังคับให้ลูกหนี้ไปทำการจดทะเบียนให้ได้แต่ม้าเนี่ยมันตายไปแล้วมันพ้นวิสัยที่จะทำการส่งมอบนะคะหรือจะไปจดทะเบียนก็ไม่ได้อีกคือข้อนี้มันจะซับซ้อนมากหลายซับซ้อนนะคะก็คำตอบนั้นก็ถูกต้อง
1: เพราะนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
4: ข้อนี้ตอบไม่ถูกค่ะเอาเสียงตบมือไปก่อนค่ะ
1: ครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจรออยู่นะครับเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมส่งเข้ามานะครับน่าสนใจ อยู่กินกันนะครับไปซื้อบ้านด้วยกันช่วยกันผ่อนส่งกันไป
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วปัญหาพอจะแยกกันปัญหาบ้านจะแบ่งยังไงใครเอาหลังคาไปหรืออะไรยังไง
4: ยังไม่ได้จดทะเบียนด้วยไง
1: ใช่นะครับอยู่กินกันไม่ได้จดทะเบียนนะฮะถ้าจดทะเบียนก็ว่าไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายนะครับอันนั้นจะได้รับการไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ในช่วง
4: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
6: สบายๆทำมือหน่อย

0: ใช่ที่อาจารย
1: ์
0: สบายสบาย
1: กับกฎหมายเพื่อประชาชน
0: นะมันจะได้มีอารมณ์ในลักษณะที่ว่าเออร่วมกันที่มันสบายสบาย
1: ใช่แล้วค่ะอาจารย์คะแหม
0: ผมให้อาจารย์เปิดคำถามมาเลยผมจะตอบแบบสบายสบาย
1: แต่ว่าวันนี้นะคะดิฉันมีเรื่องของคุณสามีที่วางแผนจะเลิกกับคุณภรรยามาถามด้วยค่ะอาจารย
0: ์ฮะอาจารย์ไปแอบรู้มาได้ยังไงเนี่ย
1: โอ้ยไม่ต้ององต้องแอบหรอกค่ะอาจารย์คะแค่ฟังคำถามก็รู้แล้วว่ามีแผนแน่นอนอาจารย
0: ์เขาถามมาว่าไง
1: อาจารย์อยากรู้ใช่ไหมคะ
0: เ
1: รื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมเล่ามาบอกท่านผู้ชมเองเนี่ยอยู่กินกับภรรยาโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันทีนี้อยู่มาวันหนึ่งก็มาคุยกันบอกเออเธอเนี่ยเราไปซื้อบ้านใหม่กันดีกว่านะบ้านเก่านี่มันก็เก่าละเออแต่ตังเราไม่มีเราก็ต้องไปกู้นะเอาอย่างนี้กันละกันก็ตกลงกันให้ภรรยาเนี่ยเป็นคนไปกู้คนเดียวนะคะโดยคุณสามีไม่ได้ไปกู้ร่วมด้วยอะไรด้วยแต่ว่าเวลาผ่อนเนี่ยผ่อนคนละครึ่ง ออกกันคนละครึ่งแต่ชื่อกู้เนี่ยเป็นชื่อคนเดียวทีนี้คุณสามีก็มานั่งคิดสิคะอาจารย์ว่าเอ๊ะแล้วถ้าอยู่ต่อมาเกิดต้องเลิกลากันไปเนี่ยผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ด้วยไหมเนี่ยเพราะเวลากู้เนี่ยผมไม่ได้มีชื่อกู้ด้วย
0: ภรรยาก็มีชื่อในโฉนดคนเดียว
1: แล้วยังไงเนี่ยแต่เงินผ่อนนะผมผ่อนคนละครึ่งนะแล้วผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ไหมเนี่ยคะอาจารย
0: ์
1: เริ่มคิดที่จะเลิกกับภรรยาเห็นไหมคะ
0: อาจารย์เลยเดา
1: คิดเลิกไว้ก่อนเห็นไหมคะอาจารย์นะยังไม่ทันจะเลิกเลยคิดไว้ก่อนถ้าเลิกผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ไหม
0: คือถ้าคนไม่เลิกมันก็ไม่คิด
1: ก็ไม่ต้องมานั่งคิดใช่ไหมคะก็อยู่ด้วยกันไงอาจารย
0: ์ก็อยู่ด้วยกัน
1: นี่แสดงว่ามีแผนแน่นอนอาจารย
0: ์ย่านะเอาผมก็คิดเหมือนอาจารย์นะถ้าคนปกติทั่วไปรักกัน
1: อยู่ด้วยกัน
0: คู่สร้างคู่สมกันก็เฮ้ยหนักนิด
1: ไปบ้านก็อยู่ด้วยกันจะไปคิดอะไร
0: ไปเฮ้ยถ้าจะเลิก
1: ถ้าจะเลิกใช่ไหมคะอาจารย์นะคิดมาเนี่ยค่ะอาจารย์
0: เอางี
1: ้ค่ะ
0: คือถ้าจดทะเบียนสมรส
1: ค่ะ
0: มันง่าย
1: อานั่นน่ะสิคะ
0: ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรส
1: ค่ะ
0: ยังไงจะมีชื่อใครเป็นชื่อใครจะเป็นชื่อภรรยาจะเป็นชื่อสามี
1: ค่ะ
0: เลิกกันผ่าครึ่ง
1: หารไปหาคนละครึ่ง
0: เพราะมันเป็นสินสมรส
1: ค่ะ
0: แต่นี่ไม่ได้จดทะเบียน
1: นั่นน่ะสิคะอาจารย
0: ์แล้วก็ดันเป็นชื่อภรรยา
1: ใช่ที่ไปกู้ค่ะอาจารย
0: ์เฮ้ยแต่เราผ่อนด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ภรรยาผ่อนคือถ้าภรรยาผ่อนคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะเราอยู่เกาะ
1: ใช่
0: เกาะเมียกิน
1: ใช่เกาะเมียกิน
0: แต่ไอ้นี่เราก็ช่วยกันผ่อนน่ะ
1: ค่ะ
0: ร่วมด้วยช่วยกันน่ะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ดังนั้นในแง่ของกฎหมายกรณีอย่างนี้แม้เราไม่ได้จดทะเบียนสมรส
1: ค่ะ
0: ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนสามัญที่มิได้จดทะเบียนหรือเป็นหุ้นส่วนชีวิตกันนะไม่ได้พูดเรื่องสินสมรสไม่ได้พูดเรื่องคู่สมรสแต่เราพูดในถามว่าคุณร่วมกันเป็นหุ้นส่วน
1: ค่ะ
0: เหมือนคนที่เป็นสามีและมีภรรยาน้อยภรรยาน้อยบางทีเขาก็มีสิทธิ
1: ์
0: เพราะเขาร่วมมือร่วมใจในการทำมาหากินทรัพย์สินที่เกิดขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยเขาก็ถือว่าเป็นหุ้นส่วน
1: ค่ะ
0: กรณีนี
1: ้ค่ะ
0: คุณถือว่าเป็นหุ้นส่วนร่วมกันผ่อน
1: อ๋อค่ะ
0: ถ้าเวลาคุณเลิกกันจริง
1: ๆค่ะ
0: แล้วภรรยาไม่ยอมให้คุณเลยเพราะทะเลาะกันนี่อาจารย์ตอนนั้นต้องทะเลาะกันไหม
1: ใช่ถึงจะเลิก
0: ใส่หัวแกออกไปฉันมีโฉนดแล้ว
1: อ๋อค่ะ
0: ฉันเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินหลังนี้แล้ว
1: ค่ะ
0: ใส่หัวมาทางไหนไปทางนั้น
1: อ๋อค่ะ
0: เราก็ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยแต่ถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่
1: า
0: ทั้งหมดเกิดขึ้นจากการเราร่วมผ่อนด้วยเพราะฉะนั้นการที่คุณเอาเงินไปจ่ายยังไงเก็บหลักฐานไว้ยังไงถ้าเก็บได
1: ้
0: ขอให้เก็บไว้ว่าคุณมีส่วนผ่อนโอนนู่นโอนนี่หรือโอนไปจากบัญชีของคุณหักไปจากบัญชีของคุณทั้งหมดเหล่านี้นำมาเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องขอแบ่งได้ครับอาจารย์อ๋อ
1: ค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลแล้วนะคะถ้าอยู่ด้วยกันไปก็ดีไปแต่ถ้าเลิกกันพยายามหาหลักฐานมาแสดงว่าบ้านหลังนี้ท่านผู้ชมมีส่วนผ่อนด้วยถือว่าเป็นหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ด้วยสบายใจแล้วใช่ไหมคะเนี่ยแต่ทางที่ดีอย่าไปเลิกเลยนะคะเนาะนะคะวันนี้

0: เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับก็คงไขความกระจ่างไปแล้วนะครับว่าการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนั้นหลักกฎหมายเกณฑ์ต่างๆเหล่านั้นก็จะมีที่แตกต่างกันออกไปนะครับไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เฉพาะนั้นถ้าจะให้ถูกต้องก็จดทะเบียนสมรสนั้นกฎหมายก็จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับรายการในวันนี้ต้องฝากท่านผู้ชมไว้ว่าในเรื่องของการกู้ยืมอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายก็จะทำให้เราสามารถที่จะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายเป็นอย่างดีนะครับและในส่วนของรายการของเราถ้าท่านผู้ชมมี
3: ข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะคะรวมถึงตอนนี้เรามี Facebook แล้วค่ะตามที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะคะสามารถติดต่อกับพวกเราได้ค่ะ
2: ค่ะอย่าลืมนะครับนั้นก็รอความคิดเห็นต่างๆแล้วนั้นจากท่านผู้ชมมาอย่างรวดเร็วได้เลยนะครับตาม Facebook นะครับรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณย์ถนัดศิลปกุลนะครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้ง2ท่านนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์คำว่า earnest ค่ะแปลว่ามัดจำนะคะหมายถึงสิ่งที่ให้ไว้เมื่อเข้าทำสัญญาเพื่อเป็นหลักฐานว่าสัญญาได้ทำขึ้นแล้วหรือเป็นประการการปฏิบัติตามสัญญาค่ะ
2: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยนะครับท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

พนักงานขับรถค้นขยะของกรุงเทพมหานครขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมให้กรุงเทพมหานครหรือไม่ข้อแท้จริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถค้นขยะสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันนึงนายดำได้ขับรถค้นขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถทำให้รถมีน้ำหนักบรรทุกมากที่สำคัญนายดำขับรถมาแต่ส้วนไม่มีคนช่วยแหล่ทางและต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงและของรถที่ยกตัวทั้งเก็บขยะไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าลาวทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถค้นขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้ใดดำชดใช้ค่าสิ้นไม่ทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำเห็นว่าสำนักงานเขตทำพันนี้ไม่ทอกก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดทีอ.พ. 13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่นายดำขับรถค้นขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักมากและนายดำเองก็ขับรถมาแต่ส้วนไม่มีคนช่วยแหล่ทางแล้วยังต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แค้นหยอกทั้งขยะของรถไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถค้นขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุมีการวางพาดข้ามฝั่งถนนเนื้อบริเวณทางโค้งซึ่งไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของนายดำยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงนายดำจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8 วรรค 1ประกอบกับมาตรา10 วรรค 1แห่งพระ

รู้หรือไม่ในคดีปกครองนั้นคู่กรณีฝ่ายรัฐจะเป็นฝ่ายได้เปรียบฝ่ายประชาชนเพราะเอกสารหลักฐานจะอยู่ในความครอบครองของฝ่ายรัฐแทบทั้งสิ้นและเป็นการยากที่ประชาชนจะหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีกับฝ่ายรัฐได้การใช้วิธีพิจารณาคดีระบบไต่สวนจึงมีความเหมาะสมกับลักษณะของคดีปกครองเนื่องจากศาลจะมีบทบาทสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆโดยหากศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยศาลก็สามารถเรียกคู่กรณีมาไต่สวนเรียกเอกสารหลักฐานจากฝ่ายปกครองและออกไปเดินเผชิญสืบได้อีกด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ปัจจุบันการกระทำความผิดอาญาในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้นผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายควรทราบถึงสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของตนศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของศาลแขวงพระนครเหนือจึงมีภาระหน้าที่ให้ความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงสิทธิเสรีภาพตั้งแต่ชั้นผัดฟ้องฝากขังตลอดจนถึงชั้นพิจารณา
1: ดังเช่นคดีนี้นายสาธิตหรือหมากจันทร์ใสนายอนิวัฒน์หรือบอยกว้างขวางและนายประวีณหรือเคนปกป้องถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมในข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหามายื่นผัดฟ้องและฝากขังต่อศาลเพื่อขอเวลารวบรวมพยานหลักฐานและสรุปความเห็นว่าควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาต่อพนักงานอัยการหรือไม่ซึ่งผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายความรวมถึงมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการผัดฟ้องและฝากขังแต่ระหว่างนี้ผู้ต้องหาจะถูกคุมขังตามคำสั่งศาล5คราวคราวละไม่เกิน6วันรวม30วันเว้นแต่ผู้ต้องหาจะได้รับอนุญาตจากศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน
0: หลายคนคงมีคำถามว่าการขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนั้นมีขั้นตอนอย่างไรและผู้ต้องหาทุกคนมีสิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่วันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะ
2: สำหรับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนหรือที่เรียกว่าการประกันตัวจะกัน3ประเภทนะครับประเภทแรกคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบไม่มีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาไม่ต้องทำสัญญาประกันต่อศาลแต่จะต้องสาบานตนว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดในประเภทที่2คือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดส่วนในประเภทที่3ประเภทสุดท้ายนะครับคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันและหลักประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดพร้อมทั้งต้องเสนอหลักประกันด้วยซึ่งหลักประกันนั้นก็มีได้หลายประเภทนะครับ

0: ตัวอย่างเช่นเงินสดที่ดินหรือกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจนก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือด้านหลักประกันได้จากกระทรวงยุติธรรมนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวก็อาจเป็นได้ทั้งตัวผู้ต้องหาเองญาติของผู้ต้องหาหรือนายจ้างโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ที่งานประชาสัมพันธ์ของศาลและสามารถรอฟังคำสั่งได้ในวันเดียวกันในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลก็จะพิจารณาจากหลายๆปัจจัยนะครับยกตัวอย่างเช่นความหนักเบาแห่งข้อหาพฤติการแห่งคดีส่วนในกรณีที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลได้หรือมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องเมื่อไหร่ก็ได้ในเวลาราชการส่วนในกรณีที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหามีหน้าที่จะต้องมาศาลตามนัดทุกนัดถ้าไม่มาศาลจะมีคำสั่งออกหมายจับและมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาครับ
1: ชั้นสอบสวนในหมากและในเคนยื่นขอประกันตัวศาลอนุญาตแต่ในบอยไม่ได้ยื่นขอประกันตัวจึงถูกคุมขังที่เรือนจำต่อมาพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องในหมากในบอยและในเคนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นและฟ้องในหมากในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์อีกฐานหนึ่งซึ่งในหมากเคยกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์มาก่อนและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก5ปีจึงถูกขอให้เพิ่มโทษในคดีนี้ส่วนในบอยเคยกระทำความผิดฐานขับรถขณะเมาสุราและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก2เดือนแต่โทษจำคุกศาลรอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีในบอยกระทำความผิดนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษจึงถูกขอให้บวกโทษ2เดือนเข้ากับโทษในคดีนี้ในหมากในบอยและในเคนจะมีสิทธิและเสรีภาพในฐานะจำเลยคดีอาญาอย่างไรบ้างวันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะ
2: สำหรับสิทธิของจำเลยในชั้นนี้นะครับจำเลยมีสิทธิ์ที่จะขอปล่อยตัวชั่วคราวได้โดยขั้นตอนและรูปแบบก็จะเหมือนกับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนอกจากนี้จำเลยยังมีสิทธิ์ที่จะมีทนายความด้วยหากเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกถ้าจำเลยไม่มีทนายความและจำเลยต้องการทนายความศาลก็จะตั้งทนายความขอแรงให้โดยจำเลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับหลังจากนั้นศาลจะอ่านและอธิบายฟ้องจำเลยฟังในขั้นตอนนี้จำเลยมีสิทธิ์ที่จะให้การปฏิเสธหรือว่ารับสารภาพก็ได้หลังจากนั้นก่อนที่จะถึงกำหนดวันนัดสืบพยานโจทและจำเลยศาลจะนัดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาที่ศาลโดยจะเรียกนัดนี้ว่านัดคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพเพื่อที่ศาลจะแจ้งสิทธิต่างๆให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีทราบนะครับอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้จำเลยและผู้เสียหายได้มีโอกาสพูดคุยกันครับ
1: ในวันนัดคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโจทผู้เสียหายในหมากและในเคนพร้อมทนายความมาศาลส่วนในบอยถูกเบิกตัวมาจากเรือนจำพบผู้พิพากษาเพื่อดำเนินการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพศาลจะสอบถามถึงเหตุการณ์และความเป็นมาของคดีโดยเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายและจำเลยพูดคุยกันพร้อมแจ้งสิทธิของจำเลยให้ในหมากในบอยและในเคนฟังอีกครั้งและอธิบายสิทธิของผู้เสียหายให้ทราบดังนี้สิทธิของผู้เสียหายมีดังนี้ 1. ผู้เสียหายมีสิทธิจะเข้าร่วมเป็นโจทกับพนักงานอัยการเพื่อดำเนินคดีกับจำเลยและมีสิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาของศาล 2.หากผู้เสียหายได้รับความเสียหายด้านร่างกายจิตใจหรือทรัพย์สามารถยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและถ้าเป็นคนยากจนและต้องการทนายความศาลสามารถแต่งตั้งทนายความขอแรงให้แก่ผู้เสียหายได้ 3. ผู้เสียหายสามารถคัดค้านการขอปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยได ้หลังจากที่ในหมากและในบอยพูดคุยกับผู้เสียหายแล้วใน

0: หมากและในบอยสำนึกผิดปรับความเข้าใจและขอโทษผู้เสียหายในหมากและในบอยต้องถูกดำเนินการต่อไปอย่างไร
1: หากในหมากและในบอยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและยอมรับว่าได้กระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องก็สามารถให้การรับสาภาพและเป็นประโยชน์ต่อคดีดังนี้ 1. จำเลยให้การรับสาภาพถือว่ามีเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะใช้ดุลพินิจในการลดโทษให้แก่จำเลยได้ 2. หากจำเลยเยียวยาผู้เสียหายเช่นชดใช้เงินและขอโทษจนผู้เสียหายไม่ติดใจดำเนินคดีถือเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลสามารถคำนึงเพื่อรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษแก่จำเลยได้ 3. โจทก์ฟ้องนายหมากฐานทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความกันได้หากผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความผู้เสียหายมีสิทธิ์จะถอนคำร้องทุกข์หรือถอนแจ้งความความผิดฐานนี้โจทก์ดำเนินคดีต่อไปไม่ได้และศาลก็ไม่สามารถลงโทษนายหมากได้ตามกฎหมายเรียกว่าสิทธิ์ดำเนินคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับแต่หากผู้เสียหายยังติดใจดำเนินคดีกับนายหมากเมื่อโจทก์ฟ้องนายหมากสองฐานความผิดคือฐานทำให้เสียทรัพย์และฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการกระทำที่แยกจากกันนายหมากจะต้องถูกลงโทษทุกการกระทำตามกฎหมายเรียกว่านายหมากได้กระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน
2: แล้วที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษผมจะมีผลต่อโทษที่ศาลตัดสินอย่างไรและในคดีของนายบอยจะแตกต่างกับผมหรือไม่ครับ
1: เหตุที่นายหมากถูกขอให้เพิ่มโทษเพราะเคยกระทำความผิดในคดีก่อนและกลับมากระทำความผิดในคดีนี้จึงต้องถูกเพิ่มโทษเนื่องจากไม่เข็ดหลาบซึ่งศาลจะเพิ่มโทษให้แก่นายหมากแต่ละกระทงก่อนแล้วจึงจะลดโทษให้ตามเหตุบรรเทาโทษที่มีซึ่งโทษในคดีก่อนเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์นายหมากเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลจะรอการลงโทษในคดีนี้นายบอยถูกขอให้บกโทษเพราะกระทำความผิดในคดีนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษไว้ในคดีก่อนหากในคดีนี้ศาลรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษศาลก็ไม่อาจนำโทษในคดีก่อนมาบวกกับโทษในคดีนี้ได้ต่อมาหากศาลพิพากษาลงโทษนายหมากและแล้วนายหมากและนายบอยมีสิทธิ์จะอุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาได้ภายใน1เดือนนับแต่วันที่มีการอ่านคำพิพากษาแต่ถ้าโจทก์และจำเลยพอใจคำพิพากษาและไม่อุทธรณ์คดีจะถึงที่สุดซึ่งถ้าจำเลยต้องโทษจำคุกศาลจะออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดเมื่อมีการอภัยโทษจำเลยมีสิทธิ์ได้รับการลดโทษนายเคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้อย่างไรครับ
3: วันเกิดเหตุผมขับรถจักรยานยนต์มาพบนายหมากและนายหมากขอให้ขับรถจักรยานยนต์ไปส่งเพื่อรับนายบอยระหว่างทางกลับนายหมากและนายบอยนั่งซ้อนท้ายพบผู้เสียหายกำลังเดินอยู่นายหมากและนายบอยจึงลงจากรถไปทำร้ายผู้เสียหายโดยผมไม่ได้เข้าไปด้วยเพียงแต่จอดรถรอรับนายหมากและนายบอยเท่านั้นเอง
1: หากข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่นายเคนพูดแม้นายเคนไม่ได้ชกต่อยแต่นายเคนจะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดหรือไม่นั้นต้องดูที่เจตนาของนายเคนขณะเกิดเหตุหากนายเคนไม่รู้มาก่อนว่านายหมากและนายบอยจะทำร้ายร่างกายผู้เสียหายถือไม่ได้ว่านายเคนมีเจตนาร่วมกระทำความผิดกับนายหมากและนายบอยแต่การที่นายเคนเห็นนายหมากและนายบอยชกต่อยผู้เสียหายแล้วยังจอดรถเพื่อรอรับนายหมากและนายบอยถือว่านายเคนช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่นายหมากและนายบอยกระทำความผิดนายเคนจึงเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดต้องรับโทษ2ใน3ของโทษสำหรับความผิดที่นายหมากและนายบอยกระทำแต่คดีนี้โจทก์ฟ้องนายเคนฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นหากเป็นอย่างที่นายเคนพูดนายเคนควรให้การปฏิเสธและศาลจะกำหนดวันสืบพยานโจทก์และสืบพยานของนายเคนต่อไปแต่นายเคนต้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาซึ่งอาจเป็นเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะลดโทษให้แก่นายเคนได
0: ้เห็นได้ว่าเมื่อผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในคดีอาญาจำเลยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นโดยการเยียวยาผู้เสียหายตามสมควรแล้วจนผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความกระบวนการยุติธรรมพร้อมที่จะให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดีต่อไปเพื่อให้สังคมเกิดความปรองดองประเทศมีความสงบเรียบร้อยและประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

0: การจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคปัจจุบันหรือที่เราเรียกกันว่ายุคดิจิตอลนั้นเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงหรือเมินเฉยต่อการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยโดยเฉพาะเวทีการค้าที่ประเทศไทยต้องพัฒนาและปรับตัวในทุกด้านเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลมีการเปิดการค้าเสรีมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศแต่คดีเกี่ยวกับธุรกรรมทางพาณิชย์ในประเทศไทยกลับต้องฟ้องร้องสืบพยานรับฟังพยานหลักฐานและดำเนินกระบวนการพิจารณาเช่นเดียวกับคดีแพ่งซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพและลักษณะของคดีการค้าการพาณิชย์ที่ต้องการความคล่องตัวและรวดเร็วคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจหมายถึงคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ3ลักษณะ5ลักษณะ19ลักษณะ20และลักษณะ22อาทิคดีชื่อบัญชีเดินสะพัดประกันภัยหุ้นส่วนและบริษัททั้งนี้ไม่รวมถึงคดีผู้บริโภคศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้นำร่องในการจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นเป็นการภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ตั้งแต่วันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2561เป็นต้นมาโดยได้ออกระเบียบประกาศและคำสั่งไว้เป็นการภายในพร้อมทั้งจัดเตรียมองค์คณะผู้พิพากษาบุคลากรเจ้าหน้าที่ตลอดจนมีการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีความเหมาะสมทั้งนี้เป้าหมายสำคัญคือการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จภายใน1ปีและมีกระบวนการบริหารจัดการสำนวนคดีไว้เป็นการเฉพาะเพื่อให้การระงับข้อพิพาททางการค้าพาณิชย์มีความรวดเร็วมีคุณภาพมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันจะส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับสภาพรูปแบบและลักษณะของการค้าในปัจจุบันที่มีความทันสมัยพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 อย่างแท้จริง
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เล็งเห็นว่าในเขตอำนาจของศาลแพ่งกรุงเทพใต้นี่เป็นคดีที่มีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจมีผู้ฟ้องที่มีทุนทรัพย์เป็นจำนวนมากนะครับทุนทรัพย์สูงแล้วเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภทเนี่ยสามารถดำเนินการไปโดยรวดเร็วนะครับเราเลยได้จัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นนะครับเมื่อวันที่1กันยายน2561นี้นะครับแผนกนี้ก็มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยคดีเช่าซื้อบัญชีเดินสะพัดคดีประกันภัยคดีหุ้นส่วนบริษัทและคดีสาขาเกี่ยวกับคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจแผนกนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้สอดคล้องกับความคล่องตัวและความรวดเร็วในการพิจารณาคดีนะครับมีการนำบันทึกคำเบิกความพยานในรูปแบบใหม่โดยบันทึกภาพและเสียงด้วยนอกจากนั้นยังสามารถที่จะถ่ายทอดในระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ได้นะครับในกระบวนการพิจารณาคดีเนี่ยเรามุ่งเน้นให้ท่านผู้พิพากษาต้องพิจารณาพิพากษาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจให้เสร็จภายใน1ปีนะครับเพราะฉะนั้นในการตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่มั่นใจได้ว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและสามารถทำให้ประชาชนที่มีคดีประเภทของคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจสามารถดำเนินไปได้โดยสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นครับ
2: The commercial part, I mean, commercial section, because it's a policy of the president of the Supreme Court that we separate this like leasing, like company, and that they have the big problems. So we separate this one that can go to the new the special procedure like mediation, like video conference, and we have the times to finish the cases by 1 year. If they have the insurance cases and the leasing cases, the company based cases, we have to finish by 1 year. We have the new panels of the judges to see all these special cases.

0: สวัสดีครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ที่เรามีบริการพิเศษให้กับประชาชนผู้มีอัตราคดีที่มีคดีที่ศาลเรานะครับในเบื้องต้นนี่เมื่อวันที่2พฤษภาคม2561เราได้มีการให้ประชาชนซึ่งสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกผ่านทางเว็บไซต์หรือออนไลน์เข้ามาได้นะครับโดยไม่ต้องมาศาลโดยผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องพร้อมกับชำระเงินค่าขึ้นศาลผ่านในระบบออนไลน์ทางธนาคารหรือทางตู้ ATM ก็ได้นะครับเมื่อได้ยื่นคำร้องเข้ามาแล้วก็จะได้เลขคดีและมีในระบบที่จะศาลนัดไต่สวนคำร้องไว้ตรงนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพราะว่าประชาชนซึ่งมีเขตอำนาจอยู่ในเขตอำนาจศาลของเราอยู่9เขตสามารถที่จะยื่นคำร้องเข้ามาได้ทั่วประเทศโดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระในการเดินทางของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นที่น่าดีใจว่านับตั้งแต่เราได้เปิดใน e-filing แล้วก็ e-form ในเรื่องของการแต่งการมรดกออนไลน์เข้ามาเนี่ยมีประชาชนที่เข้ามาใช้บริการอยู่70รายนะครับแล้วต่อมาเมื่อวันที่15สิงหาคม2561เราได้เปิดในการไต่สวนคำร้องจัดการมรดกในระบบออนไลน์ขึ้นในระบบวิดีโอคอลซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถยื่นคำร้องแต่ต้นคดีเมื่อได้รับวันนัดไต่สวนแล้วเนี่ยสามารถที่ทำในระบบวิดีโอคอลผ่านในระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ได้จากที่พักของผู้ร้องมายังศาลโดยตรงได้โดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับถือว่าเป็นการพิจารณาพิพากษาคดีในระบบมิดิอีคอร์ดนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยหลังเปิดการไต่สวนมรดกออนไลน์แล้วเนี่ยได้มีผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอไต่สวนในระบบใหม่เข้ามาตอนได้อยู่ที่5รายนะครับซึ่งจะเริ่มรายแรกวันที่18สิงหาคม2561นี้ก็นับว่าเป็นอีกทางหนึ่งซึ่งจะเป็นก้าวแรกของการเดินทางไปสู่ในระบบมินิอีคอร์ดของศาลในประเทศไทยนะครับ
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้พัฒนาต่อยอดโดยการเปิดให้ผู้ร้องสามารถร้องขอให้ศาลทำการไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีที่ทายาททุกคนให้ความยินยอมครบถ้วนแล้วโดยในวันนัดไต่สวนคำร้องศาลจะทำการไต่สวนทางไกลผ่านจอภาพทางวิดีโอคอลในห้องมินิอีคอร์ดรูมของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ส่วนผู้ร้องจะอยู่ที่แห่งใดก็สามารถเบิกความต่อศาลได้แต่ต้องเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมผู้ร้องสามารถเบิกความผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือของตนเองไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลขั้นตอนก่อนเริ่มขบวนการพิจารณาเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะทำการแนะนำขั้นตอนปฏิบัติตนโดยแจ้งให้ผู้ร้องจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารไว้ให้พร้อมและนำกล่าวสาบานตนผ่านทางจอภาพผู้ร้องต้องแต่งกายเรียบร้อยพูดจาสุภาพไม่สวมแว่นตาดำในขณะทำการไต่สวนต้องไม่แสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จและห้ามไม่ให้มีการบันทึกภาพและเสียงหรือกระทำการอื่นใดในลักษณะเดียวกันในขณะไต่สวนภายหลังจากที่ศาลพิจารณาเสร็จสิ้นและมีคำสั่งแล้วเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะแจ้งให้ผู้ร้องทราบว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนี้จะส่งไปให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ตามที่ผู้ร้องระบุไว้
2: Now we improve into the cases that trustee they want to be the manage the legacy to the court. They can say the document by the online and the indictment days. And on that day, the trustee then can show us about the paper we need by the video call online.No need to come to the court if they choose to use the minute court.
1: การนำร่องเปิดให้มีการไต่สวนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องผ่านทางเว็บไซต์ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

จากนั้นชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านทางระบบธนาคารคั้นถึงวันที่ศาลนัดไต่สวนผู้ร้องสามารถเบิกความต่อศาลผ่านจอภาพโทรศัพท์มือถือของตนและรอรับเอกสารคำสั่งได้ที่บ้านซึ่งกระบวนการจัดการคดีตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทุกขั้นตอนผู้ร้องไม่ต้องเสียเวลาหลายครั้งในการเดินทางไปที่ศาลซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองที่มีการจราจรแออัดและติดขัดผู้ร้องสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของศาลได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง

0: ค่ะเช่ามาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
1: ประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
2: รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
3: สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต 18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดียามเย็นครับคุณผู้ดูครับและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการของเรานะครับจะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่ท่านจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งชนิดนะครับเพราะอย่างที่รู้ครับเงินทองมันหายากใช่ไหมล่ะครับจ่ายอะไรแต่ละบาทเนี่ยก็อยากให้คุณผู้ชมคุ้มที่สุดเท่าที่ได้ผมเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาทุกท่านไปรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าชนิดต่างๆว่าซื้อไอ้นี่ต้องดูอะไรก่อนกี่บาทน่าถึงจะคุ้มที่สุดเพื่อให้คุณผู้ชมคิดให้ดีก่อนซื้อครับและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายสินค้าที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับผมมีความรู้เกือบจะติดลบครับนั่นคือเตารีดครับคือในช่วงวัยรุ่นนะครับที่ผมอยู่ห้องคนเดียวนะครับผมไม่รีดเสื้อครับใช่ครับไม่ใช่แค่ถุงเท้าหรือว่าชุดชั้นในนะครับผมไม่รีดไปถึงเสื้อยืดนะครับผมออกไปเสื้อยับๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านถามว่าเตารีดมีกี่แบบผมไม่ทราบครับเตารีดแต่ละแบบต่างกันยังไงผมไม่ทราบตั้งแต่แรกแล้วครับว่ามันมีกี่แบบนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราอีกครั้งนึงแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดว่าเตารีดปั๊บเราอาจจะคิดถึงแค่เตารีดแบบธรรมดาใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทีมงานของเราเตรียมมาถึง4แบบนะครับซึ่งผมเห็นปั๊บผมก็ร้องขึ้นมาว่าว้าวเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเตารีดแยกออกไปหลายแบบเหมือนกันซึ่งแบบที่1 นะครับคือเตารีดธรรมดาครับก็คือเตารีดแบบที่มีไอร้อนนะครับแต่ไม่มีไอน้ำแล้วก็เป็นเหล็กหนักๆนาบลงไปบนผ้าเนี่ยนะครับซึ่งคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นกันมาแล้วบ้างส่วนแบบที่2คือเตารีดแบบมีไอน้ำแล้วครับนั่นก็คือเตารีดแบบปกตินี่แหละครับเพียงแต่ว่าคราวนี้เขาอาจจะสามารถฉีดฟืดๆออกมาได้ถามว่าผมรู้ได้ไงเขาเพิ่งลองให้ดูเมื่อกี้ครับไม่งั้นผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันต่างกันยังไงหน้าตาเหมือนกันเปียบประเภทที่3ครับนี่คือเตารีดไอ้น้ำแบบไอ้น้ำคือคุณไม่ต้องออกแรงกดลงไปบนเนื้อผ้าครับมันจะเป็นเตารีดแบบเป็นเสาตั้งขึ้นมาครับแล้วคุณก็พ่นไอ้น้ำใส่ผ้าลงไปอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวคุณผู้ดูก็จะเห็นครับว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงและแบบที่4ครับเตารีดแบบพกพาอันนี้คือน้องเล็กนะครับคือตามชื่อเขาเลยครับพกไปตามที่ต่างๆเวลาคุณไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอตัวเขาเล็กปั๊บบางคนก็อาจจะน่ารักจังเลยซื้อไปติดบ้านไว้ดีกว่าแต่ว่าเวลาใช้งานล่ะครับเขาสู้พี่ๆเขาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเตารีดทั้ง4ชนิดที่เราเอามาให้คุณผู้ดูในวันนี้เนี่ย